อเคครับหลังจากที่เราเตรียมสถานที่กันเรียบร้อยนะครับเราก็เตรียมกันก่อนละกันนะครับในการเวิร์กอัลของวันนี้ประเภทคาร์ดิโอนะครับเราจะทำทั้งหมด30วินาทีนะแล้วพัก10วินาทีทั้งหมด3รอบนะครับหลังจากนั้นเราพัก30วิและทำใหม่อีก1รอบนะครับโอเคนะเราเตรียมพื้นที่พร้อมครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากวอร์มอัพยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันก่อนนะครับลดอาการบาดเจ็บเนาะแล้วก็ทำให้ร่างกายเราพร้อมใช้งานเตรียมตัวนะ3 2 1 Let's go บนลงล่างครับเราเริ่มจากการแกว่งแขนนะครับมาด้านหน้าแบบนี้วาดเป็นวงกลมกว้างๆแบบนี้ยืดอกหายใจเข้าออกปกตินะครับ3 2ทีนี้ไปด้านหลังบ้างทำการย้อนกลับเนาะวอร์มข้อต่อหัวไหล่กันก่อนครับรอบแรกนะครับเยี่ยมมากอีกสัก10วินาทีครับสบายๆลำตัวตรงฮะสวยงามแบบนี้สามารถทำได้ทุกเช้าเลยนะครับท่าพวกนี้อ่ะต่อไปเราบิดตัวบ้างอึ๊บอึ๊บเน้นการวอร์มลำตัวด้านบนนะครับเกร็งหน้าท้องเล็กน้อยยกข้อศอกขึ้นมาขนาดหัวไหล่ตัวเองบิดตัวนะครับสายตามองด้านหน้านะครับถ้าเรามองไปแบบนี้อาจจะมีการวิงเวียนศีรษะได้ฮึบเยี่ยมฮะทีนี้เราด้านข้างบ้างเรายืนขากว้างเล็กน้อยนะครับเรายืดแขนไปข้างลำตัวแล้วดึงกลับจะรู้สึกตึงสี่ข้างลำตัวนิดนึงนะครับแบบนี้ถ้าเรารู้สึกตึงๆไม่เมื่อยเนี่ยเรามาถูกทางแล้ว3 2ทีนี้ลำตัวด้านล่างครับเรายกขาขึ้นมาแล้วเปิดด้านข้างย่ำเท้าไหล่เปิดด้านข้างแบบนี้ฮึบจังหวะเปิดเข่าขึ้นนะครับเกร็งกล้ามเนื้อก้นลักษณะนี้ยกขึ้นไม้สูงให้หัวเข่าอยู่สูงกว่าเอวตัวเองสวยงามฮะรอบแรกกันสะโพกนะครับเดี๋ยวต่อไปเราเป็นต้นขากันบ้างทีนี้เรางอหัวเข่าฮะแบบนี้ยกเท้าขึ้นมาให้ถึงเกือบถึงก้นเลยเกร็งต้นขาด้านหลังไว้ยืดต้นขาด้านหน้าด้วยตามองด้านหน้านะครับยืดอกขึ้นลักษณะนี้เยี่ยมมากฮะขอสัก4วินาทีฮะ3 2รอบสุดท้ายอ่ะเราเรียกเหนือกันหน่อยเราวิ่งอยู่ที่วิ่งให้เร็วที่สุดนะฮะเป็นวอร์มอัพแบบเร็วนะฮะเรียกเหนือกันหน่อยให้หัวใจเราทำงานหนักขึ้นนิดนึงให้ร่างกายเราพร้อมใช้งานนะครับ3 2 1โอเคเบรกนะฮะเดี๋ยวท่าแรกนะครับเราเป็นจ็อกกิ้งอยู่ที่30วินาทีพร้อมกันนะฮะไปจ็อกกิ้งอยู่กับพี่นะครับเรามาเตรียมกันอีกรอบนะฮะจำได้ไหมที่ผมบอกนะครับเราจะเวิร์คทั้งหมด30วินาทีและพัก10วินาทีเท่านั้นและกลับมาทำใหม่ทำแบบนี้พักให้น้อยฮะอีก10วินาทีครับมาพร้อมกันเรียกเงินนะฮะยามเช้าแอคทีฟแอคทีฟแอคทีฟแกว่งแขนข้างลำตัวนะครับสวยงาม3 2โอเคพักเบรกพักเบรกครับบิดตัวนิดนึงเราไปดูเลเวล2กันบ้างครับเลเวล2เราทำกระโดดตบจัมแจ็คโอเคไหมฮะ3 2ไปฮึบฮึบแบบนี้ถ้าใครไม่ไหวนะครับเราใช้แบบนี้แตะด้านข้าง easy option นะครับหรือถ้าใครไหวพร้อมกันเนาะย่อขาเล็กน้อยลงน้ำหนักที่ปลายเท้าตัวเองเยี่ยมมากผ่านมาครึ่งทางแล้วเป็นไงกันบ้างครับทางบ้านท่าที่2นะฮะท่าที่2รู้สึกได้เลยว่าเหงื่อเริ่มมาแล้วรู้สึกว่าวันนี้เรามี energy ทั้งวันแน่นอน3 2 1โอเครีแลกซ์ครับรีแลกซ์ท่าที่3นะครับเราเล็งประมาณ3ก้าวตัวเองเนาะเราใช้แบบนี้แล้วย่อโอเคไหมฮะมาฮึบแล้วย่อแบบนี้ squat แล้วย่อฮึบจังหวะ squat นะฮะเรานึกภาพมีเก้าอี้อยู่แบบนี้เรานั่งเก้าอี้ลมแล้วยืนย่อสไลด์ลงอีก20วินาทีเนาะย่อแล้วยืดระยะของการย่อเท่าที่เราไหวนะครับโดยที่เราเดินเกร็งกล้ามเนื้อก้นต้นขาด้านหน้าอยู่นะฮึบแบบนี้โอ้เซตที่1เองรู้สึกได้เลยว่าพร้อมแน่เลยวันนี้3 2 1

ระหว่างนี้ฮะเราสามารถจิบน้ำได้จิบน้ำหรือว่าถ้าใครมีเหงื่อเนี่ยเช็ดเหงื่อแป๊บนึงนะครับทีนี้เราไปดูพาร์ทที่2นะครับท่าแรกเนาะเป็นแอร์สควอตอยู่กับที่ลักษณะนี้30วินาที

ยืนฮะ let's go ย่อยืนย่อแล้วยืนการทำสควอตนี่ดีมากนะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะต้นขาสะโพกทำงานสังเกตดูฮะแค่ผมย่อนี่มาเป็นมัดเลยสังเกตฮะนี่ย่อแข็งแรงแน่นอนฮะยืดย่อจังหวะยืดหายใจออกแบบนี้เยี่ยมมาก4วินาทีเท่านั้นฮะอันนี้คือเลเวลที่1นะครับในพาร์ทที่2ของเราโอเคพักเบรกครับพักเบรกครับเลเวลที่2เลเวลที่2เราจะทำเบาไปนะจำท่านี้ได้ไหมครับจ็อกกิ้งทีนี้เราจะยกเข่าให้เป็นไฮนีรันอยู่กับที่3 2 8ฮึบแกว่งแขนออปชั่นเนาะเราสามารถย่ำเท้าอยู่กับที่แบบนี้ได้ถ้าใครไม่อยากกระแทกข้อต่อถ้าไหวพร้อมกันฮะยืดตัวขึ้นแกว่งแขนทั้งลำตัวสวยงาม15วินาทีฮะพร้อมกันเลเวลที่2นะฮะอยู่กับที่อยู่กับที่ยกเข่าให้สูงดึงเข่าขึ้นมาเหนือเอวแบบนี้4 3 2 1โอเคจำเมื่อกี้ได้ไหมสไลด์ด้านข้างรอบนี้ไฮนี่สควอตสควอตโอเคนะฮะพร้อมกันนะ3 2 8ปึ๊บสควอตสควอตแบบนี้ออปชั่นนะครับเราสามารถเปลี่ยนเลเวลของตัวเองได้ทำให้เบาถ้าอยากพร้อมอีช่วงเยี่ยมมาก10วินาทีสุดท้ายฮะอีกรอบนึงปุ๊บโอเคเราพักเบรก30วินาทีครับลองจับหัวใจตัวเองดูรู้สึกได้เลยว่าหัวใจทำงานหนักรู้สึกได้เลยว่าดึงไขมันสะสมเนี่ยไปใช้แล้ว

0: ทีนี้พาร์ทที่3นะครับเราจะไปแบบนี้เลยพาร์ท1พาร์ท2พาร์ท3เราจะเหนืออีก1เลเวลนะฮะแต่ไม่ต้องกลัวเราสามารถลดเลเวลได้ตลอดเวลานะครับมาท่าที่1นะครับ Dynamic Reach Out ย่อขาแบบนี้นะฮะจังหวะยืนนะครับยกส้นเท้าเกรงกล้ามเนื้อน่องนะครับแล้วยืดตัวจังหวะลงพับสะโพกท่านี้สำคัญนะฮะพอในท่าต่อไปเราจะมีการกระโดดเราจะใช้การเคลื่อนไหวและออกแรงแบบนี้รอบแรกนะฮะเราฝึกกันก่อนสวยงามครับพับสะโพกและยกขาโอเคพักเบรกพักเบรกพักเบรกเลเวลที่2นะครับจัมป์จังหวะลงสังเกตดูนะฮะเหมือนเราทำท่าเมื่อกี้เลยเพียงแค่เรากระโดดขึ้น3 2 1ฮึบแล้วย่อยืดเวลาที่เราลงนะครับดันสะโพกไปด้านหลังลงน้ำหนักให้เบาที่สุดขอแบบไม่มีเสียงได้ยิ่งดีฮึบออปชั่นสามารถทำแบบน้องไม้ได
1: ้เรายกขา
0: ย
1: ่อแล้วยกขาเท่าไหวจัมป์จัมป์
0: เยี่ยมมาก4
1: 3
0: 2 1โอเคสะบัดแขนนิดน้อยนะฮะทีนี้ท่าสุดท้ายเรารวมกันทั้งหมดท้ายนี้รันวอดจัมโอเคนะพร้อมกันทางนี้ let's go จัมปึ๊บท้ายนี้รันจัมออปชั่นอย่าเริ่มระหว่างเซตเราสามารถปรับระดับของเราได้ผมสุดท้ายฮะเยี่ยมมาก10วินาทีฮึบโดดได้สูงขึ้นขออีกหนึ่งรอบจบพร้อมกันเฮ้ยว้าวเราพักเบรกกันก่อนฮะนี่คือเซตที่1ฮะเราพักเบรก30วินาทีฮะจิบน้ำกันก่อนจิบน้ำกันก่อนฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มเซตที่2กันทีนี้ทุกคนรู้ท่าโอเคไหมฮะเริ่มจากท่าแรกจ็อกกิ้ง3 2 1ไปทีนี้เรามาดูดีเทลของท่านะครับในการจ็อกกิ้งนะฮะเราลงน้ำหนักที่ปลายเท้าแบบนี้งอหัวเข่าเล็กน้อยสังเกตแขนนะครับเราจะแกะแกว่งข้า

ลำตัวแบบนี้ยืดอกตามองด้านหน้าหายใจเข้าออกปกตินะครับลงน้ำหนักเบาๆปลายเท้าลักษณะนี้อีก10วินาทีครับเยี่ยมมากอันนี้คือออปชันที่ง่ายนะครับถ้าระหว่างท่าที่ทุกคนทำไม่ไหวนะเราสามารถกลับมาใช้แบบนี้ได้แต่ขออย่างเดียวขออย่าหยุดพักเบรก10วินาทีฮะได้เดี๋ยวเราไปท่าที่2ทวนอีกรอบจัมปิ้งแจ็คโดดตบนะรอบนี้ชาเลนจ์กันหน่อยไม่มีออปชัน Let's go ป่ะฮะง่ายๆเลยยกแขนเหนือศีรษะแบบนี้นะครับฮึบฮึบจังหวะที่เท้าชิดแขนเราชิดจังหวะที่ขาออกแขนเรายืดเหนือศีรษะอีก15วินาทีเยี่ยมมากฮะทำไม่ต้องเร็วจนเกินไปนะครับวันนี้เอาเบาๆกันก่อนเนาะ3 2 1โอเคพักเบรกนะครับเคลียร์พื้นที่ด้านข้างสไลด์แล้วนั่งสไลด์แล้วนั่งฝั่งนี้ Let's go ปึ๊บนั่งสไลด์แล้วนั่งสังเกตนะครับก้นเราจะลงอยู่ใต้หัวเข่าพอดีฮึบย่อลักษณะนี้ลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเหมือนเดิมจังหวะยืนขึ้นหายอกแบบนี้15วินาทีฮึบดูฮะเยี่ยมมากเซตที่2นะครับรอบนี้ทำให้ดีกว่าเดิมนะเกร็งกล้ามเนื้ออ้าขาออกลงเท่าที่ไหวโอเคพักเบรกครับพักเบรกสะบัดแขนเล็กน้อยนะครับสะบัดแขนเล็กน้อยบิดลำตัวเราผ่านไป3ท่านะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันนิดนึงในช่วงต่อไปนะครับเลเวลที่2เราเริ่มจากท่าแรกแอร์สควอตอีก1รอบแล้วยืนแอร์สควอตเนี่ยก้นกับหน้าขาทำงานนะฮะลงให้ก้นอยู่ใต้หัวเข่าเปิดปลายเท้าอ้าขาเล็กน้อยนะฮะเข่าเราไม่ขุดแบบนี้เนาะเตรียมตัวฮะหาพื้นที่3 2 1ป้ายย่อยืนย่อแล้วยืนแบบนี้สังเกตนะครับปลายเท้าของเราเนี่ยจะแนวเดียวกับหัวเข่านะฮะเข่าเราไม่หุบเข้าด้านในเวลาลงเกร็งกล้ามเนื้อก้นด้านข้างลำตัวตรงจังหวะยืนขึ้นหายใจออกเยี่ยมแบบนี้ถ้าใครรู้สึกว่าไม่มีหลักเราสามารถเปิดปลายเท้ากว้างได้เราย่อแบบนี้หรือถ้าใครไหวเท้าแคบโอเคพักเบรกนิดนึงนะสะบัดขานิดนึงฮะมารอบเมื่อกี้เบาๆรอบนี้เรายกขาสูงแบบนี้พร้อมกัน Let's go ฮึบเชิดอกขึ้นมานะฮะดึงเข่าให้สูงกว่าเอวระดับนี้แบบนี้ยกขาให้สูงไว้หรือถ้าใครไม่ไหวนะครับใช้การย่ำเท้าอยู่กับที่แบบนี้ได้ถ้าไหววิ่งพร้อมกันแกว่งแขนนะครับความเร็วปานกลางนะครับไม่เร็วจนเกินไปยกเข่าขึ้นมาให้สูง3 2 1พักเบรกครับทีนี้เรามารวมกันนะไฮนี่สควอทเราเล็งประมาณ3 9 1 2 3แล้วย่อโอเคไหม Let's go ฮึบย่อ1 2 3ย่อยกเข่าให้สูงถ้าไม่ไหวแบบนี้แล้วย่อย่อขาแบบนี้เยี่ยมฮะย่อมาเราก้าวด้านข้างนะลองยกเข่าให้สูงฮึบฮึบฮึบฮึบมันก็จะเหนื่อยมากขึ้นเบิร์นมากขึ้น3 2 1โอเคพักเบรกฮะพักเบรกรอบสุดท้ายรอบนี้หัวใจทำงานแบบนี่เลยไล่เป็นแบบเรเวลนะฮะเริ่มจากท่าแรกดินามิกดิชอาร์มเอาแบบนี้หาบาลานซ์ให้ตัวเองนะครับโอเคไหม3 2 1 Let's go ทรงตัวก่อนรอบแรกยกส้นเท้าขึ้นมาแบบนี้จังหวะยืดแขนเหนือศีรษะตัวเองยกขึ้นมาทรงตัวเกร็งกล้ามเนื้อน่องส้นเท้าลอยจากพื้นยกแขนดันสะโพกมาด้านหน้าเล็กน้อยเข้าแบบหน้าท้องสวยงามครับ10วินาทีสุดท้ายมาสาม สอง หนึ่ง โอเค Level 2 Let's jump ฮึบฮึบมาเตรียมใจของตัวเองให้ดีนะฮะสะบัดแขนสะบัดขา3 2 1

0: ัมป์ลงน้ำหนักให้เบาปึ๊บยกขึ้นมาจังหวะที่เราลงนะฮะแล้วดันสะโพกด้านหลังแบบนี้ปึ๊บแกว่งแขนขึ้นแล้วลงออปชั่นแบบนี้ได้ถ้าไหวมาพร้อมผมปึ๊บชึบเกรงกล้ามเนื้อก้นยืดอกแหวนฮะถ้าเราไม่ยืดอกฮะเราจะลงแบบนี้ไม่ค่อยดีปึ๊บโอเครีคัฟเวอร์พักเบรกนะฮะรอบนี้เหมือนเดิมรวมกันไฮนี่จัมป์ไฮนี่แล้วจัมป์ Come on let's go ปึ๊บแล้วจัมป์ดอดให้สูงฮะรอบนี้ปึ๊บเยี่ยมมากอย่าลืมออปชั่นไปแบบนี้สบายสบายยกส้นเท้าขึ้นเกรงหน้าท้องฮึบ10วินาทีสุดท้ายอะเยี่ยมมากเฮ้ยมาออกเสียงหน่อยปลุกคนที่บ้านปลุกข้างบ้าน3 2 1โอเคเราพักยกฮะแล้วเดี๋ยวมาต่อกันเซตสุดท้ายโอเคครับและก็มาถึงรอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบนี้นะครับผมขอชาเลนจ์ทุกคนหน่อยเนาะไม่มีออปชั่นนะครับ9ท่าสุดท้ายนะครับทำให้เต็มที่ถ้าพร้อมแล้วนะฮะ3 2 1 let's go เริ่มตั้งแต่ท่าแรกนะครับรอบนี้นอกจากไม่มีออปชั่นแล้วนะครับทุกคนพยายามทำให้เร็วขึ้นจากตอนแรกเราทำแค่นี้อยู่ใช่ไหมทางบ้านเราจะทำแบบนี้ได้แกว่งแขนรองน้ำหนักที่ปลายเท้าเหมือนเดิมแต่ทำให้เร็วขึ้นนะฮะยกสุดท้ายแล้วมาขอชาเลนจ์กันหน่อย15วินาทีฮะเยี่ยมมากฮะน้องไม้เป็นไงบ้าง
1: อ๋อเริ่มเหนื่อยแล้ว
0: สู้ๆครับสู้ๆ4 3 2โอเคพักเบรก10วิฮะไหนๆก็เดินทางมาถึงเซตสุดท้ายแล้วผมขอไม่บอกท่าแล้วกันนะทุกคนน่าจะรู้กันหมดแล้วนะครับท่าที่2เตรียมตัวไม่มีออปชั่นนะครับแข่งกับตัวเองไปกระโดดตบรอบนี้หลายคนยังอยู่แค่นี้อยู่ลองยืดแขนขึ้นมาแล้วอ้าขากว้างๆย่อขาหน่อยเนาะเราจะไม่ลงขาตรงแบบนี้ไปครับ15วินาทีแค่ว่าเยี่ยมมากฮะ Active Morning สมชื่อรายการเรานะฮะโค้งสุดท้าย3 2 1เยี่ยมมากเล่นจริงเหนื่อยจริงนะครับเดี๋ยวรอบนี้นะฮะเราจะเคลื่อนที่ด้านข้างเนาะโอเคไหม3 2 1ไปชาร์พวอตสไลด์ด้านข้างและนั่งเก้าอี้สายตาเรามองด้านหน้าย่อยืนขึ้นมาหายใจออกแบบนี้ฮึบเยี่ยมมากครึ่งทางเนาะขอเพิ่มความเร็วนิดนึงฮึบฮึบเยี่ยมมากเกรงก้นหน้าขาเราทำงาน10วินาทีสุดท้ายเดี๋ยวได้พักนะฮะตื่นใจเดียว3 2 1โอเคพักเบรกนะฮะ30วินาทีสะบัดแขนเล็กน้อยนะครับมาชาเลนจ์ตัวเองทำตัวเองให้อะเลิร์ตเข้าไว้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าสู่พาร์ทที่2นะครับเราทวนท่าให้นิดนึงแอสควอตเนาะย่อแบบนี้แล้วยืนสะบัดขาให้พร้อมนะฮะลงให้สุดเท่าที่เราไหวเนาะ3 2 1 let's go ย่อแล้วยืดแบบนี้ฮะถ้าหลายคนนะฮะรู้สึกว่ามันเบาจนเกินไปเราสามารถเพิ่มความเร็วได้ย่อแล้วยืดแต่ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่เป็นมือใหม่เพิ่งเริ่มนะครับอาจจะลงไปแค่นี้แล้วยืนให้รู้สึกว่าเราเมื่อยหน้าขากับก้นนะครับเราจะออกแรงกล้ามเนื้อตลอดเนาะถ้าไหวทำให้เร็วย่อแล้วยืดจำได้ไหมฮะช่วงชาเลนจ์ไม่มีออปชั่นนะมา2 1พักเบรกสะบัดขาเล็กน้อยฮะสะบัดขาเล็กน้อยฮะหายใจให้เต็มปอดเนาะเดี๋ยวรอบต่อไปเราจะเหนื่อยกันอีก1เลเวลนะฮะเตรียมตัวพร้อมไหม High knee run ยกขา Let's go ยืดอกหลังตรงนะฮะแกว่งแขนข้างลำตัวสวยงามว้าวใครบอกเวลาไปวิ่งต้องออกไปข้างนอกไม่จำเป็นฮะยืนอยู่หน้าทีวีเราก็วิ่งได้เร็วขึ้นยกขาให้สูงแกว่งแขนมาแข่งกับตัวเองฮะวู้ฮู้3 2 1พักเบรกสะบัดขาเล็กน้อยนะฮะบิดตัวนิดนึงฮะโอ้เป็นท่าที่ค่อนข้างดีทำทุกวันได้นะครับเดี๋ยวรอบต่อไปนะฮะ

เราเตรียมพื้นที่ด้านข้างไฮนีด้านข้างแล้วเชียวสควอตฮึบ1 2 3แล้วย่อ1 2แล้วย่อเยี่ยมมากฮะทำให้เร็วขึ้นมาเยี่ยมมากเยี่ยมมากพอผ่านแคลอรี่ฮะเบิร์นให้สุดเลยแอคทีฟแอคทีฟแอคทีฟแอคทีฟหน่อยมา8วินาทีฮึบ3 2 1โอเครีแลกซ์นะเดี๋ยวเราเข้าสู่พาร์ทสุดท้ายเนาะอีก1พาร์ทเราพักเบรกกันอีก20วินาทีนะฮะเมื่อกี้หัวใจเราทำงานสัก 70% ถึง 80% สูงสุดแล้วนะรอบนี้ขอเพิ่มอีกสัก 5-10% โอเคไหมดีลนะมาเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะจัดระเบียบร่างกาย3 2 1 Let's go up and down ปึ๊บจังหวะที่เราแกว่งแขนนะครับเกรงหัวไหล่เล็กน้อยยืดให้สุดยกต้นเท้าขึ้นให้รู้สึกตึงที่กล้ามเนื้อน่องหน่อยแบบนี้ฮึบฮึบมาเราใช้ท่านี้ในการเตรียมตัวขึ้นท่าต่อไปนะฮะเราจะมีการกระโดดออกแรงแบบพาวเวอร์สี่สามสองหนึ่งรีคัฟเวอร์สะบัดขานิดนึงเราเตรียมร่างกายให้พร้อมใช้งานนะรอบนี้กระโดดอยู่กับที่นะฮะขอเวลาไม่นานนะคิดอะไรเพลินๆ30วิ Let's go จัมต่อเนื่องเลยโดดไม่ต้องสูงมากนะครับเท่าที่เราไหวเน้นการลงน้ำหนักไปที่ก้นตัวเองเยี่ยมมาก15สุดท้ายฮึบเกรงหน้าท้องด้วยแกว่งแขนพับก้นเยี่ยมฮึบมาแข่งกับตัวเองแข่งกับตัวเอง3 2หนึ่งโอเคโว้อีกหนึ่งท่าสุดท้ายมาสู้ๆหนึ่งท่าสุดท้ายนะฮะเราจะก้าวไปด้านข้างเอามารวมไปหมดเลยท่านี้จัมป์ Let's go กระโดดฮึบย่อน้ำหนักฮึบเยี่ยมมากจังหวะที่เรายกขานะครับนึกภาพมีขอนไม้ยกข้ามขอนไม้หรือมีสัตว์เลี้ยงที่บ้านเลี้ยงแมวหรือเลี้ยงสุนัขฮะยกขาข้ามเข้าไปแล้วโดดให้สูงฮึบฮ่ารอบนี้ถ้าใครไหวชาเลนจ์โอเคว้าวตบมือให้ตัวเองตบมือให้ตัวเองนะฮะโอ้สำหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเวิร์กอัพในส่วนของคาร์ดิโอนะครับหลังที่เราออกกำลังกายเนาะอีกหนึ่งส่วนสำคัญก็คือการคูลดาวน์ร่างกายตัวเองนะครับยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับเพื่อช่วยเร่งการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อเนาะเราจะได้ไม่ล้าจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากบนลงล่างนะครับเราเริ่มจากการยืดแขนกันก่อนแบบนี้ง่ายๆยืดกันหัวไหล่นะฮะยืดตัวขึ้นไม่ยักบ่าเนาะให้รู้สึกว่าตึงที่หัวไหล่ด้านข้างของเรานะครับทีนี้หลังแขนครับยกขึ้นด้านบนศีรษะตรงนะครับไม่เอียงไม่เอ็นไม่แอ่นเนาะขมิ้นหน้าท้องเล็กน้อย3 2 1ทีนี้เปลี่ยนแขนนะครับเริ่มจากหัวไหล่เหมือนเดิมปึ๊บยืดตัวขึ้นเหมือนเดิมครับเราไม่ยักบ่าเนาะกดไหล่ลงไว้ดึงเข้าหาตัวตัวเราไม่บิดเนาะตัวเราไม่บิดตรงไว้หลังแขนเหมือนเดิมครับยกขึ้นหลังแขนนะครับเราพับแขนแบบนี้ศีรษะดันไว้ด้านหลังเนาะสวยงามครับค่อยๆลดมือลงนะครับประสานมือด้านหลังแบบนี้กำมือยืดอกกดหัวไหล่เชิดคางขึ้นเล็กน้อยลักษณะนี้นะฮะลำตัวด้านบนสุดท้ายฮะประสานมือด้านบนฮึบเหมือนมีคนดึงมือเราไปฮะผ่อนคลายสะบักเก็บคางใกล้คอฮึบลักษณะนี้3 2 1ทีนี้ lower body กันบ้างครับเราง่ายๆเลยเราแค่ก้มไปแตะถ้าใครไม่ไหวเอาแค่นี้ถ้าใครไหวสามารถลงไปต่ำที่สุดนะครับเลือกออปชันของตัวเองนะครับเท่าที่เราไหวเนาะหายสึกตึงต้นขาด้านหลังนะครับหายใจเข้าออกปกติเนาะเราไม่กล้าหายใจค่อยๆยืดตัวขึ้นมาช้าๆนะครับยืดต้นขาด้านหน้าหน่อยฮึบแบบนี้ถ้าใครไม่ไหวนะครับสามารถเดินไปจับกำแพงเปลี่ยนแขนนะเปลี่ยนขาฮึบแบบนี้นี่คราวชิดกันนะครับยืดตัวขึ้นให้สูงให้สึกตึงที่ต้นขาด้านหน้านะครับเออวางเท้าลงช้าๆนะครับยืดแขนจ้วงสีข้างของตัวเองนะฮะเปลี่ยนข้างนิดนึง

0: ็นการยืดเบาๆหลังออกกำลังกายนะครับสำหรับวันนี้ฮะการคาร์ดิโอก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วครับอย่าเริ่มติดตามรายการของเรานะครับกับรายการ Active Morning นะครับทุกวันมีทุกวันอย่างเช่นวันนี้นะครับเราจะเป็นพาร์ทของคาร์ดิโอเราจะมีทั้งกล้ามเนื้อความแข็งแรงนะฮะกระชับรูปร่างเพาะพันธุ์ไขมันเสริมสร้างความฟิตของระบบหายใจการยืดเหยียดกล้ามเนื้อสไตล์โยคะและสปอร์ตเดย์นะครับเราจะมีประมาณนี้อย่าลืมติดตามกันนะครับทางช่อง T Sport 7นะครับตัวจริงเรื่องกีฬาสำหรับวันนี้ผมเทรนเนอร์จ๊าบ
1: หนูเทรนเนอร์มายค่ะ
0: ก็ขอตัวลาก่อนครับ
2: ขอบคุณครับ

ไม่ถือว่าเห็นแก่ตัวคือให้มีจิตอยากจะช่วยที่เรียกว่ากรุณากรุณาคือความสงสารอยากจะช่วยแต่มันสุดวิสัยที่เราจะต้องจะช่วยแล้วก็ต้องวางอุเบกขาวางอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางว่าทุกคนมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งมีกรรมเป็นที่อาศัยใครทำกรรมใดก็ได้กรรมนั้นเราไม่ซ้ำเติมแต่เราช่วยไม่ได้ต้องวางอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางอย่างเที่ยงธรรมว่าเขาสร้างเหตุมาอย่างนี้ผลเขาก็ได้รับอย่างนี้เราก็อยากจะช่วยสุดๆแต่มันเกินวิสัยเพราะมันเป็นกฎแห่งกรรมที่เขาก็ทำเอาไว้เพราะนั้นการวางใจเป็นกลางเนี่ยเรียกว่าอุเบกขาพรหมวิหารไม่ซ้ำเติมก็พอแล้วเพียงแค่เราช่วยไม่ได้เราก็มองด้วยใจกรุณาสงสารขอให้เขาพ้นจากทุกข์แต่เราทำได้แค่นี้เพราะฉะนั้นไม่ถือว่าเห็นแก่ตัวเจริญพร

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่49อุปาทานตอนที่2
1: ทำไมกันกับเด็กหัวเม่นนั้นยังไม่ออกมาสักทีเนี่ย
2: นั่นสิหรือว่าจะถูกอุปาทานจับขังไปแล้ว
1: ทำไมข้าต้องอยู่ล่างสุดด้วยหายใจไม่ออกแล้ว
2: กลับมาเจอกันพร้อมหน้าอีกแล้วนะแขกผู้มีเกียรติของข้า
3: คราวนี้จะมาไหมไหนอีกล่ะอุปาทาน
2: อย่าเสียมารยาทกับเจ้าของบ้านสิข้าแค่จะชวนพวกเจ้ามาเล่นเกมทายปัญหา
4: ทายปัญหาเหรอดีดีดีข้าชอบข้าอยากเล่นข้าอยากเล่น
2: นี่มันของถนัดของข้าเลยนี่ของถนัดเลยเหรอดีงั้นข้าจะให้จดทำหน้าที่อื่นแทนฮึทำอะไรนะปล่อยข้าปล่อยข้านะปล่อยข้านะปล่อยข้า
5: จบไป
4: ได้ขึ้นไปที่สูงสูงด้วย
1: เจ้าจะแกล้งอะไรพวกเราเนี่ยอุปาทาน
2: ก็แค่ส่วนหนึ่งในกติกาของเกมทิฏฐุปาทานเท่านั้นแหละนะเกม3คำถามทิฏฐุปาทานจะเริ่มต้นณบัดนี้เฮ้ยคำถามแรกบุญบาปไม่มีจริงดีชั่วอยู่ที่คนอื่นตัดสินใช่หรือไม่ใช่
6: ไม่ใช่เอ้ยเอ้ย
2: ใครจะตอบเป็นคนแรก
1: แย่ แล้วเจ้าปันไม่อยู่จะตอบถูกไหมเนี่ย
4: ข้ารู้บุญบาปไม่มีจริง
1: เฮ้ย
5: เข็มทอง
1: เจ้ารู้ได้ไงว่าบุญบาปไม่มีจริง
4: อ้าวก็ข้าเคยเห็นมานี่นาคนทำดีแต่ต้องอยู่อย่างลำบากคนทำชั่วอยู่สุขสบายถ้าบุญบาปมีจริงคนทำดีก็ต้องได้ดีสุขสบายคนทำชั่วก็ต้องลำบากแทนสิ
2: เข็มทองนี่พูดจามีเหตุผลอยู่นะจะยืนยันคำตอบหรือยัง
6: ไม่อย่านะ
1: ยังข้าไม่เห็นด้วยข้าเชื่อว่าบุญบาปมีจริงแต่ที่ยังไม่เห็นว่าได้รับผลดีชั่วเพราะยังไม่ถึงเวลาตั้งหาก
3: ข้าเห็นด้วยกับศิลาก็เหมือนปลูกต้นไม้จะได้ออกดอกทันทีมันทำไม่ได้หรอก
4: ไม่จริงยังไงข้าก็ไม่เชื่อความคิดข้าสิถูก
1: ข้าก็ถูกเหมือนกัน
4: ข้าถูกกว่าข้าถูกกว่า
2: เถียงกันเข้าไปสนุกดีข้าชอบ
6: โอ้ยพอแล้วอย่ารัดแน่นข้าหายใจไม่ออก
2: นี่เป็นกติกาของเกมยิ่งเพื่อนเจ้ายึดในความเห็นของตัวเองมากเท่าไหร่เจ้าก็จะถูกหนวดหมึกยึดไว้แน่นขึ้นเรื่อย
6: ๆไม่นะศิลาหยุดเถียงกันได้แล้วถ้าไม่อยากให้ข้าขาดใจอยู่บนนี้โอ้เฮ้ย
1: เบยเจ้าปันก็ได้ก็ได้ไม่เถียงกันแล้ว
6: เกือบไม่รอดนะ
1: ข้าว่าคำถามนี้ต้องให้ท่านอาจารย์อโมหะมาช่วยแล้วล่ะถ้าพวกเรามัวแต่เถียงกันเองยึดในความเห็นของตัวเองคงไม่จบแน
3: ่แต่ว่าตัวช่วยจากท่านอาจารย์มีจำกัดนะถ้าใช้บ่อยแบบนี้มีหวังหมดเร็วแน
1: ่จะจริงด้วยแล้วจะทำไงดีล่ะ
4: โอ้ยชักช้าอยู่นั่นแหละนี่แน่ขอตัวช่วยด่วนเดี๋ยวนี้เลย
1: เว้ยเข็มทอง
7: พวกเจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะเหลืออีกเพียง3ครั้งเท่านั้น

0: ว้าวตัวช่วยมาแล้ว
1: บุญบาปและการให้ผลของการกระทำดีชั่วนั้นมีอยู่จริงเพียงแต่การให้ผลดีร้ายนั้นไม่ทันใจเราต้องใช้เวลาคิดว่าบุญบาปไม่มีอยู่จริง
0: แล้วทำไมถึงไม่ให้ผลเร็วๆหน่อยล่ะ
1: เพราะมันขึ้นกับสถานการณ์4อย่างอย่างแรกคติคือที่ไปถ้าคนทำดีไปอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีมีแต่คนชั่วรายล้อมความดีที่ทำไว้ก็ไม่ได้ถูกส่งเสริมให้เห็นผลได้เร็วอย่างที่สองอัตภาพคือความสมบูรณ์ของร่างกายถ้าคนขยันทำงานเกิดล้มป่วยการงานที่ควรจะให้ผลดีก็เกิดชะงักไปอย่างที่สามการละสมัยถ้าเราอยู่ในยุคที่คนดีปกครองบ้านเมืองคนที่ทำดีก็จะได้รับการยกย่องเจริญก้าวหน้ามากกว่ายุคที่คนชั่วครองเมืองอย่างที่สี่การประกอบกรรมหมายถึงการกระทำในปัจจุบันถ้าปัจจุบันทำความดีไว้มากแม้อดีตจะเคยทำผิดพลาดมาผลร้ายก็อาจยังไม่เกิดหรือเกิดแต่เบาลงเพราะมีความดีในปัจจุบันช่วยเอาไว้
2: อย่างนี้เอง
1: เจ้าใช้ตัวช่วยไป2ครั้งแล้วนะข้าไปละ
2: เอาท่านอาจารย์โหไปซะแล้ว
3: งั้นคำถามข้อแรกคงได้คำตอบแล้วนะเข็มทอง
0: ใช่แล้วคำตอบคือบุญบาปมีจริง
4: เบาๆหน่อยก็ไม่ได้เจ็บชะมัด
2: น้อยเกมยังไม่จบยังเหลืออีก2คำถามคำถามข้อต่อไปเรื่องดีร้ายในชีวิตเกิดจากโชคดีโชคร้ายทำให้เกิดใช่หรือไม่ใช่
0: ใช่
2: เฮ้ย
0: โบราณบอกว่าถ้าจิ้งจกร้องทักอย่าออกจากบ้านเพราะจะโชคร้ายถ้าไม่เชื่อแอบออกมาโหยเดินตกท่อเลย
3: นั่นไม่ใช่เพราะโชคร้ายสักหน่อยเจ้าเดินไม่ระวังเองต่างหากละเข็มทอง
0: ไม่ใช่สักหน่อยแต่เดินมองผีเสื้อสวยๆเลยไม่เห็นท่า
4: เห็นไหมล่ะเรื่องดีหรือร้ายที่เจอก็เกิดจากเหตุทั้งนั้นแหละผลดีเกิดจากเหตุที่ดีผลไม่ดีก็เกิดจากเหตุที่ไม่ดีไม่ใช่เพราะโชค
0: มีเหตุผล
2: งั้นข้อนี้ทุกคนเห็นตรงกันโชคดีโชคร้ายไม่มีมีแต่ผลจากเหตุดีร้ายที่ทำไว้เท่านั้นสุดท้ายพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่
5: ไม่ใช่
6: เฮ้ยแม่เงียบ
4: ๆน้อยแบบนี้จะแกล้งกันเหรอ
2: ข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ข้อนี้ข้าไม่ให้พวกเจ้าตอบแต่จะให้คนที่เหมาะสมตอบแทนเด็กคนนี้ละเหมาะสมที่สุด
7: ตะน้อย
8: ศิลากันเจ้าปันเจอกันอีกแล้วดีใจจังเลย
2: เจ้าเด็กนี่ประวัติบอกไว้ว่าเกเรเป็นที่หนึ่งแถมไม่รักพ่อแม่ไม่เคยเชื่อฟังอะไรเลยข้อนี้พวกเจ้าเสร็จแน่ตะน้อยเจ้าช่วยตอบไปดังๆสิว่าพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่โอ้ยตอบดีๆนะตาน้อย
8: ไม่ใช่
2: เจ้ยไม่ใช่ได้ยังไงเจ้าคิดให้ดีๆนะพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาเพื่อสืบเชื้อสายเท่านั้นเขาทำให้เราเกิดมาเองก็ต้องเป็นฝ่ายดูแลเราเองไม่ต้องมีบุญคุณหรือตอบแทนอะไรกันสักหน่อย
8: ไม่จริงเลยถ้าพ่อแม่ไม่รักเราแล้วจะปล่อยให้เราเกิดมาเลี้ยงเรามาจนโตให้ลำบากทำไมล่ะพ่อแม่ทำให้เราขนาดนี้เราก็ต้องรักตอบแทนบุญคุณถึงจะถูก
7: เฮ้ย
9: ตาน้อยสุดยอด
8: ตาน้อยซะอย่าง
2: น้อย
4: คราวนี้จะอุปาทาน
8: ฮะ
4: ช่วยด้วย
2: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
10: แย่แล้วเจ้าปันถูกจับตัวไปศิลาและกันจะช่วยเจ้าปันได้อย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไป
4: ในตอนต่อไปจะปันถูกจับไปเข้าร่วมพิธีกรรมประหลาดหลอกให้ยึดถือความเชื่องมงายแย่แล้วพวกศิลาจะมาช่วยทันไหมเนี่ยต้องติดตามชมกันนะครับ

0: ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมเมื่อกี้นะคะน้องๆพี่มุกกำลังเต้นเลียนแบบท่าแมลงเลยค่ะถ้าพี่มุกนิกไม่ได้เข้ารายการคงกลายเป็นแมลงไปแล้วนะคะเนี่ยตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสีสันและลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงกันไปแล้วนะคะเด็กๆสงสัยกันไหมคะว่าทำไมแมลงบางชนิดถึงมีรูปร่างหน้าตาที่แปลกเหลือเกินวันนี้พี่น้องนี้จะพาเด็กๆไปหาคำตอบเกี่ยวกับแมลงกันดีกว่าไปกันเลย
2: แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายทางด้านชนิดที่อยู่อาศัยและรูปร่างลักษณะภายนอกลักษณะภายนอกเหล่านี้ถูกวิวัฒนาการออกแบบโดยธรรมชาติเพื่อที่พวกมันจะสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมต่างๆและดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้อย่างดีแมลงแต่ละชนิดมีปากถึง7แบบแตกต่างกันออกไปตามแต่การกินอาหารของแมลงชนิดนั้นๆเช่นผีเสื้อมีปากม้วนเป็นหลอดสำหรับดูดกินน้ำหวานจากดอกไม้ปากของพวกด้วงตะแคนจะเป็นแบบกัดกินสำหรับกัดกินใบไม้หรือพืชต่างๆเป็นต้นเพราะเหตุนี้แมลงจึงมีความสามารถในการหาอาหารที่แตกต่างกันไปการแก่งแย่งอาหารข้างสายพันธุ์จึงไม่ค่อยพบเจอขาของแมลงเป็นอวัยวะหนึ่งที่ถูกวิวัฒนาการเพื่อการดำรงชีวิตและหาอาหารของพวกมันเช่นกันตั๊กแตนตำข้าวมีขาคู่แรกเหมาะสำหรับจับแมลงอื่นๆมาเป็นอาหารจิ้งหรีดและตั๊กแตนมีขาหลังที่เหมาะสำหรับกระโดดไปมาบนต้นพืชขาหลังของผึ้งมีขนจำนวนมากสำหรับเก็บเกสรดอกไม้เรียกว่าขาเก็บเกสรจิงโจ้น้ำขาของมันทำให้สามารถวิ่งบนผิวน้ำได้เป็นอย่างดีโดยมีแรงพยุงที่เรียกว่าแรงตึงผิวแรงนี้ยึดเหนี่ยวโมเลกุลของน้ำเข้าไว้ทำให้ผิวน้ำมีลักษณะเป็นผิวหนังมีความยืดหยุ่นจึงทำให้จิงโจ้น้ำไม่จมมันจึงถลายไปบนผิวน้ำราวกับนักสเก็ตน้ำแข็งพร้อมใช้ขาหน้าในการจับเหยื่อที่หล่นลงมาบนผิวน้ำนอกจากปากและขาของแมลงที่มีส่วนให้พวกมันดำรงเผ่าพันธุ์สืบมาในสภาพแวดล้อมและถิ่นอาศัยได้อย่างยาวนานในด้วงหลายชนิดยังมีเขาและครีมไว้สำหรับแย่งชิงตัวเมียในฤดูผสมพันธุ์ด้วงยีราฟมีคอที่ยาวเพื่อช่วยให้ในการสร้างรังและต่อสู้เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์เพศเมียที่ผสมพันธุ์แล้วจะม้วนใบพืชอาหารและวางไข่1ฟองภายในใบไม้ที่ม้วนไว้เมื่อวางไข่เสร็จมันก็จะตัดใบไม้ที่ม้วนทิ้งลงสู่พื้นดินเพื่อเริ่มต้นในการฟักตัวของไข่นอกจากสีสันลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงแต่ละชนิดและเพื่อป้องกันตัวเองปรับตัวเพื่ออยู่รอดทั้งในฐานะผู้ล่าและในฐานะผู้ถูกล่า
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ grasshopper grasshopper G R A S SHOPPER grasshopper แปลว่าตั๊กแตน cricket cricket C R I C K E T cricket แปลว่าจิ้งหรีด water spider water spiderW A T E R S T R I D E R Water Spider แปลว่าจิงโจ้น้ำเด็กๆลองสังเกตบริเวณรอบๆ บ้านดูสิคะว่ามีแมลงหน้าตาแปลกอะไรบ้างแล้วลองส่งมาให้พี่ๆ

ดูกันบ้างนะคะความรักของเราแมลงไม่ได้มีเพียงแค่สีสันลวดลายรูปร่างเพียงอย่างเดียวในสัปดาห์หน้าเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับความรักของอาหารแหล่งพลังงานหล่อเลี้ยงชีวิตของพวกมันว่าจะแปลกขนาดไหนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การรับอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเนี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เนี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับแต่แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็

ามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

จะเป็นการลงโทษผู้กระทำผิดวินัยทหารหรือการดำเนินการทางวินัยอย่างอื่นและคดีพิพาทเกี่ยวกับคำสั่งปลดออกจากราชการที่เป็นผลมาจากการดำเนินการทางวินัยทหารแม้ว่าจะมีลักษณะเป็นคดีปกครองแต่กฎหมายกำหนดไว้ว่าเป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองจึงต้องฟ้องคดีต่อศาลทหารเท่านั้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าคุณนกตื่นสิ
4: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอย่ามาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อน

0: ที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
1: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเสร็จได้เลยเหรอคะ
0: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
2: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
0: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
2: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
2: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
3: ่ใช่เลยจ้ะ
1: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของปวง

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
2: โอ้โหสุดยอดเลย
3: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
4: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
3: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
4: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
5: ฉันไป
6: ฉันไ

0: เร่งมือกันหน่อยเร่งมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
1: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
2: นี่ฉันจะได้เจอโพสิทีฟไมด์ทีมทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
1: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
2: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
3: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
1: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
3: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยแล้วจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
1: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนอลหม่านอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็แค่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
2: ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
4: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Teamทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
7: สวัสดีจ้า
8: สวัสดีค่ะ
6: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
9: เมค่ะ
10: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
11: สวัสดีครับ
6: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
3: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
11: พายุหมุนเขตร้อน
1: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
11: งวงช้างงวงช้าง
6: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
1: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
2: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
11: ภูเขาไฟระเบิด
2: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุด
11: หิมะถล่ม
2: โอ้โห DLTV ตอบไม่ทันอัดเลยครับ
6: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
2: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
6: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
7: สวัสดีจ้าง
6: ั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวก

0: ต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
1: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยทุกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
2: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
3: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มหนึ่งเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
2: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
3: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
3: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ้ะ
1: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
2: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
2: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
4: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
3: ่ DLTV
4: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
2: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
4: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือ หมาดเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยเนี่ย
5: ค่ะ
3: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
5: ฮะ
2: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
5: เย้เย้เย้เ

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬา

0: จำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือเรื่องของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ทรงพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
4: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เ ช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
6: ดีจากคดีปกครองตอนขุดทางระบายน้ำไม่เสร็จสิ้นน้ำท่วมที่ดินจนเสียหายแบบนี้ใครต้องรับผิดคดีนี้เป็นเรื่องของป้าพุทธซ้อนซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงหนึ่งได้รับความเดือดร้อนจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ไม่ยอมขุดลอกทางระบายน้ำให้เสร็จสิ้นโดยหยุดดำเนินการตรงบริเวณหน้าที่ดินของป้าพุทธซ้อนพอดีเมื่อฝนตกหนักหรือในช่วงฤดูฝนทำให้น้ำไหลเข้าท่วมขังในที่ดินของป้าพุทธซ้อนได้รับความเสียหายป้าพุทธซ้อนขอความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาแต่อย่างใดจึงร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและได้รับหนังสือตอบกลับมาว่าป้าพุทธซ้อนไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทั้งที่ไม่เคยได้รับการประสานงานจากฝ่ายใดทั้งสิ้นป้าพุทธซ้อนจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลผู้ถูกฟ้องคดีปิดทางระบายน้ำเดิมที่ขุดไว้แล้วทำการขุดทางระบายน้ำใหม่เป็นการถาวรพร้อมทั้งให้วางท่อระบายน้ำที่ขุดนั้นกลับที่เดิมเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังในที่ดินของป้าพุทธซ้อนและให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นยกร่องสำหรับปลูกปาล์มน้ำมันเป็นเงิน 7,800 บาทศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ขุดลอกทางระบายน้ำให้เสร็จสิ้นในคราวเดียวโดยหยุดดำเนินการตรงบริเวณหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นเหตุโดยตรงที่ทำให้น้ำท่วมขังในที่ดินของผู้ฟ้องคดีและทำให้ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีว่าจ้างไถยกร่องเตรียมไว้เพื่อปลูกปาล์มน้ำมันได้รับความเสียหายการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีย่อมคาดหมายได้ว่าหากขุดลอกทางระบายน้ำไม่เสร็จสิ้นในคราวเดียวอาจทำให้น้ำท่วมขังที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีกระทำโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีเสียหายอันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน 5,000 บาทภายใน60วันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
7: พบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเคยเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและส่วนต่างๆของพืชกันไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพวกพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมยังไงและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามกันเลยค่ะน้องๆเคยสังเกตผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบางคนหน้าตาเหมือนกันแล้วทำไมบางคนถึงแตกต่างกันเช่นบางคนมีตาชั้นเดียวบางคนจมูกโด่งบางคนผมหยิกสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่แสดงออกมาให้เราเห็นเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้และยังสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไปด้วยซึ่งจะถ่ายทอดทั้งลักษณะเด่นที่จะพบในทุกรุ่นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะด้อยที่จะพบในบางรุ่นของสิ่งมีชีวิตเพราะถูกลักษณะเด่นข่มเอาไว้ พืชก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยถ่ายทอดผ่านเซลล์สืบพันธุ์ของพืช

0: นั่นคือเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเมื่อเกิดการผสมเกสรขึ้นก็จะได้พืชต้นลูกออกมาเป็นรุ่นๆลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่ถ่ายทอดไปแต่ละรุ่นมีหลายลักษณะเช่นสีของดอกรูปร่างใบความสูงของต้นมองไปในสวนดอกไม้เราจะพบว่าต้นไม้แต่ละต้นเมื่อขยายพันธุ์เกิดเป็นต้นใหม่ๆพืชต้นใหม่ก็จะมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับต้นพ่อและต้นแม่ของพืชชนิดนั้นๆแต่บางครั้งอาจจะแยกลักษณะเด่นและลักษณะด้อยได้ไม่ชัดเจนเช่นกรณีที่ต้นพ่อพันธุ์ดอกสีแดงผสมกับต้นแม่พันธุ์ดอกสีขาวได้ต้นลูกที่มีดอกสีชมพูที่เหมือนทั้งต้นพ่อและต้นแม่ผสมกันเรียกลักษณะที่ถ่ายทอดนั้นว่าลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์เนื่องจากยีนเด่นขมยีนด้อยไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ genetic transformation G E N E T I C T R A N S F O R M A T I O NGenetic formation แปลว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรม Hereditary characteristic H E R E D I T A R Y C H A R A C T E R I S T I C Hereditarycharacteristic แปลว่าลักษณะทางพันธุกรรมเด็กๆได้ทราบกันแล้วนะคะว่าพืชถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงและเกิดขึ้นได้อย่างไรสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ไปพร้อมๆกันสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางทุกคนครับวันนี้มาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือครูอัดครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: สวัสดีค่ะคุณครู
0: ดีครับจากที่เด็กๆได้ฟังคุณครูร้องเพลงไปเด็กๆคิดว่าเราน่าจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรลูกน่าจะเกี่ยวกับการนับนั่นเองแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูนะครับว่าเรียนรู้เรื่องการนับเป็นอย่างไรมาดูในภาคเรียนนี้กันก่อนนะครับว่าเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของอะไรกันบ้างนะครับหน่วยการเรียนรู้แรกเราจะเรียนรู้ในเรื่องของจำนวนหน่วยการเรียนรู้ที่2การดำเนินการของจำนวนหน่วยที่3เรขาคณิตหน่วยที่4แบบรูปและหน่วยสุดท้ายเวลานะครับซึ่งทั้ง5หน่วยการเรียนรู้นี้เราจะเรียนในภาคเรียนนี้นะครับวันนี้คุณครูนะครับก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำอีกเช่นเคยแน่นอนนะครับซึ่งกิจกรรมในหน่วยแรกหน่วยของจำนวนนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการนับทีละ1และนับทีละ10นะถ้าคุณครูต้องการที่จะทราบว่าดินสอของคุณครูมีทั้งหมดกี่แท่งคุณครูจะทราบได้อย่างไรใครจะมาช่วยคุณครูตอบได้บ้างว่าดินสอของครูมีกี่แท่งเอามือจับหูจับแขนจับไหล่จับศีรษะยกเรามานาเดียมาลูกมาดาเนียมาช่วยครูนับหน่อยเด็กๆในห้องนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับก็อย่าลืมนับไปพร้อมๆกันนะครับอ่ะดาเนียมาลูกนับเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไอ้เหมือนเดิมเลยแสดงว่าเรามีดินสอทั้งหมดกี่แท่งลูก
3: 10
0: แท่งเราใช้วิธีการอะไรลูกนับนั่นเองหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า counting นะครับอ่ะปรบมือให้ดาเนียหน่อยยามา10แท่งเอ๊ะเราใช้วิธีการอะไรนะเมื่อสักครู่นี้การนับนะครับเก่งมากนะครับและเราจะแสดงจำนวนดินสอนี้ได้อย่างไรล่ะเด็กๆจำได้ไหมครับว่าสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแทนจำนวนเราเรียกว่าตัวอะไรนะ
3: ต
0: ั
3: วเลข
0: ตัวเลขเก่งมากเลยมีตัวเลขฮินดูอาระบิกมีตัวเลขอะไรอีกลูก
3: ไ
0: ทยก็ได้ใช่ป่ะออกมาเขียนให้ครูดูหน่อยใครเขียนได้บ้างตัวเลขฮินดูอาระบิกเอามือจับหูจับแขนยกเรามาลูกมาเขียนอันนี้อันนี้ปากกาลูกนี่ครูเขียนให้กดตรงนี้เขียนได้เลยเขียนข้างๆตรงนี้ก็ได้ลูกเดี๋ยวเขียนใหม่นิดนึง

0: เขียนให้สวยงามนะครับชื่อถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหม
1: ถ
0: ูกต้องอ่ะประมือให้เพื่อนหน่อยคิดว่าถูกไหมอ่ะดูเฉลยมีตัวเลข1และตัวเลข0ไหมนะถูกต้องนะครับเยี่ยมมากเลยเอามาดูจำนวนถัดไปเด็กๆคิดว่าถ้าเราจะเขียนเป็นตัวเลขไทยเราจะเขียนได้ยังไงอ่ะเขียนกลางอากาศรอบนี้เขียนกลางอากาศตัวเลขหนึ่งไทยคล้ายๆก้นหอยนะครับและตัวเลขศูนย์เด็กๆปลายทางครับเขียนไปพร้อมๆกันนะครับเขียนกลางอากาศเลยนะครับตัวเลขหนึ่งไทยคล้ายๆก้นหอยและตัวเลขศูนย์ไทยนะครับตัวอ้วนๆเล็กๆนะครับแบบนี้นะครับและสุดท้ายเราสามารถเขียนเป็นตัวอะไรได้อีกลูกตัวหนังสือนะสิบสะกดพร้อมกันปลายทางด้วยครับสะกดคำว่าสิบพร้อมกัน
1: ส
0: ออีบอเซฟถูกต้องไหมถูกต้องเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจะเห็นว่าถ้าเราต้องการที่จะทราบจำนวนของสิ่งต่างๆเราก็อาจจะใช้วิธีการนับในทำนองเดียวกันถ้าเราต้องการที่จะทราบจำนวนของนักเรียนในห้องเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเด็กๆคิดว่าเราน่าจะใช้วิธีการอะไรเหมือนเดิมลูกการนับหรือ counting นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการนับจะใช้เพื่อบอกจำนวนของสิ่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของก็ใช้การนับนั่นเองนะเพราะฉะนั้นจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราจะต้องได้ในวันนี้เรียนรู้ไปอย่างแรกเลย1นะครับนับและบอกจำนวนไม่เกิน100โดยการนับทีละ1และนับทีละ10 2ใช้

0: ื่อรอบตัวแสดงจำนวนนับไม่เกิน100และสุดท้ายเลยจะต้องเขียนตัวเลขฮินดูอาหรับิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน100นั่นเองนะครับเด็กๆคิดว่าเด็กๆน่าจะทำได้ไหม
1: ได
0: ้ได้อยู่แล้วนะครับอย่างนี้คุณครูเกริ่นตั้งต้นว่าวันนี้คุณครูมีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำทั้งต้นทางและปลายทางว่าแต่กิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมอะไรเด็กๆพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปถึงซ้ายและย้ายไปถึงขวาโยกมาข้างหน้าและกลับไปที่เดิมหวังว่าเด็กๆต้นทางและปลายทางจะพร้อมที่จะทำกิจกรรมต่อไปนี้แล้วนะครับกิจกรรมนั้นก็คือกิจกรรมอะไรครับอ่านพร้อมกันครับสนุกกับจำนวนขั้นตอนการทำกิจกรรมนะครับอย่างแรกเลยเด็กๆฟังก่อนนะให้เด็กๆแบ่งกลุ่มต้นทางปลายทางนะครับแบ่งกลุ่มละ5ถึง6คนนะครับแล้วแบ่งบทบาทหน้าที่กันว่าใครจะทำหน้าที่อะไรจากนั้นเราทำอะไรเอ่ยนักเรียนครับเราทำอะไรต่อเมื่อเราแบ่งบทบาทหน้าที่แล้วนับไม้ในแต่ละถุงใช่ไหมอุปกรณ์ในส่วนนี้นะครับรบกวนครูปลายทางนะครับแจกให้กับเด็กๆด้วยนะครับและสุดท้ายทำการบันทึกในใบกิจกรรมที่ 1.1 นะมาดูใบกิจกรรมกันก่อนเดี๋ยวครูค่อยแจกนะใบกิจกรรมในส่วนแรกเด็กๆจะต้องเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่และบทบาทให้ชัดเจนนะครับส่วนที่2เด็กๆจะต้องนับไม้และเขียนตัวเลขและตัวหนังสือแสดงจำนวนของไม้ลงในใบกิจกรรมที่ 1.1 นะครับมาดูบทบาทกันก่อนบทบาทของเรามีกี่บทบาทลูก
1: 4
0: บทบาทมีอะไรบ้าง
1: ผ
0: ู้นำผู้บันทึกผู้ประสานงานและผู้นำเสนอใครจะเป็นผู้นำต้นทางและปลายทางยกมือพร้อมกันครับกลุ่มใดจะเป็นใครจะเป็นผู้นำลูกยกมือสูงสูงมือลงนะใครจะเป็นผู้บันทึกยกมือไม่ซ้ำกันนะลูกใครจะเป็นผู้ประสานงานประสานงานมารับอุปกรณ์จากคุณครูสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียนนะครับและสุดท้ายใครจะเป็นผู้นำเสนอใครลูกยกมือใครนำเสนอโอเคหวังว่าต้นทางและปลายทางเนี่ยจะเลือกบทบาทหน้าที่ได้อย่างชัดเจนแล้วนะครับเราจะมาเริ่มทำกิจกรรมกันก่อนอื่นให้นักเรียนที่เป็นผู้ประสานงานเดินเข้ามาที่ครูก่อนลุกขึ้นมาที่ครูลูกมาเอาใบกิจกรรมนะใบกิจกรรมสามารถดาวน์โหลดได้ที่ dltv.ac.th นะครับเวลาที่ครูให้ของเด็กๆเด็กๆอย่าลืมทำอะไรลูกขอบคุณครับด้วยนะเป็นมารยาทที่ดีงามนะครับสำหรับคนไทยเราครับขั้นแรกเมื่อเด็กๆได้รับไปแล้วนะให้เด็กๆนั่งตัวตรงก่อนตัวตรงตัวตรงเอามือประสานไว้ที่บนโต๊ะมือประสานไว้ที่บนโต๊ะและให้เด็กๆเขียนชื่อและเลขที่นะครับให้เรียบร้อยเราจะทำไปทีละขั้นตอนนะครับนักเรียนปลายทางนะครับเริ่มที่จะเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่และบทบาทนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้นำผู้ประสานงานผู้บันทึกหรือผู้นำเสนอส่วนคนที่เหลือบางคนมีคนที่เหลือด้วยก็เป็นผู้สนับสนุนหรือคอยช่วยเหลือเพื่อนเพื่อทำให้งานสำเร็จนั่นเองนะครับลงมือได้ครับเด็กๆเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ก่อนเขียนเฉพาะเลขที่พอ

เด็กๆอย่าลืมแบ่งบทบาทหน้าที่กันนะครับว่าใครจะเป็นผู้ประสานงานประสานงานก็คือคอยสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียนคอยรับอุปกรณ์ใครจะเป็นผู้บันทึกเนาะก็อาจจะคนที่ลายมือสวยอ่านออกนิดนึงนะครับและใครจะเป็นผู้นำคอยวางแผนแก้ปัญหาและอย่าลืมที่จะนำเสนอด้วยนะครับนำเสนอก็จะต้องพูดเก่งเล่าเรื่องแต่ไม่ยากครับคุณครูก็จะใช้คำถามและให้เด็กๆช่วยกันตอบไม่ยากเลยนะครับลองแบ่งบทบาทหน้าที่กันดูครับตอนนี้หวังว่าเด็กๆน่าจะแบ่งบทบาทหน้าที่กันเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองให้เด็กๆนะครับนับไม้ในถุงซึ่งมีทั้งหมด5ถุงเด็กๆปลายทางนะครับสามารถรับได้จากคุณครูปลายทางหรือถ้าไม่มีไม่เป็นไรเราก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะครับให้นักเรียนหยิบถุงที่1ขึ้นมาหยิบถุงที่1ขึ้นมาครับและทำการแกะออกจากถุงแล้วดูว่าไม้มีจำนวนเท่าใดซึ่งในแต่ละกลุ่มจะได้หนังยางไปด้วยใช่ไหมเอ่ยเราจะใช้ประโยชน์อย่างไรจากหนังยางให้เด็กๆลองคิดกันเองก่อนนะครับคุณครูจะยังไม่เฉลยลองคิดลองทำร่วมมือรวมพลังกันทำนะครับแกะออกมาเลยลูกแล้วดูว่าเท่าไหร่และอย่าลืมที่จะเขียนแสดงจำนวนไม้ด้วยว่าจำนวนไม้นั้นมีเท่าไรเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาระบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนะครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมนะครับการเขียนแสดงจำนวนนั้นสามารถเขียนได้ใน2ลักษณะนั่นก็คืออาจจะเป็นตัวเลขก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นตัวหนังสือก็ได้นะครับลองลงมือทำดูครับเขียนช่วยกันอยู่กลุ่มเดียวกันต้องช่วยเหลือกันร่วมมือกันนะครับความสามัคคีจะทำให้เราทำงานได้สำเร็จรุ่งไปได้ด้วยดีนะกลุ่มใดที่เสร็จแล้วให้เด็กๆนะครับนั่งสมาธิรอคุณครูเพื่อคุณครูจะได้ทราบว่าอ๋อนักเรียนนั้นทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปลายทางด้วยนะครับเด็กๆ เขียนตรงนี้เลยลูกถุงที่1มีจำนวนเท่าใดเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาระบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนะครับกลุ่มใดเสร็จแล้วบ้างเอ่ยนะสิบเจ็ดนะเป็นยังไงบ้างกลุ่มที่5ลูกทำได้เนาะทำได้ถุงที่1ไม่เป็นไรแบ่งปันกันนะลูกนะแบ่งปันกันแบ่งปันกันช่วยเหลือกันกลุ่มที่4เสร็จหรือยังนะเห็นไม่เห็นไม่เห็นนั่งสมาธิเลยยังไม่ต้องบรรจุใส่ถุงนะลูกยังไม่ต้องบรรจุใส่ถุงหวังว่าเด็กๆนะจะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเอามือจับหูเอามือจับหูจับแขนจับไหล่จับหัวจับแขนจับไหล่มือลงในกลุ่มใดเสร็จแล้วบ้างยกมือลูกยกมือนี่เป็นรอบสาธิตต่อไปคุณครูจะให้เวลาเด็กๆทำนะอันนี้ให้ทดลองดูก่อนนะครับต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆทำนับเพียง2นาทีต่อ1ถุงนะ2นาทีต่อ1ถุงนะครับเราลองมาดูถุงที่1กันก่อนลูกถุงที่1เด็กๆ

0: ได้จำนวนเท่าใดนะได้เท่าไหร่ลูกกลุ่มที่1ได้เท่าไหร่17กลุ่มที่2ละลูก7กลุ่มที่3 17กลุ่มที่4 17กลุ่มที่5 17เยี่ยมมากลองดูสิถ้าเราจะเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาระบิกต้องมีตัวเลขอะไรกับตัวเลขอะไรครับปลายทาง1กับ7นั่นเองแสดง17นะครับตัวเลขไทยและตัวหนังสือเขียนให้เรียบร้อยสวยงามในลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูในถุงถัดไปนะครับปลายทางก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับถุงที่2มีจำนวนเท่าใดลงมือปฏิบัติได้คุณครูให้เวลา2นาทีเท่านั้น2นาทีเท่านั้นเด็กๆอย่าลืมนะว่าเรามีหนังยางอยู่ใช่ไหมเราจะใช้ประโยชน์อย่างไรจากหนังยางรอบนี้คุณครูจะถามวิธีการนับด้วยว่าเรานับอย่างไรจึงได้จำนวนไม้เหล่านั้นนะครับเด็กๆจะต้องช่วยกันนับนะและใช้ประโยชน์จากหนังยางเด็กๆน่าจะจำได้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ว่าเราจะนับทีละ1เมื่อครบ10เราจะมัดโดยใช้หนังยาง1รอบนะเราเรียนไปแล้วนะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ลองลงมือเลยนะครับคุณครูให้เวลา2นาทีนะได้ไหมลูกทำได้ไหม
1: ม
0: ัน
1: คือ23
0: 23นะออกเสียงให้ถูกต้องไม่ใช่20ไม่ใช่23นะลูกคือ23ออกเสียงให้ชัดเจนนะได้ยังลูกได้เนาะตอนนี้หมดเวลาแล้ว2นาทีนะครับ2นาทีหมดเวลาแล้ว2นาทีเอามือจับหูจับหูแล้วจับไหล่จับแขนจับศีรษะเอามือลงนักเรียนปลายทางก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเฉลยกันว่าจำนวนไม้ในถุงที่2นั้นมีจำนวนเท่าใดกลุ่มที่1ได้เท่าไหร่ลูก26กลุ่มที่2ลูก
2: 23
0: กลุ่มที่3ลูก
2: 23
0: กลุ่มที่4ลูก
2: 23
0: กลุ่มที่5ละลูก26เดี๋ยวลองดูอาจจะมีคำตอบที่คลาดเคลื่อนแต่เด็กๆอย่าลืมครับคำตอบที่ได้ไม่สำคัญเท่าวิธีการวิธีการซึ่งมาที่ได้มาซึ่งคำตอบนั้นย่อมสำคัญกว่าคำตอบที่ได้คำตอบอาจจะคลาดเคลื่อนเราก็อาจจะตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งแต่วิธีการนั้นต้องเป็นวิธีการที่ถูกต้องนั่นเองนะครับมาดูถุงที่2มีเท่าไหร่นะครับถุงที่2เฉลยแล้ว23นะเขียนเป็นตัวเลขไทยแบบนี้และตัวหนังสือแบบนี้นะครับ23นี่คุณครูจะให้กลุ่มที่เสร็จแล้วนำเสนอกลุ่มที่จะนำเสนอคุณครูขออาสาสมัครดีกว่าใครจะนำเสนอได้บ้างกลุ่มไหนบ้างยกมืออ้าวกลุ่มนั้นยกมือก่อนนะกลุ่มที่4ได้ไหมนำเสนอเราใช้วิธีการใดในการนับลูกเราได้23เหมือนกันใช่ไหมเราใช้วิธีการใดใช้ไหมลูกเราใช้วิธีการใด
3: นับทีละ2ครับ
0: นับทีละ2ใช่ไหมอ๋อนับทีละ2อ๋อวันนี้นับทีละ1

0: ช่วยกันใช่ไหมอ๋อแบ่งการนับทีละหนึ่งแล้วก็นับทีละสองกลุ่มอื่นกลุ่มที่นับแตกต่างจากเพื่อนที่ไม่ใช่นับทีละหนึ่งมีใครนับแบบอื่นไหมยกมือเอามาดูกลุ่มที่3กันกลุ่มที่3เรานับยังไงลูก
1: ทีละ
0: 10นับทีละ10

0: ที่กลุ่มที่3ลูกหันหน้ามาทางกลุ่มที่3เพื่อนนับแตกต่างจากกลุ่มยังไงนะเรานับยังไงลูก
1: 10
0: ชูให้เพื่อนเห็นด้วยชูให้เพื่อนเห็น10เด็กๆนับพร้อมกัน1 10
1: 1
0: 10 1 10ต่อไปลูก
1: 2 10
0: 2 10และนับยังไงต่อบอกเพื่อน
2: นับทีละแล้วก็นับทีละ
0: 3นับทีละ3เลยเป็น23ใช่ไหมหรือเราอาจจะนับทีละ1 20แล้วอะไรนะ21 22และ23นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในถุงที่2มีจำนวนไม้ทั้งหมด23หวังว่าปลายทางคงจะได้เท่ากันนะครับมาดูนะถุงที่2มี23ใช่ไหมลูกมาดูถุงที่3กันบ้างจะมีเท่าไหร่เริ่มลงมือปฏิบัติได้ให้เวลา2นาทีนะลูกเริ่มลงมือปฏิบัติได้เก็บของเก่าใส่ถุงด้วยนะถุงที่3เด็กๆอย่าลืมเก็บของเดิมนะครับกลับใส่ถุงพลาสติกให้เรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วเหรอลูกถุงที่3นะไหนเอ่ยถุงที่3อย่าลืมเขียนลงไปนะเมื่อเด็กๆนับเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนลงไปในใบกิจกรรมนะครับว่าตัวเลขตัวหนังสือที่ได้นะครับเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแทนจำนวนนั้นเป็นเท่าใดนะอย่าลืมที่จะบันทึกลงในใบกิจกรรม 1.1 ด้วยนะครับปลายทางด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมานำเสนอกันเช่นเคยนะลูกนะถุงที่3นะเราอย่าลืมใช้ประโยชน์จากหนังยางนะจำได้ไหมลูกเราอาจจะนับทีละ1ให้ครบ10แล้วมัด1ครั้งใช่ไหมแล้วทำแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าไม่พอดีก็ไม่ต้องมัดนะครับเสร็จยังลูกอย่าลืมบันทึกนะโอเค35กลุ่มนี้เสร็จหรือยังยังไม่ต้องบรรจุใส่ถุงถุงที่3ไม่ใช่หรอลองนับตัวอีกหนึ่งครั้งไหมไหนลองดูสิลองนับอีกหนึ่งครั้งสิครบเลยเกินไหมนะลองนับดูเกินหรือเปล่าใช่ไหมใช่ปะเกินไหมเกินเอาออกมาหวังว่าเด็กๆปลายทางและต้นทางน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันถุงที่3มีจำนวนเท่าใดนะกลุ่มที่1ได้จำนวนเท่าไหร่ลูกตอบพร้อมกันเลย36กลุ่มที่4ขออภัยกลุ่มที่2ลูก36กลุ่มที่3 38กลุ่มที่4 36และกลุ่มที่5ลูกถุงที่3นะลูกอาจจะนับแสดงว่าเราอาจจะรวมกันระหว่างถุงเดิมกับถุงใหม่ซึ่งครูบอกแล้วว่าให้เราทำไม

0: บรรจุเข้าถุงเดิมก่อนนะก็อาจจะคลาดเคลื่อนแต่ไม่เป็นไรลูกให้เราเรียนรู้วิธีการนับให้ถูกต้องแค่นั้นเองนะเอ้าถุงที่3 36นั่นเองเออ36นะอย่าลืมเขียนตัวหนังสือภาษาไทยให้ถูกต้องด้วยนะอักขระนะครับต่อไปนับถุงที่4ได้เลยนะลงมือเลยคุณครูให้เวลา2นาทีเช่นเคยถ้าเราร่วมมือรวมพลังการช่วยเหลือการแบ่งกันนับครบ10มัดครบ10มัดครบ10มัดเราก็จะทำงานเสร็จรวดเร็วและถูกต้องนะและสามารถที่จะทวนได้ด้วยว่าจำนวนนั้นมีจำนวนเท่าใดนะครับทีละ10แล้วก็มัดสิรูปช่วยเหลือกันนะช่วยเหลือกันใครจะนำเสนอดีกลุ่มที่2เลือกไว้ยังฮะใครนำเสนอถุงที่4ได้เท่าไหร่ลูกเรารวมกันเอาไม้ออกมาเลยถุงที่4เขาเริ่มนับกันแล้วลูกครบ10แล้วก็มัดจำได้เปล่าครบ10แล้วก็มัดเนาะทำได้เนาะเดี๋ยวครูจะสุ่มให้นำเสนอนะสุ่มให้นำเสนอช่วยกันนับใหญ่เลยนะเยี่ยมมากๆกลุ่มที่2เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาถามกลุ่มที่2กันเนาะว่าทำยังไงถึงงานจะเสร็จเร็วแล้วก็ถูกต้องเนาะเสร็จหรือยังลูกกลุ่มที่1
1: เสร็จ
0: แล้วกลุ่มที่2เสร็จเรียบร้อยนักเรียนปลายทางนะครับเติมที่จะบันทึกลงในใบกิจกรรมด้วยถ้าเราร่วมมือรวมพลังกันช่วยเหลือกันแบ่งปันกันนะครับแบ่งกันนับครบ10มัดครบ10มัดเราก็จะสามารถที่จะตรวจสอบได้ด้วยว่าเรานับถูกต้องหรือไม่นะครับและบันทึกลงในใบกิจกรรม 1.1 นะครับเสร็จหรือยังลูกกลุ่มที่4เสร็จแล้วเนาะกลุ่มนี้เสร็จยังลูกกลุ่มที่5ละลูกเป็นอย่างไรบ้างฮะอ๋อครั้งหน้าเราจะต้องแบ่งหน้าที่กันใหม่เนาะว่าใครจะเป็นคนแกะออกจากถุงใครจะบรรจุใส่ถุงเหมือนเดิมนะลูกนะไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรหวังว่าเด็กๆน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูถุงที่4มีจำนวนเท่าไหร่นะเท่าไหร่ลูก42ถูกต้องไหมนะ42ถูกต้องเยี่ยมมากนะครับ42นะเขียนให้ครบแต่คุณครูสังเกตว่ามี1กลุ่มที่ทำงานเร็วที่สุดและถูกต้องด้วยเดี๋ยวเราจะมาให้เพื่อนนำเสนอว่าเพื่อนมีวิธีการในการนับอย่างไรให้งานสำเร็จตามเวลาและถูกต้องนะครับเอ้ากลุ่มที่2อ่ะประมือต้อนรับกลุ่มที่2หน่อยอ่ะใช้ไมค์เลยลูกเรานับทีละเท่าไหร่
2: นับ ทีละ10แล้วก็นับอีกทีละ2ค
0: ่
2: ะ
0: นับทีละ10แล้วก็นับทีละ2ทุกกลุ่มมองมาหาเพื่อนอ่ะชูให้เพื่อนดูหน่อยนับค่อยพร้อมๆกันอ่ะชูก็ได้1 10อ่ะทุกคนนับพร้อมกัน1 10
1: 1
0: 10อ้าวถัดไป2 10 2 10อ่ะถัดไปลูก3 10ถัดไป4 10และอีก2เราอาจจะนับทีละ1หรือนับทีละ2ก็ได้ถ้านับทีละ1ก็เป็น41และ42หรือถ้านับทีละ2ก็เป็น42ได้เลยนะครับไหมเพื่อนนับทีละ10แล้วก็นับทีละ2หรืออาจจะนับทีละ1ก็ได้ผสมกันนั่นเองนะครับไม่ยากใช่ไหมยากไหมลูกปลายทางแล้วครับได้ตรงกันไหมหวังว่าคงได้ตรงกันนะครับและถุงสุดท้ายถุงที่5ลองมือปฏิบัติได้เลยครับให้2นาทีเห็นไหมจะเห็นว่าถ้าเราแบ่งบทบาทหน้าที่กันช่วยเหลือกันสามัคคีกันแบ่งกันนับนับทีละ1ครบ10มัดครบ10มัดเรียบร้อยไหมลูกนี่ไงถุงที่5แตกต่างจากเพื่อนช่วยกันเลยรอบนี้น่าจะเอาให้ถูกเนาะดีไหมเพราะว่าแตกต่างจากเพื่อนอ่ะลองช่วยกันนับเร็วลองดูนะลองดูนะช่วยกันนับช่วยกันนับใช้หนังยางให้เกิดประโยชน์ใช้หนังยางให้เกิดประโยชน์นะเพื่อจะได้ทบทวนด้วยว่าที่เรานับนั้นถูกต้องหรือไม่นะครับนักเรียนปลายทางนะครับอย่าลืมใช้ประโยชน์จากหนังยางนะครับเราอาจจะนับทีละ1ให้ครบ10แล้วมัดนะครับทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆถ้าได้ไม่พอดีเราก็อาจจะนับต่อทีละ1หรือทีละ2ก็ได้นะครับลองดูครับบางกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วบางกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้าง
3: เขาขอยืมอีกน
0: ิ
3: ดน
0: ึ
3: งได้แบบ
0: 8 9 5
3: 0 10 10โอเคได้ตอนนี้เสร็จแล้ว
0: เร็วมัดเลยรีบมัดรีบมัด50เท่าไหร่ลองดูใหม่สิได้เท่าไหร่50เหรอลองนับดูดีๆสิเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะรอเพื่อนก่อนลองดูสิมันมีเกินมาไหมมันมีเกินมา1อันไหมลองดูสิ50เดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะไม่ครบ10หรือเปล่าดูสิเด็กๆครับอย่าลืมตรวจสอบนะเมื่อเรามัดไม่ใช่ว่านับทีละ1ไป9แล้วเราก็มัดนะต้องครบ10แล้วเราค่อยมัดเพื่อจะให้ได้นับง่ายๆนะครับลองตรวจสอบดูนะปลายทางด้วยนะครับได้ไหมครบไหมไหนดูสินี่ไงเกินมาเท่าไหร่เป็นไงลูกกลุ่มนี้ได้เท่าไหร่ลูกเก็บเรียบร้อยแล้วเนี่ยได้เท่าไหร่40หมดเวลาหมดเวลาถุงที่5จะเห็นว่ามีปริมาณค่อนข้างมากเลยใช่ไหมจำนวนเท่าไหร่มาดูกัน51 51นะครับเยี่ยมมาก เดี๋ยวเราจะให้กลุ่มที่นับถูกต้องและได้จำนวนถูกต้องนำเสนอในกลุ่มใดได้51บ้างยกมือเยี่ยมมากนะครับกลุ่มที่1บ้างไม่ได้นำเสนอเลยกลุ่มที่1ลูกเรามีวิธีการในการนับอย่างไรทีละ10ใช้ไมค์ลูกใช้ไมค์แล้วชูให้เพื่อนเห็นทุกกลุ่มมองมาที่กลุ่มที่1ลูก
4: นับทีละ10และนับทีละ1
0: อ๋อนับทีละ10และนับทีละ1นับยังไงชูให้เพื่อนเห็นหน่อยชูให้เพื่อนเห็นหน่อยนับ1 10นับพร้อมกันลูก10 1 10
4: 1 10
0: 1 10ต่อไป
4: 2 10
0: 2 10 2 10แล้ว
4: 30
0: 30ต่อไป
4: 40
0: 50เอ้าเราตอบ51นี่ไหนอีกหนึ่งอันเอ่ยเพื่อนถือไว้ช่วยเหลือแบ่งปันกันเอาไหมเพื่อนนับลูกอีกหนึ่งเป็น
4: 1หน่วย
0: 1หน่วยถูกต้อง50กับ1หน่วยเป็น51เก่งมากๆนะครับปรบมือหน่อยเยี่ยมมากมีใครนับแตกต่างจากเพื่อนไหมนับทีละกันโอเคมีใครนับทีละหนึ่งไหมบางคนก็นับทีละหนึ่งบางกลุ่มก็นับทีละหนึ่งนะครับหวังว่ากิจกรรมนี้คงจะไม่ยากไปนะครับสำหรับเด็กๆต้นทางและปลายทางนะต่อไปจะให้เด็กๆทำกิจกรรมอีกโดยใช้ถุงที่5ใช้ถุงที่5นะแสดงจำนวนต่อไปนี้นะแสดงจำนวนต่อไปนี้ให้นับไม้เพื่อแสดงจำนวนต่อไปนี้นะพร้อมยังพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งโอเคพร้อมนะแสดงจำนวนต่อไปนี้นะใช้ถุงที่5นะ1 2 3เริ่ม15แสดงเลยใช้ไม้ที่เรามีแสดง15และชูขึ้นนะ15ได้ยังกลุ่มที่2เรียบร้อยเสร็จเป็นกลุ่มที่1กลุ่มที่3ล่ะ15เยี่ยมมาก15เก่งมากเอาอีก3กลุ่มเร็วได้ยังได้แล้วไหนชูขึ้นเห็นไหมชูลำบากเพราะว่าเราไม่มัดใช่ป่ะ15ใช่ไหมถูกต้องอ่ะ15อ้าวเด็กๆลองตรวจสอบว่าจำนวนที่เด็กๆถือนั้นถูกต้องหรือไม่นะจะต้องมีอะไรลูกตรวจสอบดูนะว่าถูกไหม15คือ110กับ5หน่วยใช่ไหม110จะต้องมีมัดไม้กี่มัด1มัดใครได้1มัดถูกต้องนะใน1มัดนี่มี10อันนะและกับอีก5อันนะ15จำนวนถัดไปพร้อมยังพร้อมแล้ว26เร็วเร็วเร็ว26กลุ่มที่3เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่2เรียบร้อยปลายทางครับถ้าไม่มีอุปกรณ์อย่างของคุณครูก็อาจจะใช้อุปกรณ์อื่นเช่นไม้ตัวนับเหรียญก็ได้นะเสร็จแล้วกลุ่มที่5ล่ะเสร็จแล้วกลุ่มที่4ลูกเสร็จแล้วเสร็จยังเสร็จแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับ26เด็กๆต้องมีมัดไม้กี่มัดมัดใหญ่กี่มัดลูก2มัดจริงเปล่า26คือ210กับ6หน่วยใช่ป่ะ210มีมัดไม้กี่มัด2มัด6หน่วยก็ต้องมีไม้6อันนะครับรวมเป็น26นะสรุปกันนิดหนึ่งก่อนสรุปให้เด็กๆบรรจุใส่ถุงให้เรียบร้อยนะบรรจุอุปกรณ์ใส่ถุงให้เรียบร้อยนะครับบรรจุอุปกรณ์ใส่ถุงให้เรียบร้อยคุณครูให้เวลา5วินาที5 4 3

0: สองแล้วสองนิดหนึ่งหมดเวลาตัวตรงไปทางด้วยนะครับตัวตรงจากที่เด็กๆได้ทำกิจกรรมไปเนาะทั้งสองกิจกรรมเด็กๆคิดว่าเวลาที่เราจะอยากทราบว่าสิ่งของที่เรากำลังนับอยู่นั้นมีจำนวนเท่าใดเราจะใช้วิธีการใด
1: น
0: ับอาจจะนับทีละเท่าไหร
1: ่
0: 10หรืออาจจะนับทีละ1ก็ได้เพราะฉะนั้นนะครับจะเห็นว่าถ้าเราต้องการที่จะบอกจำนวนของสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของเราอาจทำได้โดยใช้การนับโดยอาจจะนับทีละ1ก็ได้หรืออาจจะนับทีละ10ก็ได้หรือจะนับแบบผสมผสานกันนับทีละ1ครบ10ใช่มั้ยเมื่อถ้าไม่พอดีก็อาจจะนับต่อทีละ1นะครับก็สามารถนับแบบผสมผสานกันได้เช่นกันและการแสดงจำนวนของสิ่งต่างๆเราสามารถแสดงได้โดยใช้สัญลักษณ์ที่แทนจำนวนเราเรียกว่าอะไรนะตัวอะไรนะตัวเลขเก่งมากเลยตัวเลขนะครับเราจะแสดงจำนวนของสิ่งต่างๆโดยใช้ตัวเลขอาจจะเป็นตัวเลขอะไรลูกตัวเลขฮินดูอาราบิกอาจจะตัวเลขอะไรอีกอาจจะเป็นตัวเลขไทยใช่ไหมหรืออาจจะเป็นตัวอะไรอีกตัวนึงเก่งมากตัวหนังสืออ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากนะครับวันนี้คุณครูมีการบ้านมาให้เด็กๆทำเพื่อทบทวนบทเรียนนะครับการบ้านนั้นเป็นแบบฝึกหัดที่ 1.1 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.tlv.ac.th นะครับสำหรับปลายทางนะครับส่วนต้นทางนะคุณครูก็ได้แจกไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งแบบฝึกหัดนี้มีอะไรบ้างเด็กๆยังไม่ต้องเอาขึ้นมาลูกฟังคุณครูให้เรียบร้อยก่อนนะซึ่งกิจกรรมของปลายทางนะครับคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนนะครับก็จะให้เด็กๆนะครับอ่านคำสั่งเนาะของแบบฝึกหัดที่ 1.1 ทำแบบฝึกหัด 1.1 แล้วก็ตรวจสอบคำตอบนะครับส่วนครูปลายทางนะครับก็อาจจะแจกแบบฝึกหัด 1.1 ให้นักเรียนนะครับอธิบายคำสั่งแล้วก็ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนนะข้อที่1ครูจะทำให้ดูเป็นตัวอย่าง1ข้อดีไหมดีไม่ดี
1: ด
0: ีไหมลูก
1: ด
0: ีอ่านคำสั่งพร้อมเพรียงกันลูก1 2 3เขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนแสดงว่าเราต้องทำทั้งหมดกี่อย่างลูก3อย่างใช่ไหมเรามาดูข้อที่1ลูกเด็กๆคิดว่ามีจำนวนเท่าใดคิดในใจก่อนลองนับในใจลองนับในใจก่อนและตอบคุณครูลองนับในใจนะให้5วินาที5 4 3 2 1ตอบเท่าไหร่ลูก
1: 56
0: ใครจะมานับให้คุณครูได้บ้างเอามือจับหูจับแขนยกเราลุกมาเลยยกก่อนเพื่อนเลยเรานับยังไงอ่ะ1 10 2 10
1: 3
0: 10 4 5 10 50เดี๋ยวนะ50แล้วอะไรต่อลูก เพราะฉะนั้นมีจำนวนทั้งหมด56นั่นเองอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากเอามาให้ครูดู56เราก็อย่าลืมที่จะเขียนเป็นตัวเลขอะไรลูกตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือในลักษณะนี้เขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะครับแบบนี้56อันนี้เขาเรียกว่าตัวเลขอะไรนะฮินดูอาราบิก56แบบนี้ล่ะตัวเลขไทยและสุดท้าย
1: ต
0: ั
1: วหน
0: ัง
1: ส
0: ือตัวหนังสือไหมยากไหมลูก
1: ไม่
0: ยากขั้นแรกเราต้องทำยังไงก่อนเท่าที่ครูนับนับก่อนใช่ไหมว่าในแผ่นภาพมีเท่าไหร่ใช่ไหมลูกและเขียนออกมาเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนะครับหวังว่าเด็กๆปลายทางน่าจะเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจนะครับส่วนข้อที่2นะจะให้เด็กๆเขียนวงล้อมรอบไม้ให้เท่ากับจำนวนที่กำหนดเช่น23เราก็จะต้อง วงล้อมรอบให้ครบ23เข้าใจไหมครับเด็กๆ
1: เข้าใจ
0: นะเพราะฉะนั้นคุณครูไม่ยกตัวอย่างนะวงล้อมรอบได้นะข้อที่3เขียนวงล้อมรอบไม้ให้เท่ากับจำนวนที่กำหนดเช่นกันแต่เป็นตัวเลขไทยอย่างเช่นจำนวนนี้อ่านว่าอะไรนะลูกปลายทางครับอ่านพร้อมกัน34ก็วงล้อมรอบให้ครบ34นะครับและสุดท้ายเลยให้เขียนกากบาททับภาพตัวเลขหรือตัวหนังสือนะครับที่แสดงจำนวนที่เท่ากันเช่น45เอ๊ะ54ภาพนี้เท่าไหร่เราก็จะต้องกากี่รอบกี่ครั้ง2ครั้งนั่นเองที่เท่ากันนะครับอันนี้ให้เด็กๆลองไปทำเป็นแบบฝึกหัดนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะเรียนรู้กันเรื่องอะไรเด็กๆคิดว่าน่าจะยังอยู่ในเรื่องของอะไรลองทายปลายทางครับลองทายสิครับว่าบทเรียนครั้งต่อไปน่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรใช่แล้วครับในบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการนับทีละ2นั่นเองนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือตัวนับและแบบฝึกหัด 1.2 ซึ่งปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของการนับทีละ1และนับทีละ10ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้หวังว่าบทเรียนในวันนี้จะทำให้เด็กๆ เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างชัดเจนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: บ๊ายบาย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะปักหมุดสื่อศาลปกครองในวันนี้ดิฉันมีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนคู่มือนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงรูปแบบและขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrown.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th ภายในคู่มือประกอบด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของศาลปกครองหรือเข้าสู่ระบบงานโดยตรงและเลือกวิธียืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือจะเลือกวิธีระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านรวมถึงการกรอกรายละเอียดต่างๆเพื่อความสมบูรณ์พร้อมใช้งานการดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดคดีฟ้องตรงแนะนำขั้นตอนการใช้งานและการดำเนินการในส่วนต่างๆของการดำเนินคดีปกครองตั้งแต่การยื่นคำฟ้องการยื่นคำให้การการยื่นคำคัดค้านคำให้การการยื่นคำให้การเพิ่มเติมการยื่นคำร้องคำขอการยื่นคำแถลงคำชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลการยื่นคำขอพิจารณาคดีโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพการยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดคดีอุทธรณ์ผู้ใช้งานจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในส่วนต่างๆตั้งแต่การยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาการยื่นคำแก้อุทธรณ์การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งคดีของท่านสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์หากคุณผู้ชมมีความประสงค์จะดูรายละเอียดข้อมูลการยื่นเอกสารคู่ความคำร้องคำขอในคดีหรือต้องการเข้าถึงสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวคดีในคู่มือจะมีการอธิบายวิธีการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายค่ะระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองหากต้องการจะใช้ระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานคดีในศาลปกครองสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ศาลปกครองซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีของท่านและข้อมูลกำหนดระยะเวลาคดีที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะรวมถึงติดตามความคืบหน้าของคดีที่ได้รับความเดือดร้อนจากความล่าช้าคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนพร้อมให้คุณผู้ชมเปิดประสบการณ์การเข้าถึงระบบงานคดีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเข้าใจและทราบถึงขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้นค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อศาลปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

0: ที่ปกครองวรคัมกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงพลคัมจากคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
1: รู้หรือไม่ราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดและอำเภอรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ามบนหรือว่าครูแหม่มในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะเอาละค่ะเด็กๆในห้องสังเกตไหมคะว่าพยัญชนะของเราเนี่ยมีความสำคัญไม่ว่าเราจะเปิดไปเจอในหนังสือหรือว่าในสื่อต่างๆเนี่ยเราก็จะพบเห็นพยัญชนะไทยนะคะและบางครั้งเราก็จะพบเห็นตัวเลขไทยปรากฏอยู่เพราะฉะนั้นตัวเลขและพยัญชนะไทยมีความสำคัญกับเรามากเดี๋ยววันนี้นะคะเด็กๆครูแหม่มจะพาเด็กๆมาทบทวนนะคะในเรื่องพยัญชนะและตัวเลขไทยนะคะบทเรียนของเราก็คือพยัญชนะไทยและตัวเลขไทยนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะหากเด็กๆเรียนรู้ในรายวิชานี้จบเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆจะต้องบอกพยัญชนะไทย44ตัวรวมทั้งเขียนพยัญชนะไทย44ตัวบอกตัวเลขไทยเขียนตัวเลขไทยได้อย่างถูกต้องรวมทั้งเห็นความสำคัญของการอ่านและเขียนพยัญชนะไทยนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับกิจกรรมแรกนะคะเราจะทำกิจกรรมที่ชื่อว่ากิจกรรมทบทวนชวนจำเดี๋ยวครูแหม่มจะพาเด็กๆนะคะมาทบทวนในเรื่องของพยัญชนะก่อนอื่นเด็กๆลองตอบครูแหม่มสิคะว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมดกี่ตัวเด็กๆต้นทางสามารถตอบได้และเด็กๆปลายทางสามารถตอบคุณครูที่อยู่ในห้องได้เลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆพยัญชนะไทยมีทั้งหมดกี่ตัวคะ44ตัวเก่งมากเลยค่ะนี่เลยนี่ก็คือหน้าตาของพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกอ่านฝึกออกเสียงพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวกันนะคะก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะอ่านออกเสียงตามครูแหม่มนะคะแล้วก็สังเกตตัวพยัญชนะนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยมีการเขียนอย่างไรแตกต่างกันอย่างไรนะคะพร้อมไม่พร้อมพร้อมไม่พร้อมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะคะตัวแรกค่ะก
1: อ
0: มีเด็กๆคนไหนเรียกตัวนี้ว่ากอไก่บ้างคะมันคือตัวกอไก่นะคะเด็กๆแต่ว่าเวลาที่เราออกเสียงเนี่ยเราจะออกเสียงว่ากอเด็กๆออกเสียงค่ะกอ
1: ก
0: อขอ
1: ข
0: อได้เห็นไหมคะว่านอกจากตัวขอไข่ที่ออกเสียงขอแล้วยังมีอีกหนึ่งตัวที่ออกเสียงขอคือตัวอะไรคะเด็ก
1: ๆขอขวด
0: ขอขวดเก่งมากค่ะต่อไปค่ะคอ
1: ค
0: อ
1: ค
0: อ
1: คอง
0: อง จ
1: อ
0: เอาละค่ะเด็กๆได้อ่านตามครูแหม่มไปแล้วนะคะต่อไปเด็กๆอ่านเองได้ไหมคะใครคิดว่าตัวเองสามารถอ่านออกเสียงพยัญชนะไทยที่เหลือได้บ้างเชื่อว่าเด็กๆมีความสามารถนะคะแล้วก็เราได้เรียนไปแล้วเดี๋ยวต่อไปจะให้เด็กๆอ่านเองนะคะเริ่มที่ตัวนี้ค่ะตัวอะไรคะตัวอะไรคะ
1: ช
0: อชิงต้องออกเสียงว่า
1: ช
0: อเด็กๆออกเสียงค่ะช
1: อ
0: ตัวนี้คือตัวชอเชอเราจะต้องออกเสียงว่าชอได้ออกเสียงหนึ่งครั้งค่ะ

ัวนี้คือตัวอะไรคะเด็กๆหยุดก่อนเด็กๆปลายทางนะคะสังเกตด้วยว่าตัวเองเนี่ยอ่านออกเสียงถูกต้องหรือไม่นะคะตัวนี้คือตัวทอทหารเพราะฉะนั้นตัวนี้จะออกเสียงว่าทอเด็กๆเอาเสียงอีกหนึ่งครั้งค่ะทอเก่งมากๆค่ะ

0: ี้คือตัวอะไรคะเด็กๆคอสำเภาออกเสียงว่าค
1: อ
0: เอาละค่ะเด็กๆหยุดที่ตัวนี้ก่อนนะคะตัวนี้คือตัวรอเรือรอเรือเพราะฉะนั้นตัวนี้จะออกเสียงว่าร
1: อ
0: เด็กๆก็จะต้องกระดกริ้นหรือว่ารัวริ้นด้วยนะคะเอาเสียงหนึ่งครั้งค่ะรอ

0: ค่ะเด็กๆเราได้ทบทวนในเรื่องของพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวแล้วนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยอ่านออกเสียงว่าอย่างไรนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทดสอบเด็กๆนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทดสอบเด็กๆให้เด็กๆออกเสียงพยัญชนะที่ครูแหม่มชี้ตอนนี้เรารู้จักเลขที่กันหรือยังคะรู้จักแล้วใช่ไหมคะรู้เลขที่ของตัวเองแล้วใช่ไหมคะครูแม่มขอเลขที่ของเด็กปลายทางด้วยนะคะขอเลขที่6ค่ะห้องนี้ใครเลขที่6เอ่ยยกมือสูงๆค่ะเวลายกมือเราจะยกมือแบบนี้นะคะแนะนำตัวให้เพื่อนๆปลายทางรู้จักค่ะชื่ออะไรคะหยิบไมค์ตอบได้เลยค่ะชื่อเด็กชาย
1: ชื่อกุลครับ
0: ชื่อเด็กชายอะไรคะ
1: เด็กชายชัยกรไก่แก้ว
0: เด็กชายชัยกรชื่อเล่นชื่ออะไรคะ
1: กุลครับ
0: น้องกุลน้องกุลน้องกุลพร้อมที่จะตอบคำถามครูแหม่มไหมคะแล้วเด็กๆปลายทางเลขที่6พร้อมที่จะตอบคำถามครูแหม่มหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วพยัญชนะที่น้องจะตอบคือตัวนี้ค่ะตัวนี้ออกเสียงว่าอย่างไรคะ
1: ทอ
0: ตัวอะไรคะ
1: ทอ
0: ตัวนี้คือตัวถอถุงถอถุงเพราะฉะนั้นเวลาเราออกเสียงเราจะต้องออกเสียงว่า
1: ถอ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้น้องกุลนะคะแล้วก็ปรบมือให้เด็กๆปลายทางด้วยนะคะขออีกหนึ่งตัวค่ะขอผู้หญิงบ้าง1ตัว1พยัญชนะผู้หญิงเตรียมตัวนะคะรอลุ้นนะคะครูแม่มขอเลขที่20ค่ะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะคนไหนที่เลข40เก่งมากค่ะแนะนำตัวให้เพื่อนๆฟังหน่อยค่ะว่าชื่ออะไร
1: ชื่อเด็กหญิงดาเนียนาวิกพันธ์ค่ะ
0: เด็กหญิงดาเนียนะคะเด็กๆปลายทางพร้อมที่จะตอบคำถามของครูแม่มแล้วนะคะพยัญชนะตัวนี้ออกเสียงว่าอย่างไรตัวนี้ค่ะ
1: สอ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้ดาเนียและเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆเราได้ทบทวนในเรื่องของพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูอีก1กิจกรรมนะคะที่ครูแหม่มเตรียมไว้มาดูกันเลยค่ะเด็กๆกิจกรรมต่อไปนะคะมีชื่อว่ากิจกรรมตอบให้ดีมีรางวัล นี่ตอบให้ดีมีรางวัลมีรางวัลแบบไหนใครตอบได้ให้เด็กๆยกมือตอบแล้วครูแหม่มจะผายมือไปใครตอบได้รับรางวัลท้ายชั่วโมงรวมทั้งเด็กๆปลายทางด้วยนะคะอย่าลืมอ้อนขอรางวัลจากคุณครูปลายทางด้วยนะคะเอาละค่ะคำถามแรกพยัญชนะไทยที่ไม่มีหัวมีกี่ตัวอะไรบ้างเอามือจับหูก่อนค่ะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะเพื่อความยุติธรรม1 2ยังค่ะ 2.5 1 2 3ดาเนียค่ะพยัญชนะไทยที่ไม่มีหัวมีกี่ตัวมีตัวอะไรบ้าง
1: กไก่กับทอธงค่ะ
0: มีกี่ตัวคะ
1: 2ตัวค่ะ
0: 2ตัวเก่งมากค่ะมี2ตัวได้แก่ตัวกอและตัวทอปรบมือให้ดาเนียลและเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางด้วยค่ะเก่งมากๆค่ะต่อไปค่ะข้อที่2พยัญชนะที่มีหัว2ชั้นมีกี่ตัวอะไรบ้างหัว2ชั้นคือหัวที่เขียนเราเขียนหัวอยู่ด้านบนส่วนที่1ใช่ไหมคะแล้วก็มีโค้งหลังคาขึ้นไปอีกนี่โค้งหลังคายังไม่มีหัวแตกหรือว่าอะไรนะคะเด็กๆลองดูสิคะพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวหัว2ชั้นมีกี่ตัวได้แก่ตัวอะไรบ้างพร้อมที่จะตอบคำถามหรือยังคะเด็กๆปลายทางพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเอามือจับหูค่ะ1 2 3น้องที่อยู่ด้านหลังค่ะแนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักด้วยค่ะพยัญชนะที่มีหัว2ชั้นมีกี่ตัวได้แก่ตัวอะไรบ้างเด็กหญิงธัญรัตน์ยกมือก่อนใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้ตอบได้เลยค่ะมีกี่ตัวคะ
2: มีขอไข่กับชอช้างค่ะ
0: ขอไข่กับชอช้างมีกี่ตัวคะ2ตัวเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้เด็กหญิงธัญรัตน์นะคะและเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางด้วยต่อไปค่ะเด็กๆค คำถามสุดท้ายแล้วใครจะได้รางวัลไปนะคะพยัญชนะที่มีหัวหยักหรือหัวแตกมีกี่ตัวอะไรบ้างหัวหยักหรือหัวแตกก็คือจะมีโค้ง2ชั้นขึ้นไปหัว2ชั้นขึ้นไปแล้วก็หัวแตกตรงกลางนะหัวแตกหรือว่าหัวหยักมีกี่ตัวอะไรบ้างใครตอบได้บ้างคะเอาละค่ะจับหูค่ะเด็กๆจับหูเด็กๆประทางจับหูด้วยนะคะ1 2 3น้องคนนี้ค่ะแนะนำตัวให้เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางรู้จักหน่อยค่ะ
1: กมลรัตน์โสธนค
0: ่
1: ะ
0: เด็กหญิงกมลรัตน์พยัญชนะที่มีหัวหยักหรือหัวแตกมีกี่ตัวคะ
1: ขอไข่กับขอขวด
0: ขอไข่กับขอขวดแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้เพื่อนตอบขอไข่ไปแล้วนะคะหนึ่งตัวคือขอขวดใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่าขอขวดใช่พยัญชนะที่มีหัวหยักหรือหัวแตกไหมคะเด็กๆปลายทางคิดว่าขอขวดเป็นพยัญชนะที่มีหัวหยักหรือว่าหัวแตกไหมคะถูกต้องค่ะพยัญชนะที่มีหัวหยักหรือว่าหัวแตกนะคะจะมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะคะก็คือตัวขอเด็กๆเอาเสียงค่ะขอ
3: ขอ
0: ซ
3: อ
0: ค
3: อ
0: และสุดท้ายตัวนี้คือตัว

0: ตัวอะไรคะตัวนี้คือตัวอะไรคะ
1: ทอ
0: หรือว่าตัวทอมนโทใช่ไหมคะเก่งมากๆค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปเราจะมาทำกิจกรรมทบทวนกับอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากิจกรรมเสียงที่ใช่เสียงที่ใช่ของครูแหม่มนะคะขอให้เด็กๆที่อยู่ในห้องนี้นะคะและเด็กๆปลายทางหยิบใบกิจกรรมนะคะที่ครูแหม่มได้ใส่ไว้ในตะกร้านะคะออกมาเลยค่ะเด็กๆหยิบออกมาได้เลยนะคะเราจะมาทำกิจกรรมเป็นกลุ่มกันเป็นคู่กันค่ะเด็กๆ2คนแบบนี้นะคะอันนี้ให้เพื่อนนะคะเด็กๆปลายทางเตรียมดินสอขึ้นมาด้วยนะคะนี่เป็นคู่แบบนี้ค่ะคนไม่มีคู่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวคุณแม่คอยให้กำลังใจนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมแล้วนะคะถ้าครูแมมพูดพยัญชนะตัวไหนออกเสียงพยัญชนะตัวไหนให้เด็กๆวงกลมที่พยัญชนะตัวนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาหาพยัญชนะไทยที่ออกเสียงเดียวกับพยัญชนะที่ครูแมมยกตัวอย่างนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะใครพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง2ครั้งยิ้มหวานให้ครูแมมหน่อยค่ะนี่น่ารักกันหมดเลยนะคะเอาละค่ะพยัญชนะตัวแรกค่ะเด็กปลายทางด้วยนะคะวงกลมไปพร้อมๆกับครูแมมเลยพยัญชนะตัวแรกของเรานะคะก็คือตัวกอค่ะเด็กวงกลมไปที่ตัวกอนะคะกอไก่ถ้าเด็กๆคิดว่ามีพยัญชนะตัวไหนที่ออกเสียงกอให้ยกมือตอบหรือเด็กๆคิดว่าไม่มีเลยค่ะครูแมมก็สามารถยกมือตอบขึ้นได้เอาละค่ะมีไหมคะเด็กๆมีไหมคะไม่มีถูกต้องไหมคะไม่มีออกเสียงกอมีอยู่ตัวเดียวคือกอไก่เด็กๆวงกลมด้วยค่ะต่อไปค่ะเราจะไปที่ตัวที่สองคือตัวอะไรคะขอเด็กๆวงกลมที่ตัวขอค่ะมีตัวไหนพยัญชนะตัวไหนนอกจากตัวขอไข่ที่ออกเสียงขอขอขวดเก่งมากๆเลยค่ะเด็กวงกลมที่ขอขวดค่ะเด็กๆต้องช่วยกันหาต้องช่วยกันยกมือนะคะต่อไปค่ะเด็กๆตัวคอควายตัวคอควายมีตัวไหนที่ออกเสียงคออีกคะ
2: คน
0: อะไรนะคะ
2: คอ
0: คนหมดหรือยังคะ
2: คอ
0: ระฆังหมดหรือยังคะคอควายนี่ไงลูกเราวงกลมไปแล้วคอควายคอคนและคอระฆังเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆวงกลมได้เลยเด็กๆปลายทางอย่าลืมตอบคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะจะได้ทดสอบความเข้าใจว่าเด็กๆเนี่ยเข้าใจว่าพยัญชนะตัวนี้ออกเสียงแบบนี้ถูกต้องหรือไม่นะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปตัวอะไรคะเราอยู่ที่ตัวอะไรเอ่ยตอนนี้ตัวงอมีพยัญชนะตัวไหนที่ออกเสียงงอไหมคะไม่มีแล้วเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆตัวนี้คือตัว
2: จ
0: อมีพยัญชนะตัวไหนที่ออกเสียงจอไหมคะ
2: ไม่
0: มีไหมลูก
2: ไม
0: ่มีแล้วเก่งมากๆค่ะไม่มีแล้วนะคะต่อไปค่ะตัวนี้คือตัว
2: ฉ
0: อตัวฉอตัวฉอมีไหมคะที่ออกเสียงฉอไม่มีแล้วถูกต้องไหมคะถูกต้องต่อไปตัวนี้คือตัวอะไรคะ
2: ช
0: อมีตัวไหนที่ออกเสียงชอไหมคะมีไหมเอ่ยออกเสียงช
2: อ
0: ชออะไรคะชออะไรชอกระเชอไม่มีต้องเป็นตัวอะไรคะ
2: ชอเช
0: อถูกต้องค่ะดาเนียชอเชอเด็กๆวงกลมที่ตัวชอเชอค่ะเก่งมากๆเลยต่อไปค่ะตัวซอมีพยัญชนะตัวไหนที่ออกเสียงซอไหมคะมีไหมเอ่ยไม่มีถูกต้องค่ะมีไหมคะซอสอโซ่เด็กๆน้องตอบคำว่าอะไรลูกสอเสือเสียงซอกับเสียงสอเสียงเดียวกันไหมคะไม่เหมือนเด็กๆระวังโดนหลอกนะคะเสียงอาจจะใกล้

0: เรียงกันแต่ว่าเป็นคนละเสียงนะคะเสียงซอไม่มีนะคะต่อไปตัวยอเสียงยอมีตัวไหนนอกจากตัวยอหญิงที่ออกเสียงยอบ้างตัวอะไรคะยอยักษ์เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆวงกลมที่ยอยักษ์ได้เลยค่ะต่อไปค่ะตัวนี้คือตัวอะไรตัวนี้คือตัวอะไรคะดอชดาออกเสียงว่าดอมีตัวไหนที่ออกเสียงดอนอกจากตัวดอชดาคะ
1: ดอเด
0: ็
1: ก
0: ดอเด็กเก่งมากๆวงกลมได้เลยค่ะดอเด็กอยู่ไหนเอ่ยดอเด็กดอเด็กต่อไปค่ะเด็กๆตัวนี้คือตัวอะไรตัวนี้คือตัวตอปะตักเด็กๆวงกลมที่ตอปะตักค่ะตอปะตักออกเสียงตอมีพยัญชนะตัวไหนที่ออกเสียงตอคะนี่เลย
1: ตอเต
0: ่
1: า
0: ตอเต่าเก่งมากๆเลยค่ะตอเต่าต่อไปค่ะตัวนี้คือตัวอะไรคะถอฐานออกเสียงว่าถอมีพยัญชนะตัวไหนออกเสียงถอไหมคะมันอาจจะเสียงใกล้เคียงกันเด็กๆต้องลองออกเสียงด้วยตัวเองก่อนนะคะถอฐานคู่กับ
1: ถอ
0: ถุงเก่งมากๆค่ะออกเสียงเดียวกันนะคะวงกลมที่ถอถุงค่ะต่อไปตัวนี้ตัวนี้คือตัวอะไรคะทอมนโทออกเสียงว่าออกว่าทอพยัญชนะตัวไหนที่ออกเสียงทออีกคะอ่ะคนนี้ค่ะ
2: ทอทหาร
0: นอกจากก่อนทอทหารมีตัวอะไรคะเด็กๆลองมองที่หน้าจอสิคะ
2: ทอ
0: พุทธเท่ามีตัวอะไรอีกคะ
2: ท
0: อธงเก่งมากๆค่ะต่อไปค่ะเด็กๆตัวนี้ตัว
2: น
0: อนเนนออกเสียงว่าน อมีตัวไหนที่ออกเสียงนออีกคะกลุ่มนี้บ้างไรวิทย
3: ์
0: นอหนูเก่งมากค่ะนอนเนนคู่กับนอหนูต่อไปค่ะตัวนี้ตัวบอใบไม้มีตัวไหนออกเสียงบอไหมคะไม่มีแล้วเก่งมากๆค่ะต่อไปตัวนี้ค่ะเด็กๆตัวปอมีตัวไหนออกเสียงปอไหมคะไม่มีเก่งมากๆค่ะเด็กๆปลายทางอย่าลืมตอบคุณครูปลายทางด้วยนะคะอย่าให้คุณครูต้องเฉลยอยู่คนเดียวนะคะเด็กๆต้องช่วยคุณครูด้วยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆตัวนี้ออกเสียงว่าพอมีตัวไหนที่ออกเสียงพอไหมคะ
2: ไม่
0: มีแล้วนะคะต่อไปตัวนี้ค่ะเด็ก
2: ๆ
0: ฝอฝาออกเสียงฝอมีตัวไหนที่ออกเสียงฝอไหมคะ
2: ไม่มี
0: แล้วนะคะต่อไปตัวนี้ค่ะตัวพอมีตัวไหนที่ออกเสียงพอเหมือนพอพานไหมคะมีไหมคะ
2: ไม่ม
0: ี
2: ค
0: ่ะไม่มียังไม่ถูกค่ะเสียงพออ่ะคนนี้บ้างค่ะ
4: พอสำเภา
0: พอสำเภาเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะวงกลมที่พอสำเภาได้เลยเก่งมากๆค่ะต่อไปค่ะเด็กๆตัวนี้ตัวฟอมีตัวไหนออกเสียงฟอไหมคะไม่มีแล้วเก่งมากๆค่ะตัวมอค่ะเด็กๆมีใครตามไม่ทันไหมคะวงกลมทันไหมคะเด็กๆตัวมอมีตัวไหนออกเสียงมอไหมคะไม่มีเก่งมากๆค่ะต่อไปค่ะเด็กๆตัวรอเด็กๆปลายทางอย่าลืมฝึกออกเสียงตัวรอเรือนะคะเวลาเราฝึกออกเสียงเราจะออกเสียงฝึกอย่างนี้ค่ะเด็กๆรอนะคะรอมีตัวไหนไหมคะรอเด็กๆปลายทางลองสังเกตเด็กๆลองออกเสียงรอเด็กๆทุกคนลองออกเสียงรอค่ะ
2: ร
0: อสังเกตไหมคะว่าครูแหม่มรัวลิ้นหรือว่ากระดกลิ้นแต่ถ้าเป็นรอที่เป็นรอลิงเสียงอาจจะใกล้ๆเคียงกันแต่ว่าคนละเสียงนะคะเพราะฉะนั้นรอลิงใช่หรือยังคะยังไม่ใช่นะคะเสียงรอมีแค่เสียงเดียวต่อไปรอมีเสียงรอไหมคะตัวอะไรคะตัวอะไรลูก
5: ร
0: อจุฬาเก่งมากปรบมือให้เด็กชายประกรณ์หน่อยค่ะนี่รอจุฬาเด็กๆวงกลมที่รอจุฬาได้เลย

0: วอค่ะเด็กๆวอวอมีไหมคะเอาเสียงวอไม่มีแล้วค่ะต่อไปสอค่ะเด็กๆสอมีมากกว่า1สอ
1: สอเส
0: ือสอเสือดาเนียสออะไรคะ

0: ถูกต้องค่ะต่อไปค่ะเด็กๆตัวนี้ออกเสียงว่าหอมีตัวไหนออกเสียงหอไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีแล้วเก่งมากๆค่ะต่อไปออกเสียงออมีตัวไหนที่ออกเสียงอไหมคะ
1: ไม
0: ่มีแล้วและสุดท้ายพยัญชนะตัวสุดท้ายของเราออกเสียงว่า
1: ห
0: อมีตัวไหนที่ออกเสียงหอไหมคะ
1: ม
0: ีแล้วเอาละค่ะเด็กๆกิจกรรมเสียงที่ใช่ของเรานะคะก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆน่าจะได้ทบทวนเกี่ยวกับการออกเสียงพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวไปเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะเป็นกิจกรรมอะไรเราไปดูกันเลยค่ะเด็กๆกิจกรรมต่อไปนะคะคือกิจกรรมตามหาคู่รู้จักตัวเลขแสดงว่าเขาจะมาเดี่ยวๆได้ไหมคะเด็กๆมาคนเดียวเหงาเปล่าเปลี่ยวได้ไหมคะไม่ได้เอาละค่ะเด็กๆนำใบกิจกรรมของเรานะคะใส่ไว้ที่ตะกร้าเหมือนเดิมได้เลยค่ะในกิจกรรมตามหาคู่รู้จักตัวเลขนะคะเดี๋ยวเด็กๆปลายทางทำกิจกรรมที่หน้าชั้นเรียนนะคะหรือว่าทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับครูแหม่มได้เลยเด็กๆที่อยู่ในห้องคะประมือ1ครั้งค่ะ2ครั้ง2ครั้ง3ครั้งใครยังเห็นฟันอยู่นะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับกิจกรรมตามหาคู่รู้จักตัวเลขนะคะครูแหม่มจะขอตัวแทนกลุ่มละ2คนอย่าเพิ่งออกมาค่ะเด็กๆเด็กๆดูนะคะครูแหม่มมีอะไรให้เด็กๆดูอยู่ด้านบนอะไรที่อยู่ที่ขวดโหล
1: อ
0: ะไรที่อยู่ที่ขวดโหลคะตอนนี้ครูแหม่มยังไม่ให้ยกมือไม่ใช่หรอคะตอนนี้ครูแหม่มกำลังทำอะไรคะเด็กๆกำลังถามคำถามเด็กๆอยู่เด็กๆลองดูนะคะตัวเลขที่อยู่ที่ขวดโหลคือตัวเลขอะไรบ้างคะเด็กๆลองดูสิ
1: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0: แล้วตัวเลขที่อยู่บนขวดโหลนี้เราเรียกว่าตัวเลขอะไรคะฮินดูอาหรับิกเก่งมากแต่เวลาที่เราเรียนภาษาไทยเวลาที่เราเขียนในแบบฝึกหรือว่าในสมุดในรายวิชาภาษาไทยเราจะต้องเขียนตัวเลขอะไรคะเด็ก
1: ๆ
0: ตัวเลขไทยเก่งมากซึ่งตัวเลขไทยเนี่ยครูแหม่มก็ได้นำมาไว้ในลูกกวาดที่อยู่ด้านล่างแล้วเดี๋ยวครูแหม่มจะขอตัวแทนกลุ่มละ2คนมาจับคู่ตัวเลขไทยที่เป็นลูกกวาดนะคะแล้วนำไปติดที่บนขวดโหลให้สมบูรณ์นะคะเอาละค่ะกลุ่มที่1ขอตัวแทน2คนค่ะกิจกรรมนี้นะคะตัวแทนคนนี้ออกมาก่อนค่ะเดี๋ยวกิจกรรมหน้าเดี๋ยวเราค่อยหาตัวแทนคนต่อไปได้ค่ะมาค่ะ2คนค่ะใครก็ได้ค่ะลูกกลุ่มที่2ตกลงกันไว้เลยนะคะใครจะออกมากลุ่มอื่นๆกลุ่มที่2 2คนค่ะกลุ่มที่2กลุ่มที่3 2คนค่ะเด็กๆที่ครูแหม่มขอตัวแทนมาเด็กๆไม่ต้องเสียใจไม่ต้องน้อยใจเลยที่ว่าตอนกิจกรรมนี้ในรายวิชานี้เราไม่ได้เป็นตัวแทนแต่ไม่เป็นไรค่ะเด็กๆในรายวิชาหน้าหรือว่าชั่วโมงหน้าเนี่ยเด็กๆค่อยออกมาเป็นตัวแทนนะคะอย่าน้อยใจนะคะเอาละค่ะกลุ่มที่4ค่ะขอ2คนค่ะและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ขอ2คนค่ะนี่มาแล้วตัวแทนมาแล้วขอเสียงประมือให้ตัวแทนของเราด้วยค่ะให้เด็กๆดูตัวเลขไทยที่อยู่ด้านล่างนะคะแล้วให้เด็กๆเลือกนำไปติดให้สัมพันธ์กับตัวเลขฮินดูอาหรับิกนะคะที่อยู่ด้านบนของขวดโหลนะคะเด็กๆที่อยู่ในห้องถึงแม้ว่าเราไม่ได้เป็นตัวแทนออกมาแต่เรามีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของตัวแทนของเพื่อนนะคะที่ออกมาว่าเพื่อนติดถูกต้องหรือไม่ถ้าไม่ถูกต้องต้องรีบยกมือบอกครูแหม่มนะคะพร้อมไม่พร้อม
1: พร้อม
0: เพื่อนๆปลายทางพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตัวแทนคนแรกค่ะตัวแรกค่ะไปติดที่ขวดโหลได้เลยค่ะติดถึงไหมคะถูกต้องไหมคะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนค่ะเก่งมากๆเลยค่ะกลับเข้าไปนั่งได้เลยค่ะคนที่สองค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้เพื่อนค่ะต่อไปค่ะอันนี้ต้องเป็นหมายเลขอะไรคะ

0: ถูกต้องไหมคะใครคิดว่าถูกต้องยกมือปรบมือให้เพื่อนค่ะต่อไปค่ะหมายเลขนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะกลับไปนั่งได้เลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆหมายเลขนี้ถูกต้องไหมคะชยากรถูกต้องไหมคะถูกต้องประมือให้เพื่อนค่ะต่อไปค่ะตรงไหนเอ่ยหมายเลขนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องประมือให้เพื่อนค่ะต่อไปค่ะหมายเลขนี้คือหมายเลขอะไรคะหมายเลขอะไรคะเด็กๆหมายเลข6เพื่อนๆติดถูกต้องไหมคะถูกต้องเอาประมือให้เพื่อนค่ะต่อไปค่ะหมายเลขนี้คือหมายเลข7ถูกต้องนะคะเก่งมากๆเลยค่ะประมือให้เพื่อนค่ะหมายเลขนี้คือหมายเลข8ประมือให้เพื่อนค่ะและสุดท้ายนี่ไม่ต้องเลือกแล้วนะคะหมายเลขอะไรคะหมายเลขอะไรคะหมายเลขอะไรคะหมายเลขนี้คือหมายเลข9ค่ะปรบมือให้ธัญรัตน์นะคะตัวแทนคนสุดท้ายของเรานะคะเอาละค่ะเด็กๆเราได้ทบทวนในเรื่องของพยัญชนะและตัวเลขไทยไปเรียบร้อยแล้วนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะของเด็กๆที่อยู่ทั้งต้นทางและปลายทางก็คือกิจกรรมในใบงานที่1เรื่องพยัญชนะไทยและใบงานที่2เรื่องตัวเลขไทยนะคะระหว่างนี้นะคะให้เด็กๆหยิบแบบฝึกหัดนะคะในรายวิชาภาษาไทยขึ้นมาเลยค่ะเด็กๆเด็กๆปลายทางหยิบขึ้นมาด้วยนะคะเล่มสีเขียวค่ะและให้เด็กๆเปิดไปที่ใบงานที่1นะคะใบงานที่1จะอยู่ที่หน้า2ค่ะเวลาเราดูเลขที่หน้านะคะให้เด็กๆดูตัวเลขด้านบนที่มุมกระดาษนะคะหน้าที่2ค่ะเด็กๆจะเห็นใบงานพยัญชนะนะคะก็คือใบงานที่1ต่อไปใบงานที่2นะคะก็คือใบงานตัวเลขไทยนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เด็กๆนะคะจะเขียนเด็กๆต้องรู้จักบรรทัด5เส้นก่อนเอาละค่ะเด็กๆหันมามองครูแหม่มค่ะหันมามองครูแหม่มค่ะเด็กๆเด็กๆดูนะคะบรรทัด5เส้นเส้นด้านบนเราจะเรียกว่าเส้นหลักเส้นด้านล่างเราจะเรียกว่าเส้นฐานซึ่งบรรทัด5เส้นนี้จะมีทั้งหมด4ส่วนนะคะส่วนด้านบนสุดเราจะเรียกว่าส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3และส่วนที่4เวลาเราเขียนหรือว่าคัดลายมือเนี่ยเราก็จะเขียนไปตามเส้นบางตัวบางพยัญชนะนะคะหัวอาจจะอยู่ส่วนที่1บางตัวหัวอาจจะอยู่ส่วนที่2บางตัวหัวจะอยู่ส่วนที่4นะคะเด็กๆก็จะต้องเขียนและคัดลายมือให้ถูกต้องตามหลักด้วยนะคะเอาละค่ะให้เด็กๆปฏิบัติกิจกรรมนะคะในใบงานที่1ได้เลยค่ะค่อยๆเขียนทีละตัวนะคะซึ่งในระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะสาธิตวิธีการเขียนนะคะให้กับเด็กๆดูด้วยนะคะเด็กๆสามารถเขียนลงในใบงานได้เลยค่ะตัวแรกนะคะเด็กๆพยัญชนะไทยของเราตัวแรกก็คือตัวกอใช่ไหมคะตัวกอของเรานะคะเราจะเริ่มที่เส้นฐานด้านล่างนะคะแล้วก็ไล่ขึ้นมาเลยกอไก่เป็นพยัญชนะที่ไม่มีหัวทำโค้งปากไก่ที่ส่วนที่1นะคะแบบนี้คือตัวกอนะคะเด็กๆเขียนได้เลยค่ะต่อไปนะคะตัวที่2หรือพยัญชนะที่มีหัว2ชั้นก็คือตัวขอเราจะเขียนหัวที่ส่วนที่1นะคะนี่เป็นแบบนี้แล้วก็โค้งไปแบบนี้นะคะหัวจะอยู่ส่วนที่1และหลังคาขอไข่ของเราก็จะอยู่ส่วนที่1นะคะต่อไปค่ะเด็กๆพยัญชนะที่มีหัวอยู่ส่วนที่2บ้างหัวอยู่ส่วนที่2คือส่วนนี้เด็กๆคิดว่ามีตัวอะไรบ้าง
1: ขอขวด
0: ขอขวดมีตัวอะไรบ้างคะขอขวดดูตัวคอควายของครูแหม่มนะคะนี่เวลาเราเขียนคอควายหัวจะอยู่ส่วนที่2แบบนี้นี่คือตัวคอควายเวลา

0: เด็กๆเขียนลงในแบบฝึกหัดของเราเด็กๆต้องเขียนเรียงตามพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวให้ถูกนะคะเป็นการทบทวนต่อไปตัวจอจานบ้างหัวอยู่ส่วนที่2นี่จอจานของครูแหม่มนะคะต่อไปค่ะหัวอยู่ส่วนที่2มีตัวอะไรอีกคะเด็กๆมีอะไรบ้างนะที่หัวอยู่ส่วนที่2ออ่างเด็กๆคะออ่างเนี่ยเขาจะพิเศษกว่าตัวอื่นเพราะด้านล่างของเขาจะโค้งมนแบบนี้นี่คือตัวออ่างออ่างนะคะเด็กๆต่อไปหัวอยู่ส่วนที่1บ้างมีตัวอะไรบ้างคะหัวอยู่ส่วนที่1อยู่ด้านบนสุดเลยบอใบไม้ปอปลาบอใบไม้นี่บอใบไม้นะคะต่อไปถ้าเป็นปอปลาเราก็จะทำเส้นหางขึ้นไปอีกนะคะแต่ว่าหางเนี่ยจะต้องไม่เกิน2ส่วนของด้านบนนะคะเด็กๆนี่ต่อไปค่ะเด็กๆยอยักษ์บ้างยอยักษ์นะคะยอยักษ์เราจะเขียนแบบนี้หัวอยู่ส่วนที่1โค้งอยู่ส่วนที่2ตรงกลางนะคะนี่ยอยักษ์ต่อไปหัวอยู่ส่วนที่4ด้านล่างมีตัวอะไรบ้างคะหัวอยู่ส่วนที่4ด้านล่างใครตอบดีมีรางวัล
1: มอม้าค่ะ
0: มอม้าหัวอยู่ส่วนไหนคะมอม้าเวลาเริ่มต้นเราจะเขียนหัวเริ่มที่ไหนคะหัวส่วนที่หนึ่งรอเรือสอเสือวอแหวนดูนะคะรอเรือสอเสือวอแหวนนี่รอสอเสือวอแหวนเอาละค่ะนี่คือพยัญชนะไทยของเรานะคะระหว่างนี้เด็กๆก็เขียนนะคะคัดลายมือลงในใบงานของตนเองนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆดูตัวเลขไทยนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยเขียนอย่างไรบ้างนะคะเด็กๆเขียนพยัญชนะไทยได้เลยค่ะเขียนให้เสร็จก่อนนะคะเอาละค่ะเด็กๆเขียนถึงไหนแล้วคะเวลาเราเขียนใช่ไหมคะเด็กๆในคำสั่งของเราในคำชี้แจงของเราให้เขียนด้วยลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดเพราะฉะนั้นเวลาที่เด็กๆเนี่ยเขียนในใบงานใช่ไหมคะเด็กๆก็จะต้องเขียนให้สวยงามตั้งใจนะคะเด็กๆคะครูแหม่มว่าต้องมีเด็กๆบางคนเข้าใจผิดแน่เลยเด็กๆดูนะคะครูแหม่มให้เขียนพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวแบบนี้นะคะเด็กๆปลายทางดูด้วยนะคะที่ครูแหม่มเขียนก็คือให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะคะนี่ค่ะเด็กๆที่เพื่อนเขียนนะคะก็คือเขียนกอกายตรงจุดที่ครูแหม่มมีภาพดินสอไว้นะคะก็คือ1ตัวต่อไปตัวขอไข่ต่อไปตัวขอขวดไล่ไปอย่างนี้นะคะให้เสร็จสิ้นทั้ง44ตัวนะคะเด็กๆนี่บางคนเขียนผิดไม่เป็นไรค่ะลบใหม่ได้นะคะเดี๋ยวเราเขียนใหม่นะคะถูกต้องค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวนี้หนูลบใหม่นะคะแล้วเขียนกอไก่ขอไข่ขอขวดนะคะอันนี้ลบออกแล้วเขียนใหม่ค่ะพยัญชนะไทย4กอไก่คอไข่คอขวดคอควายคอคนไล่ไปแบบนี้นะคะ

มีหางลงมาด้านล่างใช่ไหมคะเด็กๆก็จะต้องเขียนลงมาให้ถึงเส้นฐานด้านล่างแล้วก็ลงมาอีกนะคะแล้วก็ค่อยตวัดหางเข้าไปนะคะอันนี้ลบออกค่ะอันนี้ผิดค่ะ

สำหรับตัวเลขไทยนะคะเด็กๆ เดี๋ยวครูแหม่มจะเขียนตัวอย่างของตัวเลขไทยในแบ่งงานที่2นะคะหน้าที่3ให้เด็กๆดูเป็นตัวอย่างก่อนนะคะเลข0นะคะตัวแรกเลข0เวลาเราเขียนตัวเลขไทยนะคะเราจะใช้เพียงแค่3ส่วนเท่านั้นก็คือส่วนที่2ส่วนที่3และส่วนที่4นะคะเริ่มที่เลข0ก่อนเลยนี่คือเลข0นะคะต่อไปเลข1ค่ะเลข1นะคะเลข2เลข3เวลาเขียนเลข3หยักตรงกลางของเลข3จะต้องมาอยู่ที่เส้นฐานนะคะเด็กๆนี่เลข3เลข4นี่เลข4ของครูแมปนะคะต่อไปเลข5ค่ะนี่เลข5ต่อไปเลข6นะคะเลข6ต่อไปเลข7ค่ะเลข7เนี่ยจะเขียนแตกต่างจากเลข3นะคะก็คือหยักของเขาจะไม่ลงมาถึงเส้นฐานเลข8และสุดท้ายเลข9ตัวเลขทั้ง10ตัวนะคะตัวเลขไทยนะคะเด็กๆค่อยๆคัดนะคะขอแบบลายมือลายมือที่บ่งบอกถึงตัวเรานะคะถ้าใครมาเห็นถ้าลายมือสวยนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยก็จะมีแต่คนชมเรานะคะเด็กๆเขียนให้สวยเต็มสุดความสามารถที่เรามีนะคะสู้ๆนะคะทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางเลยนะคะค่อยๆเขียนไม่ต้องรีบนะคะเขียนแบบด้วยความตั้งใจนะคะเวลาจับดินสอนะคะครูขอยืมดินสอหน่อยค่ะเวลาจับดินสอนะคะเด็กๆต้องจับแบบนี้นะคะ2มือแบบนี้นะคะอีก3มือนำมารองแบบนี้นะคะเด็กๆสังเกตวิธีการจับดินสอของตัวเองด้วยนะคะว่าจับดินสอถูกต้องหรือเปล่าบางคนอาจจะจับดินสอยังไม่ถูกนะคะไม่เป็นไรเราค่อยๆปรับไปบางคนบอกครูแหม่มว่าคุณแหม่มคะหนูจับดินสอแบบที่คุณแหม่มจับเนี่ยเขียนไม่ถนัดเขียนไม่สวยเลยค่ะไม่เป็นไรเราจับให้ถูกก่อนแล้วเราก็ค่อยปรับวิธีการที่เราเขียนไปนะคะเด็กๆจับแบบนี้ค่ะน้องจับแบบนี้

ไว้ข้างล่างค่ะ3นิ้วไว้ข้างล่างถูกต้องค่ะน้องยังจับดินสอผิดอยู่ค่ะจับดินสอให้ถูกค่ะใช่มีเพื่อนเขียนเสร็จแล้วนะคะเด็กๆออ่างกับฮอนกฮูกเมื่อสักครู่นี้ที่คุณแหม่มเขียนตัวอย่างไปนะคะเด็กๆอย่าลืมตรงช่วงท้ายด้านล่างของเขานะคะจะมีลักษณะ

ค้งมนแบบนี้นะคะไม่เป็นเส้นตรงเหมือนกับตัวอื่นๆเช่นตัวขอไข่หรือว่าตัวขอขวดนะคะเด็กๆปลายทางสังเกตของตัวเองด้วยนะคะว่าเขียนถูกต้องหรือเปล่าเขียนเสร็จแล้วหรอคะไหนครูแหม่มขอดูหน่อยค่ะ

นี่ชอช้างต้องเขียนแบบนี้เด็กๆอย่าลืมตัวขอไข่ขอขวดชอช้างซอโซ่หัวจะอยู่ส่วนที่หนึ่งพร้อมกับโค้งหลังคาก็ต้องอยู่ส่วนนะคะชอช้างแบบนี้ค่ะส่วนที่หนึ่งมาแบบนี้เดี๋ยวแก้ไขนะคะตัวนี้ด้วยนะคะแล้ววิธีการสำคัญถ้าเด็กๆอยากให้การคั้นลายมือของตัวเองนะคะสวยงามดินสอเป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะที่จะทำให้ลายมือเราสวยงามถ้าดินสอเราแหลมลายมือก็จะสวยตัวอักษรก็จะสวยนะคะแต่ว่าถ้าดินสอเด็กๆกุดเนี่ยก็อาจจะทำให้การคั้นลายมือของเรานะคะไม่สวยงามได้ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเรียนในรายวิชาภาษาไทยหรือว่าเรียนวิชาอื่นๆนะคะเด็กๆอย่าลืมเหลาดินสอให้แหลมนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรมต่างๆด้วยค่ะถูกต้องค่ะตัวนี้แก้ตัวนี้ด้วยค่ะตัวนี้ด้วยค่ะหัวจะอยู่ช่องแรกนะคะยืมเพื่อนที่อยู่ด้านหน้าค่ะเอาละค่ะเด็กๆมีคนไหนที่เสร็จแล้วบ้างคะเสร็จแล้วกี่คนไหนยกตัวอย่างให้คุณแหม่มดูสิคะเวลาเด็กๆจะยกมือใช่ไหมคะไม่ต้องอายเราต้องมีความมั่นใจใช่ไหมคะเวลายกมือยกให้สุดแขนแบบนี้เลยไหนใครเสร็จแล้วบ้างยกมือค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณแหม่มขอเดินไปดูหน่อยนะคะเขียนถูกต้องหรือเปล่าตัวเลขเสร็จแล้วด้วยตัวออ่างกับตัวฮอนงฮู้ตรงด้านท้ายด้านล่างจะโค้งค่ะเป็นมนแบบนี้แต่ถ้าเป็นตัวชอช้างซอโซ่ขอไข่ด้านล่างจะตรงแบบนี้ค่ะเด็กๆลายมือยังไม่สวยไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าขอให้เขียนให้ถูกต้องตามหลักนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยเขียนอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆฝึกกันไปค่ะอันนี้เดี๋ยวลบแก้ตัวนี้ก่อนนะคะมีเด็กปลายทางคนไหนทำเสร็จแล้วบ้างคะยกมือให้คุณครูในห้องดูได้เลยนะคะคุณครูจะได้เข้าไปตรวจนะคะแก้ไขเสร็จแล้วหรอคะเดี๋ยวคุณแหม่มเดินไปดูนะคะเอาละค่ะเด็กๆถ้ายังทำไม่เสร็จไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะทำในชั่วโมงที่เราว่างนะคะหรือว่าทำเป็นการบ้านได้นะคะตอนนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆนะคะมาดูผลงานของครูแหม่มมาดูผลงานของครูแหม่มว่าเป็นอย่างไรนะคะพร้อมหรือยังคะเด็กๆเด็กๆวางดินสอค่ะวางดินสอนะคะเดี๋ยวมาดูใบงานนะคะที่ครูแหม่มเขียนมานะคะนี่เวลาเราเขียนพยัญชนะไทยนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะให้เด็กๆดูไว้นะคะเดี๋ยวครูแหม่มจะนำพยัญชนะไทยที่ครูแหม่มเขียนนะคะติดลงไปในห้องของเด็กๆนะคะเพื่อที่เด็กๆจะได้นำไปเขียนได้อย่างถูกต้องนะคะนี่คือตัวเลขนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนในเรื่องของพยัญชนะไทยไปแล้วพยัญชนะไทยมีทั้งหมดกี่ตัวคะ เด็กๆวางดินสอค่ะหมดเวลาทำกิจกรรมแล้วค่ะมีทั้งหมดกี่ตัวคะ44ตัวนะคะรวมทั้งตัวเลขไทยเด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการอ่านหรือว่าการเขียนนะคะเด็กๆอย่าลืมนำไปใช้นะคะในชีวิตประจำวันด้วยนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของคงรูปไว้ไม่เปลี่ยนแปลงสระคงรูปนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่1เรื่องสระคงรูปใบงานที่3เรื่องเขียนคำที่ประสมสระคงรูปใบงานและใบความรู้สำรวจได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของพยัญชนะและตัวเลขไทยนะคะขอฝากเด็กๆให้กลับไปทบทวนฝึกออกเสียงฝึกเขียน

ให้ถูกต้องด้วยนะคะเพราะว่าพยัญชนะไทยและตัวเลขไทยเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาภาษาไทยรวมทั้งวิชาอื่นๆนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่แม่นหรือว่ายังไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องของพยัญชนะไทยนะคะก็อาจจะมีปัญหาในการเรียนในรายวิชาภาษาไทยในคาบต่อๆไปรวมถึงวิชาอื่นด้วยเอาละค่ะวันนี้ครูแหม่มต้องขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนเอิ้นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อแท้จริงคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจชอบเอาเศษอาหารที่เลือดจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเองอยู่โยโย่เพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารอย่างว่าแล้วนะพอนกมาขี้นกก็มาทั้งเศษอาหารทั้งขี้นกวัดซอกปลอกนี่ส่งกลิ่นเหม็นเกลื่อนออกรบกวนเพื่อนบ้านที่อยู่แค่แล้วยังมีไรจากนกพิราบที่อาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้เพื่อนบ้านสุดทนเลยไปยืนหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ. 2535จึงมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดให้อาหารนกพิราบแล้วให้ทำความสะอาดเก็บกวาดมูลสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารเดี๋ยวเล่นผ่านลู่ล่าตามพื้นริมรั้วและฝ้าผนังรอบรั้วต่างๆเซตินีนางนกแก้วมาคิดได้ว่าคำสั่งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นคำสั่งที่ผู้อำนวยการเขตไม่มีอำนาจท่านออกคำสั่งพันนี้มาได้ปรือโดคำสั่งท่านนู่ต้องไปห้ามการทำพิษเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนไม่ใช่เออเราเกี่ยวไรกับฉันลาวเรานางนกแก้วเห็นว่าทำพันนี้ไม่ทกเลยนำคดีมาฟ้องศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกค้างและมีคอนนกฮอกถึง7อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคอนจำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินข้าวออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมถึงขี้นกได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจึงเป็นเหตุรำคาญแล้วผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งไม่ให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุใดไม่ว่าการกระทำนั้นจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535เพราะฉะนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุติอาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบแล้วพิพากษายกฟ้อง
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา8:30 น.ถึงเวลา14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th รองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนรอยสักศิลปะหรือตราบาปอนาคตทางราชการ นายชาตรีได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจและเป็นผู้ผ่านการสอบข้อเขียนรวมทั้งได้ผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งในขั้นการวิ่งและว่ายน้ำแล้วแต่ไม่ผ่านการตรวจร่างกายเนื่องจากรอยสักบริเวณแผ่นหลังมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียดอันเป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจนายชาตรีจึงไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เมื่อประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกปรากฏว่าไม่มีรายชื่อนายชาตรีเป็นผู้ได้รับคัดเลือกนายชาตรีจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6แต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งที่ไม่ผ่านการสัมภาษณ์ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงตามบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับภาพถ่ายรอยสักของนายชาตรีปรากฏว่านายชาตรีมีรอยสักรูปค้างคาวสีดำขนาด 3x3 นิ้วที่บริเวณกลางแผ่นหลังในแนวระดับหัวไหล่และนายชาตรีก็ไม่ได้แสดงพยานหลักฐานอื่นใดเพื่อพิสูจน์ว่าในวันตรวจร่างกายและวันสอบสัมภาษณ์รอยสักบริเวณกลางหลังของนายชาตรีได้ถูกลบจนแลดูไม่น่าเกลียดจึงเชื่อว่าในวันสอบสัมภาษณ์รอยสักดังกล่าวมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียดอันเป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจอย่างไรก็ตามหาก

0: ปรากฏต่อมาภายหลังว่านายชาตรีได้ดำเนินการรักษาหรือแก้ไขจนกระทั่งรอยสักไม่มีสภาพอันเข้าลักษณะต้องห้ามนายชาตรีก็ย่อมมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกใหม่เป็นข้าราชการตำรวจตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจได้ดังนั้นการที่มีมติให้นายชาตรีไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ตามที่ปรากฏในบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายและเมื่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6มีคำสั่งยกอุทธรณ์ผลการสอบสัมภาษณ์ของนายชาตรีโดยยืนยันตามความเห็นของอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์คำสั่งดังกล่าวของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกันพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้พบกับคุณครูพานุพัฒน์บุตรดีชัยหรือคุณครูแบงค์นั่นเองครับสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับขอนำเสนอเรื่องเรามองเห็นวัตถุได้อย่างไรในตอนที่1นั่นเองครับก่อนอื่นเลยนะครับในวันนี้เนี่ยคุณครูมีวิดีทัศน์มาให้นักเรียนได้รับชมไปพร้อมๆกันด้วยนะครับทั้งนักเรียนปลายทางนักเรียนต้นทางนะครับเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็สังเกตว่าวิดีทัศน์ที่คุณครูให้ดูไปนั้นเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับเด็กๆพร้อมกันไหมครับ
3: พร
2: ้อมกันไหมครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามารับชมวิดีทัศน์ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับเริ่มเล่นเลย

ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวิดิทัศน์นี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับสื่อวิดิทัศน์เพื่อใช้ในการศึกษานะครับจากพิซซ่าเบย์นั่นเองนะครับดูจบกันไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับช่วยตอบคำถามกับคุณครูนะครับคำถามแรกถามว่าสถานที่ในวิดิทัศน์เป็นสถานที่ใดโอ้แสดงว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยอยากตอบมากเลยใช่ไหมครับอ่ะถ้างั้นทุกคนในห้องตอบพร้อมกันว่าแสดงว่าสถานที่ในวิดิทัศน์คือถ้ำนั่นเองนะครับอ่ะเด็กๆปลายทางตอบเหมือนกับเพื่อนต้นทางไหมครับโอ้เก่งมากเลยนะครับถูกต้องเลยนะครับสถานที่ในวิดิทัศน์นะครับก็คือถ้ำนั่นเองนะครับเอาล่ะไปต่อข้อต่อไป

0: ครับข้อที่2วิดิทัศน์นั้นนักเรียนสามารถมองเห็นอะไรได้บ้างครับโอ้อยากตอบกันหลายคนเลยอ่ะคุณครูขอตัวแทนกลุ่ม1ก่อนละกันขอตัวแทน1คนครับ
1: แม่น้ำ
0: โอ้เห็นแม่น้ำอ่ะกลุ่ม2บ้างเห็นอะไรอีกลูก
1: เห็นก้อนห
0: ินมีก้อนหินกลุ่ม3บ้างลูกจักรพรรดิ
2: เห็นถ้ำครับ
0: เห็นถ้ำอ๋อถ้ำเราเจออยู่แล้วนะครับเด็กๆอ่ะมีคำตอบอื่นๆอีกไหมครับเดี๋ยวให้กลุ่ม5อ่ะตอบ5ลองตอบสิ
3: ต้นไม้ครับ
0: อ๋อเห็นต้นไม้ด้วยนะครับเอาล่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับมีความคิดเห็นกับเพื่อนๆในห้องต้นทางอย่างไรบ้างครับก็น่าจะมีคำตอบที่ทั้งเหมือนแล้วก็แตกต่างกันนะครับแต่ว่าเท่าที่เราได้ดูมานะครับในวิดิทัศน์ที่เป็นถ้ำเนี่ยเราก็จะเจอแม่น้ำเจอก้อนหินเจอต้นไม้ที่อยู่นอกถ้ำใช่ไหมครับแล้วก็ไปพบเจอถ้ำใช่ไหมครับลูกถูกต้องนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในถ้ำก็ยังมีสิ่งอื่นๆอีกมากมายนะครับมากกว่าที่เราพูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเอาล่ะไปต่อข้อต่อไปครับข้อที่3นักเรียนคิดว่าถ้านักเรียนเดินลึกเข้าไปในถ้ำนักเรียนจะมองเห็นสิ่งต่างๆได้หรือไม่อย่างไรใครอยากตอบคำถามข้อนี้ครับให้กลุ่มหนึ่งนะครับตอบครับหยิบไมค์เลยเดี๋ยวครูทวนคำถามอีกครั้งนะครับนักเรียนคิดว่าถ้านักเรียนเดินลึกเข้าไปในถ้ำนักเรียนจะมองเห็นสิ่งต่างๆได้หรือไม่อย่างไรตอบเลยครับ
3: ไม่เห็นค่ะเพราะว่ามืดค่ะ
0: อ๋อถ้าเรายิ่งเดินลึกเข้าไปในถ้ำเราก็น่าจะมองไม่เห็นอะไรใช่ไหมครับเด็กๆคนอื่นมีความเห็นอื่นๆไหมครับเดี๋ยวให้สโลชาตอบสิหยิบไมค์เลยลูก
4: บางถ
0: ้
4: ำก็สว
0: ่
4: าง
0: อ๋อบางถ้ำก็อาจจะสว่างเนาะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับมีความคิดเห็นกับเพื่อนต้นทางอย่างไรครับโอ้ก็อาจจะมีทั้งเหมือนนะครับก็อย่างเช่นว่าถ้าเราเดินลึกเข้าไปในถ้ำถ้าถ้ำเป็นถ้ำปิดนะครับมันก็อาจจะมืดเนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เจอถ้ำที่มันสว่างมีรูลอดลงมาอะไรอย่างนี้เราก็สามารถมองเห็นแสงสว่างจากภายในถ้ำได้เช่นเดียวกันนะครับข้อสุดท้ายนะครับนักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดเราจึงมองเห็นและมองไม่เห็นสิ่งต่างๆภายในถ้ำไหนอยากใครอยากตอบข้อนี้ครับนั่นแหละนี่นะครับยิบไม้ได้เลยลูกเดี๋ยวทวนคำถามให้อีกรอบหนึ่งนะครับนักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดเราจึงมองเห็นและมองไม่เห็นสิ่งต่างๆภายในถ้ำในข้อนี้เราต้องตอบเป็น2กรณีนะลูกกรณีที่เรามองเห็นก่อนเพราะเหตุใดลูกเพราะว่ามีอะไรเข้าไปในถ้ำครับ
3: อาจจะเป็นรูเล็กๆภายในถ้ำและก็มีแสงค่ะ
0: อ๋ออาจจะเป็นรูเล็กๆภายในถ้ำแล้วก็มีแสงเนี่ยสามารถเข้าไปได้ใช่ไหมครับโอเคแล้วถ้ามองไม่เห็นล่ะลูกก็จะไม่มีรูเป็นถ้ำปิดสนิทเลยใช่ไหมเข้าไปนี่มืดตื้อๆมองไม่เห็นอะไรใช่ไหมครับโอเคครับขอบคุณมากครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับมีความคิดเห็นในข้อนี้ว่าอย่างไรบ้างครับนะครับก็จะมีทั้งบอกว่ามองเห็นแล้วก็มองไม่เห็นด้วยเช่นกันนะครับก็นักเรียนลองยกตัวอย่างนะครับเหตุผลมาได้เลยนะครับเอาละเราจบจากคำถามนี้แล้วนะครับเรามาดูหาคำตอบจากกิจกรรมที่1เรามองเห็นวัตถุได้อย่างไรนะครับในวันนี้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ให้นักเรียนสังเกตและบันทึกการมองเห็นสิ่งต่างๆอย่างตรงไปตรงมาคุณครูแบงค์ขอทบทวนก่อนว่าการสังเกตเนี่ยนะครับเราใช้อะไรในการสังเกตลูกมีคนอยากตอบตอบเลยลูก
1: ต
0: ามีใช้ตาในการสังเกตมีใช้อะไรบ้างครับกลุ่ม5
5: ในการแตะผนังถ้ำค่ะ
0: อ๋อใช้มือในการลองแตะผนังถ้ำกลุ่ม4ครับ
6: ใช้เท้าในการเด
0: ิน
6: คร
0: ับ
6: อ๋อ
0: ใช้เท้าในการเดินมีคำตอบอื่นอีกไหมครับเมื่อกี้เหมือนกลุ่ม3ยกมือใช่ไหมชินภัทรหยิบไมค์เลยลูกลองตอบดูซิข้อนี้มีใช้อะไรอีกลูกใช้ตาใช้มือใช้เท้าใช้อะไรได้อีกครับ ช้จมูกในการทำอะไรลูก
5: ดมกลิ่น
0: อ๋อใช้จมูกในการดมกลิ่นนะครับโอเคจริงๆแล้วการสังเกตนะครับที่ครูบอกไปนะครับการสังเกตก็คือเป็นการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5นะครับไม่ว่าจะเป็นตาใช้หูจมูกปากแล้วก็การที่บอกว่าบันทึกการมองเห็นสิ่งต่างๆอย่างตรงไปตรงมาเด็กคิดว่ามันจะต้องเป็นอย่างไรครับลูกเนี่ยมีใครรู้ความหมายคำนี้ไหมคำว่าบันทึกการมองเห็นสิ่งต่างๆอย่างตรงไปตรงมาหมายความว่าเป็นการที่เราแบบว่าสังเกตแล้วเราก็ต้องบันทึกสิ่งที่เราสังเกตนั้นอย่างตรงไปตรงมาโดยที่ไม่มีการเสริมข้อมูลอื่นๆเพิ่มขึ้นมาหมายความว่านักเรียนมองเห็นอะไรก็บอกครูอย่างนั้นนั่นเองนะครับเอาล่ะวันนี้เนี่ยกิจกรรมที่1วันนี้ใช้ใบกิจกรรมในหน้าที่3ให้นักเรียนทุกคนนะครับหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยครับเปิดไปหน้าที่3นั่นเองครับเด็กๆปลายทางนะครับก็สามารถเตรียมขึ้นมาได้เลยนะครับเด็กๆ เปิดไปหน้าที่3ได้เลยโอเคครับในใบกิจกรรมในหน้าที่3นะครับจะมีอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูสิ่งแรกเลยนะครับวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ในวันนี้นะครับข้อที่1นะครับกล่องทึบนะครับวันนี้เนี่ยเราจะใช้กล่องทึบนะครับที่มีสีดำนะครับแล้วก็ในข้อที่2วัตถุลับจำนวนกี่ชิ้นครับลูกจำนวน6ชิ้นแต่วัตถุลับเนี่ยเรารู้หรือยังว่าวัตถุชิ้นนั้นคืออะไรเรายังไม่รู้ใช่ไหมถ้าไม่งั้นก็จะไม่ใช่วัตถุลับนะครับโอเคต่อไปนะครับเรามาดูที่วิธีทำในวันนี้นะครับเราจะต้องทำกิจกรรมอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวคุณครูนะครับจะพานักเรียนอ่านนะคุณครูอ่านนำนักเรียนอ่านคุณครูอ่านนำนักเรียนอ่านคุณครูจะอ่านนำนะครับให้นักเรียนอ่านตามพร้อมกับชี้ไปด้วยนะเด็กๆเด็กๆจะได้เข้าใจวิธีการทำในวันนี้นั่นเองนะครับให้เด็กๆชี้ไปที่คำว่าวิธีทำก่อนเลยลูกชี้ไว้คำว่าวิธีทำแล้วเลื่อนนิ้วมาที่เลข1ได้เลยครับโอเคนะครับข้อที่1เดี๋ยวอ่านคุณครูอ่านนำนะครับนักเรียนอ่านตามนะครับสังเกตวัตถุลับที่อยู่ในกล่องทึบ
2: สังเกตวัตถุลับที่อย
0: ู่
2: ในกล่องท
0: ึ
2: บ
0: ขออีกหนึ่งรอบนะครับสังเกตวัตถุลับ
2: ส
0: ัง
2: เกตวัตถุลับ
0: ที่อยู่ในกล่องทึบ
2: ที่อยู่ในกล่องท
0: ึ
2: บ
0: ใบละ1ชิ้น
2: ใบละ1ชิ้น
0: ผ่านรูที่เจาะไว้ดังรูปแล้วบันทึกผลการสังเกต
2: แล้วบ
0: ัน
2: ท
0: ึ
2: กผลการสังเกต
0: ตามจริง
2: ตามจริง
0: โดยสังเกต
2: โดยส
0: ัง
2: เกต
0: จนครบ6ชิ้น
2: จนครบ
0: 6
2: ช
0: ิ้
2: น
0: จากนั้น
2: จากน
0: ั้
2: น
0: ร่วมกันพูดคุย
2: ร่วมก
0: ัน
2: พ
0: ู
2: ดคุย
0: เปรียบเทียบการมองเห็น
2: เปรียบเทียบการมองเห็น
0: วัตถุแต่ละชิ้นก็คือวิธีการทำในวันนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวครูจะสรุปย่อๆให้นักเรียนได้ฟังอีก1รอบนะครับเพื่อเป็นการทบทวนไปในตัวเนาะก็คือวันนี้เนี่ยเราทุกคนจะได้สังเกตวัตถุที่อยู่ในกล่องทึบใบละ1ชิ้นโดยสังเกตผ่านรูที่เราเจาะไว้แล้วนะครับโดยที่นักเรียนเนี่ยจะต้องบอกผลตามความจริงนะครับแล้วก็สังเกตเนี่ยจนครบทั้งหมด6ชิ้นเลยนะครับหลังจากนั้นเราค่อยมาพูดคุยร่วมกันว่าสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับเอาละเราจะมาดูกันว่านักเรียนเนี่ยมีความเข้าใจในการทำกิจกรรมมากน้อยเพียงใดนะครับจากคำถามของคุณครูครับคำถามถามว่าในวันนี้นักเรียนต้องสังเกตอะไรครับวัตถุลับในกล่องวัตถุลับในกล่องนักเรียนปลายทางตอบเหมือนกับเพื่อนไหมครับยอดเยี่ยมมากเลยครับในวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องสังเกตอะไรวัตถุที่

0: อยู่ในกล้องทึบนั่นเองนะครับถูกต้องเลยไปต่อนะครับข้อที่2ข้อที่2จะถามว่านักเรียนจะต้องสังเกตวัตถุอย่างไร
1: ใช้ตามอง
0: ใช้ตาในการมอง
1: ใช
0: ้
1: ตามองผ
0: ่
1: านร
0: ูใช้ตามองผ่านรูไหนมีใครอยากตอบคำถามอีกบ้างครับนักเรียนปลายทางล่ะครับไหนลองตอบคำถามข้อนี้ดูสิครับเก่งมากเลยครับเอาล่ะวันนี้เนี่ยเราจะต้องสังเกตวัตถุอย่างไรก็อย่างที่เพื่อนๆต้นทางได้บอกนะครับโดยการใช้ตาเนี่ยในการมองผ่านรูจะมองผ่านรูยังไงเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันครับนี่เลยเราจะต้องแนบตากับช่องของกล่องทึบให้สนิทไม่ให้มีช่องว่างที่แสงจะสามารถเข้าไปได้นั่นเองครับถ้าเกิดว่ามีแสงสามารถเข้าไปได้เนี่ยเราอาจจะทำให้การทดลองของเราเนี่ยผิดพลาดได้นะครับฉะนั้นในวันนี้เนี่ยนักเรียนจะต้องแนบดวงตากับของเราเนี่ยกับกล่องทึบเลยนะครับเอาล่ะไปต่อข้อที่3นะครับเมื่อนักเรียนสังเกตวัตถุแล้วนักเรียนจะได้ทำอะไรต่อไปดานี่หยิบไมค์เลยลูก
2: บันทึกข้อมูลค่ะ
0: อ๋อบันทึกข้อมูลลงในใบงานใช่ไหมครับแล้วนักเรียนต้นทางล่ะครับขอบคุณครับนักเรียนปลายทางล่ะครับถูกต้องนะครับในวันนี้หลังจากที่เราสังเกตวัตถุแล้วนะครับเราจะต้องทำอะไรต่อไปนั้นก็คือบันทึกผลตามการสังเกตวัตถุนั่นเองนะครับก็คือเราจะบันทึกผลลงในไหนครับวันนี้แบบฝึกหัดหรือใบงานของเรานั่นเองนะครับหมดหรือยังนะโอเคข้อสุดท้ายนะครับเมื่อบันทึกผลการสังเกตแล้วนักเรียนจะทำอะไรต่อไปลูกสุดท้ายแล้วกลุ่ม5ครับนั่งพูดคุยร่วมกันใช่ไหมครับมีคำตอบอื่นอีกไหมแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับข้อนี้มีความคิดเห็นว่าอย่างไรครับใช้คำตอบนี้ไหมเรามาดูคำตอบกันนะครับนี่เลยหลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องมาร่วมกันพูดคุยเปรียบเทียบการมองเห็นวัตถุแต่ละชิ้นนั่นเองนะครับแล้วเราจะบันทึกผลลงในใบงานหน้าไหนล่ะนี่เลยครับใบงานในหน้าที่5และ6นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับสามารถเปิดใบงานตามคุณครูได้เลยนะครับนักเรียนเปิดไปที่ใบงานหน้า5ก่อนเลยครับเรามาดูซิว่าหน้าตาใบงานของเราวันนี้เนี่ยเราจะต้องบันทึกอย่างไรบ้างนะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายนะครับให้ฟังโอเคแต่ตอนนี้ให้เรียนเปิดไปที่ใบงานหน้า5ก่อนเลยครับเจอหรือยังนะโอเคนักเรียนต้นทางพร้อมไหมครับนักเรียนในห้องนี้พร้อมไหมครับและนักเรียนปลายทางพร้อมไหมครับพร้อมเหมือนกันนะครับโอเคเรามาดูกันว่าวิธีการบันทึกผลใบงานวันนี้เราจะต้องบันทึกอย่างไรนะครับอันดับแรกเลยนะครับกรอบสีเหลืองตรงนู้นนะครับการสังเกตวัตถุลับในกล่องทึบโดยจะมีวัตถุลับชิ้นที่1นักเรียนชี้วัตถุลับชิ้นที่1ลูกบรรทัดถัดไปก็จะมีช่องสี่เหลี่ยมนะครับ2ช่องช่องแรกบอกว่ามองไม่เห็นและช่องที่2นะครับอีกช่องนึงเขียนว่ามองเห็นโดยวัตถุนั้นคือจุดๆๆๆๆที่มีจุดๆๆๆๆแบบนี้ก็คือเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เติมข้อความลงไปโดยที่เราจะต้องขีดเครื่องหมายอะไรลงไปครับเด็กๆเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องสี่เหลี่ยมที่เลือกนะครับและเขียนชื่อวัตถุที่มองเห็นนั่นหมายความว่าถ้านักเรียนเนี่ยบอกว่าวัตถุนั้นสามารถมองไม่เห็นให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกต้องที่ช่องมองไม่เห็นแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเราส่องไปแล้วเนี่ยเราเจอว่าวัตถุนั้นมีอยู่แล้วก็เขียนว่ามองเห็นทำเครื่องหมายถูกต้องที่ช่องมองเห็นแล้วก็เขียนชื่อวัตถุนั้นด้วยนะครับเด็กๆพอเข้าใจนะครับไหนใครเข้าใจแล้วยกมือโอ้แสดงว่านักเรียนทุกคนเนี่ยมีความเข้าใจในการทำกิจกรรมแล้วนะครับซึ่งเราจะบันทึกผลแบบนี้นะครับจำนวนกี่ชิ้นนะทั้งหมด6ชิ้นนั่นเองนะครับ ชิ้นที่

0: นะครับอยู่สไลด์หน้านี้ชิ้นที่3ครับชิ้นที่4ชิ้นที่5แต่ว่าชิ้นที่5เนี่ยอยู่ในงานหน้าไหนลูกเด็กๆ เปิดถัดไปอีกหนึ่งหน้าครับจะได้ดูซิ ดูซิว่าใบงานในหน้าที่6เหมือนกับใบงานหน้าที่5หรือเปล่าจริงๆแล้วมันก็เหมือนกันนะครับเด็กๆ เหมือนกันเลยเป๊ะๆ เลยเปลี่ยนแค่คำว่าวัตถุชิ้นที่5และวัตถุชิ้นที่เท่าไหร่ลูก6นั่นเองนะครับเก่งมากเลยเมื่อนักเรียนมีความเข้าใจในการบันทึกผลแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกิจกรรมแต่ก่อนที่จะเริ่มไปทำกิจกรรมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากิจกรรมของปลายทางในวันนี้เนี่ยเราจะต้องทำอะไรกันบ้างนะครับคำชี้แจงในการทำกิจกรรมของนักเรียนในข้อที่1วันนี้นะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสังเกตวัตถุที่อยู่ในกล่องทีละชิ้นในกล่องทึบหมายเลข1เรื่อยไปจนครบทั้ง6หมายเลขในข้อที่2นะครับร่วมกันพูดคุยเปรียบเทียบการมองเห็นวัตถุแต่ละชิ้นในข้อที่3นะครับบันทึกผลการสังเกตลงในใบงานหน้าที่5และหน้าที่6นะครับสำหรับคำชี้แจงบทบาทครูปลายทางในการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับข้อที่1เตรียมกล่องทึบที่เจาะรูขนาดเล็กจำนวน6ใบแต่ละกล่องก็จะมีวัตถุลับอยู่1ชิ้นนะครับข้อที่2นะครับให้คุณครูเดินดูและให้คำแนะนำช่วยเหลือนักเรียนในการสังเกตกล่องทึบด้วยนะครับเอาละในห้องนี้พร้อมไหมที่จะไปทำกิจกรรม
1: พร้อม
0: นักเรียนไปทางพร้อมไหมครับโอ้นักเรียนไปทางบอกตื่นเต้นอยากทำกิจกรรมแล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมเนี่ยนะครับคุณครูแบงค์ขอให้นักเรียนทุกคนเก็บแบบฝึกหัดลงก่อนจะได้สะดวกในการทำกิจกรรมครับโอเคเก็บทุกอย่างลงเลยเด็กๆปากกาดินสออ่ะเก็บลงไปก่อนนะครับเก็บลงไปเลยลูกใส่ใต้โต๊ะไว้ก่อนนะอ่ะทีนี้ทุกคนหันหน้ามาปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งโอเคครับแต่กิจกรรมของเราเดี๋ยวคุณครูจะเอากล่องทึบมาแล้วนะครับแต่ว่าก่อนที่คุณครูจะไปนำกล่องมาขอให้นักเรียนทุกคนหลับตาพร้อมกันครับนักเรียนไปทางก็ปฏิบัติไปด้วยนะครับให้ทุกคนหลับตาไปก่อนนะครับเด็กๆห้ามมีใครแอบดูนะเอาละเดี๋ยวครูจะไปเตรียมตัวสักครู่หนึ่งนะครับ

0: โอเคตอนนี้เนี่ยคุณครูได้วางกล่องครบทั้ง6ใบเรียบร้อยครับให้ทุกคนลืมตาได้เลยนะครับโอ้เป็นไงตอนนี้เนี่ยเรามีนะครับกล่องทึบเนี่ยทั้งหมดกี่ใบครับมีประจำกลุ่มนะครับครบ6ใบนะครับโอเคต่อไปกิจกรรมของเรานะครับจะเป็นการเวียนฐานนะครับให้ทุกคนลุกเลยครับทุกคนลุกเลยเข้าแถวเหมือนกับที่เราตั้งแถวได้เลยนะครับตั้งแถวรอเลยเด็กๆตั้งแถวรอตั้งแถวอย่างไรนี่มาต่อทางนี้ลูกมาต่อทางนี้จักรพรรดิหันทางนี้โอเคคนแรกของกลุ่มไหนคนแรกของกลุ่มยกมือคนแรกของกลุ่มมารอที่กล่องเลยลูกคนแรกของกล่องมารอที่หน้ากล่องเลยมารออย่างนี้มาต่อตรงนี้ลูกโอเคมาต่ออย่างนี้ครับมาต่ออย่างนี้โอเคครับไหนคนแรกคนแรกมานี่รอแบบนี้คนต่อไปต่อเพื่อนครับต่อเพื่อนไม่ต้องกอดกันลูกไม่ต้องกอดกัน
1: มันสว่างเฮ้ยมันเหมือนไฟเลย
0: อ่ะลงไปนิดนึงโอเคคนแรกของกลุ่มพร้อมไหมครับวิธีการสังเกตอย่าลืมนะครับเด็กๆใช้ดวงตาแนบไปกับรูที่กล่องนะครับอย่าเพิ่งสังเกตลูกกลุ่ม 4อย่าเพิ่งสังเกตนะรอเพื่อนแป๊บนึงตอนนี้เราน่าจะพร้อมกันแล้วนะครับเด็กๆพร้อมไหมครับ
2: พร้อมคร
0: ับพร้อมไหมครับ
2: พร้อมคร
0: ับ เด็กๆปลายทางนะครับเดี๋ยวเราทำกิจกรรมไปพร้อมกับเพื่อนๆได้เลยนะครับถ้าทุกกลุ่มพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยครับเด็กๆประคองกล่องนิดนึงนะลูกเด็กๆประคองกล่องแล้วก็ส่องลงไปได้เลยเอาตาเนี่ยเข้าไปเลยดูซิว่าเรามองเห็นอะไรภายในกล่องไหมอย่าเพิ่งตอบเพื่อนสิอย่าเพิ่งบอกเพื่อนอย่าเพิ่งบอกเพื่อนเดี๋ยวค่อยไปบอกทีเดียวเข้าใจไหมให้ทุกคนได้ดูนะสังเกตเสร็จแล้วเปลี่ยนเพื่อนครับสังเกตเสร็จแล้วเปลี่ยนเพื่อนหนูไปต่อหลังเพื่อนผัดกันให้ทุกคนได้ดูให้ทุกคนได้สังเกตเปลี่ยนเพื่อนเลยหนูเปลี่ยนเพื่อนไปต่อข้างหลังเพื่อนครับอย่าเพิ่งบอกคุณครูนะอย่าเพิ่งบอกคุณครูให้ทุกคนได้สังเกตดูก่อนต่อแถวไว้เลยต่อแถวไว้พร้อมที่จะเปลี่ยนกลุ่มได้เลยนะครับครบหรือยังกลุ่มนี้กลุ่ม2ลูกมาเข้าแถวครับมาเข้าแถวโอเคมาเข้าแถวพร้อมที่จะเปลี่ยนกลุ่มหรือยังครับค่อยๆเดินกันนะครับเปลี่ยนกลุ่มได้ไปเลยกลุ่ม1มากลุ่ม2กลุ่ม2ไป3 3ไป4กลุ่ม4ไปกลุ่ม5กลุ่ม5ไปโต๊ะตรงนู้นเลยลูกโอเคอย่าเพิ่งสังเกตสิเด็กๆอย่าเพิ่งสังเกตรอเพื่อนก่อนนะชินภัทรพร้อมหรือยังครับคนแรกของกลุ่มไหนคนแรกของกลุ่มยกมือสิโอเคหนูพร้อมไหมครับเด็กๆไปทางพร้อมไหมครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเริ่มสังเกตได้เลยครับทำวิธีการเดิมลูกใช้วิธีการเดิมเสร็จแล้วก็ไปต่อหลังเพื่อนนะครับส่องดูแล้วก็ค่อยไปต่อหลังเพื่อนนะเด็กๆไหนดูซิกลุ่มหมู่มองเห็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยดูซิเสร็จแล้วไปต่อหลังเพื่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้เปลี่ยนกลุ่มเนาะลองดูก่อนว่ามืดไม่มืดลองดูนะเด็กๆทั้งหมด

0: ข้าแถวครับทั้งหมดจับแถวเด็กๆทุกคนปรบมือหนึ่งครั้งทั้งหมดจัดแถวเอ๊ะทำไมกลุ่มนี้ทำไมเหมือนรวมเป็นแถวเดียวเลยเนี่ย ยังแยกกันอยู่เนาะโอเคอ่ะเอามือลงพร้อมที่จะไปกลุ่มต่อไปหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วอ่ะเวียนฐานครับกลุ่มนี้ไปกล่อง4กลุ่มนี้ไปกล่อง5ลูกกลุ่ม3คนไปโต๊ะตรงนู้นเลยกลุ่มนี้มารอกล่องตรงนี้ครับเด็กๆพร้อมไหม
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเริ่มสังเกตได้เลยครับประคองกล่องนิดนึงนะลูกเดี๋ยวกล่องมันจะขยับขยื่นนะเมื่อสังเกตเสร็จแล้วให้เปลี่ยนเพื่อนได้เลยนะครับดูซิมองเห็นอะไรหรือเปล่าเปลี่ยนเพื่อนใครเสร็จแล้วต่อหลังเพื่อนได้เลยนะครับไปต่อหลังเพื่อนเร็วมาคนแรกมาเอาใครคนแรกเนี่ยเอามาสิครับมาสิเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกลุ่มต่อมารอเร็วมารอครบหรือยังทุกคนได้สังเกตครบหรือยังครับกลุ่มไหนยังไม่เสร็จอ๋อเหลือกลุ่มนู้นอยู่ยังไม่เสร็จนะครับทั้งหมดตรงเด็กๆทั้งหมดตรงขอความสงบนิดนึงเอาละเด็กๆสังเกตแล้วเนาะเปลี่ยนกลุ่มครับเด็กๆมากลุ่มปฏิญญามานี่กลุ่ม3ไป4 4ไปกล่อง5ลูกรอก่อนนะอย่าเพิ่งสังเกตนะลูกพร้อมแล้วหรือยังกลุ่มนู้นพร้อมหรือยังกลุ่มดาเนียพร้อมยังกลุ่มดาเนียพร้อมแล้วเด็กๆทุกคนสังเกตได้เลยครับอย่าเล่นอย่าเล่นอย่าเล่น
2: ม
0: ัน
2: หล่นแล้ว
0: อะไรหล่นไปแล้วดูสิไหนครูขอดูหน่อยสิอ๋อไม่ใช่หล่นสิครบ3คนโอเคกลุ่มนี้กลุ่มดาเนียยังไม่ครบพร้อมไหมทุกคนพร้อมแล้วหรือยังครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกลุ่มกันแล้วนะเด็กๆทุกคนเปลี่ยนกลุ่มได้ครับไปรอก่อนอย่าเพิ่งสังเกตนะเด็กๆอย่าเพิ่งสังเกตรอสักครู่พร้อมสังเกตไหมครับ
1: พร
0: ้
1: อม
0: แล้วครับเริ่มสังเกตได้เลยบางคนก็รู้บางอย่างก็รู้บางอย่างก็เด็กๆไม่รู้นะครับเดี๋ยวค่อยไปบอกครูทีเดียวนะมาต่อแถวต่อเพื่อนตรงนี้กลุ่มนี้ครบแล้วกลุ่มนี้ครบยังต่อแถวครับมาต่อแถวเลยเด็กๆปลายทางล่ะครับผลการสังเกตเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวค่อยบอกคุณครูนะกลุ่มด้านนี้สังเกตครบยังเล่งมือนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะได้เปลี่ยนเป็นกล่องสุดท้ายแล้วเด็กๆไม่ต้องพยายามส่องขนาดนั้นนะครับมองไม่เห็นก็คือไม่เห็นนะครับเด็กๆแต่ถ้ามองเห็นก็ค่อยมาบอกครูเนาะทั้งหมดตรงเปลี่ยนกลุ่มครับกลุ่มสุดท้ายไปกล่องสุดท้ายแล้วกล่องสุดท้ายแล้วกลุ่มนี้ล่ะกลุ่มนี้ล่ะกลุ่มนี้ไปไหนเนี่ยสมาชิกอยู่ไหนเนี่ยพร้อมที่จะสังเกตไหมครับ อ่ะขอเสียงหน่อยพร้อมที่จะสังเกตไหมครับ
1: พร้อม
0: แล้วพร้อมแล้วเริ่มสังเกตไปได้เลยครับเปลี่ยนเพื่อนได้เลยให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับ ต่อแถวไว้ลูกต่อแถวไว้ครบทุกกลุ่มยังครับกลุ่มนี้ครบแล้วเหลือ1คนโอเคครบแล้วต่อแถวไว้โอเคครบกลุ่มนู้นล่ะกลุ่มนู้นล่ะรออีกหนึ่งคนครบแล้วนะครับเด็กๆทั้งหมดแถวตรงทีนี้เดี๋ยวคุณครูนะครับจะให้นักเรียนแยกย้ายกลับไปนั่งที่ตนเองนะครับกลับที่ตนเองได้เลยไม่ส่งเสียงนะครับไม่ส่งเสียงทีนี้ให้ทุกคนให้เด็กๆทุกคนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาด้วยเดี๋ยวเราจะบันทึกผลการสังเกตลงไปนะครับกลุ่มไหนที่มีกล่องวางอยู่ให้เลื่อนไปนิดนึงจะได้มีพื้นที่ในการเขียนนะครับถ้าไม่งั้นพวกเราไม่มีที่เขียนแน่เลยหนูวางได้ไหมหนูวางได้โอเคปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งนั่งหลังตรงหันหน้ามาหาคุณครูในตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปบันทึกผลการสังเกตพร้อมๆกันนะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมานะครับเตรียมบันทึกผลได้เลยนะครับเงียบนิดนึงอภิปรายผลการทำกิจกรรมนะครับวัตถุชิ้นที่1คุณครูขอฟังเสียงต้นทางวัตถุชิ้นที่1มองเห็นไหมครับคือกล่องกลุ่มนู้นมองเห็นไหมมองเห็นมองเห็นคืออะไรครับไฟฉายนะครับเฉลยกันสิเด็กๆบอกว่ามองเห็นใช่ไหมถ้างั้นให้นักเรียนนะครับเขียนลงไปว่าวัตถุชิ้นนั้นคืออะไรครับเด็กๆจะต้องติ๊กช่องไหนติ๊กช่องล่างนะครับแล้วก็เขียนไปว่าวัตถุนั้นคือไฟฉายนะครับเด็กๆ เขียนตามได้เลยนะครับเด็กๆปลายทางนะครับก็สามารถบันทึกผลการสังเกตได้เลยนะครับในข้อที่1เสร็จหรือยังครับโอ้ยเรียบร้อยเก่งมากเลยนะครับไปต่อวัตถุชิ้นที่2ของกล่องกลุ่มนี้นะครับกล่องกลุ่มนี้นักเรียนมองเห็นไหมครับ
1: เห็น
0: แล้วมองเห็นเป็นอะไรนะ
1: เป
0: ็
1: นไฟ
0: เป็นอะไรนะหลอดไฟฟ้าใช่ไหมครับนี่เลยเอาเขียนตามเลยครับหนูเขียนได้เลยลูกอย่าลืมทำเครื่องหมายถูกต้องด้วยนะอย่าลืมทำเครื่องหมายถูกต้องตรงนี้ด้วยครับเด็กๆอย่าลืมทำเครื่องหมายถูกต้องให้ครูหน่อยนะโอเคแล้วเด็กๆปลายทางล่ะครับมีความคิดเห็นในวัตถุชิ้นที่2นี้อย่างไรบ้างครับอาจจะเหมือนเพื่อนหรือว่าแตกต่างจากเพื่อนครับทุกคนในห้องเสร็จหรือยังครับโอ้เก่งมากเลยไปต่อเนาะไปต่อข้อต่อไปนะครับไปวัตถุชิ้นที่เท่าไหร
1: ่
0: ชิ้นที่3นะครับมองเห็นไหมเนี่ยกลุ่มนี้กลุ่มนี
1: ้
0: แล้วมองเห็นเป็นอะไรนะอะไรนะโอ้ปรบมือให้กับตนเองทุกคนเลยครับเก่งมากโดยการมองเห็นวัตถุชิ้นนั้นคือเทียนไขนะครับเด็กๆ เขียนตามได้เลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะครับ เหมือนหรือแตกต่างจากเพื่อนเพื่อนต้นทางไหมครับเรียบร้อยนะครับสิ่งที่อยู่ในกล่องใบที่3เนี่ยเทียนไขเดี๋ยวครูให้เวลาอีกสักครู่นะครับเด็กๆอย่าลืมใส่เครื่องหมายถูกต้องให้ครูด้วยนะเด็กๆอย่าลืมนะรอเพื่อนแป๊บนึงรอเพื่อนแป๊บนึงไม่ต้องรีบลูกไม่ต้องรีบเดี๋ยวรอเพื่อนๆก่อนเนาะน่าจะเรียบร้อยทุกกลุ่มกลุ่มที่1เรียบร้อยไหมครับ
1: เรียบร้อยค่ะ
0: กลุ่มที่2เรียบร้อยกลุ่มที่3
1: เรียบร้อย
0: กลุ่ม4และกลุ่ม5
1: เรียบร้อย
0: เรียบร้อยครับไปต่อวัตถุชิ้นที่4หมายเลข4เบอร์นู้นมองเห็นไหม
1: กระเป๋าเร
0: ีย
1: น
0: ต่อเอ๊ะทำไมนักเรียนมองเห็นล่ะ
1: เ
0: ป็
1: นสีเข
0: ีย
1: วส
0: ี
1: ดำสีเทา
0: ขอฟังความคิดเห็นก่อนกลุ่มที่1มองเห็นไหมครับกลุ่มที่2กลุ่ม3กลุ่ม4เห็นกลุ่ม5เอ๊ะเพราะเหตุใดเราถึงมองเห็นนะ
1: มันมี
0: สีขาวนะครับวัตถุลับชิ้นต่อไปนะครับวัตถุลับชิ้นที่4นะครับนักเรียนทุกกลุ่มมองเห็นไหมครับเมื่อเรานะครับใช้ดวงตาแนบไปที่กล่องทึบของเราเนี่ยทำไมถึงมองไม่เห็นครับเพราะว่าเป็นไงครับ
1: แสง
0: ไม่สามารถเข้าไปในกล่องทึบได้ใช่ไหมครับทำให้มองไม่เห็นวัตถุที่อยู่ข้างในนั้นใช่ไหมครับก็เลยยังไม่สามารถระบุได้ว่าวัตถุชิ้นที่4เนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมครับฉะนั้นคุณครูเฉลยเห็นมองไม่เห็นนั่นเองนะครับเด็กๆนักเรียนปลายทางล่ะครับตอบเหมือนกับเพื่อนๆต้นทางไหมครับก็น่าจะมีความคิดเห็นที่ตรงกันนะครับเด็กๆไปต่อครับใบงานในหน้าที่6นะครับต่อกันเลยต่อไปนะครับเป็นวัตถุลับชิ้นที่5กลุ่มที่5นะครับเป็นขนทำนะครับเด็กๆตอบกลุ่มตอบว่ายังไงครับมองเห็นหรือมองไม่เห็น
1: มอง
0: เห็นหรือมองไม่เห็นก็น่าจะมีความคิดที่เหมือนกันทุกคนนะครับก็คือเราไม่สามารถมองเห็นได้ครับเพราะว่าวัตถุข้างในเป็นยังไงครับมองเข้าไปแล้วเนี่ยมันมองไม่เห็นนะครับเพราะมันมืดอยู่นั่นเองนะครับไม่สามารถมองเห็นได้นั่นเองนะครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับตอบไปกับเพื่อนๆไหมครับโอ้เก่งมากเลยครับเอาล่ะต่อไปเป็นวัตถุชิ้นที่6ครับแค่นี้ครับชิ้นสุดท้ายครับวัตถุชิ้นที่6
1: มองไม่เห็นค่ะ
0: ตอบพร้อมกันเลยว่ามองเห็นหรือมองไม่เห็น
1: มองไม่เห็น
0: มองเห็นหรือมองไม่เห็น
1: มองไม่เห
0: ็นชัวร์นะโอเคแสดงว่าในกล่องที่6เนี่ยนักเรียนเนี่ยทำผลการทดลองได้ถูกต้องนะครับก็คือมีการใช้สายตาเนี่ยแนบไปกับกล่องให้ปิดมิดชิดโดยที่แสงไม่สามารถเข้าไปข้างในนั้นได้ทำให้เราระบุวัตถุที่อยู่ในนั้นไม่ได้นั่นเองนะครับในข้อที่6นี้นะครับนักเรียนติ๊กว่ามองไม่เห็นนั่นเองครับทำเครื่องหมายถูกต้องได้เลยครับกลุ่มนี้เสร็จได้ยังครับกลุ่มนี้กลุ่มที่3อย่าลืมทำเครื่องหมายถูกต้องให้ครูด้วยนะมองไม่เห็นนะครับโอเคทีนี้เด็กๆสงสัยกันไหมว่าเอ๊ะแล้วไอ้วัตถุที่มันอยู่ในกล่องเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันดีไหมให้ตัวแทนเดี๋ยวให้ตัวแทนนะครับให้ตัวแทนกลุ่มที่เป็นหัวแถวจับกล่องไว้เลยลูกจับกล่องไว้จับกล่องไว
1: ้
0: ตัวแทนที่เป็นหัวแถวลูกไหนใครบ้างยกมือซิโอเคจับกล่องได้เลยครับจับกล่องได้เลยจับกล่องแล้วเปิดพร้อมกัน3 2 1เปิดกล่องได้เลย
1: อ
0: นี่ไงกล่องเบอร์1เป็นไฟฉายจริงๆด้วยกล่องเบอร์2เป็นอะไรครับเด็กๆกล่องเบอร์2เป็นอะไรนะอ๋อกล่องเบอร์2เป็นหลอดไฟฟ้าแล้วกล่องเบอร์3เป็นอะไรครับเทียนไขตอนนี้ดับแล้วกล่องเบอร์4เป็นกระเป๋าดินสอกล่องเบอร์5เป็นกล่องเบอร์5เป็นอะไรครับขวดน้ำและกล่องเบอร์6คือหนังสือเรียนนะครับโอเคเอาล่ะทีนี้อ่ะเด็กๆหันหน้ามาครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันตอบคำถามกับคุณครูก่อนลูกอย่าเพิ่งเล่นกล่องนะเก็บไว้ก่อนอ่ะทั้งหมดนั่งหลังตรงนั่งหลังตรงเด็กๆอ่ะเก็บอย่าเพิ่งเราอย่าเพิ่งทำแบบฝึกหัดนะลูกเราเสร็จแล้วตอนนี้อ่ะให้นักเรียนเก็บแบบฝึกหัดลงใส่ใต้โต๊ะไว้ก่อนเก็บทุกคนเลยเดี๋ยวคุณครูจะชวนพวกเรามาตอบคำถามนะครับอีกครั้งนึงไหนมาช่วยกันตอบคำถามข้อนี้สิครับวัตถุที่มองเห็นได้ในกล่องทึบมีอะไรบ้างเงียบนิดนึงเดี๋ยวเพื่อนไม่ได้ยินคำถามควรคำถามอีกรอบนึงวัตถุที่นักเรียนมองเห็นได้ในกล่องทึบมีอะไรบ้างไหนบอกสิกลุ่มหนึ่งบอกมา1ตัวอย่างลูก
1: ไฟฉาย
0: กลุ่ม2บอก1กันบอก1อย่างลูกเมื่อกี้เพื่อนตอบไฟฉายแล้วกลุ่ม2ลองบอกสิหลอดไฟฟ้าและกลุ่ม3
2: เทียนไข
0: เทียนไขนะครับส่วนใบที่4 5 6นะครับเรามองเห็นไหมเรามองไม่เห็นนะครับแต่ที่นักเรียนมองเห็นครูก็อธิบายไปแล้วนะครับว่าทำไมถึงมองเห็นได้เนาะมาดูกันนี่เลยไฟฉายหลอดไฟฟ้าและเทียนไขนั่นเองนะครับแล้ววัตถุที่มองไม่เห็นในกล่องทึบมีอะไรบ้างคุณครูเฉลยไปแล้วนะว่ามีอะไรบ้างกลุ่ม4ตอบสิกลุ่ม4กระเป๋าดินสอกลุ่ม5
1: หนังสือเรียน
0: หนังสือเรียนและอย่างสุดท้ายคืออะไรครับ
1: ขวดน
0: ้
1: ำ
0: ขวดน้ำเก่งมากครับนี่เลยกระเป๋าดินสอขวดน้ำหนังสือนะครับช่วงสุดท้ายของการทำกิจกรรมแล้วนะครับนักเรียนเดี๋ยวแบบประเมินตนเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำในหน้าที่14นะครับเด็กๆยังไม่ต้องหยิบขึ้นมาลูกเดี๋ยวเราไปทำในเวลาว่างๆก็ได้นะครับเดี๋ยวเก็บลงไปก่อนเนาะหน้าตาของแบบประเมินก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีรูปดาวนะครับมาให้พวกเราได้ระบายสีลงไปว่าสิ่งที่เราได้ทำไปวันนี้เนี่ยเราสามารถทำได้ดีไหมฉันทำได้บ้างหรือฉันยังทำได้ไม่ดีและทำการขีดเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องที่เราจะตั้งใจที่ทำให้ดีขึ้นในชั่วโมงถัดไปนั่นเองครับสรุปสุดท้ายเรามาสรุปกิจกรรมร่วมกันนะครับเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังนะครับเมื่อเรามองวัตถุในที่มืดเราอาจจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นวัตถุต่างๆโดยวัตถุที่มองเห็นในกล่องทึบในวันนี้ได้แก่หลอดไฟฟ้าไฟฉายและเทียนไขและวัตถุที่มองไม่เห็นได้แก่กระเป๋าดินสอขวดน้ำและหนังสือนั่นเองครับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของเรามองเห็นวัตถุได้อย่างไรสิ่งที่เราจะต้องเตรียมมานั่นก็คือใบงานเรื่องเรามองเห็นวัตถุได้อย่างไรในหน้าที่7และหน้าที่8นะครับซึ่งก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของเดียวทีวีได้เลยนะครับเด็กๆปลายทางก็สามารถให้คุณครูเตรียมไว้ได้นะครับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพบกันในครั้งถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: ขอบคุณครับ
0: บ๊ายบายเจอกันครั้งหน้าครับ

0: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พ่อกำนันพ่อกำนันยุ่งแล้วเมื่อวานมีนักเลงมาข่มขู่ทวงหนี้คนในหมู่บ้านเราอะ
2: ไอ้เปี๊ยกรีบไปบอกเลยว่าตอนนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้แล้วถ้าเจ้าหนี้ส่งใครมาทวงหนี้จะต้องแนะนำตัวว่ามาจากรายไหนและลูกหนี้มีสิทธิ์ขอดูหลักฐานด้วยที่สำคัญเวลาจ่ายหนี้ไปก็ต้องขอหลักฐานไปด้วยล่ะอย่าลืมไปนันขาด
1: พวกมันชอบมาตอนดึกๆอ่ะบางคนโดนมันประจานด้วย
2: แบบนี้มันผิดกฎหมายและทวงหนี้ได้แค่วันละครั้งเท่านั้นและตามเวลาที่กำหนดด้วยห้ามดูหมิ่นข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงและห้ามประจานด้วยนะ
1: และถ้าเกิดโดนข่มขู่ใครจะช่วยเราได้บ้างอ่ะ
2: ก็ให้ไปแจ้งความได้หลายที่อย่างเช่นคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้หรือที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจถ้าอยากได้รายละเอียดช่องทางติดต่อก็รีบสแกน QR นี่เลย
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: ตู้นี้นะครับที่มีปัญหาเกิดเป็นคนไข้ตู้นี้นี่ผมว่า ICU นะครับ
5: ก็คือปรับน็อต2ตัวนี้นะครับคลายก็พอสังเกตนะครับประตูเลื่อนขึ้นลงได
4: ้เรียบร้อยครับก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะซ่อมอะไรกันนะครับฝากติดตามหรือ Subscribe YouTube ไม่โดน Channel เราจะมุ่งสู่1 ล้าน Subscribe ไปด้วยกันครับ

0: อู่อะไรก็ไม่รู้เปิดก็ยากปิดก็ยากกลัวด้วยซื้อใหม่ซะเลยนี
1: ่หยุดอย่าเพิ่งซื้อใหม่ปัญหาประตูตู้ตกซ่อมเองได้เดี๋ยว

0: จารย์แซมจะพาไปดูวิธีซ่อมกัน
1: ปัญหาตู้ตกแบบนี้นะครับเกิดขึ้นได้ประจำแล้วก็เกิดขึ้นได้บ่อยนะครับก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเราเปิดปิดตู้พวกนี้อยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็บางทีปิดกระแทกบ้างนะครับหรือว่าสิ่งที่ใส่เข้าไปน้ำหนักเกินไปหรือแม้กระทั่งเกิดการย้ายเฟอร์นิเจอร์ย้ายตำแหน่งเนี่ยนะครับก็มีผลทำให้ตัวประตูที่ตั้งมาตั้งแต่แรกนะครับเกิดการเคลื่อนตำแหน่งแล้วถ้าเราไม่ซ่อมนะครับก็ยังมีข้างล่างนะครับที่จะเป็นรอยนอกจากนั้นมันเกิดความรำคาญขึ้นมากนะครับข้อดีอย่างนึงนะครับสำหรับกรณีของเฟอร์นิเจอร์สมัยใหม่นะครับเรียกได้ว่าในระดับ10ปี20ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเฟอร์นิเจอร์สมัยใหม่ส่วนใหญ่แล้วจะติดตั้งบานพับที่เราเรียกว่าบานพับถ้วยนะครับอยู่กับตัวบานประตูแบบนี้แทบทั้งหมดนะอันนี้ผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับ3แบบนะครับ

แต่ให้ดู3แบบแบบนี้สิ่งที่ผมตั้งใจจะบอกก็คือว่ามันปรับเหมือนกันได้หมดเลยประตูตู้ตกแบบนี้นะครับปรับที่บานพับอย่างเดียวนะครับแก้ปัญหาได้100%โดยปกติเวลาเราซื้อมานะครับตัวเนี้ยจะติดอยู่กับตัวประตูอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยจะติดอยู่กับข้างในที่เป็นตู้นะครับแล้วเขาจะสวมกันนะครับอันนี้ส่วนบานนะครับอันนี้ส่วนที่อยู่ในตู้นะครับผมก็จะสวม เวลาติดตั้งก็จะสวมแบบนี้มันจะมีน็อตที่สำคัญทั้งหมดอยู่1 2 3 4 5นะครับ5ตัวแต่ละตัวนะจะมีฟังก์ชันที่ต่างกันนะครับแล้ววิธีการปรับใช้แค่ไขควงปากแฉกนะครับซึ่งผมก็มีอยู่ตรงนี้แล้วด้วยนะครับง่ายๆเลยนะครับตัวแรกเลยเนี่ยนะครับอันนี้ถ้าปรับเนี่ยนะครับจะทำให้ตัวบานพับเนี่ยสูงขึ้นหรือต่ำลงก็ทำให้ประตูเนี่ยเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้จากตู้นะครับอันนี้ตัวแรกนะครับตัวที่2นะครับเป็นตัวในสุดนะครับอันนี้จะทำให้บานพับเนี่ยเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ก็จะทำให้ตัวประตูเนี่ยสามารถปรับลึกเข้าไปข้างในกับตู้หรือว่าดึงออกมาด้านนอกของตู้ได้อีกกรณีขึ้นลงเนี่ยจะมีน็อตอยู่3ตัวนะครับตัวเนี้ยจะใช้ตัวล็อกนะครับก่อนจะปลดนะครับก็คลายน็อตตัวนี้ออกนะครับดึงออกมาเลยนะครับเสร็จแล้วก็จะมีน็อต2ตัวที่คอยยึดประตูอยู่นะครับแค่คลายไม่ต้องทําให้หลุดนะครับยังไม่ต้องทําให้หลุดพอขยับขึ้นลงได้ตําแหน่งที่เราพอใจแล้วนะครับก็ยึดเสร็จแล้วก็เอาน็อตตัวกลางยิงกลับเข้าไปอีกเหมือนเดิมก็จะทําให้ตัวบานพับอยู่กับที่อีกเรื่องนึงที่อยากจะย้ํานะครับก็คือว่าวิธีการตั้งโดยปกติแล้วเนี่ยผมจะเช็คขึ้นลงก่อนนะครับเอาขึ้นลงให้ได้ระดับนะครับก็คือจะมีช่องว่างทั้งบนและล่างของตัวประตูนะครับปรับขึ้นลงให้ได้เสร็จแล้วล็อกนะครับเสร็จแล้วก็มาปรับตั้งหน้าหลังแล้วก็ซ้ายขวาสำหรับตัวนี้นะครับผมตรวจสอบแล้วนะครับระดับของประตูค่อนข้างที่จะเสมอกันไม่ว่าด้านบนหรือด้านล่างนะครับแต่สิ่งที่เห็นเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าประตูย้ายตำแหน่งนะครับมาอยู่ตรงฝั่งนี้นะครับอยู่ทางด้านขวามากเกินไปแล้วก็เห็นช่องว่างตรงนี้นะฮะจะเห็นได้ว่าด้านบนค่อนข้างเยอะแล้วในขณะเดียวกันข้างล่างก็ค่อนข้างน้อยนะครับก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองปรับด้านล่างเนี่ยเลื่อนออกมาหน่อยนึงนะครับแล้วเอาข้างบนเนี่ยนะครับเลื่อนเข้าไปทางซ้ายหน่อยนึงตำแหน่งในการปรับตรงไหนนะครับการปรับซ้ายขวานะครับเราก็ต้องใช้สายตาดูเอาความเรียบร้อยนะครับปกติก็จะต้องลองปรับกันสัก 2-3 รอบนะครับสังเกตได้ว่าอันนี้ช่องไฟจะลดลงแล้วอันนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมเล็งให้มันเสมอนะครับดูช่องไฟตรงนี้นะครับกำลังสวยนะครับแล้วก็ขอบของลิ้นชักนะครับกับประตูตู้เสมอกันนะครับนี่อีกตู้นึงนะครับที่มีปัญหานะครับสังเกตได้ว่าช่องว่างที่เกิดขึ้นกับประตูบานขวามือเนี่ยนะครับกับประตูบานซ้ายจะเห็นได้ว่าไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวไปปรับกันเลยครับปรากฏว่าอันนี้ไม่มีล็อกอยู่ข้างในนะครับก็คือปรับ2น็อต2ตัวนี้นะครับตรงนี้ไม่มีล็อกนะครับคลายก็พอนะครับแค่เพียงแค่คลายนะครับเสร็จแล้วผมต้องทำข้างล่างด้วยนะครับสังเกตนะครับประตูเลื่อนขึ้นลงได้พอเราได้ระดับแล้วเราก็ปรับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเห็นไหมครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับขั้นตอนไม่เยอะนะครับแล้วก็มีตำแหน่งที่ต้องตรวจสอบไม่กี่จุดเองนะครับแล้วใคร

ใครก็ทำได้นะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับเรื่องง่ายๆแบบนี้บางทีเราอาจจะมองข้ามแล้วทำให้เราจะต้องเสียตังค์ซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่เสียตังค์จ้างช่างมานะครับเรื่องแบบเนี้ยยังมีอีกเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นพบกับผมได้ใหม่อาจารย์แซมนะครับยังมีเรื่องบ้านอีกมากที่เราซ่อมเองได้ครับ

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: เย
1: ้ว้าวรออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมา
4: พ่อสู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
5: ประตูไปแล้วทีมพ่อนำ 1-0 แล้ว
6: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างนะสิ
5: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
5: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
5: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
5: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: อ อ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
5: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละ

0: แต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
1: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
1: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
3: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
1: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
4: พายุงวงช้าง
5: คนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็ว
1: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
6: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
0: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
3: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
7: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
6: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
8: พายุงวงช้างไปแล้ว
0: ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
6: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
3: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
0: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
9: ดีแล้ว
0: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
10: ได้ความร
11: ู้เยอะเลย
1: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
6: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ ควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
9: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
9: เฮ้ยน่ากลัว
10: ไม่มีอะไรที่โจรในโลกไซเบอร์ทำไม่ได้จิตวิทยาก็สูงมากที่จะหลอกคนให้เชื่อมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านตั้งสติได้ท่านจะไม่ถูกหลอกในโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าทุกคนเนี่ยมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวในปี2020เนี่ยครับคนไทยเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยประมาณ48ล้านคน 69% ของประชากรทั้งประเทศเป็นอันดับ9ของโลกทุกคนใช้มือถือเป็นโลกส่วนตัวเรียนออนไลน์เข้าเว็บดูนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายใช้วันละประมาณ 8-9 ชั่วโมงชีวิตเราอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าอันตรายมีคุณอนันต์แต่มีโทษมหันต์อาชญากรรมที่เป็นอาชญากรรมไซเบอร์เป็นอาชญากรรมที่หลอกลวงทั้งสิ้นอาชญากรรมไซเบอร์เนี่ยเกิดได้ทุกวินาทีผมให้โจรไว้6โจรมัลแวร์พวกนี้ก็คือการปล่อยไวรัสก็ไปเรียกค่าไถ่โจรพิชชิ่งการตกเบ็ดตกให้เชื่อปล่อยลิงก์เข้าไปคุณเข้าไปเสร็จคุณกลายเป็นเหยื่อเลยคุณคือเหยื่อจึงเรียกว่าพิชชิ่งโจรที่3ก็คือโจรปล้นใจหรือโจรโรแมนต์สแกมหลอกให้รักหลอกให้หลงอย่างนั้นเสร็จก็ให้โอนเงินพอโอนเงินเสร็จก็ปิดหนีเลยจิตวิทยาก็สูงมากที่จะหลอกคนให้เชื่อสิ่งต้องบอกว่าต้องมีสตินะครับไม่มีอะไรที่โจรในโลกไซเบอร์ทำไม่ได้ที่บอกว่าอยากโรแมนต์สแกมก็ก้าวไปสู่ไฮบริดสแกมคือไม่หลอกหลักอย่างเดียวละหลอกให้ลงทุนด้วยเข้าไปอยากเล่นแชร์ขึ้นแล้วเยอะแยะไปหมดเมื่อคุณมีความโลภความโลภจะครอบงำเอ๊ะได้ลงอีกถึงจุดหนึ่งเขาปิดคุณเลยคุณก็จะกลายเป็นเหยื่อค่าการลงทุนใหญ่ๆคุณต้องเช็คก.ล.ต.แต่เราไม่มองตรงนั้นเรามองแต่ผลกำไรร้อยหนึ่งได้ 3% ต่อวันมันมีเหรอในโลกนี้ถ้ามีอย่างนี้ธนาคารในประเทศไทยเนี่ยเจ๊งหมดแล้วโจรที่4ก็เป็นโจรหลอกยืมเงินอันนี้เยอะเลยแฮ็ก Facebook เสร็จไปยืมเงินไม่ใช่บัญชีเขาไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนโทรก่อนเลยคุณจะรู้เลยว่าคุณกำลังถูกหลอกแล้วก็โจรร้านค้าปลอมอันนี้คือโจรออนไลน์หลอกให้ซื้อของเอาของไม่มีคุณภาพหรือบางทีหักดิบเลยไม่ส่งโกงปิดเพจยิ่ง IG เนี่ยมันปิดง่ายบล็อกก็เข้าไม่ได้ละคดีพี่ดาโฟนบายมิ้นดังมากตอนนี้หลอกเด็กจนกระทั่งเด็กตอมใจเป็นโรคซึมเศร้าจนกระทั่งเส้นเลือดในสมองแตกที่เชียงใหม่เสียชีวิตแล้วก็โจรแบ็คเมย์ทางเพศหลอกให้เด็กอายุ8ขวบเด็ก8ขวบก็เล่นคอมพิวเตอร์แล้วอ่ะเอาไปขายในดาร์กเว็บจับไปเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นผู้ปกครองต้องคอยดูเพราะเด็กมันอยู่กับคอมพิวเตอร์เนี่ยตลอดเวลาค่ามูลค่าความเสียหายไม่ว่าจะเป็นโลกออนไลน์เกี่ยวกับการพนันหลอกลงทุนผมว่าไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีเนี่ยสั่งเลยนะครับว่าต้องจับไอ้พวกนี้ให้หมดไอ้คนที่หลอกคนเนี่ยหลอกประชาชนโดยเฉพาะหลอกเด็กและทำให้เด็กเดือดร้อนท่านเป็นคนคิดตั้งกองบัญชาการนี้ร่วมกับพระท่านรองนายกรัฐมนตรีคือท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเราเริ่มทำงาน22ธันวาคม2563คือกำลังพลเรามี928คนจากกำลังพลเต็ม 2,000 นะที่1ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราจับกุมได้หมด 3,098 รายผู้ต้องหา 3,682 คนถ้าคุณไม่หลงคุณไม่เชื่อตั้งสติให้ดีคิดก่อนเมื่อประชาชนมีสติสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองนี่แหละครับคือคุ้มกันที่ดีที่สุดดีกว่าเอาตำรวจไปไล่จับตั้งสติได้ท่านจะไม่ถูกหลอกคดีที่เกิดขึ้นจะต้องมีมูลค่าความเสียหาย30ล้าน50คนขึ้นไปเราจะดำเนินคดีให้มีคนเสียหาย10คนมูลค่าเสียหาย10ล้านคดีรูปแบบที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษสมมติว่ามันเป็นกระบวนการใหญ่เลยหรือเป็นอาชญากรรมข้ามชาติเราก็ต้องทำส่วนใหญ่คนจะถูกหลอกไม่เยอะนะครับคนลากยากก็ 2,000 เราก็มีกองบังคับการส่วนหน้าเดี๋ยวเราทำหนังสือแจ้งไปที่โรงพักให้เขารับแจ้ง เอ้าแล้วเขาจะรู้ได้ไงด้านเทคนิคอยู่ไหน IG อะไร URL อะไร

0: IP address อยู่ตรงไหนเช็คแล้วตอนนี้ผู้ต้องหาเนี่ยเดี๋ยวเราทำให้หมดกองบัญชาการไซเบอร์หรือกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนยุติธรรมทางคดีจะเป็นกองบัญชาการที่สนับสนุนข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์หน่วยใดกองบัญชาการใดละเลยเพิกเฉยตามคำสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องถูกลงโทษนะครับเพราะว่าเราหนึ่งเราเป็นตำรวจเราต้องมีสัมมาสำนึกสองประชาชนเดือดร้อนเราต้องช่วยแก้ไขการช่วยเหลือประชาชนจะทำให้ประชาชนรู้สึกอบอุ่นขึ้นและเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำจะเป็นคุณูปการให้กับประชาชน
1: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนกฎหรือคำสั่งหรือสั่งห้ามกระทำการอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยไม่เป็นธรรมภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดก่อนมาฟ้องคดีแล้วผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

น้องๆเคยเห็นสายรุ้งกันไหมคะสายรุ้งนั้นนะคะจะเกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกผ่านไปแล้วโดยน้องๆจะมองเห็นสายรุ้งที่อยู่บนท้องฟ้ามีทั้งหมด7สีด้วยกันค่ะได้แก่สีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินและสีม่วงค่ะวันนี้เราเลยจะมาสอนน้องๆวาดรูปสายรุ้งแสนน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดเส้นโค้งนะคะให้เป็นรอยหยักติดๆกันแบบนี้จนกลายเป็นเมฆปุกปุยทั้งสองข้างเลยนะคะจากนั้นให้น้องๆเอาดินสอวางไว้ที่กึ่งกลางกระดาษด้านบนสุดแล้วค่อยๆลากเส้นโค้งลงมาที่ก้อนเมฆทั้งสองข้างให้เชื่อมกันแบบนี้เลยค่ะโดยน้องๆจะต้องวาดเส้นโค้งให้ได้ขนาดกันเพิ่มเข้าไปอีก7เส้นนะคะและทำแบบนี้ทั้งสองข้างให้เหมือนกัน

ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาลงสีให้เจ้าสายรุ้งแสนน่ารักของเรากันแล้วค่ะน้องๆจำได้ใช่ไหมคะว่าสายรุ้งของเรามีทั้งหมด7สีงั้นเรามาเริ่มจากสีที่อยู่ด้านนอกสุดเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือสีแดง

สีต่อมานี่ก็คือสีเขียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะใกล้จะได้สายรุ้งแสนน่ารักของเราแล้วนะคะสีต่อมาค่ะจำได้ไหมเป็นสีอะไรสีน้ำเงินเข้มนั่นเองค่ะต่อด้วยสีฟ้าแสนสดใสสุดท้ายเราก็จะจบด้วยสีม่วงค่ะจากนั้นเราก็นำสีฟ้าเข้มมาระบายลงที่ก้อนเมฆให้เต็มทั้งสองข้างแบบนี้นะคะ

พียงแค่นี้เราก็จะได้สายรุ้งแสนสวยมุ้งมิ้งไว้ดูที่บ้านแล้วค่ะไม่ต้องรอให้ฝนตกเราก็มีสายรุ้งแล้วค่ะ

0: คัญและกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ดูได้เลยครับ
1: อ่างล้างจานนะครับตอนนี้ท่อตันนะครับนี่ 2-3 วันก่อนนะน้ำยังไหลนะครับจะเริ่มจะเอื่อยมากๆนะครับแต่ตอนนี้ตันเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ศาลายาการช่างนะครับกับผมอาจารย์แซมเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าปัญหาลักษณะแบบนี้จะแก้กันด้วยวิธีไหนบ้างนะครับไปดูกันเลยครับสาเหตุหลักๆที่จะทำให้ท่อตัน

นะครับไม่มีอะไรนะครับพวกเราเองเนี่ยครับเวลาล้างจานเนี่ยนะครับไม่ค่อยจะดูแลสิ่งสกปรกพวกไขมันพวกน้ำมันอะไรต่างๆเนี่ยนะครับตอนที่เราเทลงไปนะครับหรือเผลอเทลงไปหรือว่าไม่ได้เคลียร์จานเคลียร์กระทะก่อนที่จะมาล้างเนี่ยนะครับอาจจะมีของเหลวที่เป็นลักษณะแบบไขมันเนี่ยนะครับวิ่งลงไปในท่อเวลามันเจอความเย็นก็จะเริ่ม

ที่อ่างตันแบบนี้นะครับสิ่งแรกที่ควรจะใช้เราจะใช้สารเคมีลงไปเลยไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีน้ำมีตัวละลายอยู่เพราะฉะนั้นเทอะไรลงไปมันก็จะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ผมจะต้องใช้ไม้สุญญากาศนะครับนะครับอันนี้นะครับไม้สุญญากาศอันนี้เวิร์กมากๆนะครับในกรณีที่ตันแบบนี้เนี่ยควรที่จะทำงานด้วยตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ลักษณะการทำงานก็ตรงท่ออยู่นะครับก็ครอบไปนะครับแล้วก็ออกแรงแรงนะครับดันเข้าไปส่วนใหญ่จะแก้ปัญหาได้ถ้ากรณีอ่างเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะครับถ้าไม่สำเร็จถัดมานะครับเบสิกสุดนะครับเอาไม้แขวนเสื้อสักอันนึงนะครับแล้วก็มาดัดนะครับให้มันตรงปลายเนี่ยนะครับให้มันงออยู่สักนิดนึงนะครับแล้วก็อย่างนี้เลยนะครับง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับลงไปแล้วก็เกี่ยวนะครับแล้วก็พยายามที่จะทำให้เกิดช่องว่างแล้วทำให้น้ำมันไหลลงไปให้ได้นะครับข้อเสียของไม้แขวนเสื้อนี้ก็คือมันลงไปได้ระยะเดียวเท่านั้นเองนะครับท่อของอ่างส่วนใหญ่จะมีความโค้งต่อจากนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันไปได้แค่นิดเดียวนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีเทคโนโลยีนะครับเครื่องมือที่ผมแนะนำนะครับว่าถ้าใครคิดว่าตัวเองไม่ค่อยดูแลท่อสักเท่าไหร่นะครับอาจจะพิจารณาไปซื้อนะครับทำหน้าที่คล้ายๆกับไม้แขวนเสื้อเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่มันโค้งต่อไปกับตามท่อได้นะครับดูเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอันนี้มันทำงานยังไงผมชอบนะครับอันนี้ปรับความยาวได้นะครับปรับความยาวได้นะครับใส่ลงไปตามท่อนะครับความโค้งของท่อก็จะทำให้ชุดนี้นะครับโค้งงอตามไปด้วยนะครับสิ่งที่ผมทำต่อคือหมุนนะครับในขณะที่ตัวชุดนี้อยู่ในท่อแล้วนะครับก็หมุนนะครับหมุนนะครับมันก็จะช่วยทะลวงเคลียร์สิ่งที่มันตันทำให้ท่อตันอยู่ได้นะครับอันนี้ก็อุปกรณ์พิเศษนะครับถ้าท่านมีปัญหากับท่อมากๆนะครับก็แนะนำนะครับแต่ก็ถ้าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเนี่ยนะครับไม่จำเป็นนะครับไม้แขวนเสื้อผมก็ทำงานได้อยู่ปัญหาตอนนี้คือทำอย่างเดียวทำไงก็ได้ให้น้ำมันเริ่มไหลลงไปนะครับวิธีที่จะทำให้ตัวท่อสะอาดได้เลยเนี่ยนะครับเราใช้อุปกรณ์ละนะครับความคราบไขมันจะยังคงอยู่อันนี้อาจจะต้องใช้สารเคมีเพิ่มนะครับซึ่งสารเคมีที่เรารู้จักส่วนใหญ่ก็เป็นพวกน้ำยาล้างท่อหรือบางทีก็มีโซดาไฟผสมน้ำไม่ใช่บางคนใช้โซดาไฟผิดนะครับเทโซดาไฟลงไปเลยในท่อแล้วก็น้ำตามนะครับอันนี้ไม่ค่อยเกิดปฏิกิริยาไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าไหร่นะครับถ้าไม่ใช้โซดาไฟถ้าไม่ไปซื้อน้ำยาล้างท่อตันก็จะมีน้ำส้มสายชูกับเบกกิ้งโซดาก็เทเบกกิ้งโซดาลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำส้มสายชูความเป็นท่อโค้งของใต้อ่างเนี่ยนะครับก็จะทำให้น้ำส้มสายชูกับเบกกิ้งโซดามันอยู่ด้วยกันได้แล้วก็ทำปฏิกิริยาส่วนใหญ่เราก็คาดการณ์ว่าฟองพวกนี้นะครับจะช่วยดันแล้วก็ล้างท่อให้เราได้นะครับแต่ที่อยากจะแนะนำจริงๆนะครับและการันตีได้ว่าทุกบ้านมีแน่นอนนะครับก็คือสิ่งนี้ครับผมหม้อไม่ใช่ครับคือสิ่งที่อยู่ในหม้อนะครับอันนี้เป็นน้ำผมต้มมาเกือบเดือดนะครับไม่ต้องรอให้ปวดๆนะครับพอมันเริ่มมีความร้อนใกล้ๆเดือดเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่น้ำยาล้างจานลงไปนะครับน้ำสัก1ลิตรเนี่ยนะครับผมใส่น้ำยาล้างจานที่เรามีอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับลงไปสักช้อนชา2ช้อนชานะครับได้อยู่นะครับหลังจากที่เราไล่น้ำไปหมดแล้วนะครับเทตัวนี้ลงไปเลยนะครับสิ่งที่ติดอยู่ในท่อจะเป็นตัวของไขมันนะครับแล้วก็เป็นคราบไขมันพวกเนี้ยนะครับความร้อนของน้ำเนี่ยนะครับก็จะไปทำให้เขาอ่อนตัวลงแล้วก็ละลายนะครับส่วนที่เป็นน้ำยาล้างจานเนี่ยนะครับก็จะไปช่วยหล่อลื่นนะครับแล้วทำให้การเคลื่อนที่ของเศษต่างๆในเวลามันเคลื่อนที่ออกไปเนี่ยก็จะหลุดออกไปจากท่อได้ง่ายนะครับเวิร์กตลอดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะแนะนำแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกท่านมีแน่นอนนะครับไม่ต้องเสียเวลาออกไปซื้อนะครับท่อผมตันอยู่นะครับดำเนินการเคลียร์ท่อตันนะครับตอนนี้มีน้ำอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะต้องผมมันออกไปก่อนนะครับก็ลองนำเทคนิคที่ผมเล่าให้ฟังนะครับลองไปใช้ดูนะครับแล้วรับประกันว่ามันเวิร์กนะครับถ้าครั้งแรกไม่เวิร์กลองครั้งที่2นะครับบางทีถ้าเกิดท่อมันตันมากๆเนี่ยนะครับบางทีอาจจะต้องใช้น้ำร้อนผสมน้ำยาล้างจานเนี่ยไหลเทลงไปหลายรอบซะหน่อยนะครับถ้าไม่อยากให้ท่อตันแบบนี้อีกนะครับสำคัญอยู่ที่การใช้งานนะครับเจอน้ำมันเจอพวกเศษอาหารพวกนี้นะครับก็เทลงในถังขยะหรือว่าในถังที่เหมาะสมนะครับก่อนที่จะเอาภาชนะมาล้างนะครับแล้วรับประกันท่อท่านจะไม่ตันอีกถ้าตันก็วิธีง่ายๆแบบนี้นะครับพบกับผมได้ใหม่นะครับอาจารย์แซมกับรายการศัลยกรรมช่างนะครับเรายังมีปัญหาในบ้านอีกมากที่สามารถซ่อมเองได้ครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยโซล่าประสานมือค่ะวันนี้พบกับคุณกนกออนวงคำหารค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเรายังคงเกาะติดความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุขบวนรถไฟบรรทุกสินค้าชนกับรถเมล์ระหว่างสถานีคลองตันมักกะสันครับผลการตรวจกล่องดำของรถไฟออกมาแล้วนะครับพบว่าคนขับรถไฟนั้นหยุดรถด้วยการใช้ระบบเบรกฉุกเฉินก่อนถึงจุดเกิดเหตุเพียงแค่100เมตรเท่านั้นส่วนผลตรวจร่างกายของคนขับรถไฟนอกจากจะพบสารเสพติดแล้วในร่างกายเนี่ยนะครับยังไม่รับอนุญาตด้วยในเรื่องของบัตรอนุญาตประจำเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางรางแล้ววันนี้ครับตำรวจก็นำตัว2ผู้ต้องหาทั้งคนขับรถไฟและเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟไปฝากขังที่ศาลอาญาที่สน.มักกะสันครับพนักงานสอบสวนได้เชิญตัวผู้ต้องหา2คนคือนายสยมพรพนักงานขับรถไฟและนายอุเทนเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟมาสอบปากคำเพิ่มเติมอย่างละเอียดเพื่อเสริมความรัดกุมในสำนวนคดีด้วยพลังการสอบปากคำพนักงานสอบสวนควบคุมผู้ต้องหาทั้ง2คนเดินทางไปยังศาลอาญาเพื่อยื่นคำร้องฝากขังผัดแรกโดยมีเจ้าหน้าที่นิติกรการรถไฟเดินทางไปรอที่ศาลอาญาอยู่ก่อนแล้วโดยในระหว่างการควบคุมตัวผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามนายอุเทนเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟว่าอยากจะขอโทษอะไรหรือไม่และในขณะที่โบกธงแล้วทำไมถึงไม่หันกลับไปมองรถไฟอีกและทำไมถึงลดธงเร็วโดยทางผู้ต้องหาเนี่ยกล่าวแต่เพียงว่าขอโทษรู้สึกผิดและยืนยันว่าตนเองได้โบกธงแดงและยืนหันหลังอยู่เพื่อกดปุ่มให้ไม้กั้นลงรวมถึงได้มีการแจ้งให้คนขับรถไฟได้หยุดรถแล้ว
2: อันนี้ก็เป็นขับรถอะไรไหมคะ
3: ขับรถครับพี่ขับรถครับพี่เอ้ยตัวครับพี่ระวังครับระวังครับพี่
2: ด้านหลัง
3: พ
2: ี่โยกับคนขับไหมคะมีการแจ้งเขาความผิดรถเรายืนยันว่าเราทำหน้าที่เต็มที่ค่ะ
4: พี่เนี่ยขอโทษใช่ไหม
2: ประมาทใช่ไหมคะพี่ขอโทษ
0: ส่วนนายสยมพรหรือพนักงานขับรถไฟก็ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามเช่นกันนะครับว่าเห็นสัญญาณไฟแจ้งเตือนไหมอยากจะขอโทษหรือพูดอะไรกับผู้เสียหายผู้เสียชีวิตหรือไม่ก่อนจะมาปฏิบัติหน้าที่ได้เสพอะไรหรือไม่มีการเบรกกระทันหันไหมแต่ก็ไม่มีการตอบอะไรส่วนพนักงานขับรถเมล์ขอสมก.ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกไฟคลอกนั้นปัจจุบันยังคงนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครับประกอบกับแพทย์ได้ตรวจเลือดในระหว่างการรักษาตัวแล้วผลการตรวจไม่พบสารเสพติดในร่างกายโดยตำรวจไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาในขณะนี้ต้องรอให้อาการบาดเจ็บทุเลาลงจนสามารถให้การได้ก่อน
1: ส่วนผลการตรวจกล่องดำจริงๆแล้วออกมาตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำวานนี้ก็พบนะคะว่าขบวนรถไฟเนี่ยวิ่งเข้าปะทะรถเมล์ด้วยความเร็วประมาณ35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแล้วก็หยุดรถด้วยการใช้ระบบเบรกฉุกเฉินก่อนถึงจุดปะทะเนี่ยเพียงแค่100เมตรเท่านั้นซึ่งก็เท่ากับว่าคนขับรถไฟเนี่ยเริ่มที่จะเหยียบเบรกตั้งแต่100เมตรก่อนหน้าเท่านั้นแล้วก็ต้องหาทุกวิถีทางเพื่อที่จะหยุดรถหรือขยับตัวรถไม่ได้แต่ว่าหยุดช้าเกินไปจนเกิดเหตุการณ์ขึ้นค่ะทีนี้พอไปตรวจสอบเรื่องของระบบอนุสัญญาณก็ไม่ผิดปกติไม่มีข้อบกพร่องยังทำงานได้อยู่เพียงแต่ไม้กั้นเนี่ยไม่สามารถลงมากั้นได้ตามปกติและคนขับรถไฟก็ควรจะหยุดแต่ว่าหยุดเนี่ยช้าเกินไปนั่นเองอย่างไรก็ตามนะการหยุดขบวนรถไฟโดยเฉพาะขบวนที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งก็มีน้ำหนักรวมหลายพันตันจะต้องใช้ระยะทางในการหยุดรถเนี่ยเกือบ2กิโลเมตรค่ะเพราะฉะนั้นแล้ว

0: แล้วการเบรกในระยะ100เมตรเนี่ยก็ถือว่าช้าเกินไปนะคะอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่น่าตกใจเพราะว่ามีผลตรวจร่างกายของคนขับรถไฟอายุ46ปีที่โรงพยาบาลตำรวจพบว่าคนขับรถไฟค่ะเป็นบวกนะคะมีสารเสพติดในร่างกายส่วนเจ้าหน้าที่บอกธงให้สัญญาณรถไฟผลออกมาไม่พบสารเสพติดในร่างกายขณะที่อย่างที่รายงานไปเมื่อสักครู่นี้คนขับรถโดยสารประจำทางสาย206คันเกิดเหตุนะคะแพทย์ก็ได้ทำการตรวจเลือดในระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วนะคะซึ่งก็ไม่พบสารเสพติดในร่างกายแต่อย่างใดค่ะ
1: และนอกจากนี้นะครับกรมการขนส่งทางรางพบว่าพนักงานขับรถไฟยังไม่ได้รับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่จากกรมการขนส่งทางรางและสั่งให้ระงับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถไฟสายรายดังกล่าวนะครับและให้การรถไฟแห่งประเทศไทยตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงพร้อมทั้งสั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยพักงานพนักงานขับรถไฟและพนักงานคุมไม้กั้นที่เกี่ยวข้องทันทีพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดความคืบหน้าสำหรับการดำเนินคดีนี้ล่าสุดนั้นตำรวจตั้งข้อหาคนขับรถไฟและพนักงานคุมไม้กั้นกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสรวมถึงเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและทรัพย์สินเสียหาย
0: ไปดูความคืบหน้าในการตรวจอัตลักษณ์บุคคลนะคะซึ่งทางพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะคะก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลบอกว่าณขณะนี้มีครอบครัวผู้สูญหายเข้ามาเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7ครอบครัวค่ะเหลืออีก1ครอบครัวซึ่งอยู่ระหว่างการประสานเข้าตรวจคาดว่าผลพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลจะทราบภายในเย็นวันนี้หรืออย่างช้าก็คือวันพรุ่งนี้นะคะก่อนที่จะส่งข้อมูลให้พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันตรวจสอบและยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการขณะที่ครอบครัวที่เข้ามาเก็บตัวอย่าง DNA แล้วแบ่งเป็นชาวไทย6ครอบครัวแล้วก็ชาวเมียนมา1ครอบครัวค่ะส่วนอีก1รายอยู่ระหว่างการติดต่อประสานงานเพื่อดำเนินการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลให้ครบทั้ง8ราย
2: มีส่งเข้ามาเนี่ยคือเมื่อวานเนี่ย8ร่างกับ3ชิ้นส่วนเมื่อเช้านี้เข้ามาอีกเพิ่มอีก1ชิ้นส่วนนะครับทุกรายการเนี่ยเราได้ตรวจชันสูตรเรียบร้อยแล้วขณะนี้เนี่ยกำลังรอผลของ DNA นะครับ
3: รอ DNA ตอนนี้มีครอบครัวที่มาตรวจ DNA แสดงตัวเพื่อตรวจ DNA เบื้องต้นมากี่ครอบครัวครับท่าน
2: ที่มาเก็บตัวอย่างแล้ว7ครอบครัวครับ
3: 7ครอบครัวใช่มั้ย
2: ครับ
3: เจ็ดครอบครัวนี้เป็นคนไทยคนต่างชาติหรือไทย
2: ก็มีต่างชาติด้วยคนไทยด้วยครับ1
3: เป็นประเทศอะไรครับ
2: เมียนมาเย็นนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้ครับ
0: สำหรับขั้นตอนหลังทราบผลตรวจ DNA นะคะเจ้าหน้าที่จะนำข้อมูลเนี่ยไปเทียบเคียงกับรายชื่อผู้สูญหายที่แจ้งไว้กับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันก่อนดำเนินการออกเอกสารทางกฎหมายซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 1-2 วันทำให้ญาติเนี่ยสามารถรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาได้คือตั้งแต่วันพุธหรือไม่ก็วันพฤหัสบดีนี้ค่ะอุปสรรคสำคัญในการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลครั้งนี้ก็มาจากสภาพร่างของผู้เสียชีวิตที่ถูกไฟไหม้จนลายนิ้วมือแล้วก็สภาพฟันเนี่ยเสียหายเจ้าหน้าที่จึงต้องใช้วิธีตรวจ DNA จากเลือดและกระดูกของผู้เสียชีวิตแล้วก็นำไปเปรียบเทียบกับ DNA ของญาติผู้สูญหายตามหลักนิติวิทยาศาสตร์ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังตรวจพบชิ้นส่วนอวัยวะเพิ่มเติมในพื้นที่เกิดเหตุอีก1ชิ้นรวมล่าสุดตอนนี้4ชิ้นนะคะโดยอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์แล้วก็เทียบเคียง DNA เพื่อระบุว่าเป็นของผู้เสียชีวิตรายใดทางนี้ทางสถาบันนิติเวชวิทยาขอความร่วมมือไปยังครอบครัวที่คาดว่ามีผู้สูญหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวอีก1ครอบครัวค่ะให้เข้ามาติดต่อเพื่อเก็บตัวอย่าง DNA โดยขอให้เป็นญาติสายตรงทางสายเลือดนะคะแล้วก็สามารถนำบัตรประชาชนมาแสดงเพื่อดำเนินการได้ในทันทีค่ะ
1: ทางด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็กล่าวถึงมาตรการการดูแลพื้นที่ในกรุงเทพมหานครหลังเกิดเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์ว่าได้สั่งการให้สำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครให้มีการทบทวนจุดแยกทุกจุดว่ามีการทำเครื่องหมายต่างๆครบถ้วนหรือไม่และจะอัปเดตในช่วงเที่ยงวันนี้ซึ่งจุดที่เกิดเหตุนั้นมีความซับซ้อนมีถนนคู่ขนานมีจุดตัดไปถนนต่างๆทำให้การจราจรติดขัดและต้องประสานงานกับ หลายภาคส่วนทั้งตำรวจการรถไฟแห่งประเทศไทยในการปรับปรุงผิวจราจรและสัญญาณไฟจราจรซึ่ง

0: บางจุดนั้นมีสัญญาณติดตั้งอยู่แล้วแต่อาจจะยังไม่ได้ใช้งานเต็มรูปแบบสำหรับการกวดขันวินัยจราจรนั้นกรุงเทพมหานครก็จะเน้นการประชาสัมพันธ์และให้ข้อเสนอแนะแก่ประชาชนเพราะการบังคับใช้กฎหมายเป็นเรื่องของตำรวจคงต้องสรุปร่วมกันกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องส่วนกรณีข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีที่มีแนวคิดจะทำอุโมงค์ลอดจุดตัดทางรถไฟนั้นนายชัดชาติระบุว่าในอดีตมีโครงการยกทางรถไฟอยู่แล้วเหมือนที่เคยทำสำเร็จแล้วในเส้นทางของวิภาวดีรังสิตซึ่งก็มี2แนวทางก็คือการยกรถไฟหรือการสร้างถนนลอดแต่ในการสร้างถนนลอดนั้นต้องพิจารณาให้ดีเพราะมีระยะของความลาดเอียงของถนนด้วย
1: แต่ให้สสทบทวนจุดแยกทุกจุดนะว่าเรามีการทำไอ้ตัวเครื่องหมายต่างๆได้ครบถ้วนไหมเช่นสีเหลืองทะแยงซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็จะมีประมาณตอนเที่ยงก็ได้มาอัปเดตกันจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นจุดที่มีความซับซ้อนด้วยเพราะว่ามีถนนคู่ขนานแล้วบางทีมันมีรถที่จะทะลุไปอีกฝั่งนึงอ่ะแล้วก็เบียดซ้ายแล้วก็จะเบียดเข้าขวาอีกทีนึงตอนนี้การจราจรติดขัดก็ได้สั่งให้ทบทวนไปแล้วแล้วก็ให้มาอัปเดตว่าทุกทางแยกในที่มีรถไฟตัดแล้วก็จุดเสี่ยงอื่นด้วยเนี่ยมีตรงไหนบ้างแต่นี้แล้วก็พวกจุดต่างๆนี้เราอยู่ในลิสต์แมปของกรุงเทพมหานครแล้วที่เรามีจุดนั่นอยู่นะแต่ว่าคงต้องประสานงานกับหลายภาคส่วนด้วย
2: ท่านนายกบอกว่ามีแนวคิดที่จะขุดอุโมงค์ลอดจุดตัดที่จุดเกิดเหตุด้วยอาจารย์มองไงบ้างคร
1: ับผมก็จริงแล้วไอ้เส้นทางนี้ถ้าเกิดดูในอดีตมันจะมีโครงการยกทางรถไฟอยู่แล้วเหมือนที่เราทำสำเร็จไปแล้วในเส้นวิภาวดีถูกไหมวิภาวดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแจ้งวัฒนะแล้วก็มางามวงวานรถไฟยกระดับหมดแล้วนั้นจุดตัดมันจะน้อยลงไม่ผมว่าแนวคิดเดิมที่ผ่านมาก็มีสองทางยกรถไฟหรือเอาถนนลอดก็คงต้องพิจารณาแต่ถนนลอดมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่อาจจะมีเรื่องระยะสโลปอ่ะเพราะว่าถนนมันเริ่มมีเพชรบุรีตัดใหม่ที่อยู่ใกล้ๆด้วยไม่แน่ใจว่าไอ้สโลปมันจะไปชนกับเพชรบุรีตัดใหม่หรือเปล่าหรือไม่ถ้าเกิดแต่ถ้ายกทางรถไฟผมว่าก็น่าจะเป็นทางเลือกอันหนึ่งที่จะลองพิจารณาเพราะว่ามันอยู่ในโครงการอยู่แล้วด้วยซ้ำผมว่านะ
0: ขณะที่นายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีอุบัติเหตุบนท้องถนนและจุดเสี่ยงทางรถไฟระหว่างเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ขับรถขนส่งเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ2569ที่จังหวัดสงขลาว่าวินัยของผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวใจสำคัญหากไม่พร้อมต้องหยุดปฏิบัติงานทันทีและไม่ควรนำชีวิตผู้โดยสารไปเสี่ยงพร้อมกับย้ำว่ากระทรวงคมนาคมจะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยลดอุบัติเหตุควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยเพื่อยกระดับมาตรฐานการคมนาคมของไทยสู่ระดับสากล
3: พาคุณผู้ชมนะคะไปดูภาพบรรยากาศการจราจรบนถนนอโศกดินแดงวันแรกของสัปดาห์แล้วก็วันนี้ก็เปิดเทอมวันแรกทั่วประเทศด้วยนะคะภาพรวมการจราจรในวันนี้ก็ถือว่าเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังมีรถจอดติดคร่อมอยู่ที่ทางรถไฟค่ะเนื่องจากว่าการจราจรค่อนข้างติดขัดแล้วก็มีรถติดสะสมอยู่หนาแน่นทีเดียวค่ะนี่แหละค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะเป็นการจราจรบนแยกถนนอโศกดินแดนทีมข่าว MBT ไปสำรวจพบว่ามีพนักงานขับรถโดยสารประจำทางเนี่ยยังคงจอดคร่อมทางรถไฟอยู่นะคะแต่ก็จะมีในส่วนของเจ้าหน้าที่ขอสมกเนี่ยมาคอยกำชับให้จอดอยู่ระหว่างหลังเส้นเหลืองค่ะนอกจากนี้ยังมีผู้ที่ขี่รถจักรยานยนต์บางส่วนจอดคร่อมเส้นเหลืองอยู่เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าการจราจรยามเช้าค่อนข้างติดขัดแล้วก็หนาแน่นทีเดียวค่ะนายวงมณีมณีวงเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษขอสมกเปิดเผยให้ฟังนะคะว่ามีการกำชับพนักงานขับรถโดยสารทุกสายที่ใช้เส้นทางผ่านจุดทางรถไฟอ่ะต้องมีการเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะช่วงที่การจราจรติดสะสมย้ำชัดเจนว่าห้ามจอดรถคร่อมบนทางรถไฟอย่างเด็ดขาดหากประเมินแล้วว่าไม่สามารถขับผ่านจุดตัดได้จะกำชับให้รถอยู่หลังเส้นเหลืองเพื่อความปลอดภัยค่ะ
4: บังคับใช้กฎหมายเราจะใช้ด้วยวิธีการอะไรก็แล้วแต่สำคัญที่สุดคือที่ตัวเราครับความปลอดภัยอยู่ที่เราจะเอาชีวิตเราไปเสี่ยงหรือจะเซฟชีวิตเรามันอยู่ที่เราแต่เราไปกำหนดพร้อมไม่ได้ครับ
5: ตอนนี้เลยต้องเอาเจ้าหน้าที่มาคอยกั้น
4: ครับ
5: เขาจะได้ไม่กล้าแก้ปัญหาแบบนี้ไปก่อน
4: ใช่คร
5: ับ
6: ซ
5: ึ่
6: งหน
5: ู
6: มองว่าตอนน
5: ี้
6: มันเป็นระเบียบอาจจะเป็นมาตรฐานนโยบายที่ทำทั่วประเทศเลยที่มองว่ามันดีไหมเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นระเบียบมากแล้วตอนนี้พี่
4: ดีครับเป็นภาพลักษณ์ที่ดีสวยงามปลอดภัยและก็เป็นมาตรฐานนะครับ
3: ย้ำอีกครั้งนะคะว่าการเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายการปฏิบัติตามกฎจราจรยังเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ว่าเจ้าหน้าที่เองก็ยอมรับนะคะว่าสุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเนี่ยแหละค่ะเรื่องของวินัยแล้วก็จิตสำนึกของผู้ใช้รถใช้ถนนแต่ละคนซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงแล้วก็ป้องกันอุบัติ

0: เหตุไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งแล้วมองว่าหากมาตรการจัดระเบียบแบบนี้ควรที่จะใช้ทั่วประเทศไม่ใช่เฉพาะแค่พื้นที่ของกรุงเทพมหานครเท่านั้นเพราะว่าตามต่างจังหวัดเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเส้นทางรถไฟนะคะที่วิ่งผ่านบริเวณตามตัวเมืองหรือว่าถนนหนทางต่างๆเช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศนะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่วันนี้วันจันทร
1: ์
0: เรียนวันแรกพร้อมกันทั่วประเทศด้วยแล้วจุดนั้นเนี่ยก็จะมีในส่วนขององค์กรต่างๆภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็โรงเรียนต่างๆเนี่ยนะคะอยู่ในพื้นที่เส้นทางดังกล่าวจำนวนมากช่วงเช้าวันนี้การจราจรเนี่ยนะคะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมีรถติดสะสมแต่ถ้าดูภาพรวมนะคะส่วนใหญ่แล้วทุกคนก็เริ่มที่จะเรียกว่า
1: ตระหนัก
0: ถึงวินัยการจราจรมากยิ่งขึ้นเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น
1: แต่จุดนี้นะลองดูท่านผู้ชมดูนะครับคือในบริเวณแยกทางรถไฟเนี่ยไปหน่อยปุ๊บมันจะมีแยกถนนใหญ
0: ่
1: ที
0: ่
1: เป็นจุดตัดระหว่างอโศกกับเพชรบุรีตรงนั้นอะระหว่างทางรถไฟไปตรงแยกจุดตัดเนี่ยระยะทางมันไม่ยาวดังนั้นคือแล้วเวลาเช้าๆแบบนี้รถทุกคันอยากจะผ่านไปให้เร็วไงอยากจะผ่านเพราะว่าบางคนติด3ไฟแดง4ไฟแดงกว่าจะผ่านแยกจุดตรงนี้ได้นี่ฮะเวลารถเคลื่อนตัวก็ถ้าเกิดรถเยอะเนี่ยมันจะเคลื่อนเป็นทางยาวเลยนะไม่มีช่องว่างแบบนี้ที่เห็นในภาพเลยนะเพราะฉะนั้นอ่ะทุกคันเนี่ยพยายามจะให้พ้นไฟเขียวไปให้ได้พอมันไม่พ้นอ่ะแล้วรถมันไหลมาแบบเนี้ยมันก็เลยเหตุเราเลยเห็นภาพเหตุการณ์ว่าอ๋อมันยังมีรถจอดคร่อมอยู่เพราะมันไหลไปแล้วสุดท้ายไหลไปไม่พ้นไม่สามารถหลุดไฟเขียวไปได้เลยต้องติดไฟแดงพอคันหน้าหยุดคันหลังที่มาแล้วไม่สามารถหลุดไปได้เนี่ยก็เลยต้องอยู่บริเวณตรงนั้นน่ะคร่อมเลนแล้วก็เกินเส้นที่เส้นเหลืองที่เป็นเส้นทะแยงอ่ะมันก็เห็นภาพแบบนี้อยู่
0: คือจากการสอบถามผู้ที่ใช้รถใช้ถนนตรงจุดเนี้ยเขาบอกว่าไฟแดงเนี่ยมันนานแต่ไฟเขียวแป๊บเดียวพอไฟเขียวเนี่ยเขาก็เลยรีบที่จะผ่านจุดไฟแดงตรงนี้ให้เร็วที่สุดพอไฟเขียวเสร็จปุ๊บพอไฟแดงเนี่ยมันระยะกระชั้นชิดบางครั้งเนี่ยรถนึงก็เลยต้องไปคร่อมอยู่ที่รางรถไฟนั่นเองแต่ว่าพอเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็อาจจะทำให้หลายคนเนี่ยตระหนักถึงวินัยการจราจรโดยเฉพาะนะคุณผู้ชมนะก็คือจอดอยู่ที่บริเวณหลังเส้นสีเหลืองจริงๆแล้วตามกฎหมายการจราจรเนี่ยนะคะคือต้องอยู่ห่างจากรางรถไฟเนี่ยประมาณ5เมตรด้วยกันนะคะ
1: ครับแต่ทีนี้คือพอมันมาแล้วไงกลับไม่ได้ไปไม่ถึงก็ไม่รู้จะไปยังไงอ่ะจะขยับไปข้างหน้ารถก็ติดพอถอยข้างหลังมาข้างหลังก็มาจ่อข้างหลังแล้วมันจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เลยเห็นมีคนมาช่วยในการจัดการจราจรอย่างที่บอกไปนะครับตามพนักงานของขสมกพนักงานของการรถไฟที่คุมไม้กั้นเขาก็จะมาในการค่อนข้างจะเคลียร์พื้นที่อยากให้ทำอย่างนี้ตลอดไปนะไม่ใช่ว่าทำแค่เฉพาะช่วงที่เพิ่งเกิดเหตุการณ์แบบนี้ต้องเป็นถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน
0: ค่ะไปดูอีกจุดนึงใกล้ๆเคียงกันนี่แหละค่ะเป็นจุดที่เกิดเหตุเลยนะคะก็มีประชาชนยังคงเดินทางมาวางดอกไม้พวงมาลัยแล้วก็จะมีน้ำดื่มนะคะเพื่อมาแสดงความไว้อาลัยกับผู้เสียชีวิตทั้ง8คนด้วยนะคะ
1: ส่วนเรื่องของการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นนะครับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมกได้ออกมาแสดงความเสียใจและพร้อมแสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถตามหลักมนุษยธรรมและกฎหมายอย่างเป็นธรรมที่สุดโดยไม่มีการบ่ายเบี่ยงใดๆทั้งสิ้นซึ่งได้มีการประสานงานโดยตรงกับบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดและระบบกองทุนตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเพื่อดูแลรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลและเร่งรัดกระบวนการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเยียวยาแก่ผู้สูญเสียอย่างรวดเร็วโดยมีกรอบวงเงินเยียวยาเบื้องต้นกรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิตกรอบวงเงินชดเชยเยียวยาเบื้องต้นเนี่ยรายละ 1,500,000 บาทกรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บค่าช่วยเหลือเยียวยารายแรก 80,000 บาทนะครับไปจนถึงกรอบวงเงินชดเชยสูงสุดรายละ 500,000 บาทสำหรับผู้เสียชีวิตนั้นขสมกเร่งติดตามผลการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลอย่างใกล้ชิดและเร่งติดต่อประสานญาติเพื่อเร่งรัดขั้นตอนการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสียโดยจะรายงานรายละเอียดการชดเชยเยียวยาเพื่อความโปร่งใสในส่วนของกระทรวงแรงงานครับจากรายงานมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด8รายบาดเจ็บ32รายสำหรับผู้บาดเจ็บนั้นซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33สำนักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้ใน72ชั่วโมงแรกจากนั้นหากแพทย์ประเมินว่าต้องรักษาตัวต่อโรงพยาบาลที่รับตัวไว้ก็จะประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลตามสิทธิ์เพื่อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือว่าส่งตัวไปรักษาต่อตามเกณฑ์การประเมินของแพทย์ทั้ง2โรงพยาบาลหากต้องพักรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์มีสิทธิ์ได้รับเงินในการทดแทนกรณีขาดรายได้ 50% ของฐานค่าจ้าง291บาทต่อวันสูงสุด ไม่เกิน90 บาท

0: ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40หรือแรงงานอิสระสามารถใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลหลักนะครับผ่านหลักของสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือว่าบัตรทองโดยประกันสังคมจะจ่ายเงินชดเชยให้ในกรณีต้องพักรักษาตัวกรณีเป็นผู้ป่วยในได้รับวันละ300บาทกรณีแพทย์สั่งให้พักรักษาตัวที่บ้านมีใบรับรองแพทย์ได้รับวันละ200บาท
1: หลังจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์ที่บริเวณแยกอโศกนะคะทางกรมสุขภาพจิตก็ขอความร่วมมือประชาชนและสื่อมวลชนค่ะงดการเผยแพร่ภาพที่รุนแรงหวั่นว่าจะกระทบกับสภาพจิตใจของผู้ประสบเหตุและประชาชนในวงกว้างและมีการจัดทีมนะคะเพื่อที่จะเตรียมดูแลเยียวยาด้านจิตใจตลอด24ชั่วโมงโดยนายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์ค่ะอธิบดีกรมสุขภาพจิตเปิดเผยบอกว่ากรมสุขภาพจิตนะคะได้ขอความร่วมมือประชาชนและสื่อมวลชนหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ส่งต่อหรือว่าแชร์ภาพและคลิปเหตุการณ์โดยเฉพาะภาพผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตหรือว่าภาพที่รุนแรงนอกจากนี้ยังขอหลีกเลี่ยงการสัมภาษณ์ญาติหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงที่ยังอยู่ในภาวะโศกเศร้าเนื่องจากการรับชมภาพเหตุการณ์รุนแรงซ้ำๆอาจจะทำให้เกิดความเครียดทั้งนี้ค่ะกรมสุขภาพจิตได้มอบหมายให้ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและระบบสนับสนุนเพื่อดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดในเบื้องต้นซึ่งก็ประเมินว่าสถานการณ์ยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้แล้วก็มีแนวโน้มคลี่คลายจึงได้เตรียมทีมดูแลสุขภาพจิตใจจำนวน6ทีมจากหน่วยงานด้านสุขภาพจิตหลายแห่งค่ะเพื่อสนับสนุนการดูแลด้านจิตใจอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานโรงพยาบาลและสถาบันนิติเวชในการดูแลผู้บาดเจ็บและญาติผู้เสียชีวิตสำหรับผู้ที่มีอาการเครียดวิตกกังวลแล้วก็นอนไม่หลับหรือว่าได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1323ได้ตลอด24ชั่วโมง
0: และวันนี้ครับเป็นวันเปิดเทอมวันแรกนะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและหลายๆจังหวัดอย่างวันนี้ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ไปตรวจเยี่ยมที่โรงเรียนวัดมหานพารามในพระราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดของกทม.ที่มีการเปิดหลักสูตรนานาชาติเป็นแห่งแรกพร้อมกับเริ่มมาตรการให้นักเรียนฝากโทรศัพท์มือถือไว้กับครูเพื่อหวังให้ช่วยการเสริมสร้างสมาธิในการเรียนและเพิ่มการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนายชาชาสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายสานนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมโรงเรียนมหานพารามในพระราชูปถัมภ์เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569เป็นวันแรกถือเป็นโรงเรียนในสังกัดของกทม.แห่งแรกครับที่มีการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรมาตรฐานนานาชาติผู้ว่าชาติชาติบอกกับว่าภาษานั้นเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทักษะในอนาคตแต่การเรียนการสอนหลักสูตรมาตรฐานนานาชาติต้องคิดให้ดีเพราะมีความซับซ้อนในเรื่องของมาตรฐานต่างๆดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงทำให้โรงเรียนแห่งนี้เป็นต้นแบบก่อนที่จะขยายไปยังโรงเรียนอื่นๆโดยให้มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจัดทำเป็นโรงเรียนสาธิตและทำให้หลักสูตรนั้นมีความเข้มข้นขึ้นส่วนมาตรการในการเก็บโทรศัพท์มือถือของนักเรียนนั้นผู้ว่าชาติชาติก็บอกว่าก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพและพฤติกรรมจากการใช้งานหน้าจอเกินความจำเป็นเพราะมือถือนั้นทำให้เด็กเสียสมาธิและไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนหากมีเหตุจำเป็นต้องใช้ก็แจ้งกับครูได้ซึ่งหลายโรงเรียนตอนนี้ก็ดำเนินการมาแล้ว

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นได้แล้วเจ้าคุณนกตื่นสิ
4: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอย่ามาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเสร็จได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
0: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู่
3: ใช่เลยจ้ะ
0: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติ

่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของปวง

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: วัสดีค่ะเด็กๆที่อยู่ในห้องนี้นะคะแล้วก็สวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูสุนทรีสาธุภาพนะคะในชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะในวิชาการงานอาชีพเมื่อกี้นี้ฟังชื่อคุณครูชัดไหมคะคุณครูชื่อว่าคุณครูอะไรนะคะลูกคุณครูนกนะคะหรือว่าคุณครูสุนทรีก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเด็กๆจะครูนกก็ได้ค่ะคุณครูมาสอนวิชาอะไรคะวิชาการงานอาชีพวิชานี้เด็กๆว่าน่าจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
1: อาชีพ
0: เรียนเกี่ยวกับเรื่องอาชีพเรื่องการงานแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะคิดว่าวิชานี้น่าจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะตอบได้ดีเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆต้นทางเราบอกว่าเรียนเกี่ยวกับอาชีพเรียนเกี่ยวกับการงานงานบ้านหรือเปล่าใช่ไหมคะใช่ไหมคะลูก
1: ใช
0: ่ใช่แสดงว่าเด็กๆนั้นอยู่บ้านต้องเคยทำงานบ้านอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตอบให้มั่นใจในตัวเองใช่ครับใช่ค่ะนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของบทบาทหน้าที่สมาชิกในครอบครัวของเรานะคะคุณครูมีสิ่งที่จะมานำเสนอเด็กๆว่าสำหรับในภาคเรียนนี้ค่ะภาคเรียนที่1สิ่งที่เด็กๆจะได้เรียนในวิชาการงานอาชีพนั้นมีอะไรบ้างนะคะหน่วยที่1ค่ะจะเป็นในเรื่องของครอบครัวสุขสันต์แสดงว่าน่าจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของคะครอบครัวหน่วยที่2ค่ะเสื้อผ้าหน้าใส่ก็จะน่าเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ
1: เสื
0: ้
1: อผ
0: ้าหน่วยที่3ค่ะสารพันงานครัวน่าจะเกี่ยวกับอะไรคะลูก
1: การทำ
0: อะไรคะลูก
1: การท
0: ำอาหารหรือการเข้าครัวใช่หรือไม่ใช่ไหมคะคิดว่าใน3หน่วยนี้เด็กๆน่าจะเรียนรู้ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ขอเสียงดังๆค่ะได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่ะคุณครูได้ยินแต่เสียงเพื่อนปลายทางอ่ะไม่ได้ยินเสียงเพื่อนต้นทางเลยได้ไหมคะลูก
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: เยี่ยมมากค่ะวันนี้นะคะเรื่องบทบาทหน้าที่สมาชิกในครอบครัวคำว่าครอบครัวของเราน่าจะมีใครบ้างคะลูกมีคุณพ
1: ่
0: อค
1: ุ
0: ณแม
1: ่
0: ยายตา
1: ป
0: ูโอ้โหเยี่ยมมากค่ะเมื่อกี้นี้คุณครูก็ได้ฟังจากทุกกลุ่มนะคะมีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแต่ขาดหนึ่งคนค่ะอาก็มาแล้วพี่ก็มาขาดใครอุ้ยเพื่อนปลายทางตอบแล้วขาดใครขาดตัวของเรานั่นเองเห็นไหมเพื่อนปลายทางตอบได้ก่อนแล้วอ้าวตอนนี้ค่ะวันนี้เมื่อเด็กๆเรียนจบชั่วโมงนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องบอกคุณครูได้ก็คือบทบาทของสมาชิกในครอบครัวนะคะว่าแต่ละคนนั้นมีหน้าที่อะไรกันบ้างนะคะคำถามของคุณครูให้นักเรียนฟังคำถามก่อนอย่าเพิ่งตอบนะคะอย่าเพิ่งตอบให้เวลาคิด30วินะคะ30วิคำถามมีอยู่ว่านักเรียนรู้จักงานบ้านอะไรบ้างนักเรียนรู้จักงานบ้านอะไรบ้างคุณครูจะเริ่มจับเวลาแล้วนะคะอย่าเพิ่งใจเย็นๆเพื่อนปลายทางก็พร้อมแล้วเพื่อนต้นทางพร้อมหรือยังคะ
1: พร
0: ้อมแล้วกอดอกค่ะเอามือจับหูเวลาเรายกมือเราจะยกมือขวาขึ้นตอบนะคะยกมือค่ะกลุ่ม5ค่ะแก้วตาค่ะลูก
2: ถูพื้นค่ะ
0: แก้วตารู้จักถูพื้นอย
2: ่
0: าเพิ่งค่ะส่งให้เพื่อนคนต่อไปด้วยค่ะทั้งกลุ่มเลยนะคะคุณได้สิทธิ์นั้นเลยค่ะ
2: กวาดบ้าน
0: กวาดบ้าน
2: เช็ดกระจกครับ
0: เช็ดกระจก
2: ล้างจาน
3: ซักผ้าครับ
0: คนสุดท้ายของกลุ่ม5ค่ะ
2: ตากผ้า
0: โอ้โหทุกคนคะช่วยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนะกลุ่มนี้มีรางวัลไปแล้ว1นะคะแล้วกลุ่มอื่นๆล่ะคะคิดเหมือนเขาไหมเหมือนไหมคะเหมือนกันเลยแสดงว่าเด็กๆนั้นก็รู้จักงานบ้านใช่ไหมคะใช่ไหมบางคนบอกมีเพิ่มอีกอันนี้ค่ะแล้วที่เด็กๆพูดไปเมื่อสักครู่นี้นักเรียนเคยช่วยพ่อแม่ทำงานอะไรบ้างมือจับหูอันนี้ต้องคิดนานไหมลูกไม่นานเลยเมื่อวานเพิ่งทำอยู่เลยใช่ไหมคะยกมือค่ะกลุ่ม2ค่ะแม้กลุ่มอื่นนี่อยากตอบแย่แล้ววันนี้จะให้ตอบทุกกลุ่มเลยนะคะ
4: กวาดบ้านครับ
0: อือหือเอาคนต่อไปค่ะ
5: ถูบ้านค่ะซักผ้าค่ะถูพื้นค่ะ
0: อือหือเยี่ยมมากค่ะ
6: ล้างจานค่ะ
7: เช็ดกระจกค่ะ
0: วางไมค์เลยค่ะลูกเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะบางคนอาจจะเคยช่วยมากกว่านี้ใช่ไหมคะลูก
8: ใช่
0: ใช่แต่บางคนก็อาจจะช่วยน้อยกว่านี้ก็ไม่เป็นไรนะคะซึ่งก็แล้วแต่บริบทแต่ละบ้านนะคะคุณครูมีภาพนี้มาให้ดูค่ะภาพนี้นักเรียนคิดว่าเขากำลังทำอะไรอยู่คะลูกทำอะไรนะคะ
1: ล้างจาน
0: ใครเคยล้างจานบ้างยกมือขึ้นโอ้โหเก่งจังเลยแล้วทำไมเราต้องล้างจานด้วยคะเอาหยิบไมค์เลยค่ะลูกหยิบไมค์เพราะว่าเหตุผลทำไมเราต้องล้างจานคะ
9: เราต้องเอาจานไปใช้ต่อครับแล้วถ้าเราไม่ล้างจานมันก็จะสกปรก
0: เก่งมากค่ะคือพอเวลาเราใช้จานเสร็จแล้วเราทานอาหารเสร็จแล้วจานมันก็จะเลอะเราก็เลยต้องไปล้างเพื่อที่จะนำมาใช้ในครั้งต่อไปใช่ไหมคะมีใครบ้างไหมมีบ้านไหนบ้างไหมทานเสร็จแล้วก็วางทิ้งไว้พอเราจะทานอีกมื้อหนึ่งเราค่อยมาล้างแล้วค่อยเอาไปใช้มีไหมคะมีไหมก็แทบจะไม่มีเลยคือส่วนใหญ่เราจะทานเสร็จแล้วเราก็จะล้างใช่ไหมคะเพื่อที่จะได้พร้อมใช้อยู่เสมอนั่นเองนะคะอ้าวทีนี้ค่ะในเรื่องของเราคือบทบาทหน้าที่สมาชิกในครอบครัวคุณครูอยากรู้ว่าบทบาทเนี่ยมันคืออะไรคะนักเรียนเข้าใจคำว่าบทบาทว่ายังไงบ้างไหนวันนี้กลุ่ม2ตอบหลายรอบแล้วกลุ่ม5ก็หลายรอบแล้วขอเป็นกลุ่มอื่นบ้างกลุ่ม4ค่ะลูกลูกบทบาทน่าจะหมายถึงอะไรคะลูกตอบถูกตอบผิดไม่เป็นไรค่ะเพราะมันเป็นความคิดของเราเรายังไม่ได้เรียนเราสามารถตอบได้เลยค่ะลูกคำว่าบทบาทหนูคิดว่าบทบาทคืองานงานที่เราต้องทำใช่ไหมครับแล้วคนอื่นมีความคิดเห็นแตกต่างจากนี้ไหมคะเอาแตกต่างไหนว่าไงคะลูก
10: หน้าที่ของเรา
0: บาทคือหน้าที่ของเรานะคะเอาทีนี้มาดูกันค่ะว่าบทบาทนั้นหมายถึงอะไรอ่านพร้อมกันเลยค่ะบทบาทหมายถึง
11: การทำหน้าที
0: ่อีกรอบหนึ่งนะคะบทบาทนะคะหมายถึงการทำหน้าที่ที่กำหนดไว้แสดงว่าทุกคนจะต้องมีหน้าที่ของตนเองใช่ไหม
11: ใช
0: ่ใช่แล้วทีนี้หน้าที่คืออะไรล่ะคะแล้วหน้าที่คืออะไรคะเอาตอบอีกเชิญเลยค่ะวันนี้กลุ่ม2สงสัยจะต้องได้ดาวเยอะแน่เลยหน้าที่หมายถึง
10: งานค่ะ
0: หน้าที่หมายถึงงานเอมีใครจะขัดแย้งหรือมีใครจะเสนอเพิ่มเติมไหมคะมีไหมอ่ะ กลุ่ม5ค่ะหนูคิดว่าหน้าที่คืออะไรคะลูก
2: งานที่เราต้องทำค่ะ
0: งานที่เราต้องทำก็คือเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะเก่งมากเลยค่ะถึงเราเนี่ยไม่มั่นใจในคำตอบแต่เราอยากตอบเนี่ยก็ถือว่าทำไมลูกทำให้เราเนี่ยได้กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกนะคะเอามาดูกันค่ะหน้าที่คือสิ่งที่เราต้องทำด้วยความรับผิดชอบไหนอ่านพร้อมกันหนึ่งรอบค่ะหน้าที่ที่คือสิ่งที่เราต้องทำด้วยความรับผิดชอบแล้วบทบาทก็คือหน้าที่แสดงว่าทุกคนจะต้องมีหน้าที่ของตนเองใช่ไหมคะเรามีบทบาทเป็นอะไรแล้วเรามีหน้าที่อะไรเราก็ต้องปฏิบัติแบบนั้นถูกไหมคะลูกถูกไหมตอนนี้หนูได้รับบทบาทเป็นอะไรคะณตอนนี้เวลานี้ไหนตอบพร้อมกันซิเป็นอะไรคะเก่งมากค่ะนักเรียนมีบทบาทเป็นนักเรียนแล้วหน้าที่ของนักเรียนคือตอบพร้อมกันเลยค่ะ
1: หน
0: ัง
1: สือ
0: เรียนหนังสือหรือตั้งใจเรียนเก่งมากๆเลยค่ะแต่หัวข้อของเราในวันนี้ในเรื่องของบทบาทหน้าที่สมาชิกในครอบครัวพอเป็นครอบครัวปุ๊บเรามีหน้าที่เรามีบทบาทเป็นใครนะพอเราอยู่ในฐานะครอบครัวแล้วเรามีบทบาทเป็นใครคะเรามีบทบาทเป็นใครในครอบครัวเป็นลูกใช่ไหมไหนใครเป็นลูกบ้างยกมือเยี่ยมมากใครเป็นแม่บ้างยกมือยกคนเดียวเลยคุณครูก็เป็นแม่ในครอบครัวใช่ไหมใช่ตอนนี้เด็กๆมีบทบาทเป็นลูกแล้วลูกมีหน้าที่อะไรนะกลุ่ม5นี่แบบว่าขยันตอบมากเลยอะแต่ไม่เป็นไรค่ะกลุ่ม5บอกว่าอยากให้กลุ่ม1ตอบบ้างใช่ไหมคะเอากลุ่ม1ค่ะลูกคุณครูอยากรู้ว่าหน้าที่ของลูกหรือบทบาทของลูกเนี่ยน่าจะมีอะไรบ้างคะ
8: ช่วยทำงานบ้าน
0: ก็ตอบได้อยู่นะอ้าวมาดูกันดีกว่าเมื่อกี้นี้เราพูดถึงตัวเองไปแล้วตัวเองเนี่ยเราต้องรู้อยู่แล้วว่าชีวิตเราเนี่ยมีหน้าที่มีอะไรบ้างถูกไหมคะแต่ทีนี้เรามาดูว่าในครอบครัวของเราจะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกอันนี้ถือเป็นครอบครัวเดี่ยวครอบครัวเล็กๆแต่บางครอบครัวจะบอกว่ามีปู่มีย่ามีน้ามีอาอันนี้คือครอบครัวใหญ่ที่เราอยู่หลายๆคนนะคะวันนี้ครูจะแนะนำในเรื่องของครอบครัวเล็กๆหรือครอบครัวเดี่ยวก่อนนะคะคือมี

0: คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกนะคะคุณพ่อคิดสิเคยเล่นไหมนะเล่นบทบาทเป็นพ่อไหมนะแล้วคุณพ่อเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างยกอีกแล้วอ่ะกลุ่ม5ค่ะแม่เมื่อกี้ก็ยกก็ไม่ให้ตอบเดี๋ยวคราวนี้ไม่ให้ตอบอีกเดี๋ยวเสียใจว่าไงคะลูก
1: เป็นหน้าที่แบกรับภาระที่ใหญ่สุดของบ้านค่ะ
0: พ่อนี่แบกภาระที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะเพื่อนๆปลายทางล่ะคะคุณพ่อมีหน้าที่อะไรบ้างนะคะสามารถตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะคะไหนขออีกหนึ่งคนค่ะเอาเป็นเด็กผู้ชายบ้างอ่ะกลุ่ม3ค่ะลูกกลุ่ม3ตะวันใช่ไหมคะลูกตะวันเห็นคุณพ่อทำอะไรบ้างคะลูก
1: รับชวนอื่น
0: อะไรนะคะลูก
1: ทำงานครับ
0: ทำงานเก่งมากค่ะทำไมคุณพ่อต้องทำงานด้วยเพราะว่าหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวใช่ไหมวันนี้หนูมาโรงเรียนหนูก็ได้เงินมาโรงเรียนใช่ไหมคะใช่ไหมจริงๆแล้วโรงเรียนของเราเนี่ยมีอาหารกลางวันให้มีขนมด้วยจริงๆไม่ต้องเอาเงินมาก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมคะใช่แต่คุณพ่อคุณแม่ก็ยังให้เงินหนูมาเพื่อที่หนูจะได้มาซื้อขนมใช่ไหมคะใช่ไหมคะเห็นไหมฉะนั้นแล้วเด็กๆต้องรู้จักใช้เงินที่คุณพ่อคุณแม่หามาด้วยความเหนื่อยยากด้วยนะคะให้เลือกรับประทานแต่ขนมที่มีประโยชน์ด้วยนะคะเอามาดูกันค่ะว่าคุณพ่อมีหน้าที่อะไรบ้างคุณครูยกตัวอย่างมานิดเดียวเองนะคะเพราะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆอ่ะน่าจะทราบมากกว่าคุณครูว่าคุณพ่อหนูมีหน้าที่อะไรบ้างหน้าที่ของคุณพ่อเราค่ะต้องทำไมลูกทำงานค่ะไปหารายได้เพื่อทำไมลูกมาเลี้ยงครอบครัวนอกจากมาให้คุณแม่ซื้อกับข้าวมาซื้อเสื้อผ้าให้หนูไปโรงเรียนแล้วยังต้องทำอะไรอีกลูกเผื่อลูกๆไม่สบายใช่ไหมคะใช่ไหมเอ่ยก็ต้องไปหาคุณหมอเห็นไหมก็คือทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟนะคะในบ้านแล้วก็ต้องอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดีด้วยใช่ไหมคะคุณพ่อสอนไหมว่าไปโรงเรียนให้ตั้งใจเรียนสอนไหมลูก
2: สอน
0: ไม่ดื้อไม่สน
2: ส
0: อนไหมให้พูดจาเพ้อๆสอนทุกอย่างเลยใช่ไหมจำได้หมดเลยไหมคะจำได้หมดเลยแต่ทำได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรนะคะซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านเคยเห็นคุณพ่อคุณแม่ซ่อมอะไรบ้างลูก
2: เคยเห็น
0: ซ่อมแอร์อันไหนซ่อมรถซ่อมจักรยานอีก
2: ซ
0: ่อมพัดลมส่วนใหญ่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็จะมาช่วยบ้างใช่ไหมคะอาจจะช่วยหยิบเครื่องมือให้บ้างนะคะทำสวนตัดหญ้ารดน้ำต้นไม้ล่ะคะทำไหมคะ
2: ทำ
0: ที่จริงแล้วรดน้ำต้นไม้อ่ะบางครั้งหนูอาจจะไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำก็ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดตัดหญ้าเนี่ยมันมีอุปกรณ์ที่อันตรายเด็กๆก็อย่าพึ่งนะคะรอให้โตอีกนิดหนึ่งแล้วค่อยไปช่วยนะคะอ้าวทีนี้ค่ะมาดูแม่บ้างอ้าวนึกที่แม่คุณแม่เราทำอะไรบ้างนะเดี๋ยวเปลี่ยนคนบ้างค่ะกลุ่ม2ตอบครบยังลูกตอบครบแล้วกลุ่ม4ค่ะขอทุกคนเลยค่ะ
3: ทำอาหารครับ
0: ทำอาหารส่งมาให้เพื่อนเลยค่ะเพื่อนปลายทางสามารถตอบได้เลยนะคะคุณแม่ค่ะลูกคุณแม่ทำอะไรบ้างคะอยู่ที่บ้าน
3: ทำงานบ้านครับ
0: ทำงานบ้านค่ะ
3: ตักผ้า
0: ค่ะ
4: เป็นเพื่อนลูก
0: เป็นเพื่อนลูกดีมากเลย

0: นี่ค่ะ
1: ดูแลลูกค่ะ
0: ก็เป็นเพื่อนลูกกับดูแลลูกก็ทำไมลูกเหมือนเป็นเพื่อนเล่นกับลูกใช่ไหมคะลูกใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมคะความหมายนี้ไหมคะลูกแล้วคุณแม่เป็นเพื่อนหนูยังไงคะลูกฮะเล่นเป็นเพื่อนอย่างเช่นเล่นอะไรคะลูกเล่นอะไรนะไหนๆหยิบไม้นิดนึงพูดช้าๆชัดๆค่ะลูกคุณครูฟังไม่ค่อยถนัดคุณครูก็เคยเล่นเป็นเพื่อนลูกค่ะแต่คุณครูว่าเวลาเราเล่นเป็นเพื่อนลูกเนี่ยแม่สนุกมากกว่านะลูกนะไหนหนูเล่นอะไรคะลูก
2: ก็ของเล่นที่ผมเก็บไว้ในตู้แม่ก็มาเล่น
0: เหมือนกันเลยค่ะคุณครูก็เล่นบาร์บี้เป็นเพื่อนลูกค่ะตัดผมบาร์บี้สนุกเลยค่ะลูกเนาะใช่ไหมคุณแม่เล่นแบบนี้ไหมคะลูกผู้หญิงเล่นเนาะจับเสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะว่าตอนคุณครูเป็นเด็กคุณครูไม่มีบาร์บี้ค่ะคุณครูก็มีแต่ตุ๊กตาเล็กๆกับตุ๊กตากระดาษเนาะมันไม่สนุกเหมือนตุ๊กตาปัจจุบันนี้นะคะเอามาดูหน้าที่ของคุณแม่บ้างค่ะคุณแม่ก็ต้องทำงานนะเนี่ยมาทำงานเพื่อหารายได้เข้าครอบครัวด้วยเพราะในยุคสมัยนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีแบบคุณแม่ทำงานบ้านแล้วก็ทำงานนอกบ้านด้วยนะคะนี่เลยค่ะไม่ใช่คุณพ่อเพียงคนเดียวที่จะอบรมสั่งสอนเด็กๆคุณแม่ด้วยใช่ไหมคุณแม่สอนด้วยไหมคะสอนการบ้านสอนไหมคะ
3: สอน
0: แล้วสอนอะไรอีกคะ
3: สอน
0: หลายอย่างเลยจำได้กี่อย่างคะจำได้หลายอย่างเหมือนกันใช่ไหมคะเยี่ยมมากค่ะประกอบอาหารให้เด็กๆรับประทานตอนเช้าด้วยใช่หรือไม่ตอนเย็นอีกใช่ไหมคะ
3: ใช
0: ่ใช่แต่ก็อีกแหละค่ะบางบ้านคุณพ่อมีฝีมือในเรื่องทำอาหารก็อาจจะเป็นหน้าที่ของคุณพ่อคือช่วยกันนะคะซ่อมแซมเสื้อผ้าค่ะมีไหมกระดุมลูกหลุดคุณแม่ก็เย็บให้มีไหมคะโบของเด็กๆขาดคุณแม่ก็เย็บให้ใหม่มีไหมคะ
3: ม
0: ีเห็นไหมคะขาดก็เย็บให้ใช่ไหมคะฉะนั้นเราเป็นเด็กเราก็ต้องใส่หรือเล่นของเล่นทุกอย่างด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะนี่ค่ะซักผ้ารีดผ้าเวลาใส่เสื้อผ้ากันไปมอมๆเนี่ยสงสารคุณแม่ไหมคะคุณแม่ต้องซักผ้าให้ฉะนั้นแล้วเวลานักเรียนใส่เสื้อผ้าแล้วนักเรียนต้องระมัดระวังด้วยนะคะเด็กบางคนบอกว่าก็ช่วยคุณแม่ซักผ้าแล้วดีมากเลยค่ะเอ้าทีนี้แหละถึงตัวเราแล้วกลุ่ม4ยกมืออีกแล้วอยากจะตอบก่อนเลยใช่ไหมคะหน้าที่ของลูกกลุ่ม4เขายกก่อนเลยอะลูกให้เขาไหมคะให้ไหมคะให้เอากลุ่ม4มาอีกแล้วค่ะเพื่อนยกหนูชื่ออะไรคะลูก
4: นโม
0: นโมเหรอคะนโมเพื่อนๆมองหน้านโมแล้วว่าสุดยอดมากเลยนโมเธอให้โอกาสกลุ่มเราอีกแล้วนโมครับหน้าที่ของลูกมีอะไรบ้างครับ
4: ด
0: ู
4: แลยาย
0: ครับ
5: ทำงานบ้านครับ
0: ทำงานบ้านทำอะไรคะลูก
5: กวาดบ้านครับ
0: อืมค่ะคนต่อไปค่ะลูก
6: ล้างจาน
0: ล้างอะไรนะคะลูก
6: ล้างจาน
0: ล้างจาน
7: ช่วยพ่อแม่ทำงาน
0: ครับผม
6: ถูพื้นค่ะ
0: ค่ะหน้าที่ของลูกนี้แต่ละบ้านก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะบางบ้านเป็นครอบครัวใหญ่ก็จะต้องดูแลคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายใช่ไหมคะบางบ้านก็จะมีแค่คุณพ่อคุณแม่นะคะสำหรับน้ำโมเนี่ยเขาต้องดูแลยายด้วยนะคะก็เลยถือว่าเป็นหน้าที่ที่เขาทำปฏิบัติสำหรับเด็กปลายทางภาระหน้าที่หนูอาจจะเยอะกว่าเพื่อนเราก็ได้นะคะเพราะบางคนอาจจะต้องไปขายของไปทำสวนมีไหมคะห้องนี้ไปช่วยคุณแม่ขายของที่ตลาดก็มีใช่ไหมใช่ใช่ไหมคะซึ่งแต่ละคนก็มีหน้าที่ไม่เหมือนกันฉะนั้นสิ่งที่ครูจะยกตัวอย่างมานะคะก็จะอยู่ในระดับ กลางๆซึ่งทุกคนน่าจะต้องปฏิบัติ

นะคะควรจะต้องปฏิบัติเลยดีกว่านะคะหนึ่งเลยค่ะเด็กๆมีหน้าที่เป็นลูกลูกมาโรงเรียนก็ต้องมีหน้าที่ในเรื่องของการตั้งใจเรียนหนังสือเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่

0: มีใครดื้อกับคุณครูเขาไหมนะไหมคะนึกไว้พอจบวันแล้วเราก็นึกว่าเอ๊ะวันนี้เราทำผิดพลาดอะไรไปบ้างเราดื้อกับคุณพ่อไหมดื้อกับคุณแม่ไหมนะคะแล้วเราก็ไปขอโทษท่านแล้วก็ปรับปรุงในวันต่อไปนะคะช่วยเหลือตนเองในการอาบน้ำแต่งตัวตอนนี้อยู่ป.2แล้วกี่ขวบแล้วนะคะ7ขวบแล้วก็แสดงว่าเกิดมา7ปีแล้ว8ปีแล้วไหนไม่ต้องยกมือนะลูกแค่คิดไว้ในใจพอไหนใครยังยืนเฉยๆให้คุณแม่อาบน้ำแล้วถูแขนถูขาให้อีกมีไหมนึกในใจพอนึกในใจพอนึกแล้วเพื่อนๆก็ช่วยกันตอบว่าควรไหมคะลูกควรไหมคะไม่ควรแล้วตอนนี้เรา7ขวบ8ขวบแล้วเราควรที่จะอาบน้ำตัวเองได้แล้วแต่งตัวได้แล้วนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยค่ะกับการฝึกอาบน้ำตัวเองนะลูกนะแต่งตัวเองหาเสื้อยืดใส่เองหากางเกงใส่เองลองแต่งตัวเองสัก1วันแล้ววันต่อไปหนูก็จะทำได้เองนะคะนี่อีกค่ะเล่นเสร็จแล้วเก็บไหมเอ๊ะไม่ได้ยินเลยเล่นของเล่นเสร็จแล้วเก็บไหมเราเก็บหรือแม่เก็บ
1: เราเก
0: ็
1: บ
0: โอ้เยี่ยมมากเลยค่ะอุปกรณ์การเรียนล่ะเอามาทำการบ้านเสร็จแล้วเก็บใส่กระเป๋าเหมือนเดิมไหม
1: เก
0: ็บไม่ว่าจะเป็นปลายทางหรือต้นทางของเรานี่เสียงดังดีมากเลยค่ะเอ๊อันนี้ช่วยไหมคะช่วยคุณแม่กรอกน้ำเข้าตู้เย็นบ้างไหมนะ
1: ช่วย
0: แสดงว่าช่วยจริงนะเสียงดังแล้วช่วยจัดโต๊ะมีมั้ยไม่เอาจานมาวางเอาแก้วน้ำมาวางช่วยไหมนะ
1: ช่วย
0: จริงหรอ
1: จริ ง
0: จริงไหม
1: จริ ง
0: สุดยอดมากวันนี้ค่ะคุณครูแนะนำไปแค่หน้าที่คุณพ่อหน้าที่คุณแม่แล้วก็หน้าที่ลูกนักเรียนว่าเยอะไปไหม
1: ไม
0: ่เยอะทีนี้คุณครูอยากรู้ว่าเด็กๆนั้นเข้าใจหรือไม่โดยคุณครูจะมีบัตรภาพให้นะคะเดี๋ยวครูไปเอาบัตรภาพมาให้นี่มีบัตรภาพมาให้มีหน้าที่ของใครนะหน้าที่ของ
1: แม่
0: หน้าที่ของแม่นึกออกไหมคะว่าหน้าที่ของแม่มีอะไรบ้าง
1: ออก
0: ไหมคะออกนะคะต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะเอาหน้าที่ของแม่เนี่ยไปติดไว้ทางด้านนู้นนะคะอ่ะตามมาต่อไปเป็นหน้าที่ของใครคะลูกของ
1: พ่อ
0: นึกออกไหมคะว่าพ่อมีหน้าที่อะไรบ้างอุ๊ยยากไปไหมคะไม่ยากเลยอ้าวหน้าที่ของพ่อค่ะแล้วหน้าที่ของคนนี้ล่ะ
1: ล
0: ูกนึกออกไหมยากไหมคะเนี่ยไม่ยากเลยเชื่อว่าทุกคนน่าจะทำได้ใช่หรือไม่คุณครูมีบัตรภาพค่ะแต่คุณครูไม่บอกว่าบัตรภาพนี้คือข้อความอะไรบ้างคุณครูจะสุ่มให้ดีไหมคะ
1: ด
0: ี
1: ค่ะ
0: กลุ่มละ1แผ่นนะคะแล้วให้นักเรียนนั้นช่วยกันปรึกษาในกลุ่มนะคะว่าสิ่งที่เราได้รับข้อความที่เราได้รับนั้นจะตรงกับหน้าที่คุณพ่อหน้าที่คุณแม่หรือหน้าที่ลูกทำได้ไหมคะอ้าวลองทดลองค่ะนี่ค่ะอันนี้อ่านว่าอะไรคะลูก
1: ทำงานหาร ายได
0: ้ทำงานหารายได้เป็นหน้าที่ใครคะ
1: ค
0: ุณพ่อเป็นหน้าที่ใครคะ
1: ค
0: ุ
1: ณพ
0: ่อแม่ล่ะแม่ก็ทำพ่อก็ทำทำไงดีคะทำไงดี

0: พ่อก็ทำคุณแม่ก็ทำเอายังไงดีคะเอาไว
1: ้
0: เอาไว
1: ้
0: เหรอเดี๋ยวใจเย็นๆคือแม่ก็ทำนะถ้าบอกให้พ่อแม่ก็เสียใจแหละถ้าบอกว่าให้แม่อย่างเดียวพ่อเขาก็เสียใจนะสุดยอดมากเลยยอมไหมคะลูกเพื่อนบอกว่าติดไว้ตรงกลางนี่คุณพ่อก็ทำคุณแม่ก็ทำดีไหมคะ
1: ด
0: ีโอเคไหมคะ
1: โอเค
0: ตามนี้นะอ่ะงั้นเดี๋ยวคุณครูจะไปแจกให้กลุ่มละ1แผ่นอย่าเพิ่งเปิดอ่านนะคะนะคะแล้วเดี๋ยวในกลุ่มส่งตัวแทนขึ้นมา1คนนะคะส่งตัวแทนขึ้นมา1คนนักเรียนปรึกษากันในกลุ่มเลยค่ะตอนนี้ทุกกลุ่มได้ข้อความไปแล้วได้บัตรภาพไปแล้วนะคะเปิดได้เลยค่ะแต่ละกลุ่มจะไม่เหมือนกันตอนนี้เด็กๆช่วยกันอ่านแล้วปรึกษากันได้เลยค่ะถ้ากลุ่มไหนรู้คำตอบแล้วให้ตัวแทนยืนขึ้นเลยค่ะถ้ารู้คำตอบแล้วตัวแทน1คนเท่านั้นค่ะยืนขึ้น1คนค่ะกลุ่ม2ทำไมยืน2คนลูกตกลงกันให้ได้ค่ะลูกว่าใครจะออกมาโอ้เขาลงมติให้ปีโป้ใช่ไหมคะลูกปีโป้ออกมาค่ะลูกอ้าวหนูออกมาเลยค่ะลูกกลุ่ม1มาแล้วกลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม5ล่ะลูกกลุ่ม5ตกลงไม่ได้ตกลงได้ไหมคะแก้วตานั่นเองอ้าวหนูอ่านค่ะเพื่อนๆค่ะดูด้วยว่าเพื่อนเราจะติดถูกหรือติดผิดนะคะเพื่อนๆปลายทางเป็นกำลังใจให้เพื่อนด้วยนะคะเอาอ่านเลยค่ะลูก
2: อบรมสั่งสอนและเลี้ยงดูลูก
0: นี่ค่ะอ้าวถือให้เพื่อนปลายทางดูค่ะอบรมสั่งสอนและเลี้ยงดูลูกหนูจะไปติดที่หน้าที่ใครคะเชิญเลยค่ะลูกหยิบได้เลยค่ะลูกติดถึงไหมไปเลยค่ะต่อไปค่ะคนต่อไปอันนี้ทำอะไรคะลูก
3: ต
0: ั
3: ดหญ
0: ้
3: า
0: ตัดหญ้าอ้าวชูค่ะเพื่อนบอกมาแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นหน้าที่ใครใช่ไหมคะไปติดเลยค่ะลูกอันนี้กลุ่ม2ใช่ไหมคะหนูกลุ่ม3ใช่ไหมคะลูกกลุ่ม3ต่อไปค่ะเชิญเลยค่ะลูก
4: ซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ค
0: ่
4: ะ
0: ชูป้ายซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้น่าจะเป็นหน้าที่ใครดีคะเชิญเลยค่ะกลุ่มที่4ค่ะ
5: เก็บของเล่น
0: เก็บของเล่นนะคะชูป้ายเก็บของเล่นค่ะน่าจะเป็นหน้าที่ของใครเชิญเลยค่ะแก้วตาของเราแล้วมานี่เลยค่ะลูกอ่านว่าอะไรครับ
6: ประกอบอาหาร
0: ประกอบอาหารน่าจะเป็นหน้าที่ของใครดีคะเชิญเลยค่ะตอนนี้เรามาดูกันค่ะหน้าที่ของคุณพ่อหน้าที่ของคุณแม่และหน้าที่ของลูกใช่ไหมคะอันแรกเลยที่คุณครูเฉลยไปเมื่อสักครู่นี้แล้วเพื่อนๆก็เห็นตรงกันก็คือทำงานหารายได้ทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่ใช่ไหมคะลูกก็ช่วยกันทำงั้นก็เลยให้อยู่ตรงกลางใช่ไหมคะใช่ไหมคะต่อไปค่ะเมื่อกี้กลุ่มที่1ค่ะอบรมสั่งสอนและเลี้ยงดูลูกเป็นคุณแม่คนเดียวใช่หรือไม่

0: ุณพ่ออบรมไหมฉะนั้นต้องยังไงดีเอาไว้ตรงกลางนี่ดีมากเลยค่ะเอาเลื่อนมาก่อนเอาไว้ตรงกลางต่อไปค่ะตัดหญ้าให้คุณพ่อดีไหมคะ
1: ด
0: ีไหมคะคุณพ่อแข็งแรงคุณพ่อไปตัดหญ้าเนาะดีเยี่ยมค่ะต่อไปค่ะซ่อมแซมสิ่งของให้คุณพ่อดีไหมคะไขน็อตเนาะให้คุณพ่อไปทำต่อไปค่ะประกอบอาหารอยู่หน้าเตาหั่นผักเอ๊ะคุณแม่รับผิดชอบดีกว่าไหมคะ
1: ด
0: ี
1: ค่ะ
0: ดีไหมคะดีอ่ะต่อไปค่ะลูกเก็บของเล่นถูกต้องไหมคะลูกต้องเก็บของเล่นถูกต้องแล้วทุกวันนี้ใครเล่นเสร็จแล้วเก็บของเล่นยกมือขึ้นหน่อยคุณครูรู้สึกภูมิใจในตัวเด็กๆจังเลยนะคะอ้าวแสดงว่าเด็กๆนั้นเข้าใจว่าบทบาทหน้าที่ของทุกคนในครอบครัวแล้วนะคะทีนี้ก็สามารถที่จะมาทำกิจกรรมได้แล้วนะคะคำที่แจ้งสำหรับกิจกรรมนักเรียนนักปลายทางนะคะแล้วก็นักเรียนในห้องนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ทำใบงานที่1นะคะเรื่องบทบาทหน้าที่สมาชิกในครอบครัวนะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะขอความกรุณานะคะแจกใบงานที่1นะคะบทบาทหน้าที่สมาชิกในครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็ควบคุมนักเรียนแล้วก็สามารถที่จะให้คะแนนเด็กๆได้เลยนะคะมาดูหน้าตาใบงานของเราค่ะนี่ค่ะคุณพ่อมีหน้าที่อะไรนะคะคุณแม่แล้วก็ลูกยากไหมนี
1: ่
0: ไม่ยากนะคะสามารถทำได้เลยไหมคะทำได้เลยคุณครูให้เวลา10นาทีนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกใบงานให้เมื่อได้ใบงานแล้วให้เขียนชื่อชั้นและเลขที่ให้เรียบร้อยเลยนะคะลงมือเลยค่ะเก็บใบงานไว้1แผ่นแล้วส่งให้เพื่อนเลยค่ะใบงานนี้หนูต้องรักษาถึงสัปดาห์หน้าด้วยนะคะลูกสัปดาห์หน้าเราจะนำใบงานใบนี้มาใช้อีก1รอบกลุ่มไหนใครยังไม่ได้ใบงานมีไหมคะครับผมได้แล้วรีบลงมือปฏิบัติเลยค่ะอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ของตนเองด้วยนะคะใครสงสัยตรงไหนนักเรียนสามารถยกมือขึ้นถามคุณครูได้เลยนะคะสำหรับเพื่อนปลายทางถ้าเกิดไม่มีใบงานนะคะอาจจะดูที่จอก็ได้นะคะคุณพ่อมีหน้าที่อะไรนะคะแบบนี้คุณครูสามารถที่จะจดขึ้นบนกระดานให้เด็กๆ ก็ได้ค่ะคุณพ่อมีหน้าที่ทำอะไรนะคะแล้วก็คุณแม่มีหน้าที่อะไรลูกมีหน้าที่อะไรนะคะอุปกรณ์การเรียนควรมีให้พร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นดินสอยางลบหรือว่าสีนะคะเอาเขียนชื่อตัวเองด้วยค่ะ

จงดินสอแหลมจะทำให้ลายมือของเรานั้นสวยยิ่งขึ้นนะคะ

หน้าที่ของลูกหนูจะเอาหน้าที่ของตัวเองที่อยู่ที่บ้านมาเขียนเพิ่มได้เลยนะคะอย่างที่เพื่อนบอกว่าอยู่บ้านต้องดูแลยายหรือบางคนหนูอาจจะต้องไปช่วยคุณแม่ขายของเหมือนได้ยินว่าหน้าที่ของลูกพาคุณแม่ไปเที่ยวเหรอลูก

ยังจำได้ไหมคะเมื่อกี้นี้บัตรภาพที่เพื่อนนำไปติดเห็นไหมมีอะไรบ้างนะเราสามารถนำตรงนั้นมาเขียนก็ได้นะคะว่าไงคะลูกเสร็จแล้วตอนนี้มีเพื่อนของเราเสร็จแล้ว1คนเดี๋ยวรอเพื่อนอีกสักครู่หนึ่งนะคะ

ตอนนี้เพื่อนของเราเริ่มทยอยเสร็จกันแล้วค่ะเสร็จแล้วนั่งตัวตรงเลยค่ะเก็บดินสอไว้เลยค่ะเหลือแต่ใบงานไว้ที่โต๊ะสำรวจอีกหนึ่งรอบว่าเราเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่แล้วหรือยังนะคะอย่าลืมว่าการทำงานทุกครั้งนะคะเราจะต้องเขียนชื่อของตนเองนะคะเพราะเมื่อเวลาคุณครูเอาไปตรวจคุณครูจะได้ทำไมลูกให้คะแนนได้ถูกคนบางครั้งทำมาสวยงามมากเลยแต่ไม่มีชื่อคุณครูก็ไม่รู้ว่าจะให้คะแนนใครดีนะคะ

ว่าไงครับนึกหน้าที่ของลูกไม่ได้หรอครับลูกอ้าวหน้าที่ของลูกเลยข้อนี้เด็กๆน่าจะเขียนได้เยอะใช่ไหมคะหน้าที่ของลูก

0: ใครเสร็จแล้วยกมือขึ้นหลายคนเลยเอามือลงค่ะลูกอ้าวไหนลองดูนะคะหนูชื่ออะไรคะลูกไหนแนะนำตัวหน่อยค่ะ
1: ชื
0: ่อต้นหอมนายต้นหอมหนูเขียนว่าคุณพ่อมีหน้าที่ทำอะไรบ้างลูก
1: คุณพ่อมีหน้าที่ตัดหญ้าค่ะ
0: นึกได้อย่างเดียวเลยนะคะอาไปดูคุณแม่บ้างลูกคุณแม่ทำอะไรคะลูกต่อไปค่ะแล้วลูกล่ะคะ
1: จัดเก็บของเล่นค่ะ
0: จัดเก็บของเล่นค่ะเยี่ยมมากค่ะไหนอีกคนหนึ่งค่ะอีกคนหนึ่งมีเคาะบอกว่าหนูอยากอ่านด้วยของหนูค่ะคุณพ่อมีหน้าที่อะไรคะลูก
1: ตัดหญ้า
0: ตัดหญ้าแล้วคุณแม่ล่ะคะ
1: ทำอาหารให้ลูกค่ะ
0: ค่ะแล้วลูกล่ะคะ
1: เล่นของเล่นแล้วต้องเก็บค่ะ
0: ดีเยี่ยมเลยค่ะอ้าวทีนี้มาดูแนวการตอบกันบ้างใครที่เสร็จแล้วนะหนูก็อาจจะตรวจไปเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้คะแนนอีกหนึ่งรอบตอนนี้หนูอาจจะประเมินตนเองไปก่อนนะคะว่าวันนี้หนูทำกิจกรรมชิ้นนี้แล้วหนูให้ตัวเองกี่คะแนนนะคะใส่คะแนนไปได้เลยนะคะว่าถ้าหนูทำดีมากในวันนี้หนูให้5เลยค่ะถ้าคิดว่าวันนี้เรารู้สึกตอบน้อยไปนิดนึงให้4ถ้าเราไม่ค่อยตอบเลยหรือเรารู้สึกว่ายังเรียนไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะให้1หรือ2หรือ3แล้วแต่ตัวเองเลยนะคะอันนี้คือการประเมินตนเองไปก่อนนะคะเอามาดูเฉลยกันค่ะคุณพ่อนะคะก็เป็นหัวหน้าครอบครัวใช่ไหมคะออกไปทำงานนอกบ้านหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวแล้วก็อบรมลูกๆนะคะส่วนคุณแม่ก็ไปทำงานเหมือนกันค่ะแล้วก็ทำให้ลูกทำงานในบ้านด้วยนะคะซักผ้าทำอาหารแล้วก็อบรมดูแลสั่งสอนลูกๆด้วยนะคะสำหรับหน้าที่ของลูกค่ะเด็กๆนั้นถ้ามีพี่น้องกันก็ต้องสามัคคีกันเล่นของเล่นแล้วเก็บต้องตั้งใจเรียนด้วยนะคะอ้าวเรามาสรุปบทเรียนกันในวันนี้นิดนึงค่ะเด็กๆเรียนไปแล้วในวันนี้ในชั่วโมงนี้นักเรียนสรุปได้ว่ายังไงบ้างคะลูกเนื้อหาวันนี้สรุปได้ว่ายังไงบ้างคะลูกแก้ตาได้ไหมคะลูกว่าไงคะลูก
2: ครอบครัวค่ะ
0: เรียนเรื่องครอบครัวค่ะดีมากค่ะก็คือสมาชิกทุกคนในครอบครัวนะคะมีบทบาทหน้าที่เนี่ยที่ต่างกันฉะนั้นทุกคนจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองนะคะจึงจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปของพวกเรานะคะก็ยังคงอยู่ในเรื่องของบทบาทหน้าที่สมาชิกในครอบครัวนะคะแต่จะเป็นครั้งที่2นะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมมาก็คือ

ใบงานที่เด็กๆทำอยู่ในวันนี้นะคะแล้วก็กระดาษโน้ตบัตรคำเดี๋ยวคุณครูจะเป็นคนเตรียมมาให้นะคะซึ่งคุณครูนั้นสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วเราพบกันใหม่อีกทีหนึ่งในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ัสดีค่ะวันนี้พบกับฟุกนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบไหนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจำเป็นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพื่อการดำรงชีพด้วยสิ่งไม่มีชีวิตที่จำเป็นต้องใช้ได้แก่แสงน้ำอากาศอุณหภูมิดินและแร่ธาตุในดินและพวกสิ่งมีชีวิตเอาไปใช้ทำอะไรกันบ้างนะคำตอบก็คือแสงและน้ำใช้ในกระบวนการสร้างอาหารของพืชและน้ำเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดด้วยแสงและอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตโดยมีผลต่อการหุบและบานของดอกไม้บางชนิดเช่นดอกบัวจะบานตอนกลางวันและจะหุบในตอนกลางคืนดอกของแก้วมังกรจะบานตอนกลางคืนและจะหุบในตอนกลางวันอากาศใช้ในการหายใจของสัตว์และการสร้างอาหารของพืชดินใช้

นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเช่นไส้เดือนดินและมดและแร่ธาตุในดินก็เป็นแหล่งอาหารของพืชอีกด้วยสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศจะต้องมีการหาอาหารเพื่อสร้างพลังงานในการดำรงชีวิตจึงทำให้ในแหล่งที่อยู่หนึ่งสิ่งมีชีวิตอาจมีการกินกันเป็นอาหารและกินกันเป็นทอดๆเรียกว่าโซ่อาหารโซ่อาหารประกอบด้วยผู้ผลิตและผู้บริโภคซึ่งมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันผู้ผลิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้เช่นพืชสร้างอาหารเองเพื่อการเจริญเติบโตโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนผู้บริโภคเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้ต้องรับพลังงานโดยการกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเช่นสัตว์ที่ต้องกินพืชหรือสัตว์ชนิดอื่นเป็นอาหารเพื่อความอยู่รอดรู้หรือไม่กลุ่มผู้บริโภคแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่สิ่งมีชีวิตกินพืชเช่นแพะหมูสิ่งมีชีวิตกินสัตว์เช่นแมงมุมงูสิ่งมีชีวิตกินพืชและสัตว์เช่นเป็ดไก่สัตว์กินซากเช่นนกแร้งไส้เดือนดินสำหรับมนุษย์เราจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืชและสัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้Light, L-I-G-H-T, light, แปลว่าแสง Air, A-I-R, air, แปลว่าอากาศ Temperature, T-E-M-P-E-R-A-T-U-R-E, temperature, แปลว่าเด็กๆคะถ้าสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นเป็นทอดๆดังนั้นเราควรที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตกันนะคะสำหรับในตอนหน้าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 กันถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางนะคะนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางทุกๆคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูวรัญญาเฟื่องชนุษย์หรือว่าครูตูนในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็เป็นครั้งแรกนะคะที่เราได้พบกันนะคะในรายวิชาศิลปะนะคะก่อนอื่นเลยนะคะครูตูนขอแนะนำรายวิชาศิลปะกันก่อนนะคะเด็กๆคะเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางนะคะพอจะทราบไหมคะว่าในวิชาศิลปะของเราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างลูกเรียนเกี่ยวกับเส้นมีเรียนเกี่ยวกับอะไรอีกจุดคิดว่าจะได้ทำอะไรบ้างในวิชาศิลปะมีคนคิดว่าจะได้วาดรูปทำอะไรอีกระบายสีได้วาดเส้นใช่ไหมทุกอย่างที่ทุกคนตอบมาถูกต้องหมดเลยแต่ว่ายังไม่ครบถ้วนนะคะเพราะว่านอกจากการจะได้วาดรูปนะคะทำงานทัศนศิลป์แล้วนะคะเด็กๆยังจะได้เรียนรู้นะคะอีก2สาระด้วยกันนะคะเพราะว่าวิชาศิลปะของเรานะคะมีทั้งหมด3สาระนะคะสาระแรกคือสาระทัศนศิลป์นะคะสาระที่2สาระดนตรีและสาระที่3สาระนาฏศิลป์นั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มเรียนนะคะกันในรายวิชานะคะศิลปะสาระทัศนศิลป์นะคะโดยเรื่องแรกนะคะจะเป็นเรื่องอะไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะสำหรับเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันในวันนี้ค่ะนั่นคือเรื่องของเส้นนั่นเองเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางครูตูนเชื่อว่าทั้งเด็กๆต้นทางปลายทางเนี่ยทุกคนรู้จักเส้นจริงไหมคะมีใครไม่รู้จักเส้นไหมลูกในที่นี้ไม่มีเนาะอ่ะทดสอบดีกว่าไหนใครรู้จักเส้นตรงยกมือใครรู้จักเส้นโค้งยกมือใครรู้จักเส้นขดก้นหอยโอ้ทุกคนรู้จักหมดเลยวันนี้ต้องเรียนอีกไหมเนี่ยทำงานเลยไหมทำงานเลยใจเย็นๆใจเย็นๆเดี๋ยวมีกิจกรรมให้ทำก่อนทุกคนเอามือลงก่อนลูกเชื่อว่าเด็กๆปลายทางนะคะก็รู้จักเส้นนะคะเหมือนกับเด็กๆต้นทางอย่างแน่นอนค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องเส้นนะคะเป็นการทบทวนนะคะก่อนที่เราจะไปสร้างสรรค์ผลงานกันก่อนค่ะสำหรับกิจกรรมแรกนะคะกิจกรรมแรกในวันนี้เดี๋ยวก่อนเข้ากิจกรรมครูตุลอยากทำข้อตกลงกับทุกๆคนก่อนกิจกรรมแรกเราชื่อว่ากิจกรรมจิตกรน้อยนักสังเกตแต่จะเข้ากิจกรรมเลยอย่างเดียวมันไม่สนุกใช่ไหมขอให้เราทำท่าด้วยได้ไหมลูกทำได้ไหมเดี๋ยวครูตุลจะมีท่าให้เด็กๆช่วยกันทำทั้งเด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางเลยนะคะร่วมกันทำท่าประกอบนะคะกิจกรรมจิตกรน้อยนักสังเกตนะคะถ้าครูตูนพูดว่าจิตกรน้อยให้เด็กๆทุกคนทำท่านี้จิตกรน้อยทำแบบนี้นะเด็กๆปลายทางทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะถ้าครูตูนพูดว่านักสังเกตให้ทุกคนทำมือเป็นแบบนี้ที่ดวงตาเหมือนใส่แว่นแบบนี้แล้วก็หมุนหมุนหมุนหมุนหมุนแบบนี้นะลูกรวมกันสองคำในชื่อกิจกรรมจะเป็นจิตกรน้อยนักสังเกตให้เด็กทุกคนพูดพร้อมกันด้วยนะขอใหม่อีกหนึ่งทีเด็กๆปลายทางนะคะร่วมกันทำท่าทางประกอบชื่อกิจกรรมไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะ1 2 3จิตกรน้อยนักสังเกตที่ให้ทำกิจกรรมนี้เด็กๆรู้ไหมว่าการสังเกตนะคะเป็นทักษะที่สำคัญมากๆเลยเป็นทักษะเริ่มต้นเลยในการทำงานศิลปะนะคะเพราะก่อนที่จะสร้างสรรค์ผลงานนะคะทัศนศิลป์ได้เนี่ยทุกคนจะต้องรู้จักการสังเกตรู้จักการมองนะคะสังเกตว่าสิ่งของต่างๆมีลักษณะแบบใดนั่นเองวันนี้กิจกรรมจิตกรน้อยนักสังเกตครั้งแรกของพวกเราดูซิว่าครูตูนจะให้เด็กๆช่วยกันสังเกตอะไรในวันนี้นะคะครูตูนจะให้เด็กๆนะคะช่วยกันสำรวจดูรอบๆห้องเรียนว่าพบเห็นสิ่งของอะไรบ้างตอนนี้นะคะเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะร่วมกันสังเกตรอบๆตัวเลยรอบๆบริเวณห้องเรียนของเราว่าพบเห็นสิ่งของอะไรบ้าง

0: ให้เวลา3วินาที3 2 1เสร็จไหมอ่ะใครได้สังเกตแล้วแสดงว่าทุกคนเห็นมีอะไรบ้างอย่างแรกช่วยกันตอบเลยเห็นคอมพิวเตอร์มีคนเห็นคอมพิวเตอร์มีคนเห็นอะไรอีกกระเป๋าดินสอสีกล้องแอร์ยางลบรูปภาพโอ้ทีวีทุกคนเห็นเยอะแยะหลากหลายเลยแสดงว่ามีเยอะไหมลูกสิ่งของรอบตัวมีเยอะไหมมีเยอะมากมากมายหลายอย่างและเชื่อว่าเด็กๆปลายทางนะคะก็น่าจะสังเกตเห็นสิ่งของรอบๆตัวเนี่ยเยอะเหมือนกันอาจจะมีมากกว่าเด็กๆต้นทางก็ได้ใช่ไหมลูกหรืออาจจะมีแตกต่างกันออกไปก็ได้เช่นกันทีนี้เรามองเห็นสิ่งของรอบๆตัวและว่ามีอะไรบ้างก่อนอื่นเรามาดูตัวอย่างสิ่งของรอบๆตัวกันบ้างดีกว่าที่เราเจอในวันนี้ดูซิว่าเด็กๆจะเจอสิ่งของตามที่ครูตุลยกตัวอย่างหรือเปล่าอย่างแรกใครเจอสิ่งนี้สิ่งนี้เรียกว่าอะไรลูก
1: โต๊ะ
0: โต๊ะใช่ไหมไหนวันนี้ใครเจอโต๊ะแล้ว
1: น
0: ี่ทุกคนเจอใช่ไหมลูกอยู่ด้านหน้าของเราเพราะเรานั่งอยู่ที่โต๊ะเลยช่วยเด็กปลายทางก็น่าจะเจอโต๊ะเหมือนกันใช่ไหมลูกอ่ะต่อไปคือประตูใครเจอประตูแล้ววันนี้โอ้ประตูใช่ไหมเดินเข้ามาในห้องวันนี้เจอประตูเลยใช่ไหมลูกต่อไปใครเจอสิ่งนี้บ้างกระดานนะกระดานไว้บอร์ดเราเจอไหมวันนี้เจอไหมมีเห็นทุกวันเลยหรือว่าด้านของเราเป็นสมาร์ทบอร์ดก็ได้ใช่ไหมลูกเป็นจอทีวีก็ได้เพื่อนๆปลายทางเนี่ยอาจจะเป็นกระดานนะคะไว้บอร์ดก็ได้เช่นเดียวกันต่อมานาฬิกาวันนี้ใครเจอนาฬิกาแล้วโอ้นู่นอยู่ทางด้านหลังห้องใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางนะคะอาจจะเจอสิ่งต่างๆนะคะมากกว่าที่ครูตุลยกตัวอย่างมาก็ได้เช่นกันนะคะเด็กๆทุกคนหันหน้ากลับมาปรบมือพร้อมกันหนึ่งครั้งปรบมือพร้อมกัน1ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้หัวเราะดังๆ5ทีแล้วนั่งตัวตรงๆลูกยืดหลังขึ้นนะทุกคนตอนนี้ตั้งใจฟังครูตูนก่อนนะครูตูนกำลังอธิบายอยู่นะลูกอ่ะต่อไปเมื่อกี้เราสังเกตเจอสิ่งของต่างๆรอบห้องแล้วใช่ไหมลูกรอบๆตัวของเราและแต่ใครสามารถบอกได้บ้างว่าสิ่งของที่อยู่รอบๆตัวเรามีเส้นอะไรประกอบอยู่มาดูอย่างแรกกันก่อนอันนี้คืออะไรเนี่ยโต๊ะใช่ไหมลูกโต๊ะในลองสังเกตสิที่โต๊ะเราเห็นเส้นอะไรบ้างน้ำโมเห็นเส้นตรงมีเส้นอะไรอีก
1: เส้นก้นหอย
0: มีเส้นก้นหอยตรงไหนมีไหมตรงข้างบนตรงนี้ใช่ไหมลูกมีเส้นขดก้นหอยตรงลายของโต๊ะใช่ไหมลูกถ้าโต๊ะใครเป็นลายไม้ก็อาจจะเจอเส้นขดก้นหอยก็ได้มีเส้นโค้งด้วยแต่หลักๆถ้ามองที่โต๊ะมีเส้นอะไรเนี่ยเส้นตรงเส้นตรงแนวนอนมีเส้นอะไรอีก
1: เส
0: ้นหยากมีเส้นหยากด้วยหรอในนี้อ่ะมาดูเฉลยไปพร้อมๆกันเส้นแรกเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นอะไร
1: เส
0: ้
1: นตรง
0: เส้นตรงอะไรเส้นตรงต้องระบุได้ด้วยว่าเป็นเส้นตรงแนวนอนใช่ไหมลูกนอกจากเส้นตรงแนวนอนแล้วมีเส้นอะไรอีก
1: เส้นตรงแนวต
0: ั
1: ้ง
0: ก็มีเส้นตรงแนวตั้งประกอบกันแบบนี้ใช่ไหมลูกแสดงว่าโต๊ะมีส่วนประกอบของเส้นตรงทั้งเส้นตรงแนวนอนแล้วก็เส้นตรงแนวตั้งใช่ไหมคะต่อมารูปนี้คือรูปอะไรลูกนาฬิกานาฬิกาอ่ะเด็กๆคิดว่านาฬิกาประกอบไปด้วยเส้นอะไรเนี่ยมีคนตอบว่าวงกลมวงกลมใช่ไหมใช่เปล่าไม่ใช่เพราะว่าวงกลมเป็นเส้นไหมลูกไม่ใช่เส้นนะดูซิว่ามีเส้นอะไรบ้างเส้นโค้งใช่ไหมลูกเรามีเส้นโค้งของวงกลมเวลาที่เราจะวาดวงกลมนาฬิกาเป็นลักษณะวงกลมใช่ไหมถ้าเราจะวาดวงกลมเราต้องใช้เส้นอะไร
1: เส
0: ้นโค้งใช่ไหมอาจจะใช้เส้นโค้งที่1แบบนี้แล้วก็เส้นโค้งที่2ประกอบกันมันจะกลายเป็นอะไรนะ
1: วงกลม
0: จะกลายเป็นรูปร่างวงกลมนั่นเองแสดงว่าสิ่งของต่างๆที่อยู่รอบตัวเราล้วนมีเส้นประกอบอยู่ทั้งหมดเด็กๆว่าจริงไหมคะจริงใช่ไหมถ้าใครไม่เชื่อลองสังเกตได้เลยไม่ว่าจะเป็นสีกล่องดินสอใช่ไหมลูกหรืออุปกรณ์ต่างๆนะคะล้วนมีเส้นประกอบอยู่ด้วยกันทั้งหมดนะคะ

0: ยังไม่หมดยังไม่หมดกับกิจกรรมจิตกรน้อยนักสังเกตโอ้ยสงสัยมีคนลืมท่ากิจกรรมครูตูแล้วขออีกหนึ่งรอบได้ไหมคะนับพร้อมกันนะ1 2 3จิตกรน้อยนักสังเกตโอ้โหเก่งมากๆเอาปรบมือให้ตัวเองหน่อยต่อไปยังอยู่ที่กิจกรรมจิตกรน้อยนักสังเกตกันอยู่เมื่อกี้เราสังเกตสิ่งของรอบตัวและทีนี้เราจะมาสังเกตภาพผลงานทัศนศิลป์บ้างภาพผลงานศิลปะต่อไปนี้มีบางคนอาจจะเคยเห็นหรือบางคนอาจจะไม่เคยเห็นเดี๋ยวเรามาสังเกตไปพร้อมๆกันดีกว่าว่าในภาพนี้จะมีเส้นอะไรอยู่ในภาพบ้างภาพนี้ให้ดูภาพชัดๆก่อนใครเคยเห็นภาพนี้บ้างยกมือลูกโอ้มีน้ำโมเคยเห็นดันเนียก็เคยเห็นใช่ไหมลูกในเด็กปลายทางเหรอคะเคยเห็นภาพนี้กันหรือเปล่าคะเคยเห็นในการ์ตูนเดี๋ยวครูตูนจะเล่าให้ฟังดีกว่าว่าภาพนี้คือภาพอะไรภาพนี้นะคะคือภาพ The Scream นะคะศิลปินที่สร้างสรรค์นะคะชื่อว่าเอ็ดวาร์ดมุ้งนะคะเห็นไหมลูกก็จะมีภาพเป็นแบบนี้เลย
1: ผมเคยเห็นในการ์ตูนที่มันเป็นตัวสีส้มที่มันจะวนก
0: ับ
1: ต
0: ั
1: วที
0: ่
1: ม
0: ัน
1: สร้าง
0: ทีนี้เด็กๆ ดูภาพแล้วลองสังเกตนะครูตูนให้สังเกตภาพนี้เร็วช่วยกันดูก่อนเดี๋ยวจะมีคำถามให้เด็กๆตอบต่อไปอย่างแรกให้เด็กช่วยกันตอบดีกว่าว่าพอเด็กๆสังเกตภาพผลงานชิ้นนี้แล้วเนี่ยเด็กๆเห็นเส้นใดบ้างในภาพน้ำโมเห็นเส้นอะไรนะ
1: เส
0: ้นโค้งเส้นโค้งมีไหม
1: ม
0: ีอ่ะดูดีกว่าเส้นโค้งอยู่ตรงไหนบ้างเด็กๆเห็นเส้นโค้งไหมลูกมีเส้นโค้งนะคะอยู่เยอะมากเลยในภาพนี้ใช่ไหมลูกเป็นส่วนประกอบของภาพแทบจะเป็นเส้นโค้งหลักๆเลยต่อไปเห็นอะไรอีกเส้นตรงแนวอะไรใช่เปล่าอ่ะต่อมาดูเส้นตรงต่อไปเป็นเส้นตรงแนวเขาเรียกเส้นอะไรเส้นตรงแนวเฉียงหรือว่าเส้นเฉียงเห็นไหมมันเฉียงขึ้นไปแบบนี้ใช่ไหมลูกเป็นเส้นตรงแนวเฉียงแสดงว่าในภาพผลงานศิลปะภาพนี้มีเส้นประกอบอยู่ไหมคะ
1: ม
0: ีนอกจากในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วสิ่งของที่อยู่รอบๆตัวเราจะมีเส้นประกอบแล้วนะคะภาพผลงานทัศนศิลป์ต่างๆนะคะก็ยังมีเส้นประกอบอยู่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะมีอีกหนึ่งคำถามอยากให้เด็กๆช่วยกันตอบหลังจากที่เด็กๆมองภาพนี้และสังเกตภาพผลงานชิ้นนี้ไปแล้วเด็กๆรู้สึกอย่างไรบ้างลูกเมื่อเห็นภาพนี้มีใครมองแล้วรู้สึกตื่นเต้นบ้างมีไหมมีใครมองแล้วรู้สึกกลัวไหมลูกโอ้มองแล้วกลัวมากเลยมีไหมมีมีใครรู้สึกแฮปปี้ไหมภาพนี้ไม่มีเลยเหรอมีแต่น่ากลัวใช่ไหมมีบางคนก็รู้สึกตื่นเต้นอ่ะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งทุกคนนั่งตัวตรงค่ะตอนนี้ครูตูนสอนอยู่ใช่ไหมทุกคนต้องฟังครูตูนก่อนเดี๋ยวเราจะไปวาดรูปพร้อมๆกันอยากวาดรูปไหมคะถ้าใครอยากวาดรูปตอนนี้ทุกคนต้องตั้งใจฟังกันก่อนรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะคะตอนนี้ครูตูนกำลังอธิบายเนื้อหาความรู้นะคะให้เด็กๆตั้งใจฟังนะคะเพื่อที่จะได้ใช้ความรู้นี้นะคะไปสร้างสรรค์ผลงานนะคะแสดงว่าหลังจากที่เราสังเกตภาพเด็กๆเห็นไหมลูกมันมีเส้นต่างๆมากมายใช่ไหมนอกจากนั้นหลังจากที่เราสังเกตนะคะเรายังบอกได้ด้วยว่าเรามองภาพนี้แล้วมีความรู้สึกยังไงใช่ไหมลูกเกิดความรู้สึกแบบไหนแสดงอารมณ์นะคะสื่อสารจากภาพแบบไหนใช่ไหมลูกเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้ก่อนอื่นเรามาดูสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ในวันนี้กันก่อนลูกสำหรับสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะเด็กๆจะได้รู้ว่าเส้นนะคะได้รู้จักเส้นนะคะในสิ่งแวดล้อมแล้วก็ในงานทัศนศิลป์นะคะว่ามีเส้นอะไรบ้างนะคะอย่างที่สองนะคะเราจะมารู้จักความหมายนะคะและความรู้สึกของเส้นกันนะคะและอย่างสุดท้ายนะคะเราจะมาสร้างสรรค์นะคะงานทัศนศิลป์นะคะโดยใช้เส้นนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มนะคะ เส้นนะคะกันก่อนก่อนอื่นมาดูความหมายของเส้นกันก่อนค่ะเส้นนะคะหมายถึงการนำจุดหลายๆจุดนะคะมาเรียงต่อกันนะคะไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะคะหรือสิ่งที่เกิดจากการขูดการขีดการเขียนนะคะหรือว่าลากให้เกิดเป็นริ้วรอยทำให้เกิดความรู้สึกต่ออารมณ์และจิตใจของมนุษย์นะคะเวลาเด็กๆวาดเส้นเด็กๆใช้วิธีไหนลูกเราวาดเส้นยังไงเราใช้อะไรก่อนเราใช้จุดใช่ไหมจริงๆเส้นเนี่ยอาจจะเกิดจากจุดจุดเล็กๆใช่ไหมลูกเอามาเรียงต่อกันมันจะกลายเป็นอะไรมันจะกลายเป็นเส้นหรือบางทีเราก็จุดดินสอลงไปในกระดาษใช่ไหมแล้วก็ลากไปในทิศทางต่างๆถ้าอยากได้เส้นตรงเราก็ลากให้เป็นยังไงลูกเราก็ลากให้มันตรงถ้าอยากได้เส้นโค้งเราก็ลากให้มันโค้งใช่ไหมอันนี้คือวิธีการวาดเส้นใช่ไหมลูกนอกจากนี้เส้นต่างๆนะคะยังส่งผลต่ออารมณ์และจิตใจของมนุษย์เด็กๆว่าจริงไหม
1: จ
0: ริงจริงใช่ไหมแล้วแต่ละเส้นส่งผลยังไงเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเริ่มที่เส้นแรกกันก่อนเด็กๆว่าเส้นอะไรเป็นเส้นแรก
1: เส้นตรง
0: จริงเปล่าเส้นนี้เป็นเส้นแบบนี้เด็กๆคิดว่าเส้นนี้คือเส้นอะไรลูก
1: เส้นตรง
0: แนวตั้งเส้นตรงแนวตั้งใครเดาได้ว่าเส้นตรงแนวตั้งให้ความรู้สึกยังไงใครตอบได้ให้ความรู้สึกไงอ่ะลองมองซิเส้นตรงแนวตั้งให้ความรู้สึกยังไงลูกถ้าคุณครูเปรียบเทียบเส้นตรงแนวตั้งลักษณะเหมือนอะไรเลย
1: เหม
0: ือ
1: น
0: เส้นตรงแนวตั้งสมมติว่าเด็กๆ เคยเห็นตึกสูงๆไหมเวลาเรามองตึกสูงๆใช่ไหมลูกลักษณะเส้นเป็นไงเหมือนเส้นตรงแนวตั้งไหมเหมือนเส้นตรงแนวตั้งเลยถ้าตึกเป็นเส้นตรงแนวตั้งตั้งตรงๆแบบนี้เป็นไงรู้สึกมั่นคงไหมเราจะรู้สึกว่ามันมั่นคงดูแล้วแข็งแรงไหม
1: แข็งแรง
0: เพราะว่าเส้นตรงแนวตั้งนะคะให้ความรู้สึกนะคะที่มั่นคงแล้วก็แข็งแรงสมมุติว่าเราจะวาดภาพสักภาพหนึ่งแล้วอยากให้ภาพนั้นเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่มันดูมั่นคงมากเลยดูแข็งแรงมากเลยครูตูนควรใช้เส้นตรงอะไรควรใช้เส้นตรงแนวตั้งใช่ไหมลูกแต่ถ้ากลับกันครูตูนอยากให้ภาพนี้รู้สึกว่ามันเรียบรู้สึกสบายครูตูนควรใช้เส้นตรงแนวอะไรใครตอบได
1: ้
0: เส้นตรงแนวนอนคือเส้นต่อไปของเรานั่นเองเส้นตรงแนวนอนลักษณะเป็นแบบนี้ใช่ไหมลูกเป็นราบเรียบไปแบบนี้เลยให้ความรู้สึกสงบนิ่งแล้วก็ราบเรียบนั่นเองต่อไปเส้นต่อไปคือโอ้เส้นตรงแนวเฉียงใช่ไหมเส้นตรงแนวเฉียงเมื่อกี้ครูตูนบอกว่าเส้นตรงแนวตั้งลักษณะเหมือนอะไรเหมือนตึกใช่ไหมถ้าตึกตั้งตรงๆแบบนี้ลักษณะเป็นไงแข็งแรงไห
1: ม
0: แข็งแรงมั่นคงใช่ไหมลูกแต่ถ้าทันใดนั้นเส้นตรงแนวตั้งจากเนี้ยจากตึกตรงๆแบบเนี้ยเอียงแบบนี้ตึกเอียงและตึกเอียงและรู้สึกมั่นคงอยู่ไหมเนี่ยไม่ความรู้สึกเปลี่ยนไปใช่ไหมลูกจากเส้นตรงแนวตั้งมั่นคงเอียงปุ๊บมั่นคงไหมเนี่ยเริ่มไม่มั่นคงแล้วใช่ไหมรู้สึกแข็งแรงไหมถ้าอยู่เอียงแบบนี้ไม่ใช่ไหมลูกเพราะว่าเส้นตรงแนวเฉียงลูกเขาให้ความรู้สึกที่ไม่มั่นคงรวมถึงมีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วด้วยเด็กๆ เคยเห็นเส้นนี้เส้นแบบนี้ในสิ่งของอะไรในสนามเด็กเล่นสไลเดอร์เวลาเราเจอสไลเดอร์ใช่ไหมลูกเวลาเรานั่งบนสไลเดอร์ฟืบเลื่อนลงมามีการเคลื่อนไหวไห
1: ม
0: เร็วไหมลูกเวลาลงมาเร็วใช่ไหมลูกพอเป็นเส้นตรงแนวเฉียงลักษณะเป็นแนวเฉียงนะคะก็เลยให้ความรู้สึกที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วด้วยนั่นเองค่ะอ่ะเส้นต่อไปใครตอบได้ว่าคือเส้นอะไรเส้นโค้งเราหมดเส้นตรงแล้วนะอันนี้เราเข้ามาในส่วนของเส้นโค้งแล้วเส้นโค้งแบบนี้เส้นโค้งนะคะก็จะให้ความรู้สึกที่อ่อนไหวนุ่มนวลแล้วก็อ่อนโยนนั่นเองค่ะเส้นต่อไปทีนี้จากเส้นโค้งเส้นเดียวกลายเป็นเส้นโค้งที่ต่อกันไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าเส้นเขาเรียกว่าเส้นโค้งคลื่นน้ำหรือว่าเส้นคลื่นก็ได้เหมือนที่เด็กๆเรียกเลยให้ความรู้สึกที่เคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่งเหมือนกันให้เรานึกถึงอะไรลูกคลื่นของทะเลใช่ไหมหรือว่าคลื่นของน้ำเวลาทะเลมีคลื่น คลื่อนหยุดนิ่งไหมไม่หยุดเลยมันเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆใช่ไหมลูกเส้นโค้งคลื่นน้ำนะคะหรือว่าเส้นคลื่นเนี่ยก็เลยให้ความรู้สึกที่เคลื่อนไหวแล้วก็ไม่หยุดนิ่งนั่นเองค่ะอ่ะเส้นต่อไปโหขด

0: วนๆแบบนี้เลยเรียกว่าเส้นอะไรเนี่ยเส้นขดก้นหอยนั่นเองเส้นขดก้นหอยเส้นขดก้นหอยพอมองนานๆรู้สึกเป็นยังไงลูกมึนหัวเลยมึนงงเลยให้ความรู้สึกที่สับเหมือนโดนสะกดจิตใช่ไหมให้ความรู้สึกสับสนมึนงงเลยถ้ามองนานๆต่อไปเส้นต่อไป
1: เส้น
0: หยักเส้นอะไรนะ
1: เส
0: ้
1: นหย
0: ัก เส้นหยักหรือว่าเส้นเส้นซิกแซกบางคนเรียกเส้นซิกแซกก็ได้หรือว่าจะเรียกว่าเส้นฟันปลาก็ได้ลูกเส้นซิกแซกหรือว่าเส้นฟันปลานะคะให้ความรู้สึกที่รุนแรงตื่นเต้นนะคะการกระแทกนะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกที่สับสนวุ่นวายก็ได้ใช่ไหมอ่ะเด็กๆลองดูเด็กๆคิดตามนะถ้าเทียบกันระหว่างเส้นตรงแนวนอนแบบนี้เรียบๆเลยกับเส้นหยักแบบนี้เส้นไหนดูตื่นเต้นกว่ากันลูกระหว่างเส้นตรงแนวนอนเรียบๆนะกับเส้นหยักอะไรดูตื่นเต้นกว่ากันเส้นหยักใช่ไหมลูกเส้นหยักก็ให้ความรู้สึกที่ตื่นเต้นก็ดูแล้วมันรุนแรงมากกว่าเส้นตรงแนวนอนที่มันรู้สึกสงบราบเรียบนั่นเองอ่ะเส้นสุดท้ายแล้วที่ครูตูนเอามาฝากกันคาบนี้เส้นนี้เชื่อว่าทั้งเด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางน่าจะเคยเห็นกันมาตั้งแต่อนุบาลเลยใช่ไหมลูกเส้นนี้คือเส้นอะไรใครตอบได้เส้นประนั่นเองเส้นประใช่ไหมลูกเส้นประนะคะเส้นประนะคะก็จะให้ความรู้สึกที่ไม่ต่อเนื่องนะคะไม่มั่นคงแล้วก็ไม่แน่นอนนั่นเองเพราะว่าอะไรลักษณะของเส้นประเป็นไงลูกมันไม่ชิดกันใช่ไหมลูกมันมีการวักช่วงตอนใช่ไหมมันมีการขาดหายใช่ไหมลูกเป็นเส้นเป็นเส้นตรงมาแล้วก็มีการเว้นเป็นช่องๆทำให้มันรู้สึกเป็นไงลูกต่อเนื่องไหมไม่ต่อเนื่องนะคะให้ความรู้สึกที่ไม่มั่นคงแล้วก็ไม่แน่นอนด้วยอันนี้เป็นเส้นนะคะที่ครูตูนยกตัวอย่างมาให้นะคะเชื่อว่าเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางนะคะน่าจะรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแต่ทีนี้รู้จักเส้นกันไปแล้วรู้แล้วว่าเส้นให้ความรู้สึกยังไงนะคะทีนี้เราจะมาทำกิจกรรมกันดีกว่าซึ่งกิจกรรมต่อไปนะคะชื่อว่ากิจกรรมจัดแต่งทรงผมเดี๋ยววันนี้จะเปลี่ยนทุกๆคนเลยทั้งเด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางเลยให้เป็นช่างทำผมกันดีไหมเด็กๆปลายทางนะคะสามารถทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับเด็กๆต้นทางได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกติกาของกิจกรรมนี้กันก่อนลูกสำหรับกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆนะคะกลุ่มออกเป็น 4-5 คนนะคะหรือว่าถ้าไม่ลงตัวนะคะอาจจะใช้เป็น6 คนก็ได้นะคะไม่เกิน5กลุ่มค่ะนอกจากนี้นะคะให้คุณครูแจกภาพนะคะใบหน้าคนแล้วก็ลูกเต่าเส้นนะคะกลุ่มละ1ชุดนะคะต่อมานะคะให้แต่ละกลุ่มนะคะผัดกันทอยลูกเต่านะคะและวาดเส้นที่ทอยได้นะคะให้เป็นเส้นผมนะคะอย่างสุดท้ายค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆแต่ละกลุ่มนะคะออกมานำเสนอผลงานของกลุ่มตนเองนะคะหรืออาจจะใช้วิธีสุ่มนะคะเป็นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งออกมาเป็นตัวอย่างผลงานก็ได้ค่ะสำหรับนะคะภาพใบหน้าคนนะคะแล้วก็ลูกเต่าเส้นนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV ได้เลยค่ะเด็กๆทุกคนปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้หัวเราะดังๆ5ทีแล้วนั่งตัวตรงๆนั่งตัวตรงไม่มีเสียงมองมาที่หน้ากระดานเด็กๆ เห็นกระดาษที่วางอยู่บนโต๊ะไหมลูกจะมีกระดาษ1แผ่นที่มีรูปใบหน้าคนแบบนี้เห็นไหมเดี๋ยวกิจกรรมนี้เราจะใช้กระดาษแผ่นเดียวก่อนโดยที่1กลุ่มให้ทำแค่1แผ่นคือกระดาษที่มีใบหน้าคนแบบนี้นะลูกกับเดี๋ยวครูตูนจะให้ลูกเต๋าลูกเต๋าอันนี้ประกอบด้วยเส้นต่างๆแบบนี้เดี๋ยวครูตูนจะให้กลุ่มละ1อันกติกาก็คือให้ทุกคนผัดกันทอยลูกเต๋าผัดกันทอยลูกเต๋าสมมุติครูตูนทอยเดี๋ยวครูตูนจะสาธิตให้ดูนะครูตูนยืมก่อนลูกเด็กๆดูเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางนะคะในกิจกรรมนี้นะคะเราจะใช้รูปนะคะกระดาษ

าดแผ่นนี้นะคะเป็นรูปใบหน้าคนแค่แผ่นเดียวนะลูกกลุ่มละ1แผ่นแสดงว่ากลุ่มหนึ่งจะมีผลงานกี่ชิ้นจะมีผลงานแค่1ชิ้นลูกใช้แผ่นนี้นะคะกลุ่มละ1แผ่นเท่านั้นนะลูก1กลุ่มจะใช้แค่1ชิ้น

0: ตามนี้นะในกลุ่มของเรามีกระดาษที่เป็นใบหน้าคน1แผ่นใช่ไหมได้ลูกเต่าแล้วทุกคนผัดกันทอยคนละ1ครั้งลูกผัดกันทอยคนละ1ครั้งสมมุติครูตูนเริ่มทอยก่อนปึ๊บครูตูนได้เส้นอะไรลูก
1: เส้น
0: ขึ้นทะเลเส้นโค้งขึ้นน้ำใช่ไหมให้ทุกคนให้คนที่ทอยอ่ะมาให้คนที่ทอยนะคะลูกเต่าที่ได้เส้นโค้งขึ้นน้ำใช้สีไม้แบบนี้ใช้สีไม้นะคะสีอะไรก็ได้วาดเป็นเส้นที่เราทอยได้ลงไปแบบนี้จะวาด1เส้น2เส้นได้หมดเลยอันนี
1: ้
0: เห็นไหมครูตุนได้เส้นโค้งขึ้นน้ำไงครูตุนก็เลยวาดลงไปเป็นเส้นผมแบบนี้พอเสร็จแล้วให้เปลี่ยนไปที่เพื่อนคนถัดไปแล้วทอยลูกเต๋าแล้วก็วาดลงบนกระดาษเหมือนกันเด็กๆทำได้ไหมลูกเด็กๆต้นทางทำได้ไหมคะเดี๋ยวครูตุลจะให้เวลาทำกิจกรรมนะคะแล้วก็เดี๋ยวครูตุลทีละกลุ่มเนาะฝากคุณครูปลายทางนะคะดูการทำกิจกรรมของนักเรียนด้วยนะคะกระดาษอื่นไม่เกินหรือกระดาษอื่นเอาเก็บไว้ก่อนเราใช้กระดาษนี้แค่แผ่นเดียวเนาะเราใช้กระดาษนี้แค่แผ่นเดียวอ่ะเราเริ่มจากคนแรกก่อนคนแรกทอยเอาวางไว้ที่โต๊ะลูกกระดาษ A4 อันอื่นวางไว้ที่โต๊ะก่อนวางไว้ที่ตัวเองเราใช้อันนี้ทำทีละคนโอเคไหมเดี๋ยวคุณจะแจกลูกเต๋าให้อ่ะแจกลูกเต๋าให้ทอยทีละคน
1: กระดาษแผ่นอ่
0: ะกลุ่มนี้น้ำโมเอาลูกเต๋าไว้เร็วใครทอยใครทอยได้เส้นแล้ววาดเส้นลงไปเลยอ่ะกลุ่มนี้จะได้เอาลูกเต๋าไปหลบขาใช่อ่ะอันนี้ลูกเต๋าเด็กๆฟังกติกาอีกหนึ่งรอบลูกปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งทุกคนลู่ซิปทีนี้ตั้งใจฟังกติกาอีกหนึ่งครั้งนะครูตุลจะอธิบายอีกหนึ่งรอบมีคนเสียงดังทุกครูตุลจะหยุดกิจกรรมทุกอย่างเลยดีไหมเพราะฉะนั้นทุกคนตั้งใจฟังกติกาดีๆเราใช้ใบงาน1ใบทุกคนได้ทำในใบเดียวกันทุกคนคนแรกทอยลูกเต๋าและวาดเส้นลงไปเสร็จแล้วเอาให้เพื่อนคนถัดไปทอยลูกเต๋าแล้วก็วาดเส้นลงไปในใบงานเดียวกันดูสิว่าเมื่อเสร็จแล้วนะคะใบหน้าคนของเราช่างทำผมของเราในกลุ่มเราเนี่ยจะได้มาเป็นทรงผมอะไรนะคะครูตุลรอติดตามชมอยู่เริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะไหนดูสิได้ไหมเราได้เส้นอะไรเส้นโค้งใช่ไหมเส้นขดก้นหอยวาดเส้นขดหอยวาดเกิน1เส้นได้ลูกวาดได้หลายๆเส้นเลยได้ได้วาด
1: ใช้สีใช้ผู้ใ
0: ช้สีใช้ดินสอก็ได้ใช้สีก็ได้แล้วแต่เลยแต่ถ้าใช้สีเราก็จะได้ทรงผมหลายๆสีใช่ไหม
1: ค
0: ือ
1: เราต้องสุ่มกันทั้งคนนี่
0: เหรอใช่หนูสุ่มทุกคนเลย
1: หนูไม่เคยได้ทำแลบลี่เลย
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวผัดกันเดี๋ยวเราก็จะได้ทำไหนกลุ่มนี้ถึงไหนแล้วคนนี้ได้2เส้นแล้วอ่ะคนถัดไปคนถัดไปน้องกุลได้ถอยยังได้ถอยยังอ่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวเพื่อนมาถอยนี่ไงถึงคิวเพื่อนแล้วแต่ต่อไปเป็นน้องกุลถอยใช่ไหมไหนได้เส้นอะไรเมื่อกี้เพื่อนได้เส้นอะไรลูก
1: เส้นโค้งห้าล้านประมาณเท
0: ่
1: า
0: ไหร่เส้นโค้งขึ้นน้ำวาดเส้นโค้งขึ้นน้ำเร็วเป็นทรงผมมาถึงตรงนี้เลยใช่ไหม
1: ถามหน่อยจะได้ไหม
0: ยอดเยี่ยมคนถัดไปไหนใครยังไม่ได้ทอยคนถัดไปได้เส้นตรง
1: หนูยังไม่ได
0: ้น้องกุลทอยเลยเส้นอะไรอันนี้เรียกว่าเส้นอะไร
1: เส้นหยัก
0: เดี๋ยวคุณเอาเส้นหยักวาดลงไปในนี้นะวาดเลย

0: เพื่อนพอยังเพื่อนพอยไปแล้วลูกอ่ะให้เพื่อนวาดได้เลยที่ไหนไหนกลุ่มนี้กลุ่มนี้ได้กี่เส้นแล้วน้ำโบได้เส้นอะไรลูกเส้นโค้งอ่ะเส้นโค้งต่อกันใช่ไหมอ่ะน้ำโมวาดให้เป็นเส้นโค้งต่อกัน
1: ซิกแซกนะ
0: เราทอยรอเลยได้นะใครได้เส้นอะไรบ้างเราทอยรอได้เลยแบ่งกันแบ่งกันทีละคนอุ้ยน้องพีได้เส้นอะไรลูกเออได้เส้นขดก้นหอยอ่ะน้องพีเอาเส้นขดก้นหอยวาดลงไปเลยนะอยากให้ทีเป็นคนวาดเส้นนี้ใครทอยได้เส้นไหนก็วาดเส้นนั้นลงในแผ่นเดียวกันโอ้สองเส้นแล้วได้เดี๋ยวทำงานชิ้นต่อไปเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวเอาไว้ให้ทำงานอีกงานหนึ่งโอ้อันนี้สวยมากครบทุกคนยังลูกเด็กๆกลุ่มไหนได้ทอยลูกเต่าครบแล้วบ้างใครได้วาดเส้นครบทุกคนแล้วบ้างครูตูนให้เวลาอีก30วินาทีให้เวลาอีก30วินาทีนะครบยังเหรอใครยังไม่ได้ทอยกลุ่มนี้ทอยเลยครูตูนจะนับถอยหลังอีก10วินาทีเท่านั้น10 9 87 6 5 4 3 2 1 0อ่ะทุกคนอยู่ในความสงบปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งนั่งตัวตรงลูดซิปลูดซิปแล้วนะทุกคนไม่มีเสียงนะอ่ะขอตัวแทนกลุ่มนะคะหยิบผลงานของตัวเองนะคะของกลุ่มตัวเองมาด้านหน้ากลุ่มละ1คนลูกกลุ่มละ1คนมาด้านหน้าเลยมาด้านหน้าเลยกลุ่มที่1มายังไม่เป็นไรกลุ่มที่2มาเร็วกลุ่มที่3กลุ่มที่4กลุ่มที่5มาเลยลูกโชว์ผลงานโชว์ผลงานให้เพื่อนๆต้นทางแล้วก็ปลายทางให้ดูมาลูกกลุ่ม5มาเร็วชูนิ่งกลุ่ม5มาเร็วลูกเร็วโชว์ผลงานให้เพื่อนๆดูอันนี้เป็นผลงานนะคะก็จะได้ผลงานที่สวยงามแบบนี้เหมือนกันนะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยเร็วเก่งมากๆมีทรงผมเยอะแยะมากมายเลยกลับไปนั่งที่ก่อนลูกเอาเก็บไว้ก่อนทุกคนปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้หัวเราะดังๆ5ทีแล้วนั่งตัวตรงๆนั่งตัวตรงเท่ากับมีเสียงได้ไหมลูกไม่ได้ทุกคนรูดซิปเมื่อกี้เราได้ทำกิจกรรมการเอาเส้นต่างๆใช่ไหมลูกมาสร้างสรรค์เป็นทรงผมและแต่ละกลุ่มมีทรงผมที่น่าสนใจมากๆเชื่อว่าเด็กๆปลายทางนะคะน่าจะมีทรงผมที่น่าสนใจแล้วก็สวยงามไม่แพ้เด็กๆต้นทางเลยนะคะนอกจากเมื่อกี้เราจะใช้เส้นมาสร้างสรรค์เป็นทรงผมต่างๆแล้วนะคะเรายังไม่หมดนะคะกับกิจ

กรรมในวันนี้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของคุณตูนที่คุณตูนนำมาให้เด็กๆได้ชมกันทั้งเด็กปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางเลยนะคะสวยไหมต่อไปมาถึงกิจกรรมสุดท้ายของวันนี้กันนะคะก่อนที่เราจะจบค่ำนี้เราจะมาสร้างสรรค์ผลงานไปพร้อมๆกันซึ่งผลงานวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณตูนจะให้เด็กๆนะคะวาดภาพนะคะจากเส้นนะคะที่เด็กๆสุ่มได้โดยใช้วิธีการสุ่มจากลูกเต๋าที่เด็กๆมีเด็กๆมีลูกเต๋าอยู่ในกลุ่มแล้วใช่ไหมลูกเด็กๆมีลูกเต๋าอยู่ในกลุ่มแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะใช้ลูกเต๋านี้นะคะสุ่มทีละคนได้เส้นอะไรนะคะให้นำเส้นนี้นะคะมาวาดภาพต่อเติมให้เป็นรูปต่างๆนะคะบทบาทของครูปลายทางในวันนี้นะคะก็คือให้คุณครูปลายทางนะคะจัดเตรียมลูกเต๋าเส้นนะคะแล้วก็ช่วยควบคุมดูแลนักเรียนนะคะดูความเรียบร้อยของนักเรียนในการทำกิจกรรมด้วยค่ะเดี๋ยวไปชมการสาธิตของครูตูนไปพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะและตอนนี้นะคะครูตูนก็เปลี่ยนผ้ากันเปื้อนนะคะพร้อมที่จะสาธิตผลงานให้เด็กปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางได้ชมกันแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันดีกว่าค่ะว่ากิจกรรมวันนี้นะคะจะเป็นอะไรนะคะแล้วคุณครูจะสร้างสรรค์ผลงานนะคะวาดภาพเป็นรูปอะไรนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆทุกคนจะมีลูกเต๋าเส้นแบบนี้นะคะอยู่ด้วยทุกกลุ่มนะคะเดี๋ยวเราจะสุ่มนะคะว่าเราจะได้เส้นอะไรนะคะในการสร้างสรรค์นะคะคุณตูนก็จะเริ่มทอยลงไปเลยว่าได้เส้นอะไรตอนนี้คุณตูนทอยแล้วนะคะคุณตูนได้เป็นเส้นนะคะเส้นโค้งแบบนี้นะคะเส้นโค้งที่ต่อกันแบบนี้นะคะเดี๋ยวเด็กปลายทางแล้วก็เด็กต้นทางนะคะช่วยกันดูดีกว่าว่าคุณตูนนะคะจะสร้างสรรค์ผลงานเป็นรูปอะไรนะคะจากเส้นโค้งนะคะถ้าพร้อมแล้วมาชมกันเลยค่ะเนื่องจากคุณตูนได้เส้นโค้งใช่ไหมคะต่อเนื่องกันแบบนี้คุณตูนก็จะวาดเส้นโค้งต่อเนื่องลงไปก่อนวาดเส้นโค้งต่อเนื่องกันแบบนี้เลยแล้วคุณตูนก็จะวาดนะคะต่อเติมลงไปนะคะว่าให้เป็นภาพนะคะอะไรเดี๋ยวทุกคนคอยดูแล้วก็ช่วยกันถ่ายนะคะว่าจะได้ออกมาเป็นภาพอะไรคุณวาดเส้นโค้งนะคะต่อมาจากเส้นโค้งที่ต่อเนื่องกันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วคุณตูนก็ใส่เส้นโค้งข้างๆไปด้วยมีใครพอเดาออกหรือยังว่าคุณตูนวาดรูปอะไรลูกคุณก็วาดวงรีสองวงแบบนี้เติมเส้นโค้งอีกแล้วแล้วก็เส้นโค้งอีกหนึ่งเส้นนะคะแล้วก็ใช้เส้นโค้งหนึ่งเส้นเส้นโค้ง2เส้นนะคะต่อไปนะคะเป็นเส้นโค้งด้านล่างนะคะแล้วก็เส้นโค้งอีก1เส้นเวลาเราวาดภาพนะคะเราสามารถใช้ดินสอนะคะในการสร้างภาพเบาๆก่อนนะคะถ้าเกิดผิดนะคะเราจะได้ลบออกได้ง่ายนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆนะคะร่างภาพนะคะเป็นสีเข้มตั้งแต่ตอนแรกนะคะจะทำให้การลบออกของเรานะคะยากนั่นเองค่ะเด็กๆพอเดาออกหรือยังว่าเป็นภาพอะไรลูกเป็นภาพของคนใช่ไหมคะโดยใช้ส่วนประกอบหลักๆเป็นเส้นโค้งนั่นเองค่ะเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางนะคะสามารถทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับครูตูนได้เลยนะคะเริ่มจากการทอยลูกเต๋าก่อนนะคะแล้วก็นำเส้นที่ได้จากการสุ่มนะคะการทอยลูกเต๋านะคะมาวาดเป็นรูปภาพต่างๆก็ได้ค่ะคุณก็จะใช้เส้นโค้งนะคะอีกทีหนึ่งนะคะทำเป็นลวดลายของเสื้อนั่นเองค่ะเด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางนะคะที่สุ่มได้เส้นอื่นๆนะคะก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานนะคะจากเส้นอื่นๆได้เลยนะคะอันนี้นะคะก็เป็นผลงานของคุณตูนนะคะที่สร้างสรรค์จากเส้นที่ทอยลูกเต๋าได้นะคะเมื่อร่างภาพเสร็จแล้วนะคะคุณตูนก็จะใช้ปากกานะคะในการตัดเส้นนะคะปากกาเมจิกตัดเส้นหรือใครมีสีดำนะคะก็สามารถใช้สีไม้สีดำตัดเส้นแทนก็ได้

0: วลาที่เราตัดเส้นนะคะเราไม่ต้องวาดให้ตรงกับเส้นที่เราร่างไว้ทั้งหมดก็ได้นะคะสามารถปรับนะคะให้ได้สัดส่วนมากยิ่งขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอาจจะเติมลวดลายนะคะตกแต่งเพิ่มเติมก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเติมคิ้วนะคะด้วยเส้นโค้งอีกทีนึงหลังจากที่เราตัดเส้นเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็อาจจะลงสีนะคะระบายสีให้สวยงามค่ะสุดท้ายเป็นตรงเส้นผมนะคะผมก็จะใช้เส้นโค้งแบบนี้นะคะวาดเป็นเส้นผมหลังจากที่ตัดเส้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้ยางลบนะคะลบรอยดินสอออกให้เรียบร้อยค่ะเด็กๆปลายทางกับเด็กต้นทางนะคะสามารถสร้างสรรค์ผลงานจากเส้นที่เด็กสุ่มได้นะคะในจากลูกเต๋านะคะที่มีอยู่ได้เลยนะคะหลังจากที่ร่างภาพนะคะตัดเส้นเรียบร้อยลบรอยดินสอออกเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็อาจจะใช้สีนะคะที่เด็กๆมีนะคะจะเป็นสีไม้สีช็อคหรือสีประเภทใดก็ได้นะคะในการระบายให้เกิดความสวยงามค่ะนอกจากผลงานที่คุณตูนนะคะได้สาธิตให้ชมในวันนี้แล้วนะคะคุณตูนก็ยังมีตัวอย่างผลงานนะคะมาให้เด็กๆได้ชมกันอีกด้วยค่ะซึ่งตัวอย่างผลงานของคุณตูนนะคะก็สร้างสรรค์จากเส้นนะคะต่างๆมากมายเลยอย่างภาพแรกอันนี้นะคะก็เป็นภาพของประตูนะคะซึ่งมีส่วนประกอบก็คือเส้นตรงนะคะทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนเลยอันนี้นะคะของไม้บรรทัดนะคะก็ใช้ส่วนประกอบนะคะของเส้นตรงนะคะแนวนอนนะคะเป็นหลักนะคะอาจจะเติมหน้าตาเพื่อให้เกิดความน่ารักแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นก็ได้ค่ะต่อไปนะคะเป็นเส้นตรงแนวเฉียงแบบนี้นะคะเป็นตึกนะคะที่กำลังเอ็นใช่ไหมคะลูกให้ความรู้สึกไม่มั่นคงแล้วก็ไม่แข็งแรงนั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นภาพนะคะที่สร้างสรรค์จากเส้นนะคะซิกแซกหรือว่าเส้นฟันปลานั่นเองนะคะก็ต่อเติมออกมาให้เป็นฟันของปลาฉลามนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูในส่วนของเส้นโค้งกันบ้างนะคะเส้นโค้งนะคะเส้นโค้งอย่างแรกนะคะเป็นเส้นโค้งนะคะที่คุณตูนวาดออกมาแล้วก็ต่อเติมให้เป็นรูปของอะโวคาโดนะคะต่อไปนะคะเป็นเส้นโค้งขึ้นน้ำนะคะก็วาดเป็นรูปทะเลนะคะเป็นคลื่นทะเลนะคะอาจจะตกแต่งใส่เรือเข้าไปนะคะให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะเส้นถัดไปนะคะเป็นเส้นขดก้นหอยนะคะแบบนี้ก็วาดให้เป็นลักษณะนะคะของหอยทากนั่นเองค่ะและตัวอย่างสุดท้ายค่ะเป็นการใช้เส้นประนะคะในการวาดก็อาจจะใช้เส้นโค้งนะคะวาดต่อเติมเป็นก้อนเมฆนะคะเพื่อให้ดูน่ารักมากยิ่งขึ้นก็ได้ค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างผลงานนะคะที่คุณตูนนะคะนำมาให้เด็กๆทั้งปลายทางแล้วก็ต้นทางได้ชมกันนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดูผลงานนะคะของเด็กๆต้นทางกันบ้างว่าเป็นยังไงนะคะตอนนี้แล้วก็สรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะและนี่ก็เป็นผลงานตัวอย่างนะคะของเด็กๆต้นทางของเรานะคะเอามาให้เพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางได้ดูกันนะคะอันนี้เราได้เส้นอะไรลูกตอนทอยลูกเต๋า
1: ข
0: ึ้
1: นน้ำ
0: เส้นโค้งขึ้นน้ำเอาวาดเป็นภาพอะไรเนี่ยภาพเด็กผู้หญิงใช่ไหมลูกลักษณะเอามาใช้เป็นทรงผมใช่ไหมน่ารักแล้วก็สดใสมากๆเลยเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะนำไประบายสีต่อจะได้สวยมากยิ่งขึ้นได้ไหมลูก
1: ได้ค่ะ
0: เก่งมากๆเลยเด็กๆปรบมือให้เพื่อนหน่อยเร็วค่ะเดี๋ยวเรามาดูผลงานตัวอย่างกันอีกสักหนึ่งทีเพื่อเด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางนะคะอาจจะยังคิดไม่ออกว่าจะสร้างสรรค์เป็นรูปอะไรดีเนาะจากเส้นที่เราได้นะคะตัวอย่างแรกค่ะเป็นตัวอย่างภาพผลงานนะคะจากเส้นซิกแซกนะคะหรือว่าเส้นหยักนั่นเองค่ะ

0: ต่อไปนะคะเป็นภาพสายรุ้งนะคะที่สร้างสรรค์จากเส้นโค้งนะคะต่อไปนะคะใช้เส้นตรงนะคะจะเป็นเส้นตรงแนวตั้งหรือว่าแนวนอนนะคะในการวาดภาพตึกก็ได้เช่นเดียวกันค่ะต่อไปเป็นเส้นโค้งคลื่นน้ำนะคะวาดเป็นคลื่นน้ำนะคะอาจจะวาดอย่างอื่นตกแต่งไปด้วยก็ได้นะคะต่อไปเป็นเส้นขดก้นหอยนะคะก็เป็นลักษณะของหอยทากนั่นเองค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเส้นขดเหมือนกันนะคะเป็นเส้นขดม้วนๆนะคะจริงๆแล้วเด็กๆอาจจะสร้างสรรค์เป็นรูปภาพอื่นๆก็ได้นะคะไม่ต้องตามตัวอย่างของครูตูนก็ได้สามารถสร้างสรรค์ได้ตามจินตนาการเลยเดี๋ยวต่อไปเราไปดูสรุปบทเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับบทเรียนที่เราเรียนมาทั้งหมดในวันนี้อ่ะเด็กๆปลายทางเด็กๆต้นทางช่วยกับครูตูนตอบหน่อยได้มั้ยว่าวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรลูกเรื่องอะไรครับเรื่องเส้นเด็กเด็กจำได้ไหมว่ามีเส้นอะไรบ้าง
1: เส้นตรงครับ
0: เส้นตรงเส้นอะไรอีก
1: เส้นหยัก
0: เส้นหยัก
1: เส้นคลื่นทะเล
0: เส้นคลื่นใช่ไหมลูกมีเยอะแยะหลายเส้นเลยเรามาดูดีกว่านอกจากเส้นที่เราได้รู้ไปเมื่อสักครู่นะคะถ้าเด็กยังจำได้นะคะที่ครูตูนบอกตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าเส้นนะคะมีอยู่ทั้งในสิ่งแวดล้อมแล้วก็งานทัศนศิลป์นะคะเหมือนที่เราได้สังเกตกันไปตอนแรกนะคะและ2นะคะเส้นนะคะเกิดจากจุดหลายๆจุดนะคะมาเรียงต่อกันนะคะหรือว่าเกิดจากการจุดแล้วก็ลากขูดขีดไปในทิศทางนั่นเองค่ะและสุดท้ายค่ะอย่างที่เราได้รู้ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าเส้นนะคะสามารถส่งผลนะคะต่ออารมณ์แล้วก็จิตใจของมนุษย์ได้นั่นเองค่ะในเรื่องนี้นะคะก็สำคัญมากๆในการสร้างงานศิลปะนะคะในระดับที่สูงขึ้นนะคะเด็กๆก็อาจจะได้สร้างสรรค์ผลงานนะคะที่สื่อสารความรู้สึกเรื่องราวมากกว่านี้ก็ใช้เส้นเป็นส่วนประกอบได้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนในครั้งถัดไปกันดีกว่าว่าครั้งหน้านะคะเราจะเรียนกันในเรื่องอะไรนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของรูปร่างรูปทรงนั่นเองค่ะรู้จักเส้นไปแล้วนะคะในครั้งหน้านะคะเราจะมารู้จักรูปร่างรูปทรงกันบ้างค่ะซึ่งสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งหน้านะคะมีอยู่2อย่างด้วยกันนะคะให้เด็กๆเตรียมกระดาษวาดเขียนนะคะหรือว่าจะเตรียมเป็นสมุดวาดเขียนก็ได้นะคะแล้วก็ดินสอสีหรือว่าสีไม้นั่นเองค่ะจริงๆสีไม้ครูตุ้นอยากให้เด็กๆเตรียมไว้ทุกคาบเลยเพราะว่ามีโอกาสได้ใช้ทุกคาบในรายวิชาศิลปะเลยค่ะค่ะแล้วก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะครูตุ้นมีผลงานศิลปะประจำสัปดาห์มาฝากเด็กๆระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กันด้วยค่ะสำหรับภาพผลงานศิลปะประจำสัปดาห์นี้นะคะคือภาพของโมนาลิซานะคะโดยสร้างสรรค์นะคะจากศิลปินที่ชื่อว่าเลโอนาร์โดดาวินชีค่ะไหนใครรู้จักภาพโมนาลิซาบ้างยกมือโอ้ทุกคนเคยเห็นภาพโมนาลิซาเลยเหรอโอ้เก่งมากๆภาพนี้นะคะดาวินชีนะคะเป็นศิลปินที่เก่งมากมีความหลักความสามารถหลากหลายด้านมากโดยเฉพาะในด้านศิลปะด้วยนะคะเขาก็สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ขึ้นมานะคะเชื่อว่าเด็กๆที่อยู่ในที่นี้หลายๆคนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะอนาคตอาจจะมีบางคนได้เป็นจิตรกรน้อยก็ได้นะคะก็เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะครั้งหน้านะคะจะมีผลงานศิลปะประจำสัปดาห์เป็นภาพอะไรนะคะแล้วเรื่องที่เราจะเรียนในครั้งถัดไปจะสนุกแค่ไหนนะคะฝากเด็กๆปลายทางคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางนะคะติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูตูนขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: เมกน้องเมกนี่ชอบซื้อของออนไลน์หรือเปล่า
1: โหพี่ผมชอบมากเลยครับคือแบบปกติก็ซื้อของออนไลน์ซะมากกว่าที่จะไปซื้อเดินไปเลือกซื้อเองด้วยซ้ํา
0: แล้วเวลาเราซื้อเราเจอปัญหาอะไรในการซื้อหรือเปล่า
1: คือส่วนมากปัญหาที่ผมเจอก็จะเป็นเจ้าของร้านตอบแชทช้าบ้างต้องทักไปถามเขาบ้างแล้วเขาก็กว่าจะตอบก็บางทีชั่วโมงนึง2ชั่วโมงบางทีข้อมูลที่เขาลงไว้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจของผม
0: อันนี้ก็เป็นปัญหาของร้านค้าทั่วไปเพราะว่าร้านค้าทั่วไปเนี่ยเนื่องจากว่าเวลาขายออนไลน์ปุ๊บเนี่ยก็ไม่มีทีมงานที่จะมาดูแลตัวอินบ็อกซ์หรือตัวร้านค้าออนไลน์เนี่ยตลอด24ชั่วโมงนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าพี่สร้างเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Civis AI Civis AI ก็มาจากคำสองคำก็คือชีวิตกับ AI เอาคำสองคำมาเล่นแล้วก็มาสร้างตัวเทคโนโลยีที่เรียกว่า AI Chatbot ก็คือตัวช่วยแม่ค้าออนไลน์ในการตอบคำถาม
1: ชีวิต AI ของพี่เนี่ยมันแตกต่างจาก Chatbot ของ Facebook กับ LINE ยังไงครับ
0: สิ่งที่ Facebook กับ LINE ทำในช่วงแรกๆเขาเรียกว่า Auto Reply คือการตอบอัตโนมัติแต่ว่า Chatbot ก็เหมือนเป็น Beyond ที่ยิ่งกว่า Auto Reply อีกชั้นนึงอีกข้อนึงก็คือว่าเราเข้าใจแม่ค้าก็คือว่าเรารู้ว่าเวลาตอบปุ๊บเนี่ยลูกค้าอยากจะซื้อระบบ Auto Reply ที่มี Facebook กับ LINE ธรรมดาเนี่ยไม่สามารถลีดไปถึงการซื้อขายได้แต่ Chatbot เราสามารถแนะนําสินค้าได้อย่างเช่นลูกค้าอยากจะซื้อเสื้อผ้าเราก็แนะนำบอกว่ามี3แบบอยากจะเลือกแบบไหนแล้วเขาสามารถกดซื้อได้ทันทีผ่านหน้าแชทอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่เราสามารถช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ให้เขาสะดวกสบายขึ้นได้ครับอันนี้ก็เป็นบริษัทพี่นะครับ Civis AI ก็เราเป็นบริษัทสตาร์ทอัพมีพนักงานประมาณ10กว่าคนนะครับการทำงานก็เป็นแบบสตาร์ทอัพแบ่งเป็น2ฝ่ายเลยนี่ก็จะเป็นฝั่ง business ของเรานะครับก็หลักๆจะเป็นทีม Digital Marketing คือที่ดูแลเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ก็มีทีมที่เป็น business analyst ที่สามารถดูแลลูกค้าและสร้างแชทบอทให้ลูกค้า
2: เบื้องต้นเราก็คือจะรับ requirement มาจากลูกค้าก่อนว่าทำธุรกิจประเภทไหนต้องการแชทบอทเนี่ยในเชิงไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาคำถามคำตอบที่ลูกค้าเนี่ยพบบ่อยๆค่ะมาก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาสร้างโฟลว์ในระบบหลังบ้านให้ลูกค้า
0: พอสร้างโฟลว์เสร็จอย่างเงี้ยลูกค้าเขาก็จะได้ตัวเหมือนแชทบอทเบื้องต้นแล้วว่าแชทบอทเขาเนี่ยเป็นบุคลิกเป็นยังไงแล้วก็ขายอะไรหลังจากนั้นเวลาลูกค้าเขาจริงๆเนี่ยเข้ามาซื้อเนี่ยมันก็จะมาเข้าโฟลว์แชทที่เราสร้างโฟลว์แชทหมายความว่าทักทายสวัสดีแล้วต่อด้วยอะไรต่อด้วยคำว่าถามราคาต่อด้วยคำว่าถามไซส์อะไรเงี้ยเราก็จะไปสร้างตรงนี้ให้พอหลังจากนั้นก็อาจจะมีคอมเมนต์จากลูกค้ามาบ้างทีมนี้ก็จะคอยดีลกับลูกค้าว่าโอเคต้องการปรับปรุงยังไงบ้าง
2: คือเบื้องต้นระบบมันไม่ได้เข้าใจยากแต่แค่เราต้องอาจจะต้องใช้ความพยายามนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ร่วมกับเราเป็นถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่อะเนาะเราเข้าใจเทคโนโลยีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ระบบน่ะไม่ใช่เรื่องยากแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้คือฝ่าย IT หรือว่า Engineer นะครับก็ฝ่าย IT แล้วเนี่ยจริงๆจะแบ่งย่อยๆไปอีกเป็น2ฝั่งก็คือที่เรียกว่า Front End Developer กับ Back End Developer นะครับ Front End ก็จะดูแลที่เป็นหน้าตาของเทคโนโลยีทั้งหมดคือหน้าตาสิ่งที่คนเห็นสามารถกดปุ่มหรือคุยได้หรือเราเรียกว่า UI UX ที่คนสามารถ Interact ได้ฝั่ง Back End ก็คือดูระบบด้านหลังเลยระบบด้านหลังบ้านเวลาลูกค้ามีปัญหาก็ตามที่บอกว่าระบบตรงนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ต้องการซัพพอร์ตตัวนี้ทีมนี้ก็จะช่วยในการฟิกระบบแล้วก็ทำให้ระบบมันดีขึ้นในทุกวันนะครับเดี๋ยวพี่จะลองให้เมฆเนี่ยลองทำแชทบอทของตัวเองแต่ว่าก่อนที่ทำแชทบอทเนี่ยเราต้องลองสร้างเพจ Facebook ซึ่งเป็นร้านค้าของเราก่อนหลังจากนั้นพี่จะให้ติดตั้งแชทบอทลงไปในเพจนี้สมมติมีลูกค้ามาบอทก็จะตอบแทนเรานะครับสเต็ปต่อไปจะเห็นว่าเมื่อกี้แค่ประมาณ4สเต็ปเนี่ยเราสามารถได้แชทบอทตัวเองแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ฉลาดบ้างแต่ว่าเราเริ่มต้นตรงนี้ก่อนเราลองกดเทสตัวนี้ทดสอบเนี่ยจะเห็นว่าอันนี้คือช็อปของเราสมมติมีลูกค้าเข้ามาเนี่ยมันจะถามว่าสวัสดีคุณอาร์ตยินดีต้อนรับเข้าสู่เมคช็อปก็คือคำพูดเมื่อกี้ที่เราสร้างเราก็จะเห็นว่าชอยข้างล่างเนี่ยคือ3อย่างที่เราสร้างเมื่อกี้ติดต่อแอดมินขายราคาเท่าไหร่ขายอะไรบ้างคราวนี้เรากดคำว่าขายอะไรบ้างมันก็ตอบว่ามีเครื่องดนตรีให้เลือกมากมายลูกค้าต้องการเครื่องดนตรีประเภทไหนอันนี้ก็คือจะเป็นการออโต้ต่อไปคราวนี้เราลองแกล้งพิมพ์ผิดดูตรงนี้เราลองพิมพ์คำอื่น
1: ๆขาย
0: จะเห็นว่าจริงๆบอทเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องพิมพ์เป๊ะๆนี้เรารู้ว่าจริงๆแล้วบางทีคนพิมพ์ผิดแป้นพิมพ์มันอาจจะใกล้กันบอทมันก็ต้องพยายามเรียนรู้ตรงนี้ได้ว่าคำที่เราสอนเข้าไปเนี่ยจริงๆเราไม่ได้สอนคำทุกคำเราเป็นไปไม่ได้ที่เราจะสอนคำทุกคำแต่ว่าบอทมันก็ต้องเข้าใจคำที่มันใกล้เคียงตรงนี้ได้อันนี้เป็นเบื้องต้นในการทำแชทบอทเวลาทีมมาแก้ที่ทีมเสนอดูเนี่ยก็จะไปรับรีควอร์เมนต์จากลูกค้าก่อนว่าลูกค้าเนี่ยเป็นร้านค้าอะไรคำถามที่เจอคืออะไรบ้างแล้วก็ขายอะไรบ้างแล้วก็เอามาลงสินค้า
1: แล้วถ้าย้อนกลับไปตอนที่พี่อาร์ตเนี่ยเรียนที่ ICT มหิดลเนี่ยครับมันมีสอนพวกวิชาเกี่ยวกับ AI อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: ก็ตอนนั้นจริงๆไม่ได้มี AI แบบเฉพาะเจาะจงแต่มีวิชาที่เป็นเราเรียกว่า Intro to AI ก็คือว่าเราเตรียมพร้อมที่จะรู้จักกับ AI เขาก็จะเล่าตั้งแต่ว่าสมัยก่อนที่ยังไม่มี AI เนี่ยมันก็จะมีโปรแกรมคนเล่นหมากรุกแข่งกับคอมแล้วทำคอมให้มันฉลาด ที่มันสามารถเล่นหมากรุกแข่งกับคนได้ตั้งแต่ตรงนั้นจนไปถึงมันพัฒนามาเป็น AI ที่สามารถเรียนรู้ได้เองเป็นที่เรียกว่า machine learning ตรงนั้นเบสิกตรงนั้นมันทำให้พี่เข้าใจเบสิกแล้วก็สามารถต่อยอดไปต่อได้พี่รู้สึกว่า ICT เนี่ยทำให้เรารู้รอบอย่างแรกคือรู้เบสิกด้านโปรแกรมมิ่งก่อนแล้วรู้รอบว่าแล้วไอทีฝั่ง ICT เนี่ยไม่ได้มีแค่การเขียนโปรแกรมอย่างเดียวมีการไปทำดีไซน์ซอฟต์แวร์ได้มีการไปทำ business analyst ได้มีการไปทำด้านอื่นๆได้ตรงนั้นตอนนั้นก็เลยทดลองมาทำเกมของตัวเองตอนนั้นเนาะเป็นเกมคอมพิวเตอร์เนี่ยแข่งกับคนได้แล้วทำแล้วเอ้ยมันสนุกมันอันนี้ต่อก็เลยกลายเป็นต่อยอดให้พี่ไปเรียนต่อด้าน AI ตรงนั้นพี่ก็รู้สึกว่าเอ้ยจริงๆทุกอย่างเนี่ยมัน

0: ได้มาจากที่เราเรียนตรงนี้แหละแต่ว่าสุดท้ายคือเหมือนเราพยายามต่อยอดแล้วเราอาจจะสนุกกับมันด้วยมันก็เลยทำให้เราต่อยอดมาถึงตรงนี้ได
1: ้ถ้าเกิดผมเนี่ยอยากจะลองมาเป็น AI Chatbot Developer นะครับผมควรจะมีสกิลยังไงหรือควรจะเตรียมตัวมายังไงครับแล้วระหว่าง Developer กับ Engineer เนี่ยครับมันเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันยังไงครับแล้วพี่คิดว่าการที่แบบเราจะก้าวหน้าในสายงานเนี้ยมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างแล้วการที่เรามีสกิลเพิ่มเติมเนี่ยมันทำให้เงินเดือนเราสูงขึ้นด้วยหรือเปล่าการเรียนที่ ITT มหิดลเนี่ยครับพี่รู้สึกว่ามันส่งเสริมอะไรในการทำงานของพี่บ้างแล้วพี่คิดว่าชีวิตตอนที่ทำงานจริงเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันแตกต่างจากตอนที่เรียนมาที่คณะยังไงครับ

ขาว่าคนมือร้อนปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นไม่จริงหรอกนะเขาว่าคนไหนล่ะเขาที่ว่าเนี่ยเขาลูกไหนไม่มีคนมือร้อนคนมือเย็นไม่มีมีแต่คนมีความรู้มีความละเอียดเพียงพอที่จะปลูกต้นไม้ขึ้นแล้วเติบโตดีถ้าคนที่ปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นก็คือ1ไม่มีความรู้ในการปลูก2ไม่มีความละเอียดอ่อนในการปลูกและการดูแลรักษาบำรุงรักษาตั้งแต่คุณเตรียมดินอย่างไรใช่ไหมนี่คือเรื่องใหญ่อันดับหนึ่งอันที่สองเตรียมพืชอย่างไรสองสามเนี่ยเลือกปลูกในช่วงเวลาที่เหมาะสมอันนี้เป็นความรู้ละเอียดลึกซึ้งคนเขาว่าที่ว่านี่คือคนที่เชี่ยวชาญจริงๆเขาจะบอกว่าวันที่แดดเยอะหมายถึงว่าพระอาทิตย์ขึ้นเร็วตกช้าเรียกว่าวันฟูนะวันฟูคือวันปลูกต้นไม้แล้วงอกงามดีวันจมคือวันพระอาทิตย์ขึ้นช้าตกเร็วมีเพราะอะไรต้นไม้เติบโตด้วยการสังเคราะห์แสงก็เลือกวันเวลาถูกเลือกสถานที่ถูกเลือกพันธุ์เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆและปลูกให้ถูกต้องอันนี้ต่างหากล่ะที่เรียกว่ามือเย็นไอ้มือเย็นมือร้อนมันไม่จริงหรอก

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิรินทร์มีชัยเราเจอกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอที

0: วีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรกันบ้างชมก่อนเลยครับทุเรียนก้านยาวถ้ำสิงห์เกรดพรีเมียมจากจังหวัดชุมพรส่งตรงตลาดอตก.กรุงเทพเจาะตลาดคุณภาพราคากิโลกรัมละ 4,000 บาทพื้นที่พึ่งยามยากตลาดโต้รุ่งท่ากลางเขตเทศบาลนครตรังขายอาหารราคาถูก 5-25 บาทขายไวมีกำไรถูกใจทั้งคนซื้อคนขายสุธามาศปู่โพพาไปเที่ยวถ้ำขนาดใหญ่ซ่อนอยู่ใต้พื้นหินทรายกลางป่าลึกตำบลคำน้ำสร้างจังหวัดยะโสธรเตรียมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติภูมิปัญญาโบราณหลายแขนงจะอยู่หรือว่าหายเนี่ยก็ด้วยคนรุ่นใหม่นะครับที่จะมาสืบทอดกันอย่างการทำข้าวเม่าพอกสูตรโบราณของชาวบ้านเดินกลุ่มที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ถือเป็นประเพณีของชุมชนกันด้วยครับตอนนี้ก็นำน้องๆ นักเรียนเนี่ยมาเรียนรู้ฝึกทำกันนะครับแล้วก็ใช้ความสามัคคีเป็นวิธีการทำบุญหาเงินเข้าวัดที่เขาสืบทอดกันมาเป็นประเพณียาวนานครับความคึกคักของบรรดาเด็กนักเรียนที่มาช่วยผู้สูงอายุทำข้าวเม่าพอกนะครับเหมือนกับสมัยที่70กว่าปีก่อนที่ตอนผู้สูงอายุยังเคยเป็นเด็กๆจนทุกคนมีความรู้ความสามารถในการทำข้าวเม่าพอกมาวันนี้ก็มาสอนให้เด็กรุ่นใหม่ได้มาสืบสานภูมิปัญญาและก็ประเพณีของชุมชนตำบลเนินกลุ่มที่วัดเนินกลุ่มตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกกันนะครับนี่เป็นการใช้ความสามัคคีทำบุญหาเงินเข้าวัดนะครับล้วนมาด้วยใจทั้งสิ้นไม่มีการว่าจ้างมาทั้งนั้นนะครับใครที่ว่างจากงานก็จะมาลงแรงช่วยกันทำอย่างนี้เป็นประจำทุกปีเลยครับเนื่องจากวัดเนินกลุ่มนะครับจัดกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกินข้าวเม่าเล่าอดีตแม่สอนลูกยายสอนหลานระหว่างวันที่14กันยายนไปจนถึง22กันยายนนี้ครับตามโครงการบวรการขับเคลื่อนหมู่บ้านคุณธรรมด้วยพลังบวรบ้านวัดและโรงเรียนกลุ่มนักเรียนนะครับก็มาจับกลุ่มช่วยกันทำข้าวเม่าทอดนะครับทุกขั้นตอนเลยตั้งแต่เริ่มเตรียมใบตองมะพร้าวกล้วยครับรวมถึงการทอดข้าวเม่าด้วยซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับส่วนชาวบ้านที่ทราบข่าวว่าปีนี้วัดเปิดจำหน่ายข้าวเม่าพอกสูตรโบราณกันแล้วนะครับแพละ30บาทเพื่อหาเงินทำบุญเข้าวัดเนี่ยก็เดินทางกันมาเข้ารอคิวซื้อข้าวเม่าพอกแบบจำกัดด้วยครับจำนวนคนละไม่เกิน10แพเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ครอบครัวแล้วก็ญาติมิตรได้ลองกินกันเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองแล้วก็ครอบครัวตามความเชื่อและความเคารพนับถือหลวงพ่อปั้นอดีตเจ้าอาวาสวัดเนินกลุ่มครับ
1: ก็ปั้นแล้วก็ปอกกล้วยแล้วเอามาปั้นกับแป้งอันนี้แป้งอะไรนะ
2: แป
1: ้งข้าวเม่าค่ะ
3: อ๋อเป็นไงบ้างครับมาช่วยที่นี่รับรองความรู้สึกของเราเป็นไงบ้าง
1: ก็รู้สึกดีค่ะที่ได้มาความมาทำข้าวเม่า
3: โอเคแล้วเราก่อนหน้านี้นี่เคยมาทำไหม
1: ก็ไม่เคยค่ะ
3: ผมไม่เคยมาทำ
1: อันนี้คือครั้งแรก
3: ครั้งแรกเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
3: หนูเคยมากินข้าวเม่า
1: เคยค่ะเคยค่ะ
3: รสชาติเป็นไง
1: รสชาติหวานอร่อยแล้วก็กรอบๆ
4: เหมือนอะไรอ่ะแม่สอนลูกสอนหลานอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันเหมือนจากวัย70ล้นไป40 50คือก็มีคนสำรองไปเรื่อยๆในเมื่อสมมุติอย่างคนพูดล่วงลับไปแล้วก็จะมีเด็กรุ่นใหม่อย่างโรงเรียนนบโรงเรียนประชานุกูลเขาก็จะเอาเด็กมาหัดทำเป็นสิ่งบางอย่างว่าแบบนี้นะลูกทำแบบนี้นะอะไรคือเป็นวันข้างหน้าที่สืบสานประเพณีของเราไปอะจ้ะ
0: การมาซื้อข้าวเม่าทอดหลวงพ่อปั้นนะครับทุกปีต้องมีการจับบัตรคิวกันด้วยนะคุณผู้ชมเพราะว่าใช้เวลารอยาวนานเป็นชั่วโมงครับเพราะว่าทอดไม่ทันต่อความต้องการก็เลยต้องแจกบัตรคิวแล้วก็ค่อยมารับนะครับชาวบ้านเนินกลุ่มเนี่ยเขามีความเชื่อถือศรัทธาเคารพนะครับว่าในแต่ละปีนั้นถ้าได้มากินข้าวเม่าทอดหลวงพ่อปั้นวัดเนินกลุ่มนะครับจะเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวแต่ละวันเนี่ยขายดีคุณผู้ชมวันละ 40,000 บาทนะครับและปีนี้ก็มีคนใจบุญครับบริจาคข้าวของวัตถุดิบต่างๆมาให้ช่วยกันทำด้วยหลังจากนั้นนะครับเอารายได้ทั้งหมดเนี่ยมาหักค่าใช้จ่ายต้นทุนต่างๆแล้วที่เหลือก็นำไปถวายวัดเนินกลุ่มต่อไปครับใครอยากไปเที่ยวงานหรือว่าไปลองชิมข้าวเม่าทอดกันนะครับยังไปเที่ยวกันได้อยู่เพราะว่า

0: ครับ21และ22กันยายนนี้ครับทางเทศบาลตำบลเนินกลุ่มจัดงานประเพณีบุญเดือน10ปิดทองหลวงพ่อปั้นแล้วก็ไปลองกินข้าวเม่าพอกสูตรโบราณแบบนี้ด้วยครับอาชีพทำเงินแล้วก็ได้ทำงานอยู่กับบ้านด้วยนะครับมีชาวบ้านเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อพลาสติกนะครับเพื่อจับส่งขายกับลูกค้าที่สนใจนำไปปรุงเป็นอาหารได้หลากหลายเมนูครับโดยเฉพาะเมนูกุ้งเต้นแต่ละวันเนี่ยมีลูกค้าไปซื้อกุ้งฝอยกันต่อเนื่องเลยนะครับมีรายได้ไม่ต่ำกว่าวันละ300-400บาทอยู่ที่ยะโสธรครับในพื้นที่บริเวณหลังบ้านพักหมู่4บ้านขี้เหล็กตำบลลุมพุกที่อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรนะครับซึ่งติดกับหนองน้ำสาธารณะอยู่แล้วด้วยมาทำบ่อเลี้ยงกุ้งฝอยครับเนื่องจากว่าเห็นในหนองน้ำสาธารณะก็มีกุ้งฝอยตามธรรมชาติเยอะอยู่แล้วครับเลยจับมาเลี้ยงในบ่อของตัวเองเพื่อขยายพันธุ์นะครับจนสามารถขยายพันธุ์ได้เองอย่างมากมายนะครับตอนนี้จากเดิมที่เคยเลี้ยงในบ่อดินเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับถ้าเลี้ยงในบ่อดินมันจะยากหน่อยเพราะว่าคันบ่อถูกน้ำกัดเซาะจนขาดส่งผลให้มีปลาตามธรรมชาติมันจะเข้าไปในบ่อเลี้ยงกุ้งแล้วก็ไปกินกุ้งจนเกือบหมดนะครับก็เลยปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงกุ้งในบ่อพลาสติกแทนนะครับใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงแต่ละรุ่นประมาณ2เดือนให้อาหารตอนเช้าตอนเย็นนะครับกุ้งฝอยก็โตไวแล้วก็จับขายได้ครับนี่เป็นอาชีพที่เขาทำอยู่กับบ้านนะครับของนางสาวสุพิชาบุญประคมอายุ23ปีเลี้ยงกุ้งฝอยเรื่อยๆมากว่า2ปีแล้วนะครับเลี้ยงแต่ละรุ่นเนี่ยประมาณ2เดือนก็จับส่งขายได้ขีดละ30บาทหรือว่ากิโลกรัมละ300บาทแต่ว่าการเลี้ยงในบ่อพลาสติกแบบนี้ครับจะต้องคอยเปลี่ยนน้ำกันหน่อยสักประมาณ 2-3 วันนะครับเพื่อไม่ให้น้ำสกปรกมากเกินไปแล้วก็กุ้งจะได้ไม่ตายกุ้งจะได้สะอาดครับซึ่งกุ้งฝอยเนี่ยเป็นที่ต้องการของลูกค้ามากเลยครับขายดีจนแทบจะไม่พอขายเพราะว่าลูกค้าเนี่ยมาขอซื้อต่อเนื่องกันแทบทุกวันส่วนอาหารที่ให้กุ้งฝอยกินก็หาได้ง่ายคุณผู้ชมเป็นพวกสาหร่ายหางกระรอกที่ก็มีอยู่แล้วตามธรรมชาติด้วยครับแล้วก็หัวอาหารปลาดุกและข้าวเจ้าหุงสุกก็กินได้ครับ
1: รายได้ก็วันละ300-400บางวันได้เยอะก็ได้เยอะเยอะค่ะ
2: ขายยังไง
1: ขีดละ30กิโลละ300ค่ะ
2: แล้วความต้องการของลูกค้าเป็นไง
1: ก็มีความต้องการสูงนะคะเพราะว่ามันขาดตลาดแบบสดๆแบบนี
2: ้ไม่ค่อยมี
1: ค่ะ
3: เรามีร้านอาหารร้านอะไรติดต่อประมาณ
1: ก็มีบ้างค่ะเป็นบางรอบ
0: กุ้งฝอยครับเอาไปปรุงเป็นอาหารได้หลากหลายอย่างอย่างที่นิยมกันเลยคุณผู้ชมต้องนี่ครับกุ้งเต้นนะครับเป็นเมนูยอดนิยมที่มักจะทำกินกันเป็นประจำนะครับขั้นตอนก็ทำไม่ยุ่งยากครับเอากุ้งฝอยไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ใส่เครื่องปรุงรสจัดๆนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันก็ได้เมนูอร่อยแล้วหรือว่าจะเป็นกุ้งไข่เจียวกุ้งทอดมันน้ำพริกกุ้งได้อีกหลายเมนูเลยครับตัวน้องเจ้าของบ่อกุ้งเนี่ยบอกว่าบางวันคุณผู้ชมลูกค้ามาซื้อที่บ้านเยอะมากทำรายได้ขายได้วันละ 1,000 บาทก็มีก็ถือเป็นอาชีพที่ทำอยู่กับที่บ้านแล้วก็มีรายได้ดีด้วยครับส่วนคุณผู้ชมที่มีกำลังทรัพย์นะครับและอยากจะลองอุดหนุนทุเรียนระดับพรีเมียมนะครับที่เขาตั้งใจปลูกดูแลอย่างดีครับช่วงนี้มีทุเรียนก้านยาวถ้ำสิงห์พันเมืองนนท์นะครับอยู่ที่จังหวัดชุมพรเขาส่งตรงไปขายที่ตลาดอตก.กรุงเทพนะครับขีดละ400บาทหรือว่ากิโลกรัมละ 4,000 บาทนะครับเป็นที่ต้องการของลูกค้าสูงมากเลยครับช่วงนี้สวนนายกก้อยพื้นที่ตำบลถ้ำสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรของนายนิคมศิลปะสอนกำลังเก็บทุเรียนก้านยาวถ้ำสิงห์นะครับเพื่อส่งตรงไปขายที่ตลาดอตก.กรุงเทพมหานครนะครับที่นี่เป็นแหล่งปลูกทุเรียนพันก้านยาวแหล่งใหญ่ที่สุดของถ้ำสิงห์หลังจากรับมรดกตกทอดสวนทุเรียนต่อจากคุณพ่อมาครับสมัยก่อนเนี่ยชาวสวนส่วนใหญ่ที่นี่จะปลูกกาแฟกล้วยนะครับสวนทุเรียนยังไม่ค่อยนิยมกันมากนักคุณพ่อก็เลยมีแนวคิดว่าจะนำทุเรียนก้านยาวมาปลูกในพื้นที่จนปัจจุบันนี้ครับทุเรียนก้านยาวนายกก้อยเนี่ยถือเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดชุมพรนะครับเพราะว่ารายอื่นๆนะครับเขาหันไปปลูกทุเรียนหมอนทองกันที่นี่ก็เลยต้องการจะอนุรักษ์ไว้ครับและจะดูแลผลผลิตให้ดีที่สุดนะครับโดยดูแลแบบอินทรีย์ 100% เลยให้ได้รูปทรงที่สวยแล้วก็ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคแล้วก็มีออสมือหนึ่งก้านยาวครับเป็นพ่อค้าที่มีชื่อเนี่ยมารับซื้อแล้วก็คัดเลือกตัดลูกส่งตลาดอตก.ทุกปีครับ จังหวัดชุมพรถือว่าเป็นเมืองหลวงของแหล่งผลิตทุเรียนหมอนทองและก้านยาวที่ส่งออกไปยังประเทศจีนมากที่สุดของภาคใต้และเป็นอันดับ2รองจากจังหวัดจันทบุรีครับด้วยปัจจัยหลักที่จังหวัดชุมพร

0: เนี่ยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้ออำนวยต่อการปลูกทุเรียนเป็นอย่างมากด้วยครับ
1: ต้นพันธุ์ที่พวกเรานำมาปลูกเนี่ยนะเราก็ต้องไปหาแหล่งที่น่าเชื่อถือได้ก็คือที่จังหวัดนนทบุรีนะครับโดยใช้วิธีการทาบกิ่งนะครับสมัยก่อนก็จะเอาเม็ดเนี่ยนะครับเพาะในถุงแล้วก็เอาไปทาบกิ่งพันธุ์ดีมาดังนั้นเนี่ยก้านยาวของตำบลถ้ำสิงห์เนี่ยจึงเอาต้นเมล็ดพันธุ์พื้นเมืองแล้วไปทาบกิ่งก้านยาวที่นนทบุรีแล้วเอามาปลูกที่ตำบลถ้ำสิงห์เราก
2: ินแล้วละมุนลิ้นทานแล้วละมุนลิ้นนะครับละลายในลิ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นก้านยาวที่ได้รสชาติจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นที่นี่นะครับก้านยาวเมืองนนตอนนี้หายากแน่อยู่ที่ถ้ำสิงห์
0: พ่อค้าที่มารับซื้อครับเขาจะบรรจงเลือกตัดทุเรียนก้านยาวจากในสวนทุกลูกเลยครับคัดทั้งรูปทรงคัดเบอร์คัดขนาดส่งไปตามแผงพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดอตก.กรุงเทพนะครับและทุเรียนส่วนใหญ่ที่จะนำมาจากตำบลถ้ำสิงห์เนี่ยเนื้อดีสีเหลืองเหมือนทองคำเลยนะครับรสชาติอร่อยบ่มแค่ 2-3 วันก็พร้อมกินได้เลยครับที่นี่เขาการันตีว่าทุเรียนก้านยาวรสชาติดีจริงๆเป็นเกรดพรีเมียมเนื้อหนึ่งนะครับส่งขายถึงตลาดอตก.กันนะครับใครมีโอกาสไปเดินห้างไม่ลำบากเรื่องกำลังทรัพย์ก็ลองอุดหนุนชิมดูกันได้ครับชีวิตชาวสวนในจังหวัดสงขลาครับจากที่เคยทำสวนยางตอนนี้เปลี่ยนพืชไปปลูกนะครับเหมือนกับเปลี่ยนชีวิตใหม่เลยครับเพราะว่าหันไปปลูกสละสร้างรายได้เดือนหนึ่งนะครับหลายหมื่นแต่ตอนนี้ก็เปิดพื้นที่เป็นศูนย์การเรียนรู้การปลูกสละให้กับคนที่สนใจผลิตสละให้ได้คุณภาพครับ
3: ปร
0: ับเปลี่ยนพื้นที่4ไร่จากที่เคยปลูกยางพาราครับมาปลูกสละที่สวนของนายจรูญพรหมจันทร์เกษตรกรพื้นที่หมู่8ตำบลทุ่งตำเสาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับปลูกต้นสละพันธุ์สุมาลีมา7ปีแล้วคุณผู้ชมโดยปลูกเต็มพื้นที่4ไร่ครับในระยะห่าง7เมตรแบบสลับฟันปลาต้นสละเนี่ยจะเริ่มให้ผลตั้งแต่อายุ3ปีเลยครับแล้วก็ให้ผลผลิตทั้งปีด้วยมีรายได้ตอนนี้เดือนนึงไม่ต่ำกว่า 40,000 บาทนะครับเพราะว่ามีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงที่ราคากิโลกรัมละ 40-50 บาทเดือนนึงเก็บผลผลิตได้1ตันนะครับเมื่อเทียบกับสวนยางพารารายได้จากยางพารา1ไร่เท่ากับต้นสละเพียง1ต้นเองนะครับในระยะเวลา1ปีแล้วก็ดูแลทำรั้วรอบต้นสละเอาไว้ด้วยครับสำหรับผูกมัดช่อสละที่เริ่มจะออกผลเพื่อให้มีความสวยงามทั้งยังทำให้ช่อลูกสละเนี่ยไม่ถึงพื้นดินนะครับลดความเสี่ยงที่จะเน่าเสียลงได้จากวันที่เริ่มปลูกนะครับจนวันนี้ผ่านไป7ปีเก็บผลผลิตได้ทุกวันแล้วนะครับตลาดรับซื้อไม่อั้นจะมีก็เพียงช่วงที่ผลไม้ตามฤดูกาลออกมาเยอะแล้วก็หลายชนิดพร้อมกันเท่านั้นนะครับที่จะมีปัญหาบ้างแต่ว่าก็แก้ปัญหาได้ด้วยการนำไปแปรรูปต่อครับ
4: ถึงผลผลิตตัวนี้ก็บอกว่าสละหนึ่งขอเทียบกับอย่างหนึ่งรายผลผลิตต่อปีนะต่อปีก็ตามเดียวผมได้ผลผลิตก็คิดว่าใกล้เคียงนะถึงว่าไม่ตรงเป๊กอะน่าจะเป็นไม่ได้ว่าตากับอย่างแต่ว่าได้คิดแล้วว่านี่ที่รายก็รายได้ประมาณเดือนหนึ่งประมาณที่หมื่นถึงห้าหมื่นที่รายต่อเดือนนั่นนะแต่ทางนี้ทางนั้นมันอยู่กับเราต้องขยันประทุมดอกกันเพราะเราจะเราไม่ประทุมดอกมันจะไม่ติดโรคง่ายเรานะครับไม่ติดโรคตัวนี้
0: นอกจากนี้ครับยังเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสานในสวนยางพาราให้กับเกษตรกรที่สนใจที่จะปลูกพืชสละเป็นพืชแซมนะครับหรือว่าจะปรับเปลี่ยนปลูกเป็นพืชหลักก็ได้เหมือนกันให้ปลูกอยู่ในพื้นที่สวนยางพาราเดิมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพนะครับส่วนใครที่สนใจอยากไปเรียนรู้ทั้งไปดูงานด้วยก็ได้นะครับไปเป็นกันหมู่คณะหรือว่าจะเข้าไปซื้อไปอุดหนุนลองชิมกันนะครับมีเบอร์โทรศัพท์นะครับ0869645561ครับไปอุดหนุนของดีราคาถูกนะครับพื้นที่ที่เป็นที่พึ่งให้กับชาวบ้านกันที่จังหวัดตรังนะครับมีตลาดโต้รุ่งท่ากลางในเขตเทศบาลนครตรังนะครับขายอาหารราคาตั้งแต่5บาทไปจนถึง25บาทนะครับให้เลือกซื้อกันได้หลากหลายอย่างเลยส่วนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับก็มีร้านข้าวราดแกง10บาทนะครับเป็นอาหารแบบบ้านๆและเติมข้าวเปล่าได้ไม่อั้นด้วยครับ
5: What's wrong?
0: ข้าวราดแกงราคา10บาทยังมีจริงนะครับต้องมาที่ร้านตำโอ่งเป็นร้านอาหารข้าวราดแกงที่บ้านหนองยาปล่องหมู่1ตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์นะครับอยู่เส้นทางไปเที่ยวอ่างเก็บน้ำคลองบึงจะต้องผ่านร้านตำโอ่งร้านนี้ครับเปิดขายกันตั้งแต่ตอนเช้า 7:00 นจนถึงบ่าย 3:00 เย็นก็หมดแล้วทำกับข้าวมาขายวันละ10อย่างคุณผู้ชมแม่ค้าเขาจะตักกับข้าวใส่จานหรือว่าถ้วยเนี่ยวางเรียงไว้ในราคาจานละ10บาทเพื่อให้ลูกค้ามาเลือกหยิบเอาเองนะครับส่วนข้าวเปล่าก็10บาทเหมือนกันแต่ว่าเติมข้าวเปล่าได้ไม่อั้นเลยครับและมีน้ำเปล่าแล้วก็น้ำสมุนไพรแก้วละ10บาทอันนี้ก็เติมได้ไม่อั้นเหมือนกันนะครับส่วนเมนูหลักๆที่ทำแต่ละวันนะครับถ้าเป็นประจำเลยก็จะมีพวกหลนเต้าเจี้ยวหมูสับพะแนงหมูแกงเขียวหวานลาบแล้วก็คอหมูย่างครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเมนูที่ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละวันนั้นจะหาวัตถุดิบอะไรมาขายได้บ้างก็จะทำให้ครบ10อย่างครับ
3: เศรษฐกิจไม่ดีเราย้อนสอนเราลองดูว่าถ้าเราขายปริมาณน้อยราคาถูกให้มันสมดุลกันระหว่างปริมาณกับราคาแต่คนจำนวนมากสามารถมาเลือกกินได้เป็นทางอีกหนึ่งทางเลือก
5: ก็คือเน้นปริมาณลูกค้า
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
5: ก็คือถึงจะคุ้มค่าถ้าลูกค้าเยอะเราก็คุ้ม
3: คุ้มใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะอย่างน้อยเราทำเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราทำหมดแน่ๆอย่างเช่นวันนี้ก็ประทับใจมากก็หมดเร็วก็ไม่คิดว่าจะได้การต้อนรับ
5: ก็หมดทุกวัน
3: ค่ะหมดวัน
0: ใครที่อยากจะไปลองชิมกันนะครับอุดหนุนกันได้ไปนั่งกินที่ร้านเลยก็ได้หรือว่าจะซื้อกลับบ้านก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าถ้ากลัวไปเกอร์ก็สอบถามกันก่อนได้ครับ0899145058ครับที่พึ่งยามยากอีกที่ต้องมาที่ตลาดโต้รุ่งท่ากลางเขตเทศบาลนครตรังตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับคึกคักไปด้วยชาวบ้านที่เขาแห่มาซื้อของกินกันนะครับที่นี่ขายทั้งข้าวแกงขนมจีนขนมสดขนมหวานต่างๆราคาแสนถูกคุณผู้ชมมีให้ซื้อตั้งแต่5บาท10บาท20บาท25บาทนะครับนับว่าหากินได้ยากแล้วนะครับในยุคที่เศรษฐกิจเป็นแบบนี้แต่พ่อค้าแม่ค้าที่นี่ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าที่เขาขายของถูกได้เนี่ยแม้ว่ากำไรจะน้อยลงหน่อยแต่ว่าเขาเน้นทำขายในปริมาณเยอะๆนะครับทั้งขายหน้าร้านแล้วก็ขายส่งที่พ่อค้าแม่ค้าเขาจะแห่มาซื้อกันเพื่อเอาไปขายต่ออีกทอดหนึ่งในขณะที่ปริมาณอาหารของแต่ละร้านนะครับที่กองให้เห็นเป็นพเนินกันแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเน้นขายปริมาณมากขายเร็วขึ้นด้วยก็เหนื่อยมากขึ้นนะครับจากตลาดโต้รุ่งที่เขาเริ่มขายกันหัวค่ำก็ตอนนี้ก็ต้องเริ่มนะครับมาขายตั้งแต่5โมงเย็นไปจนถึงรุ่งเช้าของอีกวันนะครับแต่รสชาติยังอร่อยเหมือนเดิมลูกค้าก็เลยมาออกันแน่นร้านส่วนโซนขนมสดเบเกอรี่นะครับมีกล่องละ5บาท10บาทก็มีครับคึกคักไม่แพ้กันมีลูกค้าทั้งกลุ่มวัยรุ่นวัยทำงานแวะเวียนกันมาซื้อขนมกันเยอะมากครับแม่ค้าขนมสดเบเกอรี่เนี่ยบอกว่าขนมสดจะขายมาแล้วประมาณ4ปีคุณผู้ชมที่ราคาเริ่มต้นตั้งแต่5บาทไปจนถึง20บาทเองนะครับเน้นขายปริมาณมากเหมือนกันแม้ว่าของจะมีราคาแพงขึ้นแต่ว่าตัวเองก็ยังคงมีกำไรได้นิดหน่อยเพราะว่ายังขายได้ดีครับอย่างช่วงค่ำเนี่ยก็จะเป็นลูกค้าปลีกจะมาซื้อกันเยอะนะครับส่วนตอนเช้าตรู่หน่อยก็จะเป็นพวกแม่ค้าพ่อค้ามาซื้อของในร้านค้าเพื่อเอาไปขายต่อกันนะครับสังเกตว่าเดี๋ยวนี้กลยุทธ์การขายของแต่ละร้านนะครับจะขายไม่แพงแล้วนะครับคุณผู้ชมดึงดูดด้วยการขายของ10บาท15บาท20บาทแบบนี้นะครับแต่ว่ายังขายได้เยอะก็ยังพอมีกำไรดีกว่าของเหลือทิ้งไปแล้วก็เปล่าประโยชน์นะครับพาไปท่องเที่ยวถ้ำขนาดใหญ่ซึ่งซ่อนอยู่ใต้พื้นหินทรายกลางป่าลึกในพื้นที่ของตำบลคำนำสร้างที่อำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรกันนะครับล่าสุดนี้ผู้นำชุมชนเตรียมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจด้วยตามไปชมกันกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ

0: มความสวยงามของถ้ำไซทองบ้านไซทองตำบลคำน้ำสร้างอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรต้องเดินเท้าขึ้นไปโดยมีระยะทางประมาณ800เมตรเป็นเส้นทางธรรมชาติบางช่วงมีโขดหินเล็กน้อยเรียงรายและมีความสูงชันเล็กน้อยค่ะเดิมทีถ้ำไซทองเคยมีพระสงฆ์เข้าไปทุดงจำพรรษาแต่ต่อมาพระสงฆ์ได้ย้ายออกไปสร้างวัดอยู่บริเวณเชิงเขาจึงทำให้ถ้ำแห่งนี้มีเพียงชาวบ้านที่เดินไปหาวัตถุดิบตามธรรมชาติและแวะเวียนเข้าไปพักหรือหลบฝนก่อนจะกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในปัจจุบันค่ะ
1: ถ้ำอย่างนี้เป็นถ้ำตั้งแต่สมัยโบราณและคือบอกต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่นว่ามันมีถ้ำแล้วก็มีพระสงฆ์เข้ามาแวะเวียนจำพรรษาจาริกทุดงนะครับทีนี้แต่ยังไม่เป็นวัดเพิ่งมาเป็นวัดสมัยปู่ยิ้มเข้ามาจำพรรษาแต่ว่าด้วยระยะทางที่ทุรกันดารท่านเองก็ชราภาพก็

0: ขึ้นลงลำบากเขาก็เลยไปตั้งเป็นที่พักสงฆ์อยู่ข้างล่างไอ้ตรงนี้จะเป็นที่จำศีลภาวนานั่งสมิธนั่งสมาธิปีกเรียกแล้วก็ในวันสำคัญก็ถึงจะขึ้นมาเดี๋ยวเราจะพาไปดูไอ้ตรงที่ท่านเคยปฏิบัติอยู่แต่ไม่มีความสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับเพราะว่าท่านเป็นคนเป็นพระที่สมถะไม่มีอะไรมีแต่เทียนมีแต่ธูปแค่นั้นท่านผมเห็นเป็นเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวแล้วเพิ่งหิวแล้ว
1: เดินมากี่ร้อยเมตรแล้วคะตอนนี
0: ้ไปคุ้มรู้สึกประมาณ10กิโลครับที่จริงประมาณ600ครับแต่คุ้มรู้สึกนะ
2: โอ้ผมขอบ้านนะ
1: ที่เราเดินขึ้นมานะคะจริงๆแล้วรถก็สามารถขับขึ้นมาได้ค่ะแต่ต้องเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อเท่านั้นค่ะเพราะว่าตลอดระยะเส้นทางที่เราเดินขึ้นมาเนี่ยจะเห็นได้เลยค่ะว่ามีหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะตอนนี้ใกล้ถึงแล้วค่ะอีก100เมตรนะคะเหนื่อยมาก
3: พื้นป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์เพราะมีน้ำจากยอดภูไหลผ่านลงมาตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังมีแอ่งน้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่เป็นพื้นที่กักเก็บน้ำให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์อีกด้วยค่ะ
0: มันจะมีน้ำตลอดปีคือมันคล้ายๆว่ามันเป็นหินนะแต่ว่าข้างล่างมันอาจจะมันสามารถ
4: ออกบ่อน้ำออกบ
0: ่ออาจจะไม่ใช่หินที่เป็นแบบชั้นหินทั้งหมดอาจจะเป็นมันจะเป็นหินมาซ้อนกันน้ำถึงซึมเข้ามาได้คือน้ำจะมีตลอดปีนี่คือน้ำจะไม่ขาดในหน้าแรง
5: เลยนายกลึกด้วยนะนี
0: ่ลึก
1: ปัจจุบันนี้คือในหมู่บ้านก็ใช้น้ำตรงนี้หรอคะ
0: ก็ที่วัดก็เอาน้ำตรงนี้ไปใช้ได้ก็คือใช้ระบบการรักน้ำลงไปก็เอาสายยางมาแล้วก็ทำวาล์วปิดลงล่างเลยคือใช้ระบบการรักน้ำเอา

0: แล้วค่ะถ้ำไฟทองนะคะซึ่งถ้ำแห่งนี้ก็เป็นจุดแรกนะคะที่เรามาเจอค่ะตรงนี้ก็เป็นป่องแรกเนาะป่องนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆค่ะสวยงามมากค่ะธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมานะคะ
1: ถึงจะพบกับถ้ำขนาดใหญ่ที่ซ่อนอยู่กลางป่าชาวบ้านในพื้นที่เรียกถ้ำแห่งนี้ว่าถ้ำไซทองหรือถ้ำเตาหางเนื่องจากมีลักษณะเหมือนกับเตาหางเตาโบราณที่ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงค่ะ
2: พวกมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายข้างบนก็ขึ้นมาตามประวัติเขาตอนนี้นะก็เลยเรียกตรงนี้ว่าถ้ำข้างข่าวภาษาไทยนะภาษาอีสานเรียกว่าถ้ำอีเกียนะก็มีคนอีกหลายๆคนบอกว่ามาเห็นแล้วว่าน่าจะมันเหมือนกับเตาหางนะเตาหางใครว่าเป็นเตาใช้ฟืนไม่ใช่เตาอังโล่นะไม่ใช่เตาสามขาที่ว่าไม่ใช่อย่างนั้นแต่ให้เขาใจว่าเป็นเตาหางที่เขาจะขุดในคันนาแล้วก็ให้มันป่องแล้วก็เอาอะไรตั้งเอาไว้เหมือนกับที่เราเห็นนะสภาพแล้วใช้ฟืนสอดเข้าข้างล่างดังเป็นไฟขึ้นข้างบนจะมีเตาอยู่ตรงนั้นเป็นเตาชั่วคราวเป็นเจ้าชาวพันธุ์เขาทำกันนี่คือที่เรียกกันพอต่อมาก็มีคนขึ้นมาข้างบนนี่เขาก็มาพวกผ่านป่าพวกอะไรนี่ทราบที่เขาทราบมามาถ้ามีฝนตกมีอะไรเขาก็เข้ามาหลบอยู่ตรงนี้ได้
1: เดินเข้ามาในถ้ำจะเจอกับปล่องที่มีแสงแดดส่องสว่างสร้างความสวยงามและแปลกตาไม่น้อยแต่หากเราเดินอ้อมขึ้นไปด้านบนจะเจอกับลานหินกว้างที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้นานาชนิดสามารถมองลงมายังปล่องด้านล่างได้เช่นกันค่ะ
0: คุณผู้ชมคะภายในถ้ำแห่งนี้นะคะสามารถเดินเชื่อมเข้าหากันได้ทุกปล่องค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเราจะได้ชมกับธรรมชาติที่สวยงามด้วยค่ะอย่างบริเวณนี้นะคะนี่ก็จะเป็นรากของต้นไทรค่ะซึ่งเป็นที่มาของชื่อถ้ำไทรทองนั่นเองค่ะ
1: จากการเดินสำรวจภายในถ้ำมีห้องโถง3ห้องห้องโถงแรกจะมีห้องขนาดใหญ่สามารถเดินเข้าไปได้อย่างสบายมีปล่องขนาดกว้างมีลมพัดผ่านค่ะห้องโถงกลางค่อนข้างมืดเดิมทีเคยมีพระสงฆ์เข้ามาธุดงค์จำพรรษาจึงทำให้ยังคงมีของใช้บางส่วนหลงเหลือให้ได้เห็นอยู่ค่ะ

0: ไม้นะคะเกาะขึ้นไปด้วยค่ะอันนี้เป็นต้นตีนเป็ดนะคะสวยงามมากค่ะ
1: เดินบุตรเข้ามาทางเชื่อมเราก็มาเจอกับห้องโถงที่3ห้องโถงนี้ค่อนข้างต่ำและมืดแต่ก็ยังมีแสงแดดส่องสว่างลงมาจากปล่องค่ะ
0: หลังจากที่เราเดินมาเส้นทางเชื่อมเมื่อกี้นะคะจากปล่องที่2ค่ะก็มาเจอตรงนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นปล่องที่3นะคะปล่องที่3ค่ะและบริเวณนี้จะเป็นห้องโถงค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวค่ะแต่เวลาที่เราเดินเนี่ยต้องก้มหัวเล็กน้อย
1: หลังนายชรินทร์ทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรนำภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจถ้ำไทรทองเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้างและผู้นำชุมชนเตรียมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ซึ่งจะช่วยให้ชาวบ้านในชุมชนมีรายได้เสริมจากการรับนักท่องเที่ยวค่ะแต่ว่าม
2: ันต้องทำตรงนี้มันจะลักษณะทางธรรมชาติมันจะเป็นถ้ำตรงนี้คือเล่าสู่กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษแต่ว่าคนในพื้นที่ก็ยังอาจจะไม่ทราบหรือว่าคนแถวๆบ้านเนี่ยบางคนยังไม่ทราบยังไม่เคยขึ้นมานะครับแต่ว่าตรงนี้คนโบราณเขาก็เล่าว่ามันเป็นที่มีถ้ำที่สวยงามอยู่แล้วลักษณะในการที่เราจะส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยคือต้องอาศัยสื่อแล้วก็อนาคตผมผลักดันอยู่แล้วเรื่องการท่องเที่ยวนะครับผมกำลังพัฒนาให้โซนของเราเนี่ยมันจะมีที่ท่องเที่ยวตั้งหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำหนองนอนะครับแล้วก็ไปทางนี้ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำกกปุงนะครับตรงนี้วัดถ้ำไทรทองเนี่ยเป็นสถานที่ที่เหมาะที่สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบปีนป่ายนะครับคือหมายถึงว่าคือเดินขึ้นมาก็ไม่เท่าไหร่เดินขึ้นมาเหงื่อก็ยังไม่เท่าไหร่ประมาณ800เมตร
1: บนภูลูกนี้ยังเต็มไปด้วยป่าไม้หนาทึบช่วงนี้ตรงกับฤดูฝนทำให้ต้นไม้แตกใบเขียวปกคลุมจึงร่มรื่นอากาศเย็นสบายและยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารนอกจากนี้ยังได้ชมความสวยงามของลานหินที่มีรูปทรงแปลกตาบางก็ทับซ้อนกันบางก็ถูกกัดกร่อนจนกลายเป็นปล่องทะลุลงด้านล่างจึงถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ให้เราได้ชมกันค่ะ
3: พื้นที่ของถ้ำไทรทองเนี่ยด้วยว่าทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางผืนป่าเขียวขจีค่อนข้างจะสมบูรณ์มากนะครับตอนนี้ทางผู้นำชุมชนก็ต้องวางแผนกันด้วยว่าเมื่อเปิดเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างเต็มตัวเนี่ยจะบริหารจัดการอย่างไรเพื่อไม่ให้ธรรมชาติรอบๆนั้นเสียหายไปด้วยนะครับดีเราปิดท้ายกันด้วยสอบตร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ครับสำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและประวัติศาสตร์อุโมงค์ใหญ่ครับมีชื่อว่าต้าสุยต้อศูนย์บัญชาการสำคัญของขบวนการคอมมิวนิสต์มาลายาในอดีตนะครับอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเบตงเพื่อรองรับการจัดทำพื้นที่ป่านันทนาการในอนาคตครับอันนี้คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอที่ได้นะครับและกลับมาเจอกันใหม่ครับเวลาบ่าย 3:30 นวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: ไม่ดีทีนี้พอเกิดภาวะโภชนาการที่ไม่ดีก็จะส่งผลให้พัฒนาการของสมองและสติปัญญาไม่เป็นไปอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยนั่นเองครับฉะนั้นการกินอาหารที่ดีถูกหลักโภชนาการถือเป็นเรื่องหลักๆที่ต้องคำนึงถึงในการดำรงชีวิตเลยล่ะครับอย่างอาหารหลัก5หมู่ตามที่เราเคยเรียนกันมานี่แหละครับที่เราสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการเลือกกินในชีวิตประจำวันของเราได้เลยยิ่งกับเด็กๆแล้วล่ะก็ถือว่ามีความจำเป็นมากในการจัดสรรอาหารให้ครบ5หมู่และเหมาะสมกับช่วงวัยเพื่อการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพเพราะอาหารถือเป็นรากฐานของการเจริญครับแล้วนอกจากการจัดสรรอาหารที่เหมาะสมกับช่วงวัยแล้วสิ่งที่ควรสอดแทรกเข้าไปด้วยก็คือการปลูกฝังพฤติกรรมการกินอาหารให้เขาใส่ใจในการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์และเข้าใจประโยชน์ของการกินที่ดีเพื่อเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมต่อการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การสร้างพื้นฐานที่ดีในอนาคตครับคุณผู้ชมครับรายการอาหารจานสุขของเราวันนี้อยู่ที่โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่นี่เขามีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรถึงได้เป็นโรงเรียนต้นแบบของโครงการอาหารกลางวันระดับประเทศพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์โรงเรียนนี้นะครับเขาได้ผ่านการประเมินจนได้เป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันคุณภาพดีเยี่ยมระดับประเทศเลยล่ะครับแล้วก็ยังมีการบริหารจัดการอาหารกลางวันแบบครบวงจรตามหลักโภชนาการด้วยนอกจากนั้นแล้วเด็กๆโรงเรียนนี้เขาก็มีส่วนร่วมในการผลิตวัตถุดิบสำหรับอาหารกลางวันด้วยทั้งปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงกบแล้วก็อีกสารพัดอย่างเลยล่ะครับแม่เรื่องรายละเอียดโครงการเนี่ยผมเองก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่หรอกครับเอาเป็นว่าไปคุยกับผู้ริเริ่มโครงการนี้กันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านผอ.วิโรจน์นะครับซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการอาหารกลางวันให้กับที่นี่นะครับสวัสดีครับผอ.ครับ
1: สวัสดีครับ
0: จุดเริ่มต้นที่มาที่ไปมันเป็นยังไงครับ
1: ครับจริงๆแล้วโรงเรียนบ้านป่าไม้สกรเนี่ยมันเป็นพื้นที่อยู่แนวชายแดนไทยกัมพูชา
0: ครับผม
1: ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ยากจนนะพื้นที่ของเราเนี่ยมี3หมู่บ้านแล้วก็มีนักเรียนอยู่220คนนะครับเป็นนักเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงโรงเรียนขยายโอกาส
0: ถึงม.3เลย
1: ก็เราพบปัญหาในเรื่องของภาวะโภชนาการนักเรียนนะครับมีนักเรียนเตี้ยอ้วนผอมมาก
0: อ
1: ันที่2คืออาหารกลางวันไม่พอ
0: ครับผม
1: เนื่องจากโรงเรียนขยายโอกาสเนี่ยไม่มีงบประมาณให้เราเราต้องดูแลเด็กทั้งหมดเพื่อจะเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพคือเรามีความเชื่อว่านักเรียนสุขภาพดีย่อมส่งผลไปถึงผลการเรียนดี
0: ครับผม
1: นะครับจากนั้นผมก็ต้องมาแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องการกินกันอยู่ของลูกหลานแล้วก็ทำยังไงจะให้มันเกิดความยั่งยืนระหว่างอาหาร3มื้อซ
0: ึ่
1: งในโรงเรียนใน1มื
0: ้อ
1: แต่อีก2มื้ออยู่ในบ้านทำยังไงถึงจะเกิดเกิดเราก็ต้องสร้างความเข้าใจนะครับระหว่างบ้านโรงเรียนชุมชนแล้วก็ผู้ปกครอง
0: ครับผม
1: ครับเราได้เข้าโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการนะครับซึ่งเราก็ดำเนินการตามขั้นตอน8ขั้นตอน
0: 8ขั้นตอนที่ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการก็ได้ทำ8ขั้นตอนนี้เหมือนกันทั้งสิ้น
1: ใช่เพราะว่ามันเป็นบล็อกมา
0: ครับผม
1: ซึ่งมันมีประโยชน์มากสำหรับโรงเรียนที่จะดำเนินการก็เริ่มจากภาคเกษตรนะภาคเกษตรของโรงเรียนบ้านป่าไม้สกรนะครับพื้นที่บ้านของทุกบ้านหรือโรงเรียนเนี่ยมันจะไม่เท่ากันใครมี3เมตรทํา3คูณ3เมตร
0: ครับผม
1: ใครมี3วาคูณทํา3วา
0: 3คูณ3วา
1: ใช่พื้นที่
0: อ๋อนี่คือที่มาของโครงการ3คูณ3ชีววิถีโมเดลของโรงเรียน
1: ครับ
0: นะฮะซึ่งโดดเด่นมากอันนี้น่าสนใจครับ
1: ครับคือหลักใจความของสำคัญเลยว่าเรื่องของการที่จะปลูกผักทำอะไรได้เนี่ยมันต้องมีน้ำ
0: ครับผม
1: ในหลวงบอกว่ามีน้ำก่อนเราก็จำเป็นต้องขุดแปลงนะขุดแปลงดินนะขุดดินลงไปนะครับเพื่อที่จะปลูกพลาสติกเป็นบ่อพลาสติกลงไปนะครับในพื้นที่เพื่อต้องการน้ำในน้ำเราเลี้ยงปลาเพื่อโปรตีนนะครับบนข้างบนนะครับเราก็จะมีไก่ไข่หรือไก่พื้นบ้านแล้วก็ปลูกผักสวนครัวรอบนะครับแล้วก็จะมีมะละกอกล้วยนะเพิ่งเป็นอาหารพื้นบ้านของอีสานโดยเฉพาะมะละกอเนี่ยมันเป็นอาหารที่เราภาคอีสานเนี่ย
0: หลากหลายเลยชาบ
1: ะทั้งถนัดเลยถนัดเลยส้มทั้งแกงส้มทั้งอะไรได้หมดครับ
0: มะละกอนี่ผลไม้สารพัด
1: สุดท้ายเป็นผลไม
0: ้
1: กล้วยน้ำว้าเป็นผลไม
0: ้ครับผม
1: คือเรามองในพื้นที่3x3เราทำได้ครับ
0: คือไม่จำเป็นต้องเยอะแต่ขอให้เพียงพอต่อการใช้งานในครัวเรือนของตัวเอง
1: ใช่คือเนี่ยความยั่งยืนอยู่ในชุมชนในครอบ

You are what you eat หรือที่แปลเป็นไทยก็คือคุณกินอะไรเข้าไปคุณก็เป็นอย่างนั้นเป็นสำนวนที่จริงมากๆสำหรับการใช้ชีวิตในปัจจุบันเลยนะครับเพราะการกินอาหารที่ไม่ดีไม่มีประโยชน์หรือแม้แต่การกินที่มากหรือน้อยเกินไปก็อาจจะนำมาซึ่งภาวะโภชนาการที่

0: ครัวในครัวเรือนของนักเรียน
1: นั่นไงครับโครงการ3คูณ3อันเป็นที่เลื่องลือของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์เป็นไอเดียที่บันเจิดแล้วก็รสมากเลยนะครับไม่ใช่แค่สร้างให้เหมาะกับพื้นที่แต่ยังรวมถึงการดูแลง่ายและทั่วถึงด้วยครับไม่ว่าจะดูแลเรื่องผลผลิตเรื่องความสะอาดของพื้นที่โดยรอบมันช่างง่ายซะเหลือเกินทำให้การเกษตรกลายเป็นเรื่องง่ายใครๆก็ทำได้บ้านไหนก็ทำดีไอเดียดีๆแบบนี้มันก็ต้องบอกต่อใช่ไหมล่ะครับ
2: แปลงผัก 3x3 นี่คือได้มาจากทางโรงเรียนแล้วลูกก็ปลูกอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็พอดีก็นำมาปลูกเองที่บ้านด้วยมาให้แม่ปลูกที่บ้านด้วยค่ะมีทั้งไก่มีทั้งปลาผักก็ไม่ต้องห่วงเรื่องสารพิษมันเป็นโครงการ 3x3 ค่ะแล้วก็ได้ใช้เองที่บ้านแล้วก็ได้ประโยชน์ประหยัดแล้วก็เรื่องปลอดสารพิษด้วยค่ะ
3: ที่นี่เป็นแปลงผักรวมของหมู่บ้านหมู่11ค่ะปกติถ้าหน้าฤดูปลูกผักก็เป็นผักที่ผักล้มลุกเป็นพืชผักที่กินได้บริโภคได้ไวค่ะส่วนผักที่เราปลูกนะคะถ้ามันเวลามีเยอะเราก็จะส่งที่โรงเรียนแล้วก็ไปขายที่ตลาดสีเขียวแล้วก็ขายในหมู่บ้านสำหรับคนที่ไม่ได้ปลูกไม่ได้ทำเราก็ซื้อขายกันในหมู่บ้านค่ะคนนู้นมีไอ้นู้นคนนี้มีไอ้นี่ก็แบ่งกันขายแลกเปลี่ยนกันค่ะ

0: ื่อกินดีอยู่ดีแล้วเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องเด็กเตี้ยอ้วนผอม
1: ครับผม
0: เตี้ยนี่เกิดจากกรรมพันธุ
1: ์บางส่วน
0: แล้วก็เกิดจากการขาดสารอาหาร
1: สารอาหาร
0: จะทำยังไงจะแก้ยังไงเราก็ต้องมีวิธีการมีโครงการไปรองรับมันนะ
1: ครับ
0: ออกกำลังกายไปเสริมอาหารไปทำอะไรครับกลุ่มนี้
1: ร่วมมือกับ
0: อ้วนอ้วนก็ต้องแก้อีกนะครับอ้วน
1: อ้าวแน่แล้ว
0: อ้าวเด็กอ้วนเด็กอ้วนนี่ปัญหามากนะครับเกิดโรคเบาหวานโรคที่ไม่ที่ไม่ใช่เชื้อโรคนะ
1: โรคเรื้อรังไม่ติดต่อ
0: ที่ไม่เขาไม่ติดต่อเราก็ต้องมาทำให้เขารู้จักอาหารและโภชนาการการกินการอยู่อย่างไรเนาะแล้วก็เสริมการออกกำลังกายทำยังไงถึงเขาจะลดลงได้นะครับผมก็เลยทำโครงการ5ช่างขึ้นมา5ช่าง5ช่างเนี่ยเราช่างข้าว
1: ช่างข้าวนี่ยังไงครับผอ.ครับ
0: ช่างข้าวนะครับคือจริงๆแล้วธงฟ้าโภชนาการเขาจะระบุว่าเด็กอายุขนาดนี้ถึงอันนี้จะได้รับข้าวเนี่ยปริมาณกี่กรั
1: ม
0: เราหุงเราก็ไปหาถ้วยนะถ้วยที่มันเอามาชั่งแล้วมันพอดี
1: ก็คือสมมติบอกว่าต้องการ10กรัมติต่าง
0: ติต่าง
1: ถ้วยเนี้ยถ้าตักข้าวใส่ปุ้งปุ๊บเน
0: ี่
1: ย
0: ได้ข้าว10กรัมปุ๊บจะได้ข้าว10กรัมเลย
1: อ
0: นุบาลเท่านี้ป1ถึง3เท่านี้ป4ป5 6เท่านี้มเท่านี้
1: ก็คือเขามีกำหนดมาแล้วเราก็แค่หาตัวที่ว่าให้มั่นใจได้ว่าเด็กทุกคนได้ข้าวในปริมาณที่เหมาะสมตามที่เขากำหนดมา
0: ครับครับผม
1: นั่นคือการชั่งข้าว
0: ใช่
1: นะครับ
0: ต่อไปชั่งผักให้เพียงพอตามเมนูไทยทุกร้านคือเด็กเรา200กว่าคนเนี่ยจะต้องใช้ผักกี่กิโลใช้ส่วนประกอบอื่นๆ
1: เรียกว่าอิงวิชาการที่ชัดเจนที่พิสูจน์
0: ใช่ใช่เพราะว่าเขาเขียนมาแล้วว่าต้องกินผักเท่านี้ฉะนั้นพอผักเท่านี้ปุ๊บอยู่ที่ไหนผักไปอยู่ไหนหนึ่งอยู่ในโรงเรียนสองอยู่ในชุมชน
1: ครับผม
0: นะครับเอาต่อไปช่างอะไรวัดพวกหวานมันเค็
1: ม
0: เรามีเครื่องมือครับพอมีครัวทำเป็นอาหารหม้อเสร็จนะครับเราก็มาวัดความเค็มเรามาวัดไอ้พวกของเครื่องดื่มอะไรต่างมาวัดความหวาน
1: ไม่ให้หวานเกินไปไม่ให้มันเกินไปไม่ให้เค็มเกินไป
0: ใช่เพราะตรงนี้เป็นมันเป็นแหล่งไขมันนะครับทำให้เด็กอ้วนเด็กอะไรต่างๆแล้วก็เค็มเกี่ยวกับโรคต่างๆมาตามมานะครับ
1: ครับผม
0: ช่างน้ำหนักส่วนสูง
1: น้ำหนักส่วนสูง
0: ส่วนสูงต้องช่างอีกก็ต้องช่างไปเรื่อยเราต้องควบคุมเด็กคนนี้กลุ่มเป้าหมายอย่างนี
1: ้
0: เด
1: ็
0: กป
1: กติมาตรฐานที่ควรจะเป็น
0: ใช่ใช่เด็กปกติก็โอเคก็ปล่อยเขาไป
1: ครับผม
0: เด็กที่มีความเสี่ยงเราก็มาดูควบคุมกับสุดท้ายนะครับเราจะดูกิจกรรมต่างๆที่ดูข้าวมันเหลือไหมผักมันเหลือไหมผลไม้มันเหลือไหมเนี่ย
1: ช่างเศษอาหารที่เหลือ
0: เรามาช่างเศษอาหารครับเอาเศษอาหารนะแต่ละอันเรามีที่วางมีที่จดบันทึกแต่ละวันละวันละวันเพื่อเราจะดูว่าถ้าผักมันเหลือข้าวมันเหลือเนี่ยแสดงว่ากับข้าวแม่ร้อยเปล่าเนาะ
1: เราเตรียมมาให้ขนาดนี้แต่ทำไมมันเหลือมันเป็นเพราะอะไร
0: มันเป็นเพราะอะไรเราดูสาเหตุ
1: เป็นเพราะเมนูเป็นเพราะ
0: ผักที่เราใส่มันเป็นเมนูสำเร็จเนาะมันเป็นภาพรวมเนาะ
1: ครับผม
0: คือถ้าผักมันไม่เหลือเลยแสดงว่ามันได้สารอาหารครบถ้วนเอาแต่วันนี้ทำไมมันผักมันเหลือแสดงเด็กไม่ชอบหรือเปล่าหรือมันมีปัญหาอะไร
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ2 อย่างสำคัญนะครับที่เป็นกุญแจสำคัญทำให้เราประสบความสำเร็จได้นะครับในการขยายโภชนาการที่ดีในโรงเรียนไปสู่ชุมชน1ในโรงเรียนเราเริ่มจากโครงการ5ช่าง
0: 5ช่าง
1: การ5ช่างนี้ทำให้เด็กในโรงเรียนนั้นสามารถถูกติดตามผลได้ว่าโภชนาการถูกต้องหรือไม่นะครับครบถ้วนหรือเปล่าปริมาณโอเคไหมน้ำหนักส่วนสูงโอเคไหมอย่างที่2ครับที่ทำให้เครือข่ายของเราขยายออกไปเนี่ยคือ 3x3 ผมคงจะขอสรุปว่า2 อย่างนี้คือสิ่งที่ทำให้โรงเรียนของเรามีความโดดเด่นจากที่อื่นนะครับคือ5ช่างและ 3x3 ทำให้เกิดเครือข่ายแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดในการติดตามผลในด้านโภชนาการในเด็กๆถูกต้องไหมครับ
0: ครับ

0: าล่ะครับได้เวลาเข้าครัวแล้วครับเราไปดูกันหน่อยครับว่าครัวของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์เขาเตรียมเมนูอะไรกันไว้บ้างคือเหมือนจะหิวแล้วอะครับ อีกเรื่องครับผมจะพาไปไขข้อข้องใจเรื่อง5ช่างด้วยครับว่าเขาช่างอะไรช่างแล้วไปไหนช่างกันเยอะไหมช่างแล้วมีประโยชน์ยังไงน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับไปครับไปดูกันเลย
1: คุณผู้ชมครับและท่านนี้คือครูอ้อยนะครับที่ดูแลเรื่องอาหารกลางวันของที่นี่นะครับสวัสดีครับครูครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ที่ผมสงสัยและอยากจะคุยกับครูอ้อยมากที่สุดนะครับก็คือเรื่องของ5ช่างเนี่ยครับที่อื่นเขาไม่มีเนี่ยมีแต่เราที่5ช่างไอ้5ช่างนี่มันได้ประโยชน์ยังไงครับในการที่ทำเนี่ย
2: ในการที่ทำนะคะแต่ก่อนนะคะเด็กจะทานแบบตามใจนะคะ
1: กลุ่มก่อนที่จะทำเด็กอยากกินอะไรก็กินอยากตักเท่าไหร่ก็ตัก
2: ไม่กินก็เอาทิ้งกินแบบ
1: ตามใจฉันน่ะ
2: ค่ะ
1: พอตอนทำปุ๊บเราบังคับแล้วว่าข้าวต้องเท่านี้ผักต้องเท่านี
2: ้ปริมาณเท่านี้สำหรับอนุบาลปริมาณเท่านี
1: ้ประถม
2: ประถม
1: มอต้นได้เท่านี้เท่านี
2: ้
1: หนึ่งคือ5ช่างทำให้เด็กนั้นได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนตามที่เขาควรจะได้รับใช่ไหมครับแล้วไอ้ช่างสุดท้ายเนี่ยไอ้ช่างเศษอาหารเนี่ยครับมันได้ประโยชน์อะไรครับ
2: ช่างเศษอาหารนะคะแต่ก่อนเด็กจะทิ้งผักเยอะนะคะทีนี้พอเราทำโครงการ5ช่างช่างผักช่างข้าว
1: ช่างเศษอาหารช่างน้ำตาลหวานเป็นเกี่ยวเค็มมันเศษอาหารลดลง
2: ลดลงค่ะไม่เหลือเลย
1: ทำไมมันลดลงอ่ะ
2: ก็เนื่องจากได้ความรู้จากที่คุณครูนะคะแนะนำนะคะประโยชน์ของการรับประทานอาหารให้หมดนะ
1: นั่นแปลว่าเมนูเดิมก่อนหน้านี้เหลือเยอะ
2: ค่ะ
1: แต่พอเราให้ความรู้กับเด็กในเรื่องโภชนาการเมนูเดิมพอช่างแล้วเศษอาหารลดลง
2: ลดลงค่ะ
1: อันนี้เป็นตัวชี้วัดด้วยนะครับว่าเด็กมีความเข้าใจเรื่องของโภชนาการมากน้อยขนาดไหนนะฮะก็มีวิธีการดูแลจัดการกันไปนะครับแม่เหนื่อยแย่เนาะ
2: ไม่เหนื่อยค่ะทำเพื่อลูกหลานของบ้านเรานะคะ
1: นี่ได้ยินอย่างนี้มันก็ชื่นใจขอบคุณมากครับคุณอ้อยครับอยู่อีกกี่สิบปีครับ
2: อุ๊ยจะเกษียณอีก3ปีนะคะเกษียณแล้วค่ะ
1: บ้านึกว่าเพิ่งจบ
2: เนี่ยเรียกอาหารฟรีค่ะวันนี
1: ้ต้องการแค่นี้แหละครับ
0: อย่างที่ครูอ้อยบอกเลยครับคุณผู้ชมโครงการ5ช่างที่ว่ามานั้นไม่ใช่แค่ช่างเฉยๆนะครับแต่ช่างแล้วได้ความรู้แล้วก็ได้อาหารที่ครบโภชนาการแถมยังอร่อยอีกด้วยเด็กๆก็แฮปปี้กับการได้กินได้เข้าใจในประโยชน์ที่จะได้รับจากอาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดสรรให้โดยเฉพาะเรื่องของการชั่งรสชาติหวานมันเค็มที่ต้องกินแบบพอดีพอดีเพื่อไม่ให้โรคภัยตามมาแล้วก็ยังรักโลกไปพร้อมๆกันด้วยนะครับที่เขาเรียกว่า Zero Food Waste นั่นเองครับแม่เป็นโครงการ5ช่างที่ได้ประโยชน์หลายต่อหลายด้านเหมือนกันนะครับเนี่ย

0: ุณผู้ชมครับมาที่โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ทั้งทีจะไม่พูดเรื่องสหกรณ์ก็คงจะไม่ได้นะครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านผอ.ภาวินีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ได้ยินมาว่าที่โรงเรียนของเราเนี่ยมีสหกรณ์เยอะมากเลย5ประเภทเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วใน5ประเภทนี่มีส่วนไหนสหกรณ์ตัวไหนที่มันเกี่ยวข้องกับเด็กๆเรื่องของอาหารกลางวันบ้างไหมครับ
1: ก็มีสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารกลางวันอยู่2สหกรณ์นะคะสหกรณ์แรกก็คือสหกรณ์เพื่อการผลิตนะคะสหกรณ์เพื่อการผลิตเนี่ยเราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะมีเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำนะคะให้เด็กๆแต่ละชั้นที่มีกิจการปลูกผักเลี้ยงสัตว์นะคะมากู้ยืมจากนั้น
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือหมายความว่าน้องๆเนี่ยมีความคิดว่าฉันอยากจะปลูกผักบุ้งแต่ไม่มีทุนก็คือมากู้ยืมจากสหกรณ์ของทางโรงเรียนแล้วก็ไปปลูกผักบุ้ง
1: ใช่ค่ะอ
0: ย่างนี้เหรอหรือว่าจะเลี้ยงไก่อะไรอย่างนี้ก็ได้
1: ได้ได้ทุกอย่างที่เด็กๆคิดขึ้นมาค่ะที
0: ่ยื่นโครงการมาเราอนุมัติก็ให้เขากู้ไป
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วพอเขาได้ผลิตผลมาแล้วครับ
1: ก็พอได้ผลิตผลมานะคะก็นำมาจำหน่ายที่สหกรณ์ร้านค้าตรงนี้นะคะสหกรณ์ร้านค้าก็จากนั้นสหกรณ์ร้านค้านำไปจำหน่ายที่โรงครัวนะคะเพื่อที่จะนำเงินตรงนั้นมาเป็นผลกำไรนะคะ
0: ก็เท่ากับว่าเด็กหนึ่งกลุ่มนะครับกู้ยืมเงินไปสมมติผมไปปลูกผักบุ้งปลูกผักบุ้งเสร็จปุ๊บยืมไปร้อยหนึ่งได้ผลมาก็เอามาจำหน่ายที่นี
1: ่
0: ทางสหกรณ์รับซื้อไปสมมติราคา130บาท30บาทนี้เด็กเป็นกำไรก็ไปแบ่งกันร้อยหนึ่งก็คืน
1: ใช่ค่ะใช่ไหม
0: แล้วเสร็จปุ๊บที่ซื้อผักบุ้งมาเสร็จก็ไปมอบให้กับโรงครัวโรงครัวก็ทำกับข้าวโรงครัวซื้อไปเท่าไหร่ปุ๊บได้กำไรมากำไรนั้นสุดท้ายก็ไปไหนครับ
1: เอามาปันผลให้เด็กๆสิ้นปีอีกรอบนึงนะคะ
0: เด็กๆก็จะได้เงินอีกรอบนึง
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหมีเด็กที่มาทำโครงการนี้เยอะไหมครับผม
1: ทุกชั้นค่ะตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.3 นะคะ อย่างโครงการบริษัทสร้างการดีนะคะเด็กๆ เขาก็จะขายน้ำสมุนไพรนะคะขายไข่ม้วนแล้วก็ขายสลัดผักอย่างนี้นะคะ เป็นกลุ่มของเขาที่เขาคิดช่วยกันคิดขึ้นมาว่าเขาจะทำอะไรเพื่อที่จะมาจำหน่าย
0: คือแปลว่าการที่จะกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ไปเนี่ยนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องไปปลูกผักเท่านั้นอย่างเปิดร้านน้ำอะไรแต่ก็ต้องเน้นในเรื่องของสุขภาพหน่อย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับสุดท้ายแค่เรื่องอาหารมันไม่จบแค่เรื่องอาหารถ้าเราให้ความรู้ความเข้าใจกับน้องๆนะครับว่าอาหารมีที่มาอย่างไรไปอย่างไรการผลิตอย่างไรเด็กๆมีส่วนร่วมแล้วเขาก็ได้เรียนรู้ทั้งเรื่องของการผลิตเรื่องของการค้าเรื่องของวินัยทางการเงินโอ้โหนี่มันใหญ่กว่าที่คิดเอาไว้เยอะเลยนะครับเนี่ย
1: ค
0: ่ะแล้วเรื่องของโภชนาการเรื่องของอาหารทั้งหลายนะครับต้องมาถามความเห็นท่านผอ.ละครับอันนี้เป็นคำถามสำคัญครับอาหารจานสุกในความหมายของท่านผอ.ภาวินีคืออะไรครับ
1: ก็อาหารจานสุกสำหรับในความหมายของตัวเองคือถ้าได้เห็นคนอื่นกินแล้วมีความสุขนะคะอันนั้นเราจะสุขเป็น2เท่าของที่เรากินเองนะคะ อย่างเช่นเด็กๆได้รับประทานอาหารปลอดภัยนะคะพอเขาได้รับประทานอาหารปลอดภัยเขามีความสุขคือเขาเปรมปรีเขาได้กินในสิ่งที่เขาชอบนะคะนั้นก็สุขขึ้นไปอีกสุดท้ายแล้วมันจะส่งผลต่อสมองของเด็กก็คือทำให้เด็กปราดเปรื่องนะคะ
0: ยอดเยี่ยมกระชับได้ใจความมากครับนี่แหละครับผอ.ภาวินีคนเก่งของเรานะครับขอบคุณมากครับ
1: คุณค่ะ
0: เป็นยังไงล่ะครับโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์มันยิ่งใหญ่ซะเหลือเกินแล้วที่สำคัญเด็กๆมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการก็เพื่อสร้างความรู้เสริมสร้างทักษะชีวิตในหลายๆด้านเลยนะครับแต่ที่ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องของโภชนาการที่น้องๆได้รับไปแบบเต็มๆไม่มีขาดเลยล่ะครับคุณผู้ชมครับโครงการ 3x3 ของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ยังมีการส่งต่อความรู้และกระบวนการทำไปยังโรงเรียนอื่นๆในพื้นที่เขตการศึกษาด้วยนะครับก็เท่ากับว่าเด็กๆนักเรียนในโรงเรียนอื่นๆก็จะได้รับโภชนาการที่เหมาะสมตามไปด้วยแล้วตอนนี้ครับผมจะพาไปดูอีกหนึ่งโรงเรียนที่ได้นำเอาแนวคิดโครงการ 3x3 มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่และบริบทต่างๆของโรงเรียนซึ่งนั่นก็คือโรงเรียนบ้านคลองโป่งครับอีกหนึ่งโรงเรียนในอำเภอโนนดินแดงเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับ 3x3 โมเดลนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ในโรงเรียนแห่งเดียวนะครับแต่ว่ามีการกระจายออกไปยังโรงเรียนเครือข่ายด้วยนะครับ ขณะนี้ผมอยู่กับท่านผอ.สมพงษ์นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ผอ.โรงเรียนบ้านคลองโป่งนะครับเป็นหนึ่งในเครือข่ายครับที่นำโมเดล 3x3 มาใช้จุดเริ่มต้นเป็นยังไงครับผอ.ครับ
2: เริ่มต้นจากโรงเรียนบ้านป่าไม้สะกอนถือว่าเป็นแม่ขายนะ
0: ครับ
2: เราเป็นลูกขายในโครงการของเด็กไทยแก้มใสนะครับมีการขยายเครือข่ายของเด็กไทยแก้มใสเพื่อพัฒนาผู้เรียนในเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของอาหารที่ปลอดภัย
0: โภชนาการ
2: นะครับผมก็เราก็ไปเข้าร่วมเป็นลูกขายนะครับไปที่โรงเรียนนะครับมีการโรงเรียนบ้านป่าไม้สะกอนนะ
0: ครับ
2: ไปดูงานเกษตรไปดูงาน
0: ดูนู่นดูนี่ว่าเขาทำนู่นทำนี่ยังไงแล้วไปเจอ
2: 3x3
0: เห็นแล้วเป็นไงครับ
2: แล้วตรงกับบริบทเรา
0: เอ้ายังไง
2: โดยพื้นที่ของ3x3นี่ต้องนำเรียนว่าเป็นพื้นที่เป็นโครงการที่เหมาะสำหรับผู้ปกครองนะครับที่มีพื้นที่จำกัด
0: คือแถวนี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยไม่ได้มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล
2: เพราะเกิดจากการจัดสรรจัดสรรของราชการนะครับเป็นล็อกไปล็อกอยู่นี่ดังนั้นพื้นที่แค่3x3นี่สามารถที่จะสร้าง
0: เรียกว่าแต่เดิมเนี่ยชวนให้ปลูกผักชวนอะไรเอามันใช้ที่เยอะใครจะไปทำไหวบอกอ้าว3x3เมตรได้ไหม
2: ได้ เราก็เหมาะสมกันมา
0: เราเริ่มตรงนี้มานานหรือยังครับ
2: เริ่มมาได้ปีที่แล้วครับตอนนี้หมดเขาเรียกหมดรุ่นแล้ว
0: หมดรุ่นแล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นไก่เป็นปลาเนี่ยพอ1ปีก็จะถือว่าสิ้นอายุไขส่วนนั้นไปก็จะต้องต่อเฟส2โครงการ2
2: ใช่ครับ
0: ต้องรอลุ้นกัน
2: บางคนคุณครูไปเยี่ยมบ้านนะครับพอไปเยี่ยมบ้านบอกว่าพ่อกินได้ยังปลาทุกเนี้ยมันโตแล้วนะไม่ต้องรอครับ
0: ตัวโตแล้ว
2: ทานเลยใครเอ้าทานเลยเขาก็ทานไปเรื่อยทำ
0: ผมกลัวอย่างเงี้ยอ๋อเนี่ยลำบากเนี่ยต้องซื้อปลาดุกกินอยู่เรื่อยเลยเอ้าทำไมไม่กินในที่เลี้ยงสงสารมันเลี้ยงมาแต่เล็กแต่น้อยบางคนผูกพันไม่ยอมกิน
2: เขาเข้าใจว่ามีงบไปให้เขาแล้วต้องมีคนไปตรวจเขาถึงกล้ากินอ่ะต้องตรวจทานก่อนได้ว่าทานเลย
0: กินเลย
2: ทานเลยไข่อะไรทุกวันเก็บเด็กทาน
0: เพราะสิ่งนี้เนี่ยคือเราให้เปล่าให้คุณเป็นต้นทุนถ้าคุณเห็นว่าคุณมีความพร้อมมันมีความพร้อมที่จะสามารถอะไรได้หรือถ้าคุณบังเอิญสามารถขยายพันธุ์ได้ก
2: ็
0: เอาเลยก็เป็นความยั่งยืน
2: ใช่นะ
0: คร
2: ับ
0: ฉะนั้นนี่ก็คือโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆอีกส่วนหนึ่งนะครับที่นำเรื่องของโภชนาการต้นทุนอาหารในโรงเรียนไปส่งต่อให้กับชุมชนให้ชุมชนสามารถมีต้นทุนทางด้านอาหารของตัวเองเพิ่มขึ้นมาอีกทางนึงด้วยไม่ต้องเสียเงินเสียทองไปไล่ซื้อนะครับ
2: ครับผม
0: ชีวิตครูนะครับไม่ใช่ให้ความรู้กับนักเรียนอย่างเดียวนะครับในฐานะที่เราเป็นครูชุมชนเคารพนับถือเราก็มอบความรู้นี้ให้กับชุมชนด้วย
2: ครับผม
0: เรียกว่าสอนทั้งลูกสอนทั้งผู้ปกครองเลยทีเดียวนะครับ
2: ใช่ครับ
0: ขอบคุณท่านผอ.มากครับผม
2: ครับผมครับยินดีครับ
0: เยี่ยมเลยครับสู้ๆ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: มาถึงตรงนี้ครับจุดเริ่มต้นมาจากเรื่องโภชนาการของน้องๆนักเรียนนะครับแต่มีประโยชน์กระจายออกมาในหลายด้านมากกระจายไปถึงชุมชนชาวบ้านที่ได้รับความรู้และวิธีการต่างๆเพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีพเป็นอะไรที่เอื้อถึงกันอย่างลงตัวเลยครับเพราะเป็นอาหารจานสุกไงครับที่ไม่ใช่แค่มีความสุขแค่ตอนได้กินเท่านั้นแต่ยังเพิ่มความสุขให้กับบริบทต่างๆโดยรอบอีกด้วยวันนี้เวลาของรายการอาหารจานสุกหมดลงแล้วครับติดตามกันต่อไปนะครับว่าตอนหน้าผมจะพาไปดูโภชนาการที่สุดยอดแบบนี้ที่ไหนกันอีกพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

าเราไปเจอแอดนะครับบนโซเชียลเน็ตเวิร์กเช่น Facebook นะครับหลอกชักชวนลงทุนหรือไม่แน่ใจว่าจะตรวจสอบว่าเป็นมิจฉาชีพอะไรหรือเปล่าเราควรจะทำอะไรอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ต้องเรียนที่มาก่อนนะครับในระบบ Facebook เนี่ยมันจะมีเรื่องของแอดนะฮะแอดก็คือโฆษณานะครับโฆษณาอันเนี้ยFacebook เนี่ยก็หนึ่งในรายได้ของเขาก็คือเก็บเงินค่าโฆษณานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงโฆษณานะครับก็จะมีหลากหลายแล้วตรงนี้เขาจะพยายามทาร์เก็ตด้วยนะครับคำว่าทาร์เก็ตก็คือตั้งเป้าหมายไปที่กลุ่มเป้าหมายเช่นเพศอายุนะครับหรือความสนใจต่างๆนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับเช่นสมมุตินะครับเรามีความสนใจเรื่องรถจักรยานนะครับเราก็เลื่อนไปเลื่อนมามันก็จะมีโฆษณาของรถจักรยานเกิดขึ้นนะครับอาจจะเป็นซื้อรถจักรยานหรือเป็นอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็เรียกว่าทาร์เก็ตแอดนะครับซึ่งแอดพวกนี้นะครับใครมีสตางค์ก็สามารถไปเรียกว่าลงโฆษณาอะไรต่างๆได้เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเฉพาะเจาะจงนะครับดังนั้นนะครับการที่เราเห็นแอดเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะเราสนใจด้วยนะครับเราเห็นว่าเราสนใจเรื่องนี้ก็จะมีแอดเกี่ยวกับเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับทีนี้พอเราเห็นแอดที่เกิดขึ้นนะครับเราอาจจะมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันใช่แอดจริงมันถูกต้องหรือเปล่ามันเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าอันนี้ก็เรียนว่าการตรวจสอบเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะครับแต่เราก็ดูได้ในโซเชียลว่าอันนี้มีคนสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับสิ่งถัดมาที่อยากจะแนะนำก็คือว่าถ้าเหมือนเดิมนะครับเขาชักชวนเราไปลงทุนดูแล้วน่าจะตั้งใจให้เราเกิดความโลภนะครับอยากให้เราได้ผลตอบแทนสูงๆอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อเตือนใจว่าให้ระมัดระวังไว้ก่อนนะครับแล้วถ้าเรามั่นใจแล้วว่าแอดเนี้ยไม่น่าใช่คนแอดปกตินะครับเป็นแอดที่น่าจะเป็นมิจฉาชีพเราก็สามารถนะครับรีพอร์ตได้นะครับแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับอย่าเข้าไปดูเพราะว่าอย่างที่เรียนนะครับระบบ Facebook เนี่ยก็คือว่าถ้าเรายิ่งสนใจเรื่องไหนนะครับเขาจะยิ่งแสดงแอดที่เกี่ยวข้องมากขึ้นมากขึ้นนะครับ

0: วันนี้ผมขอหลบความวุ่นวายในกรุงเทพมาหาบรรยากาศชิลๆที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซะหน่อยนะครับผมชอบนะครับบรรยากาศของที่นี่ดูเงียบสงบดีได้บรรยากาศย้อนยุคดีจริงๆเลยครับ
1: คุณผู้ชมครับเห็นผมมาเดินเที่ยวโบราณสถานแบบนี้นี่ไม่ใช่รายการท่องเที่ยวนะครับแต่นี่คือรายการเงินทองต้องวาง

0: แผงกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับที่ผมมาที่นี่นะครับเพราะผมนัดแขกรับเชิญพิเศษของเราคนนึงครับจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเนี่ยแหละครับแต่ว่าผมนัดเขาก่อนก็สักพักแล้วนะครับไม่รู้ว่าอยู่ไหน
1: กันครับพี่
0: อ้าวคุณไม้ทางนี้ครับคุณไม้
1: อ้าวพี่สวัสดี
0: อ้าวคุณนายสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับแต่งตัวชิลขนาดนี้เป็นไหนมาครับเนี่ย
1: เพิ่งมาจากเชียงใหม่เลยพี
0: ่อ๋อขึ้นเหนือเลย
1: ใช่เดินดอยมา
0: โอเคครับ
1: จองมา
0: แสดงว่ามีเรื่องราวอะไรดีๆมาแชร์กับเราแน่นอน
1: แน่นอนครับ
0: แต่เดี๋ยวเราไปหาสถานที่ชิลๆสบายๆนั่งคุยกันดีกว่า
1: โอเค
0: เดี๋ยวไปกันเลยครับ
1: พี่นำ
0: พี่ครับพี่ครับไปร้านกาแฟบางหวานครับ
2: เอาละครับผมได้เจอแขกรับเชิญคนสำคัญของผมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปหาที่เย็นๆแล้วนั่งคุยกับคุณไมค์ภูวนาถกันดีกว่าครับ
0: เอาละครับตอนนี้ผมก็อยู่กับแขกรับเชิญพิเศษของเราแล้วนะครับซึ่งเป็นผู้ชายที่มีชีวิตที่น่าสนใจมากๆเขามีทั้งเป้าหมายและความฝันในการเดินทางท่องเที่ยวนะครับสวัสดีครับคุณไมค์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณไมค์ครับช่วยแนะนำผู้ชมหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างครับส่วนตัว
1: ก็ชื่อไมค์นะครับภูวนาถนะตอนนี้ก็ทำงานเป็นวิศวกรนะครับ
0: ลักษณะการทำงานก็จริงๆเป็นเหมือนมนุษย์เงินเดือนปกตินั่นแหละ
1: ใช่ครับใช่
0: ที่ต้องทำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์
1: ใช่ครับ
0: และอย่างเวลาว่างๆคุณใหม่ชอบทำอะไรเป็นพิเศษบ้าง
1: แทนท่องเที่ยวบ้างแล้วก็สลับกลับไปออกกำลังกายเพราะว่าเราจะต้องฟิตร่างกายตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ
0: เห็นบอกว่าตอนเด็กเป็นคนเล่นกีฬาด้วย
1: ใช่เป็นนักกีฬาคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: เล่นกีฬาอะไรครับ
1: เป็นนักกีฬาเทนนิสครับ
0: ประเด็นในวันนี้อยากจะทราบว่าคุณใหม่เริ่มมีความสนใจในการท่องเที่ยวตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆแล้วเป็นคนที่ชอบเดินทางเป็นชีวิตจิตใจตั
1: ้งแต่เด็กๆเลยหรือเปล่าไม่เลยจกลัวความสูงกลัวการอยู่คนเดียวกลัวทุกอย่างเลย
0: ครับ
1: จนกระทั่งมันมีอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไป work and travel สิไปแค่3เดือนได้ตังค์กลับมาเป็นแสนเลยนะแสน2แสนอะไรก็ว่าไป
0: ทีนี้คือช่วงตอนมหาลัย
1: มหาลัยแล้วตอนนี้มหาลัยแล้วทีนี้ก็เลยแบบพออื่นว่ามันบรรจบกันพอดีจังหวะนั้นไปเรียนที่มหาลัยเกษตรครับลงมาปุ๊บมันมีบูธ work and travel พอดีก็เลยเข้าไปขอใบเขาเลย
0: เพราะว่าสนใจในตัวพิตตี
1: ้ไม่ใช่
0: ไม่ใช่
1: สนใจในตัวโครงการ
0: อ๋อโครงการครับ
1: พอหยิบขึ้นมาปุ๊บไม่คิดอะไรอ่ะโทรหาแม่เลยแม่ขอไปนะแม่ถามว่าไปใครไปคนเดียวเลย
0: ไปคนเดียวเลย
1: ไปคนเดียวเลย
0: อ่ะแล้วพอเราเริ่มสมัครคุณแม่ก็ที่บ้านก็สนับสนุนเต็มที่ไม่ได้ว่าอะไร
1: ก็ไม่ได้ว่าอะไร
0: แต่แบบนานอยู่เหมือนกัน
1: แต่ก็ขอนานอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันต้องใช้เงินเป็นแสนเหมือนกันแล้วไม่รู้ว่าการไปเวนทาวเวลมันจะใช้เงินเป็นแสนเลยนะครับแล้วไหนจะต้องขอวีซ่าไปอเมริกามันก็ไม่ใช่ง่ายๆ
0: เรา
1: ต
0: ้อง ไปอเมริกา
1: ใช่ติดต่อเอเจนซี่นู่นนี่นั่นไหนจะที่พักไหนจะหางานที่นู่นมันจะค่อนข้างยากหน่อยก็ขอแม่มาได้ก็เลยได้ไป
0: ผมว่าเดี๋ยวคุณแม่กลับมาใช้เงินให้
1: ใช่ผมใช้ข้ออ้างนี้เลยประมาณว่าผมขอแม่ไปแสนหนึ่งแต่เอาจะเอากลับมา200,000นะ
0: อ๋อแต่จริงๆครับ
1: ได้มา30,000
0: แถมขอคุณแม่เพิ่มอีก100,000
1: ประมาณนั้น
0: อ่ะครับแล้วเราไปอยู่รัฐไหนครับในอเมริกา
1: อยู่เพนซิลเวเนียครับ
0: อ๋อเพนซิลเวเนีย
1: อยู่ฮาริสเบิร์กเลยแล้วก็ทำเป็นแคชเชียร์เวนดี้ก็คือเวนดี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับโอฟแฟชั่นเบอร์เกอร์ของที่นั่นมันจะเป็นเบอร์เกอร์ชื่อดังคล้ายๆอินแอนด์เอาท์ของแคลิฟอร์เนียถ้าเกิดประเทศไทยก็คงจะเป็นแมคโดนัลด์เหมือนกับ KFC อะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปเป็นแคชเชียร์
0: เป็นแฟรนไชส
1: ์ได้ทูคอยแบบรับนู่นรับนี่แล้วก็สั่งกดออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แต่ไม่ใช่เป็นคนทำเป็นคนรับออเดอร์
1: ไม่ได้เป็นคนทำใช่
0: กับทอนตัง
1: กับทอนตังประมาณนั้น
0: อ๋อก็คือจะฝึกทั้งวันเลยใช่ไหม
1: ใช่ทำคือเขาจะมีกะให้ว่าเราจะทำช่วงไหนช่วงไหนให้ชั่วโมงแล้วเท่าไหร่คือจริงๆแล้วภาษาอังกฤษผมไม่ได้เก่งเลยนะต้องเกินไว้อย่างงี้ก่อนแต่ที่ไปเพราะแบบอยากไปพูฟตัวเองอยากไปแบบอยากรู้ว่าถ้าเกิดตัวเองเนี่ยไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยอังกฤษเกรด2แบบลอกเข้ามาอย่างผมเนี่ยไปต่างประเทศคนเดียวแล้วมันจะรอดไหมก็แต่มันก็รอดครับถึงจะโดนฝรั่งเขาดูถูกบ้างแต่มันก็ใช้ได้เหมือนกัน
0: ผลพิสูจน์แล้วว่าไม่ว่าเกรด2
1: ใช่
0: ภาษาอังกฤษในเมืองไทยนะ
1: ใช่
0: แต่ก็สามารถอยู่รอดได
1: ้อยู่รอดครับ
0: ในชีวิตที่นู่น
1: ครับ
0: คือจริงๆแล้วเราตั้งใจว่าจะไปเก็บเงินหรือเปล่าหรือว่าจะไปหาอะไร
1: คือเดิมทีอ่ะตั้งใจว่าจะไปเก็บเงินนั่นแหละแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ภาษาอังกฤษเราอ่อนแอมากคือการไป work and travel เนี่ยมันจะต้องไปหา second job แล้วก็ third job ก็คือหางานแรกได้แล้วเราจะต้องหางานที่2เพื่อ make money เพิ่มแต่ด้วยความที่ภาษาอังกฤษกากสุดๆไม่มีใครรับเลยคือส่งไป3ที่ไม่มีใครรับทุกอย่างมันก็เลยเปลี่ยนเลยกลายเป็นว่าไหนๆกูมาทั้งทีแล้วอะเที่ยวแม่งเลย
0: แต่แรกจะเก็บเงิน
1: ใช
0: ่ไหนๆอ่ะหางาน
1: ใช
0: ่ไม่มีใครเข้าใจเรา
1: ใช
0: ่ก็เอาวะ
1: ครับผม
0: เที่ยวละกัน
1: จัดเลย
0: อ๋อแล้วการเที่ยวเนี่ยแล้วจะเอาเงินจากไหนอ่ะ
1: เงินก็เอาเงินจากส่วนที่เรา
0: ทำงานเปิดจ็อบ
1: เปิดจ็อบมานะครับแต่ทีนี้บังเอิญว่าโชคดีเหมือนแบบประเทศไทยมันเป็นอย่างที่คนทั่วโลกรู้กันอยู่ว่าเป็นเมืองแห่งรอยยิ้มแบบคนต่างชาติเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเรามาจากประเทศไทยนะเขาอยากจะช่วยเราอยากจะซัพพอร์ตเราเขาก็พาแบบพาผมไปวอชิงตันดีซีฟรีอย่างเงี้ย พาผมไปนิวเจอร์ซีย์ฟรีเหมือนแบบเราไปหางานแหละแต่พอเขารู้เป็นคนไทยอ่ะเขาไม่สามารถช่วยเราได้เพราะภาษาอังกฤษเราอ่อนแต่เหมือนเขาก็จะช่วยแบบให้เราไปช่วยล้างจานบ้างแต่ไม่ให้เป็นเงินอาจจะให้เราข้าวที่เป็นอาหารไทยเราแทนแล้วก็แบบเนี่ยพาเราไปนู่นไปนี่พาเราดูเมืองอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าได้ผลพลอยได้จากตรงนี้ไปโดยที่เราไม่ได้คาดหวังว่าเราจะได้อะไรจากตรงนี้เลย
3: ก็กลายเป็นว่าจากที่ตั้งใจจะมาทำงานเก็บเง
1: ิน
3: กลายเป็นว่าได้ไปท่องเที่ยวหลายที
1: ่ครับผม
3: แล้วจากการที่ได้เราได้ท่องเที่ยวหลายที่เนี่ยเราได้เรียนรู้หรือเกิดความสนใจอะไรติดใจอะไรตรงนั้นหรือเปล่า
1: คือครั้งแรกเลยที่ไปคือความคิดมันเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่ที่
3: เราไปเห็น
1: นั่งเครื่องบินแล้วเห็นภาพวิวบรรยากาศของต่างประเทศอ่ะที่มีภูเขาน้ำแข็งอยู่ข้างบนอ่ะจากเครื่องบินแล้วแบบเฮ้ยมันไม่ใช่เล่นๆแล้วอ่ะ
3: มันดูยิ่งใหญ่
1: ดูยิ่งใหญ่แบบ
3: บ้านเราไม่มี
1: บ้านเราไม่มีครับเฮ้ยมันน่าสนใจมาก
3: ใครๆก็อยากท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าติดปัญหาเรื่องการเงินนิดเดียวเองคุณไม่มีวิธีการวางแผนทางการเงินยังไงครับเป็นมนุษย์เงินเดือนแบบนี้นะครับสามารถเที่ยวได้รอบโลกจริงๆเหรอครับ
2: กำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเจาะลึกถึงเรื่องของคนชอบเที่ยวและเจ้าของเพจพลาฟิลี่ที่มีคนติดตามมากกว่าแสนคนกันต่อช่วงหน้าครับ
4: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่ออนาคตไกล
3: เอาละครับกลับมาอยู่กับคุณไมค์นะครับผมคุณไมค์ครับหลังจากที่เรารู้แล้วว่าคุณไมค์กลับจากอเมริกาจาก Work Travel
1: ครับผม
3: ตอนนี้คุณไมค์ทำไงต่อไปครับหลังจากที่รู้สึกหลงไหลแล้วในการท่องเที่ยว
1: อันดับแรกเลยผมคิดว่ากลับไปมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นได้คิดว่ามันต้องสร้างอะไรสักอย่างนึงอ่ะตอนนั้น Facebook กำลังมาแรงในประเทศไทยครับก็เลยสร้างเพจที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวเลย
3: ชื่อเพจอะไรครับบอกได้ครับโฆษณาได
1: ้ชื่อเพจฟาลาฟิลี่ไทยแลนด์ครับ
3: ฟิลี่ไทยแลนด
1: ์ใช่
3: แปลว่าอะไรครับพาราฟิลี่
1: จริงๆแล้วมันไม่มีความหมายแบบที่ชัดเจนมันเป็นคำที่คิดขึ้นมาเองแปลว่าท่องเที่ยวมันเกิดจากผมไปกินช็อกโกแลตที่กีราเดลี่ตรงซานฟรานซิสโกพอดีตอนนั้นมันกำลังอยู่ที่ช่วงอยากตั้งแล้วก็อยู่ในช่วงที่อยู่ร้านกีราเดลี่พอดีก็เลยคิดว่าเอาอะไรลี่ๆเลยนี่หรอวะตอนนั้นมีชื่อตัว F นำหน้าเป็นฟาราฟิลี่แล้วกันแต่ทีนี้พอเป็นตัว F มันไม่สวยก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตัว P ให้มันดูแบบมนๆหน่อย
3: ซึ่งจริงๆเพจเนี้ยผมแอบเข้าไปดูเหมือนกันว่ามีผู้ติดตามเนี่ยแสนกว่าคน
1: ใช่ๆแส
3: นนี่คือตั้งมาระยะเวลานานเท่าไหร่แล้วครับ
1: คือจริงๆแล้วอ่ะผมตั้งตอนประมาณ 3:00 คือจุดประสงค์หลักเลยตั้งมาไว้เพื่อรวมกลุ่มคนที่มีแนวคิดแบบเดียวกันอยากจะท่องเที่ยวแต่ว่าเราเป็นนักศึกษาเราไม่รู้จะหาเงินมาจากไหนแต่บังเอิญว่าสถานที่ที่เราไปบางที่อ่ะอย่างเช่นหลีเป๊ะอย่างเงี้ยเราจะไปดำน้ําอ่ะเรือ1ลําอ่ะมัน 2,200 บาทต่อ1วันถ้าผมไปคนเดียวอย่างเงี้ยผมจะเอาตังค์จากที่ไหนมาจ่าย 2,200 สู้เราหาเพื่อนที่อยากไปกับเราวันนั้นวันเดียวกัน
3: เพื่อที่จะมาแชร์
1: ใช่แชร์ทุกอย่างมันจะเป็นการแชร์มันเลยราคามันเลยถูกลงก
3: ็
1: คือเราจะเขียนแผนให้ทุกอย่างเสร็จเลยแล้วก็โพสต์ลงหน้าเพจว่าทุกอย่างมันจะเป็นอย่างนี้นะวันศุกร์เราจะเดินทางแล้ววันจันทร์เราจะกลับเสาร์อาทิตย์เราไปไหนบ้าง
3: ครบ
1: ประมาณเท่านี้ใครสนใจทักอินบ็อกซ์มามันก็เลยจะเป็นอย่างนี้การเที่ยวมันก็เลยเป็นการแชร์ทุกอย่าง
3: และอย่างทางการวางแผนในโดยเฉพาะอาชีพของต่างประเทศก่อนละกันเจอที่เกี่ยวกับการเงินนิดหน่อยเราต้องมีการแลกเงินยังไงบ้างหรือไม่เตรียมทำประกันไหมหรืออะไรครับ
1: ผมจะหาข้อมูลในทุกๆเว็บไซต์ที่มันเกี่ยวข้องกับสถานที่ผมจะไป
3: ครับ
1: หามาเลยว่าเราจะไปวิธีเนี้ยไปไหนได้บ้างไปจุดกอเนี่ยเดินทางได้กี่แบบแล้วแบบไหนที่มันคุ้มที่สุดแล้วมันแมทกับเวลาที่เราจะไปมากที่สุดเพราะว่าการไปต่างประเทศในแต่ละครั้งอ่ะมันจะมีวันที่กำหนดฟิกอยู่แล้วว่าเราสามารถลางานได้แค่นี้นะแล้วมีวันแค่เนี้ยเราจะไปพักยังไงจุดไหนได้กี่ชั่วโมงแค่นั้นแหละแล้วทีนี้เราก็จะมีงบประมาณบอกเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกมันกว้างไกลโซเชียลมันแบบมีข้อมูลแบบแค่กดนิดเดียวก็รู้เลยว่าจากไทยไปซาปารถบัสได้กี่บาทอะไรเงี้ย
3: ใช้ตังค์เท่าไหร่
1: รู้เลยว่า
3: แลกตังค์ไว้พอดีเลย
1: พอดีบ้างไม่พอดีบ้างแต่คือพอเราเตรียมข้อมูลทุกอย่างพร้อมอ่ะเราสามารถคิดราคาคร่าวๆได้เลยว่าทริปซาปาทริปเนี้ยไม่เกินนี้แน่นอน
3: คุณไมค์ครับช่วยเล่าประสบการณ์ในการเดินทางไปต่างประเทศคนเดียวให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: ใกล้ๆบ้านเราหน่อยแล้วกันมันดูใกล้บ้านเราดีก็คือเวียดนามเป็นทริปไปคนเดียวที่เรียกได้ว่าอาจจะเป็นทริปแรกๆเลย
3: ครับ
1: ข้อมูลผมเลยแน่นหน่อย
3: ก็ทำการบ้านไป
1: ทำการบ้านอย่างดีเลยคือแผนของผมนี่จะใส่ตาราง Excel เลยนะ
3: ครับ
1: ประมาณว่าจะรู้เลยว่าวันเนี้ยเป็นวันจันทร์ที่เท่าไหร่เวลาบ่ายสามโมงอ่ะเรายืนอยู่ตรงไหนแล้วฟิกเป็นเวลา
3: ทุกชั่วโมง
1: ทุกชั่วโมงเลย
3: นั่นคือจะไปเวียดนามคนเดียวที่เราไป
1: ใช่
3: แล้วจากการวางแผนที่เราไปเที่ยวคนเดียวล่ะเคยวางแผนไปเที่ยวกับครอบครัวไหมเป็นครอบใหญ
1: ่โอ้ยล่าสุดนี้กำลังจะจองตั๋วไปญี่ปุ่นกับครอบครัวเลยแต่ที่เพิ่งไปมาปีที่แล้วอ่ะพาพ่อแม่เปิดโลกคือพาพ่อแม่ไปแบ็คแพคเกอร์เลยไปจางเจียเจียครับภูเขาอวตารที่หนังเรื่องอวตารเขาไปถ่ายทำกัน
3: อ่
1: ะก็พาพ่อแม่ไปเลือกกระเป๋าแบ็คแพคเลย
3: ให้ไปลุยกับเราเลย
1: ให้ไปลุยเลยแบบ ไม่เอาทัวร์
3: นอนหรู
1: ไม่เอาทัวร์ไม่นอนหรูทุกอย่างคือโฮสเทลกับเดินทางด้วยระบบสาธารณะวางแผนดีมากคิดคอสไปเลยทริปนี้ไม่เลี้ยงเองคือคิดแล้วว่าไปแค่เนี้ย7วันเนี่ยคนละ 15,000 เอาอยู่รวมตั๋วเครื่องบินแล้วรวมค่ากินเอาอยู่แล้วสรุปกลับมาก็เหลือทอนครับชิวๆ
3: โอ้โหแล้วคุณพ่อคุณแม่ประทับใจไหมครับ
1: โอ้ยประทับใจมากแล้วตอนนี้ติดมากอยากพาให้ไปอีกแบบ
3: แล้วนี่ลบเล้าแล้วแบบวางแผนมาพาไปอีก
1: ต้องไปนะปีนี้ต้องไปนะก็เลยอ่ะปีนี้จัดญี่ปุ่นหน่อยแล้วกันแบบกะว่าจะพาไปช่วงปีใหม
3: ่สังเกตว่าจากคุณไมค์ที่พูดเมื่อกี้บอกว่าเตรียมตังค์ไปเลยแค่15,000จริงๆแล้วทุกทริปเราต้องมีเงินเป็นตัวตั้งผมก็เลยอยากถามว่าจริงๆแล้วทริปไหนที่คุณไมค์ไปแล้วใช้เงินน้อยที่สุด
1: ถ้าเกิดในไทยถ้าเที่ยวถูกๆเลยคือภูเขาเพราะว่าการเที่ยวภูเขาอ่ะไม่มีอะไรที่เราจะต้องช้อปปิ้งและมีแค่กำลังกับตาหนึ่งคู่ของเราที่จะไปมองวิวกับบรรยากาศแค่นั้นเอง
3: เห็นเมื่อกี้คุณไมค์บอกว่าจะมีการวางแผนไปเที่ยวญี่ปุ่นกับครอบครัวช่วยเล่าหนึ่งครับว่าจุดเริ่มต้นหรือการวางแผนต้องทำไงบ้างขั้นตอนแรกเลย
1: ขั้นตอนแรกเลยมันจะไปไม่ได้ถ้าเกิดเราไม่มีตั๋วเครื่องบินครับ
3: ถูกต้องครับ
1: คือมันเหมือนพูดตลกนะแต่ถ้าเกิดไม่จองสักทีอ่ะมันก็จะไม่ได้ไปสักทีนี่คือเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งของคนที่อยากเดินทางนะ
3: ค
1: ือแบบปากบ่นบอกว่าจะไปแต่ไม่มีตั๋วเครื่องบินก็ไม่ได้ไปนะคือต้องซื้อไว้เลยแล้วส่วนวางแผนค่อยว่ากันอีกทีเพราะว่าอยากตั๋วเครื่องบินแล้วมันเป็นไฟบังคับที่เราจะต้องวางแผนทีนี้วางแผนอ่ะถ้าเกิดไปกับครอบครัวนี่ต้องที่พักต้องมาก่อนเราต้องมีที่พักให้แบบวันนี้เราต้องนอนตรงนี้แล้วนะตรงนี้แล้วนะไม่ใช่ว่า walk in เหมือนแบ็คแพคเกอร์ไปคนเดียวแบบอย่างนั้นก็ไม่ได้
3: หาที่นอนง่าย
1: ใช่ทีนี้มันก็เลยจะแบบค่าตั๋วเรารู้ละค่าที่พักเรารู้ละทีนี้ญี่ปุ่นอ่ะเรื่องการเดินทางคงจะไม่ต้องเป็นห่วงละเขามีชื่อเสียงด้านนี้อยู่แล้วมันสามารถดูได้อยู่แล้วว่าจากนี้ไปนี้ราคาเท่าไหร่ใช้กี่ชั่วโมงแล้วที่ญี่ปุ่นเวลาเป๊ะมากอยู่แล้วครับถ้าเกิดใครเคยไปคงทราบดีแค่นี้เองเรารู้แล้วว่างบเท่าไหร่ค่าเข้าสถานที่ที่เราจะไปก็บวกเข้ามาแค่นี้เลย
3: แต่จริงๆผมว่าการเดินทางเนี่ยมันต้องมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น
1: ครับ
3: ทางคุณมายมีการวางแผนหรือเตรียมตัวเกี่ยวกับเงินฉุกเฉินอะไรกันไหมครับ
1: ไอ้นี้จริงๆแล้วอ่ะเรื่องแผนสำรองเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยการเดินทางไปต่างประเทศอ่ะการพกเงินติดตัวไปเยอะมันก็ไม่ดีอีกละ
3: ครับ
1: ถ้าเกิดเราเงินหายพาสปอร์ตหายอะไรเงี้ยพกไว้เป็นบัตร ATM หรือบัตรเครดิตอะไรอย่างนี้ไปแทนแบบ
3: ไม่ได้พกเงินสด
1: ไม่ได้พกเงินสดคือทุกอย่างทำยังไงก็ได้การท่องเที่ยวคือพกเงินสดให้น้อยที่สุดเพื่อป้องกันเหตุที่เราจะไม่คาดคิดครับ
3: อันนี้กลับมาเรื่องสไตล์ชีวิตเงินเดือนคนรู้เงินเดือนบ้างคือคนหลายๆคนเนี่ยอยากท่องเที่ยวแหละแต่ว่าเขาติดปัญหาว่าจะวางแผนเก็บเงินยังไงในสไตล์รู้เงินเดือนคุณไม่มีคำแนะนำอะไรให้ท่านผู้ชมไหมครับ
1: จริงๆมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยนะแต่คนหลายคนอาจจะแบบไม่ได้ตั้งใจลงลึกกับมันจริงๆแค่ระวางแผนดีอ่ะคือมันจะรู้เลยว่าเวลานี้เราจะอย่างเงี้ยคือพอระวางแผนดีปุ๊บทุกอย่างมันจะถูกฟิกเองโดยอัตโนมัติรวมถึงค่าใช้จ่ายด้วยจริงๆแล้วเรื่องการท่องเที่ยวกับการใช้ชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันเลยเรื่องการเงินน่ะผมได้ความคิดนี้มาจากกระทู้หนึ่งเป็นความคิดของเศรษฐีชาวจีนเขาจะแบ่งเงินเป็น5ส่วนมีเงินเข้าสังคมมีเงินไว้สำหรับการศึกษาค่ากินอยู่ค่าท่องเที่ยวแล้วก็
3: สุขภาพ
1: ค่าเก็บเงิน
3: อ่ะก็คือ
1: เก็บออมแต่ทีเนี้ยเขาจะให้การท่องเที่ยวอ่ะมากกว่าการศึกษาเลยนะเพราะว่าเขาบอกว่าต่อให้เราอ่านหนังสือเป็นพันเล่มอ่ะก็ไม่เท่ากับเราไปเห็นจริงเองแค่ครั้งเดียวซึ่งสัดส่วนของแต่ละ5ส่วนเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันตามไลฟ์สไตล์ของเรา อย่างพี่อาจจะแบบชอบสังคมมากพี่ก็จะแบ่งให้หน่อยสัก 20% การเรียนการศึกษาหน่อยสัก 30% ของผมก็อาจจะมาหนักที่ท่องเที่ยวหน่อยประมาณสัก 30% เหมือนแต่ของผมเนี่ยเห็นเที่ยวอย่างนี้ก็แบบเป็นคนที่เก็บตังค์เหมือนกัน
3: ครับ
1: 50%ผมเก็บเลยปุ๊บ
3: เก็บเลย
1: เก็บเลยแล้วหลังจากนั้นอ่ะค่อยไปว่ากันอีกทีกลายเป็นว่าไอ้พวก4ส่วนที่เหลือแล้วแต่เดือนเลยคือมันเฟกซิเบิลได
3: ้ครับเห็นว่าเป็นคุณหมายเป็นคนชอบท่องเที่ยวเป็นพิเศษ
1: ครับ
3: คุณหมายให้ความสำคัญอะไรบ้างสำหรับการท่องเที่ยว
1: ตอนนี้มันคือกลายเป็นเรียกได้ว่าเป็นอีกชีวิตเลยอ่ะมันคือชีวิตไปแล้วอ่ะคือมันได้มากกว่าเงินอ่ะ
3: จริงๆแล้วการท่องเที่ยวการใช้ชีวิตถือว่าเป็นเรื่องที่แยกกันไม่ออกเลย
1: แยกกันไม่ออกครับ
3: และการท่องเที่ยวเผลอๆอาจจะช่วยสอนให้เราใช้ชีวิต
1: โอ้ชัวร์ชัวร์เลยใช่
3: แล้วประโยชน์หรือความสำคัญคุณหมายคิดว่าเราได้เรียนรู้มาปรับพัฒนาคติอะไรบ้าง
1: การกล้าแสดงออกต่างประเทศต้องมีภาษาแล้ว
3: ครับ
1: เห็นไหมเนี่ยเราเที่ยวเฉยๆเราได้ฝึกภาษาเลยอ่ะ
3: จริงแล้วใจความสำคัญหรือหัวใจหลักเลยของการท่องเที่ยว
1: ครับผม
3: น่าจะเกิดความสบายใจ
1: ใช่สบายใจแล้วรู้สึกว่าเราคุ้มค่ากับสิ่งที่เราได้ทำไปได้เห็นตรงนั้น
3: เห็นทางคุณหมายบอกว่าตอนอายุ28วางแผนว่าจะเดินทางไปเที่ยว
1: ครับผม
3: เป็นระยะเวลา6เดือน
1: ใช่
3: มั้ยครับ
1: ครับ
3: แล้วมีไหนต่อบ้าง
1: คือช่วงนี้ตอนนี้ผมอายุ25ใช่มั้ยมันก็จะเหลือเวลาอีก3ปีในการที่เราจะวางแผนแน่นอนแหละมันจะต้องมีเรื่องงบประมาณในการใช้
3: ครับ
1: เกี่ยวกับไอ้โปรเจกต์ตัวเนี้ยซึ่งระหว่างเนี้ยเราก็ต้องคิดแล้วว่า เราจะทำอะไรเพื่อ make money ให้มันมากขึ้นกว่าเดิมการใช้ชีวิตคนเราอ่ะผมเคยอ่านเจอในหนังสือหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จทางด้านการเงินอ่ะเขาจะมีเงินรายรับอ่ะ7ทาง7ที่เลยทางที่1ทางที่2เจ๊งไปเขามี3 4เข้ามาซึ่งมันก็เหมือนมนุษย์เงินเดือนทั่วไปตอนนี้หลายคนยังรับเงินแค่ทางเดียวอยู่หากันไปว่า
3: คนอาจจะมี3ทางเงินเรา
1: เงินเขา
3: เงินพ่อแม่เงินแฟน
1: อะไรประมาณนั้นแต่เราก็ต้องลองหาแล้วมันคือไม่มีใครที่จะแบบทำได้เร็วเลยหรอกอย่างผมก็งงๆหาอยู่เหมือนกันคือทำจนกว่าเราจะพอใจแหละถ้าเกิดจะยึดความพอใจของเราอ่ะบางทีเราพอใจแค่เนี้ยหนึ่งอ่ะโอเคมันก็พอใจบางทีความพอใจแต่ถามว่าอยู่ได้ไหมกับสังคมปัจจุบันอ่ะอันนี้ก็ต้องตอบชีวิตตัวคุณเองว่า
3: จะไม่ค่อยปลอดภัยเลยเนาะ
1: ก็อย่างน้อยมันต้องสองเพื่อเซฟอ่ะทุกอย่างยังมีแบบรหัสสำรองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เราต้องเผื่อไว้บ้างก็หาไว้ผมตอนนี้ผมก็หาอยู่เหลือได้3ปีที่ผมจะต้องหาเพื่อรองรับชีวิตในอีก3ปีข้างหน้าของผม
3: งั้นสุดท้ายช่วยทิ้งท้ายหนึ่งว่าการเดินทางเนี่ยได้สอนอะไรที่เป็นหัวใจสำคัญกับคุณไหมบ้างในการใช้ชีวิต
1: จริงๆการเดินทางเนี่ยมันการออกมาเป็นอะไรแบบนี้ไม่ได้หรอกเหมือนแบบมันคือมีมูลค่ามากมหาศาลมากเพราะว่าไปแต่ละที่เนี่ยบางทีอ่ะโชคดีจริงๆเราอาจจะเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เคยเห็นมาก่อนเลย
3: ครับ
1: อย่างไปไอซ์แลนด์อะไรเงี้ยอาจจะได้ไปเห็นแสงเหนือ คนไทยไม่มีวันได้เห็นอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่มันจะติดตัวกับเรามันจะทำให้ชีวิตเราแบบดูมีคุณค่าดูพัฒนามากขึ้นคืออินสไปเรชั่นคือผมพูดคำนี้บ่อยมาก
3: ครับ
1: คือการคิดบวกคือการที่เรามีแรงบันดาลใจมันเหมือนแบบเรามีความหวังอ่ะคือทุกคนอยู่ได้ด้วยความศรัทธาความหวังความรักคือเหมือนแบบถ้าเกิดเรามีอะไรที่อยู่บนหิ้งเราแล้วอ่ะเฮ้ยเราอยากจะเป็นอย่างนั้นน่ะเราอยากจะทำตรงนั้นน่ะพอมันมีจุดนี้ขึ้นมาปุ๊บไฟมันจะแบบขึ้นมาแบบถ้าได้มันสะใจแน่ๆอ่ะอยากให้ลองตั้งทาร์เก็ตของตัวเองดูว่าอายุเท่านี้อยากจะเป็นอย่างนี้แล้ว
3: ครับ
1: อย่างเดือนเนี้ยจะต้องซื้อไม้แบตยี่ห้อนี้ให้ได้เอาแค่นี้ก่อนอ่ะมันลุ้นน่ะมันเหมือนแข่งกับตัวเองแล้วแบบมันมีความสุขแล้วมันสนุกมากเลยแล้วมันจะมีความสุขและสะใจสุดๆเมื่อสิ่งที่เราคิดสำเร็จมันจะแบบโอ้เย่อะไรอย่างงี้ไปเลยประมาณ
3: ไม่ว่ามันไม่จำเป็นต้องเริ่มจากสิ่งใหญ่ๆ
1: ใช่ต้องเล็กๆอย่างเงี้ยมันต้องเริ่มจากเล็กไปนั่นแหละ
3: เอาละครับหลังจากที่ได้คุยกับคุณไมค์นะครับทำให้เรารู้ว่าการเดินทางนั้นให้อะไรหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นมุมมองในการใช้ชีวิตในการเก็บเงินนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางคุณไมค์มากๆครับขอบคุณครับ
1: ดีครับ
3: เดี๋ยวช่วงหน้าเราไปพบกับกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับเขาจะมาให้คำแนะนำดีๆในการเก็บเงินแบบท่องเที่ยวครับ
4: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
3: หลังจากที่เราฟังคุณไมค์กันไปแล้วนะครับผมเชื่อว่าใครหลายๆคนเริ่มที่จะลุกขึ้นมาเก็บเงินวางแผนท่องเที่ยวกันแล้วนะครับแต่ไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพบกับกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันนะครับเขาจะมาให้คำแนะนำดีๆที่เป็นประโยชน์ในการเก็บเงินท่องเที่ยวแบบสบายใจและสบายกระเป๋ากันครับเดี๋ยวเราไปฟังคำแนะนำดีๆกันเลยครับ
5: สำหรับ4เทคนิคที่จะพาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศสไตล์มนุษย์เงินเดือนนะครับจริงๆแล้วเรามีขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยประมาณ4ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกเหมือนกับการวางแผนการเงินเลยนะครับเราต้องกำหนดเป้าหมายก่อนครับว่าเราจะเดินทางพาคุณพ่อคุณแม่ไปที่ไหนนะครับขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของท่านครับเพราะว่าบางทีท่านพ่อนี่อาจจะชอบทานอาหารส่วนคุณนายแม่อาจจะชอบดูพิพิธภัณฑ์เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกให้ตามใจท่านครับนอกจากนี้นะครับในขั้นตอนแรกเราต้องคำนึงถึงหลักของภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับ WH question ครับ What when where why แล้วก็ Who how นะครับตัวอย่างเช่น What ครับเราจะพาท่านไปดูอะไรนะครับ When คือจะไปดูเมื่อไหร่ครับ Where ไปที่ไหนครับกูเราจะไปกับใครพักท่านพ่อไปท่านแม่ไปหรือคุณป้าไปด้วยพวกนี้นะครับซึ่งจะมีผลต่อค่าใช้จ่ายนะครับแล้วจะไปอย่างไรครับเดินทางด้วยวิธีไหนนะครับซึ่งจะนำพาไปสู่ขั้นตอนที่2ครับเราจะต้องมีการตรวจสอบเส้นทางครับว่าเหมาะสมกับคุณพ่อคุณแม่เราหรือไม่นะครับบุพการีที่เราพาไปครับโดยจะคำนึงถึง2เรื่องย่อยๆนะครับขั้นตอนแรกครับดูสภาพอากาศครับฤดูกาลนะครับแล้วประกอบกับแผนที่ที่จะเดินทางครับเราจะพาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปในช่วงฤดูไหนนะครับฤดูร้อนฤดูหนาวนะครับหรือบางกรณีเนี่ยไปทวีปฤดูแตกต่างอย่างชัดเจนเช่นทวีปยุโรปหรืออเมริกาก็จะมีฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงซึ่งจะมีผลครับต่อการเตรียมเสื้อผ้าอุปกรณ์เครื่องนุ่งห่มนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เราอยากจะไปดูดอกไม้บานหรืออยากจะไปดูใบไม้เปลี่ยนสีเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ครับในแผนที่ครับเราต้องดูว่าพาท่านไปนี่สมบุกสมบันมากหรือเปล่าเหมาะกับอายุและความสามารถของท่านหรือเปล่าต้องเดินขึ้นภูเขาเยอะหรือไม่นะครับตรงนี้จะต้องเป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณาด้วยนะครับ การเที่ยวด้วยตนเองหรือการใช้บริษัททัวร์ครับมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันครับการเที่ยวด้วยตนเองเราสามารถที่จะเจาะลึกได้นะครับใช้ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าแต่อาจจะต้องใช้เวลาทำการบ้านมากกว่านะครับในขณะที่การใช้บริษัท

0: ทัวร์ครับเราไม่ต้องทำการบ้านเลยแต่เราต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะกว่าครับโดยทัวร์จะพาเราไปเที่ยวค่อนข้างครบนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องตัดสินใจครับว่าระหว่างเที่ยวด้วยตนเองและการใช้บริษัททัวร์อันไหนจะเหมาะกับเรานี่คือขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่3ครับค่าใช้จ่ายครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากพอเราพิจารณาถึงเรื่องกำหนดเป้าหมายและตรวจสอบเส้นทางแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายอย่าลืมว่าเราพาคุณพ่อคุณแม่ไปถ้าพาไปคุณพ่อคุณแม่และตัวเราทั้งหมดเป็น3ท่านนะครับเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายจะต้องจัดเตรียมไว้อย่างน้อย3เท่าเลยครับเป็นคูณ3ซุปเปอร์แก๊งไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเตรียมไว้ล่วงหน้าครับปัจจัยสำคัญครับการเที่ยวหรือพาบุพการีไปเที่ยวต่างประเทศห้ามใช้การกู้เงินเพื่อมาเที่ยวโดยเด็ดขาดครับเพราะว่าเป็นการกู้เงินเพื่อการบริโภคซึ่งไม่เหมาะสมทั้งสิ้นทั้งปวงด้วยหลักของการวางแผนการเงินนะครับเพราะฉะนั้นเก็บออมนะครับเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อที่จะไปเที่ยวนะครับและนอกจากนี้ครับในเรื่องของการเงินจะต้องเผื่อถึงเรื่องการแลกเงินครับเวลาไปเที่ยวต่างประเทศเราต้องมีการแลกเงินต้องศึกษาอัตราแลกเปลี่ยนแน่นอนใครที่จะนำบัตรเครดิตไปใช้เพื่อการท่องเที่ยวต่างประเทศให้คำนึงด้วยครับว่าทุกครั้งที่ท่านรูดบัตรความสะดวกสบายที่ท่านรูดนะครับจะตามมาด้วยค่าธรรมเนียมนะครับอัตราแลกเปลี่ยนอย่างน้อย 1-2% บวกจากเงินต้นไปเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้บัตรเครดิตในต่างประเทศจะต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายตรงนี้ด้วยนะครับสุดท้ายแล้วครับข้อที่4ครับเราต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะครับยกตัวอย่างเช่นครับไปต่างประเทศพาสปอร์ตต้องใช้แน่นอนวีซ่าครับมีค่าวีซ่าด้วยหรือเปล่านะครับนอกจากนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดครับจะต้องทำประกันการเดินทางนะครับประกันภัยการเดินทางเนี่ยจะคุ้มครองตัวเราและคุณพ่อคุณแม่ครับเพราะบางทีเราไม่ทราบเลยครับว่าเราหรือคุณพ่อคุณแม่จะไปหกล้มหกลุกที่ไหนหรือเปล่านะครับหรือกระเป๋าเดินทางอาจจะหายระหว่างขึ้นเครื่องบินหรือว่าเที่ยวบินเดินทางล่าช้าสิ่งเหล่านี้ครับสามารถชดเชยได้ด้วยประกันการเดินทางทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นก่อนการเดินทางสำรวจตรงนี้ให้เรียบร้อยการพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยครับขอให้ท่านเตรียมตัวให้พร้อมด้วย4หลักการดังนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกำหนดเป้าหมายตรวจสอบเส้นทางเตรียมค่าใช้จ่ายให้อย่างน้อย3เท่านะครับคุณพ่อคุณแม่และตัวเราสุดท้ายก็คือเตรียมพร้อมสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับท่านก็สามารถเดินทางเที่ยวได้อย่างมีความสนุกนะครับแล้วก็สามารถตอบแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่ได้เพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการที่ใช้เวลากับคุณพ่อคุณแม่ครับเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดและคุณพ่อคุณแม่ย่อมปลื้มใจครับที่เราได้พาท่านไปที่ไหนและใช้เวลากับท่านอยู่กับท่านนานๆนะครับเหมือนที่ท่านได้เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กนะครับนอกจากนี้ครับผมอยากจะบอกไว้ว่าในขณะที่ท่านและบุพการีของท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับพยายามทำและแสดงในสิ่งที่ท่านรักให้เขาเห็นครับเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับกับการที่เมื่อบุพการีของเราเสียชีวิตไปแล้วเราจะไปร้องไห้ฟูมฟายตรงนั้นไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นอยากทำอะไรท่านทำอยากไปไหนไปครับและบริหารเงินเวลาและสุขภาพครับ3สิ่งนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการท่องเที่ยวครับถ้าท่านมีเงินมีเวลาและสุขภาพพร้อมไปเลยครับเดินทางไปเลยนะครับเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนกัน
1: สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณใหม่นะครับที่มาแชร์เรื่องราวสนุกๆไปกับเรานะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนทางการเงินที่มาให้คำแนะนำดีๆในการวางแผนทางการเงินสำหรับการท่องเที่ยวครับคุณผู้ชมคงรู้แล้วแต่ว่าไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่อาชีพอะไรเงินจะมากจะน้อยการวางแผนทางการเงินก็ไม่ใช่เลยและไม่มีคำว่าสายคุณเองก็สามารถทำได้ครับและใครที่อยากติดตามรายการเงินทองต้องวางแผนย้อนหลังนะครับก็สามารถติดตามได้ที่ www.set.or.th/education ครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: รและการเกษตรมีกี่ประเภทอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ในอดีตมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่อย่างง่ายๆโดยการล่าสัตว์เก็บพืชผักจากป่ามากินเป็นอาหารอาศัยอยู่ตามถ้ำหรือเพิงที่สร้างจากกิ่งไม้ต่อมามนุษย์เริ่มรู้จักเพาะปลูกพืชรู้จักเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรนั่นเองค่ะการเกษตรหมายถึงการลงมือทำบางอย่างกับดินเพื่อให้เกิดผลผลิตทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การทำประมงและการเกษตรผสมผสานโดยอาศัยความรู้ความชำนาญประสบการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและเงินทุนเพื่อให้พืชและสัตว์เจริญเติบโตให้ผลผลิตต่างๆอาจพูดได้ว่าการเกษตรคืองานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปัจจัย4ของมนุษย์นั่นเองความสำคัญของการเกษตรในประเทศไทย

การเกษตรมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนไทยตั้งแต่ในอดีตคนไทยรู้จักใช้ประโยชน์มากมายจากพืชสัตว์ทั้งในชีวิตประจำวันและการดำรงชีวิตการเกษตรเป็นอาชีพหลักของประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำให้การเกษตรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

0: ำนาการทำสวนการทำไร่ยกตัวอย่างเช่นทำสวนผลไม้ทำสวนดอกไม้และทำไร่อ้อยประเภทปศุสัตว์หมายถึงการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์บนบกเช่นเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูหรือเลี้ยงสัตว์จำพวกสัตว์ปีกเช่นเป็ดไก่ประเภทการประมงหมายถึงการประกอบอาชีพการเกษตรทางน้ำเช่นการเลี้ยงสัตว์น้ำและการจับสัตว์น้ำด้านป่าไม้หมายถึงการประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่าเช่นการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจการนำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์เป็นต้นแต่ก็ต้องทำอย่างถูกกฎหมายด้วยนะคะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ agriculture a g r i c u l t u r e agriculture แปลว่าการเกษตร livestock l i v e s t o c k livestock แปลว่าปศุสัตว์ fishery f i s h e r y fishery แปลว่าการประมงเราทราบถึงความหมายและประเภทของการเกษตรและได้เห็นว่าการเกษตรมีความสำคัญกับประเทศไทยมากเลยใช่ไหมคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราจะต้องดูแลต้นพืชต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: รู้หรือไม่คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวศาลแรงงานศาลภาษีอากรศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศศาลล้มละลายเช่นคดีเกี่ยวกับการจดทะเบียนรับรองบุตรการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแม้ว่าจะมีคู่กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐแต่กฎหมายกำหนดไว้ว่าเป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองจึงต้องฟ้องต่อศาลชำนาญพิเศษเหล่านั้นโดยตรงข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในวันนี้เราจะนำเสนอการเสวนาพิเศษกรณีไฟไหม้บ่อขยะแพร่กษาจังหวัดสมุทรปราการเกี่ยวกับสารพิษอันตรายจากควันไฟที่ลอยปกคลุมทั้งในจังหวัดสมุทรปราการและหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมกันหาคำตอบจากข้อสงสัยต่างๆของประชาชนร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยผ่านมุมมองของนักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับการเสวนาพิเศษ Science Cafe เรื่องมหันตภัยควันไฟบ่อขยะ
1: Science Cafe จัดขึ้นมาด้วยหลากหลายจุดประสงค์คืออยากให้ความรู้กับสาธารณะในบรรยากาศที่กันเองสบายๆโดยที่ไม่มีรูปแบบเป็นวิชาการมากนะแต่เราต้องมีนักวิชาการที่รู้

0: ้ซึ้งรู้จริงในหัวข้อต่างๆเหล่านั้นมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นปัญญาของแผ่นดินนะครับดังนั้นเมื่อมีปัญหาเราก็แก้ไขด้วยปัญญาเราจะต้องเอาความรู้ต่างๆในของจากบุคลากรที่เรามีอยู่เนี่ยเอามาให้ความรู้กับสังคมดังนั้นในกรณีบริบทของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลส่วนหนึ่งที่เราตั้งหัวข้อไว้ก็คือไม่ว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นที่นักวิทยาศาสตร์มีส่วนร่วมได้หรือมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมได้วิทยาศาสตร์มีคำตอบเพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและประชาชนก็จะไม่ตื่นตระหนกอันนั้นคือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของนักวิชาการอย่างเรา
1: การเสวนาพิเศษ Science Cafe เรื่องมหันตภัยควันไฟบ่อขยะโดยแพทย์หญิงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวอนามัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ประหยัดโภคทิติยุกจากภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เอกสิทธิ์สมสุขจากภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พลังพลคงเสรีจากภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: เปิดหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งมาปุ๊บก็รู้สึกเหม็นเลยนะครับไม่ได้เหม็นจากหมึกแต่ว่าเหม็นจากไอ้ควันไฟเนี่ยนะครับธีมเราวันนี้คือวิทยาศาสตร์มีคำตอบแล้วเราจะกลับไปด้วยความรู้สึกว่าเรามีความรู้และเดินไปบอกคนอื่นว่าควรจะทำตัวยังไงในวิกฤตแบบนี้นะครับดูก่อนนะฮะว่าบางคนบ้านอยู่ไกลนะครับหรือบ้าน อยู่คอนโดจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรอย่างนี้ดูนะครับว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนนะครับภาพนี้คือภาพ Google Earth ก็จะเห็นบริเวณแถวนี้ที่เป็นกระเพาะหมูของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแล้วก็ไหลลงมาเนี่ยบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นปากอ่าวนะครับก่อนถึงปากอ่าวเนี่ยก็จะเป็นบริเวณบ่อขยะนะครับแถวนี้ที่ไหม้ที่บอกว่าเป็นแพร่กระสา8นะครับแถวนี้ดูนะครับแล้วก็ถ้าเกิดขวาบนขึ้นไปเนี่ยบริเวณนี้ก็จะเป็นสนามบินสุวรรณภูมินะครับก็จะเห็นว่าระยะทางประมาณสัก10กว่ากิโลเนี่ยนะครับดูต่อไปนะครับนี่คือภาพที่เราเห็นเมื่อวันแรกๆจนกระทั่งเช้าวันอังคารเห็นภาพก็สวยดีนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยคือว่าพื้นที่ที่ไหม้เนี่ยประมาณเกินกว่า100ไร่คราวนี้เราทำยังไงกับมันเมื่อไหม้ดูต่อนะครับแล้วก็ไม่เดือดร้อนถ้าเกิดมันจะไหม้แล้วก็คนแถวนั้นเป็นนะครับเป็นอะไรนี่คือภาพถ่ายจากจิสดานะครับก็จะเห็นว่าตรงมุมเนี่ยคือเมืองโบราณนะครับแถวนี้คือเมืองโบราณนะครับพอมันไหม้มันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ10กว่ากิโลเนี่ยไปจนถึงสนามบินสุวรรณภูมิดูนะฮะว่ามันใกล้ตัวเราแค่ไหนแทนที่ลมจะพัดจากล่างขึ้นบนนะครับมันพัดมาตรงนี้มันโดนคณะวิทย์เหมือนกันแหละนะเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันขึ้นไปเราถือว่าโชคเราดีมั้งหรือว่าเราไม่ซวยก็ตามใจนะครับเอาล่ะนี่คือภาพความเป็นจริงอันนี้ตอนภาพตอนเช้าวันอังคารนะครับแต่ถ้าเกิดดูต่อไปนะครับภาพบ่อขยะจากภาพด้านบนเนี่ยก็เห็นว่าสีดำๆมันมีทั่วไปเลยนะครับตรงนี้ก็ดำตรงนี้ก็ดำตรงนี้ก็ดำแถวๆนี้ทำไมมันดำขนาดนี้เป็นเพราะมันเป็นพื้นน้ำผมไปสัมภาษณ์นักศึกษาท่านหนึ่งที่บ้านเขาอยู่แถวๆนี้เขาบอกว่าเด็กๆเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาไปวิ่งเล่นในบ่อพวกนี้หมดเลยเขาเรียกว่าบ่อดินพวกนี้คือบ่อที่ไม่มีดินก็เลยชื่อว่าบ่อดินนะครับคือเขาขุดดินไปจนหมดมันลึกแค่ไหนคือมันขุดไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงชั้นดินดาหรือชั้นน้ำนี่แหละเพราะฉะนั้นมันเป็นหลายสิบหรือร้อยเมตรคือนึกถึงว่าตึก6ชั้นพื้นที่ประมาณสูงประมาณ20กว่าเมตรเนี่ยเพราะฉะนั้นมันควรประมาณ20กว่าชั้นน่ะขยะมันเยอะขนาดนี้นะครับถ้าแถวนี้ถ้าเกิดมองภาพอีกฝั่งนึงนะครับอันนี้ Google Street View ฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ไหม้ก่อนไหม้หันกลับมา180องศาคือเห็นบ่ออย่างเงี้ยครับไม่ใช่ว่ายได้นะฮะมันลงไปลึกมากน้ำก็เย็นมากเดี๋ยวอาจารย์ประหยัดคงเล่าให้ฟังถึงผลกระทบน้ำใต้ดินอะไรต่างๆนะครับขยะมันก็มีทั้งไหม้ทั้งเคมีแล้วแต่ละท่านอยู่ในสภาพอย่างเงี้ยไหวไหมนะครับนั่นคือประเด็นที่เราจะคุยกันเสวนาวันนี้นะครับเราคงนอกจากดูว่าวิทยาศาสตร์มีคำตอบนะครับแล้วก็มีคำแนะนำทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยอันตรายจากการเผาไหม้จากสารเคมีผลกระทบระยะสั้นกลางยาวนะครับดินน้ำสารพิษอันตรายต่อสุขภาพอนามัยมองต่างๆปัญหานี้คงจะอยู่กับเมืองไทยไปอีกเท่าไหร่อีกพักหนึ่งไหมหรืออยู่ตลอดไป

0: ครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเริ่มจากการให้เห็นภาพว่าเมื่อมีควันไฟขึ้นไปเนี่ยสิ่งแรกที่คนคิดคือมันมีสารเคมีมีแก๊สพิษเรามาทำความเข้าใจให้ตรงกันนะครับว่ามันมีผลกระทบอะไรบ้างและในสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคืออะไรผมเรียนเชิญอาจารย์เอกสิทธิ์เริ่มก่อนนะครับ
1: ผมครับสวัสดีครับก็ผมได้รับมอบหมายให้มาเล่าเกี่ยวกับในแง่ของเคมีนะครับก็ก่อนอื่นเลยก็คือมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเผาไหม้ก่อนนะครับสมมุติว่าเราอยากจะเผาไหม้อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเราไม่ต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง1นะครับก็คือต้องการเชื้อเพลิงนะครับ2แก๊สออกซิเจนอันที่3ก็คือต้องการพลังงานหรือความร้อนนะครับถ้ามีองค์ประกอบทั้ง3อย่างก็คือจะก่อให้เกิดการเผาไหม้ได้นะครับคราวนี้มันก็มีประเด็นเหมือนกันนะครับมีในข่าวก็จะมีการทำข่าวว่ามีแก๊สมีเทนเกิดในบ่อขยะหรือไม่นะครับผมก็ไปเช็คมานะครับว่าแก๊สมีเทนเนี่ยนะครับจะติดไฟได้เองเนี่ยต้องมีอุณหภูมิถึง537องศาเซลเซียสถ้าเปรียบเทียบกับน้ำมันเบนซินที่เราใช้กันทุกวันอุณหภูมิที่ติดไฟได้เองนี่คือประมาณ250องศาเซลเซียสอุณหภูมิที่ติดไฟได้เองหมายความว่าถ้าตั้งไว้ปกตินะครับมันจะติดไฟได้เองเนี่ยนะครับถ้าเป็นมีเทนก็คือ537องศาเซลเซียสนะครับคราวนี้นะครับโดยทั่วไปเนี่ยนะครับการเผาไหม้นะครับถ้าเป็นการเผาไหม้แบบสมบูรณ์นะครับเชื้อเพลิงของเราเนี่ยนะครับก็ทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนนะครับก็จะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์บวกกับน้ำนะครับอันนี้เราเรียนตั้งแต่สมัยม.ปลายคราวนี้ถ้ามันไม่สมบูรณ์เนี่ยตัวนี้จะมีปัญหานะครับก็คือเกิดเนื่องจากที่ว่าองค์ประกอบผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ทั้ง3ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อเพลิงแก๊สออกซิเจนหรือพลังงานเนี่ยนะครับถ้าเกิดองค์ประกอบทั้ง3เนี่ยไม่เพียงพอเนี่ยนะครับก็จะก่อให้เกิดควันและก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆอย่างเช่นควันดำๆที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็คือเกิดจากที่ว่านะครับแก๊สออกซิเจนไม่เพียงพอนะครับก็เลยก่อให้เกิดมีขมเหลาซึ่งขมเหลาตัวนี้ก็คือคาร์บอนนะครับหรือบางทีเราเห็นเมื่อกี้ที่เห็นในภาพนะครับก็จะเป็นควันขาวๆตัวนี้นะครับเกิดจากที่ว่าในการเผาไหม้เนี่ยไม่เพียงพอนะครับมันเลยทำให้เชื้อเพลิงของเราเนี่ยออกมาเป็นละอองนะครับมาปนกับอากาศทำให้เราเห็นเป็นสีขาวว่าไปแล้วก็คล้ายๆกับของผสมเหมือนกับที่เราเห็นในน้ำนมนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเชื้อเพลิงของเรามีคาร์บอนนะครับแล้วเกิดการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์ตัวนี้จะได้แก๊สตัวนึงที่อันตรายมากๆเลยก็คือแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ตัวนี้อันตรายที่สุดเลยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราสูดเข้าไปแป๊บเดียวเดี๋ยวต้องถามคุณหมอนะครับว่าแป๊บเดียวนี่เท่าไหร่นะครับว่านานแค่ไหนถึงจะเกิดเสียชีวิตนะครับตัวนี้อันตรายที่สุดนะครับตัวต่อไปอาจจะเป็นสารไฮโดรคาร์บอนที่มีที่เป็นสายตรงหรือจะเป็นวงนะครับอันนี้มีศัพท์เทคนิคนะครับ PAH ตัวนี้นะครับแล้วถ้าเกิดสารไฮโดรคาร์บอนตัวนี้นะครับมันเกิดการเติมออกซิเจนมันก็จะก่อให้เกิดสารฟอร์มาลดีไฮด์ฟีนอลกรดคาร์บอนซิลิกแอซิดที่มันมีกลิ่นนะครับมีกลิ่นถ้าเชื้อเพลิงของเรามีไนโตรเจนก็จะก่อให้เกิดไนโตรเจนออกไซด์ตัวนี้ก็จะเป็นกรดนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดนะถ้าสูดเข้าไปก็จะแสบจมูกนะครับตัวที่มีกลิ่นอีกตัวนึงคือซัลเฟอร์นะครับซัลเฟอร์ทุกท่านคงรู้จักนะครับซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับตัวนี้ก่อให้เกิดฝนกรดนะครับถ้าเกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์มันจะได้แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์อันนี้คือแก๊สไข่เน่านะครับไม่ต้องตกใจนะครับทุกคนผลิตแก๊สไข่เน่าทุกวันใช่ไหมครับตัวที่เหม็นนะครับอีกตัวหนึ่งคือสารไทออลนะครับตัวนี้จะเหม็นมากนะครับเหม็นมากๆผมเวลาผมสอนลูกศิษย์มีกฎข้อหนึ่งนะครับกฎทั่วไปนะครับอาจจะไม่ได้ถูกต้องเสมอไปก็คืออะไรที่มีกลิ่นเนี่ยนะครับมักจะไม่อันตรายส่วนที่อันตรายจะไม่มีกลิ่นนะครับเพราะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับสารเคมีนะครับนะถ้าเกิดมีกลิ่นนะครับเดินไปตึกเคมีแล้วมีกลิ่นเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับเราไม่อันตรายแต่ถ้าเดินไปตึกเคมีแล้วไม่มีกลิ่นเนี่ยนะครับขอให้รีบวิ่งเลยนะครับอีกอันนึงคือสารฟลูออโรคาร์บอนนะครับพวกเราคงได้ใช้เทฟลอนเยอะสารประกอบที่มันมีฟลูออรีนเป็นองค์ประกอบนะครับเราก็จะได้ไฮโดรเจนฟลูออไรด์และอีกตัวนึงสารประกอบที่มีคลอรีนตัวนี้จะพิเศษถ้าเกิดทำการเผาไหม้แล้วไม่สมบูรณ์จะได้สารออกซินตัวนี้อันตรายเหมือนกันนะครับไฟนะครับเห็นมันก่อนบอกมีไฟสีแดงนะครับก็คือถ้าเกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์เนี่ยนะครับแล้วอุณหภูมิต่ำๆนี่ก็คือจะได้ไฟสีแดงแต่ถ้าเกิดอุณหภูมิสูงนะครับก็คือจะได้ไฟสีน้ำเงินอันนี้ทุกคนพอทราบนะครับ
0: อันที่เราเห็นคือประมาณเบอร์หนึ่งนะฮะ
1: ใช่ครับผมครับนะฮะ ไม่ทราบมีใครเห็นไฟอะไรที่

0: ีที่แปลกๆไหมครับอย่างเช่นสีแดงเลือดนกหรือสีเขียวอะไรไหมครับผมก็ยังไม่ทราบแต่ถ้าเห็นใจทราบแสดงว่าตอนนั้นอาจจะเป็นบริเวณนั้นจะมีโลหะหนักนะครับนะครับคราวนี้ผมก็ไปค้นมาว่าจากที่กรมควบคุมมลพิษนะครับเขากำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศนะครับซึ่งเมื่อคืนผมดูข่าวเขาก็บอกว่าอย่างเช่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก็มีปริมาณที่ต่ำกว่าที่กำหนดนะครับก็คือปลอดภัยนะครับตอนนี้ปลอดภัยนะครับคราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าพี่ๆนักข่าวเข้าไปอย่างเมื่อกี้ในรูปนะครับเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดในป้องกันรับรองนะครับเวลาสูดอากาศเข้าไปมันมีสารเคมีที่มีพิษหลายตัวมันก็เข้าไปในร่างกายเรานะครับถ้าโดนตานะครับถ้าสารถ้าแก๊สนะมันมีเป็นกรดมันก็จะแสบตานะครับถ้าสารนั้นมีสารไฮโดรคาร์บอนมีองค์ประกอบมันก็จะไปสะสมในร่างกายนะครับเราก็อาจจะต้องป้องกันนะครับวิธีป้องกันนะครับผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับก็อาจจะเป็นแว่นตานะครับแว่นตานี่พิเศษนิดนึงนะครับไม่จะไม่เหมือนกับแว่นตาสายตาทั่วๆไปนะครับมันจะมีการป้องกันด้านข้างด้วยนะครับคราวนี้ก็มีคำถามเมื่อกี้นี้ที่พี่นักข่าวเข้าไปในไซต์นะครับแล้วปรากฏว่าใช้ผ้าปิดปากแบบที่เนี่ยนะครับเนี่ยฮะเวลาเราเป็นไข้เราก็ใช้ผ้าปิดปากอันนี้พอไหมนะครับเดี๋ยวคุณหมออาจจะบอกอีกทีว่าจริงๆก็ไม่พอนะครับถ้าจะให้พอนี่ต้องใส่ชุดแบบนี้เลยนะครับต้องเหมือนกับนักบินอวกาศนะครับ
1: ก็คือเน้นตรงหน้ากากอะค่ะเพราะว่าตากับเยื่อบุนี่จะเป็นส่วนที่เราจะรู้สึกกับพวกสารพิษพวกนี้ก่อนนะคะก็ถ้าเกิดว่าใส่หน้ากากแบบเนี้ยก็จะเป็นแบบที่ดีที่สุดคือทั้งปิดตาด้วยแล้วก็
0: อันนี้แบบเต็มหน้านะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็มีตัวกรองสำหรับกรองพวกสารพิษค่ะ
0: ครับถ้าอากาศบริเวณนั้นมีออกซิเจนไม่เพียงพอนะครับสมมติว่าเข้าไปโอ้โหคาร์บอนมอนอกไซด์เยอะเลยนะครับเราเอาแก๊สออกซิเจนติดตัวไปได้นะครับ
2: อาจารย์จะรู้ได้ไงว่ามีคาร์บอนหรือไม่มีคาร์บอนมอนอกไซด์ของอาจารย์เนี่ยคือมันมีกลิ่นมันมีอะไรยังไง
0: มันไม่มีกลิ่น
2: อาจารย์ทราบได้ยังไง
0: ไม่ทราบครับก็คือตายก่อนครับตายก่อน
1: ไม่อันนี้ครับไม่น่ากลัวขนาดนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่คาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยจะมีปัญหาถ้าเป็นพื้นที่ปิดนะคะอย่างเช่นที่เราจะเคยได้ข่าวกันอย่างเช่นมีการจุดไฟในเต็นท์แล้วก็ปิดไว้ทั้งคืนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยจะมีอากาศถ่ายเทตลอดนะคะมีลมพัดตลอดเพราะฉะนั้นเรื่องพิษจากคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยความน่ากลัวก็จะลดลงนะคะ
0: ครับมีอีกงานหนึ่งที่มอบหมายให้ผมทำนะครับถ้าดับไฟต้องทำยังไงนะครับผมก็เลยก็ต้องกลับไปที่องค์ประกอบของการเผาไหม้นะครับว่าเราจะต้องแยกเอาองค์ประกอบทั้ง3อย่างนี้ออกมาอันที่หนึ่งนะครับก็คือว่าแยกเอาเชื้อเพลิงออกมาแยกได้ไหมครับคงแยกไม่ได้นะครับมันเยอะมากเมื่อกี้บอกว่ากี่ไร่นะครับ
2: มันเป็นร้อยไร่แล้วมันก็ลงไปลึกหลาย
0: แล้วก็ลึกอีกนะครับเพราะนั้นเยอะมากคงไม่มีความสามารถนะครับอันที่สองที่เราทำคือลดอุณหภูมิลดพลังงานนะครับโดยการฉีดน้ำซึ่งตอนนี้ก็ไม่สำเร็จยังไม่สำเร็จนะคร
2: ับ ก็ออกเหลือ20-30%
0: นะครับ
2: รอให้มันประทุใหม
0: ่ครับกับอีกวิธีนึงนะครับก็คือเอาแก๊สออกซิเจนออกนะครับก็คือเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะครับไปเข้าไปแทนที่ผมมีตัวอย่างนะครับเวลาดับเพลิงเนี่ยนะครับเราก็ใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ดับนะครับคราวนี้เราอาจจะต้องหาสารที่อาจจะก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ได้นะครับซึ่งเราคงต้องไปดูอย่างเช่นอาจจะมีปูนขาวนะครับปูนขาวเนี่ยจะจับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็กลายเป็นหินปูนซึ่งมันก็จะสลายตัวให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็ได้นะครับหรือจะไปเอาหินปูนมานะครับ
2: เราก็เห็นภาพรวมๆแล้วว่าปัญหาของขยะที่มันไหม้เนี่ยมันเยอะพอสมควรนะครับแล้วคราวนี้คนจะรู้สึกว่าแล้วอาจารย์เอกสิทธิ์ให้ฟังว่าไฟที่เห็นเนี่ยมันสีออกส้มๆแล้วก็มี
3: สีขาว
2: แล้วก็มีดำดำนี่ก็เป็นขมเหลา
0: ครับ
2: สีขาวสีของเปลวไฟก็แสดงว่าเผาไหม้ไม่ค่อยสมบูรณ์อุณหภูมิไม่สูงมากนะ
3: ครับ
2: ใช่ไหมโอเคเราก็เรียนรู้นะฮะจากภาพที่ถ่ายมาปุ๊บมีวิทยาศาสตร์ในนี้เราทราบถึงอุณหภูมิโดยประมาณ เห็นว่าขมเหลาอยู่ตรงนี้นะฮะขมเหลาอันตรายไหมฮะอาจารย์ตกลง
0: ก็เป็นคาร์บอนนะครับคราวนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าอนุภาคมันมีขนาดเท่าไหร
4: ่ผมว่าแนะนำไปถึงคนไทยทุกคนว่าเรื่องวัฒนธรรมความปลอดภัยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในจิตสำนึกของคนไทยเรายังคิดว่าค่าตัวเราถูกเราก็เลยไม่ค่อยคิดมากเท่าไหร่ในเรื่องต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขับรถหรือการก่อสร้างนะครับหรือการทำงานทั่วไปเราไม่ค่อยคำนึงเรื่องความปลอดภัยเท่าไหร่ความปลอดภัยมาอันดับสุดท้ายเรื่องอื่นมาก่อนเรื่องกำไรเรื่องอะไรอื่นๆมาก่อนความปลอดภัยนี่มาอันดับสุดท้ายทำอย่างไรให้เราคนไทยเนี่ยคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งอันนี้เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกัน

0: วันมันขึ้นเยอะแล้วก็ต้องออกมาอยู่ไม่ได้เลยอ่ะเข้าบ้านเต็มไปหมดเลยแล้วเป็นร้านขายของชําด้วยแล้วก็ขายไม่ได้เลยซื้อของลงไว้แล้วก็ขายไม่ได้เคยอยู่บ้านก็ไม่ได้อยู่ต้องมานอนวัดเนี่ยการกินการนอนก็ลําบากเสื้อผ้าก็เหม็นแล้วก็ควันเข้าจมูกแล้วมันพวกสารเคมีทั้งนั้นน่ะแล้วก็กลัวตอนนี้มันยังไม่เป็นอะไรเดี๋ยวว่านานๆไปสิก็ต้องมันเป็นนู่นเป็นนี่ก็ให้ไปเจาะเลือดก็ยังไม่ได้ไปเลย
1: เหม็นมากที่แรกนี่เหม็นมากมันก็น่าจะมีคนรับผิดชอบอ่ะเนาะเพราะว่ามันขยะมันมหาศาลขนาดนี้เนาะมันต้องมีหน่วยงานแน่ๆที่ต้องดูแลกรมมลพิษอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีอ่ะเป็นไปได้ก็คืออยากให้มันปิดที่นี่ซะโดยถาวรนะหรือว่าเผาหรือกบอะไรก็แล้วแต่ไม่ให้มันเพราะมันเป็นแหล่งชุมชนใหญ่ในนี้เยอะ

0: ขยะบ้านเราเนี่ยมันเป็นขยะเปิดเป็นการทิ้งแบบเปิดซึ่งมันผิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันไม่มีประเทศไหนในที่เขาพัฒนาแล้วเขาทิ้งขยะแบบเปิดอย่างนี้อยู่แล้วนะที่การทิ้งขยะแบบเปิดเนี่ยก็คือเปิดโอกาสให้ใครจุดบุหรี่ใส่อะไรลงไปมันก็ไหม้หมดนะฮะงั้นการไหม้อันนี้เนี่ยผมว่ามันน่าจะเกิดจากความประมาทของใครสักคนหนึ่งอะไรหรืออย่างคือเราไม่พูดยากจริงๆแต่ว่าปัญหาก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเขาบอกมีที่อาจารย์พูดไปแล้วแต่ว่ามีฟอร์มาลดีไฮด์แล้วก็ VOC ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยไอ้ฟอร์มาลดีไฮด์กับ VOC แล้วก็ซัลฟูริกไซด์เนี่ยจริงๆแล้วผมก็ไปเช็คดูนะครับถ้าดูควันเนี่ยทุกคนได้หมดนะครับงั้นคนที่อยู่ตามบ้านตามมอเตอร์ไซค์คิวอะไรอย่างเงี้ยไม่พ้นนะฮะที่จะได้สารพิษเข้าไปซึ่งสารพิษเหล่านี้เนี่ยถ้าจริงๆแล้วเนี่ยบอกว่าจากข่าวเนี่ยบอกว่ามีซัลฟูริกไซด์10ถึง12 ppm จริงๆแล้วเนี่ยEPA บอกว่าซัลฟูริกไซด์สแตนดาร์ดเนี่ยใน1ชั่วโมงเนี่ยไม่ควรเกิน75 ppb หรือประมาณ 0.075 ppm นั่นเองซึ่งตรงนี้บอกให้เห็นว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยมากกว่าค่ามาตรฐาน EPA หลาย10เท่านะครับ
1: อาจารย์ครับ EPA คืออะไรนะฮะ
0: EPA ก็คือ Environmental Protection Agency ของอเมริกานะก็คือฝ่ายหน่วยที่ควบคุมสิ่งแวดล้อมของอเมริกานะครับ
1: แล้วอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมพี่เป็น PPM หรือ
0: PPM นี่ก็คือส่วนในล้านส่วนนะครับถ้า PPB ก็คือส่วนในพันล้านส่วนนะครับก็คือเหมือนอากาศพันล้านส่วนเรามีเท่าไหร่นะ PPM คืออากาศล้านส่วนเรามีอยู่แค่ 0.075 ก็เกินมาตรฐานแล้วแต่สิ่งที่เขาพบรัศมี1กิโลนะคุณดู 5-8 PPM นะ 5-8 PPM เนี่ยก็
1: ประมาณ100เท่านะ
0: 100เท่าเกินมาตรฐานไป100เท่าขนาด1กิโลแล้วพวกเราเนี่ยอยู่ประมาณนี้เนี่ยผมว่าอาจจะไม่รอดก็คืออย่างซัลฟูริกไซด์ถ้ามาถึงแถวนี้ก็อาจจะเกินค่ามาตรฐานอยู่แล้วซัลฟูริกไซด์คือฝนกรดนะฝนกรดอาจจะไม่ต้องตกไปเป็นฝนหรอกถ้าเข้ามาในคอคุณเนี่ยคอคุณก็ pH ก็กลายเป็นกรดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นซัลฟูริกไซด์เนี่ยคือไม่ผ่านมาตรฐานอยู่แล้วคาร์บอนมอนอกไซด์ก็ไม่ผ่านอยู่แล้วซึ่งแต่หมอฝนบอกว่าเนื่องจากพื้นที่โล่งเพราะฉะนั้นโอเพนแอเรียนี่ก็น่าจะโอเคนะครับแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือว่าพลาสติกที่วนนั้นเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดหลายอย่างตัวนี้เป็นตัวที่สารที่อันตรายที่สุดนะเท่าที่เรคคอร์ดไว้ก็คือไดออกซินนะครับไดออกซินเนี่ยเกิดจากการเผาพลาสติกเป็นหลักนะครับซึ่งมีพวกออร์แกโนคอร์เบสก็คือมีคอไรนะแล้วก็เป็นออร์แกนิกอาจารย
1: ์อาจารย์ครับอย่าง PCDD หรือไดออกซินที่สั้นๆที่เราเรียกกันนะฮะอาจารย์หลายๆทีเรารู้สึกมันอยู่ในดินอยู่ในน้ำมันไม่ละลายน้ำแน่ตัวนี้แต่มันอยู่ในอากาศด้วยเหรอฮะตัวใหญ่เบิ่มเทิมแบบนี้
0: มันเผามันก็กลายเป็นฝุ่นละออง
1: อ๋อเป็นฝุ่นละออง
0: เป็น
1: ขนาดเล็ก
0: ขนาดเล็กใช่เป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กซึ่งไอ้ PCDD เนี่ยมันคือ polycorinated ก็คือมีคอรินมากกว่า1นะครับซึ่งเราเรียกสั้นๆว่าไดออกซินซึ่งคุณหมอน่าจะทราบดี
2: ใช้ในการกำจัดศัตรูพืชใช่ไหม
0: ครับแต่ว่ามันมาจากการเผาด้วยนะครับเพราะเราเผาพวก PVC เนี่ยมันจะออกมาเป็นไดออกซินด้วยผมโชว์รูปของคุณคนนี้ก็คือเป็นยูเครนประธานาธิบดีวิกเตอร์ยูเชนโกเนี่ย

0: ซึ่งเขาถูกปาด้วยดาวซินหรือทั้งอย่างที่หน้าอันนี้คือผลของดาวซินโดยตรงเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าที่ถ้าดูตนตรงๆเนี่ยอันนี้ผลระยะสั้นผลระยะยาวนั่นก็คือเดี๋ยวจะคุณหมอพลพูดว่าเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งนะแล้วก็เป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งอย่างรุนแรงนะครับแต่นี้ผมเลยบอกว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะมีโอโซนซึ่งโอโซนในระยะพื้นดินเนี่ยไม่ดีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์เอกสิทธิ์บอกว่าเผาไนโตรเจนแล้วได้นะครับเป็นไนโตรเจนออกไซด์ก็คือ NOX ที่ผมเขียนไว้ส่วน VOC เนี่ยอยู่ในนั้นมีการเนื่องจากการเผาขยะจะมี VOC แล้ว VOC กับซันไลท์ก็คือแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็ไนโตรเจนออกไซด์เนี่ยทำให้เกิดโอโซนซึ่งโอโซนเหล่านี้เนี่ยในระยะพื้นดินทำให้ระคายเคืองต่อสายตานะครับแล้วก็ต่อระบบหายใจเนี่ยนะครับเพราะเราเรียกกลุ่มรวมของกลุ่มเหล่านี้ว่าเป็นโฟโตเคมีคอลสม็อกนะครับข้างบนซึ่งโฟโตเคมีคอลสม็อกก็คือเกิดจากการมีแสงนะครับแล้วก็มีสารเคมีทำให้เกิดเป็นหมอกควันนะครับภาษาไทยเรียกว่าหมอกควันมันหมอกควันเหล่านี้เนี่ยปัญหาใหญ่ก็คือว่ามันคุมพื้นที่ตรงนั้นอยู่ใครอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ได้หมอกควันลงนี้ไปเพราะฉะนั้นคนแถวนั้นผมว่าในรัศมี5กิโล10กิโลเนี่ยไม่น่าจะรอดจากสารอันตรายเหล่านี้นะครับซึ่งลักษณะของสม็อกก็คือประมาณนี้ฮะคือเป็นเหมือนกับที่เราเห็นในรูปเมืองไทยเนี่ยแต่ว่านี่คือของต่างประเทศก็คือจะเป็นหมอกควันจางๆคุมปกคลุมอยู่นะครับแล้วก็โจทย์ที่ผมได้รับก็คือแล้วเราจะทรีตมันได้ยังไงนะครับถ้าเอาตามรูปที่ผมดูเนี่ยคือถ้าคุณมีปั๊มนะครับปั๊มอากาศลงไปนะครับคือต้องเข้าใจระบบขยะ10ปีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะมีแก๊สมีเทนอยู่นะฮะแต่อันนี้ผมยังไม่ได้โชว์แก๊สมีเทนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือตัวเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีที่ทำให้การเผาไหม้เนี่ยยังเผาไหม้ตลอดไปนะฮะจนกว่าแก๊สมีเทนจะหมดหรือว่าจนกว่าเราจะใส่คาร์บอนไดออกไซด์ลงไปสกัดไม่ให้ออกซิเจนมันลงไปนั้นปัจจุบันที่มันไหม้อยู่เนี่ยผมเชื่อได้เลยมันเป็นแก๊สมีเทนซึ่งเป็นตัวจุดให้ติดอยู่ตลอดเวลานะครับ
1: มีเทนมาจากไหนฮะอาจารย์
0: มีเทนมาจากการย่อยสลายของขนาดขยะทั่วไปนะครับ
1: ไปถึงข้างล่าง
0: เนี่ยครับ10เมตรเนี่ยคือเมื่อมันไม่มีอากาศเนี่ย
1: ครับ
0: ขยะเหล่านี้จะถูกย่อยสลายให้เป็นแก๊สมีเทนโดยธรรมชาติก็คือแก๊สชีวภาพเนี่ยแหละครับจริงๆเขาควรจะจับแก๊สมีเทนเหล่านี้ออกมาใช้งานให้เป็นประโยชน์มากกว่าก็เสียดายเหมือนกันเพราะแก๊สมีเทนที่หมักเผามาได้3วันอย่างนี้แสดงว่าเยอะมากถ้าเขาจับมาเป็นพลังงานเนี่ยโอ้โหได้มหาศาลเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่บ้านเราละเลยนะฮะไม่ได้เอามีเทนเหล่านี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับจริงๆบ่อขยะทุกบ่อมีมีเทนอยู่แล้วคุณถมขยะไป 3-4 ปีมีเทนก็เริ่มเกิดโดยธรรมชาติแต่ว่าถ้าเกิดคุณทำอย่างระบบที่ดีๆเนี่ยปีนึงมันก็เริ่มย่อยสลายเป็นมีเทนเลย
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องแก้ก็คือว่าถ้าเกิดมีพวกออร์แกนิกต่างๆเนี่ยก็คือใส่พวกนิวทรีเอนต์ใส่ออกซิเจนนะครับแล้วก็ใส่แบคทีเรียซึ่งย่อยสลายทำพวกไบโอเดกรเดชันหรือย่อยสลายทางชีวภาพได้อย่างดี
1: เมืองไทยทำอย่างนี้ไหมฮะอาจารย์พอเห็นภาพอย่างนี้หลายๆคนก็จะคิดเหมือนผมว่าถ้าเกิดมาคุยกับอาจารย์ประหยัดหรือคุยกับคณะวิทยาศาสตร์มิโดนหรือที่อื่นก็ตามเนี่ยใส่อะไรเข้าไปแล้วให้มันย่อยสลายเร็วขึ้น
0: นะครับ
1: แล้วมันจะดูมีประโยชน์มาก
0: คือผมทำอยู่ในแลบแบคทีเรียย่อยสลายพวกน้ำมันหรือว่าอะไรพวกนี้หรือเพสติไซด์เนี่ยก็อยู่ในแลบอยู่แล้วแต่ว่าเรามีมันนอกจากแบคทีเรียแล้วมันมีวิธีการต่างๆเช่นการเพิ่มสารอาหารลงไปหรือการเพิ่มออกซิเจนในสัดส่วนที่เหมาะสมอันนี้ก็สำคัญนะครับเสร็จแล้วคุณก็ปั๊มเอาแก๊สขึ้นมาเอาไปทิ้งนะตรงนี้เนี่ยคุณอาจจะใช้ตัวกรองหรืออะไรก็แล้วแต่กรองเก็บสารพิษเอาไว้นะครับถ้ามีสารพิษเพราะฉะนั้นระบบที่อย่างเงี้ยเป็นระบบที่มุมนอกก็ใช้กันหมดนะครับนั้นไม่บอกขยะต่างๆที่ลึกๆที่ทิ้งถูกทิ้งแล้วอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยเป็นบ่อขยะที่ไม่ได้วางแผนเพราะถ้าเป็นบ่อขยะที่วางแผนเนี่ยเขาจะต้องบินแลนด์ฟิลด์เนี่ยอย่างเงี้ยสีดำๆนี่คือไลเนอร์ที่เป็นบ่อขยะที่วางแผนคือไลเนอร์คือพลาสติกหนาๆนะครับซึ่งเวลาฝนตกลงมาเนี่ยมันก็จะกรองน้ำเอาไว้แล้วกรองน้ำที่ได้เนี่ยจะถูกดูดขึ้นไปแล้วก็ทรีตก็คือบำบัดตรงนี
1: ้เมืองไทยมีระบบอย่างนี้ไหมอาจารย
0: ์ผมยังไม่เคยเห็น
1: ไม่ใช่ที่บางปูแน่ๆหรอฮะเพราะว่า20-30 ปีก่อนเขาคงไม่มีไลเนอร์
0: ไลเนอร
1: ์แบบนี้แล้วก็แล้วน้ำมันก็คงจะต้องซึมลงไป
0: ลงน้ำใต้ดินแน่นอนนี่ก็คือตรงนี้เพราะฉะนั้นที่ผมเขียนเนี่ยมีเทนแก๊สเนี่ยฮะ recovery ก็คือจริงๆแล้วเขาต้องมีระบบ recovery ก็คือแก๊สมีเทนที่ขึ้นมาเนี่ยจะต้องถูกจับเอาไว้เพื่อเอาไปใช้นะครับ
1: แล้วก็เมืองไทยคงเป็นแบบนี้อาจารย
0: ์อนาคตเมืองไทยน่าจะเป็นอย่างนี้ผมคิดว่าหลายๆแห่งที่เขาเริ่มทำกันเนี่ยแต่เมืองนอกเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
1: ผมพยายามมองให้เป็นแง่ดีนะอาจารย์ฟังดูแล้วมันเศร้าๆแต่ต่อไปอนาคตมันจะเป็นอย่างนี้นะ
0: อนาคตจะเป็นอย่างนี้
1: ครับ
0: ต้นไม้เนี่ยเขาจะเป็นเพื่อหนึ่งทัศนียภาพบล็อกไม่ให้คนเห็นอันที่สองก็คือเป็นตัวกันลมเพราะว่าสารคือเวลามาเนี่ยมันก็จะผ่านแล้วก็พัดตรงนี้ขึ้นไปนะครับงั้นสารที่ระเหยอยู่ข้างบนเนี่ยก็จะไปออกไปได้ไกลๆหน่อยส่วนน้ำที่เหลือมาเนี่ยหลังจากเข้าระบบก็จะมีกลิ่นบ้างเพราะฉะนั้นลมที่ผ่านมาก็จะช่วยให้ได้รูดลงไปนะฮะจางกลิ่นแล้วก็ความพิษเหล่านี้ลงไปได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคุณจะมีการปลูกหญ้าเห็นไหมฮะจริงๆแล้วถ้าเคยไปเมืองนอกเนี่ยพาร์คที่อเมริกาเนี่ยนะครับก็จะเป็นบ่อขยะมาก่อนนะครับหรือไฮพาร์คในลอนดอนเนี่ยเป็นบ่อขยะมา50ปีแล้วเขาก็ปิดนะแล้วก็กลายเป็นพาร์คนะที่เมลเบิร์นก็เหมือนกันนั้นการปิดนี่ก็คือเวลาเขาทำขยะเนี่ยเขาจะทำเป็นเซกเตอร์อย่างนี้เล็กๆทุกเซกเตอร์ก็จะเอาดินกลบนะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ดินกลบเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรปลิวใครเอาจุดบุหรี่ใส่ไปมันก็ไม่ระเบิดนะครับแล้วจริงบ่อขยะทุกบ่อเนี่ยเขาจะกั้นไม่ให้คนเข้าอยู่แล้วมันต้องเป็นเจ้าหน้าที่เขาต้องมีบัตรผ่านไม่ใช่ว่ากลางคืนใครก็วิ่งเข้าไปได้นะกลางวันเข้าไม่ได้กลางคืนเข้าได้ตลอดอะไรเงี้ยก็คงไม่ดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็เนี่ยหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะทำบ่อขยะเนี่ยให้กลายเป็นทัศนียภาพที่สวยงามคือปลูกหญ้าปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็กลายเป็นสวนหยดสวนหย่อมสวนสนุกเหมือนที่เรามีนะครับ
1: หมายความว่าถ้าเกิดเราเริ่มทำอย่างนี้วันนี
0: ้
1: อีก10ปีอีก20ปีปัญหาของที่เป็นโอเพนดัมแล้วก็การไหม้แบบนี้แล้วมีผลกระทบต่อคนเป็นหลายแสนหลายล้านคนก็จะน้อยลง
0: น่าจะเป็นอย่างนั้นครับคือปัญหาการจัดการผมว่าเหล่านี้เนี่ยมันต้องใช้เงินทุนคือถ้ารัฐไม่มองเห็นตรงนี้หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มองเห็นเนี่ยเขาก็จะไม่ได้มองเห็นอนาคตอ่ะเพราะว่าอนาคตของลูกหลานเราก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้แล้วบอกกันอย่างจริงแล้วในประเทศต่างประเทศเขาไม่ไว้ในชุมชนหรอกที่เห็นก็คือคุณมีโอเพนดัมปุ๊บจริงๆรถนี้ก็คือรถที่เขาเอาดินมาถมเนี่ยหลังจากใส่ขยะเสร็จเขาก็จะกรบเกลี่ยให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็จะมีรถถมดินลงมานะครับเนี่ยเห็นมีดินไปปลายอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วนี่คือลายเนอร์ที่ผมบอกสีดำๆอย่างเงี้ยเห็นพลาสติกที่อันนี้อาจจะเป็นแนวกั้นอยู่แต่จริงๆมันก็คือข้างล่างเนี่ยก็เป็นลายเนอร์ที่มันพลาสติกดำๆอย่างเงี้ยเหมือนกัน
1: เพราะฉะนั้นประเด็นแรกคือเขาก็ต้องขุดก่อนนะฮะอาจารย์มีพื้นที
0: ่น่าต้องขุดก่อนครับ
1: ครับ
0: ถ้าไม่ขุดลงก็คือทำให้ไปสูงเป็นภูเขามี2แนวท่านเองคือกดลงล่าง
1: ครับ
0: แล้วก็ให้เป็นหลุมแล้วก็กบลงไปเรื่อย
1: ๆไม่ทำเป็นภูเขาขยะหรือ
0: ภูเขาขยะ
1: ขุดก่อน
0: ใช่
1: ใช่มั้ยฮะ
0: แล้วที่สุดก็จะเป็นภูเขากรุงเทพให้เราได้วิ่งเล่นกันลูกหลาน
1: แล้วไปวิ่งเล่นปัญหาที่มีอยู่ผมก็ฟังแล้วผมก็สัมภาษณ์คนอื่นไปด้วยว่าสมัยก่อนไม่มีอะไรทำนะครับก็ขายหน้าดินขายขุดไปเรื่อยๆขุดไปเรื่อยที่ดินก็ขายไม่ได้พอที่ดินขายไม่ได้ทำยังไงดีก็เลยต้องเปิดให้คนอื่นใครจะซื้อที่ดินที่มีแบบลึกไป50เมตรไหมครับปลูกบ้านนะฮะดูดีมีไหมฮะไม่มีใครทำแน่ๆเลยฮะ เพราะฉะนั้นเขาก็หารายได้ต่อนะครับโดยการที่เปิดเป็นบ่อขยะที่อาจจะไม่ได้รับการรับรองหรืออะไรก็ตามก็แย่นะครับ
0: ก็สุดท้ายนะครับขยะเนี่ยถ้าจะจริงๆแล้วที่ต่างประเทศจริงๆเมืองเราเขาน่าจะทำได้ก็คือว่าที่ผมไปที่นิวยอร์กมาที่ซาราคิวส์ที่ State University of New York เนี่ยเขาก็ทำอย่างเงี้ยก็คือเอาขยะในเมืองทั้งหมดเลยเนี่ยซึ่งเขาเอามาเผาแล้วก็ทำเป็น energy นะครับ
1: ปัญหามันเกิดขึ้นล่ะอาจารย์ประหยัดได้แสดงความเห็นว่าต่อไปโมเดลในอนาคตควรจะมีการวางแผนให้ดีกว่านี
0: ้
1: นะครับโดยใช้ความรู้แล้วก็การวางแผนร่วมกันนะครับแต่คราวนี้ปัญหาเกิดขึ้นแล้วที่มีประโยชน์กับณขณะนี้เลยนะครับว่าคนอยู่บริเวณนั้นควรทำตัวอย่างไรคนที่ไม่เกี่ยวข้องควรจะได้รับการควรจะสนับสนุนหรือให้ความรู้อย่างไรนะครับ
0: ก็ถ้ามันมุมมองเข้าที่เห็นเกี่ยวกับคอนไฟเนี่ยคอนไฟนี่จะเกี่ยวกับสุขภาพมากกว่าแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในบ่อขยะเนี่ยจะมีน้ำเยอะนะครับงั้นน้ำที่เกิดขึ้นเนี่ยจากการฉีดหรืออะไรก็แต่ลำแต่คือบ่อขยะเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันมายังไงแต่ว่าแน่ๆคือน้ำเนี่ยมันจะลงไปในระบบน้ำใต้ดินหรือลงไปในพวกเกี่ยวกับพืชต่างๆที่เขาปลูกแถวนั้นคือถ้าชาวบ้านปลูกพืชเพื่อใช้ในการทำสวนครัวแล้วก็น้ำไหลไปโดนเนี่ยสารพิษต่างๆมันจะถูกดูดซับเข้าไปในพืชได้การสะสมในพืชเนี่ยถ้าเกิดใครเข้ามาผู้บริโภคนำพืชมาใช้เนี่ยปัญหาก็คือว่า สารเหล่านี้เนี่ยจะถูกกินบริโภคเข้าไปแล้วก็ไปสะสมในร่างกายทำอาจจะเป็นถ้าเกิดเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งเนี่ยปัญหาจะเป็นปัญหาใหญ่ในระยะยาวนะครับ

0: ก็เราเข้ามาตั้งแต่วันจันทร์เหตุเกิดประมาณวันเสาร์เช้าวันจันทร์เราก็เข้านะครับโอ้โหระดับไฟนี่ทั้งควันทั้งไฟนี่กระทบกระเทือนต่อสภาพแวดล้อมตรงนี้หมดนะครับก็เอากำลังเข้ามาจากเดิมที่คงไหม้อยู่แถวๆขอบเนี่ยแหละก็ค่อยลุกเข้าไปลุกเข้าไปคำว่าลุกเข้าไปนี่คือหลักๆต้องใช้กำลังคนแล้วแบกสายยางไปฉีดต้องใช้คนเข้าไปทำงานและสภาพที่เห็นอยู่นี่คือทั้งแสงแดดทั้งความร้อนทั้งควันพิษมันก็ท้าทายอยู่เหมือนกันก็เตือนลูกน้องว่าต้องระมัดระวังแล้วก็ป้องกันตัวเองให้มากนะครับ
1: สภาพการที่เราสูบควันพิษที่เรามาดับเพลิงมันก็มีเรื่องของการแสบคอมีอะไรบางอย่างคอแห้งคออะไรบางอย่างแสบตาแดงอะไรบางอย่างครับแต่เราก็พยายามป้องกันตัวเองก็หาผ้าอะไรมาปิดก็ช่วยได้ส่วนหนึ่ง
2: ก็อยากจะฝากเตือนนะครับสำหรับพี่น้องที่อาศัยอยู่หรือว่าหากินอยู่กับกองขยะนะครับจะไม่ว่าจะเป็นการเก็บเศษขยะเศษโลหะไปขายนะครับก็ขอให้ระมัดระวังนะครับในการจุดไฟหรือสูบบุหรี่ครับอย่าทิ้งก้นบุหรี่มั่วซั่วนะครับเพราะจุดนี้เนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นมันจะสร้างผลกระทบต่อราษฎรในวงกว้างนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยว่าเรื่องไฟนั้นนะครับขอให้มีความระมัดระวังในการใช้นะครับไฟมันมีทั้งประโยชน์และโทษนะครับแต่เมื่อมันเกิดโทษขึ้นมานั้นเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นราษฎรที่ได้รับผลกระทบมันจะเป็นบริเวณกว้างมากครับก็ขอฝากให้มีความระมัดระวังครับผม
3: คือต้องบอกขยะนี้ก็จะนับว่าค่อนข้างอยู่ไม่ได้ว่าติดชิดกับบริเวณที่อยู่อาศัยมากนะคะก็คือจะมีช่วงระยะที่เว้นอยู่บ้างที่ตอนแรกอาจารย์บอกว่ามันมีพวกน้ำพวกอะไรอยู่นะคะก็อันนี้ก็เป็นข้อดีตรงที่ว่าทำให้ไม่มีคนที่พักอาศัยอยู่ติดกับบ่อขยะนี้นะคะแต่ในรัศมีที่ไกลออกมาเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีปัญหาที่ว่ามีจากการระคายเคืองบ้างนะคะแสบตาแสบจมูกบ้างอันนี้ก็น่าจะเป็นจากตัวสิ่งที่มันมากับควันซึ่งน่าจะเป็นพวกกลุ่มที่เป็นกรดนะคะอย่างที่ตรวจเจอว่ามีสารซัลเฟอร์สูงนะคะก็จะเห็นว่าตรงรอบบ่อเนี่ยก็จะพอมีที่ว่างๆที่ไม่ใช่เป็นบ้านเรือนอยู่บ้างอะค่ะอันนี้ก็นับว่าเป็นข้อดีแล้วก็คืออย่างกรดที่มันอยู่ในที่มากับควันเนี่ยนะคะมันก็จะมีคุณสมบัติคือมันจะละลายน้ำง่ายกว่าพวกสารประกอบคาร์บอนอย่างอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มาเจอกับเยื่อบุซึ่งเยื่อบุเราจะมีน้ำเป็นส่วนประกอบเนี่ยค่ะก็เลยจะทำให้มีการระคายเคืองก่อนอันนี้จะทำให้เราเห็นว่าตัวที่มาแล้วระคายเคืองบริเวณรอบนอกเนี่ยก็จะมีข้อดีว่ามันก็จะตกแถวเนี้ยค่ะก็คือไม่ได้เข้าไปข้างในลึกมากนะคะไม่ใช่ไปถึงถุงลมข้างในนะคะนอกจากเรื่องการป้องกันเยื่อบุไม่ว่าจะเป็นตาหรือทางเดินหายใจแล้วเนี่ยก็จะมีพวกการแต่งตัวทั่วไปอะค่ะก็คือเสื้อผ้าก็ถ้าใส่แบบมิดชิดก็จะดีกว่านะคะเพราะว่าเวลาเราไปนี่บางทีถ้ามันสัมผัสกับผิวหนังเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนที่มีความไวเนี่ยก็อาจจะระคายเคืองผิวหนังได้นะคะก็ใส่เสื้อให้มิดชิดแล้วพอกลับเข้ามาในบ้านเนี่ยก็ถอดทุกอย่างมาซักอย่างนี้ก็จะช่วยลดปัญหาตรงนี้ได้บ้างค่ะ
4: ครับ
3: คือถ้าเป็นคนที่มีโรคประจำตัวนะคะอย่างเช่นเป็นหอบหืดเป็นภูมิแพ้อันนี้ก็อาจจะไวกว่าคนที่ไม่ได้มีโรคประจำตัว
4: หรือคนชราอะไรอย่างนี
3: ้ค่ะใช่
4: เขาควรจะทำยังไงฮะอาจารย์หมายความว่าควรจะออกมาก่อนหรือว่ายังไง
3: ก็คือถ้ามีบ้านญาติหรือที่พักที่พอจะไกลออกมาแล้วไปได้ก็จะดีค่ะ
4: ครับผมสงสัยว่าในกรณีของคนที่ต้องเข้าไปทำงานในบริษัทเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นจิตอาสาอย่างเงี้ยใครควรจะต้องดูแลเขาไหมฮะคือตั้งแต่งานรอบที่แล้วหรือว่างานรอบนี้เนี่ยแบบจิตอาสานะครับเขาบอกว่าก็ต้องทนเอาคือมันจะมีใครฉันคิดว่าใครจะมีสักคนหนึ่งมาช่วยเขาหน่อยไหมครับหรือว่าแนะนำเขาหรือว่ายังไง
3: คนที่เข้าไปช่วยเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เสี่ยงมากที่สุดนะคะก็คือเสี่ยงมากกว่าประชาชนที่อยู่รอบๆเพราะว่าเขาเข้าไปสัมผัสโดยตรงซึ่งจริงๆถ้าเข้าไปสัมผัสเนี่ยก็จะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอย่างที่อาจารย์ได้โชว์รูปไปนะคะคือมีหน้ากากที่ปิดหน้าแล้วก็มีตัวกรองสารพิษนะคะซึ่งอันนี้ก็อย่างที่เห็นก็คือว่ามันจะยังไม่ค่อยทั่วถึงทุกคนเนาะซึ่งถ้าต่อไปถ้าเรามีทีมที่เป็นทีม emergency response ที่ตอบสนองกับเหตุฉุกเฉินแบบนี้แล้วมีอุปกรณ์เหล่านี้เพียงพอให้สำหรับคนที่เข้าไปช่วยไม่ว่าจะเป็นตำรวจดับเพลิงผู้เข้าไปช่วยดับเพลิงหรือแม้แต่นักข่าวที่เข้าไปเงี้ยก็จะช่วยลดการสัมผัสนะคะเพราะว่าผลกระทบเนี่ยมันก็จะขึ้นกับ หนึ่งชนิดของสารที่สัมผัสเนาะซึ่งอันนี้เท่าที่ดูก็ได้ลิสต์มาคร่าวๆนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือระยะเวลา ที่เข้าไปสัมผัสอะค่ะก็คือถ้าเราสัมผัสสั้นโอกาสเสี่ยงก็จะน้อยลงนะคะแล้วก็อันที่สามก็คือขนาดความเข้มข้นของสิ่งที่เราเข้าไปสัมผัสว่าอย่างเช่นถ้าคนที่อยู่บ้านไกลออกมาได้กลิ่นอย่างเดียวไม่มีควันไม่มีฝุ่นตกตะกอนอะไรเงี้ยก็อาจจะน้อยหน่อยนะคะก็อาจจะน้อยกว่ากลุ่มที่อยู่ใกล้แล้วมีควันมีขม่าวตกลงมาที่บ้านอย่างเงี้ยนะคะ
5: มีอันนึงที่ผมอยากเสริมคือว่าเห็นหน่วยดับเพลิงเขาใช้น้ำเนี่ยเขาจะใช้น้ำสีเหลืองๆผมเข้าใจว่าจากบ่อขยะเองมาฉีดเนี่ยคือถ้าเป็นน้ำที่มันลงไปที่ขยะแล้วดูดขึ้นมาฉีดเนี่ยมันไม่ดีครับเพราะว่ามันจะมีสารพิษที่อยู่ในนั้นพอสารพิษมันโดนใบมันก็จะกลายเป็นอันไปเลยฝุ่นละอองซึ่งผมว่านี่อันตรายกว่าใช้น้ำจากข้างนอกไปน่าจะใช้น้ำจากข้างนอกมากกว่าเพราะถ้าใช้น้ำจากบ่อขยะเองเนี่ยสารพิษจากบ่อขยะก็จะระเหยกลายเป็นไอเลยคราวนี้ก็ไปไกลมากขึ้นนะครับเขาควรจะดูตรงนี้มากกว่าซึ่งเขาไม่ควรจะใช้นอกจากน้ำแล้วเขาจะใช้พวกผงต่างๆซึ่งช่วยดับไฟง่ายกว่าแล้วน่าจะได้ประสิทธิภาพสูงจากน้ำ
4: คราวนี้ผมขอสรุปในเบื้องต้นนะครับว่าวันนี้เราเห็นแล้วว่าปัญหาเกิดขึ้นอย่างไรนะครับว่า เริ่มต้นจากบ่อขยะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแล้วเมื่อเกิดการไหม้แล้วเนี่ยปัญหามันก็คงมีคนไปเผาแหละนะครับหรือว่าเป็นแหล่งต้นเพลิงนะฮะหลังจากนั้นความกลัวของเราเกี่ยวกับก๊าซต่างๆอาจารย์เอกสิทธิ์และอาจารย์ชัตยาได้เล่าให้ฟังว่ามีคาร์บอนมอนอกไซด์มีก๊าซที่เป็นเกี่ยวกับซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบหรือไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งก็คือทำให้เกิดการระคายเคืองกับเยื่อบุอะไรต่างๆหรือบางส่วนก็เป็นพิษนะครับแต่ของพวกนี้น่าจะป้องกันได้นะฮะอาจารย์ส่วนหนึ่งป้องกันได้เลย
3: เรื่องการระคายเคืองนี้ป้องกัน
4: ป้องกันได้ทั้งตาการสัมผัสทั้งการสูดดม
6: จริงๆแล้วเรื่องการจัดเก็บขยะเนี่ยก็ควรจะมีการทำให้เป็นรูปแบบที่ถูกต้องได้มาตรฐานนะคะอย่างเช่นอยู่ในบริเวณที่มิดชิดแล้วก็มีการใช้ดินกลบหรือว่าปลูกหญ้าทับอะไรเงี้ยเพื่อป้องกันไม่ให้มันกระจายออกมาสู่ชุมชนแล้วก็ป้องกันว่าถ้าเกิดมีสมมติมีใครทิ้งก้นบุหรี่ลงไปก็จะไม่ติดไฟเกิดขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างคือต้องอยู่ที่จิตสำนึกของแต่ละคนด้วยคือพวกเราทุกคนก็มีส่วนช่วยกับการป้องกันสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการทิ้งก้นบุหรี่ในที่จัดไว้เนาะไม่ทิ้งทั่วไปนะคะแล้วก็การที่เราทิ้งขยะบ้านเรือนลงไปเนี่ยถ้าเราได้แยกขยะว่าขยะที่เป็นสารพิษสารเคมีอันตรายเนี่ยเราแยกเนี่ยเวลาเกิดเหตุแบบนี้มันก็จะทำให้ผลกระทบมันน้อยลงไปได้บ้างอะค่ะ
7: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-201-5070-1และทางเว็บไซต์ www.sc.mahidol.ac.th

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆต่างที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู่แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
0: อ
1: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนละอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให
2: ้ People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

ดีๆจากคดีปกครองตอนปิดประกาศผิดที่ทำชีวิตเปลี่ยนคดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จให้แก่บริษัทปูนดีจำกัดโดยนายเอซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่อยู่ติดกับโรงงานดังกล่าวและกำลังจะสร้างบ้านสำหรับอยู่อาศัยโต้แย้งว่าไม่มีผู้ใดเคยเห็นประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดังกล่าว

นายเอจึงนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชี้แจงว่าได้ปิดประกาศไว้ที่เสาไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณที่ขออนุญาตศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบแรงการประกอบกิจการโรงงานใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและใบอนุญาตขยายโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานพ.ศ. 2555มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการที่อาจกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตหรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนในท้องถิ่นได้แสดงความคิดเห็นของตนแก่หน่วยงานของรัฐในการพิจารณาก่อนที่จะมีการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบกิจการโดยในการแสดงความคิดเห็นนั้นข้อ12ของระเบียบดังกล่าวได้กำหนดไว้ว่าจะต้องนำผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการพิจารณาด้วยการปิดประกาศดังกล่าวจึงเป็นสาระสำคัญที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องจัดทำหลักฐานการปิดประกาศไว้อย่างชัดเจนเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานว่าได้มีการปิดประกาศโดยชอบด้วยระเบียบแล้วดังนั้นเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการปิดประกาศไว้ที่เสาไฟฟ้าในบริเวณที่ตั้งโรงงานโดยไม่มีภาพถ่ายหรือพยานหลักฐานใดยืนยันว่าได้มีการปิดประกาศจริงอีกทั้งเมื่อได้ตรวจสอบพื้นที่พบว่าเสาไฟฟ้าดังกล่าวตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่ที่จะตั้งโรงงานจึงเป็นการปิดประกาศที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวเมื่อไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนซึ่งเป็นสาระสำคัญที่ต้องดำเนินการก่อนพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานกระบวนการเพื่อออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานพิพาทจึงเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยระเบียบดังกล่าวพิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่พิพาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ตอน6ข้อดีของระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั้งผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีได้แก่การดึงข้อมูลที่มีในระบบมาใช้ได้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือจัดทำขึ้นใหม่คือการที่ระบบร่างเอกสารให้อัตโนมัติโดยผู้ใช้งานไม่ต้องกรอกรายละเอียดซ้ำเช่นในการร่างคำฟ้องจะดึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ฟ้องคดีที่กรอกรายละเอียดไว้แล้วตอนลงทะเบียนมาใส่ไว้ในร่างคำฟ้องโดยอัตโนมัติทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องเสียเวลากรอกรายละเอียดนั้นซ้ำอีกครั้งการนำระบบอัตโนมัติมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารเมื่อผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีพิมพ์เนื้อความลงในระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วระบบจะนำเนื้อความดังกล่าวประมวลลงในเอกสารคำฟ้องหรือคำให้การโดยอัตโนมัติการให้คำแนะนำและตัวอย่างในแต่ละขั้นตอนเพื่อช่วยเหลือการใช้งานในการร่างคำหรือคำให้การผู้ใช้งานอาจต้องการแนบเอกสารหลักฐานประกอบร่างคำฟ้องหรือคำให้การนั้นๆซึ่งเอกสารที่จะแนบในระบบได้จะต้องเป็นไฟล์รูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word เท่านั้นซึ่งหากท่านเตรียมไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF ไว้แล้วก็สามารถนำมาแปลงเป็นรูปแบบ PDF/A ในระบบได้เลยเพียงแค่ทำตามขั้นตอนที่บอกไว้ในระบบเท่านั้นการรับส่งเอกสารต่างๆอย่างรวดเร็วและแม่นยำ

การยื่นเอกสารหรือแนบไฟล์เอกสารประกอบคำฟ้องหรือคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบจะสอบทานจำนวนไฟล์จำนวนหน้าของเอกสารเพื่อยืนยันว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่และเมื่อผู้ใช้งานยืนยันการยื่นเอกสารแล้วเอกสารและไฟล์เอกสารแนบนั้นจะถูกส่งตรงมาที่ศาลปกครองโดยทันทีการแจ้งตอบรับหรือการแจ้งเตือนในกรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือคู่กรณียื่นเอกสารคำคู่ความคำขอต่างๆระบบจะส่งอีเมลตอบรับไปยังผู้ยื่นเอกสารเพื่อยืนยันการยื่นเอกสารนั้นนอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนคู่กรณีผ่านทางอีเมลเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นส่งถึงคู่กรณีการชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือหากผู้ฟ้องคดีต้องการชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยการขอใบแจ้งการชำระเงินหรือ bill payment เพื่อนำไปชำระผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยตู้ ATM หรือส่งแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงิน draft ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองก็ได้เช่นกันการฟ้องคดีปกครองผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ช่วยทำเรื่องที่ยุ่งยากและเสียเวลาให้เป็นเรื่องง่ายและสะดวกรวดเร็วกว่าที่คิดถ้ายังไม่ลองก็ยังไม่รู้มาลองใช้ระบบกันเถอะนะคะเพียงแค่เข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง elitigation.admincourt.go.th หากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปก

สวัสดีครับผมอาซงนะครับมาเจอกับท่านอีกแล้วนะครับท่านผู้ประกอบการทุกคนนะครับวันนี้มาด้วยคำถามที่ว่าขายของออนไลน์จะเลือกผู้ขนส่งสินค้ายังไงถึงจะประหยัดต้นทุนที่สุด เรามาคุยกันว่าบางทีถูกที่สุดอาจจะไม่ได้ดีที่สุดนะฮะเวลาเรามองเรื่องพวกนี้เนี่ยอย่าลืมอย่ามองแต่ต้นทุนเนี่ยอย่าลืมมองเรื่องของบริการด้วยนะครับวันนี้ต้องเรียนว่าการพัฒนาของ last mile order delivery แบบนี้คือส่งของอย่างเงี้ยครับที่เราทำกันเนี่ยเหล่านี้เนี่ยเขาพัฒนาได้มาถึงจุดที่ดีมากๆแล้วนะฮะความเร็วไม่ต้องห่วงแต่ที่เหลืออยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงราคาครับข้อแนะนำของผมก็คือว่าเวลาที่เราจะทำแบบนี้อย่ายึดติดกับคนใดคนเวลาที่เราทำงานกับคนหลายๆคนน่ะมันจะช่วยทำให้เรามี2งอครับนะฮะ1คือเราไม่เหงาครับเราไม่เหงาตรงที่ว่าคนนี้เขาก็จะมามีข่าวสารมาบอกเราว่าเป็นยังไงคนนี้เขาก็จะมีข่าวสารมาบอกเราคนนี้เขาก็จะมาว่าคนนั้นให้เราฟังนะคนนั้นก็จะมาว่าคนนี้ให้เราฟังแล้วเราก็นั่งฟังครับสนุกสนานเพลิดเพลินเราก็จะไม่เหงาครับแล้วเราจะมีความรู้ด้วย2คือเราไม่โง่ครับนะการที่เราไม่โง่ก็คือสมมุติว่าถ้าเราบอกว่าคนนี้ถูกที่สุดมันไม่มีใครถูกที่สุดได้ตลอดกาลนะครับมันจะต้องมีวันที่ถูกและวันที่ราคาเพิ่มขึ้นในขณะที่คนที่เพิ่มราคาแพงอยู่นะก็อาจจะมีการลดราคาลงเพราะฉะนั้นเราเลือกใช้แล้วเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อคนนี้จากที่เคยจ่ายอยู่ x บาทขึ้นมาเป็น x บวก2บาท x บวก3บาทในขณะที่คนนี้ x ลบ1บาทเป็นต้นนะฮะแล้วเราก็ต้องพยายามบริหารครับความสามารถของผู้ประกอบการวันนี้เนี่ยมันจะเก่งกว่าเดิมเยอะนะครับอย่าไปเอาความเคยชินนะทำงานกับคนคนเดียวแล้วนึกว่าดีไม่ดีครับในลักษณะแบบนี้เพราะว่าเซอร์วิสเหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นคอมมูนิตี้ไปแล้วครับมันกลายเป็นสิ่งที่มันเจเนอเรลทั่วๆไปละเราจะได้ไม่มีสองงอนะครับไม่เหงาและไม่โง่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ที่ของแพงเพิ่มแบบไม่รู้ตัวแบบนี
1: ้หยุดนะเจ้าตัวร้ายเจ้านี่คือเงินเฟ้ออ๋ออ๋อแสดงว่าเข้าใจแล้ว
2: ไม่อ
1: ่
2: ะ
1: อ้าวของมีราคาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปเงินเท่าเดิมก็จะซื้อของได้น้อยลงเช่นปี2555ที่มีเงิน100บาทซื้อก๋วยเตี๋ยวได้4ชามแต่ตอนนี้เงิน100บาทเราซื้อก๋วยเตี๋ยวได้2ชามลองคิดภาพว่าพอถึงปี2575มีเงิน100บาทก็อาจซื้อก๋วยเตี๋ยวได้แค่ชามเดียว
2: ขอก๋วยเตี๋ยว2เงินเออกินเงินหมดเลยหิวจังแล้วจะทำยังไงต่อไปดีล่ะ
1: เรื่องนี้มีทางออกเรามีโอกาสชนะเงินเฟ้อได้ถ้าเรานำเงินไปหาผลตอบแทนเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นเช่นถ้าอัตราเงินเฟ้อ 3% เราก็ต้องพยายามหาผลตอบแทนให้มากกว่า 3% เพื่อให้เงินของเรายังซื้อของเหมือนเดิมได้แค่นี้ก็ชนะเงินเฟ้อได้แล้ว

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลนาสวนอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีภารกิจเช้ามืดดีๆแบบนี้ภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค้นหาเรื่องราวของปลากระมังได้เวลาออกลุยแล้วครับ

0: อันนี้ยออะไรฮะ
1: ยอดักบราซิล
0: ยอดักบราซิลผู้ชมครับสตังอยู่กับนาระเป็นน้าผู้ใหญ่บ้านนะครับวันนี้นาระให้เกียรติตื่นเช้าพาสตังมาชมบรรยากาศบริเวณเขื่อนศรีนครินทร
1: ์
0: เขื่อนที่มีน้ำเยอะที่สุดในประเทศไทย
1: คร
0: ับ แล้วเอาไปขายที่ไหนครับ
2: มีเท่าแก่รับซื
0: ้
2: อ
0: มีเท่าแก่รับซื้อใช่ไหมครับมันทำเมนูอะไรเอาไปทอดได้ยำเหรอ
1: ไปทอด
3: สามรสเลยได้สารพัดครับ
0: โอ้โห

0: ตอนนี้เรามาถึงเป้าหมายแล้วนะครับพี่โจกกำลังทำการกู้ตะคัดนะครับหรือว่าตาข่ายที่มาวางดักปลากระมังไว้นะครับพี่โจกตัวนั้นยังเป็นอยู่หรอครับ
1: เป็นครับ
0: อ๋อบางตัวมันเป็นบางตัวตายเหรอครับ
1: บางตัวก็ตาย
2: โอ้เงือกแดง
0: ดูเหมือนจะไม่ง่ายนะครับในการที่จะปลดออกมาเนี่ยม
2: ัน
0: ติดแบบนู่นนี่เลย
2: นี่ตัวเมียครับ
0: ตัวเมียตะคัดที่เอามาวางไว้เนี่ยตั้งแต่2วันที่แล้วนะครับแล้วก็ค่อยมาทำการกู้พี่โจกเรียกว่าทำการเลาะเอาตะคัดขึ้นมาเพื่อแกะเอาตัวปลานะครับแล้วก็จะได้ปลาที่หลากหลายแต่ส่วนมากก็จะเป็นปลากระมังครับเมื่อสักครู่เนี่ยมีปลาตะเพียนแดงด้วยตะคัดที่ใช้หรือว่าตาข่ายที่ใช้นะครับจะต้องตามกฎหมายกำหนดเนี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่า7เซนติเมตรแต่ของพี่โจกเนี่ยใช้9เซนติเมตรครับปลากระมังนั้นมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่ภาคกลางเรียกว่าปลากระมังนครสวรรค์แถวปากน้ำโพเรียกปลาเลี่ยมหรือปลาเลี่ยมภาคอีสานจังหวัดหนองคายและนครพนมเรียกปลาสะก้างภาคเหนือแถบจังหวัดเชียงรายเรียกปลาวีภาคใต้เรียกปลาแพะส่วนคนจังหวัดกาญจนบุรีเรียกปลากระมังหรือปลากะละมังเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยสร้างมาแล้วเนี่ยประมาณคร่าวๆนาราบอกว่าประมาณ50กว่าปีนะครับตั้งแต่ที่สตังยังไม่เกิดเลยนะครับแล้วก็บรรยากาศตอนเช้าเนี่ยตอนนี้พระอาทิตย์กำลังทอแสงขึ้นมาแต่วันนี้เมฆอาจจะเยอะสักนิดเห็นประกายแสงทองกระทบผิวน้ำก็สวยนะครับแล้วก็บรรยากาศเนี่ยเหมือนกับอยู่เป็นเกาะส่วนตัวนะเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยนอกจากจะใช้ประโยชน์ในเรื่องของการผลิตไฟฟ้าเรื่องของระบบชลประทานแล้วเนี่ยก็ยังใช้ประโยชน์ในเรื่องของเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกด้วยนะครับนักท่องเที่ยวมักจะนิยมเหมาลำเรือเพื่อมาทำการตกปลานะครับและที่สำคัญก็คือเป็นแหล่งประมงพื้นบ้านประมงปลาน้ำจืดให้กับชาวบ้านนะครับ
3: บริเวณที่เรามาหาปลาวันนี้เป็นบริเวณชุมชนบ้านปลายนาสวนประชากรส่วนใหญ่ในหมู่บ้านมีเชื้อสายกะเหรี่ยงโพล่งหรือกะเหรี่ยงโปหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านเก่าแก่มีอายุไม่ต่ำกว่า500ปีพื้นที่เดิมอยู่ริมแม่น้ำแควใหญ่ซึ่งมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ต่อมาในปีพุทธศักราช2519เมื่อมีการสร้างเขื่อนศรีนครินทร์จึงต้องอพยพขึ้นมาอยู่บนที่ราบสูงภูเขาแต่ก็ยังคงมีพื้นที่ทำกินที่ติดน้ำการทำประมงของคนในหมู่บ้านเกิดจากการปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่ที่ต้องอาศัยอยู่เนื่องจากอยู่เหนือเขื่อนมีแหล่งน้ำจึงมีอาชีพประมงน้ำจืดเกิดขึ้นน้าขวัญและพี่จกเป็นชาวบ้านในพื้นที่มีประสบการณ์หาปลาเป็นอาชีพมากว่า10ปีปลากะมังนั้นเป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งจัดอยู่ในวงปลาตะเพียนอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ต้องเพาะเลี้ยงพบการกระจายพันธุ์ในเขตประเทศไทยลาวอินเดียและกัมพูชาในประเทศไทยพบอาศัยในแม่น้ำและหนองบึงขนาดใหญ่ทุกภาคตั้งแต่แม่น้ำแม่กลองจนถึงแม่น้ำโขงปลากะมังมักอาศัยตามแหล่งน้ำนิ่งและในแม่น้ำสายใหญ่ที่ไหลช้าๆพบมีปริมาณมากในเขตพื้นที่เขื่อนศรีนครินทร์สามารถจับหาได้เกือบทั้งปีช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านลักษณะประจำพันธุ์ปลากะมังมีรูปร่างคล้ายปลาตะเพียนขาวแต่ลำตัวของปลากะมังจะแบนข้างกว่าปลาตะเพียนขาวปลากะมังมีลำตัวเกือบเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนหัวและลำตัวแบนข้างในตาโตและอยู่ค่อนไปทางด้านบนมีรูจมูก2คู่ส่วนของปากอยู่ค่อนลงมาทางด้านล่างไม่มีหนวดลำตัวด้านหลังสีคล้ำด้านท้องและด้านข้างเป็นสีเงินมีครีบหลังยกสูงก้านครีบอันแรกและครีบก้นเป็นรอยหยักเกล็ดเล็กละเอียดสีคลีบท้อง

0: และครีบอกสีเหลืองอ่อนครีบทุกครีบมีสีส้มปนแดงบริเวณปลายครีบมีสีเกือบดำขนาดตัวโตมีความยาวประมาณ30เซนติเมตรปลากะมังนั้นจะมีก้างเล็กๆ เป็นจำนวนมากดังนั้นเวลานำไปประกอบอาหารชาวบ้านมักจะบ้างริ้วแบบละเอียดทีเพื่อตัดก้างปลาให้เล็กลงก่อนจะนำไปปรุงเมนูอาหารซึ่งเมนูที่นิยมก็คือทำเป็นปลาแดดเดียวหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าปลาเกลือในชุมชนนั้นมีการแปรรูปเป็นปลากะมังรมควันสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชาวบ้าน
1: ตัวนี้โชคดีมากเลยพี่จบบอกว่าน้ำหนักน่าจะประมาณ1กิโลครึ่งนะฮะยังแบบข้าปากบอกความสดใหม่เพิ่งขึ้นมาจากน้ำเลยครับ
0: ลักษณะที่แตกต่างจากปลาตะเพียนคือก้านครีบอันสุดท้ายของครีบก้นมีขนาดใหญ่และแข็งและขอบด้านในหยักคล้ายฟันเลื่อย
1: ท้องน้ำลึกลงไปกว่าจะถึงพื้นดินเนี่ยประมาณ50เมตรนะครับเป็นบริเวณที่มันมีน้ำลึกแล้วก็น้ำบริเวณนี้ค่อนข้างที่จะนิ่งก็คือไม่ได้มีคลื่นแรงนะครับเพราะว่าล้อมรอบด้วยภูเขาและมันเป็นน้ำจืดไม่ใช่เป็นน้ำทะเลมันไม่ได้มีคลื่นน้ำนิ่งน้ำลึกและก็บริเวณนี้เนี่ยมันจะมีน้ำจากน้ำตกเนี่ยไหลมาสมทบน้ำจึงสะอาดมีออกซิเจนสูงเป็นพื้นที่ที่เราสามารถพบเจอปลากะมังได้เยอะเลยล่ะครับบริเวณนี้ก็จะมีพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยมาวางตะคัดเนี่ยประมาณ 3-4 เจ้านะครับแล้วเรารู้ไหมว่าของคนอื่นอยู่ตรงไหนก็วางทุ่นไว้เหมือนกันไหมอ๋อแต่ก็จะไม่มีการที่จะไปแอบขโมยของกันและกันนะครับเพราะว่าที่นี่ก็คือรู้จักกันหมดนะครับได้อีกแล้วคุณผู้ชมครับสตางเห็นพี่จกเนี่ยแกะปลากะมังเนี่ยค่อนข้างที่จะเพลินเลยละครับดึงตะคัดดึงตะคัดแล้วก็เดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้นะครับพี่จกบอกว่าถ้าเกิดว่าระวังปากตะคัดเยอะเนี่ยก็คือหลายปากเนี่ยโอกาสก็จะได้ปลามากขึ้นนะครับเคยได้ปลามากที่สุดเนี่ยต่อวันประมาณ20กว่ากิโลเลยละครับกิโลกรัมที่นำไปขายเนี่ยอยู่ที่25บาทครับและที่สำคัญปลากะมังเนี่ยก้างเยอะมากคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าเป็นก้างที่เป็นรูปตัว Y คือถ้าเกิดว่าก้างติดคอเนี่ยจะออกยากวิธีการของชาวบ้านก็จะมีกระบวนการมีกรรมวิธีที่เรียกว่าภูมิปัญญาจะเป็นการไปบั้งให้มันทีนะครับเพื่อเป็นการสลายก้างเจ๋งไปเลยใช่ไหมลุงกินได้ทั้งตัวแบบนี้เอาไปทำอะไรกินดี
2: ทอดก็ได้ครับ
1: ทอดเลยนะครับ
2: แคลเซียมสูงครับ
1: แคลเซียมสูงวันนี้นะครับโอ้โหยกไม่ขึ้นเลยเนี่ยลำเรือเอียงแน่เลย1 2 3นี่วันนี้เราได้ปลากะมังแล้วก็ปลาอื่นๆอีกสักตัว2ตัวปลาตะเพียนแดงแล้วก็ปลาอะไรสีน้ำเงินนะ
2: ปลาสร้อยน้ำเงิน
1: ปลาสร้อยน้ำเงินอย่างละตัวที่เหลือก็เป็นปลากะมังตัวเมียนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะได้ปลาตัวเมียร้อยละ80เนาะนะครับวันนี้เราได้ปลากะมังน่าจะประมาณสัก15กิโลได้ไหมประมาณ15กิโลได้ครับโอเคหลังจากนี้เราจะตามไปเข้าครัวกัน

0: ปิดท้ายในวันนี้หลังจากกลับขึ้นมานาระพาแวะไปดูแพปลาที่รับซื้อปลาจากชาวบ้านที่หาได้จากในเขื่อนศรีนครินทร์ทุกชนิดได้พบเจอปลาหายากอีกมากมายเลยล่ะครับ
1: ชะโดตัวนี้น้ำหนักอยู่ราวๆประมาณ 3-4 กิโลนะครับเมนูที่เอาไปทำเนี่ยเอาไปทำอะไรกินดีครับ
2: ต
1: ้
2: มยำ
1: ต้มยำเหรอเขาบอกว่าปลาชะโดเนี่ยมันคล้ายๆปลาช่อนแต่ว่ามันจะดุกว่าแล้วก็ลักษณะผิวเกล็ดมันเนี่ยจะดำกว่านะฮะเอาเป็นต้มยำอร่อย
3: โอ้ทำเค็มก็อร่อย
1: ทำเค็มก็อร่อยนะทำปลาเกลือ
3: เด็ดดี
1: อันนั้นปลาอะไรฮะ
2: ปลากระสูบจ้ะ
1: ปลากระสูบอันนี้ตัวนี้กี่กิโลครับ
2: 2 โลน่าจะได้

0: เอาไปต้มยำและปลากระสูบเอาไปทำอะไร
1: เหมือนกันต้มยำ
0: ต้มยำเหมือนกันนี่ผู้ชมครับเท่าที่สตังเคยเห็นปลาจะโดมาเนี่ยที่เคยสัมผัสจับแบบนี้นะฮะตัวนี้เป็นตัวแรกที่ใหญ่มากปลากดคังในธรรมชาตินะครับน้ำหนักเท่าไหร่ครับ
1: 3โลประมาณ3โลครึ่ง
0: 3กิโลครึ่งกิโลกรัมเท่าไหร
1: ่กิโลละ200บาท
0: 600 700บาทตัวนี้โอเคเอาไปต้มยำดีไหมเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มยำเย็นนี้กันโอ้โหหิวโหยโหยโหยหิว
2: มาถึงเมนูแรกวันนี้เรามาเข้าครัวที่บ้านโบราณหลังสวยลำธารน้ำไหลใสด้วยบ้านหลังนี้เคยใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายทำละครมาก่อนด้วยล่ะครับน้องตั๊กได้รับเกียรติจากน้าเชงและพี่สายใจเตรียมตัวตั้งใจมาปรุงเมนูแกงส้มปลากระมัง

0: เริ่มต้นไปช่วยคัดเลือกตัวปลาขนาดพอสวยตามต่อด้วยนำไปจัดการทำที่ริมลำธารหลังบ้านบรรยากาศก็ร่มรื่นเป็นธรรมชาติสุดๆเลยล่ะครับเริ่มด้วยการใช้ช้อนขอดเกล็ดปลากระมังจากนั้นจึงผ่าท้องควักไส้ออกก่อนจะลงคมบ้างริ้ว
1: เคล็ดลับในการทำปลากระมังนะคะเนื่องจากว่าปลากระมังค่ะเป็นปลาที่ค่อนข้างจะมีก้างเยอะแล้วก็จะเป็นก้างเล็กๆที่ฝังอยู่ตามเนื้อปลานะคะเวลาที่เราทำปลากระมังนะคะเราก็จะบั้งปลาเป็นริ้วถี่ๆค่ะเพื่อเป็นการตัดให้ก้างปลาขาดนะคะเวลาที่เรารับประทานก้างปลาจะได้ไม่ติดคอค่ะ
0: เราจะเตรียมทำปลาไว้สำหรับเมนูที่2ด้วยเลยนะครับซึ่งแกงส้มนั้นจะสับชิ้นบ้องปลากระมังส่วนเมนูที่2จะใช้ทอดทั้งตัวเลยนะครับแล้วจัดการล้างน้ำแรกในลำธารให้สะอาดก่อนจะนำมาล้างน้ำเปล่าอีกรอบนะครับด้านพี่สายใจช่วยก่อเตาจุดไฟตามไปจัดการคั้นบีบมะขามเปียกน้าเฉ่งช่วยปอกหอมพร้อมล้างน้ำไว้เสร็จสับพี่สายใจช่วยขยับซอยตะไคร้ไตลิดปอกมะม่วงพ่วงพาพริกกะเหรี่ยงมาเตรียมเด็ดแล้วฝานลิดมะม่วงไว้เป็นชิ้นใส่แกงจัดแจงนำพริกแห้งลงครกตามตกคือพริกกะเหรี่ยงโขลกไปให้แหลกแล้วแทรกตามคือหัวหอมพร้อมด้วยตะไคร้ตักเกลือเจือใส่เล็กน้อยแล้วทยอยเด็ดผักหนามน้องตั๊กได้ความช่วยเด็ดผักกูดตามไปคือเด็ดใบส้มปล่อยเมื่อพริกแหลกแทรกตามด้วยกะปิคุณยายมานั่งตะบันหมากเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยล่ะครับจากนั้นจึงยกกระทะวางเตาเทเอาน้ำเปล่าลงใส่รอให้เดือดสักพักแล้วถ่ายทักตักพริกแกงตามลงล้างครกให้สะอาดแล้วเทใส่ตามเมื่อน้ำแกงเดือดอีกรอบจึงส่งมอบปลากระมังลงใส่ปล่อยให้สุกเดือดอีกสักพักแล้วถ่ายทักด้วยน้ำมะขามเปียกตามไปคือมะม่วงเปรี้ยวปล่อยให้เดือดอีกสักครู่แล้วตามลงไปอยู่คือยอดผักหนามและยอดผักกูดปรุงรสด้วยน้ำปลาตามมาคือยอดส้มปล่อยเปรี้ยวอร่อยนำใส่แกงเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยรสชาติเมนูแกงส้มที่ผสมด้วยหัวพุงไข่บวกประสานน้ำแกงที่เปรี้ยวสะใจให้รสชาติอร่อยปลากระมังสดๆได้รสชาติความหวานจากเนื้อปลาการบั้งเป็นริ้วทีๆช่วยได้ดีทำให้กินง่ายส่วนพุงและไข่ก็ให้รสชาติมันประสานเข้ากันกับยอดผักกูดและผักหนามเปรี้ยวส้มตามด้วยมะม่วงพ่วงด้วยยอดส้มปล่อยอร่อยได้แรงแกงส้มสมใจปรารถนา

0: มาต่อกับเมนูที่2นะคะเมนูนี้ค่ะเราจะนำปลากระมังนะคะมาดัดแปลงทำเมนูผสมกับผลไม้พื้นบ้านค่ะเมนูนี้มีชื่อว่าปลากระมังทอดราดซอสสามเปรี้ยวค่ะหรือว่าภาษากะเหรี่ยงโคร่งออกเสียงว่าย
1: าคลาลาชีดาลองจะใช่แต่ไม่แต
0: ่ไม่ยาคลาวราชิก็คือปลากระมังทอดราดซอสสามเปรี้ยวก็คือดาวหลองเฉอชายเซอร์เมย์ค่ะถูกไหมคะ
1: ถูกจ้ะ

0: อากมังไว้ด้วยการบั้งริ้วเป็นตัวแบบนี้มาจัดการล้างน้ำสะอาดอีกรอบส่วนนาตีและพี่สายใจช่วยลิดปอกมะม่วงพ่วงพาเกลือเจือใส่ลงคลุกเคล้าไว้กับปลากะมังเตรียมตั้งกระทะเทน้ำมันจัดการพลันปอกกระเทียมแล้วเตรียมแกะเปลือกลูกตะคร้อซึ่งเป็นผลไม้พื้นบ้านให้รสเปรี้ยวอย่าบอกใครตามไปซอยสับมะม่วงรอให้น้ำมันเดือดอีกสักพักถ่ายทักช่วยปอกหอมแดงตามไปคือหอมหัวใหญ่ตอนนี้น้ำมันก็ร้อนได้ที่แล้วล่ะครับ
1: เคล็ดลับนะคะในการทอดปลาให้กรอบแบบกินได้ทั้งตัวค่ะเราจะต้องตั้งน้ำมันให้ร้อนจัดก่อนนะคะจากนั้นค่ะจะราวไฟให้อ่อนลงใช่ไหมคะแล้วก็จะนำปลาลงทอดค่ะจะต้องทอดด้วยไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้ปลาค่ะเหลืองกรอบแล้วเราจะสามารถกินได้ทั้งตัวเลยค่ะ
0: จากนั้นจึงล้างหอมแดงและหอมใหญ่ตามไปจึงซอยสับขยับกระเทียมมาซอยไว้เช่นกันต่อจากนั้นจึงเตรียมคั้นน้ำตะคร้อใช้ด้ามช้อนบี้กดบดให้ความเปรี้ยวออกมาได้เวลาซอยพริกสดแล้วจึงพลิกกลับสลับตัวปลาจากนั้นจึงหั่นมะเขือเทศเตรียมตั้งกระทะอีกใบเติมตามใส่คือน้ำมันตามลงไปพลันคือกระเทียมเจียวไปไม่นานก็ใช้ได้จึงตักขึ้นมาตอนนี้ได้เวลานำปลากระมังทอดเสด็จน้ำมันขึ้นจากกระทะแล้วล่ะครับเหลืองสวยกรอบน่ารับประทานแล้วจัดการทอดต่อไปจนกว่าจะหมดหลังจากนั้นจึงคั้นมะขามเปียกเตรียมตั้งกระทะเติมน้ำเปล่าลงใส่เมื่อน้ำเริ่มเดือดจึงนำมะม่วงเปรี้ยวลงใส่เคี่ยวไปจนกว่าจะเดือดเมื่อทอดปลาเสร็จจึงเปลี่ยนสลับกระทะเทน้ำมันลงใส่ตามไปคือกระเทียมสับจับเทกรองไว้คือมะขามเปียกจากนั้นจึงเติมใส่รากผักชีตามไปคือหอมแดงและหอมใหญ่สับขยับตะหลิวผัดคลุกเคล้าให้หอมฉุยก่อนจะลุยเติมเปรี้ยวที่1คือน้ำมะขามเปียกแล้วเรียกเปรี้ยวที่

ที่2คือน้ำตะคร้อเปรี้ยวที่3ไม่ต้องรอคือมะม่วงเปรี้ยวปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและเกลือปรุงรสเพิ่มเติมน้ำปลาได้เวลาพริกสดตามไปคือหอมบุบและมะเขือเทศเคี่ยวให้งวดเข้มปิดท้ายจึงใส่ผลสดลูกตะคร้อเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเมนูปลากระมังทอดราดซอส3เปรี้ยวอร่อยเฟี้ยวสะใจน้ำซอสมีรสเปรี้ยวอมหวานประสานเค็มตัดเผ็ดเล็กน้อยอร่อยเมื่อนำมาราดกับตัวปลาทอดกรอบซึ่งกรอบกินได้ทั้งตัวน้ำซอสก็นัวเนื้อปลาก็หวานเมนูนี้น่ารับประทานใครได้กินก็ชื่นบานแบบนี้ล่ะครับ

0: อนที่9 3พลังมหัศจรรย์ได้เงินจากม้าพอดีเลยกดซื้อเลยดีกว่าไม่ได้เด็ดขาดนะต้องรู้จักเก็บเงินตั้งแต่ตอนนี้เลย
1: ใครนะ
0: มีถ้านายยังไม่เปลี่ยนนิสัยการใช้เงินแล้วก็เอางี้ตามมาฉันจะพาไปดูอนาคตที่จะเกิดขึ้นกัน
1: เดือนเนี้ยเงินไม่พอใช้อีกแล้วนี่ตัวเราทำไมพอโตแล้วทำงานมีรายได้ยังปวดหัวกับเรื่องเงินของทองอีกล่ะ
2: นั่นสิทำไมถึงเป็นแบบนี
1: ้ถ้าผมไม่อยากให้อนาคตต้องปวดหัวกับเรื่องเงินแล้วควรทำอย่างไรล่ะ
0: ไม่ยากหรอกแค่เริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้แต่นายต้องรู้ก่อนว่าอะไรที่จะทำให้เงินของนายเติบโตสิ่งที่จะทำให้เงินของนายเติบโตมี3พลังด้วยกันนะพลังที่1คือพลังเงินต้นมันคือจำนวนเงินที่นายเก็บยิ่งเก็บได้เยอะยิ่งดีแต่ถ้านายมีเงินต้นน้อยก็ไม่ต้องกังวลแค่หมั่นเติมเงินต้นอย่างสม่ำก็มีโอกาสจะไปถึงเป้าหมายได้เหมือนกันพลังที่2คือพลังระยะเวลานายอาจจะเคยได้ยินที่เขาพูดกันว่าออมก่อนรวยกว่าคำพูดนี้ไม่เกินจริงระยะเวลาที่สามารถออมต่อเนื่องยิ่งนานยิ่งดีเมื่อนายนำเงินไปลงทุนผลตอบแทนจะค่อยๆเพิ่มพูนทบต้นทบดอกเพิ่มเงินให้นายอย่างคาดไม่ถึงเชียวล่ะพลังที่3คือพลังอัตราผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนที่ได้รับยิ่งมากยิ่งดีเมื่อนำเงินต้นที่มีไปลงทุนให้ถูกที่เราจะได้ผลตอบแทนตามที่ต้องการและถ้านำทั้งเงินต้นและผลตอบแทนที่ได้ลงทุนทบไปเรื่อยๆตั้งแต่ตอนนี้อนาคตของนายก็จะกลายเป็นแบบนี้แทนถ้าเริ่มต้นเร็วเราจะมีพลังระยะเวลาเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้เงินของเราเติบโตถึงจะเริ่มจากจำนวนน้อยๆแต่ก็เติบโตได้ดีกว่าที่เราจะเริ่มต้นช้าเห็นไหมล่ะความสำคัญของ3พลังมหัศจรรย์คือพลังเงินต้นพลังระยะเวลาและพลังอัตราผลตอบแทนเป็นเคล็ดลับที่ทำให้เงินโตขึ้นเริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้บวกกับเพิ่มเงินต้นขึ้นเรื่อยๆและรู้จักหาผลตอบแทนที่ดีอนาคตของนายปังแน่นอน

ถ้าเราพูดถึงหุ่นยนต์เนี่ยในจินตนาการของเด็กๆก็คือยกตัวอย่างโดเรมอนละกันเราจินตนาการถึงหุ่นยนต์ว่ามันจะต้องพูดได้คุยกับเราได้อยู่เป็นเพื่อนเราได้แบ่งเบาภาระหรือว่าทำให้เราเนี่ยทำงานได้เร็วขึ้นสะดวกขึ้น

0: System one loaded.
1: Transformer R2D2 หรือแม้แต่โดเรมอนเมื่อพูดถึงสิ่งเหล่านี้เราก็คงนึกถึงหุ่นยนต์กันอย่างแน่นอนแต่กว่าที่หุ่นยนต์จะมีความสามารถและอัจฉริยะได้ขนาดนี้ก็จำเป็นจะต้องมีผู้ที่สร้างพวกมันขึ้นมาและอาชีพนั้นก็คือนักประดิษฐ์หุ่นยนต
2: ์สวัสดีครับผมอดิศักดิ์ดวงแก้วผมเป็นนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ครับอยู่ในวงการหุ่นยนต์มาประมาณ18ปีแล้วครับปัจจุบันครับผมเปิดบริษัทรับผลิตหุ่นยนต์ออกแบบหุ่นยนต์แล้วก็สร้างหุ่นยนต์และอีกส่วนหนึ่งผมก็ขายชิ้นส่วนหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาครับในส่วนที่ผมผลิตเองนะครับก็อย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นแผงวงจรที่ใช้ควบคุมความเร็วมอเตอร์ซึ่งเป็นแผงวงจรที่ใช้ง่ายคอนเซ็ปต์ก็คือใครๆก็ใช้ได
1: ้คุณอดิศักดิ์ดวงแก้วหนึ่งในคนไทยทีมแรกผู้สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์หุ่นยนต์กู้ภัยระดับโลกมาครองได้สำเร็จและยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนอีกมากมายว่าคนไทยก็สามารถสร้างหุ่นยนต์ได
2: ้หุ่นยนต์คือระบบอัตโนมัติในรูปแบบต่างๆหุ่นยนต์มันก็อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยแหละครับเราอาจจะไม่ได้สังเกตมันเองคุณอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณใช้อยู่ทุกวันเนี่ยมันเป็นหุ่นยนต์อย่างเช่นสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถือที่เราใช้อยู่เนี่ยตอนนี้มันสามารถคุยกับเรารู้เรื่องแล้วคุยรู้เรื่องมากกว่าที่เราคุยกับเพื่อนหรือว่าคุยกับคนอื่นนะครับอาชีพนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ใช่ไหมครับก็คือรับออกแบบแล้วก็สร้างหุ่นยนต์ให้ตรงกับวัตถุประสงค์การสร้างของหุ่นยนต์นั้นๆ นะครับอย่างเช่นเอาไปใช้ในการเพิ่มความเร็วในการเสิร์ฟอาหารให้เร็วขึ้นอย่างเงี้ยครับหรือว่าถ่ายภาพทางอากาศอย่างโดรนอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องบินขนาดใหญ่ใช่ไหมครับมันก็ได้ภาพที่เหมือนกันแต่ว่าลดค่าใช้จ่ายลงได้ครับในการสร้างหุ่นยนต์เนี่ยมันประกอบด้วย3อย่างระบบทางกลสิ่งที่มันสามารถเคลื่อนไหวส่วนที่2ก็คือระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบควบคุมมันนะครับที่ใช้ในการสั่งการแมชชีนิกหรือว่ามอเตอร์ให้มันสามารถเคลื่อนที่หรือทำงานได้ส่วนที่3ก็คือระบบซอฟต์แวร์หรือว่าโปรแกรมที่เอาไว้ควบคุมหุ่นยนต์ให้มันสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติหุ่นยนต์เนี่ยมันถูกออกแบบหรือว่าสร้างขึ้นมาเนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆก็คือเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็ช่วยลดแรงงานหรือว่าลักษณะของงานซ้ำๆหรือว่างานที่เสี่ยงภัยไม่จำเป็นต้องเอามนุษย์เนี่ยเข้าไปทำงานตรงนั้นจริงๆแล้วประสิทธิภาพการทำงานเหนือกว่ามนุษย์อาจจะเป็นร้อยเท่าพันเท่าแต่ตอนนี้คือเราต้องการมีประสิทธิภาพมากขึ้นเวลาเราในการใช้ชีวิตแหละมี24ชั่วโมงเหมือนกันแต่ว่าเราอยากจะใช้เวลาตรง24ชั่วโมงนี้คุ้มค่ามากขึ้นเราก็เลยจะเป็นต้องมีระบบอัตโนมัติหรือว่าหุ่นยนต์เนี่ยเข้าไปตอบสนองในจุดนี้ครับดูโดเรมอนกันใช่ไหมครับก็คือมันจะมีสิ่งประดิษฐ์หรือว่าของวิเศษที่มาออกมาจากกระเป๋าของโดเรมอนตอนเด็กนะมันก็คิดว่าเป็นของจริงคือมันมีอยู่จริงพอโตขึ้นมามันก็แค่จินตนาการมันยังทำไม่ได้นะณตอนนั้นอย่างเช่นคอปเตอร์ไม้ไผ่อย่างเงี้ยในความเป็นจริงอาจจะต้องอันใหญ่กว่านั้นมากพอเห็นของวิเศษของโดเรมอนแล้วใช่ไหมเราก็อยากจะได้แบบอย่างนั้นบ้างแต่เราจะหาที่ไหนมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมเนี่ยชอบสร้างหรือว่าประดิษฐ์ของขึ้นมาใช้เองตั้งแต่ตอนนั้นนะครับพอเราได้ลงมือทำเองแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันก็สนุกครับมันก็ได้ประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างในสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะครับเรามันก็เหมือนกับพูดถึงหุ่นยนต์มันก็เหมือนกับสิ่งไกลตัวนะเราก็ไม่คิดว่าเราจะทำได้ตอนนั้นนะครับเราลงมือทำแล้วเนี่ยมันก็เฮ้ยเราก็พอทำได้นี่หว่าเลือกเรียนสายอาชีวะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบทฤษฎีผมชอบลงมือปฏิบัติลงมือทำเองมากกว่าอะไรเงี้ยตอนนั้นเลือกเรียนสาขาช่างไฟฟ้าคือผมไปอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์อยู่เล่มนึงคือมันบอกว่าน้ำมันจะหมดจากโลกภายใน50ปีน้ำมันหมดโลกแล้วเอ้ยจะทำไงดีเพราะตอนนั้นยังไม่มีรถไฟฟ้านะครับแรงบันดาลใจตอนนั้นจริงๆก็คืออยากจะสร้างรถไฟฟ้าหลังจากเรียนจบปวสนะครับก็ไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับตอนนั้นมันมีการแข่งขันหุ่นยนต์ลงแข่งครั้งแรกได้ที่2มันก็สนุกแล้วมันก็เราก็ท ทำได้นี่หว่าผมก็เลยสนใจการทำหุ่นยนต์ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาครับหลังจากผมเรียนจบอะครับมีโอกาสได้ไปทำงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรีครับไปช่วยให้นักศึกษาที่นู่นมีกิจกรรมทางด้านหุ่นยนต์ในช่วงเวลานั้นก็มีรายการแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand Rescue Robot ถ้าทีมที่ได้แชมป์เนี่ยก็ได้มีโอกาสได้ไปแข่งในต่างประเทศอีกผมก็ฟอร์มทีมขึ้นมาปรากฏว่าเราก็ได้เป็นแชมป์ประเทศไทยครั้งแรกครับตอนนั้นก็เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่ญี่ปุ่นเนื่องจากตอนนั้นมันก็เป็นครั้งแรกนะแล้วก็ต่างประเทศจัดแข่งขันมาหลายปีแล้วเข้ารอบสุดท้ายครับก็ดีใจมากแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าเราน่าจะทำได้แล้วแต่ว่ามันยังขาดอะไรอีกหลายอย่างเราประสบการณ์ไม่ถึงเราไปครั้งแรกเนี้ยมันก็ยังไม่มีประสบการณ์ในการแข่งขันระดับโลกพอครับปีที่2ครับก็มีการแข่งขันอีกใช่ไหมครับปีนี้เราก็ชิงแชมป์ประเทศไทยอีกเราก็ได้แชมป์อีกปีที่2นี้ไปแข่งขันที่ประเทศเยอรมันทำการบ้านมาดีครับก็ได้แชมป์โลกกลับมาครับในปี2006ครับก็รู้สึกภูมิใจมากครับที่เป็นตัวแทนประเทศไทยกลุ่มแรกที่ได้แชมป์ระดับโลกครับมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งชวนผมไปเปิดบริษัทที่ทำเกี่ยวกับหุ่นยนต์ก็ดีเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีบริษัทเกี่ยวกับหุ่นยนต์ในประเทศไทยเท่าไหร่ครับก็มีโปรเจกต์แรกก็เป็นหุ่นยนต์สำหรับเสิร์ฟอาหารครับรู้จักกันในชื่อของหุ่นยนต์ดินสอครับหลังจากนั้นผมก็มาเปิดบริษัท IET Solution ผมมีความตั้งใจว่าผมอยากจะขายชิ้นส่วนเกี่ยวกับหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาทำไมถึงต้องเป็นเพื่อการศึกษาเพราะตอนนั้นตอนที่ผมทำหุ่นยนต์แข่งเนี่ยผมมีปัญหาเรื่องการหาชิ้นส่วนแล้วก็อะไหล่มาประกอบทำเป็นหุ่นยนต์มากเลยครับก็คือมันแบบหายากแล้วก็นำเข้าจากต่างประเทศอย่างเงี้ยมันก็ราคาค่อนข้างสูงไม่ได้หาได้ง่ายๆครับผลงานที่ผมประทับใจที่สุดนะครับก็เป็นหุ่นยนต์ใช้ในการแข่งขันในปี2007ครับที่อเมริกาครับชื่อว่าหุ่นยนต์ Independent ครับตอนนั้นผมตั้งใจที่จะออกแบบให้มันสามารถเอาไปใช้งานจริงได้ใช้ในการเก็บกู้วัตถุระเบิดผมก็อยากจะเอาไปช่วยในการเก็บกู้วัตถุระเบิดที่ภาคใต้ครับมันไม่ใช่แบบเพื่อเอาไปแข่งขันอย่างเดียวมันสามารถเอาไปต่อยอดใช้งานจริงได้ทุกครั้งที่ผมออกแบบหรือสร้างชิ้นงานขึ้นมาเนี่ยคือผมจะนึกถึงผู้ใช้มาเป็นอันดับแรกครับว่าเฮ้ยอยากได้อะไรต้องการอะไรแล้วก็ตอบโจทย์ผู้ใช้ให้ได้มากที่สุดถ้าผมมีโอกาสเนี่ยผมจะไม่ทิ้งโอกาสนั้นแล้วก็จะทำให้มันดีสุด

0: ถ้าพูดถึงหุ่นยนต์เราคงรู้สึกถึงความก้าวหน้าและทันสมัยแต่แท้จริงแล้วหุ่นยนต์มีความเป็นมาอย่างยาวนานและนี่คือหุ่นยนต์ตัวสำคัญของโลก Unimate หุ่นยนต์อุตสาหกรรมตัวแรกของโลกถือกำเนิดขึ้นในปีพุทธศักราช2504มีลักษณะเป็นแขนกลถูกนำไปใช้ยกแม่พิมพ์งานหล่อและใช้เชื่อมตัวถังรถยนต์ Asimo หุ่นยนต์เลียนแบบมนุษย์ของบริษัท Honda ประเทศญี่ปุ่นเป็นหุ่นยนต์ตัวแรกที่มีความสามารถรอบด้านและเหมือนมนุษย์มากที่สุด AlphaGo เป็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยทีมบริษัท Google ซึ่งแสดงให้เห็นว่า AI มีความสามารถเหนือมนุษย์เพราะเอาชนะเซียนโกะระดับโลกมากมาย
1: เริ่มจากการเก็บข้อมูลลูกค้าก่อนนะครับก็คือลูกค้าอยากได้อะไรสเปคเป็นยังไงทำอะไรได้บ้างงบประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เสนอราคาไปพอลูกค้าอนุมัติปุ๊บเราก็ขึ้นงานแล้วก็เริ่มจากการออกแบบให้มันตรงกับความต้องการของลูกค้าครับมันก็มี2แบบครับก็คือลูกค้ามีแบบมาเลยกับเราต้องออกแบบให้เขาหมดเลยใหม่หมดตั้งแต่แรกครับสมมุติถ้าลูกค้ามีแบบมาให้เนี่ยง่ายก็คือแค่ทำให้มันเหมือนกับแบบที่เขาต้องการนะครับถ้าสมมติไม่มีแบบเราก็ต้องเคลียร์แบบแล้วก็ไปเสนอลูกค้าครับมันก็จะมีขั้นตอนตรงนี้เพิ่มขึ้นมาครับผมแล้วก็แบ่งหน้าที่กันทำก็คือจะมี3ส่วนหลักๆครับส่วนที่เป็นเครื่องกลนะครับส่วนที่เป็นระบบไฟฟ้าหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์ครับพอลูกค้าถูกใจแล้วเนี่ยเราก็ถึงจะขึ้นงานได้ครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาประกอบกันหรือร่วมร่างกันนะครับแล้วเราก็ทดสอบแล้วก็ส่งมอบลูกค้าที่ยากที่สุดนะครับก็คือการออกแบบเนี่ยแหละออกแบบเนี่ยผมว่าใช้เวลาในการคิดแล้วก็ออกแบบเนี่ยนานกว่าตอนทำจริงๆได้อีกครับทำอะไรก็ตามครับมันใจมันต้องมาก่อนนะครับถ้าพูดถึงนักประดิษฐ์หุ่นยนต์เนี่ยผมว่าเป็นอาชีพใหม่นะแต่สิ่งที่คนทำอาชีพนี้ที่จะมีนะครับก็คือการแสวงหาความรู้ใหม่ๆเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับเราต้องก้าวตามเทคโนโลยีให้ทันครับการออกแบบงานนะครับก็สิ่งสำคัญก็คือประสบการณ์ครับเหมือนกับเราทำข้อสอบครับถ้าเราทำข้อสอบเยอะๆหรือว่าทำโจทย์มาเยอะๆเนี่ยเราก็สามารถแก้ปัญหานั้นไ

จะประสบความสำเร็จในอาชีพนี้นะครับหรือว่าอาชีพอื่นๆก็ตามนะครับมันไม่ใช่คิดแตกต่างอย่างเดียวครับมันต้องคิดนอกกรอบเราอาจจะไม่จำเป็นต้องคิดใหม่ทั้งหมดนะครับเราแค่ต่อยอดในสิ่งที่คนอื่นเคยคิดมาก่อนหรือวิจัยมาก่อนนะครับเราก็ทำให้งานของเราเนี่ยประสบความสำเร็จหรือว่าดีขึ้นได้ครับผมและสิ่งสำคัญนะครับเราก็ต้องทำในสิ่งที่เราถนัดมันจะทำให้เราสนุกกับงานแล้วก็มีความสุขกับการทำงานครับผมรายได้ของอาชีพนี้นะครับก็โอเคเลยครับเพราะว่าความต้องการของตลาดเนี่ยยังมีอยู่เยอะมากๆครับตลาดหุ่นยนต์เนี่ยเป็นธุรกิจแห่งอนาคตครับผมงานที่ผมทำเนี่ยเป็นงานที่ผมชอบแล้วก็ผมก็สนุกกับงานที่ทำทุกวันนะครับมันก็เหมือนกับเป็นอาชีพอิสระด้วยครับเราทำมากมันก็ได้มากทำน้อยให้เวลากับมันน้อยเราก็ได้น้อยครับถ้าถามว่างานด้านนี้หนักไหมเหนื่อยไหมทั้งหนักแล้วก็เหนื่อยครับผมบางคืนเนี่ยผมอาจจะนอนถึงตีสี่หรือถึงเช้าสว่างคาตาสองสามคืนก็มีครับผมงานที่ผมทำเนี่ยมันคือแบบงานที่ผมชอบมันก็สนุกอ่ะมันก็ทำได้ครับผม

0: ชื่อแม็กนะครับนายกฤตทัศน์สาธารณนท์ครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเกล้าธนบุรีครับตอนที่ผมเรียนมัธยมครับที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีครับมีเหมือนการแข่งขันหุ่นยนต์เกิดขึ้นผมก็เข้าไปร่วมครับและมันเหมือนเป็นแรงบันดาลใจในการที่ผมจะเรียนต่อทางด้านหุ่นยนต์ครับผมอยากเป็นเกี่ยวกับผู้ประกอบการทางด้านหุ่นยนต์ครับเพราะว่าที่นี่ก็มีหลักสูตรพรีเทปครับคือเหมือนเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการทางด้านหุ่นยนต์เทคโนโลยีพัฒนาหุ่นยนต์นะครับให้มีประโยชน์ต่อประเทศทางด้านการศึกษาหรือด้านอะไรต่าง
1: ๆค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเพชรวิชาหวังละวันนะคะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2คณะสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติค่ะคือตอนแรกเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองอยากทำงานอะไรเกี่ยวกับภาพยนตร์แต่ว่าจะให้เราไปเรียนเกี่ยวกับพวกมีเดียอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าตัวเราเองอาจจะยังไม่มีความสามารถด้านนั้นมากเพียงพอในอนาคตเนี่ยเราก็เห็นว่าเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราค่อนข้างมากเราก็คิดว่าเลือกในสาขานี้แล้วลองนำความรู้ที่ได้มีเนี่ยมาทำมันสักอย่างขึ้นมาในสิ่งที่เราสนใจและชอบดูค่ะอาจจะไปเป็นวิศวกรรมทางด้านภาพยนตร์ต่อค่ะคือมันก็จะมีพวกด้านเบื้องหลังของทางหนังอีกทีนึงเราก็ได้ทำสิ่งที่เราชอบแล้วก็ได้นำความรู้ที่ได้เรียนเนี่ยเอาไปใช้ต่อได้ด้วย
2: ชื่ออาบทิพย์ธีระวงศ์กิจนะคะเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามนะคะตอนนี้ก็รับตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของสถาบันนะคะแล้วก็ดูแลหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของที่นี่อยู่ค่ะก็คือเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มต้นจากการที่เป็นแลบวิจัยก็คือทำวิจัยด้านหุ่นยนต์เป็นที่แรกๆของเมืองไทยก็ว่าได้นะคะสาขาทางด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นหลักสูตรที่บูรณาการความรู้ในศาสตร์ของวิศวกรรมหลักๆ3ด้านก็คือมีทั้งทางด้านทางกลแล้วก็ทางไฟฟ้าแล้วก็ทางคอมพิวเตอร์นะคะโดยที่หลักสูตรที่เนี่ยเราจัดการเรียนการสอนในลักษณะที่เป็นโมดูลก็คือเรามีทั้งหมด10โมดูลใน4ชั้นปีนะคะแล้วเราก็สอนเป็นลักษณะเป็นโปรเจกต์เบสก็คือในแต่ละโมดูลเนี่ยจะประกอบไปด้วยวิชาที่ข้ามสาขาทางวิศวกรรมกันคือบางอย่างเช่นบางโมดูลอาจจะมีวิชาทางสายทางกลผสมกับไฟฟ้าแล้วก็เด็กจะต้องทำโปรเจกต์ที่ต้องเอาความรู้ใน2วิชานี้มาเพื่อที่จะบูรณาการแล้วก็สร้างเป็นชิ้นงานขึ้นมา1ชิ้นงานสาขาอาชีพจริงๆจบจากทางด้านนี้เราก็มองไว้ว่านักศึกษาสามารถไปประกอบอาชีพได้หลายแนวนะคะอย่างเช่นฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ก็ได้หรือจะเป็นอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมทางการแพทย์อีกแพ็คนึงก็คือนักศึกษาสามารถที่จะเรียนลึกลงไปแล้วก็ไปประกอบอาชีพเป็นอาจารย์หรือเป็นนักวิจัยก็ได้ซึ่งตอนนี้ศาสตร์ทางด้านหุ่นยนต์เนี่ยมันกำลังมาแต่เรายังไม่ค่อยมีนักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานตรงสาขาด้านหุ่นยนต์มากเท่าไหร่เราก็หวังว่าจะเป็นที่แรกๆที่จะได้ผลิตนักวิจัยที่มีคุณภาพทางสาขานี้ออกมาเสริมความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการเข้าไปอีกนิดนึงเป็นสตาร์ทอัพทางเทคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถไปได้อีกแทร็กนึงปีแรกค่ะก็คือเราจะเริ่มต้นจากการสร้าง motivation ก่อนโดยที่วิชานี้หลักๆก็คือให้เด็กเห็นองค์ประกอบโดยรวมของหุ่นยนต์ว่าประกอบไปด้วยส่วนประกอบอะไรบ้างเทียบกับสิ่งที่ใกล้ตัวเขาก็คือให้เขาเกิดความสงสัยแล้วก็อยากที่จะเรียนรู้ลึกลงไปในโมดูลถัดๆไปในปีถัดๆไป
1: ตอนปีที่2เนี่ยเราก็จะเข้าทางด้านพื้นฐานของทุกอย่างโดยอย่างคณะเราก็จะต้องมีความรู้ทั้ง3ด้านด้วยกันก็คือทางด้านเมคานิคอลก็คือทางด้านเครื่องกลพิคโคทางด้านไฟฟ้าแล้วก็ด้านโปรแกรมมิ่งก็คือการเขียนโปรแกรมแล้วพอตอนปี3เนี่ยเราก็จะเข้าข้างที่จะประยุกต์เข้ามารวมมากขึ้นแล้วเราก็นำความรู้ที่มีเนี่ยไปฝึกงาน
0: ส่วนปี4ก็จะเป็นโปรเจกต์ของซีเนียร์ครับคือเราจะทำโปรเจกต์จบเป็นโปรเจกต์อยู่โปรเจกต์นึงการเรียนการสอนที่นี่ก็จะเรียนเหมือนเราเรียนไปด้วยและปฏิบัติไปด้วยครับโดยแต่ละปีจะมีโปรเจกต์ใช่ไหมครับเราก็ต้องพัฒนาฝีมือในด้านต่างๆเพื่อจะทำเป็นโปรเจกต์ชิ้นหนึ่งให้สำเร็จขึ้นมาครับถ้าถามว่ามีพื้นฐานทางด้านหุ่นยนต์ด้วยไหมผมว่าไม่จำเป็นเลยครับก การจะเข้าสถาบันวิทยาการหรือภาคสนามครับก็มีหลายวิธีโดยอาจจะเป็นทั้งการโครงการเรียนดีครับหรือโครงการสอบตรงได้รับทุนเพชรนะครับแล้วก็ 2B ของมหาวิทยาลัยตอนนั้นผมสอบเข้าด้วยวิธีการเรียนดีครับคือเหมือนเรายื่นเกรดมาครับแล้วเราก็มาสอบข้อสอบของทางสถาบันครับตอนนั้นผมก็สอบทางด้านวิชาเกี่ยวกับทางด้านวิคณิตนะครับเช่นวิชาฟิสิกส์หรือวิชาไฟฟ้าเนื้อหาข้อสอบครับก็จะเหมือนการที่เราเรียนมาจากมัธยมปลายอยู่แล้วแล้วก็แค่มาทบทวนเรื่องที่เราเรียนมาครับ
1: เราเข้ามาด้วยวิธีของโควต้าของค่าย 2B KM UDP อะค่ะก็จะเป็นค่ายวิจัย1เดือนที่เราก็จะไปค้นหาว่าเราสนใจในด้านคณะฟีโบนะเราก็อยากมาลองดูว่ามันเป็นคณะที่ตรงกับเราหรือเปล่าเราก็เข้ามาทำงานวิจัย1เดือนแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะพรีเซนต์ให้อาจารย์ดูซึ่งตอนนั้นก็ผ่านมาแล้วก็ได้เข้าศึกษาต่อค่ะ
2: เราจริงๆไม่ได้รับเฉพาะนักเรียนที่จบทางสายวิทย์คณิตอย่างเดียวก็คือเราเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่อาจจะเรียนมาทางสายสิ่งคำนวณด้วยก็จริงๆปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีปรับพื้นฐานให้อยู่แล้วทั้งด้านคณิตศาสตร์แล้วก็ฟิสิกส์นะคะเพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องกลัวคือถึงเราจะเรียนอยู่สายสิ่งคำนวณแต่ถ้าเราค้นหาตัวเองแล้วเราชอบจริงๆสายนี้เราอยากที่จะเรียนรู้จริงๆเนี่ยค่ะก็เรายินดีต้อนรับ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านหุ่นยนต์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์ภาควิชาวิศวกรรมการผลิตคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
0: ก็สำหรับน้องๆที่สนใจในทางด้านหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัตินะครับผมว่าน้องน่าจะลองเข้ามาเรียนครับให้โอกาสในการเรียนการสอนเพราะว่าการทำในสิ่งที่เราชอบครับเราก็จะมีไฟหรือมีพลังในการทำสิ่งนั้นเราก็จะได้พัฒนาความรู้อยู่ตลอดเวลาครับ
1: อาจจะยังไม่แน่ใจหรือว่าแน่ใจแล้วเนี่ยเราก็มีช่องทางหลายอย่างที่ให้มาได้สัมผัสกันนะคะอย่างเช่นค่ายของทางภาควิชาเราเนี่ยค่ายฟีโบโรโบแคมป์เราก็จัดกันอยู่ทุกปีเนี่ยน้องๆมัธยมคนไหนที่สนใจก็เข้ามาสมัครเพื่อทดลองดูได้ว่าเอ๊ะสิ่งที่เราคิดเนี่ยใช่ตรงกับเราหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราเลือกตรงกับสิ่งที่เราชอบแล้วเนี่ยไม่ว่ามันจะยากขนาดไหนเราก็ผ่านไม่ได้ค่ะ
4: ผมก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยมาเรียนหรือว่าสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มันมากๆครับเพราะว่าเราจะขาดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตของเราในอนาคตครับผม
0: คือเหมือนผมก็มีความสุขครับที่ได้เรียนในสาขาที่ชอบครับเหมือนเราได้พัฒนาตัวเองตลอดในการหาความรู้เข้ามาสู่สมองหรือตัวตนเราแล้วเราอาจจะเป็นเหมือนคนเจนใหม่ครับที่เราได้มีเทคโนโลยีใหม่ๆใช้อยู่ตลอดเวลา
1: หุ่นยนต์ที่ทำอยู่เนี่ยมีอีกอันนึงก็คือเป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยเหลือในการบำบัดในกิจกรรมของเด็กออทิสติกอะค่ะรู้สึกภูมิใจนะคะเพราะว่าคืออย่างในกิจกรรมบำบัดของเด็กออทิสติกเนี่ยเราเข้าไปช่วยส่วนนี้คือเราการที่เรานำหุ่นยนต์เข้าไปเพื่อช่วยให้กิจกรรมเขา

0: ทำได้อย่างง่ายมากขึ้นและทำให้เขาสามารถดูแลเด็กได้หลายคนในเวลาเดียวกันเนี่ยมันจะช่วยให้เด็กออทิสติกกลุ่มนี้ได้รับการบำบัดอย่างสม่ำเสมอและเขาเนี่ยได้มีโอกาสกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติได้ค่ะ
1: จริงๆความสุขอันนึงก็คือการที่ได้เห็นนักศึกษามีความสุขกับการที่สร้างสิ่งประดิษฐ์ที่มี impact กับสังคมในฐานะอาจารย์เราก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจที่หลักสูตรเราสามารถที่จะปั้นให้เขามีความรู้สึกอยากที่จะเอาความรู้ไปทำประโยชน์ให้กับสังคมได้ในอนาคต
2: สิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้มันเป็นความฝันตั้งแต่เด็กจากที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะสร้างหุ่นยนต์ได้เนี่ยเราก็สามารถทำได้ครับและสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อเราคนเดียวแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยจะทำให้คุณภาพชีวิตของทุกคนเนี่ยดีขึ้นแล้วมันก็คือการเปลี่ยนแปลงโลก

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยตอนบนครับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนบนครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากมีกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยในวันนี้ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันนะครับวันนี้บริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนครับมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับพยากรณ์อากาศรายภาควันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชร

พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70%ของพื้นที่

ชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่กับอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสครับในช่วงนี้ประเทศไทยยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องอย่าลืมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นประจำด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นได้แล้วเจ้าขุนนก

0: Donze!
1: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
0: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
2: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
3: เปล่าครับคือพวกผม
2: อ๋อรู้แล้วอย่ามาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
3: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
2: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
0: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
2: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
3: ทำไมต้องเป็นรัสเซียหรอครับ
2: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
3: โอ้โห
4: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยะมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
3: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
4: ่ใช่เลยจ้ะ
0: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของ

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: ว้าว
1: รออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมาเข้าสู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโกล
4: ยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำหนึ่งเต้าครับ
5: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
4: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
4: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
4: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
4: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบเนี้ยเลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: ออ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
4: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
4: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วว่าขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
4: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
5: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งเบาเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุจำได้นะปกป้อง
4: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
6: พายุงวงช้าง
7: ทุกค
1: นเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
4: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
6: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
0: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
5: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
7: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
6: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยเปลี่ยนทางไปแล้ว
3: พายุงวงช้างไปแล้ว
0: แต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
6: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
5: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
0: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
8: ดีแล้ว
0: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
1: ได้ความรู้เยอะเลย
9: ดีมากเลย
4: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
6: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกล้วยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: ครูที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
5: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
10: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
5: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่มีคุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ้าเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
10: เฮ้ยน่ากลัว
4: เฮ้ย

0: สวัสดีชาวฮิปสไตล์นะครับชีวิตดีดีเมื่อมี youtube.com คุณสามารถรู้ทุกอย่างได้จากเว็บไซต์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการทำขนมทำอาหารเรียนดนตรีฟังเพลงหรือแม้แต่เรียนภาษาอังกฤษก็ตามนะฮะไม่ต้องออกไปไหนไม่ต้องเดินทางไม่ต้องเสียตังค์ฟรีทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับวันนี้ฮิปสไตล์เลยมี5 channel ของ YouTube นะฮะที่จะแนะนำการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบมีคุณภาพและไม่ยากจนเกินไปมาฝากคุณผู้ชมกันครับเริ่มด้วยช่องของคนไทยกันก่อนเลยแล้วกันนะครับเป็นช่องสอนภาษาอังกฤษแบบขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพนะครับกับช่อง ENG 24หรือว่า ENG 24นั่นเองนะครับเป็นช่องสอนภาษาอังกฤษนะครับโดยสถาบันภาษาอังกฤษนะฮะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการร่วมมือกับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลนั่นเองแหละครับผมเราเข้ามาดูหน้าเพจ ENG 24กันเลยดีกว่านะครับผมในเพจเนี่ยนะครับเข้ามาปุ๊บก็จะมีคลิปวิดีโอที่เขาแนะนำว่าชแนลนี้เนี่ยให้อะไรบ้างสอนอะไรบ้างและมีรายการอะไรบ้างนะครับเรามาดู1รายการในช่อง ENG 24กันนะครับกับรายการที่มีชื่อว่า The Workshop นั่นเองรายการนี้เนี่ยก็นอกจากจะเติมเต็มความฝันของน้องๆแล้วในการทำอาชีพแล้วนะครับก็ยังมีซับไตเติลนะครับขึ้นให้เราอ่านด้วยตลอดเวลาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับเราจะได้ทั้งสาระนะครับเกี่ยวกับวิชาชีพจริงๆรวมถึงภาษาอังกฤษจากรายการนี้ด้วยครับผมอีกหนึ่งรายการจากช่อง ENG 24นะครับที่น่าสนใจมากๆนะครับนั่นคือ Cat English นั่นเองนะครับผมเป็นรายการที่เขาจะสอนภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงๆของชีวิตครับผมอย่างตอนที่ผมดูอยู่เนี่ยเป็นตอนสัมภาษณ์งานซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะฮะอย่างนึงในชีวิตเลยเพราะว่าก่อนที่คุณจะเข้าทำงานในบริษัทใดๆได้เนี่ยก็ต้องมีการสัมภาษณ์งานกันก่อนนะฮะและยิ่งคุณพูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยก็จะเป็นผลดีต่อตัวคุณเพิ่มมากขึ้นอีกหลาย 10% เลยทีเดียวนะครับผมก็เป็นคลิปสนุกๆ นะครับเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับสำหรับความพิเศษของช่อง ENG 24เนี่ย1อย่างเลยนะครับผมหลังจากที่คุณดูคลิปและรายการต่างๆจากช่อง ENG 24มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังมีแบบฝึกหัดให้คุณสามารถดาวน์โหลดมาพัฒนาตนเองได้อีกด้วยแหละครับผมซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดมาได้แบบฟรีๆอ่านเองฝึกเองแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองได้อย่างง่ายๆเลยทีเดียวครับชแนลที่2ที่เราจะแนะนำกันวันนี้นะครับเป็นของชาวต่างชาติกันบ้างดีกว่าเป็นคนที่คนไทยเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีเขาโด่งดังมากๆใน YouTube Channel ของเขาชื่อว่าอาจารย์อดัมแบรดชอว์นั่นเองครับผมซึ่งอาจารย์อดัมเนี่ยนะครับผมเป็นคนฝรั่งที่มาอยู่เมืองไทยนานมากจนสามารถพูดภาษาไทยได้คล่องแคล่วนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเจอเขาแบบตัวเป็นๆ นะครับ1สิ่งที่ผมจะแนะนำเลยตอนนี้ก็คืออย่านินทาว่าเขาลับหลังเด็ดขาดเพราะว่าเขาพูดภาษาไทยเป๊ะเวอร์
1: เป๊ะเวอร์เลยครับ
0: เรามาดูชแนลของเขากันบ้างดีกว่านะครับผมชแนลของเขาเปิดมาหน้าแรกปุ๊บก็จะมีคลิปวิดีโอแนะนำการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเลยอย่างตอนแรกที่ผมดูอยู่เนี่ยนะครับเมนูไม่ได้อ่านว่าเมนูสั่งอาหารเป็นภาษาอังกฤษต้องสั่งอย่างไรสำหรับรายการนี้นะครับเท่าที่ผมดูทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็ออกแนวเน้นไปทางการแนะนำการออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้องในสถานการณ์แต่ละสถานการณ์ซึ่งเกิดขึ้นจริงๆนั่นเองครับมาถึงชแนลที่3นะครับที่ผมจะแนะนำในวันนี้กับชแนลที่มีชื่อว่า TED-ED นั่นเองชแนลนี้มีข้อมูลมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการใช้ชีวิตประจำวันนะรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆและที่สำคัญนะครับ TED Talk เนี่ยนะครับผมยังมีข้อมูลเชิงลึกของผู้ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพต่างๆมาสร้างแรงบันดาลใจมาบอกเล่าเรื่องราวของอาชีพนั้นๆให้กับพวกเราฟังนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับถ้าคุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปในช่อง TED-ED ปุ๊บฟังภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงคุณสามารถเปิดซับไตเติลแล้วก็ดูเรื่องราวที่เขาจะนำเสนอให้เราเข้าใจได้อย่างไม่ยากทีเดียวครับสำหรับชแนลที่4นะครับกับช่องที่มีชื่อว่า BBC Learning English นะฮะจากสำนักข่าว BBC นั่นเองนะครับใครที่ชอบเรียนภาษาอังกฤษแบบ British ต้องไม่พลาดสำหรับชแนลนี้นะครับชแนลนี้เนี่ยนะฮะก็จะมีคำศัพท์นะฮะมีการแนะนำ grammar แล้วก็อื่นๆมานำเสนออีกมากมายนะครับและที่สำคัญเนี่ยมีซับไตเติลเป็นภาษาอังกฤษให้เราอ่านตามแบบง่ายๆด้วยครับสำหรับชแนลที่5นะครับถ้าคุณสนใจที่จะเรียนภาษาอังกฤษแล้วมีแบบฝึกหัดมาให้คุณได้ลองทำด้วยผมแนะนำชแนลนี้เลยครับ ENG WITHENGVID นั่นเองนะครับผมเป็นช่องที่เหมาะสำหรับนักเรียนไทยมากๆทีเดียวนะฮะเขาจะสอนเกี่ยวกับ grammar คำศัพท์

ต่างการพูดการเขียนรวมถึงแนะนำวิธีการทำข้อสอบ TOEFL TOEIC และ IELTS อีกด้วยตอนนี้ channel นี้มี700กว่าคลิปแล้วนะครับแล้วก็ช่องนี้ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีอาจารย์นะครับมายืนเขียนไว้บอร์ดนะครับเหมือนกับเรานั่งเรียนอยู่ในห้องเรียนเลยทีเดียวแหละครับผมทุกวันนี้นะครับผมภาษาอังกฤษแทบจะไม่ใช่ทักษะพิเศษอีกต่อไปแล้วแต่ว่าเป็นทักษะจำเป็นนะครับที่ทุกคนควรจะมีเอาไว้นะครับผมเปิดดูนะครับช่องใดช่องหนึ่งที่เราแนะนำไปนะครับฝึกภาษาอังกฤษเอาไว้เรียนรู้เอาไว้มีประโยชน์ต่อตัวคุณเองล้วนๆนะฮะและฮิปสไตล์จะนำเรื่องราวดีๆแบบนี้มานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้อย่างตลอดเวลานะครับติดตามให้ดีๆกับรายการฮิปสไตล์วันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนสวัสดีครับ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
2: พ บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผมว่ามันเป็นกีฬาประเภทเดียวครับขึ้นอยู่กับตัวเองล้วนๆเลยขึ้นชื่อว่าปีนผาเนี่ยมันจะน่ากลัวถูกไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะปีนผาเป็นกีฬาที่เซฟตี้สุดๆเลยครับ
2: ป้าป้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ผมอัดนะครับผม
1: ครับผมครับยินดี
2: วันนี้ก็อยากมาลองปีนหน้าผาดูครับเห็นบอกว่ามีหลายประเภทใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับครับ
2: ตอนนี้คือผมไม่รู้เลยว่ามีแบบไหนบ้างเดี๋ยวให้โค้ชป้าอธิบายให้ฟังหน่อยว่าปีนผาจริงๆแล้วเนี่ยมีกี่ประเภท
1: ครับสำหรับในกีฬาปีนหน้าผาที่แบบแข่งขันนะ
2: ครับ
1: ที่แบบแข่งขันก็เป็นหน้าผาจำลองที่เห็นอยู่ก็เห็นอยู่15เมตรเนี่ยคือประเภทสปีดครับ
2: อันนี้คือสปีด
1: นี่สปีดนะก็เห็นว่าตัวที่นักกีฬาคล้องอยู่เนี่ยเรียกออโต้บีเลย
2: ์ครับ
1: ตัวนี้เป็นมาตรฐานการแข่งขันเลยนี่คือประเภทสปีดอีกประเภทหนึ่งคือประเภทลีดคล้ายๆอย่างเนี้ยคือการปีนไปแต่ว่าที่หน้าผาจริง
2: ครับ
1: เราต้องคลิปใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: นั่นคือประเภทลีดแต่ว่านี่เดี๋ยวบางทีให้คุณอัดลองปีนดู
2: ได้ครับ
1: ทั้งสปีดทั้งลีดแล้วก็ยังโบเดอร์โบเดอร์ลิงนะครับก็เป็นการปีนสูงไม่เกิน5เมตรนะครับแล้วก็มีตัวจับที่มีประมาณไม่เกิน12ตัวเวลาการแข่งขัน
2: โอ้แบบไหนยากสุดครับ
1: ยากที่สุดผมว่า
2: น่
1: าวันนี้น่าจะเป็นเรื่องสปีด
2: อย่างความต่างของ3อันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องการตัวจับอย่างงี้ใช่มั้ยครับ
1: ใช่ครับแล้วก็ความสูงด้วยแล้วก็มีตัวเส้นทางด้วย
2: โอเคครับ
1: ครับความยากต่างกันแต่ละประเภททั้ง3ประเภทมีความแตกต่างกันครับกีฬาปีนหน้าผาเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่เราต้องรู้จักวางแผนต้องกำหนดไม่ว่าวางแผนเรื่องแรงเรื่องเส้นทางที่จะไป
2: ครับ
1: แล้วก็ในการแข่งขันเนี่ยมันมีหลายรอบที่จะเข้าไปเราต้องแบ่งให้ดีเพราะฉะนั้นนักกีฬาที่อยู่เนี่ยหรือว่าคนที่มาเล่นเนี่ยก็อย่างแรกก็คือเราต้องมีรู้จักการวางแผน
2: ครับ
1: แล้วก็ไปที่สูงเนี่ยเราต้องทำไงกับสภาพการสภาพจิตใจด้วยอะไรพวกนี้คร
2: ับ เอาจริงผมเป็นคนกลัวความสูงมากนะวันนี้ก็น่าจะอีกรอบ
1: น่าจะได้ครับน่าจะได
2: ้เดี๋ยวให้ผมเริ่มจากอะไร
1: ตอนนี้ไปเลือกอุปกรณ์ก่อน
2: เลือกอุปกรณ์
1: เลือกอุปกรณ์แล้วก็ใส่อุปกรณ์เรียบร้อย
2: ป่ะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันแล้วก็มาดูกันว่าอุปกรณ์ที่จะใช้สำหรับปีนผาเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งอุปกรณ์นี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะมันคือเซฟตี้สำคัญเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: ป่ะอันนี้เรียกว่าอะไรนะครับ
1: เรียกว่าฮาเน็ตเอาใส่เลยครับ
2: ใส่
3: ก็น
2: ี่
3: ครับสอดเท้าเข้าอยู่เลย
2: ต้องอยู่ประมาณ
3: ช่วง
2: เอวนะครับ
1: แล้วก็ดึงกันนี้ดึงให้แน่นดึงให้แน่นอีกครับตรงนี้ได้ที่ขาได้ที่จัดกางเกงมา
2: บ้านด้วยนะ
3: ตรงขา
2: โอเคครับ
1: ทีนี้ต่อไป
2: ข้างเดียว
1: ฮาเน็ตแล้วต่อไปคือรองเท้าร
2: องเท้าปีนผานี่แตกต่างจากรองเท้าอื่นยังไง
3: เนี่ยครับเหมือนตรงนี้มันจะงอด้วยก็แบบจะได้เหยียบได้แล้วต้องใส่แน่นถ้าแบบใส่หลวมมันก็จะแบบไม่โดนตรงที่มันให้เหยียบ
1: เมื่อมีรองเท้ามีอย่างคือ
3: ถุงช็อก
1: ถุงช็อก
3: ก็มันคือผงแมกนีเซียมครับไว
2: ้กันเลือด
3: ที่มือ
1: ลอง
3: สมมติปีนอยู่ก็ล้วง
2: ถ้ามันลื่นใช่ไหม
3: ใช
2: ่โอเคแบบแรกก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยก็คงชิลแหละเพราะว่าเราเคยทำได้แล้วรอบหนึ่งแต่เรารู้สึกว่าณตอนนั้นที่เราทำได้เราก็คิดว่าถ้ามีโอกาสทำอีกไหมก็คงไม่ทำแต่ว่าวันนี้พอมันจะได้กลับมาทำอีกรอบก็คิดว่าคงชิลๆคงไม่ได้หัวลำบากใจเท่าตอนนู้นเลยเนี่ยแต่กลายเป็นว่าตอนแรกที่มาลองก็เห็นผ่าแล้วก็กลับมาใจเต้นอีกรอบนึงแอบกังวลนิดนึงว่าจะทำได้ไหมจะปีนได้แบบเท่าที่ควรจะได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยน้องๆทีมชาติทุกคนอะไรเงี้ยก็มาพูดคุยกันแล้วเขาก็เริ่มเหมือนมาแนะนำเราว่าจริงๆแล้วกีฬาปีนผาที่เนี่ยหรือกีฬาปีนผาจริงๆเนี่ยมีกี่ประเภทอันแรกที่เราลองเนี่ยก็คือเป็นบาวเดอร์ลิงซึ่งก็เป็นการปีนตามแบบรูทที่เขาเซตไว้โดยที่แบบยังไม่ต้องใส่เซฟตี้ก็ได้ลองปีนตามที่น้องเชนเขาแนะนำว่าเอ้ยพี่อ่ะต้องลองแบบใช้มือแบบนี้เหยียดแขนตรงแล้วก็ใช้แรงจากขาแล้วก็ค่อยๆไปตามทางอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ผมคิดว่าทำได้เพราะหนึ่งคือฐานมันยังไม่ได้สูงมากมันยังอยู่ในสโคปของความสูงที่เราไม่กลัว
4: ตอนสตาร์ทนะครับก็จะจับ2มือที่ตอนสตาร์ท
2: ครับ
4: ครับแล้วก็ขึ้นไปแล้วส่วนใหญ่ มันจะต้องแขนตึงนะแล้วปล่อยตัวลงมาข้างล่างให้สะโพกทิ้งลงมาแล้วก็ใช้แรงขาดึงขึ้นไปดึงขึ้นไปพอขึ้นมาถึงตรงนี้ใช่ไหมก็ต้องเอาขาขึ้น
2: ครับ
4: แล้วก็ค่อยขึ้นไปใหม่เหมือนปีนบันได
2: โอเคครับ
4: จนถึงตัวสูงสุดเสร็จปุ๊บประกบมือครับถือว่าเป็นการจบ
2: ประกบมือ
4: ใช่
2: โอเคครับ
4: แล้วถ้าเป็นผู้ที่ยังเป็นมือใหม่ครับให้ปีนลงมานิดนึงจนถึงขึ้นหน้าผา
2: แล้วค่อย
4: กระโดดแล้วค่อยย่อแล้วปล่อยตัวลงมา
2: โอเคครับ
4: ให้ถีบตัวออกจากหน้าผาจะให้พี่ลองดูก่อนอันนี้ก็เป็นตัวง่าย
2: ๆได้ครับ
4: ให้กล้ามเนื้อมันไม่ชินกับกีฬาก่อน
2: ใช้ปลายแค่แบบงุ้ม
4: เลยใช้ปลายเท้าครับเวลาใช่แล้วก็ใช้ขา
2: ใช้ขาดึงเร็ว
4: นะแล้วมือดึงขึ้นนิดนึงแล้วก็ขาขึ้นครับนั่นแหละครับผมได้อยู่ได้อยู่ครับผมเสร็จแล้วประกบมือแล้วก็ปีนลงมานิดนึงครับประมาณครึ่งหน้าผาก็ปีนลงมาแค่ค่อยหยัดตัวลงมาอีกแ
1: รงอีกครับอีก
4: นะแล้วทีนี้มือตึงครับแล้วก็ค่อยๆทิ้งตัวลงมาทิ้งตัวจากหน้าผา
2: อันนี้ก็จะเป็นปีนขึ้นไม่น่ากลัวตอนอยู่บนนั้นน่ากลัว
4: ใช่ใช่ใช่ต่อไปจะเป็นรูท
2: เป็นรูทอ
4: ันนี้ก็จะเป็นที่เขาเซตมาแล้วครับเพราะว่าเส้นทางมันจะเป็นต้องเป็นอย่างนี้
2: เส้นทางออกมันจะตามอันนี้ไปเลยใช่ไหม
4: สตาร์ทสองมือมันจะมีเทปบอกก็คือมือสอง
1: เท้าสอง
4: อันนี้ก็คือส่วนไหนก็ได้สองก็ตรงนี้ส่วนไหนก็ได้สองจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับพอสตาร์ทเสร็จก็ปีนไปเราจะมีเครื่องหมายโซนก็คือเป็นเหมือนแต้มให้เก็บ
2: ครับ
4: ระหว่างทางอ่ะครับเสร็จแล้วพอปีนขึ้นไป
1: เพื่อจะไปที
4: ่ท็อปไปที่ท็อป
1: นะครับท็อปจะได้ท็อปก็ต้องจับด้วย2มือเหมือนเมื่อกี้นะครับ
4: แล้วก็คอนโทรลครับ
1: ให้ได
4: ้ห้ามแบบแล้วก็ตกเลย
2: อ๋อต้องค้างไว
4: ้ใช่ต้องค้างไว้ให้กรรมการเห
1: ็
4: น
1: 1 2 3
4: 3วิ
1: ประมาณน
4: ี้แล้วก็
1: ลงเหมือนเดิม
4: ก็ค่อยปีนลงมาแล้วก็กระโดดลง
2: ไปนะ
1: อันดับแรกคือสตาร์ทก่อน
4: สตาร์ท
1: คอนโทรลตัวให้ได้
4: ถูกต้อง
1: 1 2ไปได้นะครับไป
2: แล้วไปไหนต่อ
1: โค้ชนี่จะบอกไม่ได้นะโค้ชจะบอกไม่ได้โอ้ยได้โซนแล้วยอดเยี่ยมเลยครับไปไหนต่อ
4: ได้ครับ
1: โอ้นิดเดียวต้องไปอีกนิดนึงต้องทำไงประกบยังไง
4: เอาขาลงไปตัวนู้นดีกว่า
2: ไปไหน
4: ขานี่ครับ
2: อยู่อ๋อมีอันนี้ด้วย
4: ใช่ติดเขียวหมดเลยฮะแล้วก็ไปจับตรงนี้ใช่แล้วก็ดันตรงนะฮะน
1: ี่ครับยอดเยี่ยมไป
4: ขาขึ้นครับ
1: โอ้มาซ้อมได้เลยครับ
4: ฮะ
1: แล้วไปจับตัวที่ท็อป
4: ฮะแล้วไปจับตัวท็อปฮะ
1: สองมือ1 2 3
4: โอ้ครับผมถ้าขี้ลงมาฮะได้ปั๊บปั๊บย่อตัวลงมาถ้ากระโดดลงมาแล้วก็ได้เลยแต่ระวังเต็มนิดนึง
1: ถูกต้อง
2: ตอนลงในหน้ากูให้เสร็จแล้ว
1: นั่นแหละ
2: ผมลองอีกโลดหนึ่งได้ไหมครับอันนี้ยากกว่าย
4: ากขึ้นมานิดนึง
2: ลองอีกอันนึง
4: ครับผมตาตีจุด
1: แล้วมันมีที่จับอยู่ครับบางครั้งต้องจับหายบางครั้งต้องจับคว่ำ
4: ครับผม
1: การมูฟนะครับทุกอย่างมันต้องใช้หมดแล้วก็
4: ประกบมือก่อนก็ได้ครับ
1: ความแข็งแรง
4: ได้ไหม
1: ลองเปลี่ยนข้างมาเออนิดเดียวนะถ้าเราเปลี่ยนข้างเนี้ย
4: เมื่อกี้แนะนำอะครับให้จับแบ่งครึ่งเมื่อกี้ที่จับเป็นอย่าง
2: นี้อ๋อมันเต็มไปหน่อย
4: ใช่อันนี้ก็เป็นเทคนิค
2: อ๋อมันจะยากตรงห้องนี้ด้วย
4: ใช่ม
2: ัน
4: ก็มีเทคนิคของมัน
2: เข้าใจแล้วทำไมยากกว่า
4: ใช่ๆ
2: พอมันเปลี่ยนมาอีกรูทนึงเนี่ยรูทนี้ก็จะมีความยากขึ้นตรงที่มันต้องใช้แรงเยอะขึ้นมันต้องมีการแบบเหวี่ยงตัวนิดหน่อยเพื่อให้มันไปต่อได้มันจะไม่สามารถที่เราจะเหยียบได้ตลอดเวลาซึ่งอันเนี้ยรอบแรกก็แบบจับที่จับอ่ะยังไม่ค่อยดีเหมือนเราไปบาลานซ์น้ําหนักมือแบบผิดไปหน่อยมันเลยทําให้เหมือนเราทรงตัวไม่อยู่แล้วก็หล่นแต่รอบ2เราก็ทําได้ดีขึ้นแต่สุดท้ายก็ยังไปไม่ถึงดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องเทคนิคที่แบบต้องใช้เวลาในการฝึกแต่เราเริ่มเข้าใจฟีลว่าอ๋อการปีนแบบบาร์โรลลิ่งมันต้องบาลานซ์ยังไงหรือถ้าเราเจอรูทประมาณเนี้ยเราต้องวางมือยังไงหรือแบ่งน้ําหนักตัวยังไงอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ลองอันแรกครับ
4: แล้วต่อไปอ่ะก็จะเป็นประเภทท็อปโรปก็คือจะมีคนเซฟตี้ให้ก็จะเป็นการปีนประเภทสูงเหมือนเดิมฮะก็คือสตาร์ท2มือพอเท้ายกออกจากพื้นก็ถือว่าเดินแล้วก็ปีนก็จะจับแต่ตัวสีเหลือง
2: โอ้ยสูงจัง
1: เมื่อถึงข้างบนให้สัญญาณกับข้างล่างว่าเทคแล้วก็ปล่อยตัวออกจากนะครับเอาเท้าประคองไว้ครับเพื่อไม่ส่วนของลำตัวไปโดนหน้าผา
2: เห็นเมื่อกี้แล้วก็ขนลุกก็พอขึ้นไปอันนี้ผมก็เริ่มใจสั่นแล้วแต่ว่าต้องห้ามมองลงมาถ้าทำได้เราก็จะเก่งมากแต่ไม่รู้ทำได้ป่ะนะลองดู
1: ก่อนปีนต้องเช็คเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับจับได้ทุกตัวเลยครับ
4: ครับผม
1: เหยียบได้ทุกตัวจับได้ทุกตัว
2: โอเค
1: อ้าวไปถือว่าสตาร์ทแล้วนะครับเมื่อเท้าลอยออกจากเบาะครับไปไปช้าๆแบ่งแรงให้ได้นะครับแล้วก็ตัวจับมันจะมีหลากหลายนะตัวจับ
4: ครับผมสีเหลืองเอาขาขึ้นก่อน
1: หน้า
4: ใช่ใช่
1: ไปไ
4: ปหยิบตัวขึ้นไปสีเหลืองก็ได้ครับมือขวา
1: สีเหลืองด้านขวา
4: จะจับดีมากท่าสวยท่าสวยไป
2: อ๋อไม่ไหวแล้ว
4: เอาขึ้นไป
1: จับเชือกถ้าไม่ไหวโอเคแล้วเท้ายัน
4: เท้ายันบอไว้ครับ

0: จริงๆมันไม่ได้หมดแรงแต่มันกลัว
1: ใช
0: ่สภาพจิตใจนะครับของคนกลัวความสูงที่ต้องมาตีนปีนผานะครับก็พักแล้วก็รู้สึกว่าได้รีเฟชหน่อยเพราะว่าตะกี้มันเหมือนพอเราปีนมันเหมือนกล้ามเนื้อมันก็ตึงน้องเขาบอกว่าแลคติกมันจะออกมามันเลยตึงทีก็เลยต้องเหมือนไปแบบรีแลกทั้งกายแล้วก็ใจนะครับแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าอย่างน้อยอยากทำให้ได้อะอยากให้มันไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะแต่ขอรอบสองเนี่ยขอให้ไปได้ไกลกว่ารอบแรกเดี๋ยวจะลองทำตามที่โค้ชไปแล้วก็น้องเขาบอกว่าให้ใช้แบบวิธีการใช้ขาเยอะแขนตึงๆเดี๋ยวลองดูแล้วก็จะพยายามไม่มองลงมาเราจะได้
2: ไป
3: ดึงจังหวะดึง
2: ขึ้นขาขึ้น
3: มันมีเท้าขา
2: ไว้นั่นแหละแล้วแล้วไป
4: ขาขึ้นนะพี่ใช่ครับขาขึ้นคร
2: ับ นั่นแหละขาขึ้นขาขึ้น
4: ครับ
3: ดึง
2: ดึงสวยครับผม
3: ขาขึ้นเอาด้าน
4: ขาขวา
3: ด้านขวาไปที่สีเหลืองมาดึง
2: ขาขึ้น
3: นั่นแหละเท้าดึง
2: ไป
4: น
2: ั่นแหละขาขึ้นก่อนครับขาขึ้นขาขึ้นสีเขียวไปไป
4: จบสุดท้ายที่จบ
2: สุดท้าย
4: ไปที่ไหน
2: ไปที่เลย
4: ขาคร
2: ับ
4: พ
2: ี
4: ่ขาทีเดียวครับ
3: โอเค
0: รู้สึกดีกว่ารอบที่แล้วเหมือนตอนล็อกแรกเรายังแบบกลัวๆกว่าแต่รอบนี้มันเหมือนแบบพอมันได้ลองไปรอบนึงแล้วมันเหมือนเริ่มชินขึ้นรอบที่2ก็เลยรู้สึกว่ามั่นใจขึ้นพอมันเหมือนจิตใจเรานิ่งเรารู้สึกว่าโอเคเราไม่ได้คิดถึงว่าเรากลัวละเรารู้สึกว่าเราแค่อยากทำให้ได้แล้วก็รู้สึกปลอดภัยกับตอนที่เราทำอย่างเงี้ยก็เลยแบบค่อยๆไหลไปเรื่อยๆแล้วก็มีทีมคอยแบบเชียร์อยู่มันก็เลยมีกำลังใจในการที่จะแบบไปให้ถึงจนสุดท้ายเราก็ทำได้ในรอบที่2นะครับก็รู้สึกว่าวันนี้เอาจริงๆมันก็คือการเอาชนะใจตัวเองนะสำหรับคนที่กลัวความสูงพอเราทำได้มันเป็นความภูมิใจเหมือนกันนะที่จริงมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะแล้วผมรู้สึกว่าหลายๆคนที่เป็นคนที่กลัวความสูงอ่ะน่าจะเข้าใจความรู้สึกดีว่าเวลาที่เรากลัวความสูงเราแบบต้องอยู่กับมันทรมานแต่ว่าพอเราทํามันได้หรือเราแบบเอาชนะมันได้อ่ะมันแบบมันถือว่าเป็นเป้าหมายความสําเร็จเล็กๆที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ของเราเหมือนกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาลองแบบสปีดขำๆอั
3: ดไปตรงไหนก็ได้
0: ให้มันเกาะได้
3: ให้เกาะได้ก็ลองดูว่าการสปีดเอาให้มันไหลไปแค่นั้นนะครับ
0: ใช้แรงจากขา
3: ใช้แรงจากขาแล้วก็ดึงแขนใช้ดึงออกไปอ้าวลองดูไปนะครับ
0: มา
3: เตี้ยพอได้ยินติ๊ดสุดท้ายลงไปเลยนะครับไปจับได้เลยครับ
2: ทำได้ทั้งตัวนั่นแหละ
0: ไปยากจัง
3: ลองใหม่ไหมลองใหม่ช้า
2: จับตัวนี้ครับ
3: จับตรงที่ว้าว
2: ตรงว้าว
3: แต่ถ้าเกิดระวังบาดเจ็บนะครับ
2: จับตรงว้าว
3: แต่ว่ามันไม่ได
0: ้ยาก
3: ในการดึง
0: ผมไม่ไหวแล้ว
3: โอเค
0: จบเพียงเท่านี
2: ้ตอนนี้คือใจได้มากพยายามมากผมเห็นความพยายามของพี่เขาพยายามที่จะขึ้นไปคือด้วยสรีระร่างกายครับเหมาะแก่การปีนมากครับก็แรงอะไรอย่างนี้คือได้แล้วแต่ว่าจะขาดก็แค่เทคนิคการปีนเพราะว่าก็ต้องใช้ประสบการณ์สักนิดนึงครับเริ่มจากฝึกเบสิกก่อนครับแล้วค่อยมาเพิ่มเรื่องทักษะการปีนเทคนิคอาจจะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใช่ส่วนใหญ่วันนี้ก็ถือว่าโอเคครับแบบปีนวันแรกด้วยอาจจะเป็นเพราะปีนวันแรกด้วยยังไม่คุ้นชินกับหน้าผา
0: ตอนแรกใจไม่ได้เลยนะรอบแรกคือ

0: ถอดใจแล้วแพนิคเลย
1: อาจจะยังไม่ชินอาจจะยังกลัวกับชื่อของกีฬาแต่จริงๆแล้วมันเซฟตี้มากเลยครับพี่มันแบบเซฟตี้กว่ากีฬาอื่น
0: ใช่คือรอบ2นี่พอขึ้นไปแล้วแบบว่ารู้สึกว่ามีคนช่วยซัพพอร์ตดึงหน่อยอะไรเง
1: ี้
0: ยม
1: ัน
0: แบบอาจจะหล่นก็หล่นมันแบบไม่กลัวว่าแบบจะตกอะไรเงี้ย
1: ใช่ๆเพราะรู้แล้วไงว่ากีฬามันเซฟจริง
0: ๆแล้วจริงๆอย่างตอนนี้โค้ชปานเป็นโค้ชปีนผามากี่ปีแล้ว
2: ตั้งแต่ตอนเข้ามาประมาณ 6-7 ปีครับผมเดิมผมเป็นนักวิ่งกีฬาน
0: ักกีฬามาก่อน
2: มานักเมียงขา
0: อ๋อแล้วก็ค่อยมา
2: บังเอิญว่าไปอบรมโค้ชไปอบรมอะไรมาเนี่ยก็เลยมาช่วยในกีฬาปีนหน้าผา
0: แล้วอย่างเชนเล่นมากี่ปีแล้วครับ
1: ผมแล้วครับประมาณ8ปีครับ
0: 8ปี
1: ใช
0: ่8ปีนี่คือรวมเป็นนักกีฬาด้วยป่ะหรือว่า
1: ผมเล่นตั้งแต่แรกเลยครับ8ปี
0: คือเข้ามาปุ๊บก็คือตั้งใจเป็นนักกีฬา
1: ตอนแรกก็เล่นก่อนครับพอดีมันมีที่โรงเรียน
0: มี
1: หน้าผาก็เลยลองขึ้นไปเล่นดูสรุปว่าแบบชอบด้วยตัวกีฬาแล้วก็ชอบด้วยสังค
0: ม
1: ใช่มันเป็นอะไรที่แบบหลังเลิกเรียนก็มาเล่นอะไรอย่างงี้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน
0: ์แล้วตอนที่เราไปเริ่มลองเล่นอะอะไรเป็นจุดที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยกีฬานี้มันแบบน่าสนใจหรือมันแบบมีเสน่ห์จังเลย
1: ผมว่ามันเป็นกีฬาประเภทเดียวครับม
0: ัน
1: ขึ้นอยู่กับตัวเองล้วนๆเลยใช่เราสู้ขนาดไหนเราซ้อมมาดีขนาดไหนแล้วก็เราไปแข่งเราจะโชว์ศักยภาพของเราออกมาได้เท่าไหร
0: ่ทลายขีดจำกัดต
1: ัวเองใช่ใช่ทลายขีดจำกัดของตัวเอง
0: พอเราเป็นนักกีฬาปีนผาแล้วเราแค่แบบเล่นสปีดมันเหมือนมันอยู่สถานที่เดียวมันมีจังหวะเบื่อไหมว่าขึ้นลงๆอย่างเงี้ยแบบ
1: ผมก็จะไม่ได้ซ้อมแต่สปีดอย่างเดียวผมก็จะลองไปเล่นประเภทอื่นดูบ้างเพราะว่ามันก็เกี่ยวข้องกันครับใช้กล้ามเนื้อส่วนเดียวกันใช่แล้วมันก็จะเสริมศักยภาพของกีฬาสปีดด้วย
2: เราเห็นเวลาของเด็กเราเห็นเวลาของเด็กในการเปลี่ยนแปลงมาตลอดจากที่เมื่อก่อนนักกีฬาชายอยู่ประมาณ 8-9 นะครับ
0: ครับ
2: วันนี้นักกีฬาของชายก็ลงมาถึง5เนี่ย
0: 5วิเอง
2: 5วิ
0: ซึ่งอย่างตอนนี้เป้าหมายต่อไปที่ตั้งไว้ว่าแบบอยากพิชิตให้ได้เงี้ยครับคือ
2: ก็วันนี้ในเอเชียของเราประเทศสปีดเนี่ยนะสถิติของโลกอยู่ในเอเชียนะไม่ว่าจะเป็นอินโดไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นอิหร่านเนี่ยซึ่งเป็นหินสำหรับเราในตรงนี้แต่ว่าเราก็ต้องน่าจะพัฒนาตรงนี้ออกไปได้เป้าหมายก็คือเราต้องไปโอลิมปิกให้ได้นะครับ
1: ตอนนี้ครับมันมีโอลิมปิก2024
0: ที่ปารีส
1: ใช่ครับกีฬาประเภทสปีดอ่ะก็จะแยกออกมาเป็นกีฬาประเภทหนึ่งเลยก็อยากเข้าไปร่วมโอลิมปิกถ้ามีโอกาสก็อยากชนะสักรอบอะไรอย่างงี้ก็เป็นที่1อะไรอย่างงี
0: ้แล้วตั้งอย่างตอนนี้คือเราก็ต้องเริ่มเตรียมตัวสําหรับแพลนสําหรับการไปแข่งถูกมั้ยในการคัดเลือก
1: ใช่ๆตอนนี้ก็วางแผนไว้ว่าแบบก็จะแข่งเก็บแรงแล้วก็เข้าโอลิมปิกคร
0: ับ เก็บแรงก็คือเก็บต่างของแมตช์ต่างประเทศ
1: ใช่ครับมันก็จะมีแมตช์ต่างประเทศให้ไปเก็บใช
0: ่แล้วอย่างตอนนี้ถ้าพูดถึงในแง่แบบคอมมูนิตี้ของคนที่มาปีนผาครับนักกีฬาหรือคนที่สนใจเข้ามาเล่นตรงนี้มันเริ่มเยอะขึ้นกว่าเดิม
2: ก็เริ่มเยอะขึ้นกว่าที่ผ่านมาเราพยายามไปทําในพื้นฐานอย่างที่บอกว่าต
0: ้
2: องมีในกีฬาเยาวชนแห่งชาติม
0: ี
2: ในกีฬาแห่งชาติแล้วเด็กในต่างจังหวัดผมเชื่อว่าเด็กในต่างจังหวัดเขามีความสนใจในกีฬาพวกนี
0: ้แต่อาจจะยังไม่มีโอกาสได้ลอง
2: ยังไม่มีโอกาสใช่ครับ
0: คือถ้ามองอย่างตอนนี้นักกีฬาเราก็ยังมีไม่ได้เยอะมากถูกไหมครับ
2: ใช่
0: ต้องการอีกเยอะๆเลยถูกไหม
2: เยอะเลยครับ
0: โค้ชปานคิดว่าจริงๆมันเหมือนแบบคนอาจจะมองว่ากีฬาปีนผาเป็นแค่แบบงานอดิเรกหรือเปล่าเลยไม่ได้มีคนแบบคิดว่าเฮ้ยมันสามารถที่จะมาเล่นแบบแข่งขันจริงจังเป็นนักกีฬาอะไรเงี้ย
2: ในส่วนของการแข่งขันเนี่ย
0: ครับ
2: มันจะมีองค์หลายๆองค์ประกอบตัวแรกก็คืออย่างเช่นเรื่องอายุเรื่องอายุที่จะเข้ามาเรื่องระเบียบกติกาที่จะเข้ามาณวันนี้เรามีการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยถ้าที่ซ้อมอยู่หรือว่าที่สนุกอยู่ตามยิมต่างๆเนี่ยมุ่งมาสู่ในเรื่องการแข่งขันจากที่ปีนแบบเพื่อสันทนาการเพื่อความสนุก
0: เ
2: พ
0: ื่
2: ออะไรความบันเทิงมันต้องเข้าทางระบบมันมีกติกาม
0: ันจะมีแบบเรื่องการเวลาการฝึกซ้อม
2: ใช่ครับ
0: บางทีคนที่มาเล่นอาจจะเป็นแบบคนที่ทํางานอยู่แล้วถ
2: ้
0: าจะมาเป็นนักกีฬาจะต้องแบบสละเวลาหรือต้องเลือกหน่อย
2: ต้องมีเวลาต
0: ้
2: องมีเวลาให้กับตรงนี้
1: อย่างผมเนี่ยผมเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วผมก็ค่อยๆเก็บประสบการณ์มาแล้วก็พอมาเข้ารุ่นเด็กก็ติดทีมชาติชุดเล็กแล้วผมก็ต่อยอดมาเป็นรุ่นใหญ่

0: ซึ่งคนส่วนใหญ่อะครับเขาจะมาเริ่มเล่นตอน
1: โตหน่อยแล้ว
0: โตหน่อยแล้วแล้วเขาก็จะ
1: ยังทำงานแล้ว
0: ใช่
1: คือมันก็คือจริงๆมันคือเรื่องของการที่แบบอย่างที่คนเล่นเป็นฮ็อบบี้ก็คือเล่นเพื่อความบันเทิงเพื่อแบบเป็นฮ็อบบี้เป็นความแบบสนุกสนาน
0: ใช่คร
1: ับ แต่ว่าถ้าจะจริงจังจริงๆมันต้องเข้าโปรแกรมเนาะ
0: ใช่
1: มันต้องเข้าสู่ระบบของการแบบเทรนเพื่อเป็นนักกีฬาจริงๆซึ่งมันก็อาจจะทำให้เหมือนเขาทำงานประจำหรืออะไรอย่างงี้ไม่ได้ถูกป่ะ
0: มันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ความตั้งใจ
1: เป็นโฟกัส
0: ใช่
1: สุดท้ายแล้วเช่นอยากฝากอะไรมั้ยถึงคนที่แบบสนใจหรือว่าแบบดูอยู่แล้วแบบเอ้ยอยากลองมาเล่นแต่ก็กลัวหรือคนที่กลัวความสูงแบบเรา
0: ขึ้นชื่อว่าปีนผาเนี่ยมันจะน่ากลัวถูกมั้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะปีนผาเป็นกีฬาที่เซฟตี้สุดๆเลยครับกีฬาอื่นอาจจะแบบมีแรงปะทะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากีฬาเนี้ยก็แรงปะทะน้อยครับถ้าเล่นอย่างลีดอย่างเงี้ยก็จะโอกาสบาดเจ็บก็ค่อนข้างต่ำเลยอะไรอย่างนี
1: ้แล้วถ้าแบบคนที่เขาสนใจแล้วเขาอยากเล่นตอนนี้เขาสามารถไปเล่นที่ไหนได
0: ้ในเมืองเนี่ยก็มียิมอยู่หลายที่เลยครับก็มีประมาณ 5-6 ที่ได
1: ้ก็จะในกรุงเทพ
0: ในกรุงเทพที่นี่ก็จะเปิดให้สำหรับทีมชาติในวันเสาร์อย่างเงี้ยแต่ว่าก็คนส่วนใหญ่อาจจะไม่เข้ามาในนี้เพราะว่ามันมีแต่ประเภทสปีดอะคร
1: ับ จะไม่ได้แบบทั่วไป
0: ใช่
2: ยินดีเลยครับตอนนี้นะตรงนี้เป็นการเปิดกว้างแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านมองว่าถ้าเกิดมาตรงนี้ทีมชาติมันน่าจะไม่ไกลนะครับยินดีครับ
1: วันนี้ขอบคุณมากครับผม
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: กีฬาปีนผาเป็นกีฬาที่เอาจริงๆมันสนุกนะแต่ว่ามันก็มีสิ่งที่การจะมาเล่นน่ะมันก็ต้องมีความพร้อมในระดับนึงทั้งร่างกายแล้วก็ทั้งจิตใจที่เราต้องเตรียมตัวมาแล้วก็พัฒนาไประหว่างที่เราเล่นนี่แหละถ้าเราอยากจะเก่งขึ้นเรื่อยๆและยิ่งได้มาคุยกับโค้ชปาแล้วก็น้องเชแล้วก็เห็นทีมนักกีฬาทุกคนที่เขาแบบตั้งใจซ้อมและเขามีเป้าหมายที่เขาอยากจะไปให้ถึงอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเราอยากให้กีฬานี้มันไปไกลแบบที่เขาต้องการจริงๆเพราะตอนนี้นักกีฬาอาจยังไม่ได้เยอะมากในการมาเป็นนักกีฬาปีนผาแต่เรารู้สึกว่าจริงๆแล้ว potential ของคนที่มาเล่นอ่ะมีโอกาสที่จะไปได้ไกลมากๆแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีการสนับสนุนที่แบบเข้ามาซัพพอร์ตจริงๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอาใจช่วยแล้วก็อยากให้กีฬาปีนผาแล้วก็นักกีฬาปีนผาทีมชาติไทยทุกคนเนี่ยไปสู่จุดที่เขาอยากให้ไปครับ

รู้หรือไม่การที่ประเทศไทยมีระบบศาลเป็นระบบศาลคู่คือมีทั้งศาลปกครองและศาลยุติธรรมนั้นจะทำให้ประชาชนได้รับการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้ดียิ่งขึ้นเพราะคดีปกครองเป็นคดีระหว่างรัฐกับเอกชน

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดำน้ำตามหาสุดยอดวัตถุดิบชั้นดีประจำจังหวัดกระบี่อย่างหอยชักตีนเป็นหอยทะเลชนิดหนึ่งที่จะยื่นเท้าออกมาใช้สำหรับเคลื่อนที่และมีรสชาติหวานอร่อยบอกเลยว่าการตามหาหอยชักตีนของเราในวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆสำหรับผมเลยครับถ้าพูดถึงหอยชักตีนนะครับก็ต้องนึกถึงแหล่งวัตถุดิบชั้นดีอย่างเกาะปูซึ่งเกาะปูนะครับอยู่ในอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ห่างจากชายฝั่งประมาณ22กิโลเมตรใช้เวลานั่งเรือออกจากท่าเรือแหลมกรวดไปยังเกาะปูประมาณ45นาทีนั่นเองครับแล้ววันนี้นะครับผมก็ได้บังร็อบมาเป็นพี่เลี้ยงในการตามหาวัตถุดิบชั้นดีให้ผม1วันครับบอกมาจังหวัดกระบี่อาหารที่ขาดไม่ได้นั่นคือหอยชักตีนขึ้นชื่อมากๆและแหล่งหอยชักตีนที่ดังที่สุดในจังหวัดกระบี่เขาก็บอกว่าที่เกาะปู
1: ครับผม
0: ซึ่งที่นี่เป็นแหล่งหอยชักตีนที่ขึ้นชื่อเลย
1: ครับผม
0: การันตี
1: แล้วครับผม
0: นี่เป็นงานที่บังการันตีเลย
1: เพราะว่าหอยชักตีนในภาคใต้เนี่ยมันก็มีทั่วไปแต่ถ้าหากว่าจะโอริจินอลต้องเกาะปู
0: ต้องเกาะปู
1: ครับ
0: พี่บังเดี๋ยวแต่ก่อนจะไปหาหอยชักตีนพูดตรงๆเลยนั่งเรือมาตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรเลยครับมีอะไรอร่อยๆแนะนำให้พี
1: ่ผมมีขนมจีนขนมพื้นถิ่นหลายๆขนมให้เลือกกิน
0: พูดซะหิวเลยงั้นเราไปเลยดีกว่าเราไปเลยดีกว่า
1: โอเคครับผม
0: ครับบางครับที่นี่เกาะปูเนี่ยเหมือนกับเป็นชุมชนไม่ใหญ่มากมีคนอยู่สักประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ที่ในหมู่บ้านเกาะปูนี้ก็สักประมาณพันกว่าคนนะครับผม
0: พันกว่าคนแต่ว่าที่ผมเซิร์ชข้อมูลมาเนี่ยเวลาเราเซิร์ชเนี่ยเราจะเจอคำว่าเกาะจำกับเกาะปูมันเหมือนกับมันอยู่ที่เดียวกันเลยครับทำไมเป็นอย่างนั้น
1: เกาะจำก็คืออีกหนึ่งหมู่บ้านเกาะปูก็อีกหนึ่งหมู่บ้านแต่ว่าคือมันเป็นเกาะเดียวกัน
0: แต่มัน
1: อยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่ว่าที่หมู่บ้านเกาะปูจะอยู่ทางเหนือเกาะจำเนี่ยจะเป็นทางใต้สุด
0: อ๋อแต่ก็คืออยู่ในเกาะเดียวกัน
1: อยู่ในเกาะเดียวกันระยะทางประมาณ9กิโล
0: ถึงว่าเผื่อว่าใครแบบว่าเวลาเซิร์ชหาอาจจะงงเอ๊ะว่าทำไมมันผิดที่หรือเปล่าอันนี้ไม่ผิดถูก
1: ไม่ผิดครับถูกแน่นอนเลยครับ
0: แต่วันนี้ที่ผมมาเนี่ยนอกจากผมจะมาหาของอร่อยอย่างหอยชักตีแล้วผมได้ยินมาว่าที่นี่กำลังขึ้นชื่อในเรื่องที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
1: ครับผมเพราะว่าไอ้เรื่องของการท่องเที่ยวกระแสหลักก็มีมาตั้งเป็น20ปีแล้วก็ในส่วนของชาวบ้านตรงนี้ก็เลยคิดว่าจะทำยังไงให้บ้านเราเนี่ยเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโดยที่ผสมผสานไปกับท่องเที่ยวกระแสหลักอย่างที่เกาะจำเขาเป็นมาก่อน
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวแน่นอนสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือของอร่อยเหมือนเราจะเดินมาถึงแล้วหรือเปล่า
1: ถึงแล้วครับ
0: ถึงแล้วร้านนี้ของอร่อยประจำเกาะเรามาที่ร้านแรกอันนี้เขาบอกว่าร้านนี้ถ้าเกิดมาบนเกาะนี้เราไม่ได้กินนี่น่าเสียดายแย่
1: น่าเสียดายครับผม
0: อันนี้ร้านอะไรครับ
1: ร้านขนมจีน
0: เป็นร้านขนมจีนครับครับของใครนะครับผมวันนี้
1: จะมาครับผมจะมา
0: จะมาสวัสดีครับสวัสดีครับร้านนี้คือร้านขนมจีนที่เราบอกว่าเป็นแบบสูตรเด็ดของบนเกาะเลย
1: สูตรเด็ดของบนเกาะแล้วก็มาถึงที่ท่าเรือเนี่ยร้านนี้จะใกล้ที่สุดเป็นเหมือนกับว่าด่านหน้าของเรา
0: แต่ที่นี่ขนมจีนที่นี่พิเศษกว่าร้านอื่นยังไงครับบัง
1: ดูจากเครื่องเคียงขนมจีนทั้งหลายคือเราสามารถหาวัตถุดิบได้จากบนเกาะอย่างหน่อไม้ต้มกะทิที่อื่นน่าจะหาดูยากหน่อย

0: ี้ผมไม่เคยเห็น
1: ครับผม
0: ดอกไม้ต้นที่แล้วก็อันเนี้ยก็คือลูกอะไรก็ไม่รู้บางเรียกว่าลูกอะไรครับอันนี
1: ้ลูกชิ่ง
0: ลูกชิ่งหน้าตาเหมือนลูกมะเดื่อฝรั่งนะครับผมเอาขนมจีนมาแล้วขอบคุณครับอันนี้เป็นน้ำยาอะไรครับผม
1: น้ำยาปลาครับผม
0: ซึ่งปกติน้ำยาทั่วไปมันก็เป็นปลาอยู่แล้วแต่ว่าที่นี่มันมีความพิเศษยังไงเป็นปลา
1: ความพิเศษของปลาที่นี่คือปลาที่เราได้มาสดๆโดยที่ไม่ต้องผ่านการทำอะไรทั้งนั้นคือเป็นปลาที่เราตกขึ้นมาเองแล้วก็มา
0: ปลาสดๆใหม่ๆ
1: ทำกินเอง
0: แสดงว่าก็ไม่ได้ฟิกว่าเป็นปลาอะไรวันนี้เราได้ปลาอะไรดีๆมาแล้วก็มาทำประมาณนั้น
1: ครับผม
0: ชิมปุ๊บคุณผู้ชมบอกเลยว่ามันเป็นรสแบบใต้แท้ๆรสแบบใต้แท้ๆต้องเป็นรสชาติแบบเผ็ดร้อนร้อนจากเครื่องแกงเครื่องสมุนไพรไม่ใช่ร้อนจากพริกขี้หนูอย่างเดียว
1: ครับผมคือเราจะใส่หลายๆอย่างลงเข้าไปผสมผสานให้คนทางใต้ก็กินได้คนภาคกลางก็กินได้อะไรแบบนี้แต่ว่าคือหลักๆแล้วก็เน้นเผ็ดร้อน
0: อันนี้คือพิเศษที่เขาบอกว่าในตัวเมืองกระบี่ก็ยังไม่ค่อยมีต้องไปกินที่เกาะคือหน่อไม้ต้มกะทิให้กินเคียงกับขนมจีน
1: ครับ
0: หน่อไม้ต้มกะทินั้นนะครับพอกินเข้าไปแล้วจะมีความมันจากกะทิและความหวานจากหน่อไม้คนทางภาคใต้จึงนิยมนำมารับประทานคู่กับอาหารที่มีรสชาติเผ็ดนั่นเองครับส่วนลูกชิงหรือที่หลายคนรู้จักกันว่ามะเดื่อป่าเป็นพืชที่มีรสชาติฝาดมันพอกินคู่กับขนมจีนก็เข้ากันสุดๆไปเลยละครับเดี๋ยวจะกินให้หมดแต่ว่าอยากจะชิมของหวานให้คุณผู้ชมดูก่อนอันนี้คืออะไรครับบัง
1: ขนมน้ำเต้าทอง
0: โอ้ได้ยินชื่อก็แปลกเราไม่เคยกินมาก่อน
1: มันก็ฟักทองดีๆนี่แหละครับ
0: กินเหมือนขนมฟักทองแต่ว่าเขาทำแบบว่าเป็นลักษณะเหมือนเป็นห่อ
1: เป็นห่อ
0: ยาวๆแล้วที่จะเป็นห่อสามเหลี่ยม
1: ห่อมานึ่ง
0: ขนมน้ำเต้าทองนะครับคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่ามันคล้ายกับฟักทองก็จริงแต่ไม่เหมือนซะทีเดียวเพราะว่าตัวแป้งครับอันนี้แป้งมันจะหนึบแล้วมันจะเบามันจะไม่แน่นคือพอเข้าปากแล้วมันก็จะละลายไปเลยมันจะอร่อยไปอีกแบบนึง
1: คือสรุปว่าไม่ต้องใช้พลังงานเยอะก็สามารถกินได้
0: ใช่เอาง่ายๆว่าใส่ฟันปลอมก็กินได้
1: ใช
0: ่ไม่มีผลนะครับผม
1: ไม่มีปัญหาเรื่องของการเคี้ยว
0: อันนี้อะไรครับอันนี้แปลก
1: ขนมค่อม
0: ทำไมหน้าตามันเหมือนไข่ปลาพี
1: ่มันเป็นสาคู
0: อ๋อทำมาจากสาคู
1: ทำมาจากสาคูแล้วก็จะมีไส้มะพร้าวอยู่ข้างใน
0: ขนมค่อมหมายถึงหลังค่อมเลยนะ
1: ประมาณนั้นมันจะมีความหวานอยู่ข้างใน
0: ใช่ครับแต่ความพิเศษมันสุดยอดเลยคุณผู้ชมขนมค่อมต้องลองมาหากินกันคือความพิเศษนะครับคือว่าผิวด้านนอกเนี่ยมันเป็นแป้งสาคูมันจะมีความหนึบและความกรุบกรอบของเม็ดสาคูทีนี้ก่อนที่จะกัดไปเจอไส้มะพร้าวข้างในอ่ะมันมีแป้งที่ห่ออีกชั้นนึงน่าจะเป็นลักษณะของแป้งข้าวเหนียวมันก็จะได้ความหนึบข้างนอกมันจะกรุบกรอบแป้งชั้นในจะหนึบแล้วพอไปเจอไส้มะพร้าวที่หวานๆหอมๆจากน้ำตาลมะพร้าวแท้ๆคือชิ้นเดียวอ่ะมันได้3รสชาติเลยอ่ะสุดยอดจริงๆขนมค่อมคุณผู้ชมเติมพลังกันเสร็จแล้วนะครับก็ได้เวลาออกไปตามหาสุดยอดวัตถุดิบชั้นดีประจำจังหวัดกระบี่กันแล้วครับฟังครับถ้าจะไปหาหอยชักตีนี่ต้องออกไปที่ไหนครับ
1: อ๋อไปตลาดสดครับ
0: ถูกหรือเปล่าถูกต้องครับพี
1: ่โอเคครับ
0: กลับเลยกลับเลยโอเคจากเกาะปูไปไกลไหม
1: เอาจริงๆคือจากเกาะปูเนี่ยเราไม่ต้องออกไปไกลเรานั่งเรือไปไม่เกิน 25-30 นาที
0: ครับแล้วทำไมแถวๆเกาะมันไม่มีเหรอครับทำไมเราต้องนั่งเรือออกมาม
1: ันจะมีแบบพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของหญ้าทะเลหอยชักตีนมันจะอยู่ถ้าหากว่าใกล้ๆหน้าบ้านของเราเนี่ยรู้สึกว่าหอยชักตีนมันจะขี้อายด้วยหรือเปล่าไม่รู
0: ้โอ้
1: มันจะไม่ค่อยอยู
0: ่ก่อนที่จะไปหาหอยชักตีนอยากรู้เรื่องนึงฟังรสชาติมันเนี่ยอร่อยมากๆเลยแต่ชื่อมันเนี่ยพูดแบบตรงๆเลยมันไม่รู้จักก็ไม่กล้ากินนะหอยชักตีนทำไมมันไปชื่ออย่างนั้นล่ะมันไม่มีชื่ออื่นเลยหรอ
1: ปกตินะถ้าหากจะเรียกให้สุภาพหน่อยก็คือหอยชักเท้านี่คือสุภาพสุดๆแล้ว
0: ดูดีขึ้นเยอะเลย
1: ดูดีขึ้นมาเยอะ
0: มันมีอาการยังไงทำไมเขาเรียกว่าหอยชักตีนมันมีตีนหรือมันมีอะไรยังไงอ่ะ
1: คือปกติแล้วนะหอยพวกนี้อ่ะถ้าหากว่าเราจะกินมันเนี่ยเราก็ต้องดึงเขาเรียกว่าตีน
0: มันจะเป็นแบบคล้าย
1: แหลมๆประมาณนิดนึง
0: เล็กๆขาปูเล็กๆที่ออกมา
1: พอเราต้มเนี่ยที่เขาเรียกว่าตีนมันหรือว่าเท้านี่แหละตัวนี้มันจะโผล่ออกมาเราก็สามารถดึงตรงนี้ออกมาได้
0: คือเวลาเราจะกินเราต้องดึงตรงตีนมาเขาเรียกว่าหอยชักตีนแล้วมันมีชื่ออื่นไหมบ้าง
1: ชื่ออื่นไม่เคยได้ยินนะ
0: อ๋อมีชื่อเดียว
1: คือที่ไหนก็คือหอยชักตีนนี่แหละ
0: แล้วเราจะไปจับยังไงเมื่อกี้บางชวนผมขึ้นมาไม่เห็นมีอะไรเลย
1: นี่แหละ
0: เอามือถือมาทำไมเนี่ยฮัลโหล
1: เนี่ยเดี๋ยว
0: ไข่ดาวอ่ะลูกเดี๋ยวพ่อเอาหอยไปฝากลูก เรื่องแหล่งที่มีหอยที่บางบ่อคือหนึ่งต้องเป็นแหล่งที่มีหญ้าทะเล
1: มีหญ้าทะเล
0: หอยชักตีเนี่ยเขาชอบอยู่บริเวณที่เป็นทรายหรือเป็นโคลนครับบาง
1: คือเป็นทรายโคลนหร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: าภาษาชาวบ้านเรียกว่าทรายขี้เป็ด
0: ทรายโคลนนี่เป็นพายุนะพายุทรายโคลนเล่นกันไป
1: เขียนไม่เหมือนกัน
0: เขียนไม่เหมือน
1: เขียนไม่เหมือนกันความแตกต่างนิดนึงคือทรายกับโคลน
0: เขารวมกันเป็นทรายขี้เป็ด
1: ทรายขี้เป็ด
0: เป็นทรายขี้เป็ด
1: เนื้อทรายออกสีดำๆแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นสีดำไม่ใช่มันเปื้อนอะไรนะแต่ว่าธรรมชาติของมันเป็นแบบนั้น
0: พอเราไปถึงที่ปุ๊บสิ่งสำคัญที่ต้องมีคือสโนว์เกิล
1: กับ
0: แว่นกันน้ำ
1: ครับ
0: แต่ว่ามันต้องดำลงไปเก็บเหรอถ้าพูดอย่างเงี้ย
1: ครับผมเราก็ต้องดำลงไปเก็บคือมันวิธีการเก็บมันก็มีแบบบางทีก็ต้องใช้เครื่องช่วยออกซิเจนช่วยแต่ว่าที่เราจะไปกันวันนี้คือเราจะไปค้นหาในแหล่งที่มันอุดมสมบูรณ์ที่น้ำมันไม่ลึกมาก
0: แปลว่าแบบนี้นักท่องเที่ยวมาสนุกแบบนี้ได
1: ้ครับผม
0: มาจับหอยกันแบบนี้ได
1: ้นี่มันคืออีกหนึ่งกิจกรรมของการท่องเที่ยวชุมชนของเกาะบ้านเรา
0: ถ้ามาเกาะปูนี่ต้องลองเลยนะ
1: ลองครับ
0: พี่บางครับแล้วสมมติว่าถ้านักท่องเที่ยวแบบไม่ถนัดเลยดำน้ำเขาไม่อยากดำน้ำแต่เขายังอยากแบบลองเก็บหอยชักตีเนี่ยมันมีแบ
1: บ
0: ริมฝั่งนี้เป็นไปได้ไหม
1: คือตอบโจทย์อย่างชัดเจนเลยแต่ว่าคือการแบบนี้คือเราต้องมีตารางนิดนึง
0: ครับผม
1: ตารางของเราคือเขาจะเรียกว่าน้ำใหญ่น้ำใหญ่คือน้ำถ้าตอนลงเนี่ยน้ำจะลงเยอะทำให้สันหาดที่หอยชักตีนอยู่เนี่ยมันโผล่ขึ้นมา นักท่องเที่ยวหรือว่าใครที่ไปสามารถไปเดินเก็บหอยได้แต่ถ้าถามว่าปริมาณการเก็บได้เยอะนะแบบดำแบบนี้มันจะเยอะกว่า
0: แปลว่าถ้าพูดอย่างนี้แปลว่าพี่บางพูดมาขนาดนี้แปลว่าการันตีเลยว่าเกาะปูเนี่ยคือสุดยอดหอยชักตีนแล้วมีหมดน้ำลึกน้ำตื้นริมฝั่งชายหาดที่นี่มีหอยชักตีนหมด
1: ครับผม
0: เอาละครับพี่บางอันนี้คือเขามารอเราเหรอฮะเขามาเลือกหมายไว้ให้เราแล้ว
1: เลือกหมายไว้ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณน้องก็สามารถลงไปกับบางคนนั้น
0: ครับผมขอฝากอาหารของผมไว้กับพี่นะวันนี้ครับผมเนี่ยทั้งกองถ่ายเอาแค่2ตัวก็พอพี่อย่าเยอะเรื่องดำน้ำผมคงไม่ถนัดจริงๆครับยังไงคงต้องฝากหน้าที่ไว้กับบางกัดด้วยนะครับ

0: เผลอแป๊บเดียวบางกัดก็เก็บหอยมาได้เยอะเลยแล้วครับเห็นทีผมจะอยู่เฉยไม่ได้คงต้องลองโชว์ฝีมือดำน้ำกันสักหน่อยแล้วครับผมยังไม่ทันทรงตัวในน้ำได้บางกัดก็ดำลงไปอีกแล้วครับถ้าอย่างนั้นผมขอลอยตัวแอบดูบางกัดอยู่ข้างบนแล้วกันนะครับ
1: บันไม่เห็นอะไรเลยโอ้ยบางลงไปหายแล้วผมไม่เห็นอะไรเลย
0: โอ้ทำไมแค่ส่งตัวก็ยากก็ได้บังเมื่อกี้ผมก้มลงไปใส่แว่นผมก็ไม่เห็นนะบัง
2: ครับลงเข้าไปนี่มันมีหอยยักษ์ยีนจะอยู่ในแนวหญ้าทะเล
0: บังผมจะปล่อยตัวผมลอยไปถ้าไปไกลๆบังไปเก็บผมหน่อยนะ
2: ได้ครับ
0: ได้ไปมันไปจากเรือเรื่อยๆเลยอ่ะคุณผู้ชม
2: ลาจังก็แ
0: ต่เราลากันตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมเหมือนว่าตัวผมจะลอยห่างออกจากเรือไปเรื่อยๆนะครับสงสัยต้องให้บังกัดช่วยอีกแล้วครับ
3: โอ้ยมาช่วยคนตกน้ำเลยโอ้ลอยมาแล้วโอ้ถึงแล้ว
2: ครับ
0: ผมคาดว่าผมมาเป็นภาระมากกว่าช่วยบังบังครับถ้าเราดำลงไปแล้วเรามองเห็นมันเลยไหม
2: ใช่เพราะว่าหอยเนี่ยมันจะตั้งเป็นตัวอยู่บนผิวทรายเลย
0: อ๋อแล้วมันก็จะเก็บได้เลยหยิบขึ้นมาได้เลยไม่ต้องทำอะไร
2: ครับหยิบขึ้นมาได้เลย
0: โอ้โอเคเดี๋ยวขอแอบดูบังลงอีกรอบโอ้บังลงแบบหายเลยโอ้โหถ้าเราจะดำน้ำแล้วมองเห็นข้างล่างนี่มันต้องลึกประมาณเท่าไหร่ครับบัง
2: เหนือพื้นดินก็ประมาณเมตรนึง
0: อันที่ผมมองไปผมใส่แว่นแล้วก้มลงไปมันไม่เห็นนะ
2: ใช่
0: ว่าข้างใต้มีอะไรมันลึกเกินแล้วเดี๋ยวผมจะลอยชมวิวรอบังกับการกินหอยชัดตีนสุดชิล
2: ครับเดี๋ยวขอไปทำภารกิจก่อนนะครับ
0: วันนี้เรามาแต่ผมยังรู้สึกว่าแบบมันสนุกเลยนะนี่คือหอยชักกินสดสดหอยชักกินสดสดจริงๆนะคุณผู้ชมจะบอกว่าน้ำไม่หนาวนะครับคุณอุณหภูมิแบบกำลังดีแบบมันชิลสุดๆเลยอ่ะนอนมองทะเลคุณผู้ชมหอยชักตีนมักอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นทรายปนโคลนและบริเวณหญ้าทะเลเขตน้ำขึ้นลงไปจนถึงในระดับความลึกประมาณ55เมตรครับซึ่งในประเทศไทยบ้านเรานั้นสามารถพบหอยชักตีนได้ทั่วไปตามทะเลอ่าวไทยและทะเลฝั่งอันดามันอย่างจังหวัดกระบี่ภูเก็ตพังงาตรังและสตูลครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้หอยชักตีนมามากพอที่จะนำไปทำอาหารกันแล้วล่ะครับแล้วต้องบอกเลยนะครับว่าผมพร้อมมากๆที่จะขึ้นฝั่งไปหาสุดยอดฝีมืออย่างแม่แดงผู้ที่จะมาทำอาหารจานเด็ดอย่างยำหอยชักตีนให้เราได้กินกันครับเอาหอยชักตีนเขามานึ่งกันเหรอ
4: นึ่ง
0: ผมนึกว่าเอาไปลวก
4: ลวกไม่ได้ลวกไม่ออก
0: ถ้าลวกแกะดึงไม่ออก
4: ไม่ออก
0: แม่ครับแล้วนึ่งกับลวกมันต่างกันยังไงทำไมถึงบอกว่าลวกแล้วมันจะกินไม่ได้ยังไงแกะไม่ได้คือยังไง
4: ลวกมันกึ่งสุกกึ่งดิบ
0: มันก็จะดึงไม่ออกหรอ
4: ดึงไม่ออก
0: แล้วก็ต้องนึ่งให้สุกไปเลยแล้วก็เหลือไปต้มก็ได
4: ้ต้มก็ได้นึ่งก็ได
0: ้แล้วมันมีเคล็ดลับอย่างอื่นอีกไหมปกติก่อนจะเอาหอยมาทำอาหารเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องไปแช่น้ำไปล้างน้ำ
4: สองคืน
0: จริงเหรอทำไมมันนานจังอ่ะ
4: เป็นทราย
0: แช่น้ำจืดหรือน้ำเค็ม
4: น้ำเค็ม
0: น้ำเค็มสองคืนให้มันคายทรายให้หมด
4: คายทราย
0: เทคนิคการต้มมีไหมแม่น้ำเดือดๆแล้วใส่ลงไปเลย
4: ไม่ได
0: ้เอ้าทำไมอ่ะ
4: ตีนของมันจะไม่ล
0: ่ออ๋อผมเข้าใจแล้วคุณผู้ชมคือถ้ามันลงไปในน้ำร้อนๆมากบางทีแบบเขาหดเลย
4: หดเลย
0: แล้ววิธีทำก็คือยังไงต้องเอาไปใส่ไว้ในหม้อตอนที่น้ำยังไม่ร้อน
4: ใช
0: ่แล้วค่อยเปิดไฟต้มไปด้วยกัน
4: อ่อน
0: อ่อนอ่อนอ๋อเหมือนกับค่อยๆสุกเขาก็จะค่อยๆคายออกมา
4: ใช่อ
0: ันนี้เล่าอย่างนี้เรานึ่งนานไหมครับแม
4: ่ไม่นานประมาณ20นาท
0: ีประมาณ20นาทีอ่ะระหว่างรอเรามาดูเครื่องกันดีกว่ายำหอยชักตีนแกะเอาแต่เนื้อออกมา
4: เนื้อออกมา
0: ผ่านไปประมาณ20นาทีแล้วเปิดเลยนะแม่นี่ไงจริงๆด้วยโอ้โหดูสิที่แม่บอกท่านนึ่งแล้วตีนมันจะโผล่ดูสิโอเคแล้วอย่างนี้เราก็จะมาทำยำแล้วเอามาคลุกได้เลยเดี๋ยวมันออกมาไม่หดเนี่ยมันต้องหมุนอย่างนี้คุณผู้ชมแล้วแม่ผมถามนิดนึงขออนุญาตถอดแมสก่อนนะครับชิมมันกินได้หมดไหมตรงหัว
4: กินได้หมด
0: ยำที่มันอยู่ตรงนี้
4: ใช่
0: แต่ว่าตรงตีนที่เราจับเนี่ยไม่น่าจะกินได้เพราะคุณผู้ชมจับดูก็รู้เลยว่ามันแข็งเทคนิคการกินคุณผู้ชมผมแนะนำให้คุณเด็ดตรงนี้ออกก่อนนะตอนนี้แล้วเอาตรงนี้ทิ้งไปเอานี้มากินนานใช่ไหมแม่ไม่ทักผมเลยตรงนี้เอาทิ้งไปแล้วก็กินแต่ว่าจริงๆแล้วเขาไม่เด็ดหรอกเขาก็ถืออย่างนี้แหละเวลากินน่ะผมก็จะจับปลายมันไปจิ้มน้ำจิ้มแล้วผมก็จะหย่อนมันใส่ปากแบบนี้นะ หลังจากที่นึ่งหอยจนได้ที่แล้วเราก็จะนำมาแกะเปลือกเพื่อเอาเนื้อหอยไปยำนั่นเองครับเริ่มยำเลยครับแม่หลังจากได้เนื้อหอยสดๆนะครับผมแล้วก็ใส่นี่ลงไปมะพร้าวคั่วอันนี้เป็นมะพร้าวคั่วที่เขาเอามาตำให้ละเอียดนะครับมีหอยสดนะครับมีมะพร้าวคั่วแล้วก็ตามด้วยข่ากับตะไคร้ที่ตำไว้แล้วนะครับผมใส่พริกป่นพริกป่นนี่ก็ทำเองแน่นอน
4: ทำเอง
0: พริกป่นนี่แล้วแต่ชอบนะเผ
4: ็
0: ดมากใส่มากเผ็ดน้อยใส่น้อยอ
4: ัน
0: น
4: ั้
0: นสารคั่ว
4: สารคั่ว
0: คนที่จะเรียกว่าสารคั่
4: ว
0: ก็หมายถึงข้าวสารคั่วถ้าเป็นอีสานเนี่ยใส่ข้าวคั่วต้องเป็นลาบแต่อันนี้ไม่ใช่ของเราเป็นยำแล้วก็มะม่วงต้องเปรี้ยวใส่น้ำปลานิดหน่อยไม่ต้องเยอะแค่ประมาณโอ้ไม่ถึง1ช้อนด้วย
4: แล้วก็ใส่
0: หอมแดง
4: หอมแดง
0: แล้วก็ใบมะกรูด

0: คือพอเข้าไปในปากนะทั้งกลิ่นมะพร้าวคั่วทั้งกลิ่นมะกรูดแบบมันตลกอบอวลเลยนะแม่แล้วก็รสชาติมันไม่จัดครับที่แม่ปรุงไม่จัดเนี่ยตอนแรกผมกินก็แบบเอ๊ะทำไมมันไม่เข้มข้นเหมือนยำทั่วไปแต่เหตุผลที่ไม่จัดเพราะอะไรไหมเพราะว่าพอกัดไปโดนหอยอะหอยมันจะมีความหวานออกมาถ้าเราปรุงรสจัดเกินไปไปกลบรสหอยเนาะอันนี้รสชาติของหอยมันออกมาแบบเต็มปากเลยเพื่อนมันเหมือนกับพวกเครื่องทั้งหมดที่อยู่ในนี้ไม่ว่าจะเป็นมะม่วงเปรี้ยวนะครับมะพร้าวคั่วผิวมะกรูดเนี่ยมันไปส่งให้หอยมันยิ่งหวานมากขึ้นอีกแม่มันไม่เผ็ดเลยจริงๆแล้วชาวต่างชาติกินได้น้องๆหนูๆมากินได้ความพิเศษของมันคือความหอมในสมุนไพรไทยและความหวานฉ่ำและสดของเนื้อหอยสุดยอดเลยอ่ะสูตรยำแบบนี้ใช้กับเนื้อสัตว์ชนิดอื่นได้ไหมครับถ้าไม่ใช่หอยชักตีน
1: ได้
0: ปลาปูนี้ได้เหมือนกันเลยนะแบบนี้อ่ะคุณผู้ชมลองทำดูอร่อยมากครับผมแค่นี้ยังไม่พอนะครับแม่แดงบอกว่ายังมีอีกหนึ่งอาหารทะเลที่ขึ้นชื่อของจังหวัดกระบี่ที่ใครมาก็ต้องสั่งกินให้ได้คงต้องยกให้กับจานนี้เลยครับหอยชักตีนลวกกับน้ำจิ้มชาวเลครับ

0: ียมปากกาเตรียมกระดาษจดให้ดีเพราะว่าสูตรนี้คุณผู้ชมทําง่ายมากแล้วรับรองว่าอร่อยในแบบที่ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนอันนี้ก็คือหอยที่เรานึ่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะมาโชว์น้ําจิ้มกันแปลกมากตรงที่ตอนนี้ผมเห็นมันมีซอสพริกด้วยแม่โชว์ฝีมือเลยครับน้ําตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะซอสพริก2ช้อนแล้วก็ยีซอสพริกกับน้ําตาลให้เข้ากันแล้วก็ใส่พริกขี้หนูสับลงไปอันนี้เป็นพริกขี้หนูที่เขาปลูกเองบนเกาะด้วยแล้วก็กระเทียมสับหน้าตาเหมือนน้ำจิ้มสุกี้มากเลยแม่อันนี้เป็นสูตรพิเศษของเราเลยนะมะนาวอีก2ช้อนคุณผู้ชมปกติแม่ไม่เคยเปิดเผยสูตรที่ไหนนะรายการเราเป็นรายการแรกอันนี้เป็นสูตรน้ำจิ้มที่แบบเราใช้จิ้มกับหอยอย่างเดียวหรือว่าอย่างอื่นได้ด้วยครับคุณแม่
1: หอยนี้ด้วยหมึกด้วยปลาด้วยแล้วแต
0: ่อ๋อจิ้มได้หมดเลยที่เป็นซีฟู้ดของเราแล้วก็น้ำปลาน้อยมากน้ำปลาประมาณครึ่งช้อนไม่ถึงช้อนด้วยแล้วก็ใส่ผักชีแต่งกลิ่นให้หอมนะครับแค่เห็นน้ำจิ้มแม่ก็น้ำลายสอแล้วแล้วสูตรนี้ทำง่ายมากคุณผู้ชมผมถอดแมสรออีกแล้วนะครับผมขออนุญาตจัดนี่เดี๋ยวนี้เรื่องแกะหอยชักตีนี่ผมนี่มืออาชีพอุ้ยไม่น่าโม้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยตามอีกครึ่งตัวต้องบอกว่าน้ำจิ้มคุณแม่เด็ดมากรสชาติมันเหมือนกับน้ำจิ้มซีฟู้ดผสมกับน้ำจิ้มสุกี้อ่ะคือมันแบบเปรี้ยวนำจากมะนาวแล้วมันก็หอมพริกกับกระเทียมอ่ะแต่สุดท้ายมันมาตัดหวานกับรสของซอสพริกแล้วมันเข้ากันนะแม่เดี๋ยวขอชิมแบบสดๆเลยนะครับโอ้โหดูเนื้อนะมันจะหนึบๆเหมือนเรากินพวกหอยเป๋าฮื้อเลยนะครับหรือว่าใครชอบกินหอยหวานเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะหนึบๆเลยแต่ข้อดีคือมันไม่มีกลิ่นคาวเลยไม่มีแม้แต่นิดเดียวแล้วก็ในตัวหอยครับมันจะไม่มีเศษแบบบางทีเรากินหอยเราจะเจอพวกเศษทรายเศษเปลือกเศษอะไรเนี่ยแต่ว่าหอยชักตีนไม่มีเลยไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นโคลนแล้วกินเข้าไปแล้วหวานมากรสชาติแบบสุดยอดจริงคุณผู้ชมไม่เสียเที่ยวนะครับมาเกาะปูรอบนี้ฟินสุดๆเลยครับผมวันนี้ต้องขอบคุณแม่แดงมากครับที่มาสอนสูตรอาหารเด็ดๆของชาวใต้ผมมากมายแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอาหารที่อร่อยมากถ้าอยากชิมเนี่ยก็ต้องมาชิมที่บ้านเกาะปูนะครับผมและมาถึงอาหารของฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมตั้งใจจะทำอาหารที่มีชื่อว่าแกงหอยชักตีนใบยี่หร่านะครับซึ่งต้องบอกว่าอาหารจานนี้ผมได้แรงบันดาลใจมาจากแกงป่าใต้นะครับผมก็จะเป็นลักษณะของแกงใต้นี่แหละแต่ว่ามันจะมีรสชาติเผ็ดร้อนเป็นพิเศษซึ่งปกติเนี่ยเขาจะทํากับหอยแครงครับและใบยี่หร่าลงไปเพื่อเพิ่มความเผ็ดร้อนให้เหมือนกับแกงป่าทางภาคกลางเลยครับผมเรามาดูวิธีการทํากันมันง่ายมากคุณผู้ชมถ้าเราอยู่ภาคกลางหรือว่าอยู่ในพื้นที่ทั่วไปคุณสามารถหาพริกแกงเผ็ดนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นเราจะทําแบบสูตรลัดนะครับในการทําแกงใต้คุณใช้พริกแกงเผ็ดนี่แหละใส่ลงไปเลยครับขมิ้นประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับผมใส่ลงไปแบบนี้หลังจากนั้นโขกให้เข้ากันแค่นี้คุณก็จะได้พริกแกงใต้แบบง่ายๆนะครับผมและก็เติมกะปิลงไปนะครับอีกประมาณ1ช้อนโต๊ะคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรปกติพริกแกงที่เราไปซื้อกันนะครับส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยใส่กะปิลงไปนะครับถ้าอยากให้อร่อยแบบแกงใต้ขาดไม่ได้คือกะปิครับผมหลังจากนั้นเปิดเตาแก๊สครับผมง่ายๆเลยครับใส่กะทิลงไปเลยตั้งกะทินะครับไม่ต้องรอให้เดือดก็ได้นะครับเพราะเราไม่ต้องการให้แตกมันนะครับสำหรับแกงแบบนี้อีกชื่อหนึ่งนะครับของแกงป่าใต้ก็คือแกงพริกใบยี่หร่านะครับซึ่งใบยี่หร่านะครับจะให้รสชาติที่เผ็ดร้อนและมีสรรพคุณช่วยขับของเสียออกจากร่างกายนะครับเหมือนกับทําให้เราเหงื่อออกเนี้ยครับผมคุณผู้ชมเรารอให้กะทิกับพริกแกงของเราเดือดสักนิดนึงนะครับให้พริกแกงสุกแล้วก็มีกลิ่นหอมหลังจากนั้นเราก็เอาตัวนี้ครับหอยชักตีนที่เราลวกไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปครับแกงป่าใต้หรือแกงกะทิแบบใต้แบบนี้นะครับจะไม่ออกรสหวานนะครับจะออกรสเผ็ดร้อนจากเครื่องแกงนะครับแล้วก็มีเค็มเล็กน้อยอยากให้ชิมดูก่อนนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าต้องเติมน้ำปลาหรือเปล่านะครับเพราะว่าความเค็มจากกะปินั้นอาจจะกะยากนิดนึงนะครับต้องเดาะน้ำปลาเล็กน้อยนะครับแค่ประมาณนิดเดียวคุณผู้ชมครึ่งช้อนโต๊ะพอเพราะว่ามันเค็มจากกะปิอยู่แล้วและหลังจากนั้นเราก็มาซอยใบยี่หร่ากันครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ใส่ใบยี่หร่าลงไปนะครับเอาเปลือกหอยนะครับที่เราแกะเอาเนื้อออกแล้วนะครับใส่ลงไปในแกงของเราด้วยนะครับจะช่วยเพิ่มนะครับทำให้รู้สึกถึงกลิ่นของหอยที่แบบทําให้น้ําแกงของเรามีรสชาติหรือกลิ่นของหอยมากขึ้นและก็ทําให้หน้าตาออกมาดูน่ารับประทานมากขึ้นด้วยนะครับ

0: พี่บังลองชิมฝีมือผมบ้างไม่รู้ว่าแกงป่าใต้สูตรของผมจะสู้ของสูตรเกาะบ้านปูได้หรือเปล่าพี่รู้จักแกงป่าใต้ไหม
1: หน้าตาแบบนี้ยังไม่รู้เลยว่ามันชื่อ
0: มันเหมือนแกงใต้เหมือนเอาแกงภาคใต้กับแกงป่าภาคกลางมารวมกัน
1: เอามาผสมผสานกัน
0: ซึ่งปกติเขาจะใช้หอยแครงเป็นหลัก
1: ครับ
0: แต่มีความพิเศษผมใส่ใบอะไรอย่างนึงลงไปผมไม่บอกเดี๋ยวผมให้พี่บังชิมก่อนแล้วมาทายกัน
1: มันรู้สึกว่ามันจะคล้ายๆกับใบดาบ้านเรา
0: ถ้าใบหล่างคนใต้ก็หมายถึงใบยี่หร่าของผม
1: ครับประมาณนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: คือผมใส่ใบยี่หร่าลงไปครับเพื่อให้มันมีรสชาติเผ็ดร้อนแบบเหมือนแกงป่ามากขึ้นไปอีกปกติแกงป่าเขาจะใส่ใบกะเพราใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้เราใส่ใบยี่หร่าลงไปให้เป็นสูตรแล้วมันก็จะเข้ากับหอยได้ดีซึ่งตัวใบยี่หร่าจริงๆแล้วมันจะช่วยแก้ในเรื่องของกลิ่นคาวได้ดีแต่จะบอกว่าหอยที่นี่เขาไม่มีกลิ่นคาวอยู่แล้วเพราะมันสดจัดรสชาติของแกงในสูตรของผมกับหอยชักตีนนี่มันไปกันได้ไหมพี่
1: ผมคิดว่าไปกันได้เลย
0: ครับ
1: แล้วก็ไปกันได้ไกลด้วย
0: ไปไกลเลย
1: ไปกันได้ไกลเลย
0: ไกลนี่หมายถึงไปดีใช่ไหมไม่ใช่ไปไกลผู้ไกลคนนะ
1: ไม่ใช่ไกลผู้ไกลคนคือคนที่มาจากไหนก็สามารถกินได้ตัวนี้รู้สึกว่าจะเอามาผสมผสานกันหมดแล้ว
0: อย่างที่พี่บางบอกเลยคุณผู้ชมพอชิมปุ๊บสิ่งที่พิเศษคือว่ารู้สึกถึงความเป็นแกงใต้นะเวลากินเข้าไปชัดเจนแต่แค่มันมีกลิ่นของความเผ็ดร้อนของความเป็นสมุนไพรเข้ามาเพิ่มแต่จริงๆแล้วนะผมจะบอกเลยว่าวันนี้นะอยู่กับพี่บางมาทั้งวันตั้งแต่ลงเรือมาแล้วกินขนมจีนตั้งแต่แม่แดงอะไรก็ตามนะผมว่าจุดที่เด่นที่สุดของเกาะปูนะครับคือเรื่องของความสดของอาหารพี่ที่นี่สดจริงๆคุณผู้ชมคือพูดง่ายคือไม่สดเขาไม่ทำกันเนาะชาวบ้านเนี่ย
1: อาหารทะเลเนี่ยคุณจะไปกินตรงไหนก็ได้แต่ว่าเราคือเราการันตีของเรื่องของความ
0: เอาง่ายคุณผู้ชมถ้ามากินอาหารทะเลบนเกาะปูเนี่ยถ้าอยากจะให้สดกว่าเกาะปูต้องไปกินในทะเลแล้วครับผมบอกได้เลยวันนี้ขอบคุณพี่บางมากเลยครับ
1: ขอบคุณครับ
0: พี่บางก่อนจากกันชวนดีกว่าว่าอยากให้ใครมาเที่ยวยังไงมา
1: ครับผมเกาะปูบ้านเรากับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกคนมีอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในเกาะเล็กๆแห่งนี้เทชวนให้พี่น้องมาศึกษามาค้นหามาพักผ่อนเชิญครับด้วยความยินดีครับ
0: มาเที่ยวกันครับชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะปูครับสวัสดีครับทุกคน
1: สวัสดีครับ
0: แล้วครับวันนี้มีเปลือกหอยชักตีนสวยๆมาฝากไข่ดาวของสวยๆงามๆต้องคู่กับหนูใช่ไหมลูก

ปลูกต้นไม้ที่มันขึ้นและมีใบต้นไม้ที่เติบโตและมีใบช่วยดักฝุ่นได้ทั้งนั้นนะตั้งแต่ไม้เลื้อยขึ้นไปนะไม้ขนาดไม้ขนาดเตี้ยไม้เลื้อยเลี่ยดินไม้หัวใต้ดินซึ่งมันจะมียอดมีเถาเลื้อยขึ้นไปหรือไม้ต้นใหญ่ๆมันสามารถเก็บคาร์บอนไดออกไซด์มาเปลี่ยนไปเป็นน้ำตาลมาเปลี่ยนเป็นแป้งมันผลิตออกซิเจนขึ้นมาให้มนุษย์ได้แล้วก็ให้ความชื้นสัมผัสต่อโลกได้แต่ว่าอันไหนเติบโตได้เร็วมีใบมากๆสามารถที่จะเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากเก็บคาร์บอนโมโนออกไซด์ได้มากหรือเก็บ PM 2.5 PM 10ได้มากหรือน้อยมันขึ้นอยู่กับชนิดของพืชแต่ว่ายืนยันว่าทุกชนิดเนี่ยช่วยทั้งนั้นแล้วเราก็เลือกให้มันได้ประโยชน์ทั้ง4อย่างนอกจากเก็บ PM 2.5 แล้วเก็บ PM 10แล้วเก็บคาร์บอนไดออกไซด์หรือเก็บคาร์บอนโมโนออกไซด์ที่มันโอเวอร์แล้วก็ยังผลิตอากาศได้ด้วยและก็ยอดเอามากินได้ด้วยดอกเอามากินได้ด้วยใบเอามากินได้ด้วยหัวเอามากินได้ด้วยผลเอามากินได้ด้วยมันก็ได้ประโยชน์ทั้ง4อย่างมันไม่ต้องกังวลว่าอะไรมันจะเก็บ PM ได้มากกว่ากันมันให้ประโยชน์ทั้ง4อย่างได้ปลูกอะไรก็ได้ขอให้ปลูกต้นไม้ที่มันไม่สามารถเก็บ PM ได้ก็คือต้นไม้ที่เรายังไม่ได้ปลูกนั่นแหละต่างหากล่ะเพราะนั้นไม้อะไรก็ได้ครับ

หรือไม่หน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานทั้ง2กลุ่มนี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ท่านผู้ชมค่ะสวัสดีพี่ยองเต้นนะคะวันนี้นะคะก็
1: มารยาทงามเหมือนวันนี้จะเหนื่อยไม่รู้ว่าแ
0: ต่เฮ้ยรู้ได้ยังไง
1: บ้าบอ
0: วันนี้ทิปเอาปัญหามาให้พี่ยองเต้อีกแล้วค่ะ
1: ครับ
0: วันนี
1: ้ฟังดูแย
0: ่ปัญหาปลวกค่ะพี่ยองเต้ผู้ชมทางบ้านนะมีปัญหาปลวกนะคะมากัดกินพื้นส่วนที่เป็นไม้ในบ้านก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราไปดูพร้อมๆกันว่าเรามีวิธีการจัดการกับปลวกยังไงค่ะ
1: ไปเด้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: บ้านนี้ไม่ค่อยได้อยู่เหรอ
3: ไม่ค่อยได้อยู่ช่วงแรกๆอะครับก็คือ2ปีกว่าเราก็ปล่อยบ้านทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยพอเราก็ปิดม่านหมดมันก็เลยมืดมากอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่คิดเพราะว่าพอบ้านมันใหม่ก็ไม่ได้นึกว่าเขาจะจัดการไม่เรียบร้อยแล้วเราก็ลืมคิดประเด็นนี้ไป
1: อันนี้น่าสนใจนะคือหลายๆท่านคิดว่าบ้านใหม่ไม่น่ามีปลวกจริงๆแล้วปลวกอยู่ทุกที
3: ่ครับ
1: เพราะว่าเวลาที่เขามาสร้างบ้านเนี่ยส่วนใหญ่โครงการพวกนี้เขามาสร้างในที่ที่มันรกร้างนั่นแหละแล้วเขาก็มาซื้อที่ดินแล้วก็มาสร้างบ้านทับลงไปอันนี้ปลวกอยู่ใต้ดินอยู่แล้วครับเพราะนั้นพื้นที่เราไม่มีทางรู้เลยว่าจะมีหรือเปล่าแล้วอย่างนี้แบบเวลาที่เอาไม่ค่อยได้อยู่เนาะ
3: ครับ
1: แล้วมันรู้ได้ยังไงว่ามีปลวก
3: เราก็เริ่มเอะใจเพราะว่ามันจะมีช่วงที่ฝนตกอะครับช่วงต้นปีนี้อะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับ
3: ประมาณเดือนกุมภาเดือนที่แล้วเนี่ยแล้วก็เราก็เริ่มเห็นมันมีเริ่มตัวอะไรบินออกมาละ
1: ตัวอะไรตัวอะไร
3: ใช่ก็เริ่มเอะใจตอนแรกมันไม่มีอะไรนะเพราะ
1: แฟรี่
3: แฟรี่ทั่วไปใช่ไม่ได้รู้เป็นปลวกเลยแล้วก็โอเคพอสัก2อาทิตย์ผ่านไปก็คือเจอบินเป็นฝูงเลย
1: ในบ้านเราในบ้าน
3: บ้านก็มีสัตว์เลี้ยงด้วย
1: ได้แล้วเปิดไฟแล้วมาเลย
3: ใช่เปิดไฟก็คือบินตกใจเลยอย่างเงี้ยกลับมาบ้านทีนี้ก็เลยรีบไปซื้อพวกโฟมฉีดปลวกโดยเฉพาะอะไรเงี้ยมาฉีดแก้ปัญหาไปเองก่อน
1: เฉพาะหน้าไปก่อน
3: เฉพาะหน้าให้อยู่ได้ไปก่อนทีนี้เราก็เริ่มศึกษาแล้วว่ามันจะต้องทำยังไงแล้วมันก็เลยมาจบที่ส่งไปถามที่รายการก่อนว่ามันจะจัดการยังไง
0: ศ
1: ึ
0: กษาแล้ว
1: ศึกษาแล้วว่าเสร็จมา
3: ใช
0: ่ช่างประจำบ้าน
3: น่าจะง่ายกว่าติดต่อเอง
1: จ้าเอ๋โอเคดีครับดีใจที่ติดต่อมานะครับแล้วก็ปัญหาปลวกจริงๆเป็นปัญหาสามัญประจำถิ่นมากเลยเพราะว่าบ้านเรามันเขตร้อนชื้นเนาะความชื้นมีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดในพื้นที่เงียบอย่างเงี้ยเสียต่อปลวกมากๆเลยเดี๋ยวทางรายการจะจัดการให้โอเคครับตอนนี้เรามาอยู่กับคุณหันษาดวงใจนะครับ
4: สวัสดีครับ
1: หลังจากทำการสำรวจแล้วปลวกขึ้นตรงไหนบ้างฮะ
4: ในบ้านกันนี่เลยลูกบันไดเลยครับ
1: ลูกบันไดตรงไหนบ้างอ่ะทุกลูกเลยเหรอ
4: ไม่สำรวจดูหมดแล้วขึ้นแค่ตัวนี้กับลูกพัก
1: อ๋อโอเคก็คือเราก็ลองคอดูเน
4: า
1: ะ
4: คือไม่แต่เรามองด้วยสายตาก็เห็นแหละ
1: โอ้เนี่ยรูนี่รูอยู่น
0: ี
4: ่ถ้าเราอยากรู้แล้วก็ใช้ค้อนหรือใช้ค้อนยาเคาะดูมันจะพุ่ง
1: ๆถ้าเคาะไปแรงๆก็พรุเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าปลวกกินเข้าไปก็คือมันก็จะกลัวด้านในเลย
4: ใช่ครับ
0: แล้วมีพวกแบบไอ้พวกผุยผุยเนี่ยใช
4: ่
0: ไหม
4: ใช่ครับใช่
0: ตาของมันเลยใช่ไหม
1: เนี่ยตรงขอบนั่น
0: เองคอนเฟิร์มเลยอย่างเงี้ย
4: ใช่
0: มีร่องรอยแบบชัดเจนว่า
4: แต่โชคดีไปบ้านนี้เป็นขั้นปูนมันจะไม่ได้ลามแบบทีเดียวหมดทั้ง
1: เป็นปูนใช่ไหม
4: ใช่ครับด้านล่างอยู
1: ่ปูน
4: เพราะบ้านสมัยใหม่จะเป็นไม้หมดแล้วเป็นบันไดจะไม่ไม้ทั้งเซต
1: บันไดเป็นโครงปูน
4: ใช่ถ้าเกิดเจอปัญหาอย่างเงี้ยก็สามารถดูลูกไหนว่ามันกินเราก็

0: ะลูกนั้นออกมาแล้วก็เปลี่ยนลูกใหม่ใส่เข้าไป
1: เปลี่ยนเท่านั้นอ่ะเปลี่ยนแค่ลูกบันไดลูกนอนนะนอน
0: บันไดทรงเนี้ยแบบนี้เลยก็คือใช้พวกกาวตะปู
1: กาวตะปูมันแน่น
0: ใช่ครับก็กาวตะปูยิงด้านหลังแผ่นแล้วก็แปะลงไปเลย
1: ครับคือมันเป็นแนวเขาเรียกว่าแนวราบขนาดกับพื้นดินเพราะฉะนั้นมันจะไม่ต้านแรงโน้มถ่วงกาวตะปูได
0: ้
1: นะเราเปลี่ยนขั้นไหนบ้างพี
2: ่ก็ฟังดูไม่ยุ่งยากมาก
0: ที่ดูสำรวจมาก็มีขั้นนี้กับขั้
1: นนี้กับขั้นนี้โอเค
0: เดี๋ยวเราก็ใช้ค้อนใช้พวกสิวสกัดแผ่น
2: ก็คือล็อกออก
0: ใช่ครับเพราะว่าของเดิมเขาติดกาวตะปูอยู่แล้ว
1: โอเคไปดูดีกว่าฮะ

0: ันนี้คือภายใต้ท็อปไม้เมื่อกี้ใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับ
0: นี่คือสภาพที่กินไว้ทั้งหมดเลย
1: ใช่นี่คือพวกเศษปลวกที่มันกินจะเป็นดินเนี่ยนะนี่คือกาวตะปูอ
2: ันนี้คือเศษกาวตะปูนี่เศษกาวตะปูนะฮะ
1: ใช่เนี่ย
2: ต้องซ้อออกนะฮะไม่งั้นวางลงไปมันก็จะไม่สนิท
1: ใช
2: ่แน่มันจะกระดกกระเด็กนะฮะซึ่งไม่ดีกับบันไดแน่เลย
1: เราก็จะแต่งผิวต้องให้เรียบ
2: เราอยากให้เหยียบแล้วมันแน่นมันอะไรอย่างงี้ก็ตามเลยเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งปูนทีหลังนะพี่เนาะ
1: ใช่ใช่ไหมฮะเก็บกวาดพวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาน้ำยากันปลวก
2: เออใช่
0: ต้องลงไปด้วย
1: ทานไปก่อน
0: นี่มีเห็นร่องเล็กๆ
2: นี่ไง
1: นี่แหละ
2: นี่คือที่นี่ช่องนี้เลยคือที่ที่ปลวกเข้ามาแล้วไอ้ห้องข้างใต้เนี้ยส่วนใหญ่อ่ะเวลาเขาทำบ้านไอ้บ้านจัดสรรหรือว่าไม่ใช่บ้านพวกปทาวโฮมห้องข้างใต้บันไดเนี่ยเป็นห้องเก็บของตรงลงรถ
1: ถูกต้องคร
2: ับ แน่คือ access จากหน้าบ้านเน้นย้ำอีกทีครับปัจจัยที่ทำให้ปลวกมาก็คือพื้นที่นั้นเงียบ
0: เงียบ
2: ชื้นเย็นไม่มีคนอยู
0: ่ถูกต้องค่ะ
2: บ้านนี้เจ้าของบ้านเขาไม่แทบไม่อยู่เลยแทบไม่ได้มาเลยไม่เหลือเลยเมื่อกี้แซงมาได้กวงเลยทั้งแผ่น
1: ใช่ครับ
2: นะฮะอันนี้ก็คือเดี๋ยวขั้นตอนนี้ก็คือพี่สาวก็จะ
1: จัดการความสะอาด
0: เคลียร์ให้พื้นผิวมันเรียบแล้วได้ติดตั้งใหม่ได้ง่าย
1: ใช่ครับแล้วก็ตัดแผ่นลงมาติดเลย
2: ลุยจ้ะ
1: เดี๋ยวเรามาถึงขั้นตอนการยิงตะปูกาวครับกาวตะปูยิงด้านพื้นนี่เลยครับยิงให้เต็มพื้นที่แต่ไม่ได้ต้องยิงแบบเต็มนะครับยิงเป็นจุดเหมือนซาลาเปาครับแล้วเกลี่ยให้มันเรียบๆอย่างจุดด้านในนี่ก็ยิงเยอะหน่อยครับเพราะว่ามันรับน้ำหนักของปลายไม้อยู่ลักษณะนี้นะฮะด้านขอบก็ลากยาวมาเลยก็ได้ครับ
3: ถ้าไม่ใช้กาวตะปูใช้อย่างอื่นได้ไหม
1: ลักษณะแบบนี้ไม่ได้ครับซิลิโคนก็ไม่อยู่ต้องเป็นกาวตะปูอย่างเดียวครับแต่มันก็มีหลายแบบแบบธรรมดาแบบน้ำกับแบบเคมีครับเพราะถ้าพวกนี้ปูนพวกนี้จะไม่ค่อยติดพวกซิลิโคนไม่ค่อยอยู่
3: ติดไม้ไปเสร็จแล้วกว่าจะเหยียบได้เหยียบได้เลย
1: เหยียบได้เลยครับติดไม้เสร็จพวกนี้เพราะมันเป็นอย่างที่ผมบอกครับมันเป็นพื้นราบมันไม่ได้รับหนักอะไรมากมายถ้าเป็นแนวตั้งตรงนั้นต้องให้แห้งตัวเซตตัวดีๆก่อนนี่เรายิงเต็มพื้นที่แล้วก็เดี๋ยวแผ่นวางเลยครับ

0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับการเปลี่ยนลูกบันไดนะลูกนอนบันไดที่โดนปลวกรับประทานไปข้างในนะครับก็ซ่อมแซมไปจุดๆไปเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ปัญหาปลวกนี่จริงๆเป็นปัญหาเรื้อรังพอสมควร
1: โอ้
0: เนาะถ้าเกิดมันขึ้นซะแล้วเนี่ยโอ้ลำบากเลยเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดในการที่ป้องกันปลวกก็คือการกันไว้ก่อน
1: ใช่ครับ
0: ก่อนอื่นเราไปสำรวจรอบบ้านก่อนเลยว่ามีปลวกตรงไหนบ้างมีตรงไหนที่เราสามารถป้องกันปลวกได้บ้างแล้วก็มีวิธีการป้องกันอย่างไรบ้างไปดูครับ
2: โอเคดูรอบๆ บ้านนะคุณผู้ชมครับเวลาที่เรามาสำรวจบ้านที่ไม่ได้อยู่มานานเนี่ยมันก็จะมีความรกรุงรังต้องระวังสัตว์ร้ายนะฮะว่าจะเป็นงูแมลงต่างๆนะฮะ
3: ตัวดินมันติดกับ
2: บ้านนี้เลย
3: ใช่เวลาเขามาถึงเขาก็ไต่ขึ้นถ้ามีรูมีอะไรนิดหน่อยก็คือเข้าไปได
2: ้
3: เลย
2: หลายๆบ้านเนี่ยจะเห็นเลยว่าเอ้ยมันมีแบบมันมีต้องเรียกอะไรอ่ะเป็นอุโมงค์ดินอ่ะที่ปลวกเขาสร้างไว้เพื่อจะได้เดินของเขาเพราะว่าปลวกไม่สามารถเดินในแสงได้ตามันแบบมันคือมันไม่ชอบแสงเลยดีกว่า
3: เขาจะสร้างอุโมงค์ไว้ให้ตัวเองเดิน

0: เพราะนั้นสังเกตรอบๆบ้านเนี่ยจุดแรกก็คือตรงที่ติดกับดินเนี่ยมันมีอุโมงค์ของปลวกอยู่หรือเปล่า
1: ค่ะ
0: เนาะถ้าคุณจะแก้ปัญหาปลวกให้แบบว่าเรียกว่าเบ็ดเสร็จเลยอ่ะคุณจำเป็นเนี่ยต้องมีการป้องกัน
1: ใช่เพราะนี่เหมือนเราเอาวันเก่าออกเหมือนเปลี่ยนจานอาหารให้มันใหม
0: ่โอ้ฟังเลย
1: ขึ้นมาเหมือนให้อาหาร
0: เออถึงก็จริงอ่ะถูกไหมคือถ้าเกิดว่าให้เปลี่ยนแค่ตรงโน้นแต่ว่าไม่มาจัดการรอบๆบ้านหรือว่าไม่จัดการปัญหาปลวกให้ถึงรากเนี่ย
1: เดี๋ยวมันก็กลับมาใหม
0: ่มันกลับมาใหม่แน่ๆ
1: กลับมากินใหม่นะคะ
0: เพราะว่าอะไรเพราะปลวกไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านแต่ปลวกเนี่ยรับประทานอาหารในบ้าน
1: ใช
0: ่แล้วก็ลงไปอยู่ในดินปลวกอยู่ใต้ดินนะครับคุณเออสัญญาณของปลวกเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเอ้ยเดี๋ยวปลวกมาแล้วเวลาที่แบบกลางคืนสังเกตเลยแบบเปิดไฟนอกบ้านเดี๋ยวจะมีมาแล้วแมงเม่าแมงเม่าต่างๆแล้วเวลาที่เขาจะแบบบ้านเริ่มจะเมทติ้งกันเริ่มผสมพันธุ์เขาจะเริ่มสลัดปีกแล้วหรือเหมือนจะเริ่มลงดินแล้วฮะแล้วพอเขาลงดินปุ๊บเริ่มมีการแบบผสมผสมพันธุ์นู่นนี่ใช่ไหมคราวนี้ปลวกจะเริ่มมาแล้วถ้าคุณเห็นแมงเม่าเมื่อไหร่แปลว่าอะไรแปลว่ารอบบ้านคุณเนี่ยมีรังปลวกแน่นอน
1: สังเกตอย่างนี้นี่เองแล้วเราจะป้องกันกำจัดมันยังไงบางทีป้องกันหรือกำจัดหรือเราทำยังไงได้
0: เอางี้โดยหลักๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ป้องกันปลวกหรือว่าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปลวกเนี่ยมี2ประเภทหลักๆเลย
1: ค่ะ
0: คือแบบขับไล่แล้วก็แบบไม่ขับไล่ขับไล่นี่คือ repellent คือ ไป repel
1: ดูเดือด
0: ใช่แต่ว่า non repellent เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราไม่จัดการกับมันไงมันคือนอนคือไม่ repellent คือขับไล่ไงไม่ขับไล่ไม่ได้แปลว่าไม่กำจัดไงฮะ
1: ขับไล่ก็คือขับไล่เฉยๆแต่ถ้าไม่ขับไล่เนี่ยคือฉันจัดการขั้นเด็ดขาดแล้ว
0: ถูกต้องคือขับไล่เนี่ยเราใช้กับการที่เอ้ยเราเริ่มสร้างบ้านอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าบ้านสร้างใหม่เนี่ยมันจะมีคานคอดินนะคานคอดินเนี่ยคือคานที่วางมันเป็นเรียกว่าปริมณฑลของบ้านว่าเอ้ยบ้านจะมีลักษณะแบบนี้รับน้ำหนักบ้านทั้งหมดตรงเนี้ยเราจำเป็นเนี่ยต้องมีการราดหรือว่ารดผลิตภัณฑ์ลงไปในดินตรงคานคอดินเลยเพื่อล้อมกรอบป้องกันไม่ให้ปลวกเนี่ยขึ้นมาจากใต้ดินหลักการการทำงานของการป้องกันปลวกคือการสร้างเลเยอร์ของตัวป้องกันถ้าเกิดว่าจะมีเลเยอร์เนี่ยป้องกันอยู่ปุ๊บเนี่ยปลวกจะขึ้นมาลำบากแล้วอันนี้คือในโหมดของการขับไล
1: ่ขับไล
0: ่แน่ว่ารีเพลนนะครับ
1: มีโหมด
0: มาถึงโหมดของการไม่ขับไล่บ้าง
1: อันนี้คุณแม่ทิพย์เคยใช้บอกเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเพราะเคยซื้อบ้านไว้แล้วทิ้งไว้คือไม่ได้เข้าไป
0: โอ้นี่สำคัญเลย
1: โดนที่เดียวกันเลยคือบันไดกลับไปทีเดินคือได้นี่เป็นกรอบเปีย
0: กโอ้โหกรอบ
1: นั่นก็คือคุณแม่ใช้แบบไม่ขับไล่ก็คือเหมือนกับว่าเหมือนเอาไปเทให้เขาแล้วเป็นเหมือนอาหารเหมือนตรงบริเวณที่เขามาทานอาหารใช่ไหมแล้วพอเขามากินเนี่ยปุ๊บเนี่ยเหมือนน้ำยาตัวนี้มันจะมีสารเคมีบางอย่างที่เป็นพิษต่อเขานั่นเอง
0: เ
1: นื้อพอเขาเอาเข้าไปกินปุ๊บเนี่ยเขาก็สัมผัสกันใช่ไหมนิสัยของโคคือกินแล้วก็ตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กต่อกันเป็นทอดก็ทำให้สารพิษมันก็ติดต่อกันไป
0: ถึง
1: รังนะคะ
0: ถูกต้องสารนี้ตัวปลวกนะฮะแล้วว่าปลวกกลับไปที่รังหรือว่าไปสัมผัสกับปลวกตัวอื่นมันก็จะมีการติดต่อกันตัวนั้นคือพาหะที่นำสารนี้ไปติดต่อให้กับตัวอื่นเวลาที่ใช้ประมาณ15วันถึง30วัน
1: ใช้เวลาสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ
0: จะเกิดการตายต่อเนื่องการตายต่อเนื่องแล้วก็กำจัดตัวปลวกเนี่ยไปได้เยอะเลย
1: ใช่อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งอีกเรื่องหน
0: ึ
1: ่ง
0: ส่วนวันนี้ที่เราทำการเป็นวิธีการขับไล่ทั้งหมดนะครับหรือว่า repellent ทั้งหมดเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างไปดูครับเอาละครับหลังจากที่เราได้สำรวจกันไปเรียบร้อยหมดแล้วเน
1: า
0: ะเราก็รู้แล้วว่าเรามีเส้นทางปลวกอย่าง
1: น
0: ี้เส้นทางปลวกอย่างนี้เราเห็นมีทางเดินของปลวกอย่างนี้เลยนะเป็นสาเหตุว่าทำไมบันไดโดนรับประทานนะครับก็คือจะเห็นว่าปลวกไม่จำเป็นที่จะต้องมีดินที่เป็นสวนน่ะ
1: ใช่มันไม่ต้องติดอยู่กับดินมันก็สามารถขึ้นมาได้นะคะ
0: เพราะอะไรเพราะว่าใต้นี้ก็ดินหมด
1: โครงสร้างต่างๆรอยแครกนิดๆหน่อยๆก็เข้ามาได้แล้ว
0: ใต้นี้คือแต่ใต้พื้นปูนเนี่ยค
1: ือ
0: ดินหมดเลย
1: ใช่
0: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือที่อยู่ของเขาทั้งนั้นเลยการป้องกันจำเป็นต้องทำหมดเลยทุกที่เลยน
1: ะ
0: รอบๆบ้านเนี่ยนะฮะผลิตภัณฑ์ที่เราจะมาแนะนำกันวันนี้นะครับไล่ไปทีละตัวเลยแล้วกัน
1: ก็คือที่เราจะใช้วันนี้นะมีด้วยกันทั้งหมด3สูตรวันน
0: ี้3สูตรแตกต่างยังไงบ้างครับ
1: แตกต่างกันอุ้ย
0: ยอดเลยว่ะ
1: อันนี้ฝาส้มนะคะตัวนี้เป็นสูตรน้ำ
0: จำง่ายฝาส้มสูตรน้ำ
1: สูตรน้ำนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่า1ลิตรนะคะผสมน้ำ60ลิตร
0: โอ้1ต่อ60
1: ใช่เพราะว่าตอนแรกทิพย์ก็แอบตอนแรกเห็นขวดแล้วเฮ้ยจะเทยังไงหมดทั่วที่ใช้กี่ขวดไม่ใช่ก็
0: เห็นคนมาก
1: 1ต่อ60ผสมแล้วก็อันนี้สามารถเทได้เป็นสูตรน้ำสูตรน้ำก็คือข้อดีของมันก็คือเหมือนกลิ่นมันจะไม่ค่อยแรง
0: มันกลิ่นอ่อนอ่ะ
1: ใช่
0: แน่นอนเลยคือหลายๆคนซื้อมาแล้วก็เอาขวดนี้เทไปชอบเลยจบเลยนะเกมซื้อใหม่
1: ม่ได้
2: ไม่ได้ไม่ได้ต้องผสมน้ำก่อน
1: เราต้อง
2: ราดรถ
1: รถในบริเวณฝ้าใช่
2: สูดน้ำนะฮะสูดน้ำ
1: สูดน้ำผ่านไป
2: ตัว
1: น
2: ี้ต่อไปฮะ
1: ตัวนี้ก็คือ
2: ฝาขาว
1: ฝาขาวฝาขาวตัวนี้เป็นสูดน้ำมันสูดน้ำมันก็อย่างข้อดีของสูดน้ำคือกลิ่นไม่ค่อยแรง
2: ใช่
1: กลิ่นอันนี้ก็คือกลิ่นเขาอาจจะแรงกว่าค
2: ือสูดน้ำมัน
1: นิดหน่อยสิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือบอกว่าตัวที่มันเป็นสารที่ป้องกันปลวกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ละลายน้ำมันละลายในน้ำมัน
2: ได้
1: คนก็สงสัยว่าตัวนี้มันจะแล้วมันผสมน้ำได้ยังไงค
2: ุณมันมีสารที่ทำให้ตัวน้ำมันกับน้ำเนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันผสมกันได้
1: ใช่ก็ไม่คือมันไม่ได้แยกตัวนะคะผสมน้ำได้เหมือนกันอันนี้ผสมน้ำ1ต่อ40ลิตร
2: 1ต่อ40ลิตรครับ
1: ใช่แต่ว่าความแตกต่างของมันอยู่กับตรงที่อย่างที่เราบอกว่าสารมันไม่ได้ละลายน้ำแล้วทำไมอยู่ในน้ำได้แล้วมันก็จะเป็นแบบก้อนๆใหญ่ๆนะสิ
2: โอเคอธิบายอย่างนี้ครับเจ้าตัวนี้ที่มีโมเลกุลค่อนข้างใหญ่นะฮะมันจะเป็นเหมือนสารลอยอยู่ในน้ำไม่ตกตะกอนนะลอยอยู่ในน้ำแล้วพอทำเป็นแล้วพอราดรถลงไปเนี่ยมันก็จะไปเกาะตัวกับโมเลกุลของดินนี่นี่คือสูตรใหม่สุดอันนี้เนี่ยมันเป็นสูตรก่อนหน้าเจ้าตัวนี้เป็นสูตรน้ำมันนะฮะเพราะฉะนั้นการแทรกซึมตัวหรือโมเลกุลมันจะเล็กกว่ามันจะแทรกซึมตัวไปในดินคราวเนี้ยถ้าถามว่ามันสามารถคุ้มตัวกันเป็นเกราะได้ดีเท่ากับตัวนี้ไหมต้องบอกตามตรงเลยว่าอาจจะไม่ดีเท่านี้แต่ว่ามันก็ใช้การได้เหมือนกัน
1: ใช่
2: ใช้การได้เหมือนกันนะครับก็ความแตกต่างก็คืออันนี้แล้วก็เรื่องของกลิ่นนะฮะกลิ่นตัวนี้จะแรงหน่อยแต่ว่ากลิ่นนี้ก็คือกลิ่นจะอ่อน
1: แล้วก็เรื่องของราคาด้วยนิดนึง
2: ราคาแน่นอนราคาแตกต่างกันนะฮะบอกแล้วว่านี่สูตรใหม
1: ่ใช่ใช่ตามกระช
2: ับแล้วเนี่ย
1: ส่วนตัวนี้นะคะเป็นสูตรน้ำเหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวนี้มันจะเป็นสูตรใสค่ะคุณน้องเต
2: ้สูตรใสเฮ้ยสำหรับคนที่กลัวเรื่องการทิ้งคราบขาวอ
1: ัน
2: นี้เหมาะใช้ภายในบ้าน
1: ต้องบอกก่อนพวกนี้ผสมมามันจะมีสีขาวๆขุ่น
2: ๆใช่โดยเฉพาะอันนี้เลยอันนี้เหมือนนมเลยผสมมาแล้วเหมือนนมเลยขาว
1: ใช่บางทีทาไว้มันก็จะมีคราบเหลืออยู่บ้างต้องมาคอยเช็ดต้องสาดแต่อันนี้ก็คือสำหรับใช้ในบ้านได้เลยที่มีคนอยู่อาศัยอะไรก
2: ็
1: ได
2: ้นี่คือ3ผลิตภัณฑ์ที่เรามาให้เลือกใช
1: ้
2: เป็นการขับไล่ทั้งหมดเลย
1: ใช่แล้ว
2: นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีวิธีการไหนบ้างในการทำการขับไล่พี่อันจ๋าก็ยังอยู่กับเรานะครับอันนี้คือเปิดท่อแล้วอันนี้คือแบบที่ไม่มีท่อเดินลอกขานเป็นแบบเป็นรูแล้วก็ลงดินเลยใช
3: ่ไหมใช่ลงคันดินเลย
2: เข้าไปข้างในแปลว่าข้างล่างจะเป็นดินเลย
3: ใช่ครับ
2: เออแล้วอย่างนี้ก็คือเราต้องทำการพ่นฉีดเข้าไปเอง
3: ใช่ระยะมันลึกแค่ไหนก็ไล่
2: สอดเข้าไป
3: ใช่
2: สาดไปเรื่อยเลย
3: มันจะได้ไปทั่ว
2: เอองั้นเดี๋ยวต้องผสมก่อน
3: เดี๋ยวผสมก่อน
2: นะนี่คือน้ำกี่ลิตร
3: 20ลิตรครับ
2: 20ลิตรเมื่อกี้บอกว่า
3: เนี่ยเราใช้สารสีส้ม
1: 1ลิตรต่อ60ลิตรแต่ขวดนี้มัน500นะฮะ500มิลลิลิตรก็ครึ่งหนึ่งก็แปลว่าขวดนี้ผสมน้ำได้30ลิตรอันนี้มีชาอันนี้มี20ก็2ใน3ขวดกะกะเอา
2: ก็ได้กะเอานะโอเคครับอันนี้คือสูตรน้ำนะกลิ่นจะอ่อนนะ
1: โอ้เป็นสีขาวเลยผสมเข้าไปเลยอย่างนี้ถ้าท่านผู้ชมทำเองที่บ้านก็ควรจะต้องใส่ถุงมือแบบยันสาแบบนี้ด้วย
3: ถุงมือยาง
2: ใช่เป็นสารเคมี
3: ต้องเป็นถุงมือยางนะครับ
1: ถุงมือยางนะคะ
2: ถุงมือผ้าก็ซึมแต่ถุงมือ
1: ไม่ช่วยนะคะตัวนี้เขามีสารที่ทำให้ไอ้ผงพวกนี้ไม่ตกตะกอน
2: ใช่ใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องไม่ตกตะกอนครับโอเค
3: แล้วก็
2: ส่วนอันนี้ก็คือ
3: สารอัดแรงสำหรับฉีดลงท่อ
2: โอเคอัดแบบนี้เลยเรียบร้อยเราทำการ
3: พร้อม
2: อัดน้ำยาเข้าไปในถังอัดลงเรียบร้อย
3: ถังปั๊ม
2: เตรียมตัวพ่นนะ
1: เป็นนวดเลยนะ
3: อัดลงนี่เท่าไหร่
2: เสริมนิดนึงนอกจากฉีดลงไปในรูที่เขาเตรียมแล้วเนี่ย
1: ท่อฉีด
2: พวกรอยแตกต่างๆเนี่ย
3: ตำประมาณนี้
2: ใช่ไหมมันก็จะมีผลหมดเลยเพราะฉะนั้นสามารถฉีดไปได้ด้วย
3: จะมา
2: เป็นรูมันถึงดินเหมือนกันโอเค
3: เดี๋ยวผมลอง
1: ห
3: ั
1: วพวกนี้มันปรับได้
3: ได้ครับลง
1: มัน
3: ลง
1: อ่า

0: ตอนนี้เราจะมาราดน้ำยารอบๆบ้านนะครับในโซนที่เป็นดินต่อกับบ้าน
1: ใช่ครับ
0: นะก็เป็นจุดเสี่ยงนั่นแหละ
1: ใช่ครับ
0: ก็ถ้าเกิดว่ายังไม่มีการเดินน้ำยาอะไรก็ตามก็จะทำการราดซะซึ่งการราดนี้ราดไปเลยก็อาจจะซึมลงไปไม่ลึก
1: โอ้ยา
0: เราต้องมีการเรียกว่าขุดลงไป
1: ใช่ขุดให้
0: ประมาณฟุตหนึ่ง
1: ประมาณนั้นแล้วก็ค่อยราดน้ำยาแล้วก็ค่อยเอาดินกบ
0: จ้ะเราขุดลงไปประมาณนี้นะครับตอนนี้ประมาณ30เซนละลงไปนะครับมันก็จะเห็นว่าเอ้ยตรงเนี้ยผนังเนี่ยมันไม่ได้มีต่อลงไปนะ
1: ไม่มีครับ
0: ก็คือตรงนี้ก็คือด้านล่างเลยเป็นคานคอดินนะ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยจำเป็นที่ต้องมีการลาดเป็นแนวนะอันนี้คือขุดให้ดูนะเดี๋ยวต้องขุดยาวไปด้วยแล้วก็ลาดเป็นแนว
1: รอบบ้านเลย
0: รอบบ้านเลย

0: โอ้โหจ้ะนี่ตอนนี้เราทำอะไรอยู่คะ
1: อ๋อตอนนี้กำลังจะเจาะท่อวางเนี่ยวางเกือบนี
2: ้โอ้ยอะไรอ่ะ
1: ตัวสำหรับอัดน้ำยาลง
2: อ๋อเป็นคือเรามันเป็นเหมือนว่าช่องเซอร์วิสป่ะ
1: ใช่ครับ
2: คือถ้าเกิดว่าคุณแบบเจาะลงไปแล้วเป็นรูปูนอย่างเงี้ยน่าเกียดแล้วคันจะไปอุดเลยมันก็ต้องมานั่งเจาะใหม่อีก
1: ถูกต้องครับ
2: นั่งเจาะใหม่ทุกครั้งแย่เลย
1: ใช่ครับ
2: อ
1: ัน
2: นี้เราทำอย่างนี้ไว้
1: เจาะ
2: ช่องเซอร์วิสคุณ
0: ก็เปิดใหม่ได้ปิดได
2: ้อย่างที่บอกว่าน้ำยาเหล่านี้เรื่องของการปกป้องบ้านจากปลวกเนี่ยต้องทำสม่ำเสมอทุกๆ3ถึง4เดือน5ถึง6ถึงปีอะไรเงี้ย
1: ใช่
2: มันแล้วแต่ไอ้คุณสมบัติของน้ำยาเพราะฉะนั้นก็ดูให้ดีแล้วจากนั้นก็คือคุณก็
1: เจาะแล้วก็
2: เจาะ
1: เนี่ยตัวเนี้ยเราก็ใช้ดอกขนาด18มิลเจาะ
2: 18มิล
1: ฮะเจาะลง
2: ก็ใหญ
1: ่ก็ใหญ่เจาะลงจนถึงดินนะครับ
2: ครับ
1: ถ้าปูนหนา15เซนก็เจาะทะลุ15เซนลงไป
2: เออเจาะไปเลย
1: ยาเจาะแค่ฝั่งตัวนี้เข้าไปเฉย
2: ๆเออ
1: ฮะ
2: เหมือนสายดินน่ะถ้าเจาะแล้วไม่ลงดินมันจะเจาะทำไม
1: ใช่ครับ
2: อ
1: ัน
2: น
1: ี้
2: เหมือนกันถ้าเจาะแล้วมันไม่แพร่ลงไปดินน้ำยาก็ทำงานไม่ได้
1: ใช่ครับ
2: ไม่ได้
1: งานนี้งานหนักคุณทางบ้านอาจจะทำไม่ได
0: ้
1: เออใช้ช่างดีกว่าในการทำงานเขามีอุปกรณ์ครบกว่า
2: โอเคเพราะฉะนั้นก็เรียกช่างละกัน
1: ใช่ครับ
2: ตอนนี้แต่ว่าอันนี้เป็นนวัตกรรมที่ผมว่าเจ๋งดีนะ
1: คือโดยทั่วไปส่วนมากหลักๆเลยตัวเนี้ยตัวสวิตเนี้ยจะใช้กันเยอะมากในพื้นบ้านในตัวบ้าน
2: มัน
1: เวลาเราไม่ใช้เราก็แค่เกี่ยวปิดเข้าไป
2: ใช่แล้วเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะอยู่เสมอพื้นเลยนะ
1: เสมอพื้นเลยครับเทียบกับพื้นท่านไม่สังเกตดีๆก็ไม่เห็น

0: เรียบร้อยนะฮะทั้ง3วิธีเลยที่เรานำเสนอกันในวันนี้ตั้งแต่จัดการกับช่องเซอร์วิสอันนี้นะพ่นน้ำยาเข้าไปตามช่องที่จัดไว
1: ้
0: ถ้าไม่มีเดินสำรวจรอบบ้านขุดล่องลงไปประมาณ30เซนติเมตรนะแล้วก็ราดน้ำยาลงไป
1: ถูกต้องครับ
0: ถ้าเกิดวิธีนี้ก็คือไม่มีราดเลยทั้งสิ้นเลยสามารถเจาะตรงนี้ให้ทะลุลงไปใต้ดิน
1: อ่ะฮะ
0: ทะลุปูนนะลงไปใต้ดินนะแล้วก็จัดการหัวเซอร์วิสลงไป
1: ตกแต่งผิว
0: แล้วก็ผิวปูนแล้วก็ตกแต่งเข้าไปนะแล้วก็สามารถเปิดเพื่อทำการพ่นน้ำยาลงไปที่ดินได้เป็นครั้งคราว
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับนี่คือ3วิธีนะฮะในการดูแลปกป้องบ้านตัวเองจากปลวกนะครับโอเคขอบคุณพี่อันสามารถเลยนะครับที่มาช่วยเราครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ค่ะตอนนี้เราก็ซ่อมแซมบันไดให้เจ้าของบ้านเรียบร้อยแล้ว
0: คุณแบงค์น่าจะแฮปปี้เลยนะฮะก็เป็นบันไดที่เป็นลูกนอนเล็ก1ลูกแล้วก็มีตัวชั้นพักที่เหมือนเป็นตัวหักเลี้ยวนะฮะอันใหญ่เลยถึงอ่านว่าโดนปลวกกินไป2อันนี้นะครับอ่ะแล้วก็วันนี้อย่าลืมนะครับเรื่องของการป้องกันปลวกนั้นถ้าเกิดว่าทําได้จริงทำตั้งแต่ตอนสร้างบ้านเลยสารที่ป้องกันปลวกกำจัดปลวกเหล่านี้นะฮะเป็นพิษต่อปลวกไม่ได้เป็นพิษต่อคนนักแต่ว่าต้องดูปริมาณที่เหมาะสมด้วย
2: ถูกต้องก็อะไรก็แล้วแต่ถ้ามันโดนในปริมาณที่มากพอมันก็อาจจะเกิดอันตรายได้
0: ทางที่ดีอ่านตัวฉลากหรือว่าคำแนะนำของผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจนนะฮะแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดก็จะลดอันตรายของผลิตภัณฑ์ต่อตัวมนุษย์ได้นะครับสำหรับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยตามก็ต้องป้องกันหน่อย
2: โอ้ใช่ใช่มีสัตว์เลี้ยงนี่ระวังดีๆเลย
0: เออใช่แล้วก็การเจาะช่องภายในบ้านนะฮะถ้าเกิดว่าเจาะช่องมันก็จะมีน้ำยาที่ใช้ภายในบ้านอยู่เนาะโอเควันนี้ช่างประจำบ้านเรียบร้อยใครที่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับบ้านนะครับสามารถส่งมาได้เช่นเดิมในเพจช่างประจำบ้านเลยนะครับเราก็จะพยายามสเกลทุกๆความเห็นแล้วก
2: ็นำมาเอาที่เป็นประโยชน์ต่อคนดูทุกท่านด้วย
0: ถูกต้องครับ
3: อมรินทร์ทีวี
4: สวัสดีทุกคนวันนี้ข้ากำนันหนวดอยากจะแนะนำหนังสือเรื่องแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียว
5: wow. มันเป็นยังไงล่ะพ่อกำนัน
4: หนังสือเล่มนี้เขาทำขึ้นเพื่อช่วยคนที่มีปัญหาหนี
5: ้ wow.
4: ในเล่มนี้มี3ส่วนนะส่วนแรกถ้าเราจ่ายหนี้ไม่ไหวจะต้องทำยังไงจะบอกวิธีแก้ปัญหาหนี้สินอย่างถูกหลักส่วนที่2เป็นเรื่องสิทธิ์หน้าที่และเรื่องสำคัญที่ลูกหนี้ต้องรู้

0: เช่นเจ้าหนี้มีสิทธิ์ทวงหนี้ได้แค่ไหนและถ้าลูกหนี้ถูกฟ้องจะต้องทำยังไง
1: โอ้ยเยี่ยมเลย
0: ยังไม่หมดไอ้เปี๊ยกส่วนที่3เป็นเคล็ดลับสร้างกำลังใจและวิธีจัดการความเครียดเรียกว่ากู้ใจกับแก้หนี้ไปพร้อมๆกันใครอยากอ่านก็ยกมือขึ้นสแกน QR นี้แล้วโหลดหนังสือเล่มนี้เอาไว้ได้เลยข้ากำนันหนวดขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทั้งหลายไปได้อย่างเข้มแข็งนะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคม2569วันนี้เวลา 00:45 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 970เสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคม2569มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของบริษัทต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์กาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสวิสชาโตเดอพลองแชงบริษัทไลกาจิโอซิสเต็มจำกัดและหอจดหมายเหตุลายปักส่วนบุคคลณบริษัทบิชอฟเท็กซ์ทีลจำกัดสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงเปิดงาน1ทศวรรษในโอกาสครบ11ปีแห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์วันนี้เวลา 10:31 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครทรงเปิดงาน1ทศวรรษในโอกาสครบ11ปีแห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตด้วยมีพระปณิธานมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านการ

แพทย์และการสาธารณสุขให้มีความก้าวหน้าทันสมัยได้มาตรฐานสากลรวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมจึงมีพระดำริให้จัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขขึ้นเมื่อวันที่18พฤษภาคม2558เพื่อรองรับการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีศักยภาพระดับสากลต่อมาสำนักวิชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อตามลำดับโดยล่าสุดคือคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ปัจจุบันคณะได้มีการพัฒนาเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องมีผลงานต่างๆอันเป็นที่ประจักษ์คณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรที่ทันสมัยในระดับปริญญาตรี2หลักสูตรปริญญาโท3หลักสูตรระดับปริญญาเอก1หลักสูตรและหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด4สาขาโดยมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับปริญญาตรีจำนวน4รุ่นระดับปริญญาโทจำนวน8รุ่นโดยนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วได้เข้าทำงานในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและอื่นๆทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนนอกจากนี้ยังมีผลงานด้านวิชาการวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติรวมทั้งได้มีการสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการและสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องในการนี้ทรงฟังการบรรยายพิเศษทางวิชาการในหัวข้อการรักษาเนื้องอกในสมองด้วยเซลล์บำบัดด้วยศาสตราจารย์ดร.ลูคัสบุญเซอร์แพทย์ชั้นนำระดับโลกจากศูนย์วิจัยมะเร็งแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์กเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาภูมิคุ้มกันและเป็นเจ้าของรางวัล Heinz Meyer Lipsnick 2025โดยเป็นผู้บุกเบิกการพัฒนาวัคซีนรักษามะเร็งสมองและการบำบัดด้วยทีเซลล์เฉพาะบุคคลเพื่อรักษาเนื้องอกสมองชนิดรักษายากด้วยนวัตกรรมที่เชื่อมโยงงานวิจัยเชิงลึกเข้าสู่การรักษาจริงในคลินิกจึงนับเป็นบุคคลสำคัญที่ร่วมผลักดันอนาคตของการรักษาโรคมะเร็งระบบประสาทด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงในปัจจุบันโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตตลอดจนการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมอันโดดเด่นของคณาจารย์และนักศึกษาซึ่งเป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จได้รับรางวัลในระดับนานาชาติอาทินวัตกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องตรวจ3มิติเพื่อประเมินตำแหน่งมะเร็งได้อย่างแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพนวัตกรรมแผ่นเจลเย็นกะหล่ำปลีแก้ปวดการพัฒนาโครงการ Tiger X หรือ Thailand Innovation GeForce Verit Emulsification Research for Space Exploration เป็นการศึกษาวิจัยการผสมน้ำมันกับน้ำในสภาวะไร้น้ำหนักบนสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS เป้าหมายคือเพื่อต่อยอดทำการผสมอาหารหรือยาสำหรับผู้ป่วยทั่วไปบนโลกและสามารถต่อยอดให้การแพทย์และอาหารอวกาศที่ไปดวงจันทร์ดาวอังคารอีกด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัท PNS Barry Manning จำกัดและบริษัทในเครือ Pans Group บริษัท Sky CC จำกัดบริษัท Sky ICT จำกัดมหาชนบริษัท Pro Insight จำกัดมหาชนและบริษัทธนาคาร่มรวยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดลาดบัวขาววัดทุ่งเศรษฐีกรุงเทพมหานครวัดอ่วมอ่องประชานรมิตรวัดอเนกดิษฐารามจังหวัดนนทบุรีวัดทับเจริญวัดคลองมือไซวัดหนองเกตจังหวัดชลบุรีวัดควรนิยมราชรังสฤษฎิ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีและวัดสวนป่านจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระ

ในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 14:30 นสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบุรีมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนและบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทกมลสุโกศลจำกัดและบริษัทในเครือร่วมกับกลุ่มโรงแรมในเครือสุโกศลบริษัทอินเตอร์มาร์คบิสเนสจำกัดหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพและชมรมประกาศนียบัตรชั้นสูงและการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงสถาบันพระปกเกล้าได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเขียนเขตและวัดกลางคลอง4จังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกรมการค้าต่างประเทศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทรา8รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดสงขลาและองค์การบริหารส่วนตำบลยางจังหวัดสุรินทร์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาจะจัดโคมตราหรือเทียนไปถวายเป็นพุทธบูชาโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามสามารถส่งได้ตั้งแต่วันที่21ถึง30พฤษภาคม2569วันวิสาขบูชาในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ทางสำนักพระราชวังขอประชาสัมพันธ์ข่าวแก่พุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาจะจัดโคมตราหรือเทียนไปถวายเป็นพุทธบูชาโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในวันที่31พฤษภาคม2569ผู้มีจิตศรัทธาสามารถส่งโคมตราและเทียนได้ตั้งแต่วันที่21ถึง30พฤษภาคม2569ระหว่างเวลา 9:00 นถึง 16:00 นเข้าออกประตูสวัสดีโสภาพระบรมมหาราชวังสำหรับรายละเอียดของโคมตราและเทียนส่ง1โคมตราต่อครอบครัวต่อห้างร้านต่อบริษัทต่อ
่อหน่วยงานหรือส่งเทียนได้ไม่เกิน1คู่โคมตราต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน70เซนติเมตรน้ำหนักไม่ควรเกิน7กิโลกรัมเทียนไม่กำหนดและต้องมีหลอดไฟฟ้าติดไปให้พร้อมบัตรชื่อเจ้าของจะต้องผูกติดที่โคมตราหรือเทียนให้ชัดเจนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกวัดพระศรีรัตนศาสดารามหมายเลขโทรศัพท์02623-5500ต่อ2062 2063และ2064ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ไปผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูตัดที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลด

0: จากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
2: ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหม

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าคุณนกตื่นสิ
4: ข้าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอย่ามาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
0: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู่
3: ใช่เลยจ้ะ
0: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่รัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของปวง

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับรายการซื้อเก่งซื้อเก่งคือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพราะอย่างที่ทุกคนรู้กันครับว่าปัจจุบันนี้เงินมันหายากเหลือเกินครับเวลาคุณจะจ่ายออกไปแต่ละบาทเนี่ยครับเราก็อยากให้คุณคุ้มที่สุดไม่ว่าคุณจะซื้อสินค้าอะไรก็ตามนะครับผมชื่อเอ็ดดี้นะครับมาเป็นพิธีกรจะพาทุกคนไปรับรู้ข้อมูลว่าซื้อไอ้นี่ต้องดูอะไรบ้างซื้อไอ้นั่นต้องดูอะไรบ้างเพื่อให้คุณผู้ดูทุกท่านคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่เราจะมาให้ข้อมูลกันในวันนี้ครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชาย 90% ไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับมันเท่าไหร่ครับแต่สำหรับคุณผู้หญิง 90% น่าจะมีความรู้พื้นฐานค่อนข้างแน่นกันเลยทีเดียวนั่นก็คืออุปกรณ์ทำผมครับถ้าถามผมนะครับผมเนี่ยมีความรู้โอ้โหเรียดินเลยปกตินะฮะผมเนี่ยเวลาสระผมตอนเช้าแล้วเวลาออกจากบ้านก็คือปล่อยมันเปียกๆอย่างนั้นนะครับแล้วก็ออกมาเจอกับลมข้างนอกแล้วมันก็ค่อยๆแห้งไปเองคุณผู้ชายเคยรู้สึกไหมครับเวลาเราเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยเวลาเห็นเครื่องเป่าผมเครื่องอุปกรณ์ต่างๆของแฟนเนี่ยเราจะงงว่าเอ๊ะไอ้ที่เป่าผมเนี่ยมันต่างกับที่โรผมยังไงเพราะมันมีการเป่าลมร้อนออกมาทั้งคู่นี่นะหนักไปกว่านั้นครับไอ้ที่โรผมเนี่ยมันต่างกับที่หนีบผมยังไงอ่ะมันก็น่าจะทำให้ผมตรงเหมือนกันนี่นะงงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเหมือนเคยครับรายการซื้อเก่งของเราไปเอามืออาชีพมาครับเพื่อให้เขามาให้ข้อมูลเราว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไอ้ไดเป่าผมเนี่ยกับไอ้ที่โรผมเนี่ยเขาทำงานต่างกันยังไงฟังก์ชันมันต่างกันยังไงและไอ้ที่โรผมเนี่ยกับที่หนีบผมเนี่ยจริงๆเขาต่างกันไหมทั้งที่ทำให้ผมตรงเหมือนกันและที่สำคัญครับคือถ้าคุณซื้อของที่แพงขึ้นไปแพงขึ้นไปแพงขึ้นไปแพงขึ้นไปมันจะทำให้คุณได้ของที่ดีขึ้นมันจะทำให้ได้ฟังก์ชันเพิ่มขึ้นและมันจะดีต่อเส้นผมของคุณมากขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังมืออาชีพเขาว่ากันและที่อยู่ข้างผมตอนนี้ครับคุณผู้ดูครับนี่คือระดับมืออาชีพนะครับเป็นช่างทำผมที่ผมว่าแนะนำตัวเองก่อนดีกว่าครับ
1: ครับผมสวัสดีครับเดชดนัยสวนเกิดครับหรือที่หลายๆคนเรียกว่ายาย่าเบสิกครับช่างผมทีมงานน้องฉัตรครับ
0: สำหรับสาวๆเมื่อพูดชื่อว่าน้องฉัตรปั๊บคุณรู้แล้วว่านี่คืออินฟลูเอนเซอร์นี่คือมืออาชีพระดับแนวหน้าของความสวยความงามในวงการบันเทิงไทยเลยแหละ
1: ครับผม
0: และยาก็คือหนึ่งในทีมนั้น
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นแสดงว่าก็ต้องเคยผ่านงานทำผมให้กับดาราเซเลบริตี้เมืองไทย
1: อย่างผลงานล่าสุดก็ทำผมน้องอแมนด้าครับมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์แล้วก็มีทำผมคุณศิริต้าเจนเซ่นครับครับคุณหญิงปณิตาอะไรประมาณนั้นล่าสุดก็มีคุณพิงกี้สาวิกาด้วย
0: มาเข้าสู่เนื้อหาครับไอ้ไดเป่าผมนะครับเครื่องม้วนผมนะครับแล้วก็เครื่องหนีบผมเนี่ยเขาต่างกันยังไงครับ
1: ไดเป่าผมเนี่ยครับก็อย่างที่ชื่อมันบอกเลยครับมันจะเน้นในเรื่องของการเป่าผมไดผมในคนที่แบบว่าช่ำชองหรือว่าแบบชำนาญหน่อยอะครับก็สามารถที่จะม้วนผมได้ด้วยนะ
2: อ๋อเหรอ
1: ใช่ครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้แบบเทคนิคในการใช้ในการทำหน่อยเครื่องม้วนผมตัวนี้ลักษณะพิเศษของมันก็คือเป็นตัวม้วนผมที่สามารถที่จะแบบมีลมร้อนออกมาเป่าออกมาเพื่อทำให้แบบผมมันดูแบบมีวอลลุ่มของมันขึ้นมาได้ด้วยนะครับ
0: จริงๆเอาเขามาเป่าผมได้ไหมครับ
1: ความจริงได้นะครับแต่ถามถึงประสิทธิภาพนะครับมันก็จะไม่เทียบเท่ากับตัวที่เป็นไดเป่าผมมากกว่า
0: เจ้าตัวนี้ล่ะครับ
1: ครับ
0: กับเครื่องม้วนผมเขาต่างกันยังไงครับ
1: ตัวนี้มันเป็นตัวหนีบผมอะครับอย่างที่แบบตรงตัวเลยก็คือเป็นแผ่นที่สำหรับหนีบตรงของผมอะครับตัวนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของการแบบยืดผมที่สมมติอาจจะมีการชี้ฟูหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับให้ดูตรงขึ้นครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นนี้เลยเนี่ยรุ่นนี้มันสามารถที่จะเอามา Adapt Apply หรือว่าปรับใช้ในการม้วนผมก็ยังได้นะฮะ
0: คำที่ผมจะได้ยินบ่อยทั้งในโฆษณาก็แล้วแต
1: ่
0: และในร้านทำผมก็แล้วแต่คือคำว่าวอลลุ่มของผม
1: ครับผม
0: วอลลุ่มของผมคืออะไรครับ
1: วอลลุ่มของผมคือสมมุติว่าทรงผมปกติของคนเราที่ยังไม่ได้ผ่านการทำหรือว่าผ่านเครื่องมือแบบนี้นะครับก็มันก็จะอยู่แบบรีบแบนติดกับหนังศีรษะนะครับถ้าเป็นแบบตัวพวกนี้ครับมันก็จะสามารถที่จะแบบยกขึ้นเพื่อที่จะให้ดูแบบพองขึ้นมาได
0: ้อ๋อแสดงว่าสมมติว่าหัวคุณปกติอยู่อย่างนี
1: ้ใช่ครับ
0: เส้นผมก็อาจจะงอกแล้วก็รีบตามหัวมาเลย
1: ใช่ครับ
0: แต่เจ้าพวกนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เหมือนเขาปึ๊บพอออกมาจากรูขุมขนปั๊บเขาโค้งนิดนึงเออนิดนึง
1: ใช่ตั
0: วนิดนึงพอเคิร์ลออกมาปั๊บมันจะดูมีวอลลุ่ม
1: วอลลุ่มใช่ครับแล้วเวลาโดนลมหรือว่าแบบในการแบบว่าขยับตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูสุขภาพดีผมก็จะดูแบบมีวอลลุ่มมีน้ำหนัก
0: เหมือนในโฆษณาที่เ
1: ขาใช่ครับฟิลนั้นใช
0: ่สำหรับคุณผู้ดูที่งงอยู่ตอนนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวช่วงหลังจากนี้เราจะมีการสาธิตกับนางแบบของเราจริงๆที่เป็นผมจริงๆนะครับจะได้เห็นภาพชัดขึ้นว่าเฮ้ยแต่ละแบบเขาทำกันยังไงแต่ตอนนี้รอผมแป๊บนึงผมมีอีกหลายอย่างเลยสงสัยเกี่ยวกับของทั้ง3อย่างนี้ทีนี้เจ้า3ตัวนี้ครับที่เราซื้อมาในวันนี้นะครับเขาอยู่ภายใต้งบประมาณไม่เกิน 1,000 บาทคำถามก็คือถ้าเราซื้อของที่แพงขึ้นกว่า 1,000 บาทมันจะได้ของที่ดีขึ้นต่างกันไหมฟังก์ชันที่เพิ่มมาคืออะไรเอาทีละอย่างครับเอาได้เป่าผมก่อนก็ได้ครับ
1: ได้ครับอย่างได้เป่าผมเนี่ยถ้าเป็นราคาที่แพงขึ้นอ่ะอย่างแรกที่มันจะต่างกันเลยก็คือเรื่องของวัสดุก่อนวัสดุและความคงทนมันก็จะต่างกัน
0: ได้เป่าผมตัวที่แพงที่สุดที่ยาเคยเจอกี่บาทครับ
1: ตัวที่แพงที่สุดที่เคยเจออยู่ที่ประมาณ 15,000 บาทตัวที่แพงที่สุดอยู่ที่ 15,000 บาทก็คือมันก็จะต่างจากรุ่นอื่นตรงที่วัสดุอุปกรณ์นะครับออปชันหรือว่าตัวที่แบบเสริมมาต่างๆอะครับสายมันอาจจะหมุนได้130องศาความยาวของสายที่แบบเพิ่มมากขึ้นเพื่อความสะดวกในการใช้งานใช่มันก็จะต่างกันไปแล้วอีกอย่างนึงที่เป็นตัวที่หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับก็คือตัวให้ความร้อนของตัวไดเป่าผมอะครับมันจะมีอยู่2แบบก็คือมีตัวไอออนกับตัวเซรามิกตัวเซรามิกเนี่ยจะเป็นตัวที่ดีที่สุดอะครับเพราะว่าตัวเซรามิกอะจะเป็นตัวที่ให้ความร้อนที่เสถียรแล้วก็ให้ความร้อนที่เขาเรียกว่าคงที่มากกว่าตัวไอออนปกติตัวไอออนปกติเนี่ยมันจะให้ความร้อนที่ไม่คงที
0: ่เพราะฉะนั้นเวลาไปเลือกซื้อลองถามเขาก่อนว่าอันนี้ให้ความร้อนด้วยเซรามิก
1: หรือเป็นแบบไอออนใช่ครับและอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่แบบคุณผู้ดูเนี่ยอาจจะสงสัยนะครับว่าไดเป่าผมนะทำไมมันมีเรื่องของประจุลบประจุบวกประจุลบประจุบวกเนี่ยมันส่งผลดีต่อสภาพเส้นผมเราอย่างเช่นนำไดเป่าผมมาไปใช้กับเส้นผมที่เปียกใช่ไหมครับอนุภาคของเส้นผมที่เปียกก็คือน้ำเนี่ยมันเป็นประจุบวกไดเป่าผมที่มีประจุลบเนี่ยพอมันไปทำปฏิกิริยากันนะครับมันก็จะทำให้แบบว่าเส้นผมของเราแห้งไวขึ้นประหยัดเวลาในการใช้งานแล้วก็ทำให้เส้นผมของเราเนี่ยรับความร้อนได้น้อยลง
0: อ๋อเพราะว่าพอแห้งเร็วขึ้นเราก็ไม่ต้องจ่อเขาอยู่5นาทีอาจจะ3นาทีเสร็จแล้ว
1: ใช่
0: ผมเราก็ไม่ต้องโดนความร้อนนาน

0: ก็เลยทำให้ผมเสียน้อยลง
1: เสียน้อยลงแล้วก็คือประหยัดพลังงานประหยัดไฟครับแล้วก็ประหยัดเวลาครับฟังก์ชันอื่นๆนะครับมันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของด้านหลังที่เป็นตัวกรองถ้าเป็นราคาที่แพงหน่อยอ่ะตัวกรองด้านหลังมันก็จะดีหน่อยตรงที่มันจะดักจับฝุ่นที่จะเข้าไปด้านในที่เป็นตัวพัดลมด้านในอ่ะครับมันก็จะช่วยตรงนั้นและอีกอย่างคือมันเป็นตัวเซฟเส้นผมด้วยถ้าเราแบบเป่าไปแล้วมันไม่มีตัวกรองตรงนี้ครับเส้นผมมันจะเข้าไปข้างใน
0: โดนผม
1: โดนดึงเข้าไปใช่ครับ
0: มันจะโดนดึงเข้าไป
1: ใช่ครับมันก็อันตรายนะ
0: เพราะว่าหลักการทำงานของมันก็คือดูดลมจากตรงนี
1: ้ใช่ครับ
0: แล้วออกไปปล่อยข้างหน้า
1: ใช่ครับ
0: ก็เป็นไปได้ถ้ายาวจัดก็อู้แวบวื
1: ดใช่เข้าไปมันก็จะอันตรายอยู่ตัวแปรอีกอย่างนึงที่อยากจะให้ทุกคนแบบดูเลยก็คือเรื่องของระบบของการปรับเปลี่ยนความร้อนสูงสุดความร้อนปานกลางแล้วก็ความเย็นเนี่ยอันนี้ก็สำคัญ
0: อ๋อจริงๆแล้วผมเราก็ไม่ควรโดนความร้อนบ่อยๆเกินไป
1: ใช่ความร้อนเนี่ยมันจะเป็นตัวทำให้เส้นผมของเราอ่ะเสียหรือว่าแห้งแตกง่าย
0: อ๋อใ
1: ช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกตั้งแต่แรกอะครับว่าไดเป่าผมแต่ละชนิดนะครับเขาจะมีเรื่องของประจุบัวประจุลบที่ส่งผลต่อระยะเวลาการใช้ในเรื่องของความแรงในเรื่องของระยะเวลาความร้อนในเรื่องของการให้ความร้อนอย่างเงี้ยมันก็จะสำคัญ
0: แสดงว่าไอ้ตัว 15,000 ที่ยาเคยเจอเนี่ยคือมีทุกอย่างที่ยาเคยบอกมา
1: ใช่มีถึงขั้นวัสดุอุปกรณ์นี่ก็คือด้านในทำมาจากทองเคทองอะไรอย่างนี้ด้วยนะในราคานั้น
0: เราสามารถถือเขา2ตัวแล้วเป็นไอรอนแมนงั้นผมถามยาว่าไดเป่าผมเนี่ยประมาณกี่บาทครับที่เหมาะสำหรับใช้งานในบ้านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยราคานี้เท่าที่เคยเจอมาพอใช้ได้ละ
1: ยาแนะนำอย่างนี้ดีกว่าถ้าสำหรับบุคคลทั่วไปที่แบบทำผมเองหรือว่าเซตผมเองอย่างเงี้ยยาแนะนำเป็นที่ความแรงของตัวไดเป่าผมมากกว่า
0: อ๋อ oh.
1: ใช่ไดเป่าผมอย่างรุ่นที่แบบเหมาะสำหรับคนทั่วไปที่เองอย่างเงี้ยอยู่ที่ประมาณ 1,800 วัตต์ถึง 2,200 วัตต์เนี่ยกำลังดี
0: ต่อไปครับที่บนผมครับอันนี้เนี่ยผมถามเปิดก่อนเลยตัวที่แพงที่สุดเท่าที่เคยเจอกี่บาทครับ
1: ก็ราคาพอๆกันเลยฮะ
0: 15,000 บาท
1: ใช
0: ่ทีนี้กับตัวแบบที่ราคาถูกกับราคาแพงเราได้อะไรเพิ่มขึ้นบ้างครับ
1: มันจะคล้ายๆกันกับตัวไดเป่าผมเรื่องวัสดุเรื่องให้ความร้อนเรื่องออปชันต่างๆเนี่ยครับก็จะเป็นฟิลเดียวกันอาจจะมีตัวที่แบบปรับระดับความร้อนได้ปรับระดับความแรงได้บางรุ่นนะครับอาจจะถ้าแพงขึ้นมาหน่อยเนี่ยอาจจะหมุนได้360องศาก็จริงแต่สามารถหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนกลับหมุนไปมาได
0: ้อ๋อเลือกทิศทางการหมุนได้
1: ใช่ครับ
0: สมมติว่านี่เป็นผมก็เขาก็จะม้วนเก็บขึ้นไปเรื่อยๆ
1: เก็บขึ้นไปเลยแล้วก็อาจจะแบบอยู่ค้างเอาไว้เพื่อแบบทำให้รอนมันอยู่แล้วก็ใช้แรงลมร้อนนะฮะในการแบบว่าอัดผมเพื่อให้มันอยู่ทรง
0: เอาละครับสำหรับคนที่ซื้อที่ม้วนผมเนี่ยครับไปใช้แค่ในบ้านดูจากอะไรดีครับ
1: อย่างแรกเลยนะครับถ้าเป็นอุปกรณ์การม้วนผมเนี่ยผมอยากให้ดูเรื่องความถนัดในการใช้มากกว่า อุปกรณ์ที่แบบเราถนัดแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราแบบมันเข้ามือมากกว่าตัวนั้นอะตอบโจทย์เลย
0: อ๋อเพราะจริงๆทุกอย่างมันก็ม้วนเหมือนกันแหละ
1: ใช่มันก็ได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันแต่อาจจะแบบมีออปชันที่ต่างกันในเรื่องของอุปกรณ์ของมันแค่นั้นเองถ้าเป็นรุ่นของที่ม้วนผมที่มาในรูปแบบที่เป็นไดเป่าผมด้วยเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันก็คือบางรุ่นอาจจะมีวัตต์ที่มากขึ้นกว่า 1,800 หรืออาจจะต่ำกว่า 1,800 ก็ได้ใช่ครับ
0: ตัวสุดท้ายครับที่หนีบผมครับตัวนี้เนี่ยแพงที่สุดเท่าที่ยาเคยเห็นกี่บาทครับ
1: มันจะมีรุ่นที่แบบราคาแบบลดหลั่นกันไม่เท่าไหร่อ่ะครับแต่ว่าเท่าที่เคยเห็นก็คือประมาณ 10,000 บาท
0: แล้วเวลาจะเลือกซื้อที่หนีบผมสักอันนึงไปอยู่ที่บ้านดูอะไรบ้างครับ
1: วิธีการเลือกครับอยากให้ดูหลักๆ ก่อนก็คือตัวที่จะสัมผัสเส้นผมอะครับโดยตรงอะฮะตัวนี้อยากให้ดูตัวนี้ที่เป็นแผ่นที่จะสัมผัสกับตัวผมโดยตรงอะฮะยาจะแนะนำที่สุดก็คือรุ่นที่เป็นแผ่นเซรามิกมันก็จะให้ความแบบเรียบที่ไวกว่า แล้วก็จะส่งความร้อนเข้าสู่เส้นผมได้ดีกว่าแต่เรื่องราคาครับมันก็จะเป็นตัวกำหนดของตัววัสดุอุปกรณ์เช่นกันเหมือนทั้งสองรุ่นที่ผ่านมาก็คือราคามันจะเป็นตัวกำหนดวัสดุที่เอามาใช้ในแต่ละรุ่นมากกว่า
0: ถ้าอย่างตัวนี้เขาใช้อะไรเป็นตัวให้ความร้อนครับ
1: ตัวนี้เป็นเซรามิกครับเป็นแผ่นเซรามิกครับ
0: ใช่แสดงว่า 1,000 บาทนี่ก็เริ่มใช้เซรามิกกันละ
1: ใช่ครับฮะอย่างที่แจ้งไว้ครับเรื่องออปชันของอุปกรณ์ต่างๆครับมันก็อยู่ที่ว่าแต่ละรุ่นถูกออกแบบมายังไงเหมือนกันอย่างรุ่นนี้ก็คือมีแค่ปุ่มเปิดปิดไม่สามารถควบคุมจำนวนองศาของความร้อนได
0: ้อ๋อแสดงว่าถ้าแพงๆบางทีคุณอาจจะเลือกได้ว่า
1: ใช่เท่าที่เคยเจอมาเคยเจอถึง750
0: โอ้โห
1: ใช่
0: โอ้เกียดใครนี่เดินไปหน้านี่คือ
1: ถ้าให้ยาแนะนำเนี่ยในฐานะของแบบคนที่แบบพ่อบ้านแม่บ้านที่แบบใช้ตามอยู่บ้านทั่วไปนะครับประมาณแค่180ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าโอเค
0: องศาเซลเซียส
1: ใช่ครับ
0: ขั้นตอนต่อไปครับคุณผู้ดูครับจากผมของคนคนเดียวกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอุปกรณ์ทำผมทั้ง3แบบเนี่ยเขาจะทำให้ผมของนางแบบของเราออกมาแตกต่างกันยังไง
1: อย่างแรกเลยนะครับที่เราจะมาสาธิตกันก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปเบื้องต้นเนี่ยตัวนี้มันเป็นตัวเป่าผมที่สามารถแบบ อำนวยความสะดวกสำหรับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะครับที่จะช่วยเกี่ยวกับสร้างเคอร์ผมหรือว่าสร้างวอลลุ่มของผมด้วยนะครับมันก็จะมีวิธีการเปิดก็คือหมุนตรงนี้ปรับระดับได้ถ้าเป็นรุ่นนี้เราก็จะใช้ไปที่ระดับสูงสุดเลยก็ได้นะครับแล้วก็แบ่งผมออกมานะครับแล้วก็อาจจะแบบ

0: นี่ยครับมันก็จะได้เป็นแบบว่าเธอผมถ้าเราอยากจะได้ร้อนเราก็แค่บิดแล้วก็ม้วนแล้วก็ค้างไว้นิดนึงเราก็จะได้ผมที่แบบดูสุขภาพดีแบบนี้
1: ต่อไปเราไปที่ไหนกันดีครับ
0: ไปที่ใดไหมครับ
1: ได้ครับ
0: สำหรับคนที่จะใช้อาจจะต้องมีอุปกรณ์เสริมก็คือพวกหวีสำหรับใดนะครับเราสามารถที่จะเป็นใดให้ผมตรงหรือว่าทำวอลลุ่มผมให้ดูแบบว่าเป็นโค้งๆก็ได้เดี๋ยวเราจะมาลองเป็นใดตรงดูก่อนนะครับโดยที่เราก็จะเปิดระดับสุดเลยนะครับ
1: ร้อนสุดแรงสุด
0: แรงสุดครับจะดีที่สุด
1: คุณผู้ดูสังเกตวิธีการจับไดปรับผมของคุณยาไหมครับคือเขาจะไม่ได้จับเหมือนลักษณะเหมือนถือปืนนะเขาจะจับอย่างนี้เลยเพราะตรงนี้จริงๆเป็นจุดที่ความร้อนมันสร้างขึ้นด้วย
0: ใช่ครับเราก็จะจับตั้งขึ้นเพื่อบางรุ่นอย่างที่บอกครับเขาจะไม่มีตัวกรองแบบนี้ครับเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้ผมอ่ะเข้าไปพันในตัวนี้ด้วยเราก็เลยจะจับเพื่อให้มันแบบขนานกับตัวแนวผมไปเลยแล้วก็ใช้วิธีการดึง
1: เพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อไดปรับผมถูกๆเนี่ยผมคิดว่าบางทีไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะร้อนแล้วคุณจับไปคุณอาจจะร้อนดูตามไปด้วย
0: ถ้าเป็นในลักษณะของท่านก็อาจจะจับแบบนี้แต่ถ้าเป็นลักษณะของคนที่ใช้ทั่วไปก็จับแบบนี้ก็ได้ครับไม่ผิดนะครับแล้วก็ใช้วิธีการจี้ไดตรง
1: ตอนนี้จากเดิมที่ผมนั่งแบบเราโค้งเป็นรอนอยู่ตอนนี้กลับมาตรง
0: ใช่ครับก็จะกลับมาแบบตรงสรุปนอกจากจะไดตรงแล้วนะครับเราสามารถที่จะไดให้มันดูแบบมีวอลลุ่มที่แบบโค้งอาจจะต้อง

0: ตัวม้วนผมเมื่อกี้แหละ
1: ใช่ฟิลเดียวกันแต่มันก็อาจจะต้องแบบว่ามีเทคนิคในการดึงนิดนึงครับแต่การใช้ในลักษณะนี้อยากจะแนะนำให้เป็นได้เป่าผมที่มีจำนวนแรงวัตต์ที่แรงนิดนึงนะครับมาถึงแบบจะขึ้นง่ายกว่าอย่างตัวนี้รู้สึกว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,800 มันก็จะได้แค่แบบเป็นฟิลแค่แบบ
0: เป่าแห้งหลัง
1: นี้ใช
0: ่ต่อไป
1: ต่อไปนะครับเราก็จะมาใช้เป็นตัวหนีบผม

0: ผมนะครับตัวหนีบผมเนี่ยสามารถใช้ได้หลายอย่างมากๆเลยอย่างแรกก็คือเราจะใช้เป็นหนีบผมตรงก่อนตัวนี้จะมีประโยชน์กับคนที่ผมหยิกนะครับมันก็จะช่วยทำให้ผมตรงเลยนะครับตรงเลย
1: ตัวนี้เนี่ยความน่ากลัวของเขาคือมันมีความ
0: ใช่ครับมันก็จะมีความร้อนที่แบบว่าโดนผมโดยตรงถ้าเป็นตัวหนีบผมเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะทำให้แบบว่าทำลายเส้นผมมากกว่าตัวอื่นๆด้วยอัตราความร้อนมันก็แต่ละรุ่นก็จะต่างกันครับอย่างตัวนี้นะครับก็ไม่ได้แจ้งนะครับว่าจำนวนขององศามันเท่าไหร่นะครับแต่จากที่ลองใช้ดูแล้วเนี่ยอาจจะเป็นจำนวนองศาที่ไม่ได้มากนะครับอาจจะต้องแบบว่าหนีบย้ำๆซ้ำๆนิดนึง
1: นั่นแสดงว่าพอเราซื้อของที่แพงขึ้นเขาอาจจะหนีบรอบเดียววึบ
0: แล้วตรงเลยแต่อย่างเงี้ยก็คือพอหนีบไปปุ๊บมันก็จะต้องย้ำๆย้ำๆระยะเวลาของผมที่จะต้องโดนความร้อนมันก็นานขึ้นเรื่อยๆนะครับกว่าที่จะได้ตามที่เราต้องการ
1: โอ้แสดงว่าจบการสาธิตนี้ต้องโกนผมให้นางแบบไหม
0: ส่วนข้อดีของที่หนีบผมรุ่นนี้นะครับนอกจากเราจะหนีบตรงได้แล้วนะครับเราสามารถหนีบลอนได้ด้วยทำเป็นลอนผมได้ด้วยก็อาจจะดึงของอาจจะปรับสภาพเส้นผมให้ดูตรงก่อน1ครั้งแล้วเราค่อยบิดอาจจะบิดออกก็ได้นะครับการบิดผมก็จะมีบิดเข้าบิดออกแล้วเราก็ดึง
1: เฮ้ยเอามือจับได้ด้วยเหรอครับ
0: ได้ครับ
1: ว้าว
0: นะครับมันก็จะกลายเป็นลอนได้เลย
1: ไอ้ตรงด้านหลังของตัวแผ่นเซรามิกให้ความร้อนจับได้เหรอครับ
0: คือมันก็ขึ้นอยู่กับออปชันอีกครับว่าถ้าเป็นตัวที่ถูกมากๆบางตัวจับไม่ได้เลยแต่ตัวที่แพงขึ้นบางตัวสามารถจับได้เลยไม่มีความร้อนอันนี้ก็จะมีความอุ่นๆนิดนึง
1: เพราะฉะนั้นข้อเสียอย่างเดียวของพวก อุปกรณ์ทำผมที่ใช้ความร้อนพวกนี้ก็คือทำให้ผมเสีย
0: ใช่ครับทำให้ผมแห้งแตกกลายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีในการบำรุงผมอะครับเยอะมากอะฮะมันก็จะมีแบบตัวช่วยอาจจะมีตัวแบบที่แบบเป็นสเปรย์สำหรับกันความร้อนที่แบบว่าทำให้แบบว่าผมแบบที่ได้รับความร้อนโดยตรงเนี่ยปกป้องผมในช่วงนั้นก็มีเดี๋ยวนี้ก็มี
1: เหมือนฉีดก่อนที่จะ
0: ฉีดก่อนที่จะทำอะไรเงี้ยใช่มันก็จะปกป้องความร้อนจากพวกอุปกรณ์เหล่านี้ได้หรือหลังจากที่เราทำผมหรือว่าผมเนี่ยได้รับการแบบทำลายจากพวกนี้มาเยอะๆแล้วอ่ะก็อาจจะแบบใช้แบบเป็นคอนดิชเนอร์หรือว่าตัวแบบบำรุงอะไรเงี้ยได้เพิ่มเติมได
1: ้ถ้าจะต้องซื้อแค่อย่างเดียวจาก3ชิ้นเนี่ยครับแนะนำให้ซื้ออะไรครับ
0: ถ้าสำหรับช่างทำผมนะครับถ้าแบบ1อย่างเลยที่แบบว่าต้องมีเลยอะครับที่แบบอย่างเดียวที่สามารถทำได้ทุกอย่างเลยก็คือไดเป่าผมแต่ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปที่อยากจะแบบว่า1อย่างที่แบบซื้อติดเอาไว้อะผมว่ามีแค่ตัวที่หนีบผมอันเดียวอะอยู
1: ่คือไม่ต้องมีไดก็ได้เหรอคร
0: ับ ใช่ครับอาจจะงงว่าถ้าไม่มีไดแล้วอย่างนี้จะเป่าผมให้แห้งยังไงนะครับเรายังมีอุปกรณ์อื่นในการเป่าผมได้
1: พัดลม
0: อะไรอย่างเงี้ยเป่าปกติได้แล้วก็เอาตัวเนี้ยมาทำการหนีบให้ตรงก็ได้หรือว่าจะม้วนก็ได้
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ใช่
1: ก็เอาเวลาไปแลกเอาคือถ
0: ้
1: าใช้ไดเป่าผมอาจจะ5นาทีแห้ง
0: ใช่ครับ
1: ถ้าพัดลมก็อาจจะ20อะไรก็ว่าไปอ๋อแต่สิ่งที่ไดเป่าผมอาจจะทำไม่ได้เลยก็คือเจ้าตัวนี
0: ้ใช่ครับไดเป่าผมก็คือมันจะทำลอนได้เหมือนกันแต่เขาอาจจะไม่ได้แบบว่าโดยตรงเท่าตัวหนีบผมหรือตัวม้วนผม
1: สุดท้ายนี้ครับคุณผู้ดูเหมือนกับทุกๆตอนครับก่อนที่เราจะซื้อสินค้าอะไรสักอย่างเราดูตัวเราก่อนว่าไลฟ์สไตล์เราเป็นยังไงวิธีใช้สินค้านั้นๆเนี่ยเป็นยังไงอย่างเช่นเครื่องทำผมเนี่ยคุณก็ดูก่อนถ้าใช้ในบ้านอาจจะไม่ต้องการสายที่ยาวเหมือนกับระดับโปร
0: ใช่ครับ
1: ความร้อนอาจจะไม่เท่าถึงระดับโปรก็ได้
0: ใช่ครับ
1: แต่สิ่งหนึ่งที่หลังจากคุยกับคุณยาคือเรารู้ว่า เฮ้ยของพวกนี้เมื่อจ่ายเงินเยอะขึ้นมันก็ได้ของดีขึ้นนะ
0: ใช่มันก็จะมีออปชั่นที่แตกต่างกันเป็นระดับเลเวลขึ้นไปใช่ครับ
1: แต่ก็ย้อนกลับมาเหมือนเดิมครับว่าเฮ้ยคุณต้องการถึงระดับตัวละ15,000หรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะคุณอาจจะแบบ2,000 3,000

0: านอาจจะพอดีกับใช้ที่บ้านแล้วนอกจากนั้นยามีอะไรแนะนำท่านผู้ดูทางบ้านไหมครับ
1: ก็อยากจะแนะนำท่านผู้ดูทางบ้านนะครับสำหรับใครที่สนใจที่จะซื้อแบบออนไลน์นะครับก็อยากจะให้ศึกษาข้อมูลของแต่ละร้านที่ขายออนไลน์นะครับว่าเขาเป็นยังไงแล้วก็ศึกษาเรื่องความปลอดภัยแล้ว

0: ก็อยากจะให้ดูตรงนี้ด้วย
1: สำหรับคราวหน้านะครับซื้อเก่งของเราจะเอาสินค้าอะไรมาคุยกันนะครับมาให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมนะครับรอติดตามกันนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณยามากๆที่มาให้ความรู้กันนะคร
2: ับ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณนางแบบเราด้วยนะครับ
2: ขอบคุณมากๆครับ
1: คราวหน้าซื้อเก่งของเราจะเอาข้อมูลของสินค้าอะไรเนี่ยมาคุยกับคุณผู้ดูนะครับรอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ
2: บ๊ายบายครับ

0: Animal Speak สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ Animal Speaks จะพาไปรู้จักการทำงานของสัตวแพทย์ที่อยู่ในโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทางสัตวแพทย์จะมีหน้าที่การทำงานอย่างไรกันติดตามชมได้ค่ะและที่พลาดไม่ได้เนี่ยนะคะที่หลายๆคนถามกันเข้ามาเยอะเลยทีเดียวว่าสุนัขที่เราเลี้ยงกันเนี่ยสามารถเป็นมะเร็งได้หรือไม่ติดตามชมได้เลยนะคะตอนนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดสระแก้วนะคะมีพิธีเปิดงานของโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและมีแผนออกหน่วยช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในจังหวัดสระแก้วโดยให้บริการตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรที่ยากจนและอยู่ห่างไกลจากการให้บริการของรัฐนอกจากนั้นยังมีการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการและดูแลสุขภาพสัตว์เพื่อเป็นการป้องกันโรคระบาดสัตว์รวมทั้งโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนด้วยค่ะ
1: สำหรับบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานในโครงการนี้หน่วยงานหลักก็คือพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือนิสิตนักศึกษาปีสุดท้ายของคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยต่างๆในปัจจุบันนี้มี6มหาวิทยาลัยที่ให้ความร่วมมือในการส่งนิสิตนักศึกษามาช่วยทำงานให้กับโครงการของเราไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายต่างๆนะหมายความว่ามาด้วยใจเรามาเพื่อการช่วยเหลือประชาชนก็เป็นจุดที่เราถือว่าเป็นเรื่องของสัตวแพทย์ทั่วประเทศที่ให้ความร่วมมือในการที่จะมาช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศครับ
0: สำหรับภารกิจวันแรกก็คือพบปะผู้คนเพื่อให้ความรู้ค่ะแต่เดี๋ยวอดใจสักนิดนึงนะคะเป็นการพบปะที่แหวกแนวจริงๆแล้วพวกเขาจะทำอะไรยังไงกันเนี่ยอดใจรอก่อนนะคะเคสหนึ่งของผู้ที่เลี้ยงสุนัขมักจะเจอเป็นปัญหามากๆด้วยนะคะนั่นก็คือมักจะพบกลุ่มก้อนที่งอกขึ้นหรือขึ้นผิดรูปกลายเป็นเนื้อก้อนชิ้นใหญ่โดยไม่ทราบสาเหตุหลายๆคนก็มักจะสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันเป็นมะเร็งหรือก้อนเนื้องอกได้เหมือนคนหรือเปล่า
2: คือคุณหมอแจงไว้ว่าจากผลเอ็กซเรย์ใช่ไหมตอนแรกเนี่ยเราก็คงอยากคิดว่าหมากเป็นแค่เนื้องอกธรรมดาแล้วมันก็จะจบง่ายๆใช่ไหมแต่เสร็จทีนี้คุณหมอเช็คแล้วมันน่าอาจจะเป็นมะเร็งได้หมามีอายุเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของหูดมีเรื่องของเนื้องอกมีติ่งเนื้อเป็นไปได้ทุกอย่างกระจุกกระจิกแต่เพียงแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันไม่หยุดมันโตขึ้นเรื่อยๆแล้วมันมีการอักเสบขึ้นซึ่งบอกว่าถ้าโตขึ้นเรื่อยๆในความรู้สึกของพี่เองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยห่วงมากแต่เขาอักเสบขึ้นมามันก็เลยเป็นอะไรที่เราดูแลยากขึ้นตอนนี้ถ้าถามว่าตัวเขาเนี่ยตรงช่วงบริเวณลำตัวแต่ที่เห็นน่ะคือตอนอาบน้ำตรงใต้ท้องเขาจะเริ่มมีขึ้นมา1ปุ่มตรงนี้แต่คุณหมอก็บอกว่าน่าจะเป็นแค่หูดเหลือธรรมดาค่ะตรงเนี้ยเล็กๆก็บอกไม่เป็นอะไรนะคะแล้วก็มีตรงที่หางที่บอกว่ามีเม็ดนี้เป็นเม็ดใหญ่แต่มันก็หยุดแล้วคือเขาไม่โตกว่านี้จับไม่เจ็บไม่มีการอักเสบไม่มีแตกนะคะแล้วเม็ดนี้ก็ขึ้นมาหลังจากนี้เพิ่งจะขึ้นได้เดือนหนึ่งเหมือนกันคุณหมอก็บอกเป็นเนื้อชนิดเดียวกัน2เม็ดนี้ก็

0: คือหวังแค่ว่าจบแค่ตรงเนี้ยผ่าตัดแล้วรักษาเขาไปตามอาการแล้วมันจะจบก็อยากให้เขาเป็นแค่นั้น
1: ยังไงก็ตามนะคะเดี๋ยวเราจะรอให้คุณหมอวินิจฉัยค่ะว่าเจ้าตูบเนี่ยเขาเป็นอะไรกันแต่ตอนนี้เราจะย้ายกันไปดูนะคะว่าการมาถึงวันแรกของสัตวแพทย์พระราชทานเนี่ยคุณหมอเขาทำอะไรกันบ้างกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมทางวิชาการนั่นเองวิชาการไหนบอกจะมาทำความรู้แล้วจะมาให้ความรู้แล้วมาลำเซิงกันอย่างเงี้ยนะคะคุณป้าคุณลุงโอ้โหปล่อยกันสุดเหนียวเลยนะคะเนี่ย
2: ที่บ้านเลี้ยงวัวกี่ตัวครับเลี้ยงวัวกี่ตัวฮะ7ตัว27มีควายไหมมีควายไหมแข็งแรงดีป่วยไหมเจ็บป่วยไหมครับเจ็บป่วยบ้างไหมกินยาอะไรดีนะ
1: สิ่งที่คุยกันก็คือเรื่องของสัตว์ที่เกษตรกรเลี้ยงไว้นั่นเองค่ะแม่เป็นการสร้างความสนิทสนมได้ยอดเยี่ยมเลยนะคะเต้นไปคุยไปแทรกซึมความรู้กันไปเลิศที่สุดเลยค่ะอาจารย
3: ์ยายที่บ้านเลี้ยงวัวเยอะเปล่าและเลี้ยงอะไรบ้าง
4: เลี้ยงเราไปเลี้ยงวัวเป็น
3: ไงอ๋อเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวบ้างเปล่าเลี้ยงหมากี่เลี้ยงหมาอ๋อพูดตัวเมียเอ้าทำหมันหรือยังเอามาทำเป้าอย่างเงี้ยเอาหมามาทำหมันได้นะ
1: คราวนี้ก็มาเข้าสู่ขั้นตอนของการให้ความรู้กันจริงจังแล้วนะคะ
5: โรคสัตว์สู่คนเป็นโรคที่ติดคนใช่ไหมเป็นสัตว์เป็นแล้วติดคนคนอาจจะเสียชีวิตได้นะครับพอรู้ไหมครับว่ามีโรคอะไรบ้างเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วโรคไข้หวัดนกนะครับ1โรคนอกนั้นกี้บอกเลี้ยงหมาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นยังไงคนติดจากหมาไปกัดใช่ไหมครับถามว่าหมาไปกัดควายควายเป็นไหมเป็นนะถ้าควายมาติดคนได้ไหมได้คนก็ตายนะครับอีกโรคนึงนะครับที่อาจจะได้ยินกันรู้จักโรคฉี่หนูไหมครับฉี่หนูก็เป็นโรคนึงที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนได้ครับจากหนูจากส่วนของหมูเป็นตัวอมโรคได้แล้วก็สามารถที่จะเอาเชื้อมาสู่เราได้เห็นไหมครับหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะมันติดได้ยังไงมันเข้าตัวทางบาดแผลเวลาที่เราไปทำนาทั้งหลายนะครับเวลาที่นั่นมาหนูเนี่ยเป็นพาหะของโรคนี้เพราะนั้นเวลาที่เราไปทำนาไม่ได้ใส่รองเท้าแล้วมีแผลเชื้อมันอยู่ตามน้ำที่นิ่งๆทั้งหลายโดยเฉพาะขอบของอะไรอ่ะของคันนาคูนาเนี่ยมีเชื้อพวกนี้อยู่เชื้อก็ใส่เข้าตามบาดแผลนะครับแล้วก็เข้าไปสู่ร่างกาย
1: เรื่องของโรคนั้นมีความสำคัญนะคะเกษตรกรจำเป็นที่จะต้องรับทราบเพื่อป้องกันการระบาดค่ะกลับมาที่การตรวจนะคะว่าเจ้าสุนัขตัวนี้เป็นอะไรกันทำไมก้อนเนื้อถึงได้โผล่ขึ้นมานะคะ
6: ครั้งก่อนที่ตรวจเลือดไปเนี่ยเม็ดเลือดแดงมันต่ำนะครับเม็ดเลือดแดง30ครั้งนี้เช็คซ้ำแล้วจะปรากฏว่าดีขึ้นขึ้นมา 36.9 แล้ว
7: wow.
6: ในสุนัขปกติเนี่ย35ขึ้นไป ครับกรณีเนี้ยที่เป็นเนื้องอกคือครั้งที่แล้วที่เราส่งคือส่งผ่าแต่เนื่องจากแผลมันตัวเนื้องอกมันดูมีการติดเชื
7: ้
6: อ แล้วก็ดูมีการอักเสบกลุ่มนี้แล้วก็เลือดยังดูไม่ค่อยดีครั้งที่แล้วจึงยังไม่ได้ส่งผ่าค่าตับไตปกติ นะครับเดี๋ยวขอเช็คร่างกายทั่วไปนิดนึงครั้งที่แล้วที่เจอเนี่ยมีภาวะต่อมน้ำเหลืองโตด้วยตรงขาข้างที่มีเนื้องอกคือตรวจร่างกายทั่วไปครับดูทั่วไปอย่างเช่นปอดหัวใจเป็นยังไงบ้างอัตราการเต้นของหัวใจเสียงปอดเป็นยังไงบ้างครับเพราะกรณีที่พวกเป็นเนื้องอกเราต้องประเมินพวกกลุ่มนี้ก่อนมันมีความเสี่ยงต่อการผ่าตัดเนื้องอกที่เป็นมี2บริเวณนั้นเนี่ยตรงหางที่ขึ้นนะครับประมาณ5x5เซนประมาณคล้ายๆเดิมแต่เหมือนมี2ก้อนเนาะ
7: ใช่ค่ะมีก้อนใหม่ขึ้นมาม
6: ันขึ้นอีกก้อนแล้วเนี่ยกรณีถ้าจะทำจริงอ่ะต้องพิจารณาการตัดตรงหางออกไปนะครับตรงหางเนี่ยไม่สามารถรอเฉพาะเนื้องอกบางทีเพราะขึ้นเร็วเหลือเกินสัปดาห์เดียวขึ้นมาไอ้2สัปดาห์ขึ้นมาอีกก้อนนึงแล้วคืออย่างกรณีที่เจอที่ของเขาเป็นเนื้องอกที่ผิวหนังก็ถ้าเป็นเนื้องอกที่ผิวหนังวิธีการคำตรวจธรรมดาเนี่ยหรือเจ้าของรูปสุนัขเล่นเนี่ยก็จะเจออย่างก้อนนี้เป็นต้นมันจะปวดออกมาเลยนอกผิวหนังเนื้องอกบางชิ้นที่อยู่ผิวหนังเนี่ยเราก็จะคำเจอหรืออยู่ตามต่อมน้ำเหลืองบางทีก็จะคำเจอแต่ถ้าเนื้องอกที่เห็นได้ยากเช่นไปอยู่ในปอดหรืออยู่ในตับแบบนี้เราจะคำไม่เจออันนี้จะต้องดูอาการอื่นประกอบอย่างเช่นซึมไม่กินหรือดูแปลกๆขับถ่ายผิดปกติแล้วก็พานะต้องให้คุณหมอตรวจแล้วสุนัขที่มีความเสี่ยงเป็นเนื้องอกก็อายุเยอะเนื้องอกบางชนิดขึ้นกับสายพันธุ์ก็มีขึ้นกับอายุก็มีเนื้องอกบางชนิดก็ตอบสนองต่อการรักษาคือการรักษาบางที

0: างยาหรือการผ่าตัดหรือการให้คีโมสุนัขบางตัวก็โอเคเลยในเนื้องอกบางชนิดสามารถทำแล้วหายได้แต่บางชนิดเนี่ยไม่หายหรือมันมีการแพร่กระจายไปแต่นี้ต้องประเมินเหมือนคนนะครับอย่างเวลาบางทีคนที่เป็นเนื้องอกหรือคนที่เป็นมะเร็งอย่างที่เขาต้องฉายแสงหรือทำคีโมพวกนี้บางทีมีผลข้างเคียงตามมาเราต้องประเมินว่าอย่างเช่นเขาอายุเยอะแล้วความเสี่ยงในการรักษามันสูงอย่างเช่นการทำคีโมหรือการฉายแสงมันมีความเสี่ยงอยู่เราต้องประเมินว่าตรงนี้เนี่ยจะทำหรือไม่ทำหรือบางทีบางกรณีเขาจะเป็นรักษาตามอาการอย่างพวกให้พวกวินกลุ่มวิตามินบำรุงวิตามินบางชนิดเนี่ยก็คือในเนื้องอกทฤษฎีนึงเนี่ยบางกรณีเขาบอกว่าเกิดจากอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระมาทำให้เซลล์ปกติของร่างกายกลายเป็นเซลล์ที่ผิดปกติไปทฤษฎีนึงนะกรณีนี้ถ้าเราจะให้คือเราให้พวกยาต้านอนุมูลอิสระยาต้านอนุมูลอิสระอย่างเช่นพวกวิตามิน E วิตามิน C ช่วยได้ระดับนึงแต่กรณีนี้เป็นการเหมือนกับประทังไม่ได้ช่วยหายหรือบางตัวก็ไม่ได้ตอบสนองเท่าที่ควรด้วย
1: ในเบื้องต้นแล้วเนี่ยคุณหมอจะต้องตรวจพร้อมเพื่อจะนำไปสู่การผ่าตัดชิ้นเนื้อเพื่อตรวจพิสูจน์ว่าเนื้อดังกล่าวจะเป็นเนื้องอกธรรมดาหรือมีเซลล์ที่เป็นมะเร็งอยู่ด้วยค่ะ
0: กรณีที่เราตรวจได้วินิจฉัยได้เร็วการรักษาจะได้ผลดีกว่าอยู่แล้วยกตัวอย่างกรณีนึงละกันอย่างเช่นถ้าเป็นเนื้องอกที่ผิวหนังก็ได้ง่ายๆเราเห็นได้ชัดสมมติว่าณตอนนี้ก้อนเล็กๆ2 เซนถ้าเราทำการผ่าตัดออกเนี่ยหรือการแก้ไขมันจะง่ายมันจะผ่าไม่กว้างการแก้ไขจะไม่มีปัญหามากแต่ถ้าเกิดเจ้าของบางท่านเนี่ยรอนานหรือปล่อยไว้สุนัขจนเห็นว่าก้อนนิดเดียวแล้วไม่ได้ตรวจหรือปล่อยไปบางทีรอไปปี2 ปีหรือบางทีมันค่อยๆใหญ่ขึ้นเนี่ยบางตัวมา10-20 เซนอย่างเงี้ยครับการจะตัดออกบางทีมันต้องตัดบริเวณกว้างมากถ้ากรณีการรักษาในพูดถึงในกรณีที่จะเป็นการตัดนะครับหรือบางกรณีเนี่ยตัดนอกจากตัดยากแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยก้อนเนื้องอกนั้นนะมันเต่งมากๆใหญ่มากมันแตกปุ๊บเนี่ยครับติดเชื้อแผลก็จะเฟะบางทีตรวจมามีทั้งติดเชื้อในกระแสเลือดโลหิตจางปัญหาอะไรตามมาอีกเต็มเลยก็จะทำให้มีปัญหาในการเวลาจะผ่าตัดเนี่ยจะยากขึ้นหมายถึงในที่นี้หมายถึงปัญหาสุขภาพจากการที่เนื้องอกมันติดเชื้อจริงๆถ้าจะแนะนำกรณีที่สุนัขที่เราจะจริงๆแนะนำเป็นการตรวจสุขภาพประจำปีน่าจะดีกว่าตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยจะบอกได้โดยเฉพาะอย่างเช่นสุนัขอายุเยอะอย่างเช่น5 ปีขึ้นไปเป็นต้นครับก็จะเริ่มมีประวัติความเสี่ยงในการเกิดพวกเนื้องอกมะเร็งขึ้นได้เราก็ถ้าไม่นั้นก็ตรวจสุขภาพทั่วไปนิดนึงแต่อาการจะบอกอยู่ระดับนึงคือถ้ากรณีเป็นเนื้องอกบางชนิดที่มันรุนแรงเนี่ยอาการจะออกทางร่างกายเลยอย่างเช่นการกินลดลงหรือขับถ่ายเป็นยังไงบ้างบางตัวมีอาเจียนมีถ่ายเหลวปัจจัยที่มีความเสี่ยงในการเกิดตัวกรณีเนื้องอกนะครับมันเป็นได้หลายปัจจัยเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งอายุเพศหรือพันธุ์ของสุนัข ก็ทำได้สุนัขอายุเยอะมักจะเกิดเนื้องอกมากกว่าสุนัขเด็กๆเพศที่มีความสำคัญยกตัวอย่างอย่างเช่นตัวเมียในสุนัขตัวเมียเนื้องอกที่จะมักจะพบบ่อยคือเนื้องอกหรือมะเร็งคือพวกกลุ่มมะเร็งเต้านมหรือเนื้องอกที่เต้านมพบจากเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศฮอร์โมนเพศเมียมีผลต่อการเกิดกลุ่มนี้แต่ถ้าสุนัขตัวผู้น่ะยกตัวอย่างที่พบบ่อยก็คือเป็นพวกกรณีมะเร็งต่อมลูกหมากหรือมะเร็งที่ตัวอัณฑะก็เกิดได้อันนี้เป็นเนื้องอกประจำเพศหรือการที่มีภาวะทองแดงกลุ่มที่มีภาวะที่ว่าอัณฑะหรืออัณฑะเขาเนี่ย2 ใบไม่ตกลงมาที่ถุงอัณฑะเนี่ยพวกอันนี้คือเป็นภาวะทองแดงมันก็เกิดมะเร็งในอนาคตอย่างเช่นอายุ5 ปีขึ้นไปเปรียบเทียบนะครับก็จะมีโอกาสโน้มน้าวภาวะมะเร็งและเป็นมะเร็งที่รุนแรงด้วยแล้วพบเยอะๆเลยบางทีเจ้าของบางท่านเนี่ยปล่อยปละละเลยถ้ากรณีนี้จริงๆกรณีนี้เนี่ยคำแนะนำจริงๆคือตัวนี้ควรทำหมันเพื่อว่า1ก็ตัดปัญหาเรื่องมะเร็งเนื้องอกหรือมะเร็งไป2คือไอ้ภาวะทองแดงเนี่ยมันถ่ายทอดทางพันธุกรรมด้วยพ่อเป็นทองแดงมีโอกาสที่ลูกตัวผู้จะเป็นทองแดงอีกเพราะฉะนั้นก็จะส่งต่อยีนผิดปกตินี้ต่อไปคำแนะนำจริงๆคือจบเลยคือการทำหมันพันถ้าพันเนี่ยขอยกตัวอย่างกรณีเดียวร็อตไวเลอร์ที่มักพบบางทีเป็นพวกมะเร็งในช่องปากหรือเป็นพวกมะเร็งเม็ดสีดำเป็นมะเร็งเม็ดสีเป็นพวกเมลานินเม็ดสีเมลานินกลุ่มนี้เนี่ยมันจะบางทีจะชอบขึ้นที่ช่องปากปากเปื่อยแล้วสุนัขบางตัวมาแล้วก้อนนั้นจะเป็นลักษณะก้อนสีดำๆด้วยก็ตัวนี้รุนแรงแต่มันจะมีมะเร็งชนิดนึงที่ในประเทศไทยพบบ่อยอันนี้พูดถึงเพื่อเป็นติดจากการผสมกันส่วนใหญ่พบจากสุนัขจรก็คือเวลาถ้ามีสุนัขตัวนึงเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยที่อวัยวะเพศเขาแล้วมีอย่างเช่นสมมติมีตัวเมียเป็นมะเร็งชนิดที่อยู่ถ้าตัวเมียเราจะเห็นว่าลักษณะอวัยวะเพศเขาเนี่ยมันจะค่อนข้างเฟะมีเนื้องอกบวมๆแล้วถ้ามีตัวผู้ผสมเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยติดจากการผสมปุ๊บตัวผู้ตัวนั้นก็จะมีเนื้องอกหรือมะเร็งชนิดนี้ขึ้นที่อวัยวะเพศเขามันเป็นมะเร็งชนิดเดียวที่ติดจากการผสมพันธุ์
1: และนี่ก็เป็นการยกตัวอย่างองค์ประกอบตามสถิติของพันธุ์สุนัขที่มักพบว่าเป็นมะเร็งนะคะดังนั้นสุนัขที่เข้ารักษาที่ชื่อน้องพันธุ์เนี่ยเขาจะต้องรับการผ่าตัดตรวจชิ้นเนื้อในครั้งต่อมาที่คุณหมอนัดเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันค่ะว่าวิธีตัดชิ้นเนื้อเนี่ยเขาทำกันอย่างไรนะคะมาถึงวันรุ่งขึ้นนะคะพวกเขาก็ได้เตรียมความพร้อมที่จะไปรักษาโคและกระบือที่คอกเกษตรกรกันแล้วค่ะ
2: การเข้าวิ

0: นะครับเราจะต้องทำตัวให้คุ้นชินกับสัตว์ชนิดนี้คือแต่งตัวได้นะครับจริงๆแล้ววันนี้คงไม่ทันแล
1: ้
0: วแต่ก็พยายามที่จะคือไม่ต้องกลัวเพื่อนนะครับถ้าเรามีขี้ติดตัวบ้างแล้วมันจะได้กลิ่น
2: เดี๋ยวแบ่งหน้าที่กันนะว่าคนไหนจะทำอะไรทำเป็นแพทเทิร์นเดียวกันคนไหนเจาะเลือดก็เจาะคนไหนฉีดวัคซีนช่วยกันวัคซีนต้องทำทุกตัวอยู่แล้วนะ
3: สิ่งแรกเลยนะคะที่ต้องทำคือการล้วงอุจจาระออกมาเพื่อส่งตรวจค่ะท่านใดหนอที่จะได้หน้าที่นี
2: ้ล้วงไปเลยให้คอยชายเข้าไปหมุนนิดนึงหมุน
4: ค่อยๆ
2: หมุน
4: ช้า
2: หมุนเข้าไปล้วงเข้าไปไม่เป็นไรล้วงไปเลยเข้าไปเลยกอมันในกำมือ
4: เส้นจิกระเว
2: ลอยู่ในกำมือสิครับ
4: แต่ว่าถ้าไอ้นี
2: ่ไปใส่ถุงอุจจาระก็บอกได้หลายๆอย่างด้วยกันนะครับ1ดูสภาพของการทำงานในส่วนของระบบทางเดินอาหารว่ามีปัญหาไหมอย่างเช่นสีของอุจจาระอาจจะมีสีดำสีเขียวสีเหลืองก็บอกได้ว่าการย่อยของมันเนี่ยมีปัญหาไหมอย่างเช่นในกรณีเป็นพยาธิอุจจาระมันก็จะค่อนข้างที่จะออกเหลวนิดนึงอาจจะเป็นสีเหลืองนะวันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอุจจาระเนี่ยเป็นตัวที่บอกถึงประสิทธิภาพในการทำงานนะครับหรือมีการติดเชื้อในส่วนของระบบทางเดินอาหารได
5: ้ตอนล้วงครั้งแรกก็จะแบบตื่นเต้นไม่รู้ว่ามันแบบเข้าไปลึกได้แค่ไหนอ่ะแบบว่ามือเราจะเลอะหรือเปล่าก็กลัวบ้างแต่ว่าพอได้ลองล้วงแบบบ่อยๆจากตอนไปสพอ.ค่ะก็เลยแบบเริ่มรู้ว่าต้องทำยังไงมันถึงจะแบบกระตุ้นมันได้ให้มันแบบอุจจาระออกมาอะไรเงี้ย
3: ผ่านพ้นช่วงของการล้วงอุจจาระแล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำต่อมาก็คือการฉีดวัคซีนค่ะ
2: อันนี้เป็นวัคซีนนะครับปากและเท้าเปื่อยซึ่งเป็นวัคซีนที่สำคัญสำหรับประเทศไทยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยโรคปากและเท้าเปื่อยเนี่ยเป็นปัญหาที่คุกคามทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยแล้วก็มีผลต่อประเทศอย่างมากครับวัคซีนที่เป็นวัคซีนพื้นฐานอย่างเงี้ยควรจะต้องฉีดในแนวของตะเข็บของประเทศนะครับเพื่อป้องกันถึงไหมเอาให้เห็นชัดเจนทีเดียวนั่นแหละขึ้นนั่นใช่ครับนั่นแหละนั่นแหละถูกต้องนั่นแหละเลย
0: มาเลย
2: เต็มเลยโอเค
6: สนุกดีค่ะตื่นเต้นแรกๆมือสั่นก็เห็นอย่างตอนแรกที่พี่เขาเจาะไม่เจออย่างเงี้ยค่ะก็คือมันถูกจังหวะแล้วแต่ว่าเส้นมันดิ้นไปดิ้นมาย
3: อดเยี่ยมมากเลยค่ะท่านว่าที่สัตวแพทย์คะจริงๆแล้วการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะนอกจากการรักษาวัวแล้วเนี่ยถ้าเกิดผ่านบ้านใครแถวนั้นเนี่ยนะคะก็สามารถเรียกให้คุณหมอทำการรักษาสุนัขแล้วก็แมวได้ด้วยนะคะ
7: ปกติแล้วนะครับก็คือในช่วงหน้าเนี่ยเขาจะนิยมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขนะครับเพราะว่าเราจะฉีดประมาณปีละครั้งครับเพื่อป้องกันเป็นโรคพิษสุนัขบ้าทีนี้เดี๋ยวพอผมฉีดเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็งดอาบน้ำ1อาทิตย์นะครับสำหรับสุนัขแล้วก็มีอาการบวมตรงที่ฉีดนิดหน่อยเพราะว่าคือมันจะเดินยาเข้าไปแล้วก็จะบวมแค่นั้นที่เหลือไม่มีอะไรนะครับความจำเป็นของการฉีดพิษสุนัขบ้านะครับก็คือโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่ค่อนข้างอันตรายแล้วก็เป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนก็คือถ้าสมมติเราโดนสุนัขกัดอย่างเงี้ยครับก็คือมีความเสี่ยงละที่จะรับไวรัสเรบีเข้าไปทีเนี้ยเมื่อรับไวรัสเข้าไปเนี่ยถ้าเป็นคนใช่ไหมครับอาการก็จะเข้าไปตั้งแต่กล้ามเนื้อเข้าไปสู่ระบบประสาทแล้วก็อาจจะสู่สมองทำให้เราไม่สามารถทำอะไรได้เกิดอาการต่างๆตามมาแล้วก็โรคนี้ก็ยังไม่สามารถรักษาได้นะครับ
3: ไม่เพียงเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมแต่ละคนเนี่ยเขาก็อาจจะได้ความรู้ติดตัวจากคุณหมอไปใช้ในการเลี้ยงสัตว์ได้อีกด้วยค่ะ
8: โรคนี้เขาเรียกโรคปากท้าเปื่อยที่คุยกันเมื่อวาน
9: เนี่ยนั่นแหละ
10: แต่ท้าเปื่อยด้วยไม่ได้นะมันต้องบางทีมัดไว้แถวนี้แหละ
8: แต่เนี่ยพอท้าเปื่อยเนี่ยถ้าเราไม่รักษา
10: ครับ
8: กีบมันก็จะหลุด
10: นี่เขาได้หมอมาฉีดอย่างนี้โอ้แน่นอนเลยคร
11: ับ หมอมาฉีดปุ๊บ
8: แต่
11: มันจะหายเลย
8: วิธีนะฮะวิธีอย่างนึงก็คือเราไม่อยากให้กีบหลุดนะถ้ามันลงกีบแล้วเนี่ยบ้านเรามีลูกเหม็นไหมลูกเหม็นกันแมงสาบเนี่ย
12: จะทำสักร้อย
8: เอามาเผาไฟให้สตุก่อนสารส้มเหมือนกัน

0: เผาไฟให้สตูแล้วก็มาบดให้ละเอียดผสมกันนะครับแล้วก็ใช้น้ำมันเครื่องก็ได้เป็นตัวจับ
1: เข้าใจ
0: มันจะแมลงวันมันก็จะไม่ไข่แล้วกีบมันก็จะไม่หลุดคือพื้นที่นี่นะครับเป็นชนบทห่างไกลนะจะไกลตลาดจะไปซื้อยารักษาที่เป็นแผนปัจจุบันนี่ก็ลำบากค่ารถไป30กิโลก็เกษตรกรก็สิ้นเปลืองมันก็เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดของอะไรที่มีอยู่ในพื้นที่ถ้าจะใช้ประโยชน์ได้ก็แนะนำให้เกษตรกรใช้ประโยชน์อย่าลืมนะครับของสมุนไพรบ้านเราเนี่ยมีเยอะแยะมากมายมหาศาลแต่เราไม่ได้เอาสมุนไพรพวกนี้มาใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ก็มีโอกาสก็คือเราก็จะแนะนำเกษตรกรไปเรื่อยๆว่าตัวเนี้ยถ้าในบ้านเรามีอะไรบ้างอย่างมะเกลือใช้ถ่ายพยาธิตัวกลมอย่างสมุนไพรที่มีรสฝาดต่างๆก็จะเป็นยาสมานแผลข้อที่หนึ่งคือสมานลำไส้เช่นฝรั่งนะเปลือกมังคุดสมมติหมูท้องเสียเนี่ยพวกนี้จะรักมันจะฆ่าเชื้อสมาเนล่าเพราะสารฝาดเนี่ยมันนอกจากสมานลำไส้เสร็จมันก็จะทำลายเชื้อแบคทีเรียได้ก็อยากให้ชาวบ้านเนี่ยได้ประหยัดค่าใช้จ่าย
2: กลับมาที่การรักษาสุนัขที่สงสัยว่าเป็นก้อนมะเร็งนะคะวันนี้น้องพันธ์นะคะสุนัขพันธ์โกลเด้นรีทรีเวอร์ก็พร้อมแล้วค่ะที่จะรับการผ่าตัดตามวันที่นัดค่ะ
3: อันนี้คือลักษณะหัวเข่าของเขานะทีนี้อันนี้คือก้อนเนื้องอกค่ะถ้าลักษณะที่เนื้องอกมันแพร่กระจายเข้าไปในกระดูกหรือว่ามันลุกลามใหญ่โตอันตรายอย่างเงี้ยก็จะเห็นกระดูกที่มันลักษณะเหมือนฟุ้งออกมาแต่ว่าอันนี้คือไม่ได้เป็นแบบนั้นก็เลยตัดสินใจว่าตัดเฉพาะเนื้องอกไม่ได้ตัดขา
2: เนี่ยค่ะก่อนที่จะเข้าห้องผ่าตัดเจ้าพันช์ก็ถูกทำให้สลบและจัดการทำความสะอาดในส่วนที่จะผ่านะคะการเข้าสู่ห้องผ่าตัดทุกอย่างจะต้องอยู่ในสถานะปลอดเชื้อและคุณหมอก็พร้อมแล้วสำหรับการผ่าตัดค่ะ
3: ขั้นตอนคือขั้นแรกคือเราจะต้องเอาก้อนนี้ออกก่อนแต่ว่าไม่ใช่ตัดเฉพาะก้อนนะคะเราต้องเอาบริเวณข้างเคียงออกด้วยเนื่องจากว่าเนื้องอกเนี่ยมันเหมือนต้นไม้แล้วมันก็มีรากค่ะเราก็ต้องเอาบริเวณข้างเคียงออกด้วยนี่เป็นเหตุผลว่าแผลมันค่อนข้างกว้างสุนัขตัวนี้เลยต้องเอาหนังตรงอื่นมาแปะนะคะเดี๋ยวขั้นตอนแรกคือเดี๋ยวต้องเอาเนื้อตรงนี้ออกก่อนความลึกของเนื้องอกก็ไม่ได้แย่มากค่ะไม่ได้เข้าไปในข้อต่อหรืออะไรก็ยังเป็นโชคดีของเจ้าของ
2: และแล้วเจ้าก้อนเนื้องอกก็ถูกผ่าออกมาค่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะหลังจากผ่าแล้ว
3: เนี่ยค่ะแผลมันกว้างอย่างที่บอกพอดึงมาปุ๊บจะเกิดความตึงทำให้เลือดไม่ไปเลี้ยงเพราะฉะนั้นถ้ามาเย็บกันแบบนี้ปลายขาไปจะไม่มีเลือดเลี้ยงเราจะเกิดแผลแตกหรือว่าขาผิวหนังเน่าได้เพราะนี่มันตึงมากเพราะฉะนั้นเราต้องเอาหนังตรงข้างขามาแปะแล้วก็หมุนหนังลงมาแปะได้แล้วเราก็เย็บน่ะทีนี้แผลที่กว้างขวางเมื่อกี้ก็มีหนังมาแปะแล้วเรียบร้อยต่อไปก็เป็นการเย็บให้ติดกันแล้วก็รอให้เส้นเลือดตรงนี้เจริญต่อถึงกันนะคะสุนัขก็จะได้หนังใหม่ที่หัวเข่ามาจากก้นก็ค่ะเดี๋ยวจะเย็บละก็ถือว่าเสร็จทีนี้ก็เป็นเรื่องของเจ้าของแล้วว่าต้องดูแลดีๆยังไงให้หนังที่หมอม้วนมาเนี่ยมันอยู่นิ่งที่สุดแล้วก็มีเส้นเลือดเจริญขึ้นมาได้เร็วที่สุดสุนัขก็จะมีหนังใหม่นะคะไม่ต้องเกิดแผล
2: ขออนุญาตกลับไปดูอีกด้านหนึ่งของการทำงานของสัตวแพทย์พระราชทานกันค่ะโซนที่รักษาโคและกระบือก็รักษากันไปนะคะอีกโซนนึงเนี่ยเขาก็จัดระบบมาเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็มาทำหมันสุนัขค่ะจริงๆแล้วการทำหมันเนี่ยนะคะมีผลดีค่ะเพราะใช้เป็นการควบคุมประชากรสุนัขไม่ให้มากเกินไปเดี๋ยวจะเลี้ยงไม่ไหวแล้วก็เป็นปัญหาสุนัขจรจัดสุนัขอดอาหารแล้วก็เราจะต้องไปช่วยสุนัขเหล่านั้นฉะนั้นนะคะเรามาทำหมันสุนัขเพื่อควบคุมประชากรกันดีกว่าค่ะ
4: สำหรับการมาออกค่ายครั้งเนี่ยครับมันเหมือนเป็นการฝึกฝนตัวเองมากขึ้นคือต้องบอกตรงๆว่าครั้งแรกไม่มีใครทำอะไรเป็นก่อนเลยทุกคนมาถึงครั้งแรกที่เจาะเลือดเนี่ยมือสั่นแน่นอนผมก็สั่นตอนแรกแต่เมื่อเราทำไปเรื่อยครับเกิดความชำนาญรู้เทคนิคว่าควรจะเจาะยังไงควรจะเข้าทางไหนเข้าท่าไหนที่ถูกต้องให้สัตว์เจ็บน้อยที่สุดแล้วก็ทำงานได้ไวที่สุดพอ

0: เราทำฝึกปฏิบัติบ่อยๆปุ๊บเราก็สามารถเป็นสัตวแพทย์ที่ดีได้
1: โครงการสัตวแพทย์พระราชทานในครั้งนี้เป็นงานสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในการบริการประชาชนให้มีความอยู่ดีกินดีโดยทั่วหน้าและเสมอภาคกันสร้างคุณประโยชน์ให้เกษตรกรผู้ยากไร้ผู้อยู่ห่างไกลและขาดโอกาสและเป็นการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจอีกทางนึงค่ะเห็นแล้วเนี่ย Animal Speaks ก็ชื่นใจเหลือเกินค่ะหลายคนก็เป็นห่วงน้องพันธ์นะคะน้องพันธ์ก็ใกล้ที่จะเสร็จสิ้นการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วค่ะแต่มีข้อสงสัยอยู่อย่างค่ะสาเหตุของโรคมะเร็งเนี่ยที่หลายๆคนเข้าใจว่าอาจจะเกิดจากการกินอาหารจริงๆแล้วมันเกี่ยวกันไหมคะเนี่ย
2: ค่ะปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งก็คือมีอีกอันนึงที่คนอาจจะลืมนึกไปแต่ว่ามันเกิดขึ้นได้เช่นพวกการรับสารก่อมะเร็งซ้ำๆทุกวันอย่างเช่นสุนัขเนี่ยเขาเลือกอาหารเองไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เจ้าของซื้อมาให้ทุกวันทุกวันซ้ำๆกันเนี่ยค่ะอาจจะทำให้รับสารก่อมะเร็งเข้าไปทุกวันค่ะอย่างเมื่อกี้เรายกตัวอย่างว่าอะไรนะซื้อไก่ย่างมาให้สุนัขกินทุกวันสุนัขตัวนี้กินแต่ไก่ย่างทุกวันก็รับสารก่อมะเร็งเข้าไปทุกวันเพราะฉะนั้นอาหารที่ให้สุนัขกินก็ต้องเลือกแล้วก็ต้องหลากหลายบ้าง
1: และแล้วการผ่าตัดก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะใช้เวลาเพียงสักครู่หนึ่งน้องพันช์ก็เริ่มฟื้นตัว
3: แผลจะอยู่แนวสะโพกตั้งแต่สะโพกจนถึงหัวเข่าตรงนี้นะคะนี่ให้แปะไปปิดแผลตลอดเวลาถ้าเกิดว่าแผลหลุดเจ้าของต้องทำเองหรือไม่ก็ต้องให้หมอ
4: ใ
3: ช่ใช่ใช่ต้องทำเลยนะคะตอนนี้สัตว์ยังไม่รู้สึกตัวดีเท่าไหร่ยังมึนๆอยู่เดี๋ยวให้อยู่กับหมอก่อนจนกว่าจะลุกขึ้นยืนได
4: ้
3: ค่ะนี่หลังจากนี้ที่ต้องดูแลก็คือต้องจำกัดบริเวณ
4: คือต้องทำแผลทุกวัน
3: แผลนี่ทำวันเว้นวัน
4: วันเว้นวันก็คือรอหมอเลย
3: ค่ะแผลเนี่ยไม่ได้แบบว่าต้องใช้น้ำเกลือชะแผลใหญ่ขนาดนั้นเป็นแผลเย็บธรรมดาค่ะเพียงแต่ว่าให้เปลี่ยนวันเว้นวันเพราะว่าต้องเปลี่ยนกอสที่รองแผลจะได้ไม่สกปรก
4: เด็กดี
3: ค่ะ
4: เดี๋ยวหายแล้วเน
3: า
4: ะ
3: ไม่ได้ห้ามกินอะไรนะ
4: อย่างน้อยก็รู้สึกโล่งใจไปเปราะหนึ่งอะค่ะว่าคือวางยาเขาฟื้นก็แน่ใจแล้วว่าสบายใจได้แล้วเขามีปฏิกิริยาโต้ตอบดีก็โอเคนะคะส่วนเรื่องขานี่ก็รอหมอแล้วว่าวินิจฉัยว่าจะออกมาแนวผลเป็นยังไงฟ้องใหญ่เลยปกติก็ไม่เคยร้อง
1: โอ้โทฟื้นขึ้นมาก็ฟ้องเลยนะคะหนูเจ็บเข้าใจจิตใจของหมาค่ะการรักษาขั้นตอนต่อจากนี้คือการรอผลตรวจชิ้นเนื้อค่ะว่ามีเซลล์มะเร็งหรือไม่เราก็ต้องขอเอาใจช่วยนะคะว่าขอให้ไม่มีเชื้อมะเร็งสิ่งสำคัญที่คุณหมอย้ำอีกหนึ่งอย่างก็คือการรักษาบาดแผลหลังผ่าตัดเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆทีนี้คุณผู้ชมหลายๆท่านก็คงจะสงสัยค่ะว่าและถ้าเกิดสุนัขตรวจพบว่าเป็นมะเร็งแล้วเราจะทำยังไงกันล่ะคะ
3: ถ้าในรายที่เป็นเข้าขั้นมะเร็งแล้วมันแพร่กระจายไปอวัยวะอื่นๆแล้วเนี่ยค่ะเราอาจจะพยากรณ์ให้เจ้าของคร่าวๆว่าเขาอาจจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนถึง1ปีเพราะว่ามันแพร่ไปแล้วเราตามเข้าไปเก็บไม่ได้แล้วค่ะก็ใน1ปีนี้จะทำอะไรก็ได้ให้ชีวิตมีความสุขที่สุดนะคะจะกินอะไรอะไรพวกนี้ค่ะอาจจะให้เป็นพวกอาหารที่มันต่อต้านเนื้องอกหรือว่ามันมีสูตรอาหารสำหรับโรคเนื้องอกมีค่ะก็ให้กินก็ได้แต่ในกรณีที่ผ่าตัดแล้วสามารถรักษาต่อได้นะคะ เราก็จะแนะนำให้เขาไปคลินิกโรคมะเร็งหรือการใช้รังสีค่ะก็เป็นการยืดชีวิตยืดอายุให้ยาวไปกว่ามากกว่า1ปี
1: ผ่านมาประมาณ3สัปดาห์ทางรายการก็ได้โทรไปสอบถามผลของน้องพันธ์ผลตรวจออกมาพบว่าชิ้นเนื้อที่ผ่าตัดค่ะมีเชื้อมะเร็ง Animal Speaks ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะไม่ว่าน้องหมาหรือสัตว์เลี้ยงของเราจะเป็นอะไรผู้เลี้ยงทุกคนก็จะทำการรักษาให้ดีที่สุดให้เขาได้อยู่กับเรานานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเมื่อเขาจากไปก็จากเราไปอย่างมีความสุขและไม่เจ็บปวดนะคะวันนี้รายการ Animal Speaks ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคุณหมอที่เป็นสัตวแพทย์พระราชทานและน้องหมาที่เจ็บป่วยอยู่ให้หายไวๆและเป็นกำลังใจกอดกับคุณเจ้าของหมาทุกท่านเป็นกำลังใจให้ดูแลน้องหมามันอาจจะยากลำบากแต่ทางเราขอเป็นกำลัง

0: ราะความไม่หยุดนิ่งนั่นคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์อย่างเราๆไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองดังเช่นการรังสรรค์เมนูอาหารก็เช่นกันและนี่คือความหมายของคุกคัลเจอร์
1: แต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละภาคเนี่ยก็มีวัตถุดิบที่แตกต่างกันไปครับเพียงแต่ว่าการที่เรานำวัตถุดิบท้องถิ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยโดยการใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้าไปสร้างมูลค่าให้อาหารก็เป็นการเพิ่มมูลค่า
2: คำว่าอาหารไร้ขีดจำกัดสำหรับผมนะครับผมว่ามันก็ตามคอนเซ็ปต์เลยครับอาหารน่ะมันไม่มีจุดสิ้นสุดทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอตามวัฒนธรรมตามพื้นถิ่นทุกอย่างมันสามารถรังสรรค์ได้หมดผมว่ามันไม่มีขีดจำกัดจริงๆครับ

0: น้ำผึ้งนั้นเรียกได้ว่าเป็นยาอายุวัฒนะขนานแท้เลยทีเดียวโดยชาวจีนนิยมเรียกน้ำผึ้งนี้ว่าเฟิงหมี่หรือพังบิงจัดว่าเป็นอาหารที่มีรสชาติหวานด้วยน้ำผึ้งนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณจวบจนปัจจุบันและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วโลกเลยว่าเป็นอาหารอันทรงคุณค่ามากที่สุดชนิดหนึ่งเพื่อให้สมกับความเป็นคุกเขาเจอเทปนี้เราจึงขอนำเสนอความพิเศษของน้ำผึ้งชนิดหนึ่งที่สามารถผลิตได้เพียงในภาคเหนือของประเทศไทยเท่านั้นและนั่นก็คือน้ำผึ้งดอกลำไยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญพบกับคุณออฟผู้ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวของเมนูเครื่องดื่มที่เกิดจากการล้อมรวมกันของใบมิ้นกาแฟและน้ำผึ้งดอกลำไยในเมนูที่มีชื่อว่าโมฮิโต้กาแฟส้มและน้ำผึ้งคาเวียร
1: ์ผมอิทธิศาสตร์อินทรโชติครับชื่อเล่นออฟครับเป็นเจ้าของร้าน The Link Corner Cafe Gastronomy เนี่ยตอนแรกเราก็เคยดูแค่ในคลิปหรือว่าในวิดีโอหรือว่าในพาร์ทของต่างประเทศครับหลังๆก็มีเพื่อนคนหนึ่งมาแนะนำดูครับว่าเฮ้ยเปิดร้านเราควรจะต้องพัฒนาตัวเองบ้างลองไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆไหมแกสโตรโนมีไหมสนใจหรือเปล่ามีโครงการนี้อยู่นะนี่ครับเราก็เลยสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ที่เราเรียนรู้มาครับเราก็เลือกเทคนิคที่เรียกว่า spherification คือการทำให้ของเหลวกลายเป็นเม็ดกลมๆโดยการให้มันเซตตัวครับอันนี้มันจะเพิ่มรสชาติหรือเพิ่มอรรถรสในการทานอาหารในรูปแบบใหม่ๆจากที่เราจะเดิมเราจะกินเป็นของเหลวอย่างเดียวตอนนี้เราต้องการให้รสสัมผัสออกมาได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมไปครับมันเป็นการสร้างจุดเด่นแล้วก็เพิ่มมูลค่าของ

้าเข้าไปทำให้สินค้าจากเดิมๆที่เราเคยเห็นอยู่เนี่ยมัน value add เข้ามาได้โดยที่เราเพิ่มมูลค่าได้จากการเปลี่ยนแปลงอะไรเล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับเมนูวันนี้ชื่อ Virgin Mojito Espresso with Honey Clavier ครับเมนูนี้มันเป็นเมนูที่เป็น international หน่อยแต่เราก็ผสานวัตถุดิบที่มันเป็นล้านนาของเราเราจะใช้เทคนิคโมเลกุลาร์อยู่2วิธีนะครับก็คืออย่างแรก spherification นึงแล้วก็ขั้นตอนที่2ก็คือเป็น smoke อีกวิธีนึงครับมันเริ่มต้นจากโครงการ gastronomy ล้านนาเนี่ยแหละครับจะต้องมีช่วงที่บอกว่าต้อง create เมนูขึ้นมา1เมนูสำหรับที่จะเป็น signature ของร้านอยู่ทั้งหมด3เมนูมั้งครับผมก็คิดว่าเอ๊ะเราจะใช้เทคนิคอะไรดีที่จะเป็นโมเลกุลาร์แกสโตรมีแล้วให้เหมาะกับตัวตนของเราที่เราเป็นอยู่แล้วเผอิญที่ร้านเนี่ยมีเมนู Virgin Mojito อยู่แล้วเราจะใส่อะไรเข้าไปลูกเล่นอะไรเข้าไปทำให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดความน่าสนใจครับเกิดความว้าวให้ลูกค้าเห็นแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงจากเมนูเดิมๆเนี่ยเราก็เลยเลือกเป็นคาเวียร์น้ำผึ้งเพื่อว่าน้ำผึ้งเนี่ยมันแมทกับเมนูเครื่องดื่มได้หลายเมนูครับอันนี้สามารถไปท็อปปิ้งกับได้ทุกเมนูครับไม่ว่ากาแฟก็ได้นมก็ได้ทุกอย่างได้หมดครับชาได้หมดเลยทำมาเป็นท็อปปิ้งของที่ร้านครับโวจินโมจิโต้ปกตินะครับก็จะขาดรสชาติความหวานนะรสชาติแรกก็คือมีเปรี้ยวมีซ่าเค็มนิดโดดโดดหน่อยครับพอมันโดนฮันนี่คลาเวียเข้าไปปุ๊บมันจะมีความหวานละมุนของน้ำผึ้งแทรกเข้าไปเวลาเราดูดเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้เราสดชื่นมากกว่าเดิมมากยิ่งขึ้นครับในส่วนผสมของเครื่องดื่มวันนี้ครับหลักๆก็เราจะมีที่เป็นสมุนไพรที่เป็นของที่เราสามารถปลูกเองในทางภาคเหนือก็คือหนึ่งก็คือใบมิ้นท์ครับอย่างที่สองก็คือมะนาวอย่างที่สามเป็นน้ำตาลบราวน์ชูการ์ครับคือน้ำตาลทรายแดงนะครับแล้วก็อีกอย่างที่สี่ก็คือโซดาครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอีกพาร์ทหนึ่งก็คือคาเวียร์ฮันนี่ที่เราทำจากผงอากาก้าหรือว่าผงวุ้นบ้านเรานะครับผสมกับน้ำผึ้งดอกลำไยตัวน้ำผึ้งตัวนี้มันเป็นน้ำผึ้งที่เกิดในภาคเหนือหรือเกิดในพื้นที่เนี่ยภาคเหนือตอนบนครับเพราะตอนบนของเราจะปลูกต้นลำไยค่อนข้างเยอะมันก็จะมีฟาร์มผึ้งที่เลี้ยงจากดอกลำไยโดยเฉพาะเลยทำให้น้ำผึ้งเนี่ยมีความหอมซึ่งต่างกับน้ำผึ้งที่มาจากดอกไม้ชนิดอื่นหรือว่าความหวานจากที่อื่นแล้วก็มีความหวานที่พอดีขั้นตอนในการทำเมนูนี้ไม่ยากเลยครับอย่างแรกเราต้องทำโมจิโต้เป็นเวอร์จินโมจิโต้ก่อนครับเราจะเอาใบมิ้นท์ครับมาบดกับน้ำตาลทรายแดงแล้วก็ใส่น้ำมะนาวเข้าไปแล้วก็ท็อปด้วยโซดาครับ

และอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของฮันนี่คาเวียร์เราก็จะเอาผงวุ้นครับหรือผงอากาอากาครับผสมกับน้ำผึ้งแล้วก็หยอดลงไปในน้ำมันที่อุณหภูมิที่เย็นจัดครับแล้วก็จะเกิดคาเวียร์ฮันนี่ขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายแล้วก็เดคอเรชั่นเป็นอันจบกันมันทำให้เกิดรสสัมผัสใหม่ๆกับเมนูที่เดิมๆอยู่แล้วมันทำให้มันเกิดความละมุนเกิดความอรรถรสในการกินมากขึ้นบอกลูกค้าจากลูกค้าที่มาทานนะเขาบอกทำไมมันรู้สึกมันหรูหรามากเลยการที่เราทำแค่นี้เพิ่มเติมเข้าไปทำให้โปรดักต์หน้าตาเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยครับมันเกิดความมหัศจรรย์ว่าเฮ้ยถ้ากินคาเวียร์นี่มันต้องระดับโรงแรมนะร้านสตรีทฟู้ดอย่างเราเนี่ยคนธรรมดาจะไม่เคยได้ทดลองหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับทำให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าถึงกับโปรดักต์ที่เป็นโมเลกุล่าได้ผ่อนล้าจากการทำงานมาทั้งวันนะครับช่วงบ่ายๆนะครับถ้าเจอโมจิโต้ของเราที่มีความเปรี้ยวมีความซ่ามีความเค็มนิดๆแล้วแทรกด้วยช็อต

0: เฟรชโซเข้าไปนะครับแล้วก็โดนสุดท้ายตบด้วยฮันนี่คาเวียร์ของเรานะครับมันจะมี3มิติ3เลเยอร์อยู่ด้วยกันในแก้วใบนี้นะครับรับรองว่าถ้าทานเข้าไปคงจะต้องสดชื่นในช่วงบ่ายแน่นอนครับจุดเด่นของภาคเหนือจริงๆของเราเนี่ยถ้าเป็นร้านกาแฟจริงๆจุดเด่นของเราคือเรามีกาแฟสายพันธุ์ที่ดีที่สุดระดับต้นๆของโลกครับเราก็สามารถใช้โปรดักที่มันอยู่ในท้องถิ่นของเราเนี่ยเอามาใช้ได้เลยโดยเลยไม่ต้องมีกระบวนการอะไรมากมายเรามีตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำกระบวนการกาแฟทั้งหมดของเรามันสักเซสอยู่ที่เราทั้งหมดเลยเราดึงมาใช้มาเป็นลูกเล่นกิมมิคของร้านเราได้อีกมากครับ1 อย่างแรกครับการที่เราใช้วัตถุดิบในพื้นถิ่นใช่ไหมครับ1เลยครับค่าใช้จ่ายครับคอสเราจะต้องต่ำแน่นอนเพราะเราไม่ต้องขนส่งเราจะมีวัสดุที่ปลอดภัยเพื่อรับประทานเองโดยเรารู้กระบวนการการผลิตอยู่แล้วและสุดท้ายอ่ะมันก็คืออัตลักษณ์ครับวัตถุดิบพื้นถิ่นมันจะเกิดในท้องถิ่นนั้นๆน่ะถ้าเราใช้วัตถุดิบเหล่านั้นมาปรุงหรือมาทําอาหารเนี่ยมันจะทําให้เกิดเสน่ห์เค้าเรียกว่าเสน่ห์ของการทําอาหารขึ้นมานี่เป็นอัตลักษณ์ของตัวเอง
1: ความสดชื่นจากใบมิ้นผสมกับความเข้มเล็กน้อยของกาแฟตบท้ายด้วยความมันหอมหวานจากน้ําผึ้งดอกลําไยเรียกได้ว่าเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยมอบความสดชื่นปลุกเราให้ตื่นหายจากความขี้เกียจในยามบ่ายได้ดีเลยทีเดียวล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมแค่เปิดมาเมนูแรกก็ทำให้เราเคลิบเคลิ้มไปกับความหอมหวานของน้ำผึ้งดอกลำไยฟินกันสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะครับยิ่งเป็นน้ำผึ้งท้องถิ่นด้วยแล้วความพิเศษความเฉพาะนั้นจะเป็นอย่างไรคุณหนึ่งพร้อมแล้วที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวความพิเศษเหล่านี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันครับ
2: ค่ะน้ำผึ้งนะคะสุวิชายาวิเลิศค่ะผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทสุภาฟาร์มผึ้งค่ะการเลี้ยงผึ้งในปัจจุบันนะคะก็ยังจะเป็นการเลี้ยงผึ้งที่คล้ายคลึงกับสมัยอดีตนั่นก็คือการเลี้ยงที่อยู่ที่หน้าฟาร์มนะคะเราจะเอาผึ้งไปไว้ตามสวนหรือจุดต่างๆที่มีดอกไม้อุดมสมบูรณ์นะคะปราศจากสารเคมีแล้วก็ยาฆ่าแมลงนะคะเพราะว่าผึ้งเป็นแมลงแต่ว่าทีนี้เนี่ยการที่เราจะสามารถวางได้ก็คือต้องคุยกับเจ้าของสวนคนเลี้ยงผึ้งอะค่ะไม่จำเป็นต้องมีสวนเป็นของตัวเองนะคะเราสามารถเช่าสวนของเกษตรกรได้นะคะค่ะสำหรับผึ้งที่เราเลี้ยงอยู่นะคะจะเป็นผึ้งสปีชีส์เอพิสเมริเฟรานะคะจะเป็นผึ้งที่สามารถเก็บน้ำผึ้งได้มากที่สุดนะคะแล้วก็มีความขยันแล้วก็อดทนถ้าเป็นผึ้งสปีชีส์อื่นนะคะที่เราเห็นทั่วไปในป่าก็จะมีนิสัยดุร้ายนะคะซึ่งไม่สามารถเลี้ยงได้แล้วก็เก็บผลผลิตได้ไม่มากเท่าผึ้งชนิดเอพิสเมริเฟราค่ะค่ะสำหรับบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นที่สาธิตการเลี้ยงผึ้งนะคะซึ่งหน้าฟาร์มจริงๆเนี่ยเราจะมีผึ้งประมาณ 1,000 ถึง 2,000 รังนะคะแต่ว่าที่นี่ค่ะเราจะจำลองไว้ประมาณ 7 ถึง 8 รังเพื่อให้กับหน่วยงานแล้วก็องค์กรที่สนใจนะคะหรือว่าใครค่ะที่อยากจะรู้ว่าวิธีการเลี้ยงผึ้งจริงๆเป็นยังไงนะคะเราก็จะมาดูกันได้กันที่นี่เลยค่ะสำหรับรังนี้นะคะจะเป็นรังจำลองนะคะซึ่งตัวรังจริงอ่ะจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านี้นะคะก่อนที่เราจะเปิดผึ้งนะคะเราจำเป็นจะต้องสโมคควันก่อนนะคะเพื่อให้ผึ้งรู้สึกว่ามึนงงนะคะตัวนี้ไม่เป็นอันตรายใดๆกับผึ้งนะคะเพียงแต่ว่าให้ผึ้งมีความนิ่งซึ่งเราสามารถหยิบคอนผึ้งขึ้นมาดูได้ค่ะผึ้งที่สามารถให้น้ำผึ้งได้มากที่สุดก็คือผึ้งเลี้ยงนะคะซึ่งเป็นพันธุ์เอพิสเมริเฟราอันนี้เป็นพันธุ์ที่มาจากอิตาลีนะคะแล้วก็มีการพัฒนาสายพันธุ์โดยประเทศไต้หวันค่ะการเก็บเกี่ยวน้ำผึ้งนะคะเราก็จะเก็บเริ่มตั้งแต่ช่วงดอกไม้เริ่มบานนะคะซึ่งมีระยะเวลาจนถึงฤดูเก็บเกี่ยวเนี่ยประมาณ 1-2 เดือนค่ะต่อ1พื้นที่ซึ่งการบานดอกไม้แต่ละชนิดอะค่ะก็จะแตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่คนเลี้ยงผึ้งก็มีความจำเป็นจะต้องย้ายผึ้งไปตามพื้นที่ต่างๆที่มีดอกไม้อุดมสมบูรณ์ค่ะเพื่อสามารถเก็บน้ำผึ้งได้มากที่สุดน้ำผึ้งของเรามี3ชนิดค่ะมีน้ำผึ้งดอกลำไยน้ำผึ้งดอกไม้ป่าแล้วก็น้ำผึ้งลิ้นจี่ค่ะน้ำผึ้งดอกลำไยจะมีลักษณะหวานหอมนะคะแล้วก็ มีกลิ่นที่เฉพาะตัวที่สุดนะคะส่วนน้ำผึ้งดอกไม้ป่าก็จะเป็นกลิ่นหวานกลางๆธรรมชาตินะคะส่วนน้ำผึ้งดอกลิ้นจี่จะเป็นน้ำผึ้งที่หวานอมเปรี้ยวค่ะสำหรับน้ำผึ้งดอกลำไยอะค่ะจะเป็นตัวน้ำผึ้งที่ได้รับความนิยมสำหรับชาวต่างชาติมากที่สุดนะคะโดยเฉพาะประเทศจีนคนจีนนะคะจะชอบทานลำไยเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเขาก็จะสั่งน้ำผึ้งลำไยในปริมาณมากนะคะถ้าเกิดเป็นน้ำผึ้งดอกไม้ป่าคนไทยจะชอบน้ำผึ้งดอกไม้ป่ามากเพราะว่ามีความคุ้นเคยกับน้ำผึ้งที่เคยทานในสมัยเด็กหรือว่าจากตลาดทั่วไปรสชาติจะคล้ายๆกันนะคะส่วนน้ำผึ้งดอกลิ้นจี่ค่ะสำหรับลูกค้าทางภาคใต้แล้วก็ทางตะวันออกกลางค่ะ

ค่ะสำหรับโรงงานนี้นะคะก็เป็นที่บรรจุน้ำผึ้งนะคะขนาดต่างๆค่ะซึ่งโรงงานเรานะคะจะผลิตทั้งน้ำผึ้งขนาด 1,000 กรัม350กรัมแล้วก็7กิโลนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะมีลายผลิตของตัวโรงรังผึ้งด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะคะนี่นะคะจะเป็นส่วนที่ผลิตรวงรังผึ้งของโรงงานเรานะคะโรงรังผึ้งนะคะจะมีทั้งส่วนที่เราผลิตเองแล้วก็รับมาจากเกษตรกรในกลุ่มนะคะจริงๆแล้วรวงรังผึ้งนะคะมีอายุตั้งแต่3ถึง10ปีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมาตรฐานของอย.ค่ะเราจะต้องใส่ไว้ที่2ปีซึ่งอันนี้เป็นกฎที่ออกโดยองค์การอนามัยค่ะพื้นที่การเลี้ยงผึ้งอะค่ะจริงๆมีความสำคัญแทบจะที่สุดเลยของกระบวนการทั้งหมดนะคะเพราะว่าพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีพืชพันธุ์แล้วก็มีดอกไม้ที่บานมากพอจะสามารถให้น้ำหวานได้ปริมาณพอเหมาะสำหรับจำหน่ายน้ำผึ้งนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามีมลพิษหรือว่ามีสภาพอากาศที่แปรปรวนหรือแม้แต่สารเคมีก็ตามจะทำให้ผึ้งเนี่ยไม่สามารถเก็บน้ำผึ้งได้มากเท่าที่ต้องการนะคะนั่นก็คือเกษตรกรนะคะจะต้องมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีการใส่ใจในการวางผึ้งในแต่ละจุดมากค่ะตัวน้ำผึ้งสามารถเก็บไว้ได้หลายปีอยู่แล้วนะคะตั้งแต่3จนถึง10ปีเลยเพียงแต่ว่าเราอะสร้างมูลค่าด้วยการที่เอาน้ำผึ้งอ่ะมาผสมเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งสามารถสร้างมูลค่าได้แล้วก็สามารถเอาตัวน้ำผึ้งอ่ะค่ะไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้เช่นกันน้ำผึ้งถือเป็นสารให้ความหวานที่มีวิตามินแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารสูงนะคะมากกว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นการนำน้ำผึ้งผสมในเครื่องดื่มก็ตามหรือว่าในอาหารก็ตามอะค่ะจะช่วยนอกจากจะช่วยชูคุณค่าของวัตถุดิบแล้วอะค่ะยังจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วก็ความสัมพันธ์ของวัตถุดิบนั้นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางโรงแรมหรือว่าร้านอาหารหรือคาเฟ่ก็ตามน้ำผึ้งถือว่าได้รับความนิยมมากนะคะในการนำไปเป็นวัตถุดิบไม่เฉพาะแค่อาหารด้วยยังจะเป็นเครื่องสำอางอีกนะคะ

0: เมนูสุดท้ายในวันนี้เราขอเอาใจสายไอศกรีมเลิฟเวอร์กันไปเลยครับกับเมนูไอศกรีมน้ำผึ้งมิโซะที่ผ่านการรังสรรค์เมนูจากคุณหนึ่งหน้าตาเมนูจะเป็นอย่างไรจะว้าวขนาดไหนขอเชิญคุณผู้ชมไปพิสูจน์ด้วยตัวเองกันเลยครับ
1: ครับผมชื่อเล่นชื่อหนึ่งนะครับปนาวุฒิกาจเจริญครับผมสำหรับโครงการแก๊สโทรนอมีนะครับก็มีรุ่นพี่ที่เป็นพ่อค้าก็คืออยู่ในส่วนของฟู้ดทรัคด้วยกันเขาแนะนำมาเราก็เลยลองศึกษาข้อมูลแล้วก็สมัครเข้าร่วมโครงการไปครับมีหลายกิจกรรมเลยครับก็จะเป็นการแนะนำทำให้เรารู้จักกับเทคโนโลยีในการทำอาหารโดยการนำหลักทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการทำอาหารครับผมซึ่งเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับผมมากมีประโยชน์มากนะครับเพราะว่าเราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้ไม่หยุดนิ่งตอบโจทย์กับพ่อค้าแม่ค้าในปัจจุบันเพราะว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มผู้บริโภคเนี่ยเขาต้องการความแปลกใหม่ตลอดเวลาครับผมของหวานเอาพูดถึงในอดีตก่อนแล้วกันนะครับโดยเฉพาะตอนเราเป็นเด็กเนี่ยผู้ใหญ่เขาจะปฏิเสธเลยเวลาเด็กจะซื้อไอศกรีมหรือซื้อขนมหวานทำให้ฟันผุโตขึ้นจะเป็นเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้ของหวานเนี่ยมีประโยชน์ในสายตาผู้ใหญ่บ้างฮะเราก็เลยคิดสูตรไอศกรีมตัวนี้ขึ้นมาซึ่งไอศกรีมของเราจะเป็นไขมันต่ำหวานน้อยแล้วก็เสริมภูมิต้านทานจากตัวเกสรผึ้งเข้าไปครับผมชื่อว่าไอศกรีมน้ำผึ้งมิโซะโยเกิร์ตอัญชันครับผม

เริ่มต้นด้วยความที่ครอบครัวของเราเนี่ยทำฟาร์มผึ้งมาก่อนครับผมน้ำผึ้งเนี่ยเป็นสินค้าเกษตรเพราะฉะนั้นราคาขึ้นลงเนี่ยมันจะอยู่กับพ่อค้าคนกลางพอเราเป็นคนรุ่นใหม่เนาะเราก็เลยมีความคิดว่าเอ้ยเราจะทำยังไงให้มันตัดข้อเสียตรงนี้ไปเราก็เลยมาทำโปรดักต์ของเราเองครับผลิตภัณฑ์ของเราเองด้วยความที่เรามองเห็นถึงเทรนด์สุขภาพครับผมเราก็เลยคิดค้นทำยังไงไม่ให้ไขมันมันสูงเกินไปครับคือใครทานเยอะก็ไม่ดีทั้งนั้นนะครับผมก็เลยลองปรับสูตรปรับอะไรดูครับผมรวมถึงหาหวานน้อยด้วยเพราะว่าเราจะแทนความหวานจากน้ำผึ้งที่ราดบนท็อปปิ้งเข้าไปครับผมก็เลยมาคิดค้นเป็นไอศครีมน้ำผึ้งขึ้นมาครับผมวัตถุดิบหลักๆนะครับคือไอศครีมของเราเบสจะเป็นนมนะครับเราจะใช้นมจากทางเหนือเราเองนะครับท็อปปิ้งทั้งหลายนะครับน้ำผึ้งเกสรผึ้งรวมถึงรวงผึ้งเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ครับผมทางภาคเหนือก็คือเป็นกลุ่มเกษตรกรที่เราคุกคีอยู่ด้วยกันทำฟาร์มด้วยกันมานานแล้วครับผมซึ่งในส่วนของตัวน้ำผึ้งที่เราใช้เป็นท็อปปิ้งนะครับจะเป็นน้ำผึ้งจากเชียงใหม่ของเราเองนะครับผมซึ่งจะเป็นน้ำผึ้งจากดอกลำไยครับซึ่งมีกลิ่นแล้วก็สีที่ต่างจากน้ำผึ้งทั่วไปนะครับหรือทางภาคอื่นๆนะครับในตัวของเกสรผึ้งเนี่ยจริงๆแล้วประโยชน์เขาเยอะมากครับแต่หลักๆเนี่ยมันจะช่วยเรื่องภูมิต้านทานครับผมลดคอเลสเตอรอลช่วยควบคุมน้ำหนักได้ด้วยครับผมส่วนมิโซะเนี่ยเราใช้ถั่วเหลืองฝักสดซึ่งปลูกจากทางภาคเหนือของเราเองครับผมถั่วเหลืองฝักสดถั่วแระญี่ปุ่นนะครับครับผมตัวนั้นมาทำเป็นมิโซะครับผมแล้วก็มิกซ์ลงไปในตัวไอศครีมด้วยครับเพิ่มความนัวอีกมาขึ้นมาอีกนิดนึงครับผมซึ่งเป็นรสชาติใหม่ที่ทางเราได้ร่วมกับโครงการแกสโตรโนมีครับผมในส่วนของการทำไอศครีมนะครับนำนมสดเนี่ยไปผ่านการ dry freeze ครับผมทำให้เป็นผงออกมามันจะง่ายต่อการจัดการครับผมแล้วก็เราเพิ่มตัวของส่วนน้ำผึ้งจากฟาร์มของเราเข้าไป mix ด้วยกัน

ริงๆแล้วอ่ะเวลาเราผสมตัวไอศกรีมเข้าไปแล้วเนี่ยเราควรจะหมักหรือว่านำไปแช่ตู้เย็นก่อนเพื่อให้ไอศกรีมมันเข้ากันได้ดีมากขึ้นทำให้เวลาผลิตไอศกรีมออกมาเนื้อไอศกรีมจะมีความเนียนนุ่ม

ผลิตไอศกรีมใส่ภาชนะนะครับผมแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยรวงพึ่งสดราดด้วยน้ำพึ่งจากเกสรดอกลำไยแล้วก็โรยท็อปปิ้งด้วยเกสรพึ่งทีครับผมและที่สำคัญผมก็มีประดับด้วยดอกอัญชันซึ่งปลูกจากที่ฟาร์มที่บ้านเราเองครับผมเพิ่มหน้าตาให้เขาดูดีขึ้นครับผมจากที่เราชิมเองด้วยแล้วก็เราถามลูกค้าด้วยครับผมมันจะมีความนัวมีความติดเค็มนิดๆของมิโซะครับผมในส่วนของเกสรผึ้งจะกรุบๆครับผมส่วนตัวน้ำผึ้งกับตัวรวงผึ้งเนี่ยน้ำผึ้งในเวลาเจอความเย็นแล้วมันจะเริ่มแข็งตัวขึ้นก็จะคล้ายๆกับเจลลี่ครับผมเด็กๆก็เลยชอบด้วยครับผมเริ่มแรกเรามองถึงกลุ่มลูกค้าผู้ใหญ่ที่ต้องการดูแลสุขภาพมากขึ้นนะครับผมช่วงแรกก็เป็นลูกค้าที่เป็นผู้ใหญ่เลยครับผมอายุ30อัพแต่พอเราท็อปปิ้งมีการเดคอเรชั่นในส่วนของดอกมงดอกไม้ด้วยทำให้กลุ่มลูกค้าเราเลนจ์มันกว้างขึ้นครับไปถึงลดลงมาจากผู้ใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็เด็กมหาวิทยาลัยรวมถึงตอนนี้ก็เริ่มมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นตัวเล็กๆซึ่งเขามากับพ่อแม่อะไรเงี้ยครับผมทำให้เลนจ์ของกลุ่มลูกค้านี่กว้างขึ้นครับผมการที่เรานำวัตถุดิบท้องถิ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยโดยการใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้าไปสร้างมูลค่าให้อาหารก็เป็นการเพิ่มมูลค่าซึ่งแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละภาคเนี่ยก็มีวัตถุดิบที่แตกต่างกันไปครับเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้จักใช้นำหลักวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเนี่ยก็เป็นการเพิ่มมูลค่าของอาหาร

ไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ชมว่าความเป็นญี่ปุ่นที่มาจากมิโซะพอมาผสมกับความเป็นไทยอย่างน้ำผึ้งดอกลำไยรสชาติที่ได้นั้นเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อยิ่งบวกกับความเย็นชำจากไอศกรีมด้วยแล้วทำให้เมนูนี้ไม่ว่าใครที่ได้ลิ้มลองก็ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าฟินสุดๆไปเลยล่ะครับด้วยความเฉพาะตัวของน้ำผึ้งดอกลำไยที่เกิดจากความสมบูรณ์แบบทั้งในด้านของการเพาะเลี้ยงทางด้านสภาพแวดล้อมภูมิประเทศของภาคเหนือที่อุดมสมบูรณ์เมื่อกับการรังสรรค์เมนูจากของทั้งสองเชฟด้วยแล้วล่ะก็ทำให้เมนูในวันนี้ช่วยยกระดับและส่งเสริมคุณค่าของวัตถุดิบท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นอีกด้วยล่ะครับคุณผู้ชมในครั้งหน้าวัตถุดิบหลักของเราจะเป็นอะไรจะมีความพิเศษมากแค่ไหนเมื่อถูกรังสรรค์ใหม่ในแบบคุกคัลเจอร์สัปดาห์หน้าห้ามพลาดแล้วพบกันนะครับ

0: ายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวนแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีหนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาตัวโตของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects insects insects แปลว่าแมลง butterfly butterfly butterfly ผีเสื้อ moth moth moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้นะครับอาจารย์นะครับจะมาพูดกับพวกเราในเรื่องของการทำเรซูเม่ครับเพราะว่าเรซูเม่นะครับเป็นเครื่องมือที่สำคัญครับกับการที่ทำให้พวกเรานั้นได้งานที่ดีแล้วก็เป็นงานที่ตรงใจด้วยล่ะครับเรซูเม่นะครับคืออะไรนะครับเรซูเม่คือเอกสารหรือประวัติส่วนบุคคลนั่นเองนะครับเรซูเม่นั้นนะครับจะต้องมีการจัดวางอย่างเป็นระบบและเรซูเม่จะต้องมีเพียง1หน้าเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเป็นหน้าที่2หรือ3นั้นก็จะเรียกกันว่า CV นั่นเองครับเรื่องของเรซูเม่นะครับก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับส่วนที่1คือเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลก็คือชื่อของเราว่าเราคือใครนะครับข้อมูลที่เป็นความจำเป็นเรื่องของที่อยู่เรื่องของรูปภาพต่างๆนะครับแล้วก็จุดประสงค์ของเราในการที่จะสมัครงานนะครับในส่วนที่2ครับก็คือจะเป็นในเรื่องของประวัติการศึกษาเรื่องของประวัติการทำงานและในส่วนที่3นะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของทักษะความสามารถประสบการณ์แล้วก็สิ่งดีๆที่เราอยากจะนำเสนอต่อผู้ที่อ่านเรซูเม่ของเรานะครับวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาให้พวกเราได้รู้จักกับการทำเรซูเม่ที่ดีถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นเรซูเม่ of choice ที่ HR นะครับจะเลือกขึ้นมาดูนะครับจากประสบการณ์ของอาจารย์นะครับจากการที่เป็นทั้งเคยเป็นผู้สมัครและก็เป็นผู้ที่เคยคัดเลือกคนนะครับจากการดูเรซูเม่นะครับอาจารย์ต้องบอกไว้ว่าจากการสำรวจและการวิจัยนะครับเขาก็จะบอกไว้ว่า HR เนี่ยนะฮะจะใช้เวลาในการอ่านเรซูเม่ของผู้สมัคร1คนนั้นอยู่ที่7วินาทีเท่านั้นครับแล้วนักศึกษาจะทำอย่างไรครับให้7วินาทีนั้นเราเป็นผู้ที่ถูกเลือกครับงั้นเรามาดูกันเลยครับในส่วนที่1นะครับคือข้อมูลส่วนตัวครับในตรงนี้เนี่ยเราก็จะบอกชื่อสกุลนะครับเราก็จะบอกทั้งเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษที่ถูกต้องนะครับแล้วก็รวมไปถึงเราก็จะต้องมีการใส่รูปภาพของเรานะครับซึ่งรูปภาพนั้นจะต้องแสดงความเป็นบุคลิกของเราที่ชัดเจนนะครับการเลือกรูปภาพนั้นสำคัญมากๆนะครับถ้าเราเลือกรูปภาพที่เป็นปัจจุบันรูปภาพที่คนดูแล้วรู้สึกว่าเรานั้นเป็นคนที่น่าสนใจนะครับก็จะมีผลต่อการคัดเลือกมากๆนะครับนอกจากนั้นนอกจากชื่อสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้วนะครับเราก็จะต้องมีการระบุในเรื่องของวันเดือนปีเกิดอายุปัจจุบันนะครับแล้วก็ที่อยู่รวมไปถึงข้อมูลอื่นๆที่เราอยากจะใส่ไปไม่ว่าจะเป็นภูมิลำเนาหรือว่าจะเป็นข้อมูลสัญชาติหรือว่าข้อมูลด้านศาสนานะครับซึ่งนักศึกษาจะใส่หรือไม่ก็ได้นะครับในส่วนสุดท้ายแต่สิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของ profile summary นะครับหรือว่าที่เราจะเรียกกันว่าบรรยายจุดประสงค์นั่นเองนะครับการบรรยายจุดประสงค์นะครับหรือว่าบางที่ก็จะเรียกว่า objective นั่นเองนะครับว่าเรซูเม่ใบนี้นะครับของคนคนนี้นั้นมีจุดประสงค์ในการสมัครงานอย่างไรบ้างนะครับอย่างตัวอย่างนะครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับที่บอกว่ามีประสบการณ์การเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศนะครับจึงมีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในระดับดีมากพร้อมปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศงานด้านการประสานงานอย่างเต็มความสามารถนะครับแสดงว่าข้อความตรงนี้ครับที่เป็น profile summary เนี่ยเป็นการที่จะบอกเลยว่านักศึกษาคนนี้ในใบ resume คนนี้เนี่ยนะครับเป็นคนที่เก่งด้านภาษามีประสบการณ์ด้านต่างประเทศแล้วก็พร้อมที่จะทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการติดต่อระหว่างประเทศด้วยเห็นไหมครับว่าในส่วนแรกนั้นเราก็บอกได้แล้วว่าเราคือใครและเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับและในส่วนที่2ต่อมานะครับอาจารย์จะพูดถึงในส่วนที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันก็คือในเรื่องของประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานประวัติการศึกษาทุกคนครับเราจะใส่ในส่วนที่เป็นการศึกษาปัจจุบันของเราโดยปกติแล้วนะครับเราจะใส่ในระดับของปริญญาตรีหรือเทียบเท่านะครับขึ้นไปเช่นในวันนี้นะครับนักศึกษากำลังจะจบปริญญาตรีนะครับนักศึกษาก็จะใส่ว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะต่างๆหรือว่าชื่อของสถาบันนั้นๆนะครับอันที่2นะครับก็จะรวมไปถึงการระบุปีที่จบการศึกษานะครับแล้วก็ชื่อของวุฒิอันนี้นักศึกษาก็จะต้องระบุปีที่จบการศึกษาแล้วก็วุฒินะครับว่าเรานั้นจบวุฒิการศึกษาอะไรซึ่งอันนี้ก็จะต้องดูข้อมูลด้วยนะครับว่าการเขียนชื่อวุฒิของเราถูกต้องหรือไม่นะครับและที่สำคัญครับชื่อของสาขาชื่อของคณะชื่อของสถาบันที่จบการศึกษานั้นจะต้องเขียนอย่างถูกต้องนะครับและนอกจากนั้นครับในเรื่องของประวัติการทำงานถ้านักศึกษาบอกว่านักศึกษาไม่เคยมีการทำงานมาก่อนนะครับสิ่งที่จะช่วยพวกเราได้ในเรซูเม่ก็คือประวัติการฝึกงานหรือเราจะใส่ประวัติการทำงานพาร์ทไทม์ก็ได้ครับการทำงานพาร์ทไทม์ในที่นี้นะครับก็จะเป็นทั้งรูปแบบของการที่เราไปเป็นฟรีแลนซ์หรือเราจะไปทำงานทั่วไปนะครับหรือว่าจะเป็นการทำงานโดยที่เราทำงานเพื่อสังคมก็ได้นะครับในตำแหน่งงานต่างๆเช่นเราไปช่วยองค์กรการกุศลเราไปช่วยองค์กรเพื่อสังคมนะครับสิ่งเหล่านี้ก็สามารถที่จะนำมาใส่เป็นประวัติการทำงานของเราได้ด้วยครับ

หรือแม้แต่ว่าใครไปเข้าร่วมโครงการ Work and Travel โปรแกรมที่ต่างประเทศก็สามารถนำมาใส่เป็นข้อมูลการทำงานได้เช่นกันหรือนอกจากนั้นครับในเรื่องของประสบการณ์ทำงานระหว่างการศึกษาในตำแหน่งของผู้ช่วยอาจารย์อย่าง TA นะครับหรือว่าเป็นผู้ช่วยนักวิจัยนะครับเราก็สามารถที่จะนำมาใส่ได้เช่นเดียวกันว่าเนี่ยคือการทำงานเพราะว่าจุดประสงค์ของการที่เราใส่ประวัติการทำงานนะครับจุดหลักๆเลยคือเราต้องการจะทราบในเรื่องของประสบการณ์แล้วก็การที่ผู้อ่านเนี่ยเขาจะสามารถที่จะดูได้ว่านักศึกษานั้นมีทักษะหรือมีประสบการณ์การทำงานมาอย่างไรบ้างนั่นเองครับนอกจากนั้นครับเราจะมาดูในส่วนที่3เป็นส่วนที่สำคัญมากๆเช่นเดียวกันในการที่จัดพิจารณานะครับส่วนนี้ก็จะประกอบไปด้วยการพูดถึงประสบการณ์พูดถึงทักษะพูดถึงความสามารถแล้วก็พูดถึงข้อมูลการติดต่อครับเรื่องของตัวประสบการณ์นะครับเราจะต้องมีการระบุประสบการณ์ระหว่างการศึกษาว่าในช่วงของการศึกษาของเรานั้นเราได้ทำงานอะไรบ้างเช่นการเป็นคณะทำงานโครงการไหว้ครูนะครับหรือว่าการเป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆจากองค์กรภายนอกในเรื่องพวกนี้ก็จะช่วยให้ HR นะครับได้มองเห็นว่าเรานั้นมีประสบการณ์ที่หลากหลายอย่างไรบ้างนะครับตัวต่อมาคือในเรื่องของทักษะครับทักษะหรือสกิลเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญมากๆในการที่จะนำเสนอบนเรซูเม่นะครับจะต้องเป็นทักษะที่เรามั่นใจว่าเรานั้นสามารถทำได้และเป็นทักษะที่เกิดขึ้นจริงนะครับเช่นเราบอกว่าเราสามารถที่จะออกแบบสื่อดิจิตอลได้นะครับหรือว่าเรามีความสามารถในการที่จะเป็นพิธีกรเป็น MC นะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่ทักษะเหล่านี้เข้าไปได้ด้วยครับจุดประสงค์ของทักษะนะครับแน่นอนว่านักศึกษาควรจะใส่ทักษะที่เป็นทักษะเกี่ยวข้องกับการทำงานนะครับแล้วก็ทักษะนั้นอาจจะเป็นทักษะที่กำลังเป็นที่ต้องการในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นทักษะที่มีในเรื่องของการคิดทักษะการวิเคราะห์ทักษะการจัดการข้อมูลเหล่านี้ล้วนเป็นทักษะแห่งโลกแห่งดิจิตอลทั้งสิ้นนะครับอันต่อมาคือความสามารถครับความสามารถนั้นก็จะเป็นการที่เราจะได้ระบุนะครับว่าตัวของเรามีความสามารถหรือความสามารถพิเศษอย่างไรบ้างเช่นเราเป็นนักกีฬาเช่นเราเป็นนักกิจกรรมนะครับความสามารถเหล่านี้จะทำให้ HR นั้นมองเห็นครับว่านอกจากการทำงานนอกจากประสบการณ์นอกจากความรู้ทางวิชาการแล้วเนี่ยนั้นมีกิจกรรมหรือมีตัวที่เป็นงานอดิเรกอะไรบ้างด้วยนะครับในส่วนสุดท้ายนะครับคือเรื่องของข้อมูลการติดต่อที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับคือเราจะต้องบอกว่าการติดต่อของเรานั้นจะติดต่อเราอย่างไรได้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นอีเมลหรือการจะให้เป็น LINE ก็ได้นะครับและที่สำคัญนะครับในปัจจุบันนั้นเรซูเม่ที่ดีจะต้องแนบ LinkedIn ด้วยนะครับ LinkedIn คือแพลตฟอร์มตัวหนึ่งที่ไว้ใช้สำหรับการนำเสนอโปรไฟล์แล้วก็การหางานนะครับซึ่งอยากให้นักศึกษานั้นไปลองค้นคว้าแล้วก็ลองสมัครกันไว้นะครับในส่วนสุดท้ายครับบุคคลอ้างอิงหรือว่า reference นั่นเองนะครับบุคคลอ้างอิงนะครับก็จะประกอบไปด้วยอาจารย์นะครับหรือว่าผู้บังคับบัญชาที่เราเคยไปฝึกงานนะครับก็สามารถที่จะใส่ชื่อนะครับตำแหน่งแล้วก็ข้อมูลการติดต่อแต่การที่เราจะใส่ reference check นะครับเราจะต้องขอท่านก่อนนะฮะว่าเราจะขอชื่อท่านมาใส่เป็นบุคคลอ้างอิงสำหรับการที่ให้ HR ติดต่อไปเพื่อสอบถามว่าเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้จะเป็น3ส่วนหลักๆนะครับในเรซูเม่ที่ดีนะครับแน่นอนว่าองค์ประกอบเหล่านี้จะบอกว่าเราคือใครเราจบอะไรมาและเราเป็นคนอย่างไรนะครับเมื่อเราทราบแล้วว่าองค์ประกอบของเรซูเม่ประกอบด้วย1 2และ3ในการจัดวางนะครับเช่นเดียวกันครับเราก็จะจัดวางในส่วนที่1ไว้ส่วนที่บนสุดแล้วก็ส่วนที่2ส่วนที่3ลงมานะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าในรูปที่อาจารย์ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ก็เป็นตัวอย่างของเรซูเม่ที่สำเร็จนะครับเราก็จะเห็นในการจัดวางในรูปแบบต่างๆมากมายนะครับทั้งการใช้รูปอยู่ซ้ายมือหรือการใช้รูปอยู่ในข้อความในส่วนล่างก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับการออกแบบของเราได้เลยนะครับในส่วนถัดมาครับ8ข้อควรระวังในการทำเรซูเม่ครับอาจารย์บอกเลยว่าในหน้านี้เนี่ยเป็นกับดักที่หลายๆคนไม่รู้นะครับในข้อแรกนะครับคือเรื่องของการจัดเลย์เอาท์ครับการจัดเลย์เอาท์สำคัญมากนะครับ HR นะครับจะมองดูจากเลย์เอาท์ของเรซูเม่เป็นหลักนะครับว่ามีการจัดอย่างเป็นระเบียบหรือไม่นะครับมีการจัดโครงสร้างการนำเสนอที่น่าอ่านหรือไม่นะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องคอนเซิร์นด้วยนะครับในข้อที่2นะครับก็คือต้องระวังการเลือกใช้สีให้ดีนะครับบางคนใช้สีที่ฉูดฉาดมากบางคนบอกว่าเป็นสีที่ชอบบางคนบอกว่าเป็นสีที่ดูแล้วน่าจะดึงดูดแต่จริงๆแล้วนะครับการเลือกสีนั้นจะต้องเลือกสีที่สุภาพแล้วก็สอดคล้องกับตำแหน่งงานด้วยนะครับถ้าเราสมัครตำแหน่งงานที่เป็นตำแหน่งของการจัดการตำแหน่งของเจ้าหน้าที่นะครับก็ควรจะมีฟอร์แมตของสีที่สุภาพเรียบร้อยในโทนที่สามารถนำเสนอถึงความเป็นตัวเราได้แต่ถ้าเราสมัครเป็นเอเจนซี่

เราสมัครเป็นดิจิทัลครีเอชันนะครับหรือว่าทำสื่อต่างๆนั้นก็สามารถที่จะสร้างสรรค์ได้ตามตำแหน่งงานที่เราสมัครนะครับการเลือกใช้ฟอนต์และขนาดนั้นหลายๆคนนะครับก็จะเลือกใช้ฟอนต์ที่มีอยู่แล้วในคอมพิวเตอร์หรือว่าเลือกใช้ฟอนต์ที่เอามาจากโฆษณาแต่มันอาจจะไม่เหมาะสมกับโปรไฟล์ของเรานะครับในเรื่องนี้ก็ต้องรองระมัดระวังให้ดีนะครับอันต่อมาครับข้อที่4เป็นข้อที่ตกมาตายกันเยอะมากคือในเรื่องของการใช้แผนภูมิการใช้กราฟเพื่อที่จะแสดงออกถึงจำนวนเช่นการบอกทักษะเป็นคนที่ทำได้ดีทำได้ดีมากทำได้ดีเยี่ยมทำได้มากทำได้น้อยหลายคนจะใช้กราฟใช้แผนภูมิทั้งแผนภูมิตั้งและแผนภูมิวงกลมนะครับใช้ในการนำเสนอเพื่อเป็นการบอกทักษะหรือความสามารถแต่จุดบอดคือ HR อ่านแล้วไม่เข้าใจครับเราจะต้องเลือกใช้กราฟที่มีความจำเป็นเท่านั้นและกราฟนั้นจะต้องเป็นตัวแทนบอกถึงความสามารถของเราได้อย่างดีด้วยนะครับอันต่อมาคือการใช้ไอคอนแทนหัวข้อครับอาจารย์เห็นมาเยอะมากนะครับว่านักศึกษาจบใหม่นะครับจะชอบใช้ไอคอนในการแทนหัวข้อเช่นการบอกในเรื่องของการศึกษาก็จะใช้ไอคอนเป็นรูปหมวกปีกการศึกษาหรือไอคอนที่บอกถึงการทำงานก็จะเป็นไอคอนที่เป็นกระเป๋าที่เกี่ยวกับการทำงานซึ่งนี้นะครับถ้าใส่ได้ก็จะทำให้เรซูเม่นั้นน่าสนใจแต่ถ้าใส่มากเกินไปนะครับ HR ไม่อ่านนะครับเพราะว่ามันจะเต็มไปด้วยไอคอนเยอะแยะมากมายซึ่งตรงนี้กลายเป็นจุดบอดที่นักศึกษาหลายคนไม่รู้ครับรูปภาพที่ใช้ประกอบเรซูเม่รูปภาพนะครับคือหน้าต่างบานใหญ่ที่สุดในการที่ทำให้เขาตัดสินใจเรารูปภาพที่ดีนะครับคือรูปภาพที่เป็นรูปภาพปัจจุบันและฉากหลังนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นสีฟ้าเสมอไปนะครับณปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ารูปภาพที่เราใช้ในเรซูเม่นั้นมีทั้งพื้นหลังที่เป็นสีขาวสีต่างๆมากมายแล้วก็บางคนก็มีการเอียงซ้ายเอียงขวายิ้มให้เห็นฟันก็ทำได้แล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องถ่ายรูปด้วยการทำหน้าตรงเป็นทางการเหมือนเมื่อก่อนเสมอไปแล้วครับเพราะว่ารูปภาพนั้นคือส่วนที่ทำให้ HR นั้นดูว่าเรานั้นมีบุคลิกอย่างไรได้ด้วยครับการใช้เรซูเม่แบบสำเร็จในเว็บไซต์อันนี้นะครับต้องบอกว่าในยุคของดิจิตอลที่กำลังมาแรงนะครับทำให้มีเว็บไซต์ต่างๆมากมายออกฟอร์แมตแพลตฟอร์มที่เป็นเรซูเม่สำเร็จรูปให้พวกเราได้ดาวน์โหลดได้ใช้กันอย่างมากมายทุกคนก็จะมองว่าโอ้นี่แหละนะคือสิ่งที่เป็นตัวช่วยให้เราไม่ต้องไปทำเรซูเม่เองเราสามารถที่จะเอาข้อมูลของเราใส่ในฟอร์แมตได้เลยแต่หลายๆคนนะครับก็ตกม้าตายด้วยการใช้ฟอร์แมตตรงนี้แหละครับเนื่องจากฟอร์แมตที่ออกมานั้นเป็นฟอร์แมตที่มีข้อมูลที่จำกัดมีหัวข้อที่กำหนดมาแล้วและในเมื่อเรานะครับไม่สามารถที่จะจัดการข้อมูลที่สำคัญของเราลงไปได้ในฟอร์แมตตรงนั้นนะครับก็จะทำให้เราถูกตีกรอบทางความคิดให้อยู่แค่ในฟอร์แมตนั้นเองนะครับอาจารย์แนะนำนะครับว่าให้เรานั้นลองดูฟอร์แมตที่ชอบและลองมาทำเองโดยการใช้ข้อมูลองค์ประกอบทั้ง3ส่วนที่อาจารย์ได้เล่าไปนะครับและข้อสุดท้ายนะครับข้อมูลที่เราระบุในเรซูเม่นั้นจะต้องเป็นความจริงและจะต้องไม่เป็นข้อมูลที่เกินความจริงครับเราเก่งอย่างไรเราทำได้อย่างไรควรใส่แค่นั้นเราไม่ควรใส่ว่าเราเก่งมากเกินไปหรือเราเก่งมากแต่ในความเป็นจริงแล้วเราก็อาจจะทำได้เพียงพอประมาณเนื่องจากอะไรครับการถ้าเรามีเรซูเม่ที่ดีน่าสนใจเก่งมากแต่ถ้าเราไปสัมภาษณ์แล้วเราไม่สามารถตอบได้นะครับอาจารย์จะบอกเลยว่าเราก็จะจบการเป็นผู้ที่ถูกคัดเลือกไว้เพียงเท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้เป็นเคสที่เจอบ่อยมากๆในการสัมภาษณ์งานครับพอเราทราบแล้วว่ามันมี8ข้อที่ควรระวังครับเรียกได้ว่าเป็นกับดักที่นักศึกษาไม่รู้เลยนะครับอาจารย์ก็จะมี5เทคนิคที่สำคัญครับที่เราจะมาใช้ในการสร้างโปรไฟล์สร้างเรซูเม่ของเราแล้วก็ทำให้เรานั้นเป็นเรซูเม่ออฟชอยส์ที่ทำให้ HR เลือกเรานะครับข้อที่1ครับเราจะต้องมีเทคนิคและศิลปะในการจัดวางข้อมูลของเราในส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3เราจะวางอย่างไรให้ผู้อ่านนั้นอ่านอย่างโฟลว์นะครับเขาสามารถที่จะอ่านได้ไล่เรื่องแล้วก็ทราบว่าเราคือใครนะครับการตกแต่งจะต้องเหมาะสมเป็นสัดส่วนไม่เยอะเกินไปบางคนใช้ทั้งรูปภาพใช้ทั้งไอคอนใช้ทั้งสีกราฟิกเข้ามาเยอะแยะมากมายทำให้เรซูเม่นั้นอ่านไม่รู้เรื่องเลยนะครับรูปภาพของเราครับสะท้อนบุคลิกเหมือนที่อาจารย์ได้กล่าวไปนะครับว่ารูปภาพเราสามารถที่จะถ่ายให้ยิ้มแย้มแจ่มใสได้นะครับฉากหลังนั้นจะเป็นสีขาวก็ได้สีน้ำตาลก็ได้อยู่ที่เราจะนำเสนออย่างไรอย่างสวยงามนะครับ
เราจะต้องรู้ว่าในเรซูเม่ของเรานะครับตรงไหนคือจุดที่ควรไฮไลท์ตรงไหนคือจุดที่สำคัญเช่นตำแหน่งที่เราเคยเป็นผู้นำกิจกรรมนักศึกษาหรือความสามารถที่เรามีจริงๆเราสามารถที่จะไฮไลท์ได้นะครับเพื่อเป็นจุดเด่นในการที่ HR จะใช้เวลา7วินาทีในการสกิมแล้วก็จะรู้ว่าเรานั้นมีจุดแข็งอย่างไรนะครับการเขียนจุดประสงค์ครับ profile summary หลายๆคนใช้ในตัวของแพลตฟอร์มหรือ resume สำเร็จรูปนะครับก็จะไม่มีในส่วนของการที่ให้เราได้เขียนว่าเรานั้นมีจุดประสงค์ในการสมัครงานอย่างไรนะครับซึ่งแล้วในตัวของ profile summary เนี่ยมันเหมือนเป็นการรวบรวมข้อมูลครับว่าเราคือใครเราอยากทำอะไรและเรามีจุดเด่นอย่างไรโดยอยู่ที่ประมาณ 3-5 บรรทัดนะครับซึ่งตรงนี้อยากให้ทุกคนนั้นได้ลองไปสรุปดูว่าตนเองนั้นเป็นคนอย่างไรแล้วก็มีความสนใจในงานด้านไหนบ้างนะครับและข้อสุดท้ายครับถ้าเรซูเม่ของเราเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับได้นะครับจะดีกับเรามากในการที่จะคัดเลือกโดย HR ครับเพราะว่าการที่เราทำเรซูเม่ภาษาอังกฤษนะครับจะสะท้อนทักษะและความสามารถทางภาษาถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องของการพูดหรือว่าการฟังหรือการสนทนานะครับแต่ถ้าเรซูเม่ของเราเป็นภาษาอังกฤษได้ส่วนมากนะครับ HR จะเลือกมาพิจารณาด้วยครับและสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะส่งเรซูเม่ไปหา HR หรือเราจะส่งไปสมัครงานนะครับเราทำตามขั้นตอนทำตามฟอร์แมตที่ดีแล้วแต่เราต้องเช็คก่อนส่งด้วยนะครับข้อที่1 นะครับเราต้องเช็คว่าข้อมูลที่สำคัญของเรานั้นครบถ้วนแล้วหรือยังความสำคัญนั้นคืออะไรคือสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราสิ่งที่เราต้องนำเสนอกับ HR ให้ได้นะครับข้อที่2ครับคือความถูกต้องของตัวอักษรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสะกดคำเชื่อมการใช้ประโยคการใช้คำขึ้นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นศิลปะในภาษานะครับเราจะต้องใช้อย่างละเอียดแล้วก็ถูกต้องจะทำให้โปรไฟล์ของเรานั้นเยี่ยมมากๆเลยล่ะครับในข้อที่3ครับข้อมูลการติดต่อต้องเป็นปัจจุบันสามารถติดต่อได้ง่ายและเราใช้งานอยู่ตลอดเวลานะครับข้อที่4ข้อสุดท้ายในเรื่องนี้นะครับองค์ประกอบเทคนิคต่างๆนะครับการจัดวางตกแต่งจะต้องสวยงามพอดีและสอดคล้องกับตำแหน่งงานที่เราสมัครด้วยล่ะครับและนี่นะครับคือการที่เราจะทำเรซูเม่อย่างไรให้ได้งานและเป็นเรซูเม่ออฟชอยส์สำหรับนักศึกษาจบใหม่ในยุคดิจิตอลครับขอบคุณครับ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งตั้งอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: ใช้ห้องน้ำอยู่ยาแนวมีปัญหานะครับพื้นห้องน้ำเกิดกลางนะครับแล้วไม่รู้จะทำยังไงดูสภาพแล้วไม่ค่อยออกนะครับถ้าเกิดใช้สเปรย์ไม่ออกนะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งผมเรียกว่าแบบสุดเข้มข้นนะครับมีปฏิกิริยาในการที่จะช่วยกัดพวกคราบพวกนี้ได้ดีนะครับจริงๆเรื่องพวกนี้นะครับทำเองได้ดูแลเองได้นะครับและท่านก็ทำได้ด้วยนะครับ
1: ก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะกันนะครับฝากติดตามหรือ subscribe YouTube ไม่โดน channel เราจะมุ่งสู่1 ล้าน subscribe ไปด้วยกันครับ

าคุณประสบปัญหานี้อยู่พื้นลื่นเป็นคราบสกปรกคราบลึกฝังแน่นวันนี้ผมอาจารย์แซมกับศาลยากันช่างจะพาท่านไปดูแลซ่อมพื้นและท่านทำได้เองแน่ๆครับใช้ห้องน้ำอยู่ยาแนวมีปัญหานะครับพื้นห้องน้ำเกลอะกรังนะครับแล้วไม่รู้จะทำยังไงนะครับขัดก็ไม่ค่อยออกด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเวลายาแนวมันหลุดเนี่ยนะครับมักจะต้องจ้างช่างแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำว่าจริงๆเรื่องพวกนี้นะครับทำเองได้ดูแลเองได้นะครับและท่านก็ทำได้ด้วยนะครับที่เห็นในกระบอกสเปรย์เนี่ยนะครับผมชอบจะแนะนำว่ามันเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์นะครับอันนี้สัดส่วนนะครับก็คือน้ำถ้วยครึ่งนะครับแล้วก็มีตัวน้ำส้มสายชูครึ่งถ้วยนะครับแล้วก็ผสมกับน้ำยาล้างจาน1ช้อนนะครับอันนี้สารพัดประโยชน์จริงๆฉีดได้หมดเลยฉีดในบ้านได้นะครับแล้วว่าไปแล้วไม่ต้องรอให้ดำนะครับเวลาทำความสะอาด1สัปดาห์เนี่ยนะครับฉีดพื้นนะครับแล้วก็เอาน้ำล้างดูสภาพแล้วไม่ค่อยออกนะครับอันนี้ทิ้งไว้นานเกินไปหน่อยนะครับถ้าเกิดใช้สเปรย์ใช้น้ำยาอันเด็กผสมนะครับที่ผสมเองเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ออกนะครับก็จะเป็นอีกแบบนึงผมเรียกว่าแบบเป็นน้ำยาหลักสูตรเข้มข้นนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นน้ำยาล้างจาน1ส่วนเบกกิ้งโซดา1ส่วนนะครับแล้วก็น้ำส้มอีก1ส่วนนะครับปกติเนี่ยผมจะใช้กรณีแบบนี้ก็คือว่าผมจะทาไว้แล้วก็จะทิ้งไว้เลยนะครับก็จะทำใหมันมีปฏิกิริยาในการที่จะกัดช่วยกัดพวกคราบพวกนี้ได้ดีนะครับ

ครับพื้นก็สะอาดมากขึ้นนะครับตอนนี้เห็นเป็นร่องดำๆเนี่ยมันเพิ่งเริ่มหลุดนะครับซึ่งมันเป็นไปได้นะครับเราใช้มันอยู่มานานเนี่ยนะครับเจอสบู่สารพัดที่เวลาเราอาบน้ำเนี่ยนะครับมันก็เสื่อมสภาพได้แล้วมันก็เริ่มหลุดร่อนแล้วก็จริงๆแล้วกระบวนการยาแนวสามารถทำได้เองแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาซ่อมกันเลยนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้อย่างแรกก็จะเป็นไอ้คัตเตอร์นะครับจะเอาคัตเตอร์เนี่ยกรีดยาแนวเก่าออกให้หมดนะครับแล้วก็ผมจะทำเผื่อมารอบๆอีกสักนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเริ่มแครกเริ่มหลุดเริ่มไม่แข็งแรงนะครับก็ทำเผื่อมาเสร็จแล้วก็จะอาศัยยาแนวก็ผสมตามที่ข้างถุงเขาบอกนะครับเสร็จแล้วก็ยา

ต่อเลยครับแล้วก็ผสมเจ้ายาแนวพอผสมเสร็จส่วนใหญ่ก็จะต้องทิ้งไว้สักประมาณ5นาที10นาทีนะครับเพื่อให้มันเขาเรียกบ่มนะครับเหนียวหนืดนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนแป้งเค้กนะครับพยายามหมั่นคนนะครับเดี๋ยวมันจะแข็งตัวได้นะครับ

ผมก็จะทิ้งไว้สักชั่วโมงนึงนะครับแล้วก็จะมาทำความสะอาดส่วนผิวส่วนที่เป็นยาแนวที่อยู่ตามผิวกระเบื้องพวกนี้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วตามหลักแล้ววันเดียวก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะทิ้งไว้ 3-4 ชั่วโมงนะครับแล้วก็ใช้งานได้ตามปกติเสร็จแล้วเนี่ยพวกนี้เนี่ยสัก10วันค่อยมาหาทางทำความสะอาดพวกคราบยาแนวที่อาจจะหลงเหลืออยู่บนกระเบื้องนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยไม่ได้ไปทำอันตรายกับยาแนวที่เราเพิ่งทำให้มันเป็นของใหม่อยู่ตอนนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับน่าจะเป็นประโยชน์นะครับทั้งกรณีเรื่องของการทำความสะอาดและก็เรื่องของการซ่อมยาแนวนะครับบางคนบอกโอ้ยเรื่องมันใหญ่โตนะครับต้องเรียกช่างต้องเรียกช่างตลอดเวลาอันนี้ไม่ต้องนะครับมั่นใจนะครับว่าทุกท่านทำเองได้กรณียาแนวเนี่ยนะครับซ่อมเองได้นะครับแต่ถ้ายาใจเมื่อไหร่นะครับเรียกอาจารย์แซมก็ได้นะครับผมพบกับผมอาจารย์แซมกับรายการศัลยกรรมช่างได้ใหม่นะครับยังมีเรื่องในบ้านอีกมากที่เราซ่อมเองได้ครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: 3อำเภอจ้าวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะวันนี้เราจะตามชาวบ้านไปดูการหาปลาด้วยเบ็ดราวกันค่ะเบ็ดราวที่เราจะออกไปวางนั้นจะเป็นการจับปลาใหญ่นะคะซึ่งก็จะต้องออกไปไกลพอสมควรเลยล่ะค่ะจะไปหาปลาด้วยการวางเบ็ดราวนะคะจะเป็นเรือของป๊านี่แหละลำนี้แหละแต่ว่าในเรือก็จะมีอวนด้วยเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปหาปลาเหยื่อก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เบ็ดราว
0: อยู่ตรงนู้นเนาะโอเคไปหนูขออนุญาตหนูขึ้นเลยนะ

0: างเบ็ดลาวเราต้องเอาเหยื่อก่อน
1: ใช่ครับ
0: ซ
1: ึ่
0: งก็ต้องเป็นแบบสดๆเลยคือเราต้องวางเองใหม่ๆเลยเหรอคะโอ้ทำไมเราถึงไม่เอาเหยื่อแบบว่าหาไว้แล้วอะคะ
2: พ่อผมทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำบินซี
0: จ้ะ
2: ต้องปลอดสารพิษถ้าปลาที่ผมมอมจากตลาดกว่าจะดองจะน้ำยาแล้วก็มาติดที่ปลาที่ผมจะไปวางมันจะจิ้มเนื้อ
0: คือเราเป็นกลุ่ม
2: ครับ
0: เราเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่หาปลาแบบอินทรีย์เพราะฉะนั้นตัวเหยื่อที่จะหามาเราก็ต้องมั่นใจว่าปลอดภัย
2: คร
0: ับเราก็เลยหาเอง
2: ครับไ
0: ห
2: มคะ
0: แล้วที่แล้วเราเอาเหยื่อที่เราหาไว้เมื่อวานมาเกี่ยวไม่ได้หรอปะ
2: ได้ถ้าว่าเรือลำไหนที่เข้ากลุ่มที่ว่าพ่อผมจะซื้อปลาในกลุ่มของผมอย่างเดียวนอกจากกลุ่มผมจะไม่รับรองเพราะผมจะว่าย้อนที่มาที่ไปได
0: ้
2: สมมติว่าปลาผมมีปัญหาสักหนึ่งตัวสามารถที่จะย้อนกลับมาได้ว่าคนไหนคนหา
0: คือ
2: ใครคนเก็บปลาตัวนี
0: ้ได้กินปลาของเรือจากลำของป้านี่คือกับในกลุ่มนี่คือปลอดภัยแน่นอน
2: ครับผม
3: เองและสมาชิกคนอื่นในพื้นที่ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะมีการรวมกลุ่มกันในเรื่องของการทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ค่ะซึ่งข้อกำหนดของกลุ่มก็คือจะต้องจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและจะต้องเป็นสัตว์น้ำที่ปลอดภัยไม่มีการแช่ยาค่ะเฉพาะที่ตำบลแหลมสักนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายครอบครัวที่เป็นสมาชิกค่ะรวมไปถึงชาวประมงที่เป็นเครือข่ายสัตว์น้ำอินทรีย์ที่กระจายกันอยู่ในอีกหลายๆจังหวัดด้วยค่ะปลาและสัตว์ทะเลที่ได้นั้นนอกจากคนที่ซื้อไปจะมั่นใจได้ว่าได้ของสดปลอดภัยชาวประมงเองนะคะก็สามารถที่จะขายปลาขายอาหารทะเลได้ในราคาที่เป็นธรรมด้วยค่ะซึ่งอาหารทะเลที่ปลอดภัยนี้นะคะก็เริ่มจากความใส่ใจตั้งแต่ต้นทางก็คือปลาที่จะใช้เป็นปลาเหยื่อนั้นชาวประมงก็เลือกที่จะหาเองค่ะ
0: อย่างวางปลาเหยื่อมีช่วงเวลาไหมคะ
2: มันมีครับแต่ว่าถ้าว่าบางครั้งก็วางกลางวันก็ได
0: ้ค่ะ
2: แต่ส่วนมากผมจะใช้ปลาทูเป็นเหยื่อ
0: จ้ะ
2: เพราะปลาทูเป็นเหยื่อนี่ปลาถ้าวางปลานี่ในทะเลที่ผมผ่านประสบการณ์มาคือปลาทูจะกินดีกว่าเพื่อน
0: ปลาทูนี่ติดดีเลย
2: ดีกว่าเพื่อน
0: แล้วช่วงเวลาที่ปลาทูมันจะมาติดกวนเราก่อนที่จะไปเป็นเหยื่อคะช่วงนั้นนี่คือช่วงไหนที่ปลาทูมันจะติดกวนดีอะปะนี่มัน6 โมงกว่าและ6 โมงเย็น
2: ธรรมดาที่ผมออกประจำอยู่ที่ทำอยู่ประจำคือผมจะวางที่7ดวงอาทิตย์จะตกบางครั้งก็ดี6กว่ากว่า
0: แสดงว่ามันต้องเป็นช่วงที่แบบพร้อมเพลย์นิดนึงนะแสงแดงเหลืองๆหน่อยอะไรอย่างงี้จะติดดีแล้วก็อาจจะเป็นปลาทูด้วย
2: ปลาทูจะไปขึ้นก็ประมาณใกล้จะ8จะ18นะประมาณผมว่า18แต
0: ่
2: ประมาณที่7ครึ่งนี้ก็ได้แล้ว
0: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะวางอวนเพื่อทำเหยื่อนะคะเพื่อที่จะเอาตัวเหยื่อที่จะมาใช้เกี่ยวเบ็ดราวก่อนซึ่งป้าบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูแต่เดี๋ยวเราดูว่าจะเป็นปลาอะไรแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอให้พระอาทิตย์ตกกว่านี้อีกนิดนึงนะ

ข้ามาจอดแล้วนะคะน้ำตรงนี้คือนิ่งกริบต่างจากที่เราแล่นมาเมื่อกี้นี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนหลังเขาเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอพระอาทิตย์ลงอีกนิดนึงพระอาทิตย์ตกอีกนิดนึงก็จะเริ่มปล่อยอวนและเพื่อเอาเหยื่อเนี่ยเริ่มจะเปิดไฟแล้ว

ี้พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้านั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการลงอวนค่ะเพราะเป็นช่วงที่แสงกำลังเปลี่ยนนะคะปลาเองก็จะมองไม่ค่อยเห็นอวนที่เราปล่อยลงไปทำให้ถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสจะได้ปลามากที่สุดค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะจอดรอเวลาให้แสงนั้นมืดลงอีกสักหน่อยช่วงหน้าเราจะกลับมาเตรียมลงอวนปลาทูกันสักครู่เดียวค่ะ

0: แหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะบนเรือตอนนี้นะคะเริ่มมีการเตรียมอวนกันแล้วและหลังจากที่รอให้พระอาทิตย์นั้นค่อยๆลับขอบฟ้าก็ได้เวลาที่จะปล่อยถูแล้วค่ะอวนของเราตอนนี้เริ่มที่จะปล่อยลงไปแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะยาวพอสมควรซึ่งจะเห็นว่าพระอาทิตย์เนี่ยยังตกไม่หมดยังพอมีแสงสว่างบ้างฟ้าบอกว่านี่แหละช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่เราจะปล่อยอวนนะคะโอกาสที่เหยื่อจะติดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องมาลองดูว่าอวนเราเนี่ยจะติดเป็นปลาทูไหมหรือว่าจะติดเยอะขนาดไหนนะคะไปแล้วอวนปลาทูที่ปล่อยลงไปนั้นนะคะจะทิ้งเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งเราจะวนเรือกลับไปกู้ยังจุดแรกที่เราปล่อยอวนเอาไว้แล้วค่อยๆสาวกลับมาค่ะนอกจากป้ามาเหน่งและมาเจี๊ยบแล้วนะคะยังมีบางอีก2คนที่มาช่วยกันค่ะเพราะว่าแต่ละคนนั้นจะต้องมีหน้าที่ประจำนะคะทั้งคนปลดปลาทั้งคนขับเรือซึ่งทุกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการบังคับเรือให้ค่อยๆไหลไปค่ะตอนนี้ทุกคนประจำที่แล้วนะคะและเราก็เริ่มที่จะสาวอวนปลาทูขึ้นมาแล้วค่ะ
1: ไม่ต้องจักเร็วไม่ต้องจักเร็วไปเรื่อย
0: แต่เรือก็จะไม่ค่อยแบบขับเร็วมากโอ้มีปลาใหญ่ก็มีนะคะปลานี่ก็จะมีทั้งปลาทูนะคะแล้วก็อันนี้อินทรีไหมอินทรีก็มีนะคะแต่เป็นอินทรีไซส์ประมาณเกือบฟุตแต่ตัวนี้ตายแล้วดาบแข็งโป๊กเลยหูเยอะมากอันนี้มาแบบว่าเรืองแสงมาหนูช่วยไซส์ปลาทูที่ได้จะเป็นไซส์ประมาณนี้นะคะบางตัวนี่คือยังเป็นๆอยู่เลยนะคะเนี่ยมีตัวนี้ก็ยังเป็นอยู่มันยังดึกๆอยู่เลยขนาดเท่าๆกันหมดเลยเพราะเหมือนมันเป็นปลาฝูงเนาะใช่ไหมคะป๊าเหมือนมันเข้าเป็นฝูงเนาะอย่างที่ป๊าบอกเอาไว้ตอนแรกนะคะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราวางอวนนั้นปลาที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูค่ะและปลาที่ติดมาจำนวนมากเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่เป็นปลาทูจริงๆด้วยนะคะลักษณะของปลาทูที่ได้นั้นจะเป็นปลาทูตัวอ้วนสั้นมีขนาดกำลังดีและเป็นปลาทูที่สดมากๆค่ะซึ่งนี่แหละค่ะที่เหมาะมากในการที่จะนำไปทำเหยื่อเพื่อเกี่ยวเบ็ดราวตกปลาใหญ่ค่ะ มีปลาทูมีปลาหลังเขียวมีอินทรีแล้วก็มีพวกปลาดาบ นอกจากปลาทูแล้วนะคะก็จะมีปลาอื่นๆติดมาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะคัดปลาทูบางส่วนไปทำอาหารกันค่ะเพราะว่าปลาทูไทยตัวอ้วนๆสั้นๆแบบนี้นะคะไม่ได้หากินกันได้ง่ายๆช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารจากปลาทูกันติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อาหารจานอร่อยของเราวันนี้เป็นปลาทูสดๆตัวอ้วนๆป้อมๆแบบนี้เราจะนำมาทำต้มส้มกันค่ะโดยเราจะเริ่มจากการเตรียมปลาทูกันก่อนค่ะ
2: คือฝักไส้ปลาทูก็ดึงออกทางปากนี่เลยนะคะอย่างพุงปลาทูนี่เราทำไตปลาได้ไหม
3: ทำไตปลาได้ค่ะ
2: ได้เนาะ
3: เอาไปทำไตปลาได
2: ้ดูดิเหงือกแดง
3: เหงือกแดงนี่มันสดเลยสดมากๆ
2: สดมาก

0: เมื่อวานตอนสาวขึ้นมานะคะยังแบบไม่ใช่เมื่อวานหรอกเมื่อคืนนี่เองตอนสาวขึ้นมายังดิ้นอยู่เลยหลายตัวเลยแล้วคือเหมือนเขามาเป็นฝูงเนาะ
1: ใช่
0: แต่ว่าไม่ได้มีให้กินตลอด
1: มันไม่มีให้กินตลอดค่ะ
0: นี่แหละ
1: มันขึ้นเป็นฤดู
0: หนูเลยต้องขอป้าแบ่งมากินซะก่อน
2: ปลาทูน้ำเป็นปลาที่มีเกล็ดขนาดเล็กตามตัวเวลาทำกับข้าวบางบ้านก็จะขอดเกล็ดออกนะคะหรือถ้าหากว่าเราได้มาแล้วจะไม่ขอดเกล็ดก็ได้เช่นกันเพราะว่าปลาทูนั้นเกล็ดค่อนข้างจะเล็กแล้วก็บางมากๆค่ะ
0: อย่างนี้เราต้องมาขอดเกล็ดอะไรมันออกนิดนึงไหมคะหรือไม่ต้องเลย
1: ไม่ต้องก็ได้
0: ไม่ต้องเลยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้มส้มของที่นี่นะคะเครื่องจะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมขมิ้น
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็น้ำมะขามเปียกมีน้ำตาลกับเกลือหน่อย
1: อาหารจานด่วนของคุณทะเลคุณอกทะเลค่ะ
0: คือเหมือนกับมีของแห้งอยู่ในเรือนี่แหละ
1: ใช่ค่ะ
0: พอได้ปลามาก็ทุบใส
1: ่ไว้
0: เพิ่มหอมอะไรอย่างนี้นะ
1: แบบให้
0: ๆง่าย
1: ๆใช
0: ่ง่ายน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่พวกเครื่องไปก่อนก็คือตะไคร้หอมแดงอะไรแบบนี้เนาะปึ๊บไปแล้วหอมแดงก็จะแค่แบบตีให้เขา
1: บุก
0: แตกๆเนาะบุกพอแตก
1: บุกพอแตกก็ตามเลย
0: อันนี้ก็ใส่ไปเลยนะจ๊ะ
1: เฮ้ยมันจะเดือด
0: น้ำนี่ก็คือแบบว่าเดือดแล้วนะคะพอใส่ขมิ้นไปน้ำนี่ออกสีเลย
1: สีเหลืองเลย
2: หลังจากใส่ตะไคร้หอมกระเทียมแล้วก็ขมิ้นลงไปแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือและน้ำตาลปี๊บค่ะ
0: น้ำตาลปี๊บหน่อยนึงนะคะเกลือป่นนะคะจ้าชิมได้นะ
1: ชิมได้เลย
0: ได้เดี๋ยวให้จ้าชิมว่ามันโอเคไหมรสนี้อะไรเงี้ยระวังร้อนนะคะ
1: ค่ะเติมส้ม
0: มะขามเหรอ
1: ใช่ค่ะมะขามไม่ค่อยเปรี้ยวแล้วก็เกลืออีกนิด
0: เค็มอีกไหมคะ
1: เค็มอีกนิดนึง
0: คือชิมมันจะต้องออกเปรี้ยว
1: เปรี้ยว
0: เปรี้ยว
1: เปรี้ยวเป็นเค
0: ็
1: ม
0: ชิมจนกว่าเราจะชอบอะเนาะว่ามันจะเปรี้ยวหวานเค็มแค่ไหนก็พอใจแล้วก็ใส่ปลาเลยนะคะ
1: ใส่ปลา
0: น้ำกำลังเดือดๆเลยไปแล้วจ้าปลาทูของเรา
1: ปลาทูสดๆ
0: สดจากอ่าวบ้านเราเอง
1: เด้งดึง
0: เด้งดึงเลยนะหนูก็เด้งดึงอยู่หัวเรือน่ะ
1: สุกแล้วค่ะ
0: สุกแล้วนะคะปลาทูต้มส้มของเราปลาทูมันอร่อยอร่อยเลย
1: หอม
0: หอมมาก
1: หอมมากเลย
0: ตักเสิร์ฟเลยจ้ะเรียบร้อยหอมกินแล้วนะคะปลาทูต้มส้มเด้งมาก

0: หนึ่งอย่างที่พอจะติดอวนมาบ้างก็คือปลาอินทรีค่ะปลาอินทรีนั้นเราจะล้างทำความสะอาดนำเครื่องในออกแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เพื่อนำมาผัดพริกปลาอินทรีใส่ใบยี่หร่าค่ะอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เราได้มาจากปลาที่ติดอวนก็คือเป็นปลาอินทรีนะคะเดี๋ยวมาดาจะเป็นคนมาทำปลาอินทรีผัดพริกให้ได้ชิม
1: จ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีจ้า
0: ปากแดงเลยนะจ้า มาบอกว่าปลาอินทรีเนี่ยอันเนี้ยไอผัดพริกเนี่ยเป็นเมนูแบบว่าคนประมง
1: ใช่บนเรือค่ะ
0: เหมือนกันอารมณ์ต้มส้มเหมือนกันเนาะแบบเน้นง่ายๆหน่อย
1: ใช่ไวสะดวกทันใจ
0: สะดวกแต่ว่าเวลาออกไปเราก็จะทำเอาพริกแกงเอาอะไรเตรียมไปด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: พริกแกงที่จะใช้จะเป็นพริกแกงกะทิใต้นะคะเครื่องพริกแกงก็จะนำมาโขลกให้ละเอียดซึ่งถ้าหากว่าเราซื้อพริกแกงกะทิสำเร็จนะคะก็อย่าลืมที่จะเติมกะปิลงไปด้วยเพื่อความอร่อยเวลาที่นำมาผัดค่ะ

0: ี้แรงพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผัดพริกกันนี่ปลาอินทรงอินทรีเตรียมไว้เรียบร้อยเริ่มเลยจ้ะแม
1: ่ตั้งกระทะเลยนะคะ
0: ครับผม
1: เอาตอนนี้ใส่เครื่องเลยนะคะเครื่องแกงแล้ว
0: แกงเอาใส่ลงไปแล้ว
1: ใส่ลงไปแล้วปลาใส่เลย
0: ปลาเดี๋ยวจะใส่ไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมาก
1: ตอนนี้ใส่ปลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราหยดน้ำไปจากนิดกันเครื่องมีกลิ่นไหม
0: ้เป็นผัดพริกแต่ว่าจะมีความกรุบกริบหน่อยเนาะ
1: จ้ะกรุบกริบค่ะ
0: ปรุงรสนะคะนี่ค่ะ
1: ตอนนี้ใส่น้ำปลาค่ะให้รสเข้มข้นขึ้น
0: คือผัดพริกอันนี้จะไม่ออกไม่ค่อยหวาน
1: มัน
0: จะออกเป็นเผ็ด
1: ก็ไม่แน่นหวานค่ะ
0: เผ็ดเค็มเนาะ
1: จ้ะไอ้นี่คือเอารสชาตินิดๆหน่อยหน่อย
0: ใส่พอเอาสังคม
1: จ้า
0: โอเคอันนี้เราเหลือให้ปลาสุกอีกนิดนึงเนาะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วก็
1: ให้น้ำแห้งกว่านี้อีกให้หอม
0: จ้ะพอปลาสุกนะคะน้ำงวดลงนิดนึงก็จะใส่ใบมะกรูดซอยแล้วก็ยี่หร่าหรือว่าใบรา

0: มาจะพูด
1: หนูชอบฟัง
0: เอ๊ะเข้ากันได
1: ้เสร็จแล้วนะคะปลาผัดพริกของเราแต่ว่ามีใบยี่หร่าเสริมเข้ามาด้วยหอมมากรสชาตินี่คือเผ็ดร้อนแน่นอน

0: ุย
1: ลุยเลยค่ะ
0: ขอน้ำต้มส้มก่อนเลยอร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเปรี้ยวหวานค่ะหนูขอยกตัวเลยนะปลาทู
2: ใช่ยกไปเลยลูก
0: ยกไปเลย
2: อุ้ยขาวจัง
0: มันจังเลยนี่คือปลาทูมันเลยเนาะปึ๊บแล้วเจอขมิ้นไปในหันหนังเหลืองนี่น่ากินเข้าไปใหญ่อ่ะ
2: มันไม่ให้หวานอย่างเงี้ยนะคะมันหวานแล้วมันเหนียว
0: มันหนึบด้วยเน
2: า
0: ะ
2: ปลามันสดแล้วเน
0: า
2: ะ
0: มันหวานในเนื้อใช่ค่ะอร่อยมากอันนี้คือต้มกับเกลือก็อร่อยนะแค่เปล่าๆก็อร่อยเพราะปลามันสดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเรามาทำเป็นแบบต้มให้มันเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆโหอร่อยมากอร่อยมาก
2: ๆต้มในเกลือก็อร่อยสดนี่ดูดิเนื้อขาวเลย
0: ส่วนนี้นะคะจะเป็นปลาอินทรีผัดพริกใส่ใบยี่หร่านะคะหอมมากหอมใบยี่หร่ามาก
3: เผ็ดมาก
2: เซฟไหมอ่ะเซฟไหมอ่ะโอ้ต้องเซฟเนาะ
0: เซฟโอ้โหดีเลยนะ
2: ภาษาเกาเซฟอีหลี
3: เอ๊ะคนที่ไหนเนี่ยคนใต้หรือคนอีสาน
2: คนใต้ค่ะ
0: คือมันเผ็ดค่ะเผ็ดร้อนแล้วก็อร่อยมากแล้วเนื้อปลามันคือมันหวานนะคือก็ต้องบอกเพราะว่าเนื้อปลามันสดจริงเนาะมันสดมันก็เลยหวานแล้วแบบโอ้ชิ้นเดียวนี่คือกินข้าวได้ทั้งจานนี่คือเผ็ดร้อนมากอร่อยมากอร่อยมาก
3: โหอย่างนี้นะ
0: คือรู้แล้วทำไมคนทะเลถึงอ้วน
2: ใช่ๆ
0: ไม่ใช่ว่าเพราะกินปลาแล้วมันอ้วนนะเพราะมันกินข้าวเยอะ
2: ใช่
0: เนาะ
2: ใช่
0: เพราะแบบเนี่ยหนูกินนะมันคือแบบเจริญอาหารเลยค่ะ
2: ของสดทุกอย่าง
0: ใช่ของสดแล้วเจอแบบกับข้าวทำแล้วแบบจัดจ้านนี้นะคะสุดยอด

0: คือพอวัตถุดิบสดเนี่ยเอามาทำอะไรก็อร่อยนะคะใครที่ดูแล้วนะคะรู้สึกว่าอยากที่จะได้ปลาทะเลสดสดเป็นปลาที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนะคะสามารถเข้าไปที่ Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลได้เขามีการจำหน่ายปลารวมไปถึงอาหารทะเลต่างๆเนี่ยจากชาวประมงในจังหวัดต่างๆที่เป็นเครือข่ายกันนะคะแล้วก็เป็นอาหารทะเลอินทรีย์นะคะที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนี่แหละก็สามารถที่จะสอบถามเข้าไปทาง Facebook ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณแม่ครัวทั้งสองก่อนนะคะทั้งแจ๊ดแล้วก็มาดาด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะร้อยมาร์กนะคะแล้วก็วันนี้นะคะตาเพอร์จาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจาวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณ
1: ค่ะ
0: โอ้โหหมดเหลือแต่ก้างเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หิวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใบลาภาษา
1: ภาคใต้ใบลาค่ะ
0: ใบลาถ้าออฟฟิศหนูยื่นใบลานี่ไม่ได้นะ
1: โอ
0: ้ห้ามลาเขาให้ทำงาน
1: โอ้ถูกต้อง
0: คนละใบ
1: อร่อยแล้วจะมาใส่ใบอิหร่าดี
0: แม่ครัวที่นี่ทำไมฝีมือเป๊ะกันทุกคนเลยชิมปุ๊บอร่อยปั๊บทุกคนเลยน้ำปลาอะไรไม่ต้องแล้ว
1: ใส่แล้วเมื่อกี้
0: ใส่แล้วไม่ใช่หมายถึงไม่ต้องเพิ่มแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่กินเค็มจัดก็ไม่ดีลูกเดี๋ยวเป็นโรคไตตามมา
0: ใช่ใช่ใช่ไปอมรินทร์ทีวี
2: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: อนที่6สะกดรอยตามนิสัยการใช้เงิน
1: เย้มาโอนเงินเดือนให้แล้วสบายละเดือนนี้ขอลาเต้แก้วหนึ่งครับเงินหายไปไหนหมดนะเราก็ไม่ได้ใช้เงินเกินตัวซะหน่อยก่อนหน้านี้ก็อยู่แต่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยแล้วอะไรที่ทำให้มันเป็นอย่างนี้ไปได้ล่ะ
2: ของประสงค์ครับ
1: จ่ายผ่านแอปนะครับพี
0: ่อ้าวมีไม่ได้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะสิลองย้อนดูสิว่าของที่ซื้อมามีอะไรราคาเท่าไหร่บ้าง
1: ของกินเสื้อเกมมิ่งคีย์บอร์ดฟิกเกอร์อาหารญี่ปุ่นรองเท้ากีฬาโหรวมๆแล้วเยอะเลยนะเนี่ย
0: เห็นไหมล่ะแค่นี้ก็เห็นแล้วว่าเงินเข้ามาเท่าไหร่เงินออกไปเท่าไหร่หมดไปกับอะไรบ้างรายการไหนจำเป็นและรายการไหนที่ไม่จำเป็น
1: ค่าอาหาร 40%ค่าเสื้อผ้า 35% ของหิ้วจิตใจ 25%
0: แค่จดบัญชีก็ทำให้เห็นว่าใช้เงินไปกับค่าใช้จ่ายประเภทไหนมากเกินไปแถมเดี๋ยวนี้ยิ่งสบายจดลงมือถือก็ได้ใช้แอปก็ได
1: ้การจดบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะต่อไปเนี้ยจะจดทุกวันแล้วล่ะ

บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเล

0: ทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำนึงที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

0: วัสดีค่ะตอนนี้ทีมอยู่ที่อำเภอโคกโพธิ์จังหวัดปัตตานีค่ะเย้เดี๋ยววันนี้นะคะทีมจะพาทุกคนไปเที่ยวชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวกันค่ะซึ่งที่ชุมชนนี้นะคะเขาก็ได้รับรางวัล1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ด้วยค่ะ
1: wow.
0: รางวัล นี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับชุมชนในการที่เขาจะนำต้นทุนทางวัฒนธรรมเอกลักษณ์แล้วก็อัตลักษณ์มาพัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์เชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวชุมชนค่ะแหมขึ้นชื่อว่าได้รับรางวัลระดับประเทศแบบนี้นะคะเชื่อเลยว่าชุมชนเนี่ยต้องพิเศษแน่นอนแต่จะพิเศษยังไงพร้อมไปเที่ยวกับทีมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย
2: yeah!

เรามาเปิดทริปยนต์วิถีที่เปี่ยมเสน่ห์ของชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวจังหวัดปัตตานีกันที่นี่ค่ะสถานีรถไฟปัตตานีจังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีเส้นทางรถไฟร่วมกว่า100ปีแล้วนะคะซึ่งเส้นทางรถไฟเนี่ยมีส่วนสำคัญที่ได้สร้างความเจริญให้กับจังหวัดปัตตานีมาอย่างยาวนานเลยค่ะความสวยงามของอาคารสถานีทรงเรือนไทยภาคกลางผสมผสานกับลวดลายวัฒนธรรมมาลายูจึงทำให้ที่นี่เป็นสถานีรถไฟที่มีสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่น่าภาคภูมิใจ

เมื่อพูดถึงชื่อชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวสถานที่ที่ไม่เช็คอินก็เหมือนมาไม่ถึงจะเป็นที่ไหนไม่ได้นะคะนอกจากที่นี่เลยวัดทรายขาวค่ะวัดอันสวยงามแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อประมาณพ.ศ. 2300หรือประมาณ265ปีมาแล้วภายในวัดเนี่ยนะคะก็จะมีเจดีย์พระครูธรรมกิจโกศลหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าอาจารย์นองธรรมภูโตอดีตเจ้าอาวาสผู้ที่พุทธศาสนิกชนทั้งใกล้และไกลต่างเลื่อมใสศรัทธาค่ะ

ชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวนี้นะคะเป็นชุมชนพหุวัฒนธรรมมีการอยู่ร่วมกันของชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมมากกว่า300ปีค่ะเราออกจากวัดทรายขาวศูนย์รวมดวงใจของชาวพุทธมาต่อกันที่นี่นะคะศูนย์รวมดวงใจของชาวมุสลิมมัสยิดนัดมุดดีนค่ะมัสยิดนัดมุดดีนชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวเดิมชื่อสุเหร่าบางงอยละงานะคะถือเป็นศาสนสถานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีการก่อสร้างแบบผสมผสานกันระหว่างสถาปัตยกรรมแบบไทยและสถาปัตยกรรมของมุสลิมค่ะทำให้มัสยิดแห่งนี้มีลักษณะคล้ายกับศาลาการประเรียนของศาสนาพุทธค่ะ

โอ้โหมีหลายอย่างเลยอ่ะนี่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าหนามชุบแล้วก็มียำลิงปลิงมีแกงยกกล้วยแล้วก็อันนี้ที่เด็ดของที่นี่เลยบอกว่าเป็นไข่เจียวพอเท้าอันนี้นะคะเขาบอกว่ามันเป็นสูตรที่แบบว่าเป็นอาหารที่แบบทำเร็วๆอ่ะไข่เจียวแล้วก็ผสมกับพริกแกงพวกเป็นแบบพริกแกงกะทิเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวต้องชิมเลยแล้วก็มีอันนี้ขนมจุ๊จุ๊นเหมือนฝักบัวบ้านเราเนี่ยแหละค่ะภาษากลางเรียกฝักบัวกินกว่ามาต้องอันนี้ก่อนเลยไฮไลท์ของโฮมสเตย์ที่นี่

ถึงโฮมสเตย์วัดทรายขาวแล้วนะคะแล้วก็ที่เนี่ยมีชื่อว่าโฮมสเตย์บ้านตาทวดค่ะจริงๆในชุมชนมีหลายโฮมสเตย์เลยนะคะเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะไปพักที่ไหนเดี๋ยวทีมขอขึ้นไปเก็บของก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปกินอาหารกันค่ะเพราะว่าเขาทำอาหารไว้ให้ด้วย

จะดีแค่ไหนคะที่เราสามารถดำรงรักษาวัฒนธรรมที่แตกต่างให้อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนการโยนวิถีในวันแรกนี้คงเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างดีเลยค่ะคืนนี้เราจะพักค้างกันที่นี่นะคะโฮมสเตย์บ้านทรายขาวบ้านตาทวดก่อนที่จะไปดื่มด่ำกับเสน่ห์แห่งพหุวัฒนธรรมกันต่อในวันพรุ่งนี้คืนนี้ทีมราตรีสวัสดิ์ก่อนนะคะจุดหมายแรกของวันนี้รอเราอยู่แล้วนะคะวันนี้ทีมมีเพื่อนร่วมทริปสุดพิเศษด้วยนั่นก็คือท่านผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วกระโดดขึ้นรถจิ๊บไปด้วยกันเลย

0: เอาจริงเหรอ
1: ใช่จริงหนูชอบอาบน้ำตกมากเลยทำน้ำเย็นมากเลยค่ะคุณอาดูสิแบบเย็นสดชื่นเลยค่ะ
0: โอ้ใช่ไม่น่าเชื่อนะว่ารักษาสภาพแวดล้อมขนาดนี
1: ้คือ
0: น้ำตกที่นี่แบบมีความสมบูรณ์มากมาก
2: คนในชุมชนเขารักษาคืออนุรักษ์ไว้ไม่รักต้นน้ำเพราะที่นี่มันเป็นป่าต้นน้ำคือน้ำตัวนี้จะไปหล่อเลี้ยงพี่น้องชาวตำบลทรายขาวคือใช้ในภาคการเกษตรเพราะเราปลูกทุเรียนบ้างรองกองบ้างแต่ก่อนข้างบนนี่มันเป็นปล่องภูเขาไฟแล้วก็มันเป็นกรรมฐานพอกรรมฐานเยอะเนี่ยมันทำให้รสชาติของทุเรียนเนี่ยมีรสชาติดีก็คือกรอบนอกนุ่มในแล้วก็เปลือกจะบาง
1: แล้วชาวบ้านที่เนี่ยเขามีส่วนช่วยในการที่แบบว่าดูแลพวกน้ำหรือพวก
2: เยอะครับ
1: ธรรมชาติแบบนี้ยังไงบ้างคะ
2: ที่เนี่ยมันมีชมรมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ
1: เป็นของชาวบ้านที่
2: ใช่ครับผมแต่จริงๆแล้วแต่ก่อนเนี่ยตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่ท่านพระครูศรีรัตนากรเนี่ยหรือว่าพระโตศรีแก้วเนี่ยเป็นคนที่ค้นพบน้ำตกแล้วก็รวมคนระหว่างไทยพุทธกับพี่น้องมุสลิมเนี่ยสร้างทางจากนาบดูขึ้นน้ำตกไทรขาวตอนนั้นแกก็กำกับในการสร้างทางแต่ก่อนทางเป็นแค่นี้แต่ตอนนี้จนมาถึงปัจจุบันก็เลยรวมตัวกันว่าเราเนี่ยมีป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ
1: ์
2: อย่าทำลายจากรุ่นก่อนรุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะไม่ทำลายป่าต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์
0: ทีนี้เรากลับไปที่เรื่องความเป็นชุมชนต้นแบบของชุมชนบ้านสายขาวหรือชุมชนวัดสายขาวโอเคตอนนี้ทั่วประเทศรู้จักนะพอมันได้รางวัลเนี่ยรู้จักแล้วนะ10ชุมชนต้นแบบเนี่ยแต่ถามจริงๆว่าในฐานะผู้ใหญ่อยู่ที่นี่เกิดที่นี่สิ่งที่อยากให้คนนอกรู้จักชุมชนบ้านสายขาวนี่คืออะไร
2: เกิดที่เนี่ยเหมือนที่ผมเคยเล่าว่าพี่น้องไทยพุทธกับพี่น้องไทยมุสลิมเนี่ยเราอพยพมาจากประเทศมาเลเซียรากเหง้าเราเป็นรากเหง้าเดียวกันแต่เราต่างศาสนาเราไม่มีการแบ่งแยกเพราะเราเป็นรากเหง้าเดียวกันหนึ่งแล้วก็ภาษาที่เราใช้เนี่ยเราไม่ได้ใช้ภาษามุสลิมหรือว่าภาษาพุทธแต่เราเป็นภาษาเดียวกันภาษาไทยเขากับเหมือนคนอิสลามไปขายของที่ตลาดนั้นเนี่ยเขาถามว่ามาจากไหนคนถามว่ามาจากไทยขาวเขาเรียกคนไทยขาวไม่ได้เรียกคนมุสลิมไทยขาวไม่มีแต่คนที่ไหนคนไทยขาวแต่เหมือนภาษาใต้กับคนไทยขาวนี่คือเป็นภาษาไทยขาวแล้วที่มีเอกลักษณ์แล้วก็สามารถหลอมรวมพี่น้องพุทธมุสลิมเนี่ยให้เชื่อมความเป็นพระหัวหน้าธรรมที่มีความแท้จริงและยั่งยืนคือที่เนี่ยผู้ที่ค้นพบน้ำตกนี่ก็คือพระโตศรีแก้วเนี่ยหรือว่าพระครูศรีรัตนากรเนี่ยเดิมทีน่ะแกมาจากมาเลเซียแต่แกไม่ได้แฟนที่เป็นมุสลิมลูกแกก็เป็นมุสลิมถึงปัจจุบันเนี่ยแต่พอแฟนแกเสียเนี่ยแกก็มาบวชบวชก็ไม่ได้ศึกก็มาเป็นเจ้าวาดองค์ก่อนจากองค์นี้นะครับผมก็เลยเป็นการเชื่อมความเป็นพระหูมันตั้งแต่โบราณครับชุมชนไทขาวนี่เราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมีกลุ่มอาชีพแล้วก็มีวัดมีมัสยิดคือเหมือนที่ผมเล่าเนี่ยหลวงปู่ต้นหมานเนี่ยเป็นผู้ที่นำสร้างศาลามัสยิด300ปีก็คือทรงของมัสยิด300ปีก็คล้ายกับทรงศาลาการประเรียนพี่น้องมุสลิมก็ยอมรับว่าศาลาละหมาดของมัสยิด300ปีเนี่ยก็ทรงคล้ายกับศาลาการประเรียนของวัดจริง
0: ๆแล้วปัญหาเคยมีไหมในชุมชนเนี่ยแล้วเวลามีปัญหาจัดการเชื่อเลยว่ามันต้องมีปัญหาบ้างนะทุกที่มีปัญหาหมด
1: ในการรวมตัวของคนเยอะ
0: ๆแล้วมีปัญหาที่จัดการกันยังไง
2: คือที่อื่นผมไม่รู้นะแต่ที่ชุมชนไทยขาวเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยเราก็จะเชิญด้วยมัมกับเจ้าวาดเนี่ยมานั่งแล้วก็คนที่มีปัญหาก็มานั่งที่วัดนี่แหละมุสลิมก็เข้ามาที่วัดต้องไกลเกลี่ยไม่อยากให้เกิดการทะเลาะวิวาทไม่อยากให้เกิดความเสื่อมเสียในเรื่องของความเป็นพระ
0: วันนี้เรามาดูเนี่ยเราเห็นเลยว่าที่นี่มันต้องเกิดมันต้องโตคำว่าเกิดโตเนี่ยหนึ่งนักท่องเที่ยวเข้ามาเงินเข้ามาผลประโยชน์เข้ามาได้เตรียมการเตรียมใจที่จะรองรับรับมือเรื่องพวกนี้ไว้ยังไง
2: คือเราต้อนรับนักท่องเที่ยวมาตั้งนานจากรุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นไม่ว่าจะเป็นรถจิ๊บเนี่ยที่ท่านเห็นเนี่ยคือเป็นแต่ก่อนมันมีเยอะ
0: ชอบมาก
2: ใช่ครับคือแต่ก่อนมีเยอะรถจิ๊บอ่ะแต่เขาบอกจะไม่รู้จะทำยังไงดีเพราะว่ารถจิ๊บเนี่ยเขาใช้ขึ้นเขาเราจะทำยังไงดีให้เป็นไฮไลท์ในการท่องเที่ยวคือเอารถจิ๊บเนี่ยนั่งรถจิ๊บชมธรรมชาตินี่คือเป็นจุดประกายแรกๆอ่ะ
1: ก็คื ็คือเป็นไอเดียที่นำของที่แบบว่าเราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันในการทำการเกษตรของชาวบ้านอยู่แล
2: ้
1: วหารายได้เสริมให้ชาวบ้านได้อีกนะแบบนี
0: ้ที่นี่ถ้าจะสรุปหลักๆเนี่ยสำหรับผู้มาเยือนผู้ใหญ่จุดไหนบ้างที่ไม่ไปไม่ได้เนี่ยถ้าจะมา
1: สร้
0: างสายขาวเนี่ยมีกี่จุดจุดไหนบ้าง
2: จุดที่ต้องมาอันดับแรกเลยก็คือวัดทรายขาวนี่ก็ต้องมากราบสักการะวิหารสามทวดก็คือวิหารสามทวดนี่ก็คือมีประดิษฐานหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดสิทธิชัยแล้วก็หลวงปู่ทวดหมานออกจากวัดทรายขาวก
1: ็
2: ถูกต้อง
1: เพราะว่าเชื่อมโยงกัน
2: ถูกต้องเพราะอย่างบางคนก็นักท่องเที่ยวอยากจะไปดูที่ว่ามัสยิดเนี่ย300ปีนี่ที่มีทรงคล้ายกับศาลาการประเรียนเนี่ยมันเป็นยังไงเราก็เลยพาไปดูมัสยิดก็มันมีลักษณะคล้ายกันเลยมันมีความเที่ยมพอออกจากมัสยิดแล้วก็ขึ้นมาที่น้ำตกเพราะแต่ก่อนมันมีอุทยานเนี่ยน้ำตกเนี่ยมันก็มีไฮไลท์แล้วก็มีพระใหญ่มีจุดชมวิวมีถ้ำพระมีถ้ำผาพญางูแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยเราจะดูทะเลหมอก
0: คนรุ่นใหม่เขาคิดยังไงครับกับชุมชน
2: คือการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เขาก็อนุรักษ์ป่าต้นน้ำเพราะเด็กรุ่นใหม่จะเชื่อว่าถ้าเกิดเรามาทำลายป่าเนี่ยเราก็ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวคือไม่มีน้ำตกให้คนดูเพราะข้างบนไม่มีป่าที่อุดมสมบูรณ์พอไม่มีป่าที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยเราก็ไม่มีป่าต้นน้ำที่จะมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวไม่มีป่าต้นน้ำที่จะมาหล่อเลี้ยงพี่น้องชาวตำบลไทยขาวนี่คือเป็นลักษณะเด่นที่เรามองว่าเด็กรุ่นใหม่เขาก็จะสานความอุดมสมบูรณ์ไว้ครับผมก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงแล้วก็ให้ท่านทั้งสองท่านเนี่ยเป็นกระบอกเสียงให้กับชุมชนเล็กๆชุมชนคุณธรรมวัดไทยขาวเนี่ยซึ่งมีรากเหง้าในความเป็นผู้วัฒนธรรมที่เราโดดเด่นแล้วก็เรารักษาหวงเห็นมาตั้งแต่สมัยคนโบราณแล้วก็มาคนจนถึงปัจจุบันเนี่ยแล้วรุ่นหลังจากผมก็พยายามที่จะสืบสานและต่อยอดให้มันมีความยั่งยืนครับผม
1: ยินดีเป็นกระบอกเสียงมากเลยเดี๋ยวจะไปกับคุณอาไปเที่ยวกันต่อนี่หลายที่ที่เราต้องไปเลยค่ะคุณอา
0: โอเค
1: ขอบคุณด้วยนะคะ
2: ครับผม
1: ใหญ่ขอบคุณค่ะ
0: ครับ
1: ไปไหนดีคะไปไหนกันต่อดีเล่นน้ำตกแป๊บนึง
0: เดี๋ยวเดินขึ้นเขา
1: เดินขึ้นเขาต่อ

ตลอดเส้นทางขึ้นอุทยานนี้นะคะรับรู้ได้ถึงความเย็นสบายยามเมื่อลมเย็นปะทะหน้ารับรู้ได้ถึงความสดชื่นของเหล่าต้นไม้นานาพันธุ์ค่ะที่นี่เขามีจุดที่น่าสนใจที่ต้องแวะชมด้วยนะคะจุใจจริงๆเลยสำหรับนักท่องเที่ยวผู้รักธรรมชาติ

ื่มด่ำกับเสน่ห์ของธรรมชาติสูดอากาศดีๆกันเต็มปอดแล้วนะคะเรามาโยนเสน่ห์ชุมชนกันที่กลุ่มทอผ้าจวนตานีภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สร้างสรรค์ไว้เป็นมรดกแผ่นดินของชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวกันต่อค่ะคำว่าจวนมาจากจูวาในภาษายาวีแปลว่าร่องหรือทางค่ะตานีหมายถึงเมืองปัตตานีส่วนล่องจวนเป็นการเจอกันระหว่างชายผ้ากับตัวผ้าซึ่งนอกจากชื่อนี้แล้วนะคะก็ยังมีชื่ออื่นที่ใช้เรียกอีกอย่างเช่นผ้าลีมาผ้าล่องจวนหรือผ้ายกตานีค่ะผ้าจวนตานีเป็นผ้าลายโบราณของชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวเป็นผ้าที่ทอด้วยไหมที่มีอัตลักษณ์ตรงเชิงผ้าด้านซ้ายและด้านขวานะคะลักษณะลวดลายเนี่ยจะมีหลากหลายเลยเช่นลายเข็มขัดทองลายดวงดาวลายปูกะและลายตะเกียงค่ะความปราณีตงดงามอย่างที่สุดส่งผลให้ผ้าจวนตานีเป็นผ้าพื้นเมืองที่นิยมใช้ในชนชั้นสูงซึ่งสืบทอดมากกว่า200ปีเลยค่ะนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวชุมชนที่มีมรดกทางงานหัตถศิลป์ที่งดงามเช่นนี้อยู่นะคะ

ค่แนวคิดเพื่อความยั่งยืนมาบรรจบกันกับความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นที่มาของจานและภาชนะจากวัสดุธรรมชาติที่อยู่ตรงหน้าทุกคนตรงนี้ค่ะจากกาบหมากธรรมดาซึ่งเป็นส่วนประกอบของต้นหมากที่มีปลูกกันจำนวนมากในพื้นที่นี้นะคะนำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นของใช้ในครัวเรือนมีทั้งจานถ้วยแล้วก็ช้อนนอกจากสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยถือเป็นทางเลือกใหม่ให้กับหลายๆคนที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมลดขยะให้โลกอีกด้วยค่ะด้วยความตระหนักว่าความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตินำความสุขมาสู่ทุกๆชีวิตในชุมชนชาวชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวต่างก็เต็มใจที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์ผืนป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นค่ะสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปัตตานีคือหลักฐานอันเป็นรูปธรรมของความร่วมมือร่วมใจกันเพื่อชุมชนแห่งนี้ค่ะ

มาต่อกันที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดทรายขาวกลุ่มส้มแขกแปรรูปนะคะเนื่องจากชุมชนวัดทรายขาวมีการปลูกส้มแขกแซมในสวนผลไม้เป็นจำนวนมากแล้วก็ยังมีการปลูกส้มแขกแทบทุกบ้านเลยค่ะการต่อยอดนี้จึงถือเป็นภูมิปัญญาแห่งชุมชนที่น่าสนใจเลยค่ะส้มแขกมีสรรพคุณทางสมุนไพรหลายอย่างเลยนะคะทำให้มีการนำส้มแขกมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลายชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นส้มแขกแช่อิ่มส้มแขกกวนหรือส้มแขกหยี

ยฉาบหวานที่พบเห็นได้ทั่วไปนะคะชาวชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวเขาก็ได้คิดที่จะพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่แล้วก็ทันสมัยยิ่งขึ้นจึงได้ลองผลิตกล้วยเส้นสดมีทั้งรสสมุนไพรรสปาปริก้ารสต้มยำซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดีสู่การต่อยอดที่เพิ่มมูลค่าและมีเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนค่ะ

ธรรมชาติวิถีอยู่วิถีกินกันอย่างจุใจเลยนะคะแต่ถ้าไม่มาที่นี่เนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนมาไม่ถึงปัตตานีที่นี่ก็คือวัดราชบูรณะหรือว่าช้างไห้ค่ะวัดช้างไห้เป็นวัดเก่าแก่ซึ่งสร้างมานานกว่า300ปีแล้วนะคะที่นี่เรียกได้ว่าเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวดเพราะว่าท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดและอัฐิของท่านก็ถูกบรรจุไว้อยู่ที่วัดแห่งนี้ค่ะวัดช้างไห้จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดปัตตานีมีนักท่องเที่ยวเข้ามากราบสักการะหลวงปู่ทวดอย่างไม่ขาดสายเลยค่ะ

การรักษาอัตลักษณ์ชุมชนถือเป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ยืนยันการเป็นเจ้าบ้านที่ดีค่ะโดยเฉพาะการผสมผสานการอยู่ร่วมกันของพหุวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ยากด้วยจิตใจอันดีและความรักความสามัคคีทำให้ก่อเกิดเป็นอัตลักษณ์ที่สวยงามของชาวชุมชนแห่งนี้ค่ะ

วิถีชีวิตอันงดงามของชาวชุมชนรอทุกคนอยู่ที่นี่นะคะยังไงมาเที่ยวมายนต์วิถีแห่งชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวกันเยอะๆค่ะวันนี้ทีมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: ช่างภาพสามารถต่อยอดได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นไปรีวิวสถานที่เที่ยวการรีวิวอาหารหรือแม้กระทั่งการขายของเสื้อผ้าหรือขายของออนไลน์ทั่วไปทุกอย่างก็จะใช้ภาพในการดึงดูดลูกค้าหมดเลยหรือเราก็สามารถนำความรู้เนี่ยไปเปิดเป็นคอร์สออนไลน์สอนถ่ายรูปเบื้องต้นจัดแสงแต่งภาพเพื่อพัฒนาไปสู่มืออาชีพได้เรวุฒิจตุรงค์สัมฤทธิ์อาชีพช่างภาพฟรีแลนซ์ครับเริ่มอาชีพช่างภาพได้จากการอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยก่อนก็เริ่มมีการจับกล้องมาถ่ายภาพกิจกรรมนักศึกษาต่างๆเนี่ยฮะที่เกิดขึ้นในคณะซึ่งปีหนึ่งเนี่ยก็จะมีแบบเป็น10กิจกรรมเลยผมก็เลยมีโอกาสได้ฝึกถ่ายภาพมีการแกล้งเพื่อนกันบ้างโดยการตัดต่อภาพเพื่อนเนี่ยฮะไปใส่ตามโปสเตอร์หนังต่างๆอะไรเงี้ยก็เป็นความสนุกสนานในคณะเนี่ยครับแล้วก็จับพัดจับผูจนมาได้เริ่มอาชีพนี้ครับซึ่งการฝึกฝนในการถ่ายภาพเนี่ยผมก็เริ่มจากการหยิบจับอุปกรณ์เนี่ยซึ่งแบบฝึกหัดแรกเนี่ยมันก็เริ่มจากการที่เราเห็นภาพสวยๆไงครับแล้วเราก็อยากจะได้รูปแบบนั้นบ้างพอถ่ายปุ๊บเราก็เริ่มไปเปรียบเทียบว่ารูปที่เราอยากได้เนี่ยมันเหมือนกับรูป reference หรือยังเทียบแสงไปเรื่อยๆไงฮะเราก็จะเริ่มเรียนรู้เรื่องการจัดแสงการใช้แสงธรรมชาติอะไรเงี้ยครับอาชีพช่างภาพเนี่ยครับก็จะมีหลายสายนะฮะอย่างสายอีเวนต์ก็จะเป็นพวกแต่งงานรับปริญญาหรือบูธตามห้างเงี้ยครับแล้วก็พวกช่างภาพสายพอร์ตเทรตนะครับจะแบ่งเป็นสายเอาท์ดอร์กับอินดอร์ก็ได้เงี้ยฮะแล้วก็มีพวกสายข่าวสายกีฬาอะไรเงี้ยฮะสายแลนด์สเคปนะครับไปท่องเที่ยวแล้วก็ถ่ายภาพธรรมชาติครับอย่างงานหลักที่ผมทำเนี่ยก็จะเน้นถ่ายคนครับแล้วก็ใส่ความครีเอทีฟเข้าไปในงานมีการตัดต่อรูปใส่เอฟเฟกต์เข้าไปตามที่จินตนาการที่จะไปถึงอะไรเงี้ยวิธีการทำงานของผมนะครับก็จะเริ่มจากการที่มีลูกค้าเนี่ยติดต่อเข้ามาเราก็จะดีลงานกันว่าลูกค้าเนี่ยต้องการแบบไหนมีในใจหรือยังเล่าให้ผมฟังเนี่ยคร่าวๆได้ไหมแล้วผมก็จะนำไอเดียเนี้ยไปทำให้เป็นภาพมากขึ้นแล้วก็เสนอกับลูกค้าว่าเราจะไปถ่ายแบบนี้นะครับดีไหมครับอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยกันผสมผสานไอเดียครับให้ออกมาเป็นผลงานแล้วก็ถึงเวลาถ่ายจริงๆเนี่ยครับเราก็จะเริ่มจากการที่เอาแบบเนี่ยฮะมาโพสท่าต่างๆในภาพนึงนะครับผมก็จะถ่ายประมาณอาจจะเริ่มจาก10รูป150รูปหรือบางทีก็ร้อยรูปเนี่ยครับในการตัดต่อทีหลังเนี่ยบางส่วนของรูปอ่ะมันไม่เข้ากันมันก็จะสามารถเอามาทดแทนกันได้ในบางรูปเนี่ยครับ

ก็เริ่มแรกนะครับผมเริ่มจากการลงทุนโดยที่มีกล้อง1ตัวแล้วก็เลนส์2ตัวลงทุนไปก็ประมาณ 40,000 สุดท้ายก็คือเป็นคอมพิวเตอร์ครับเอาไว้ตัดต่อรูปครับผม

ถามว่าคุ้มค่าไหมก็คุ้มค่าเพราะมันสามารถต่อยอดสร้างรายได้แล้วก็ทำให้ผมสามารถซื้ออุปกรณ์มากขึ้นได้อย่างพวกชุดไฟแฟลชหรือว่าซอฟต์บ็อกซ์หรือว่าฉากอะไรเงี้ยครับผมก็จะทำให้ไปรับงานได้มากขึ้นครับผมที่สำคัญก็คือการที่มีอุปกรณ์พร้อมเพียงเราสามารถรับงานได้หลากหลายแล้วก็มีความน่าเชื่อถือครับงานชนิดที่คิดว่าทำรายได้ผมมากสุดก็คือเป็นพวกตัดต่อครับผมเพราะว่าจะมีกลุ่มลูกค้ามากหน้าหลายตารับปริญญาพรีเวดดิ้งหรือแบบว่าบริษัทเกมเนี้ยก็ติดต่อเข้ามาครับการคิดค่าตัวนะครับผมก็แนะนำว่าลองประเมินคุณภาพงานของเราก่อนอุปกรณ์ที่ใช้เวลาที่ใช้เปรียบเทียบกับคนอื่นเพื่อเป็นแนวทางครับผมแล้วก็ให้สูตรเนี้ยออกมาเป็นราคาของเราสำหรับน้องๆที่คิดว่าจะเริ่มเดินในสายช่างภาพนะครับผมคิดว่าลองถ่ายสิ่งรอบๆตัวดูก่อนครับอาจจะถ่ายเพื่อนหรือแบบถ่ายกิจกรรมลองหาแนวที่ใช่แล้วก็ลองดูผลงานของช่างภาพต่างๆครับตาม Facebook IG ก็ได้ก็ลองพัฒนาฝีมือเอาตัวเข้าไปลองก่อนดีกว่าลองไปเลยทุกสายคิดว่าตัวเองอ่ะทำสายไหนสนุกมันอยากทำต่ออ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบเราอยากลุกขึ้นมาทำในวันต่อไปแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นผลงานที่เป็นตัวของเราครับ

0: พ่อกำนันพ่อกำนันยุ่งแล้ว
1: เมื่อวานมีนักเลงมาข่มขู่ทวงหนี้คนในหมู่บ้านเราอะ
2: ไอ้เปี๊ยกรีบไปบอกเลยว่าตอนนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้แล้วถ้าเจ้าหนี้ส่งใครมาทวงหนี้จะต้องแนะนำตัวว่ามาจากรายไหนและลูกหนี้มีสิทธิ์ขอดูหลักฐานด้วยที่สำคัญเวลาจ่ายหนี้ไปก็ต้องขอหลักฐานไปด้วยล่ะอย่าลืมไปนันขาด
1: พวกมันชอบมาตอนดึกๆอ่ะบางคนโดนมันประจานด้วย
2: แบบนี้มันผิดกฎหมายและทวงหนี้ได้แค่วันละครั้งเท่านั้นและตามเวลาที่กำหนดด้วยห้ามดูหมิ่นข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงและห้ามประจานด้วยนะ
1: และถ้าเกิดโดนข่มขู่ใครจะช่วยเราได้บ้างอ่ะ
2: ก็ให้ไปแจ้งความได้หลายที่อย่างเช่นคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้หรือที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจถ้าอยากได้รายละเอียดช่องทางติดต่อก็รีบสแกน QR นี่เลย

รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอจากค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ช่ำชองเรียกว่ากองอาสาจาม
1: เฮ้เฮ้เฮ้
0: ครั้งเมื่อตอนกรุงแตกชาวแขกไม่ครั้นคร่ำ
1: เฮ้เฮ้เฮ้
0: อาสาสู้กู้กรุงศรีไม่หลบมาหนีบุกงานำ
1: เฮ้

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราเข้ามาอยู่กันที่ชุมชนบ้านครัว
1: ชุมชนบ้านครัว
0: ครับผม
1: เป็น
0: มีประวัติความเป็นมาว่าที่เนี่ยเป็นชุมชนชาวแขกจาม
1: อ๋อเป็นชาวแขกจาม
0: ครับผมแล้วก็เขามีเอกลักษณ์เลยที่นี
1: ่คือ
0: การทอผ้าไหม
1: ทอผ้าแสดงว่าวันนี้คุณจะพาผมมาดูการทอผ้าไหมของบ้านครัวใช่ไหม
0: ต้องเห็นเขาบอกว่าตอนนี้เหลืออยู่ที่เดียวที่เดียวใน
1: นั้นต้องรีบไปดูและช้าไม่ได้แหละ
0: ไป
1: ไป
0: ทางนี้ทางนี้ชาวมุสลิมจามเนี่ยนะขึ้นชื่อแล้วก็มีความสามารถในการทอผ้าไหมโดยเดิมทีเนี่ยทอใช้กันภายในครัวเรือนเป็นหลักและต่อมาก็ได้ทอลวดลายพิเศษเพื่อส่งถวายแก่ราชสำนักสยาม
2: จุดเปลี่ยนของชุมชนบ้านครัวและวงการผ้าไหมไทยเกิดขึ้นสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่2เมื่อเจมส์เอสดับเบิลยูทอมสันเข้ามาทำงานร่วมกับชุมชนบ้านครัวและให้ชุมชนบ้านครัวเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมภายใต้แบรนด์จิมทอมสันจนได้รับฉายาว่าราชาผ้าไหมไทย
0: โอ้โหจุดเด่นของผ้าไหมที่นี่นะคือเนื้อผ้าคุณภาพสูงเส้นไหมเนื้อแน่นละเอียดสีสวยสดคงทนและก็ยังคงขั้นตอนการผลิตรูปแบบดั้งเดิมไว้อย่างมั่นคงเลยตอนนี้ก็อยู่กับคุณลุงนิพนธ์มนูทัศน์นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับผ้าไหมบ้านครัวกันนะครับมีความเป็นมาอย่างไรที่ไปที่มาอย่างไรของผ้าไหมบ้านครัวครับผม
3: ต้องย้อนไปอดีตสักนิดนึงก็ประมาณสัก234ปีที่เราได้มาตั้งรกรากอยู่ที่นี
1: ่
3: นะพวกเราก็เป็นแขกจามอิสลามอาศัยอยู่ที่กำปงจามที่ปากแม่น้ำโขงในยุคนั้นคือสมัยรัชกาลที่1
1: ครับ
3: ท่านยกทัพไปตีพม่าสังเรียกว่าสงครามเข้าทัพแล้วเราก็ได้ช่วยรบที่นั่นมาจนกระทั่งชนะสงครามและพอท่านเสด็จกลับมาท่านก็เราก็อพยพตามมาด้วย
1: ครับ
3: ตั้งแต่รัชกาลที่1ก็ท่านก็มอบพื้นที่เราตั้งแต่สะพานหัวช้างจดวัดพระยังตลอดแนวคลองแสนแสบให้เราตั้งรกรากอยู่ที่นี
1: ่
3: ที่เราเรียกว่าบ้านแขกครัวคือเรามายกมาทั้งครอบครัวเลยปู่ย่าตายายยกมาหมดมาทั้งรกรากที่นี่จะขอเรียกบ้านแขกครัวพอไปคุยมาแขกหายไปก็เลยแต่บ้าน
1: ครัวเลยกลายเป็นบ้านครัว
3: กันมาตั้งแต่นั้นในการทำผ้าไหมนี่เราก็เริ่มต้นในสมัยรัชกาลที่5ก็เอากี่เอาอะไรมาขุดค้นมาทางเรือมาเอาวัตถุดิบทางนู้นมาแต่ก่อนเอามาจากที่นู้นมาจากเขมรพดแล้วก็เริ่มทอกันมาแล้วก็ทอเป็นสลบก็ขายไปทั่วไปละอาจจะสมัยก่อนนั้นสมัยรัชกาลที่5เราจะมีเรือหรือเขาเรียกเรือเมขาวนะวิ่งจากน้องจอกผ่านมาผ่านมินบุรีผ่านมินบุรีผ่านกะปิมาแล้วไปหมดที่ปากคลองตลาดแล้วทางบ้านควรเอเทกมันก็ต้องผ่านด้วยใช่มั้ยเพราะฉะนั้นแล้วก็รวบรวมผ้าสลงที่เราทอกันเสร็จในบ้านก็มาเป็นข้อเป็นกรรมแล้วก็นั่งเรือจะได้ไปปากคลองตลาดแล้วเอาไปขายตามหัวเมืองต่าง
1: ๆนั่งเรือเมย์ไปขาย
3: นั่งเรือเมย์ไปที่ปากคลองตลาดจากปากคลองตลาดก็สามารถไปอยุธยาบ้านแพนเจ้าเจดอ่างทองนั่งเรือต่อไปสมัยก่อนโดยทางเรือหมดก็มีการค้าขายสมมติจะเป็นค้าขายโดยทางเรือทุกคนที่มาอพยพมาสมัยนั้นทุกบ้านจะทอผ้ากันหมดมันจะเป็นบ้านทรงไทยสูงและข้างล่างตั้งกี่แล้วก็ผู้หญิงจะทอผ้าตลอดแนวตั้งแต
1: ่บ้านเลย
3: ทุกบ้านเลยฮะ
0: นี่ลองจินตนาการเมื่อก่อนเวลาล่องเรือผ่านนี่สงสัยเสียงกี่น
3: ี่ตกแตก
1: ตกแตก
3: นี่มันจะไม่ดังเสียงนี้ตะกอนจะเป็นกี่กระทบ
1: กี่
3: ทอผ้าจะมี2แบบคือกี่กระทบก
1: ับ
3: กี่กระตุกกี่กระทบอาจจะเห็นได้ตอนต่ำจังหวัดพวกนี
1: ้อย่างด้านหลังนี่ค
3: ือเรียกกี่กระตุกกี่กระตุกเนี่ยพอคุณจิมเข้ามาปุ๊บความต้องการผ้าเร็วขึ้นเพราะการทอกี่ทอมในวันเนี่ยอาจจะได้ไม่ถึงสัก2 5ผืนอะไรแบบนั้นสัก 2-3 เม็ดอะไรแบบนั้น
1: กี่กระตุกก็เร็วขึ้น
3: เร็วขึ้นวันประมาณสักเกือบ5เม็ด6เม็ดอะไรก็ว่ากันไป
0: คุณจิมที่เอ่ยถึงนี่คือคุณจิมทอมสันผ้าไหมที่เป็นมีชื่อเสียง
3: ระดับโลกที่นักวาดรู้จักแล้วมันเป็น King of Sin เนี่ยนะคือแกเข้ามาหลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วแกก็เปลี่ยนแปลงจากการทำสโลงเนี่ยมาเป็นผ้าแบบตาคนที่เราสามารถที่ส่งออกไปนอกต่างประเทศได้ยุคแรกๆยังไม่ได้ทอผ้าอะไรมากมายเป็นทอเขาเรียกทอผ้าสบายถ้าบอกผ้าสบายเรามองถึงผ้าสบายสมัยก่อนก็คือผ้าที่เขาผ้าตรงนี้ผ้าแบบนี้จะมีสบายเล็กสบายกลางสบายใหญ
1: ่
3: ก็แกก็เช้าๆแกก็จะนั่งเรือมาแกจะขึ้นทางด้านบ้านแรกก่อนขึ้นเลยแต่นี่ขึ้นไปแกก็จะสั่งผ้าบ้านนี้โอเคบ้านนี้ทออย่างนี้นะแกจะทำผ้าไว้เลยทำตัวอย่างไว้ทอแบบนี้นะแต่ละบ้านจนกระทั่งมาถึงบ้านผมในบ้านสุดท้ายที่แกจะสั่งแล้วก็แกก็จะกลับไปทางหน้าบ้านครัวมีหน้าที่ทออย่างเดียว
1: ก็ทำตามออเดอร์
3: ออเดอร์อย่างนี้ไม่ต้องไปทำให้ใครแล้วเราสัญญาว่าคุณไม่ต้องทำให้ใครนะมาทุกวันออเดอร์ทุกวัน
1: โอ้โห
3: ทุกวันแล้วก็ทอกันไปเรื่อยทอกันมาเกือบสิบ
1: ทำกันไปเรื่อย
3: ๆทำไปเรื่อยเสร็จก็ไปส่งเสร็จก็ไปส่งเสร็จไปส่งอยู่ตรงนี้วนกันไปอย่างเงี้ย เกือบ10ปีคุณคิดดูเอาก็แล้วกัน
4: ผ้าผืนนึงเนี่ยใช้เวลาทอนานขนาดไหนครับ
3: คือในยุคพวกเนี้ยอยู่ผ้าสโลงเนี่ยโอเคอาจจะประมาณสักวันนึงเพราะมันประมาณ
4: แต่ต้องคนที่คล่องแล้วนะต้องมีฝีมือ
3: ก็ส่วนมากก็เราก็มีความชำนาญแล้วในมันคล้ายๆเป็นภูมิปัญญาแล้วก็มันถ่ายทอดกันมาตั้งที่อยู่ที่เขมรแล้วก็พอมาตัวเดิมก็ไม่ได้มีอะไรก็สืบต่อกันมาก
4: ี่รุ่นแล้วครับที่ทำ
3: ก็รุ่นแรกก็คือรัชกาลที่5ใช่มั้ย
4: ครับผม
3: การนั้นคือท่านทําให้พระประมาณสาทําทอนในวังสาปทุมช้ามาก็นั่งเรือไประวังพระวังสาปทุมไม่ไกลจากนี
4: ้
3: เป็นแสงของแสงนั้นขึ้นเรือไปก็ไปทอเสร็จแล้วเย็นก็กลับมาประมาณรุ่นที่2ก็คือคุณจิมเข้ามา
4: รุ่น2ที่ทอให้จิม
3: คุณแม่ละรุ่นจิมรุ่น2คือคุณลูกคุณแม่แล้วรุ่นจิมนะ
4: คร
3: ับ พอคุณแม่ไปแล้วก็เต็มหนักเหลืองรุ่นผมก็รุ่นที่3ก็คือทอให้ได้วางเกินทอให้พระเทพแล้วก็ทอให้พระราชินี
4: ให้สมเด็จพระพันปี
3: มันปีด้วยนั่นแหละนั่นคือผลรุ่นที่3ใช่มั้ยรุ่นเสียคือรุ่นสาวถัดต่อไปจากรุ่นที่1มาจนรุ่นผมเนี่ยก็ระยะเวลาก็คือประมาณ130ปีแล้วที่ถ้าคำนวณดูนะภาษาพูดของเราเป็นภาษาจามโดยตรงไม่ใช่ภาษาเขมรที่พูดอยู่ในปัจจุบันนี้จะเป็นเค้าเรียกภาษาจามโดยตรง
4: ภาษาจามทุกวันนี้ยังมีใครพูดภาษาจาม
3: ตอนนี้ก็เหลือไม่กี่คนแล้ว
5: ต้องรุ่นเก่าๆจริง
3: ต่างๆจริงพวกจะตายไปมาเลยแล้วนี่คนตอนแรกเราก็จะพยายามที่จะฟื้นขึ้นมาโอ้โหมันยากนี่คือประวัติของเราที่อยู่ตรงนี
4: ้แล้วเอกลักษณ์เด่นๆของผ้าไหมบ้านครัวเนี่ยคืออะไรครับผม
3: เอกลักษณ์ของเราพอเราตอนแรกมันก็ไม่ได้ถ้าบอกเราจะบอกโดยตรงก็คือผ้าสโลงแหละคือเป็นเอกลักษณ์ของเราแต่เบอร์ผ้าสโลงเราผิดไปตอนนี้มันก็คงขายไม่ได้หรอก
4: คร
3: ับ เพราะไม่มีใครรู้สุนนท์นอกจากอิสลามเราในไอการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆแล้วก็ไอที่เราเก็บลายต่างๆของเราไว้ไม่ว่าจะเป็นเกล็ดเต่าก็ดีหางข้อลอกก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยที่เราไม่ได้ให้ทางคุณชิมไปผมก็เอามาเรื่อยฟื้นขึ้นมา
5: ตอนนี้ก็ยังทำ
3: โบ
5: ราณโบราณ
3: ลายลายเหมือนก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเราไปเลย
4: คร
3: ับ ไม่ว่าจะไปที่ไหนจะบอกถ้าเกล็ดเต่าสวยๆดีๆก็
4: เกล็ดเต่าคือที่เป็นลายเหมือนตารางสี่เหล
3: ี่
4: ยม
3: เรียกว่าตารางลุยวิตตองอะไรพูดง่ายเลยนะอะไรลุยวิตตองนี่เลยแต่เราเนี่ยทำมาแต่สมัยรัชกาลที่ห้า
5: เราทำมาก่อนนมนานแล้ว
3: ก่อนของเราเนี่ยมาทำอันเนี้ยเราถือว่าเป็
4: น
3: เอกลักษณ์ของเราแล้วไปที่ไหนพระลูกฟูกอีกอย่างนึงลูกฟูกก็ที่นี่คุณจิมก็เอาไปทำเหมือนกันแต่คุณจิมใช้เครื่องทอแต่เราใช้มือทอมันจะดูสลับต่างกัน
5: ผมอยากถามอีกนิดนึงว่าในย่านเนี้ยเหลือกันอีกกี่ครัวเรือนที่ยังทำ
3: คือถ้ามานั่งเดินมาแท้กันเลยเหลือเจ้าเดียวแล้ว
5: เมื่อก่อนมีเท่าไหร่
4: คุณลุงนิพนธ์เจ้าเดียว
3: เจ้าเดียวแต่ก่อนก็มีเกือบทุกบ้านแล้วที่ทำให้จิมก็ที่แท้ๆก็มี8ท่า9ตระกูล
5: เลิกหมดแล้ว
3: ตอนนั้นก็เลิกกับแบบตอนนี้เลย
5: เหลือที่บ้านเดียว
4: ทีนี้เวลาผมเข้าใน Google เวลาพิมพ์ว่าผ้าไหมบ้านครัวก็จะมา
5: ตรงนี้ทีเดียวเลยเพราะว่าที่อื่นเลิกหมดแล้วไง

0: มีใครอยู่แล้ว
1: ไม่มีแล้วแล้วก็ผมผ้าใหม่เส้นใหม่เนี่ยมันต้องย้อมสี
0: คือยุคแรกย้อมสีธรรมชาติพอคุณจิมเข้ามาแล้วก็แกก็มาเปลี่ยนเป็นสีเคมีแกสั่งสีมาโดยตรงแล้วก็ไปซื้อสีแกมาแล้วก็มาย้อม
1: แล้วใหม่เนี่ยคุณลุงย้อมเองไหม
0: เราย้อมข้างบ้านก็คือย้อมมาในสมัยคุณแม่ละ
1: ก็ทำ
0: ก็ให้ย้อม
1: แล้วก็สั่งไหมมา
0: เราสั่งไหมมาจากจุนใช่ไหมบริษัทจุนไหมไทยเนี่ย
1: สั่งเป็นไหมดิบมา
0: ไหมดิบเข้ามาแล้วเราก็มาย้อมเองฟอกเองกรอเองแล้วก็ออกแบบเองเองหมดที่นี่หมด
1: มันก็จะดีนะมันจะได้สีที่เราต้องการนะ
0: ถูกต้องเราต้องทำ
2: เหมือนเราควบคุมได้ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้น
1: เลย
2: จนออกมาเป็นผ
0: ืนอันนี้
2: นะครับสำหรับวันนี้ก็ความรู้
1: แน่นมากเลย
2: ครบถ้วนเกี่ยวกับผ้าไหมบ้านครัวนะครับต้องขอขอบพระคุณคุณลุงนิพนธ์มนุทัศน์เป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ความรู้วันนี้นะครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณครับ

0: จริงๆต้องบอกว่าเป็นการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กด้วยเพราะว่าคุณแม่ให้ท่องบทร้อยกองประกวดมาตั้งแต่เด็กร้องเพลงลูกทุ่งมาตั้งแต่เด็กเราก็เลยชอบในด้านนี้มา
1: ลูกทุ่งเลยอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: โชว์สักท่อนได้ไหมครับ
0: ได้ครับได้ครับโอมจะเป่าคาถามหารรวยโดนหัวใจคนสวยให้มาลงเสน่ห์
1: คือเพลงแบบนี้นี่คือถ้าไม่ได้ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆนี่คือจะคือทักษะมันยากนะพูดตรงๆเพราะลูกคอคือมันมาเต็มไปหมดเลยนะฮะหนึ่งเรื่องราวที่แบงค์กำลังทำอยู่ในชีวิตตอนนี้ก็คือทำเพลงเพื่อถวายให้กับพ่อหลวงรัชกาลที่9ในหลวงของเรานั่นเองนะครับผมเล่าหน่อยดีกว่าว่ามันเกิดเรื่องราวมาได้ยังไงทำไมถึงอยากที่จะทำเพลงให้กับคุณพ่อของเรา
0: ช่วงนั้นเป็นช่วงที่คนกำลังแบบโศกเศร้ามากครับกำลังโศกเศร้ามากแล้วก็สิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆนานามันทำให้เราดูเศร้าพอดีบังเอิญตอนนั้นมีรุ่นพี่พี่ม่อน
1: ครับ
0: พี่ม่อนเป็นล่ามภาษามือของช่อง7
1: ครับ
0: พี่ม่อนบอกว่าตอนนี้ช่อง7อยากจะทำ MV เกี่ยวกับพ่อก็เลยมาถามแบงค์ว่าเขียนเพลงได้ไหมจริงๆเพลงนี้คือเพลงแรกเลยครับก็เลยถามพี่ม่อนว่าพี่ม่อนทางช่องต้องการยังไงช่องเขาบอกกลับมาว่าต้องการที่ไม่บอกว่ารักในหลวงที่ไม่บอกว่าคิดถึงในหลวงไม่บอกว่าห่วงหาไม่บอกว่าอะไรอวรที่ในหลวงจากไปแต่ต้องรู้ว่านั่นคือเราหมายถึงในหลวงตอนนั้น Facebook มีเลข9ไทยเยอะมาก9คำสอนดีกว่าพี่ม่อนก็หาคำสอนมาให้ทั้งหมด27คำสอนด้วยกัน27คำสอนนั่นแหละมาคัดเหลือ9คำสอนครบ2ท่อนพอดีบังเอิญเหลือท่อนฮุกยังไม่มีเนื
1: ้
0: อก็เลยต้องเพิ่มมาอีก9
1: คำสอน
0: ใช่ครับชื่อเพลงที่จะตั้งว่า9คำสอนมันก็
1: ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว
0: มันก็ต้องปรับไปแต่ว่าแบงค์ไปคุยกับอาจารย์หลายๆคนเขาก็บอกว่าจริงๆ9คำสอนก็ได้เพราะมันไม่ได้หมายความว่าเป็นแค
1: ่9คำสอน
0: แต่เป็นการ9ตามคำสอนของครับ
2: พอเพียงเลี้ยงบิดอนมารดาซื่อสัตย์นำ

0: ขึ้นใจ
1: แล้วแรงบันดาลใจที่แบงค์ได้จากการเขียนเพลงเพื่อถวายแด่ในหลวงเนี่ยมันเกิดขึ้นมาอย่างไรครับตอนนั้น
2: ถ้าเกิดการจะเขียนเพลงเนี่ยแบงค์ได้แรงบันดาลใจจากเพลงผู้ปิดทองหลังพระครับผมแบงค์ฟังก่อนจะเขียนเพลงเนี้ยฟังนอนฟังนั่งฟังไปประมาณ10รอบจนเราได้โครงสร้างของพี่แอดมาได้คำสอนต่างๆนานาว่าพี่แอดไม่ได้บอกว่า
1: คิดถึงพ่อ
2: คิดถึงพ่อไม่ได้บอกว่ารักพ่อแต่เพลงนั้นมันบอกว่าพ่อทำงาน
1: บ้าง
2: ใช่ประมาณนั้นครับก็ได้ตรงนั้นมาพอแบงค์เขียนเพลงเสร็จปั๊บนึกถึงเครื่องดนตรีก่อนพอนึก

0: ถึงเครื่องดนตรีก็นึกถึงน้องๆที่รู้จักก็เลยพี่อยากจะได้นักดนตรีมาเล่นให้หน่อยแต่พี่ไม่มีงบประมาณถือว่ามาทำเพลงให้พ่อพอบอกน้องๆอย่างนั้นน้องๆก็เลยได้เดี๋ยวมาช่วยส่งเพลงมาให้ฟังหน่อยสิส่งเดโมให้ฟังแล้วก็ส่งไปให้ฟังน้องๆก็นัดวันอันนี้เราแค่มาอัดแก้นิดๆหน่อยๆจบปั๊บโทรบอกพี่ตุ๋นเพราะว่าพี่ไข่ตุ๋นเป็นมือกีตาร์ที่แบงค์คิดว่าจูนกันติดแล้วแล้วก็จูนกันติดในครั้งเดียวเลยสำหรับเพลงนี
1: ้ลายกีตาร์จบเลย
0: จบเลยพี่ตุ๋นบอกว่าที่มันจบเร็วเพราะว่าอะไรรู้ไหมแบงค์เพราะใส่ใจลงไปในเพลงนี้แบงค์ตั้งใจทำเพลงนี้ให้เสร็จภายในคืนนั้นเพราะว่าต้องการจะพูดออกมาโดยเสียงเพลงอย่างที่เราคิดอยู่ในหัวตลอด
1: แบงค์เขาพูดถึงไข่ตุ๋นขึ้นมาครับว่าเขานึกถึงไข่ตุ๋นคนแรกเลยหลังจากที่แต่งเพลงเสร็จปุ๊บเขาก็โทรหาไข่ตุ๋นทันทีพอได้ยินเพลงที่แบงค์ทำเสร็จแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนั้น
2: ดีครับมีคนลงมือทำแล้วทำได้ดีด้วยผมก็ยินดีครับผม
1: ที่จะช่วยแบงค์แล้วรู้สึกยังไงในการทำงานกับแบงค์ครับผม
2: สบายใจครับเพราะว่าผมกับแบงค์อยู่แบบว่าช่วยเหลือกันแบบนี้อยู่เสม
1: อ
2: ครับมันจะเป็นเรื่องของแรงกายกับแรงใจเสมอพึ่งกันนะครับพึ่งกันไปพึ่งกันมาผมเวลาผมมีเรื่องเขาจะช่วยแบบไม่คิดเหมือนผมนี่แหละพอเขามีแบบนี้ผมก็ยินดีเสมออยู่แล้ว
1: ครับผม
0: บางคนเรียนมาแต่ก็ไม่ได้ชอบแต่ชอบในสิ่งที่ไม่ได้
1: เรียน
0: ใช่อันนี้เราค้นคว้าขวนขวายเข้ามาเองมันอยู่ที่ใจเรามากกว่า
1: ครับ
0: มันอยู่ที่ว่าเราอยากทำอะไรในชีวิตของเราแล้วเราก็ทำมันให้สุดฝีมือเราทำให้มันถึงที่สุดแค่นั้นเองครับ
1: และนี่ก็คือเรื่องราวในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าถวายแด่พ่อหลวงรัชกาลที่9ครับในครั้งหน้าฮิปสไตล์จะเอาเรื่องราวน่าสนใจอะไรมานำเสนออีกห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีนะครับคำถามที่วันนี้ได้มาคือขายสินค้าอะไรดีเมื่อวิกฤตนี้ยังอยู่อีกนานวิกฤตการณ์นี้ส่งผลอะไรบ้างนะ1กำลังซื้อของกลุ่มกลางและกลุ่มระดับล่างเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับข้อที่2ครับพฤติกรรมที่เพิ่มขึ้นและลดลงของผู้บริโภคนะลดลงเช่นออกไปข้างนอกบ้านน้อยลงนะการออกไปข้างนอกบ้านน้อยลงเนี่ยมันทำให้หลายเรื่องนะครับแท็กซี่ก็ไม่มีรายได้รถประจำทางก็มีรายได้น้อยลงในขณะเดียวกันสิ่งที่เราเพิ่มเติมเข้าไปในชีวิตสั่งอาหารไปกินที่บ้านสั่งสินค้าออนไลน์อันนี้เป็นพฤติกรรมที่มันเพิ่มขึ้นมันเพิ่มขึ้นในระดับที่ค่อนข้างจะมีประเด็นนะครับมีประเด็นว่ามันจะกลายเป็นพฤติกรรมถาวรข้อที่3ครับลักษณะสินค้าที่เอามาขายในช่วงนี้เนี่ยผู้บริโภคเริ่มรู้สึกว่าฉันไม่ต้องการลงทุนนานๆแล้วไอ้แบบประเภทใช้10ปีไม่เอาละเอาแบบซื้อใช้แล้วทิ้งเพราะถ้าไม่ทิ้งด้วยการที่มันพังก็ทิ้งเพราะมันเก่าหรือถ้าไม่เช่นนั้นก็ฉันเบื่อนะแล้วเดี๋ยวนี้ผู้บริโภคมันเบื่อเร็วจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าสินค้าซื้อแล้วทิ้งเนี่ยก็เลยมีผลต่อชีวิตเราเยอะขึ้นสินค้าอะไรที่น่าจะขายมีหลายอย่างนะครับเอาสัก3อย่างก่อนแล้วกันครับ1สินค้าที่ต้องซื้อซ้ำซื้อซ้ำเพราะดีซื้อซ้ำเพราะอร่อยซื้อซ้ำเพราะได้ผลซื้อซ้ำเพราะบริการดีซื้อซ้ำเพราะเรามีความรับผิดชอบอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในแบบนี้คนจะซื้อซ้ำครับภาษาหนึ่งเราเรียกว่าประสบการณ์สองครับสินค้าแน่นอนครับหนีไม่พ้นสินค้าสุขภาพครับอาหารเสริมเครื่องวัดต่างๆนะฮะที่จะทำให้คนรู้สึกว่ามีการดูแลสุขภาพได้ดีขึ้นอีกหน่อยเราคงมีพารามิเตอร์ติดกันเต็มตัวเลยครับนะอันนี้ก็จะเริ่มขายได้เพราะว่ากระแสคนมาและอันที่3ครับสินค้าทุกประเภทที่อยู่ในบ้านวงเล็บที่มันพับได้ด้วยนะเพราะบ้านเราก็บ้านเดิมครับแต่พออยู่บ้านเราทนไม่ไหวเราต้องซื้ออะไรบางอย่างไงเพราะนั้นถ้าเขาจะไปซื้อโต๊ะอีกตัวนึงมันก็เนี่ยโต๊ะอย่างนี้ก็ต้องมีที่วางใช่ไหมมันต้องเป็นโต๊ะพับได้เก้าอี้พับได้ไอ้นั่นพับได้ไอ้นี่พับได้เดี๋ยวนี้กล่องใส่อาหารยังพับได้เลยนะก็มีแนวโน้มครับที่มันจะเริ่มมียอดขายที่สูงขึ้นผมอยากจะแตะบริการสักนิดหนึ่งในการขายเนี่ยมันมีสินค้าและบริการบริการที่ท่านต้องทำเนี่ยขายให้เป็นโซลูชันครับเช่นถ้าท่านเป็นร้านขายสีที่ผ่านมาขายอะไรก็ขายสีไงตอนนี้ต้องขายอะไรขายระบบการทาสีครับเช่นผมอยากจะทาสีบ้านใหม่เราขายสีและส่งคนไปทาสีด้วยเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นตัวช่วยทำให้คุณมีความแตกต่างแต่แน่นอนครับเราต้องเหนื่อยขึ้นซึ่งดีกว่าไม่เหนื่อยแล้วไม่มีธุรกิจนะครับสวัสดีครับ

0: ท่ามกลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเย้าเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมศิลปหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูม
1: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านกันด้วยมาตลอด
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้น่าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม

0: หน่อยนะครับผมชอบนะครับบรรยากาศของที่นี่ดูเงียบสงบดีได้บรรยากาศย้อนยุคดีจริงๆเลยครับ
1: คุณผู้ชมครับเห็นผมมาเดินเที่ยวโบราณสถานแบบนี้นี่ไม่ใช่รายการท่องเที่ยวนะครับแต่นี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนกับตลาดหลักทรัพย์ไทยครับที่ผมมาที่นี่นะครับเพราะผมนักแขกรับ

0: ี่
1: อ้าวคุณไม้ทางนี้ครับคุณไม
0: ้อาพี่สวัสดี
1: อ้าวคุณไม้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับแต่งตัวชิลขนาดนี้เป็นไหนมาครับเนี่ย
0: เพิ่งมาจากเชียงใหม่เลยพี
1: ่อ๋อขึ้นเหนือเลย
0: ใช่เดินดอยมา
1: โอเคครับ
0: จองมา
1: แสดงว่ามีเรื่องราวอะไรดีๆมาแชร์กับเราแน่นอน
0: แน่นอนครับ
1: แต่เดี๋ยวเราไปหาสถานที่ชิลๆสบายๆนั่งคุยกันดีกว่า
0: โอเค
1: เดี๋ยวไปกันเลยครับ
0: พี่นำ
1: พี่ครับพี่ครับไปร้านกาแฟบางหวานครับ
2: เอาละครับผมได้เจอแขกรับเชิญคนสำคัญของผมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปหาที่เย็นๆแล้วนั่งคุยกับคุณไมค์ภูวนาถกันดีกว่าครับ
1: เอาละครับตอนนี้ผมก็อยู่กับแขกรับเชิญพิเศษของเราแล้วนะครับซึ่งเป็นผู้ชายที่มีชีวิตที่น่าสนใจมากๆเขามีทั้งเป้าหมายและความฝันในการเดินทางท่องเที่ยวนะครับสวัสดีครับคุณไมค์ครับ
3: สวัสดีครับ
1: คุณไมค์ครับช่วยแนะนำผู้ชมหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างครับส่วนตัว
3: ก็ชื่อไมค์นะครับภูวนาถนะตอนนี้ก็ทำงานเป็นวิศวกรนะครับ
1: ลักษณะการทำงานก็จริงๆเป็นเหมือนมนุษย์เงินเดือนปกตินั่นแหละ
3: ใช่ครับใช่
1: ที่ต้องทำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์
3: ใช่ครับ
1: และอย่างเวลาว่างๆคุณไมค์ชอบทำอะไรเป็นพิเศษบ้าง
3: แทนท่องเที่ยวบ้างแล้วก็สลับกับไปออกกำลังกายเพราะว่าเราจะต้องฟิตร่างกายตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ
1: เห็นบอกว่าตอนเด็กเป็นคนเล่นกีฬาด้วย
3: ใช่เป็นนักกีฬาคร
1: ับ
3: อ๋อ
1: เล่นกีฬาอะไรครับ
3: เป็นนักกีฬาเทนนิสครับ
1: ประเด็นในวันนี้อยากจะทราบว่าคุณไมค์เริ่มมีความสนใจในการท่องเที่ยวตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆแล้วเป็นคนที่ชอบเดินทางเป็นชีวิตจิตใจตั้งแต่เด็กๆเลยหรือเปล่า
3: ไม่เลยจริงๆแล้วเป็นคนขี้กลัวมากกลัวความสูงกลัวการอยู่คนเดียวกลัวทุกอย่างเลย
1: ครับ
3: จนกระทั่งมันมีอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไป work and travel สิไปแค่3เดือนได้ตังกลับมาเป็นแสนเลยนะแสน2แสนอะไรก็ว่าไป
1: ทีนี้คือช่วงตอนมหาลัย
3: มหาลัยแล้วตอนนี้มหาลัยแล้วทีนี้ก็เลยแบบเพราะอื่นว่ามันบรรจบกันพอดีจังหวะนั้นไปเรียนที่มหาลัยเกษตรครับลงมาปุ๊บมันมีบูธ Work and Travel พอดีก็เลยเข้าไปขอใบเขาเลย
1: เพราะว่าสนใจในตัวพิตตี
3: ้ไม่ใช่
1: ไม่ใช่
3: สนใจในตัวโครงการครับ
1: โครงการครับ
3: พอหยิบขึ้นมาปุ๊บไม่คิดอะไรอ่ะโทรหาแม่เลยแม่ขอไปนะแม่ถามว่าไปใครไปคนเดียวเลย
1: ไปคนเดียวเลย
3: ไปคนเดียวเลย
1: อ่ะแล้วพอเราเริ่มสมัครคุณแม่ก็ที่บ้านก็สนับสนุนเต็มที่ไม่ได้ว่าอะไร
3: ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่แบบ
1: นานอยู่เหมือนกัน
3: แต่ก็ขอนานอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันต้องใช้เงินเป็นแสนเหมือนกันแล้วไม่รู้ว่าการไปเวนทาวเวลมันจะใช้เงินเป็นแสนเลยนะครับแล้วไหนจะต้องขอวีซ่าไปอเมริกามันก็ไม่ใช่ง่ายๆ
1: เรา
3: ต
1: ้องไปอเมริกา
3: ใช่ติดต่อเอเจนซี่นู่นนี่นั่นไหนจะที่พักไหนจะหางานที่นู่นมันจะค่อนข้างยากหน่อยก็ขอแม่มาได้ก็เลยได้ไป
1: ผมว่าเดี๋ยวคุณแม่กลับมาใช้เงินให
3: ้ใช่ผมใช้ข้ออ้างนี้เลยประมาณว่าผมขอแม่ไปแสนหนึ่งแต่เอาจะเอากลับมา200,000นะ
1: อ๋อแต่จริงๆครับ
3: ได้มา30,000
1: แถมขอคุณแม่เพิ่มอีก100,000
3: ประมาณนั้น
1: อ่ะครับแล้วเราไปอยู่รัฐไหนครับในอเมริกา
3: อยู่เพนซิลเวเนียครับ
1: อ๋อเพนซิลเวเนีย
3: อยู่ฮาริสเบิร์กเลยแล้วก็ทำเป็นแคชเชียร์เวนดี้ก็คือเวนดี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับโอเฟชั่นเบอร์เกอร์ของที่นั่นมันจะเป็นเบอร์เกอร์ชื่อดังคล้ายๆอินแอนด์เอาท์ของแคลิฟอร์เนียถ้าเกิดประเทศไทยก็คงจะเป็นแมคโดนัลด์เหมือนกับ KFC อะไรเงี้ยครับก็ไปเป็นแคชเชียร์
1: เป็นแฟรนไชส
3: ์ได้ทูคอยแบบรับนู่นรับนี่แล้วก็สั่งกดออเดอร์อะไรเงี้ยครับ
1: แต่ไม่ใช่เป็นคนทำเป็นคนรับออเดอร์
3: ไม่ได้เป็นคนทำใช
1: ่กับทอนตัง
3: กับทอนตังประมาณนั้น
1: อ๋อก็คือจะฝึกทั้งวันเลยใช่ไหม
3: ใช่ทำคือเขาจะมีกะให้ว่าเราจะทำช่วงไหนช่วงไหนให้ชั่วโมงแล้วเท่าไหร่คือจริงๆแล้วภาษาอังกฤษผมไม่ได้เก่งเลยนะต้องเกินไปอย่างงี้ก่อนแต่ที่ไปเพราะแบบอยากไปพูดตัวเองอยากไปแบบอยากรู้ว่าถ้าเกิดตัวเองเนี่ยไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยอังกฤษเกรด2แบบลอกเข้ามาอย่างผมเนี่ยไปต่างประเทศคนเดียวแล้วมันจะรอดมั้ยก็แต่มันก็รอดครับถึงจะโดนฝรั่งเขาดูถูกบ้างแต่มันก็ใช้ได้เหมือนกัน
1: ผลพิสูจน์แล้วว่าไม่ว่าเกรด2
3: ใช่
1: ภาษาอังกฤษในเมืองไทยนะ
3: ใช่
1: แต่ก็สามารถอยู่รอดได
3: ้อยู่รอดครับ
1: ในชีวิตที่นู่น
3: ครับ
1: คือจริงๆแล้วเราตั้งใจว่าจะเงินหรือเปล่าหรือว่าจะไปหาอะไร
3: คือเดิมทีอ่ะตั้งใจว่าจะไปเก็บเงินนั่นแหละแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ภาษาอังกฤษเราอ่อนแอมากคือการไป work and travel เนี่ยมันจะต้องไปหา second job แล้วก็ third job ก็คือหางานแรกได้แล้วเราจะต้องหางานที่2เพิ่ม make money เพิ่มแต่ด้วยความที่ภาษาอังกฤษกากสุดๆไม่มีใครรับเลยคือส่งไป3ที่ไม่มีใครรับทุกอย่างมันก็เลยเปลี่ยนเลยกลายเป็นว่าไหนๆกูมาทั้งทีแล้วอะเที่ยวแม่งเลย
1: แต่แรกจะเก็บเงิน
3: ใช
1: ่ไหนๆอ่ะหางาน
3: ใช
1: ่ไม่มีใครเข้าใจเรา
3: ใช
1: ่ก็เอาวะ
3: ครับผม
1: เที่ยวละกัน
3: จัดเลย
1: อ๋อแล้วการเที่ยวเนี่ยแล้วจะเอาเงินจากไหนอ่ะ
3: เงินก็เอาเงินจากส่วนที่เรา
1: ทำงานเปิดจ็อบ
3: เปิดจ็อบมานะครับแต่ทีนี้บังเอิญว่าโชคดีเหมือนแบบประเทศไทยมันเป็นอย่างที่คนทั่วโลกรู้กันอยู่ว่าเป็นเมืองแห่งรอยยิ้มแบบคนต่างชาติเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเรามาจากประเทศไทยนะเขาอยากจะช่วยเราอยากจะซัพพอร์ตเราเขาก็พาแบบพาผมไปวอชิงตันดีซีฟรีอย่างเงี้ยพาผมไปนิวเจอร์ซีย์ฟรีเหมือนแบบเราไปหางานแหละแต่พอเขารู้ว่าเป็นคนไทยอ่ะเขาไม่สามารถช่วยเราได้เพราะภาษาอังกฤษเราอ่อนแต่เหมือนเขาก็จะช่วยแบบให้เราไปช่วยล้างจานบ้างแต่ไม่ให้เป็นเงินอาจจะให้เราข้าวที่เป็นอาหารไทยเราแทนแล้วก็แบบเนี่ยพาเราไปนู่นไปนี่พาเราดูเมืองอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าได้ผลพลอยได้จากตรงนี้ไปโดยที่เราไม่ได้คาดหวังว่าเราจะได้อะไรจากตรงนี้เลย

0: ก็กลายเป็นว่าจากที่ตั้งใจจะมาทำงานเก็บเง
1: ิน
0: กลายเป็นว่าได้ไปท่องเที่ยวหลายที
1: ่ครับผม
0: แล้วจากการที่ได้เราได้ท่องเที่ยวในหลายที่เนี่ยเราได้เรียนรู้หรือเกิดความสนใจอะไรติดใจอะไรตรงนั้นหรือเปล่า
1: คือครั้งแรกเลยที่ไปคือความคิดมันเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่ที
0: ่เราไปเห็น
1: นั่งเครื่องบินแล้วเห็นภาพวิวบรรยากาศของต่างประเทศอ่ะที่มีภูเขาน้ำแข็งอยู่ข้างบนอ่ะจากเครื่องบินแล้วแบบเฮ้ยมันไม่ใช่เล่นๆแล้วอ่ะ
0: มันดูยิ่งใหญ่
1: ดูยิ่งใหญ่แบบ
0: บ้านเราไม่มี
1: บ้านเราไม่มีแบบเฮ้ยมันน่าสนใจมาก
0: คล้ายๆก็อยากท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าติดปัญหาเรื่องการเงินนิดเดียวเองคุณไมค์มีวิธีการวางแผนในการเงินยังไงครับเป็นมนุษย์เงินเดือนแบบนี้ครับสามารถเที่ยวได้รอบโลกจริงๆเหรอครับ
2: กำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเจาะลึกถึงเรื่องของคนชอบเที่ยวและเจ้าของเพจพลาฟิลี่ที่มีคนติดตามมากกว่าแสนคนกันต่อช่วงหน้าครับ
3: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่ออนาคตไกล
0: เอาละครับกลับมาอยู่กับคุณไมค์นะครับผมคุณไมค์ครับหลังจากที่เรารู้แล้วว่าคุณไมค์กลับจากอเมริกาจาก Work Travel
1: ครับผม
0: ตอนนี้คุณไมค์ทำไงต่อไปครับหลังจากที่รู้สึกหลงใหลแล้วในการท่องเที่ยว
1: อันดับแรกเลยผมคิดว่ากลับไปมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นได้คิดว่ามันต้องสร้างอะไรสักอย่างนึงอ่ะตอนนั้น Facebook กำลังมาแรงในประเทศไทยครับก็เลยสร้างเพจที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวเลย
0: ชื่อเพจอะไรครับบอกได้ครับโฆษณาได
1: ้ชื่อเพจ Palafili Thailand ครับ
0: Palafili Thailand
1: ใช่คร
0: ับแปลว่าอะไรครับ Palafili
1: จริงๆแล้วมันไม่มีความหมายที่ชัดเจนมันเป็นคำที่คิดขึ้นมาเองแปลว่าท่องเที่ยวมันเกิดจากผมไปกินช็อกโกแลตที่กิราเดลี่ตรงซานฟรานซิสโกพอดีตอนนั้นมันกำลังอยู่ที่ช่วงอยากตั้งแล้วก็อยู่ในช่วงที่อยู่ร้านกิราเดลี่พอดีก็เลยคิดว่าเอาอะไรลี่ๆเลยนี่หรอวะตอนนั้นแฟนมีชื่อตัว F นำหน้าเป็นฟาลาฟิลี่แล้วกันแต่ทีนี้พอเป็นตัว F มันไม่สวยก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตัว P ให้มันดูแบบมนๆหน่อย
0: ซึ่งจริงๆเพจเนี้ยผมแอบเข้าไปดูเหมือนกันว่ามีผู้ติดตามเนี่ยแสนกว่าคน
1: ใช่ๆแส
0: นนี่คือตั้งมาระยะเวลานานเท่าไหร่แล้วครับ
1: คือจริงๆแล้วอ่ะผมตั้งตอนประมาณปี3คือจุดประสงค์หลักเลยตั้งมาไว้เพื่อรวมกลุ่มคนที่มีแนวคิดแบบเดียวกันอยากจะท่องเที่ยวแต่ว่าเราเป็นนักศึกษาเราไม่รู้จะหาเงินมาจากไหนแต่บังเอิญว่าสถานที่ที่เราไปบางที่อ่ะอย่างเช่นหลีเป๊ะอย่างเงี้ยเราจะไปดำน้ำอ่ะเรือ1ลำอ่ะมัน 2,200 บาทต่อ1วันถ้าผมไปคนเดียวอย่างเงี้ยผมจะเอาตังค์จากที่ไหนมาจ่าย 2,200 สู้เราหาเพื่อนที่อยากไปกับเราวันนั้นวันเดียวกัน
0: เพื่อที่จะมาแชร์
1: ใช่แชร์ทุกอย่างมันจะเป็นการแชร์มันเลยราคามันเลยถูกลงก็คือเราจะเขียนแผนให้ทุกอย่างเสร็จเลยแล้วก็โพสต์ลงหน้าเพจว่าทุกอย่างมันจะเป็นอย่างนี้นะวันศุกร์เราจะเดินทางแล้ววันจันทร์เราจะกลับเสาร์อาทิตย์เราไปไหนบ้าง
0: ง
1: บประมาณเท่านี้ใครสนใจทักอินบ็อกซ์มามันก็เลยจะเป็นอย่างนี้การเที่ยวมันก็เลยเป็นการแชร์ทุกอย่าง
0: และอย่างทางการวางแผนโดยเฉพาะของต่างประเทศก่อนละกันเจอที่เกี่ยวกับการเงินนิดหน่อยเราต้องมีการแลกเงินยังไงบ้างหรือไม่เตรียมทำประกันไหมหรืออะไรครับ
1: ผมจะหาข้อมูลในทุกๆเว็บไซต์ที่มันเกี่ยวข้องกับสถานที่ผมจะไป
0: ครับ
1: หามาเลยว่าเราจะไปวิธีเนี้ยไปไหนได้บ้างไปจุดกอเนี่ยเดินทางได้กี่แบบแล้วแบบไหนที่มันคุ้มที่สุดแล้วมันแมทกับเวลาที่เราจะไปมากที่สุดเพราะว่าการไปต่างประเทศในแต่ละครั้งอ่ะมันจะมีวันที่กำหนดฟิกอยู่แล้วว่าเราสามารถลางานได้แค่นี้นะเรามีวันแค่เนี้ยเราจะไปพักยังไงจุดไหนได้กี่ชั่วโมงแค่นั้นแหละแล้วทีนี้เราก็จะมีงบประมาณบอกเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกมันกว้างไกลโซเชียลมันแบบมีข้อมูลแบบแค่กดนิดเดียวก็รู้เลยว่าจากไทยไปซาปารถบัสได้กี่บาทอะไรเงี้ย
0: ใช้ตังค์เท่าไหร่
1: เราคือ
0: แลกตังค์ไว้พอดีเลย
1: พอดีบ้างไม่พอดีบ้างแต่คือพอเราเตรียมข้อมูลทุกอย่างพร้อมอ่ะเราสามารถคิดราคาคร่าวๆได้เลยว่าทริปซาปาทริปเนี้ยไม่เกินนี้แน่นอน
0: คุณไมค์ครับช่วยเล่าประสบการณ์ในการเดินทางไปต่างประเทศคนเดียวให้ฟังหน่อยได้ไหมคร
1: ับ ใกล้ๆบ้านเราหน่อยแล้วกันมันดูใกล้บ้านเราดีก็คือเวียดนามเป็นทริปไปคนเดียวที่เรียกได้ว่าอาจจะเป็นทริปแรกๆเลยข้อมูลผมเลยแน่นหน่อย
0: ก็ทำการบ้านไป
1: ทำการบ้านอย่างดีเลยคือแผนของผมนี่จะใส่ตาราง Excel เลยนะ
0: ครับ
1: ประมาณว่าจะรู้เลยว่าวันเนี้ยเป็นวันจันทร์ที่เท่าไหร่เวลาบ่ายสามโมงอ่ะเรายืนอยู่ตรงไหนแล้วฟิกเป็นเวลา
0: ทุกชั่วโมง
1: ทุกชั่วโมงเลย
0: นั่นคือจะไปเวียดนามคนเดียวที่เราไป
1: ใช่
0: แล้วจากการวางแผนที่เราไปเที่ยวคนเดียวละเคยวางแผนไปเที่ยวกับครอบครัวไหมกรุ๊ปใหญ
1: ่โอ้ยล่าสุดนี้กำลังจะจองตั๋วไปญี่ปุ่นกับครอบครัวเลยแต่ที่เพิ่งไปมาปีที่แล้วอ่ะพาพ่อแม่เปิดโลกคือพาพ่อแม่ไปแบ็คแพคเกอร์เลยไปจางเจียเจี้ยครับภูเขาอวตารที่หนังเรื่องอวตารเขาไปถ่ายทำกันก็พาพ่อแม่ไปเลือกกระเป๋าแบ็คแพคเลย
0: ให้ไปลุยกับเรา
1: ให้ไปลุยเลยแบบไม่เอาทัวร์
0: นอนหรู
1: ไม่เอาทัวร์ไม่นอนหรูทุกอย่างคือโฮสเทลกับเดินทางด้วยระบบสาธารณะวางแผนดีมากคิดคอร์สไปเลยทริปนี้ใหม่เลี้ยงเองคือคิดแล้วว่าไปแค่เนี้ย7วันเนี่ยคนละ 15,000 เอาอยู่รวมตั๋วเครื่องบินแล้วรวมค่ากินเอาอยู่แล้วสรุปกลับมาก็เหลือทอนครับชิว
0: ๆโอ้โหแล้วคุณพ่อคุณแม่ประทับใจไหมครับ
1: โอ้ยประทับใจมากแล้วตอนนี้ติดมากอยากพาให้ไปอีก

0: แบบ
1: แล้วนี้ลบแล้วแล้วแบบเฮ้ยวางแผนว่าพาไปอีก
0: ต้องไปนะปีนี้ต้องไปนะก็เลยอัพปีนี้จัดญี่ปุ่นหน่อยแล้วกันแบบกะว่าจะพาไปช่วงปีใหม
1: ่สังเกตว่าจากคุณไมค์ที่พูดเมื่อกี้บอกว่าเตรียมตังค์ไปเลยแค่15,000จริงๆแล้วทุกทริปเราต้องมีเงินเป็นตัวตั้งผมก็เลยอยากถามว่าจริงๆแล้วทริปไหนที่คุณไมค์ไปแล้วใช้เงินน้อยที่สุด
0: ถ้าเกิดในไทยถ้าเที่ยวถูกๆเลยคือภูเขาเพราะว่าการเที่ยวภูเขาอ่ะไม่มีอะไรที่เราจะต้องช้อปปิ้งและมีแค่กำลังกับตาหนึ่งคู่ของเราที่จะไปมองวิวกับบรรยากาศแค่นั้นเอง
1: เห็นเมื่อกี้คุณไมค์บอกว่าจะมีการวางแผนไปเที่ยวญี่ปุ่นกับครอบครัวช่วยเล่าหนึ่งเขาว่าจุดเริ่มต้นหรือการวางแผนต้องทำไงบ้างขั้นตอนแรกเลย
0: ขั้นตอนแรกเลยมันจะไปไม่ได้ถ้าเกิดเราไม่มีตั๋วเครื่องบินครับ
1: ถูกต้องครับ
0: คือมันเหมือนพูดตลกนะแต่ถ้าเกิดไม่จองสักทีอ่ะมันก็จะไม่ได้ไปสักทีนี่คือเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งของคนที่อยากเดินทางนะ
1: ค
0: ือแบบปากบ่นบอกว่าจะไปแต่ไม่มีตั๋วเครื่องบินก็ไม่ได้ไปนะคือต้องซื้อไว้เลยแล้วส่วนวางแผนค่อยว่ากันอีกทีเพราะว่าอย่างน้อยเรามีตั๋วเครื่องบินแล้วมันเป็นไฟบังคับที่เราจะต้องวางแผนทีนี้วางแผนอ่ะถ้าเกิดไปกับครอบครัวนี่ต้องที่พักต้องมาก่อนเราต้องมีที่พักให้แบบวันนี้เราต้องนอนตรงนี้แล้วนะตรงนี้แล้วนะไม่ใช่ว่า walk in เหมือนแบ็คแพ็คเกอร์ไปคนเดียวแบบอย่างนั้นก็ไม่ได้
1: หาที่นอนง่าย
0: ใช่ทีนี้มันก็เลยจะแบบอ่ะค่าตั๋วเรารู้ละค่าที่พักเรารู้ละทีนี้ญี่ปุ่นอ่ะเรื่องการเดินทางคงจะไม่ต้องเป็นห่วงละเขามีชื่อเสียงด้านนี้อยู่แล้วมันสามารถดูได้อยู่แล้วว่าจากนี้ไปนี้ราคาเท่าไหร่ใช้กี่ชั่วโมงแล้วที่ญี่ปุ่นเวลาเป๊ะมากอยู่แล้วครับถ้าเกิดใครเคยไปคงทราบดีแค่นี้เองเรารู้แล้วว่างบเท่าไหร่ค่าเข้าสถานที่ที่เราจะไปก็บวกเข้ามา
1: ครับ
0: แค่นี้เลย
1: แต่จริงๆผมว่าการเดินทางเนี่ยมันต้องมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น
0: ครับ
1: ทางคุณมามีการวางแผนหรือเตรียมตัวเกี่ยวกับเงินฉุกเฉินอะไรกันไหมครับ
0: ไอ้นี้จริงๆแล้วอะเรื่องแผนสำรองเนี่ยมันต้องมีแล้วแต่ทีเนี้ยการเดินทางไปต่างประเทศอะการตัวไปเยอะมันก็ไม่ดีอีกละ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดเราเงินหายพาสปอร์ตหายอะไรเงี้ยพกไว้เป็นบัตร ATM หรือบัตรเครดิตอะไรอย่างนี้ไปแทนแบบ
1: ไม่ได้พกเงินสด
0: ไม่ได้พกเงินสดคือทุกอย่างทำยังไงก็ได้การท่องเที่ยวคือพกเงินสดให้น้อยที่สุดเพื่อป้องกันเหตุที่เราจะไม่คาดคิดครับ
1: อันนี้กลับมาเรื่องสไตล์ชีวิตเงินเดือนคนรู้เงินเดือนบ้างคือคนหลายๆคนเนี่ยอยากท่องเที่ยวแหละแต่ว่าเขาติดปัญหาว่าจะวางแผนเก็บเงินยังไงในสไตล์รู้เงินเดือนคุณไมค์มีคำแนะนำอะไรให้ท่านผู้ชมไหมครับ
0: จริงๆมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยนะแต่คนหลายคนอาจจะแบบไม่ได้ตั้งใจลงลึกกับมันจริงๆแค่ระวังแผนดีอ่ะคือมันจะรู้เลยว่าเวลานี้เราจะอย่างเงี้ยคือพอระวังแผนดีปุ๊บทุกอย่างมันจะถูกฟิกเองโดยอัตโนมัติรวมถึงค่าใช้จ่ายด้วยจริงๆแล้วเรื่องการท่องเที่ยวกับการใช้ชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันเลยเรื่องการเงินน่ะผมได้ความคิดนี้มาจากกระทู้หนึ่งเป็นความคิดของเศรษฐีชาวจีนเขาจะแบ่งเงินเป็น5ส่วนมีเงินเข้าสังคมมีเงินไว้สำหรับการศึกษาค่ากินอยู่ค่าท่องเที่ยวแล้วก็
1: สุขภาพ
0: ค่าเก็บเงิน
1: ก็คือ
0: เก็บออมแต่ทีเนี้ยเขาจะให้การท่องเที่ยวอ่ะมากกว่าการศึกษาเลยนะเพราะว่าเขาบอกว่าต่อให้เราอ่านหนังสือเป็นพันเล่มอ่ะก็ไม่เท่ากับเราไปเห็นจริงเองแค่ครั้งเดียวซึ่งสัดส่วนของแต่ละ5ส่วนเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันตามไลฟ์สไตล์ของเรา อย่างพี่อาจจะแบบชอบสังคมมากพี่ก็จะแบ่งให้หน่อยสัก 20% การเรียนการศึกษาหน่อยสัก 30% ของผมก็อาจจะมาหนักที่ท่องเที่ยวหน่อยประมาณสัก 30% เลยแต่ของผมเนี่ยเห็นเที่ยวอย่างนี้ก็แบบเป็นคนที่เก็บตังค์เหมือนกัน
1: ครับ
0: 50%ผมเก็บเลยปุ๊บ
1: เก็บเลย
0: เก็บเลยแล้วหลังจากนั้นอ่ะค่อยไปว่ากันอีกทีกลายเป็นว่าไอ้พวก4ส่วนที่เหลือแล้วแต่เดือนเลยคือมันเฟกซิเบิลได
1: ้ครับเห็นว่าเป็นคุณหมายคนชอบท่องเที่ยวเป็นพิเศษ
0: ครับ
1: คุณหมายให้ความสำคัญอะไรบ้างสำหรับการท่องเที่ยว
0: ตอนนี้มันคือกลายเป็นเรียกได้ว่าเป็นอีกชีวิตเลยคือชีวิตไปแล้วอ่ะคือมันได้มากกว่าเงินอ่ะ
1: จริงๆแล้วการท่องเที่ยวการใช้ชีวิตถือว่าเป็นเรื่องที่แยกกันไม่ออกเลย
0: แยกกันไม่ออกครับ
1: และการท่องเที่ยวเผลอๆอาจจะช่วยสอนให้เราใช้ชีวิต
0: ได้อย่างดีชัวร์เลยใช่
1: แล้วประโยชน์หรือความสำคัญคุณหมายคิดว่าเราได้เรียนรู้มาปรับทัศนคติอะไรบ้าง
0: การกล้าแสดงออกต่างประเทศต้องมีภาษาแล้ว
1: ครับ
0: เห็นไหมเนี่ยเราเที่ยวเฉยๆเราได้ฝึกภาษาเลยอ่ะ
1: จริงแล้วใจความสำคัญหรือว่าหัวใจหลักเลยของการท่องเที่ยว
0: ครับผม
1: น่าจะเกิดความสบายใจ
0: ใช่สบายใจแล้วรู้สึกว่าเราคุ้มค่ากับสิ่งที่เราได้ทำไปได้เห็นตรงนั้น
1: ครับเห็นทางคุณหมายบอกว่าตอนอายุ28วางแผนว่าจะเดินทางไปเที่ยว
0: ครับผม
1: เป็นระยะเวลา6เดือน
0: ใช่
1: มั้ยครับ
0: ครับ
1: แล้วมีไหนต่อบ้าง
0: คือช่วงเนี้ยตอนนี้ผมอายุ25ใช่มั้ยมันก็จะเหลือเวลาอีก3ปีในการที่เราจะวางแผนแน่นอนแหละมันจะต้องมีเรื่องงบประมาณในการใช้
1: ครับ
0: เกี่ยวกับไอ้พวกโปรเจกต์ตัวเนี้ยซึ่งระหว่างเนี้ยเราก็ต้องคิดแล้วว่าเราจะทําอะไรเพื่อ make money ให้มันมากขึ้นกว่าเดิมการใช้ชีวิตคนเราอ่ะผมเคยอ่านเจอในหนังสือนึง คนที่ประสบความสำเร็จทางด้านการเงินอ่ะเขาจะมีเงินรายรับอ่ะ7ทาง7ที่เลยทางที่1ทางที่2เจ๊งไปเขามี3 4เข้ามาซึ่งมันก็เหมือนมนุษย์เงินเดือนทั่วไปตอนนี้หลายคนยังรับเงินแค่ทางเดียวอยู่ก็ต้องหากันไปว่า
1: คนอาจจะมี3ทางเงินเรา
0: เงินเขา
1: เงินพ่อแม่เงินแฟน
0: อะไรทำนองนั้นแต่เราก็ต้องลองหาแล้วมันคือไม่มีใครที่จะแบบทำได้เร็วเลยหรอกอย่างผมก็งงๆหาอยู่เหมือนกันคือทำจนกว่าเราจะพอใจแหละคือถ้าเกิดจะยึดความพอใจของเราอ่ะบางทีเราพอใจแค่เนี้ยหนึ่งอ่ะโอเคมันก็พอใจบางทีความพอใจแต่ถามว่าอยู่ได้ไหมกับสังคมปัจจุบันอ่ะอันนี้ก็ต้องตอบชีวิตตัวคุณเองว่า
1: ไม่ค่อยปลอดภัยด้วยเนาะ
0: ก็อย่างน้อยก็ต้องสองเพื่อเซฟอ่ะทุกอย่างยังมีแบบรหัสสำรองอะไรอย่าง
1: น
0: ี้เลยใช่ไหมครับก็เราต้องเผื่อไว้บ้างก็หาไว้ผมก็ตอนนี้ผมก็หาอยู่เหลือได้3ปีที่ผมจะต้องหาเพื่อรองรับชีวิตในอีก3ปีข้างหน้าของผม
1: งั้นสุดท้ายช่วยทิ้งท้ายหนึ่งว่าการเดินทางเนี่ยได้สอนอะไรที่เป็นหัวใจสำคัญกับคุณหน่อยบ้างในการใช้ชีวิต
0: จริงๆการเดินทางเนี่ยมันการออกมาเป็นอะไรแบบนี้ไม่ได้หรอกเหมือนแบบมันคือมีมูลค่ามากมหาศาลมากเพราะว่าไปแต่ละที่เนี่ยบางทีอ่ะโชคดีจริงๆเราอาจจะเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เคยเห็นมาก่อนเลย
1: ครับ
0: อย่างแพลนอะไรเงี้ยอาจจะได้ไปเห็นแสงเหนือ คนไทยไม่มีวันได้เห็นอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่มันจะติดตัวกับเรามันจะทำให้ชีวิตเราแบบดูมีคุณค่าดูพัฒนามากขึ้นคืออินสปิเรชันคือผมพูดคำนี้บ่อยมาก
1: ครับ
0: คือการคิดบวกคือการที่เรามีแรงบันดาลใจมันเหมือนแบบเรามีความหวังอ่ะคือทุกคนอยู่ได้ด้วยความศรัทธาความหวังความรักคือเหมือนแบบถ้าเกิดเรามีอะไรที่อยู่บนหิ้งเราแล้วอ่ะเฮ้ยเราอยากจะเป็นอย่างนั้นน่ะเราอยากจะทำตรงนั้นน่ะพอมันมีจุดนี้ขึ้นมาปุ๊บไฟมันจะแบบขึ้นมาแบบถ้าได้มันสะใจแน่ๆ อยากให้ลองตั้งทาร์เก็ตของตัวเองดูว่าอายุเท่านี้อยากจะเป็นอย่างนี้แล้ว
1: ครับ
0: อย่างเดือนเนี้ยจะต้องซื้อไม้แบตยี่ห้อนี้ให้ได้เอาแค่นี้ก่อนอ่ะมันลุ้นนะมันเหมือนแข่งกับตัวเองแล้วแบบมันมีความสุขแล้วมันสนุกมากเลยแล้วมันจะมีความสุขและสะใจสุดๆเมื่อสิ่งที่เราคิดสำเร็จมันจะแบบโอ้เย่อะไรอย่างงี้ไปเลยประมาณ
1: ไม่ว่ามันไม่จําเป็นต้องเริ่มจากสิ่งใหญ่ๆ
0: ใช่ต้องเล็กๆอย่างเงี้ยมันต้องเริ่มจากเล็กไปนั่นแหละ
1: เอาล่ะครับหลังจากที่ได้คุยกับคุณไมค์นะครับทําให้เรารู้ว่าการเดินทางนั้นให้อะไรหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นมุมมองในการใช้ชีวิตในการเก็บเงินนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางคุณไมค์มากๆครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ดีครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเราไปพบกับกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับเขาจะมาให้คําแนะนําดีๆในการเก็บเงินแบบท่องเที่ยวครับ
3: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
1: หลังจากที่เราฟังคุณไมค์กันไปแล้วนะครับผมเชื่อว่าใครหลายๆคนเริ่มที่จะลุกขึ้นมาเก็บเงินวางแผนท่องเที่ยวกันแล้วนะครับแต่ไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพบกับกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันนะครับเขาจะมาให้คำแนะนำดีๆที่เป็นประโยชน์ในการเก็บเงินท่องเที่ยวแบบสบายใจและสบายกระเป๋ากันครับเดี๋ยวเราไปฟังคำแนะนำดีๆกันเลยครับ
4: สำหรับ4เทคนิคที่จะพาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศสไตล์มนุษย์เงินเดือนนะครับจริงๆแล้วเรามีขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยประมาณ4ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกเหมือนกับการวางแผนการเงินเลยนะครับเราต้องกำหนดเป้าหมายก่อนครับว่าเราจะเดินทางพาคุณพ่อคุณแม่ไปที่ไหนนะครับขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของท่านครับเพราะว่าบางทีท่านพ่อนี่อาจจะชอบทานอาหารส่วนคุณนายแม่อาจจะชอบดูพิพิธภัณฑ์เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกให้ตามใจท่านครับนอกจากนี้นะครับในขั้นตอนแรกเราต้องคำนึงถึงหลักของภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับ WH question ครับ What when where why แล้วก็ who how นะครับตัวอย่างเช่น what ครับเราจะพาท่านไปดูอะไรนะครับ when คือจะไปดูเมื่อไหร่ครับ where ไปที่ไหนครับกูเราจะไปกับใครพักท่านพ่อไปท่านแม่ไปหรือคุณป้าไปด้วยพวกนี้นะครับซึ่งจะมีผลต่อค่าใช้จ่ายนะครับแล้วจะไปอย่างไรครับเดินทางด้วยวิธีไหนนะครับซึ่งจะนำพาไปสู่ขั้นตอนที่2ครับเราจะต้องมีการตรวจสอบเส้นทางครับว่าเหมาะสมกับคุณพ่อคุณแม่เราหรือไม่นะครับบุพการีที่เราพาไปครับโดยจะคำนึงถึง2เรื่องย่อยๆนะครับขั้นตอนแรกครับดูสภาพอากาศครับฤดูกาลนะครับแล้วประกอบกับแผนที่ที่จะเดินทางครับเราจะพาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปในช่วงฤดูไหนนะครับฤดูร้อนฤดูหนาวนะครับหรือบางกรณีเนี่ยไปทวีปที่มีฤดูแตกต่างอย่างชัดเจนเช่นทวีปยุโรปหรืออเมริกาก็จะมีฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงซึ่งจะมีผลครับต่อการเตรียมเสื้อผ้าอุปกรณ์เครื่องนุ่งห่มนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เราอยากจะไปดูดอกไม้บานหรืออยากจะไปดูใบไม้เปลี่ยนสีเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ครับในแผนที่ครับเราต้องดูว่าพาท่านไปนี่สมบุกสมบันมากหรือเปล่าเหมาะกับอายุและความสามารถของท่านหรือเปล่าต้องเดินขึ้นภูเขาเยอะหรือไม่นะครับตรงนี้จะต้องเป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณาด้วยนะครับ การเที่ยวด้วยตนเองหรือการใช้บริษัททัวร์ครับมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันครับการเที่ยวด้วยตนเองเราสามารถที่จะเจาะลึกได้นะครับใช้ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าแต่อาจจะต้องใช้เวลาทำการบ้านมากกว่านะครับในขณะที่การใช้บริษัททัวร์ครับเราไม่ต้องทำการบ้านเลยแต่เราต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะกว่าครับโดยทัวร์จะพาเราไปเที่ยวค่อนข้างครบนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องตัดสินใจครับว่าระหว่างเที่ยวด้วยตนเองและการใช้บริษัททัวร์อันไหนจะเหมาะกับเรานี่คือขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่3ครับค่าใช้จ่ายครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากพอเราพิจารณาถึงเรื่องเป้าหมายและตรวจสอบเส้นทางแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายอย่าลืมว่าเราพาคุณพ่อคุณแม่ไปถ้าพาไปคุณพ่อคุณแม่และตัวเราทั้งหมดเป็น3ท่านนะครับเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายจะต้องจัดเตรียมไว้อย่างน้อย3เท่าเลยครับเป็นคูณ3ซุปเปอร์แก๊งไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเตรียมไว้ล่วงหน้าครับปัจจัยสำคัญครับการเที่ยวหรือพาบุพการีไปเที่ยวต่างประเทศห้ามใช้การกู้เงินเพื่อมาเที่ยวโดยเด็ดขาดครับเพราะว่าเป็นการกู้เงินเพื่อการบริโภคซึ่งไม่เหมาะสมทั้งสิ้นทั้งปวงด้วยหลักของการวางแผนการเงินนะครับเพราะฉะนั้นเก็บออมนะครับเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อที่จะไปเที่ยวนะครับและนอกจากนี้ครับในเรื่องของการเงินจะต้องเผื่อถึงเรื่องการแลกเงินครับเวลาไปเที่ยวต่างประเทศเราต้องมีการแลกเงินต้องศึกษาอัตราแลกเปลี่ยนแน่นอนใครที่จะนำบัตรเครดิตไปใช้เพื่อการท่องเที่ยวต่างประเทศให้คำนึงด้วยครับว่าทุกครั้งที่ท่านรูดบัตรความสะดวกสบายที่ท่านรูดนะครับจะตามมาด้วยค่าธรรมเนียมนะครับอัตราแลกเปลี่ยนอย่างน้อย 1-2% บวกจากเงินต้นไปเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้บัตรเครดิตในต่างประเทศจะต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายตรงนี้ด้วยนะครับสุดท้ายแล้วครับข้อที่4ครับเราต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะครับยกตัวอย่างเช่นครับไปต่างประเทศพาสปอร์ตต้องใช้แน่นอนวีซ่าครับมีค่าวีซ่าด้วยหรือเปล่านะครับนอกจากนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดครับจะต้องทำประกันการเดินทางนะครับประกันภัยการเดินทางเนี่ยจะคุ้มครองตัวเราและคุณพ่อคุณแม่ครับเพราะบางทีเราไม่ทราบเลยครับว่าเราหรือคุณพ่อคุณแม่จะไปหกล้มหกลุกที่ไหนหรือเปล่านะครับหรือกระเป๋าเดินทางอาจจะหายระหว่างขึ้นเครื่องบินหรือว่าเที่ยวบินเดินทางล่าช้าสิ่งเหล่านี้ครับสามารถชดเชยได้ด้วยประกันการเดินทางทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นก่อนการเดินทางสำรวจตรงนี้ให้เรียบร้อยการพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยครับขอให้ท่านเตรียมตัวให้พร้อมด้วย4หลักการดังนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกำหนดเป้าหมายตรวจสอบเส้นทางเตรียมค่าใช้จ่ายให้อย่างน้อย3เท่านะครับคุณพ่อคุณแม่และตัวเราสุดท้ายก็คือเตรียมพร้อมสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับท่านก็สามารถเดินทางเที่ยวได้อย่างมีความสนุกนะครับแล้วก็สามารถตอบแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่ได้เพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการที่ใช้เวลากับคุณพ่อคุณแม่ครับเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดและคุณพ่อคุณแม่ย่อมปลื้มใจครับที่เราได้พาท่านไปที่ไหนและใช้เวลากับท่านอยู่กับท่านนานๆนะครับเหมือนที่ท่านได้เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กนะครับนอกจากนี้ครับผมอยากจะบอกไว้ว่าในขณะที่ท่านและบุพการีของท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับพยายามทำและแสดงในสิ่งที่ท่านรักให้เขาเห็นครับเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับกับการที่เมื่อบุพการีของเราเสียชีวิตไปแล้วเราจะไปร้องไห้ฟูมฟายตรงนั้นไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นอยากทำอะไรท่านทำอยากไปไหนไปครับและบริหารเงินเวลาและสุขภาพครับ3สิ่งนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการท่องเที่ยวครับถ้าท่านมีเงินมีเวลาและสุขภาพพร้อมไปเลยครับเดินทางไปเลยนะครับเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนกัน
2: สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณใหม่นะครับที่มาแชร์เรื่องราวสนุกๆไปกับเรานะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนทางการเงินที่มาให้คำแนะนำดีๆในการวางแผนทางการเงินสำหรับการท่องเที่ยวครับคุณผู้ชมคงรู้แล้วแต่ว่าไม่ว่าจะอายุเท่าไรอาชีพอะไรเงินจะมากจะน้อยการวางแผนทางการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยและไม่มีคำว่าสายคุณเองก็สามารถทำได้ครับและใครที่อยากติดตามรายการเงินทองต้องวางแผนย้อนหลังนะครับก็สามารถติดตามได้ที่ www.set.or.th/education ครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ผู้ต้องหาถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดบ่คดีนี้ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่าเวลาประมาณ 3:00 น. หรือ 4:00 น. ของมื้อเกิดเหตุนี่ล่ะได้เกิดไฟไหม้ในห้องเก็บของกลางอยู่ศาลาของสถานีตำรวจภูธรหม่องนึงไฟที่ลุกบึ้มๆอยู่หั่นได้ลามไปยังห้องผู้ต้องหาถึงชั้นที่2เฮ็ดให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังน่ะถูกไฟไหม้ตายทั้งหมดบ่เหลือพ่อคนหนึ่งในหันที่ตายนั่นน่ะมีนายวันเราก็ตายจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั่นล่ะเราถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับรถยนต์ขณะที่เราเมาเหล้าบาดนี่ลูกสาวของนายวันน่ะเห็นว่าครอบครัวเจ้าของเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อเฮ็ดให้นายวันน่ะถูกไฟไหม้ตายก็พอใจจังได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมผู้ถูกจับไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังทั้งสถานีตำรวจเนี่ยเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหน้าหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความหมายโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่เว้นย่ำประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ำจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเอาเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ำอยู่ในขณะที่เกิดไฟไหม้นั้นบ่ได้ฟ้าวไปเปิดประตูห้องขังเอาผู้ต้องหาออกมาในที่ปลอดภัยจนเฮ็ดให้ผู้ต้องหาทั้งหมดได้ตายบัดนี่ล่ะการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ซ่าแห้งเมื่อเหตุดังกล่าวมันเป็นผลโดยตรงเฮ็ดให้นายว่าเนี่ยถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ค.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจังมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย
1: มาข่มขู่ทวงหนี้คนในหมู่บ้านเราอ่ะ
2: ไอ้เปี๊ยกรีบไปบอกเลยว่าตอนนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้แล้วถ้าเจ้าหนี้ส่งใครมาทวงหนี้จะต้องแนะนำตัวว่ามาจากรายไหนและลูกหนี้มีสิทธิ์ขอดูหลักฐานด้วยที่สำคัญเวลาจ่ายหนี้ไปก็ต้องขอหลักฐานไปด้วยล่ะอย่าลืมไปนันขาด
1: พวกมันชอบมาตอนดึกๆอ่ะบางคนโดนมันประจานด้วย
2: แบบนี้มันผิดกฎหมายและทวงหนี้ได้แค่วันละครั้งเท่านั้นและตามเวลาที่กำหนดด้วยห้ามดูหมิ่นข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงและห้ามประจานด้วยนะ
1: และถ้าเกิดโดนข่มขู่ใครจะช่วยเราได้บ้างอ่ะ
2: ก็ให้ไปแจ้งความได้หลายที่อย่างเช่นคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้หรือที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจถ้าอยากได้รายละเอียดช่องทางติดต่อก็รีบสแกน QR นี่เลย

รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในวันนี้เราจะนำเสนอการเสวนาพิเศษกรณีไฟไหม้บ่อขยะแพรกกษาจังหวัดสมุทรปราการเกี่ยวกับสารพิษอันตรายจากควันไฟที่ลอยปกคลุมทั้งในจังหวัดสมุทรปราการและหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมกันหาคำตอบจากข้อสงสัยต่างๆของประชาชนร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยผ่านมุมมองของนักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับการเสวนาพิเศษ Science Cafe

0: เรื่องมหันตภัยควันไฟบ่อขยะ
1: Science Cafe จัดขึ้นมาด้วยหลากหลายจุดประสงค์คืออยากให้ความรู้กับสาธารณะในบรรยากาศที่กันเองสบายๆโดยที่ไม่มีรูปแบบเป็นวิชาการมากนักแต่เราต้องมีนักวิชาการที่รู้ลึกรู้ซึ้งรู้จริงในหัวข้อต่างๆเหล่านั้นมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นปัญญาของแผ่นดินนะครับดังนั้นเมื่อมีปัญหาเราก็แก้ไขด้วยปัญญาเราจะต้องเอาความรู้ต่างๆในของจากบุคลากรที่เรามีอยู่เนี่ยเอามาให้ความรู้กับสังคมดังนั้นในกรณีบริบทของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลส่วนหนึ่งที่เราตั้งหัวข้อไว้ก็คือไม่ว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นที่นักวิทยาศาสตร์มีส่วนร่วมได้หรือมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมได้วิทยาศาสตร์มีคำตอบเพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและประชาชนก็จะไม่ตื่นตระหนกอันนั้นคือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของนักวิชาการอย่างเรา
0: การเสวนาพิเศษ Science Cafe เรื่องมหันตภัยควันไฟบ่อขยะโดยแพทย์หญิงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวอนามัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ประหยัดโภคทิติยุกจากภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เอกสิทธิ์สมสุขจากภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พลังพลคงเสรีจากภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: เปิดหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งมาปุ๊บก็รู้สึกเหม็นเลยนะครับไม่ได้เหม็นจากหมึกแต่ว่าเหม็นจากไอ้ควันไฟเนี่ยนะครับธีมเราวันนี้คือวิทยาศาสตร์มีคำตอบแล้วเราจะกลับไปด้วยความรู้สึกว่าเรามีความรู้และเดินไปบอกคนอื่นว่าควรจะทำตัวยังไงในวิกฤตแบบนี้นะครับดูก่อนนะฮะว่าบางคนบ้านอยู่ไกลนะครับหรือบ้าน อยู่คอนโดรู้สึกอะไรอย่างนี้ดูนะครับว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนนะครับภาพนี้คือภาพ Google Earth ก็จะเห็นบริเวณแถวนี้ที่เป็นกระเพาะหมูของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแล้วก็ไหลลงมาเนี่ยบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นปากอ่าวนะครับก่อนถึงปากอ่าวเนี่ยก็จะเป็นบริเวณบ่อขยะนะครับแถวนี้ที่ไหม้ที่บอกว่าเป็นแพร่กระสา8นะครับแถวนี้ดูนะครับแล้วก็ถ้าเกิดขวาบนขึ้นไปเนี่ยบริเวณนี้ก็จะเป็นสนามบินสุวรรณภูมินะครับก็จะเห็นว่าระยะทางประมาณสัก10กว่ากิโลเนี่ยนะครับดูต่อไปนะครับนี่คือภาพที่เราเห็นเมื่อวันแรกๆจนกระทั่งเช้าวันอังคารเห็นภาพก็สวยดีนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยคือว่าพื้นที่ที่ไหม้เนี่ยประมาณเกินกว่า100ไร่คราวนี้เราทำยังไงกับมันเมื่อไหม้ดูต่อนะครับแล้วก็ไม่เดือดร้อนถ้าเกิดมันจะไหม้แล้วก็คนแถวนั้นเป็นนะครับเป็นอะไรนี่คือภาพถ่ายจากจิสดานะครับก็จะเห็นว่าตรงมุมเนี้ยคือเมืองโบราณนะครับแถวนี้คือเมืองโบราณนะครับพอมันไหม้มันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ10กว่ากิโลเนี่ยไปจนถึงสนามบินสุวรรณภูมิดูนะฮะว่ามันใกล้ตัวเราแค่ไหนแทนที่ลมจะพัดจากล่างขึ้นบนนะครับมันพัดมาตรงนี้มันโดนคณะวิทย์เหมือนกันแหละนะเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันขึ้นไปเราถือว่าโชคเราดีมั้งหรือว่าเราไม่ซวยก็ตามใจนะครับเอาล่ะนี่คือภาพความเป็นจริงอันนี้ตอนภาพตอนเช้าวันอังคารนะครับแต่ถ้าเกิดดูต่อไปนะครับภาพบ่อขยะจากภาพด้านบนเนี่ยก็เห็นว่าสีดำๆมันมีทั่วไปเลยนะครับตรงนี้ก็ดำตรงนี้ก็ดำตรงนี้ก็ดำแถวๆนี้ทำไมมันดำขนาดนี้เป็นเพราะมันเป็นพื้นน้ำผมไปสัมภาษณ์นักศึกษาท่านหนึ่งที่บ้านเขาอยู่แถวๆนี้เขาบอกว่าเด็กๆเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาไปวิ่งเล่นในบ่อพวกนี้หมดเลยเขาเรียกว่าบ่อดินพวกนี้คือบ่อที่ไม่มีดินก็เลยชื่อว่าบ่อดินนะครับคือเขาขุดดินไปจนหมดมันลึกแค่ไหนคือมันขุดไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงชั้นดินดาหรือชั้นน้ำนี่แหละเพราะฉะนั้นมันเป็นหลายสิบหรือร้อยเมตรคือนึกถึงว่าตึก6ชั้นพื้นที่ประมาณสูงประมาณ20กว่าเมตรเนี่ยเพราะฉะนั้นมันควรประมาณ20กว่าชั้นน่ะขยะมันเยอะขนาดนี้นะครับถ้าแถวนี้ถ้าเกิดมองภาพอีกฝั่งนึงนะครับอันนี้ Google Street View ฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ไหม้ก่อนไหม้หันกลับมา180องศาคือเห็นบ่ออย่างเงี้ยครับไม่ใช่ว่ายได้นะฮะมันลงไปลึกมากน้ำก็เย็นมากเดี๋ยวอาจารย์ประหยัดคงเล่าให้ฟังถึงผลกระทบน้ำใต้ดินอะไรต่างๆนะครับขยะมันก็มีทั้งไหม้ทั้งเคมีแล้วแต่ละท่านอยู่ในสภาพอย่างเงี้ยไหวไหมนะครับนั่นคือประเด็นที่เราจะคุยกันเสวนาวันนี้นะครับเราคงนอกจากดูว่าวิทยาศาสตร์มีคำตอบนะครับแล้วก็มีคำแนะนำทาง

0: การแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยอันตรายจากการเผาไหม้จากสารเคมีผลกระทบระยะสั้นกลางยาวนะครับดินน้ำสารพิษอันตรายต่อสุขภาพอนามัยมุมมองต่างๆปัญหานี้คงจะอยู่กับเมืองไทยไปอีกเท่าไหร่อีกพักหนึ่งไหมหรืออยู่ตลอดไปนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเริ่มจากการให้เห็นภาพว่ามเมื่อมีควันไฟขึ้นไปเนี่ยสิ่งแรกที่คนคิดคือมันมีสารเคมีมีแก๊สพิษเรามาทำความเข้าใจให้ตรงกันนะครับว่ามันมีผลกระทบอะไรบ้างและในสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคืออะไรผมเรียนเชิญอาจารย์เอกสิทธิ์เริ่มก่อนนะครับผม
1: ครับสวัสดีครับก็ผมได้รับมอบหมายให้มาเล่าเกี่ยวกับในแง่ของเคมีนะครับก็ก่อนอื่นเลยก็คือมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเผาไหม้ก่อนนะครับสมมุติว่าเราอยากจะเผาไหม้อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเราไม่ต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง1นะครับก็คือต้องการเชื้อเพลิงนะครับ2แก๊สออกซิเจนอันที่3ก็ต้องการพลังงานหรือความร้อนนะครับถ้ามีองค์ประกอบทั้ง3อย่างก็คือจะก่อให้เกิดการเผาไหม้ได้นะครับคราวนี้มันก็มีประเด็นเหมือนกันนะครับมีในข่าวก็จะมีการทำข่าวว่ามีแก๊สมีเทนเกิดในบ่อขยะหรือไม่นะครับผมก็ไปเช็คมานะครับว่าแก๊สมีเทนเนี่ยนะครับจะติดไฟได้เองเนี่ยต้องมีอุณหภูมิถึง537องศาเซลเซียสถ้าเปรียบเทียบกับน้ำมันเบนซินที่เราใช้กันทุกวันอุณหภูมิที่ติดไฟได้เองนี่คือประมาณ250องศาเซลเซียสอุณหภูมิที่ติดไฟได้เองหมายความว่าถ้าตั้งไว้ปกตินะครับมันจะติดไฟได้เองเนี่ยนะครับถ้าเป็นมีเทนก็คือ537องศาเซลเซียสนะครับคราวนี้นะครับโดยทั่วไปเนี่ยนะครับการเผาไหม้นะครับถ้าเป็นการเผาไหม้แบบสมบูรณ์นะครับเชื้อเพลิงของเราเนี่ยนะครับก็ทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนนะครับก็จะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์บวกกับน้ำนะครับอันนี้เราเรียนตั้งแต่สมัยม.ปลายคราวนี้ถ้ามันไม่สมบูรณ์เนี่ยตัวนี้จะมีปัญหานะครับก็คือเกิดจากที่ว่าองค์ประกอบผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ทั้ง3ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อเพลิงแก๊สออกซิเจนหรือพลังงานเนี่ยนะครับถ้าเกิดองค์ประกอบทั้ง3เนี่ยไม่เพียงพอเนี่ยนะครับก็จะก่อให้เกิดควันและก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆอย่างเช่นควันดำๆที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็คือเกิดจากที่ว่านะครับแก๊สออกซิเจนไม่เพียงพอนะครับก็เลยก่อให้เกิดมีขมเหลาซึ่งขมเหลาตัวนี้ก็คือคาร์บอนนะครับหรือบางทีเราเห็นเมื่อกี้ที่เห็นในภาพนะครับก็จะเป็นควันขาวๆตัวนี้นะครับเกิดจากที่ว่าในการเผาไหม้เนี่ยไม่เพียงพอนะครับมันเลยทำให้เชื้อเพลิงของเราเนี่ยออกมาเป็นละอองนะครับมาปนกับอากาศทำให้เราเห็นเป็นสีขาวๆว่าไปแล้วก็คล้ายๆกับของผสมเหมือนกับที่เราเห็นในน้ำนมนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเชื้อเพลิงของเรามีคาร์บอนนะครับแล้วเกิดการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์ตัวนี้จะได้แก๊สตัวนึงที่อันตรายมากๆเลยก็คือแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ตัวนี้อันตรายที่สุดเลยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราสูดเข้าไปแป๊บเดียวเดี๋ยวต้องถามคุณหมอนะครับว่าแป๊บเดียวนี่เท่าไหร่นะครับว่านานแค่ไหนถึงจะเกิดเสียชีวิตนะครับตัวนี้อันตรายที่สุดนะครับตัวต่อไปอาจจะเป็นสารไฮโดรคาร์บอนที่มีที่เป็นสายตรงหรือจะเป็นวงนะครับอันนี้มีศัพท์เทคนิคนะครับ PAH ตัวนี้นะครับแล้วถ้าเกิดสารไฮโดรคาร์บอนตัวนี้นะครับมันเกิดการเติมออกซิเจนมันก็จะก่อให้เกิดสารฟอร์มาลดีไฮด์ฟีนอลกรดคาร์บอซิลิกแอซิดที่มันมีกลิ่นนะครับมีกลิ่นถ้าเชื้อเพลิงของเรามีไนโตรเจนก็จะก่อให้เกิดไนโตรเจนออกไซด์ตัวนี้ก็จะเป็นกรดนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดนะถ้าสูดเข้าไปก็จะแสบจมูกนะครับตัวที่มีกลิ่นอีกตัวนึงคือซัลเฟอร์นะครับซัลเฟอร์ทุกท่านคงรู้จักนะครับซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับตัวนี้ก่อให้เกิดฝนกรดนะครับถ้าเกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์มันจะได้แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์อันนี้คือแก๊สไข่เน่านะครับไม่ต้องตกใจนะครับทุกคนผลิตแก๊สไข่เน่าทุกวันใช่ไหมครับนะฮะตัวที่เหม็นนะครับอีกตัวนึงคือสารไทออลนะครับตัวนี้จะเหม็นมากนะครับเหม็นมากๆผมเวลาผมสอนลูกศิษย์ผมเนี่ยมีกฎข้อนึงนะครับกฎทั่วไปนะครับอาจจะไม่ได้ถูกต้องเสมอไปก็คืออะไรที่มีกลิ่นเนี่ยนะครับมักจะไม่อันตรายส่วนที่อันตรายจะไม่มีกลิ่นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับสารเคมีนะครับนะถ้าเกิดมีกลิ่นนะครับเดินไปดึกเคมีแล้วมีกลิ่นเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับเราไม่อันตรายแต่ถ้าเดินไปดึกเคมีแล้วไม่มีกลิ่นเนี่ยนะครับขอให้รีบวิ่งเลยนะครับอีกอันนึงคือสารฟลูออโรคาร์บอนนะครับพวกเราคงได้ใช้เทฟลอนเยอะนะสารประกอบที่มันมีฟลูออโรเป็นองค์ประกอบนะครับเราก็จะได้ไฮโดรเจนฟลูออไรด์และอีกตัวนึงสารประกอบที่มีคลอรีนตัวนี้จะพิเศษถ้าเกิดทำการเผาไหม้แล้วไม่สมบูรณ์จะได้สารออกซินตัวนี้อันตรายเหมือนกันนะครับ

0: ไฟนะครับเห็นมันก่อนบอกมีไฟสีแดงนะครับก็คือถ้าเกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์เนี่ยนะครับแล้วอุณหภูมิต่ำๆนี่ก็คือจะได้ไฟสีแดงแต่ถ้าเกิดอุณหภูมิสูงนะครับก็คือจะได้ไฟสีน้ำเงินอันนี้ทุกคนพอทราบนะครับ
1: อันที่เราเห็นคือประมาณเบอร์หนึ่งนะ
0: คร
1: ับ
0: ครับผมครับนะฮะไม่ทราบมีใครเห็นไฟอะไรที่สีที่แปลกๆไหมครับอย่างเช่นสีแดงเลือดนกหรือสีเขียวอะไรไหมครับผมก็ยังไม่ทราบแต่ถ้าเห็นยังไงทราบแสดงว่าตอนนั้นอาจจะเป็นบริเวณนั้นจะมีโลหะหนักนะครับนะครับคราวนี้ผมก็ไปค้นมาว่าถ้าจากที่กรมควบคุมมลพิษนะครับเขากำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศนะครับซึ่งเมื่อคืนผมดูข่าวเขาก็บอกว่าอย่างเช่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก็มีปริมาณที่ต่ำกว่าที่กำหนดนะครับก็คือปลอดภัยนะครับตอนนี้ปลอดภัยนะครับคราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าพี่ๆนักข่าวเข้าไปอย่างเมื่อกี้ในรูปนะครับเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดในป้องกันรับรองนะครับเวลาสูดอากาศเข้าไปมันมีสารเคมีที่มีพิษหลายตัวก็เข้าไปในร่างกายเรานะครับถ้าโดนตานะครับถ้าสารถ้าแก๊สนั้นมันมีเป็นกรดมันก็จะแสบตานะครับถ้าสารนั้นมีสารไฮโดรคาร์บอนมีองค์ประกอบมันก็จะไปสะสมในร่างกายนะครับเราก็อาจจะต้องป้องกันนะครับวิธีป้องกันนะครับผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับก็อาจจะเป็นแว่นตานะครับแว่นตานี่พิเศษนิดนึงนะครับไม่เหมือนกับแว่นตาสายตาทั่วๆไปนะครับมันจะมีการป้องกันด้านข้างด้วยนะครับคราวนี้ก็มีคำถามเมื่อกี้นี้ที่พี่นักข่าวเข้าไปในไซต์นะครับแล้วปรากฏว่าใช้ผ้าปิดปากแบบที่เนี่ยนะครับเนี่ยฮะเวลาเราเป็นไข้เราก็ใช้ผ้าปิดปากอันนี้พอไหมนะครับเดี๋ยวคุณหมออาจจะบอกอีกทีว่าจริงๆก็ไม่พอนะครับถ้าจะให้พอนี่ต้องใส่ชุดแบบนี้เลยนะครับต้องเหมือนกับนักบินอวกาศนะครับ
2: ก็คือเน้นตรงหน้ากากอะค่ะเพราะว่าตากับเยื่อบุนี่จะเป็นส่วนที่เราจะรู้สึกกับพวกสารพิษพวกนี้ก่อนนะคะก็ถ้าเกิดว่าใส่หน้ากากแบบเนี้ยก็จะเป็นแบบที่ดีที่สุดคือทั้งปิดตาด้วยแล้วก็
0: อันนี้แบบเต็มหน้านะคร
2: ับใช่ค่ะแล้วก็มีตัวกรองสำหรับกรองพวกสารพิษค่ะ
0: ครับถ้าอากาศบริเวณนั้นมีออกซิเจนไม่เพียงพอนะครับสมมติว่าเข้าไปโอ้โหคาร์บอนมอนอกไซด์เยอะเลยนะครับเราเอาแก๊สออกซิเจนติดตัวไปได้นะครับ
1: อาจารย์จะรู้ได้ไงไม่มีว่ามีคาร์บอนหรือไม่มีคาร์บอนมอนอกไซด์ของอาจารย์เนี่ยคือมันมีกลิ่นมันมีอะไรยังไง
0: มันไม่มีกลิ่นเลย
1: ทราบได้ยังไง
0: ไม่ทราบครับก็คือตายก่อนครับตายก่อน
2: ไม่อันนี้ครับไม่น่ากลัวขนาดนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่คาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยจะมีปัญหาถ้าเป็นพื้นที่ปิดนะคะอย่างเช่นที่เราจะเคยได้ข่าวกันอย่างเช่นมีการจุดไฟในเต็นท์แล้วก็ปิดไว้ทั้งคืนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยจะมีอากาศถ่ายเทตลอดนะคะมีลมพัดตลอดเพราะฉะนั้นเรื่องพิษจากคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยความน่ากลัวก็จะลดลงนะคะ
0: ครับมีอีกงานหนึ่งที่มอบหมายให้ผมทำนะครับถ้าดับไฟต้องทำยังไงนะครับผมก็เลยก็ต้องกลับไปที่องค์ประกอบของการเผาไหม้นะครับว่าเราจะต้องแยกเอาองค์ประกอบทั้ง3อย่างนี้ออกมาอันที่1นะครับก็คือว่าแยกเอาเชื้อเพลิงออกมาแยกได้ไหมครับผมแยกไม่ได้นะครับมันเยอะมากเมื่อกี้บอกว่ากี่ไร่นะครับ
1: มันเป็นร้อยไร่แล้วมันก็ลงไปลึกหลาย
0: แล้วก็ลึกอีกนะครับเพราะฉะนั้นเยอะมากคงไม่มีความสามารถนะครับอันที่2ที่เราทำแล้วก็คือลดอุณหภูมิลดพลังงานนะครับโดยการฉีดน้ำซึ่งตอนนี้ก็ไม่สำเร็จยังไม่สำเร็จนะคร
1: ับ ก็ออกเหลือ 20-30%
0: นะครับ
1: รอให้มันประทุใหม
0: ่ครับกับอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือเอาแก๊สออกซิเจนออกนะครับก็คือเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะครับไปเข้าไปแทนที่ผมมีตัวอย่างนะครับเวลาดับเพลิงเนี่ยนะครับเราก็ใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ดับนะครับคราวนี้เราอาจจะต้องหาสารที่อาจจะก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ได้นะครับซึ่งเราคงต้องไปดูอย่างเช่นอาจจะมีปูนขาวนะครับปูนขาวเนี่ยจะจับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็กลายเป็นหินปูนซึ่งมันก็จะสลายตัวให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็ได้นะครับหรือจะไปเอาหินปูนมานะครับ
1: เราก็เห็นภาพรวมๆแล้วว่าปัญหาของขยะที่มันไหม้เนี่ยมันเยอะพอสมควรนะครับแล้วคราวนี้คนจะรู้สึกว่าแล้วอาจารย์เอกสิทธิ์ให้ฟังว่าไฟที่เห็นเนี่ยมันสีออกส้มๆแล้วมี
3: สี
1: ขาว
3: นะ
1: แล้วก็มีดำนี่ก็เป็นขมเหลา
0: ครับ
1: สีขาวสีของเปลวก็แสดงว่าเผาไหม้ไม่ค่อยสมบูรณ์อุณหภูมิไม่สูงมากนะ
3: ครับ
1: ใช่ไหมเราก็เรียนรู้นะฮะจากภาพที่ถ่ายมาปุ๊บมีวิทยาศาสตร์ในนี้เราทราบถึงอุณหภูมิโดยประมาณ เห็นว่าขมเหลาอยู่ตรงนี้นะฮะขมเหลาอันตรายไหมฮะอาจารย์ตกลง
0: ก็เป็นคาร์บอนนะครับคราวนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าอนุภาคมันมีขนาดเท่าไหร
4: ่ผมว่าแนะนำไปถึงคนไทยทุกคนว่าเรื่องวัฒนธรรมความปลอดภัยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในจิตสำนึกของคนไทยเรายังคิดว่าค่าตัวเราถูกเราก็เลยไม่ค่อยคิดมากเท่าไหร่ในเรื่องต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขับรถ หรือการก่อสร้างนะครับหรือการทำงานทั่วไปเราไม่ค่อยคำนึงเรื่องความปลอดภัยนั่นแหละความปลอดภัยมาอันดับสุดท้ายเรื่องอื่นมาก่อนเรื่องกำไรเรื่องอะไรอื่นๆมาก่อนความปลอดภัยนี่มาอันดับสุดท้ายทำอย่างไรให้เราคนไทยเนี่ยคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งอันนี้เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกัน

0: วันมันขึ้นเยอะเราก็ต้องออกมาอยู่ไม่ได้เลยอ่ะเข้าบ้านเต็มไปหมดเลยเออเป็นร้านขายของชำด้วยเราก็ขายไม่ได้เลยซื้อของลงไว้เราก็ขายไม่ได้เคยอยู่บ้านก็ไม่ได้อยู่ต้องมานอนวัดเนี่ยการกินการนอนก็ลำบากเสื้อผ้าก็เหม็นแล้วก็ควันเข้าจมูกแล้วมันพวกสารเคมีทั้งนั้นน่ะแล้วก็กลัวตอนนี้มันยังไม่เป็นอะไรเดี๋ยวว่านานๆไปสิก็ต้องมึงไปนู่นไปนี่เขาก็ให้ไปเจาะเลือดก็ยังไม่ได้ไปเลย
1: เหม็นมากที่แรกนี่เหม็นมากมันก็น่าจะมีคนรับผิดชอบอ่ะเนาะเพราะว่ามันขยะมันมหาศาลขนาดนี้เนาะมันต้องมีหน่วยงานแน่ๆที่ต้องดูแลกรมมลพิษอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีอ่ะเป็นไปได้ก็คืออยากให้มันปิดที่นี่ซะโดยถาวรนะหรือว่าเผาหรือกบอะไรก็แล้วแต่นะให้มันเพราะมันเป็นแหล่งชุมชนใหญ่ในนี้เยอะ

0: ขยะบ้านเราเนี่ยมันเป็นขยะเปิดเป็นการทิ้งแบบเปิดซึ่งมันผิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันไม่มีประเทศไหนในที่เขาพัฒนาแล้วเขาทิ้งขยะแบบเปิดอย่างนี้อยู่แล้วนะที่การทิ้งขยะแบบเปิดเนี่ยก็คือเปิดโอกาสให้ใครจุดบุหรี่ใส่อะไรลงไปมันก็ไหม้หมดนะฮะงั้นการไหม้อันนี้เนี่ยผมว่ามันน่าจะเกิดจากความประมาทของใครสักคนหนึ่งอะไรหรืออย่างคือเราไม่พูดยากจริงๆแต่ว่าปัญหาก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเขาบอกมีที่อาจารย์เอกสิทธิ์พูดไปแล้วแต่ว่ามีฟอร์มาลดีไฮด์แล้วก็ VOC ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยไอ้ฟอร์มาลดีไฮด์กับ VOC แล้วก็ซัลฟูออกไซด์เนี่ยจริงๆแล้วผมก็ไปเช็คดูนะครับถ้าดูควันเนี่ยทุกคนได้หมดนะครับงั้นคนที่อยู่ตามบ้านตามมอเตอร์ไซค์คิวอะไรอย่างเงี้ยไม่พ้นนะฮะที่จะได้สารพิษเข้าไปซึ่งสารพิษเหล่านี้เนี่ยถ้าจริงๆแล้วเนี่ยบอกว่าจากข่าวเนี่ยบอกว่ามีซัลฟูออกไซด์10ถึง12 ppm จริงๆแล้วเนี่ยEPA บอกว่าซัลฟูออกไซด์สแตนดาร์ดเนี่ยใน1ชั่วโมงเนี่ยไม่ควรเกิน75 ppb หรือประมาณ 0.075 ppm นั่นเองซึ่งตรงนี้บอกให้เห็นว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยมากกว่าค่ามาตรฐาน EPA หลาย10เท่านะครับ
1: อาจารย์ครับ EPA คืออะไรนะฮะ
0: EPA ก็คือ Environmental Protection Agency ของอเมริกานะก็คือฝ่ายหน่วยที่ควบคุมสิ่งแวดล้อมของอเมริกานะครับ
1: อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมพี่เป็น PPM หรือ
0: PPM นี่ก็คือส่วนในล้านส่วนนะครับถ้า PPM ส่วนในพันล้านส่วนนะครับก็คือเหมือนอากาศพันล้านส่วนเรามีเท่าไหร่นะ PPM คืออากาศล้านส่วนเรามีอยู่แค่ 0.075 ก็เกินมาตรฐานแล้วแต่สิ่งที่เขาพบรัศมี1กิโลนะคุณดู 5-8 PPM นะ 5-8 PPM เนี่ยก็
1: ประมาณ100เท่านะ
0: 100เท่าเกินมาตรฐานไป100เท่าขนาด1กิโลแล้วพวกเราเนี่ยอยู่ประมาณนี้เนี่ยผมว่าอาจจะไม่รอดก็คืออย่างซัลฟูออกไซด์ถ้ามาถึงแถวนี้ก็อาจจะเกินค่ามาตรฐานอยู่แล้วซัลฟูออกไซด์คือฝนกรดนะฝนกรดอาจจะไม่ต้องตกไปเป็นฝนหรอกถ้าเข้ามาในคอคุณเนี่ยคอคุณก็ pH ก็กลายเป็นกรดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นซัลฟูออกไซด์เนี่ยคือไม่ผ่านมาตรฐานอยู่แล้วคาร์บอนมอนอกไซด์ก็ไม่ผ่านอยู่แล้วซึ่งแต่หมอฝนบอกว่าเนื่องจากพื้นที่โล่งเพราะฉะนั้นโอเพนแอเรียนี่ก็น่าจะโอเคนะครับแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือว่าพลาสติกที่อยู่นั้นเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดหลายอย่างตัวนี้เป็นตัวที่สารที่อันตรายที่สุดนะเท่าที่เรคคอร์ดไว้ก็คือไดออกซินนะครับไดออกซินเนี่ยเกิดจากการเผาพลาสติกเป็นหลักนะครับซึ่งมีพวกออร์แกโนคอร์เบสก็คือมีคอไรนะแล้วก็เป็นออร์แกนิกอาจารย
1: ์อาจารย์ครับอย่าง PCDD หรือไดออกซินที่สั้นๆที่เราเรียกกันนะฮะอาจารย์หลายๆทีเรารู้สึกมันอยู่ในดินอยู่ในน้ำมันไม่ละลายน้ำแน่ตัวนี้แต่มันอยู่ในอากาศด้วยเหรอฮะตัวใหญ่เบิ่มเริ่มเทิมแบบนี้
0: มันเผามันก็กลายเป็นฝุ่นละออง
1: อ๋อเป็นฝุ่นละออง
0: เป็น
1: ขนาดเล็ก
0: ขนาดเล็กใช่เป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กซึ่งไอ้ PCDD เนี่ยมันคือ polycarbonate ก็คือมีคลอรีนมากกว่า1นะครับซึ่งเราเรียกสั้น

0: ท่านว่าดาออกซินซึ่งคุณหมอน่าจะทราบดี
1: ใช้ในการกำจัดศัตรูพืชใช่ไหม
0: ครับแต่ว่ามันมาจากการเผาด้วยนะครับเพราะเราเผาพวก PVC เนี่ยมันจะออกมาเป็นดาออกซินด้วยผมโชว์รูปของคุณคนนี้ก็คือเป็นยูเครน President Viktor Yushchenko เนี่ยซึ่งเขาถูกปาด้วยดาออกซินหรือทั้งอย่างที่หน้าอันนี้คือผลของดาออกซินโดยตรงเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าที่ถ้าดูตรงๆเนี่ยอันนี้ผลระยะสั้นผลระยะยาวนั่นก็คือเดี๋ยวจะคุณหมอผลพูดว่าเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งนะแล้วก็เป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งอย่างรุนแรงนะครับแต่นี้ผมเลยบอกว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะมีโอโซนซึ่งโอโซนในระยะพื้นดินเนี่ยไม่ดีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์เอกสิทธิ์บอกว่าเผาไนโตรเจนแล้วได้นะครับเป็นไนโตรเจนออกไซด์ก็คือ NOx ที่ผมเขียนไว้ส่วน VOC เนี่ยอยู่ในนั้นมีการเนื่องจากการเผาขยะจะมี VOC แล้ว VOC กับซันไลท์ก็คือแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็ไนโตรเจนออกไซด์เนี่ยทำให้เกิดโอโซนซึ่งโอโซนเหล่านี้เนี่ยในระยะพื้นดินทำให้ระคายเคืองต่อสายตานะครับแล้วก็ต่อระบบหายใจเนี่ยนะครับเพราะเราเรียกกลุ่มรวมของกลุ่มเหล่านี้ว่าเป็นโฟโตเคมีคอลสม็อกนะครับข้างบนซึ่งโฟโตเคมีคอลสม็อกก็คือเกิดจากการมีแสงนะครับแล้วก็มีสารเคมีทำให้เกิดเป็นกลุ่มหมอกควันนะครับภาษาไทยเรียกว่าหมอกควันมันหมอกควันเหล่านี้เนี่ยปัญหาใหญ่ก็คือว่ามันคุมพื้นที่ตรงนั้นอยู่ใครอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ได้หมอกควันลงนี้ไปเพราะฉะนั้นคนแถวนั้นผมว่าในรัศมี5กิโล10กิโลเนี่ยไม่น่าจะรอดจากสารอันตรายเหล่านี้นะครับซึ่งลักษณะของสม็อกก็คือประมาณนี้ฮะคือเป็นเหมือนกับที่เราเห็นในรูปเมืองไทยเนี่ยแต่ว่านี่คือของต่างประเทศก็คือจะเป็นหมอกควันจางๆคุมปกคลุมอยู่นะครับแล้วก็โจทย์ที่ผมได้รับคือเราจะทรีตมันได้ยังไงนะครับถ้าเอาตามรูปที่ผมดูเนี่ยคือถ้าคุณมีปั๊มนะครับปั๊มอากาศลงไปนะครับคือต้องเข้าใจระบบขยะ10ปีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะมีแก๊สมีเทนอยู่นะฮะแต่อันนี้ผมยังไม่ได้โชว์แก๊สมีเทนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือตัวเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีที่ทำให้การเผาไหม้เนี่ยยังเผาไหม้ตลอดไปนะฮะจนกว่าแก๊สมีเทนจะหมดหรือว่าจนกว่าเราจะใส่คาร์บอนไดออกไซด์ลงไปสกัดไม่ให้ออกซิเจนนั้นปัจจุบันที่มันไหม้อยู่เนี่ยผมเชื่อได้เลยเป็นแก๊สมีเทนซึ่งเป็นตัวจุดให้ติดอยู่ตลอดเวลานะครับ
2: มีมีเทนมาจากไหนฮะอาจารย์
0: มีเทนมาจากการย่อยสลายของขนาดขยะทั่วไปนะครับ
2: หมายถึงข้างล่าง
0: ข้างล่างเนี่ยครับ10เมตรเนี่ยคือเมื่อมันไม่มีอากาศเนี่ย
2: ครับ
0: ขยะเหล่านี้จะถูกย่อยสลายให้เป็นแก๊สมีเทนโดยธรรมชาติก็คือแก๊สชีวภาพเนี่ยแหละครับจริงๆเขาควรจะจับแก๊สมีเทนเหล่านี้ออกมาใช้งานให้เป็นประโยชน์มากกว่าก็เสียดายเหมือนกันเพราะแก๊สมีเทนที่หมักเผามาได้3วันอย่างนี้แสดงว่าเยอะมากถ้าเขาจับมาเป็นพลังงานเนี่ยโอ้โหได้มหาศาลเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่บ้านเราละเลยนะฮะไม่ได้เอามีเทนเหล่านี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับซึ่งจริงๆบ่อขยะทุกบ่อมีมีเทนอยู่แล้วคุณทุนถมขยะไป 3-4 ปีมีเทนก็เริ่มเกิดโดยธรรมชาติแต่ว่าถ้าเกิดคุณทำอย่างระบบที่ดีๆเนี่ยปีนึงมันก็เริ่มย่อยสลายเป็นมีเทนเลย
2: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องแก้ก็คือว่าถ้าเกิดมีพวกออร์แกนิกต่างๆเนี่ยก็คือใส่พวกนิวทรีเอนต์ใส่ออกซิเจนนะครับแล้วก็ใส่แบคทีเรียซึ่งย่อยสลายทำพวกไบโอเดกราเดชันหรือย่อยสลายทางชีวภาพได้อย่างดี
2: เมืองไทยทำอย่างนี้ไหมฮะอาจารย์พอเห็นภาพอย่างนี้หลายๆคนก็จะคิดเหมือนผมว่าถ้าเกิดมาคุยกับอาจารย์ประหยัดหรือคุยกับคณะวิทยาศาสตร์มหิดลหรือที่อื่นก็ตามเนี่ยใส่อะไรเข้าไปแล้วให้มันย่อยสลายเร็วขึ้น
0: นะครับ
2: แล้วมันจะดูมีประโยชน์มาก
0: คือผมทำอยู่ในแลบแบคทีเรียย่อยสลายพวกน้ำมันหรือว่าอะไรพวกนี้หรือพาราไซต์เนี่ยก็อยู่ในแลบอยู่แล้วแต่ว่าเรามีมันนอกจากจากที่แล้วมันมีวิธีการต่างๆเช่นการเพิ่มสารอาหารลงไปหรือการเพิ่มออกซิเจนในสัดส่วนที่เหมาะสมอันนี้ก็สำคัญนะครับเสร็จแล้วคุณก็ปั๊มเอาแก๊สขึ้นมาเอาไปทิ้งนะตรงนี้เนี่ยคุณอาจจะใช้ตัวกรองหรืออะไรก็แล้วแต่กรองเก็บสารพิษเอาไว้นะครับถ้ามีสารพิษเพราะฉะนั้นระบบที่อย่างเงี้ยเป็นระบบที่มุมนอกก็ใช้กันหมดนะครับนั้นไม่บอกขยะต่างๆที่ลึกๆที่ทิ้งถูกทิ้งแล้วอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยเป็นบ่อขยะที่ไม่ได้วางแผนเพราะถ้าเป็นบ่อขยะที่วางแผนเนี่ยเขาจะต้องบินแลนด์ฟิลด์เนี่ยอย่างเงี้ยสีดำๆนี่คือไลเนอร์ที่เป็นบ่อขยะที่วางแผนคือไลเนอร์คือพลาสติกหนาๆนะครับซึ่งเวลาฝนตกลงมาเนี่ยมันก็จะกรองน้ำเอาไว้แล้วกรองน้ำที่ได้เนี่ยจะถูกดูดขึ้นไปแล้วก็ทรีตก็คือบำบัดตรงนี
2: ้เมืองไทยมีระบบอย่างนี้ไหมฮะอาจารย
0: ์ผมยังไม่เคยเห็น
2: ไม่ใช่ที่บางปูแน่ๆแหละฮะเพราะว่า20-30ปีก่อนเขาคงไม่มีไลน์
0: ไลเนอร์
2: แบบนี้แล้วก็แล้วน้ำมันก็คงจะต้อง ซึมลงไป
0: ลงน้ำใต้ดินแน่นอนนี่ก็คือตรงนี้เพราะฉะนั้นที่ผมเขียนเนี่ยมีเทนแก๊สเนี่ย recovery ก็คือจริงๆแล้วเขาก็ต้องมีระบบ recovery ก็คือแก๊สมีเทนที่ขึ้นมาเนี่ยจะต้องถูกจับเอาไว้เพื่อเอาไปใช้นะครับแล้วก็
2: เมืองไทยคงเป็นแบบนี้อาจารย
0: ์อนาคตเมืองไทยน่าจะเป็นอย่างนี้ผมคิดว่าหลายๆแห่งที่เขาเริ่มทำกันเนี่ยแต่เมืองนอกเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
2: ผมพยายามมองให้เป็นแง่ดีนะอาจารย์ฟังดูแล้วมันเศร้าๆแต่ต่อไปอนาคตมันจะเป็นอย่างนี้นะ
0: อนาคตจะเป็นอย่างนี้ครับต้นไม้เนี่ยเขาจะปลูกไว้เป็นเพื่อหนึ่งทัศนียภาพบล็อกไม่ให้คนเห็นอันที่สองก็คือเป็นตัวกันลมเพราะว่าสารคือเวลามาเนี่ยมันก็จะผ่านแล้วก็พัดตรงนี้ขึ้นไปนะครับงั้นสารที่ระเหยอยู่ข้างบนเนี่ยก็จะไปออกไปได้ไกลๆหน่อยส่วนน้ำที่เหลือมาเนี่ยหลังจากเข้าระบบก็จะมีกลิ่นบ้างเพราะฉะนั้นลมที่ผ่านมาก็จะช่วยให้ไดรูทลงไปนะฮะจางกลิ่นแล้วก็ความพิษเหล่านี้ลงไปได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคุณจะมีการปลูกหญ้าเห็นไหมฮะจริงๆแล้วถ้าเคยไปเมืองนอกเนี่ยพาร์คที่อเมริกาเนี่ยนะครับก็จะเป็นบ่อขยะมาก่อนนะครับหรือไฮพาร์คในลอนดอนเนี่ยเป็นบ่อขยะมา50ปีแล้วเขาก็ปิดนะ
2: ครับ
0: แล้วก็กลายเป็นพาร์คที่เมลเบิร์นก็เหมือนกันนั้นการปิดนี่ก็คือเวลาเขาทำขยะเนี่ยเขาจะทำเป็นเซกเตอร์อย่างนี้เล็กๆทุกเซกเตอร์ก็จะเอาดินกลบนะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ดินกลบเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรปลิวใครเอาจุดบุหรี่ใส่ไปมันก็ไม่ระเบิดนะครับแล้วจริงบ่อขยะทุกบ่อเนี่ยเขาจะกั้นไม่ให้คนเข้าอยู่แล้วมันต้องเป็นเจ้าหน้าที่เขาต้องมีบัตรผ่านไม่ใช่ว่ากลางคืนใครก็วิ่งเข้าไปได้นะกลางวันเข้าไม่ได้กลางคืนเข้าได้ตลอดอะไรเงี้ยก็คงไม่ดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็เนี่ยหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะทำบ่อขยะเนี่ยให้กลายเป็นทัศนียภาพที่สวยงามคือปลูกหญ้าปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็กลายเป็นสวนหยดสวนหย่อมสวนสนุกเหมือนที่เรามีนะครับ
2: หมายความว่าถ้าเกิดเราเริ่มทำอย่างนี้วันนี
0: ้
2: อีก10ปีอีก20ปีปัญหาของที่เป็นโอเพนดัมแล้วก็การไหม้แบบนี้แล้วมีผลกระทบต่อคนเป็นหลายแสนหลายล้านคนก็จะน้อยลง
0: น่าจะเป็นอย่างนั้นครับคือปัญหาการจัดการผมว่าเหล่านี้เนี่ยมันต้องใช้เงินทุนคือถ้ารัฐไม่มองเห็นตรงนี้หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มองเห็นเนี่ยเขาก็จะไม่ได้มองเห็นอนาคตอ่ะเพราะว่าอนาคตของลูกหลานเราก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้แล้วบอกกันอย่างจริงแล้วในประเทศต่างประเทศเขาไม่ไว้ในชุมชนหรอกที่เห็นก็คือคุณมีโอเพนดัมปุ๊บจริงๆรถนี้ก็คือรถที่เขาเอาดินมาถมนะหลังจากใส่ขยะเสร็จเขาก็จะกรบเกลี่ยให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็จะมีรถถมดินลงมานะครับเนี่ยเห็นมีดินไปปลายอยู่ตรงนี้เนี่ยครับแล้วนี่คือไลเนอร์ที่ผมบอกสีดำๆอย่างเงี้ยเห็นพลาสติกที่อันนี้อาจจะเป็นแนวกั้นอยู่แต่จริงมันก็คือข้างล่างเนี่ยก็เป็นไลเนอร์ที่มันพลาสติกดำๆอย่างเงี้ยเหมือนกัน
2: เพราะฉะนั้นประเด็นแรกคือเขาก็ต้องขุดก่อนนะฮะอาจารย์มีพื้นที
0: ่น่าต้องขุดก่อนครับ
2: ครับ
0: ถ้าไม่ขุดลงก็คือทำให้ไปสูงเป็นภูเขามี2แนวท่านเองคือกดลงล่าง
2: ครับ
0: แล้วก็ให้เป็นหลุมแล้วก็กบลงไปเรื่อย
2: ๆไม่ทำเป็นภูเขาขยะหรือ
0: ภูเขาขยะ
2: ขุดก่อน
0: ใช่
2: ใช่ไหมฮะ
0: แล้วที่สุดก็จะเป็นภูเขากรุงเทพให้เราได้วิ่งเล่นกันลูกหลานเราไปวิ่งเล่น
2: ปัญหาที่มีอยู่ผมก็ฟังแล้วผมก็สัมภาษณ์คนอื่นไปด้วยว่าสมัยก่อนไม่มีอะไรทำนะครับก็ขายหน้าดินขายขุดไปเรื่อยๆขุดไปเรื่อยที่ดินก็ขายไม่ได้พอที่ดินขายไม่ได้ทำยังไงดีก็เลยต้องเปิดให้คนอื่นใครจะซื้อที่ดินที่มีแบบลึกไป50เมตรไหมครับปลูกบ้านนะฮะดูดีมีไหมฮะไม่มีใครทำแน่ๆเลยฮะ เพราะฉะนั้นเขาก็หารายได้ต่อนะครับโดยการที่เปิดเป็นบ่อขยะที่อาจจะไม่ได้รับการรับรองหรืออะไรก็ตามก็แย่นะครับ
0: ก็สุดท้ายนะครับขยะเนี่ยถ้าจะจริงๆแล้วที่ต่างประเทศจริงๆเมืองเราเขาน่าจะทำได้ก็คือว่าที่ผมไปที่นิวยอร์กมาที่ซาราคิวส์ที่ State University of New York เนี่ยเขาก็ทำอย่างเงี้ยก็คือเอาขยะในเมืองทั้งหมดเลยเนี่ยซึ่งเขาเอามาเผาแล้วก็ทำเป็น energy นะครับ
2: ปัญหามันเกิดขึ้นล่ะอาจารย์ประหยัดได้แสดงความเห็นว่าต่อไปโมเดลในอนาคตควรจะมีการวางแผนให้ดีกว่านี
0: ้
2: นะครับโดยใช้ความรู้แล้วก็การวางแผนร่วมกันนะครับแต่ครั้งนี้ปัญหาเกิดขึ้นแล้วที่มีประโยชน์กับณขณะนี้เลยนะครับว่าคนอยู่บริเวณนั้นควรทำตัวอย่างไรคนที่ไม่เกี่ยวข้องควรจะได้รับการควรจะสนับสนุนอย่างไรหรือให้ความรู้อย่างไรนะครับ
0: ก็ถ้ามันมุมมองเขาคิดเห็นเกี่ยวกับควันไฟเนี่ยควันไฟนี่จะเกี่ยวกับสุขภาพมากกว่าแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในบ่อขยะเนี่ยจะมีน้ำเยอะนะครับงั้นน้ำที่เกิดขึ้นเนี่ยจากการฉีดหรืออะไรก็แต่ลำแต่คือบ่อขยะเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันมายังไงแต่ว่าแน่ๆคือน้ำเนี่ยมันจะลงไปในระบบน้ำใต้ดินหรือลงไปใน พวกเกี่ยวกับพืชต่างๆที่เขาปลูกแถวนั้นคือถ้าชาวบ้านปลูกพืช

พื่อใช้ในการทำสวนครัวแล้วก็น้ำไหลไปโดนเนี่ยสารพิษต่างๆมันจะถูกดูดซับเข้าไปในพืชได้การสะสมในพืชเนี่ยถ้าเกิดใครเข้ามาผู้บริโภคนำพืชมาใช้เนี่ยปัญหาก็คือว่าสารเหล่านี้เนี่ยจะถูกกินบริโภคเข้าไปแล้วก็ไปสะสมในร่างกายทำอาจจะเป็นถ้าเกิดเป็นสารที่ก่อ

0: ก็เราเข้ามาตั้งแต่วันจันทร์เหตุเกิดประมาณวันเสาร์เช้าวันจันทร์เราก็เข้านะครับโอ้โหระดับไฟนี่ทั้งควันทั้งไฟนี่กระทบกระเทือนต่อสภาพแวดล้อมตรงนี้หมดนะครับก็เอากำลังเข้ามาจากเดิมที่คงไหม้อยู่แถวๆขอบเนี่ยแหละก็ค่อยลุกเข้าไปลุกเข้าไปคำว่าลุกเข้าไปนี่คือหลักๆต้องใช้กำลังพลแล้วแบกสายยางไปฉีดต้องใช้คนเข้าไปทำงานแล้วสภาพที่เห็นอยู่นี่คือทั้งแสงแดดทั้งความร้อนทั้งควันพิษมันก็ท้าทายอยู่เหมือนกันก็เตือนลูกน้องว่าต้องระมัดระวังแล้วก็ป้องกันตัวเองให้มากนะครับ
1: สภาพการที่เราสูบควันพิษที่เรามาดับเพลิงมันก็มีเรื่องของการแสบคอมีอะไรบางเนี้ยคอแห้งคออะไรบางเนี้ยแสบตาแดงอะไรบางเนี้ยครับแต่เราก็พยายามป้องกันตัวเองก็หาผ้าหาอะไรมาปิดก็ช่วยได้ส่วนหนึ่ง
2: ก็อยากจะฝากเตือนนะครับสำหรับพี่น้องที่อาศัยอยู่หรือว่าหากินอยู่กับกองขยะนะครับจะไม่ว่าจะเป็นการเก็บเศษขยะเศษโลหะไปขายนะครับก็ขอให้ระมัดระวังนะครับในการจุดไฟหรือสูบบุหรี่ครับอย่าทิ้งก้นบุหรี่มั่วซั่วนะครับเพราะจุดนี้เนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นมันจะสร้างผลกระทบต่อราษฎรในวงกว้างนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยว่าเรื่องไฟนั้นนะครับขอให้มีความระมัดระวังในการใช้นะครับไฟมันมีทั้งประโยชน์และโทษนะครับแต่เมื่อมันเกิดโทษขึ้นมานั้นเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นราษฎรที่ได้รับผลกระทบมันจะเป็นบริเวณกว้างมากครับก็ขอฝากให้มีความระมัดระวังครับผม
3: คือตรงบ่อขยะนี้ก็จะนับว่าค่อนข้างอยู่ไม่ได้ว่าติดชิดกับบริเวณที่อยู่อาศัยมากนะคะก็คือจะมีช่วงระยะที่เว้นอยู่บ้างที่ตอนแรกอาจารย์บอกว่ามันมีพวกน้ำพวกอะไรอยู่นะคะก็อันนี้ก็เป็นข้อดีตรงที่ว่าทำให้ไม่มีคนที่พักอาศัยอยู่ติดกับบ่อขยะนี้นะคะแต่ในรัศมีที่ไกลออกมาเนี่ย ตอนนี้ก็เริ่มมีปัญหาที่ว่ามีจากการระคายเคืองบ้างนะคะแสบตาแสบจมูกบ้างอันนี้ก็น่าจะเป็นจากตัวสิ่งที่มันมากับควันซึ่งน่าจะเป็นพวกกลุ่มที่เป็นกรดนะคะอย่างที่ตรวจเจอว่ามีสารซัลเฟอร์สูงนะคะก็จะเห็นว่าตรงรอบบ่อเนี่ยก็จะพอมีที่ว่างๆที่ไม่ใช่เป็นบ้านเรือนอยู่บ้างอะค่ะอันนี้ก็นับว่าเป็นข้อดีแล้วก็คืออย่างกรดที่มันอยู่ในที่มากับควันเนี่ยนะคะมันก็จะมีคุณสมบัติคือมันจะละลายน้ำง่ายกว่าพวกสารประกอบคาร์บอนอย่างอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มาเจอกับเยื่อบุซึ่งเยื่อบุเราจะมีน้ำเป็นส่วนประกอบเนี่ยค่ะก็เลยจะทำให้มีการระคายเคืองก่อนอันนี้จะทำให้เราเห็นว่าตัวที่มาแล้วระคายเคืองบริเวณรอบนอกเนี่ยก็จะมีข้อดีว่ามันก็จะตกอยู่แถวๆนี้ค่ะก็คือไม่ได้เข้าไปข้างในลึกมากนะคะไม่ใช่ไปถึงถุงลมข้างในนะคะนอกจากเรื่องการป้องกันเยื่อบุไม่ว่าจะเป็นตาหรือทางเดินหายใจแล้วเนี่ยก็จะมีพวกการแต่งตัวทั่วไปอะค่ะก็คือเสื้อผ้าก็ถ้าใส่แบบมิดชิดก็จะดีกว่านะคะเพราะว่าเวลาเราไปนี่บางทีถ้ามันสัมผัสกับผิวหนังเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนที่มีความไวเนี่ยก็อาจจะระคายเคืองผิวหนังได้นะคะ ก็ใส่เสื้อให้มิดชิดแล้วพอกลับเข้ามาในบ้านเนี่ยก็ถอดทุกอย่างมาซักอย่างเงี้ยก็จะ ช่วยลดปัญหาตรงนี้ได้บ้างค่ะ
4: ครับ
3: คือถ้าเป็นคนที่มีโรคประจำตัวนะคะอย่างเช่นเป็นหอบหืดเป็นภูมิแพ้อันนี้ก็อาจจะไวกว่าคนที่ไม่ได้มีโรคประจำตัว
4: หรือคนชราอะไรอย่างงี
3: ้ค่ะใช่
4: เขาควรจะทำยังไงฮะอาจารย์หมายความว่าควรจะออกมาก่อนหรือว่ายังไง
3: ก็คือถ้ามีบ้านญาติหรือที่พักที่พอจะไกลออกมาแล้วไปได้ก็จะดีค่ะ
4: ครับผมสงสัยว่าในกรณีของคนที่ต้องเข้าไปทำงานในบริษัทเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าอาสาอย่างเงี้ยใครควรจะต้องดูแลเขาไหมฮะคือตั้งแต่งานรอบที่แล้วหรือว่างานรอบนี้เนี่ยแบบจิตอาสานะครับเขาบอกว่าก็ต้องทนเอาคือมันจะมีใครฉันคิดว่าใครจะมีใครสักคนหนึ่งมาช่วยเขาหน่อยไหมครับหรือว่าแนะนำเขาหรือว่ายังไง
3: คนที่เข้าไปช่วยเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เสี่ยงมากที่สุดนะคะก็คือเสี่ยงมากกว่าประชาชนที่อยู่รอบๆเพราะว่าเขาเข้าไปสัมผัสโดยตรงซึ่งจริงๆถ้าเข้าไปสัมผัสเนี่ยก็จะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอย่างที่อาจารย์ได้โชว์รูปไปนะคะคือมีหน้ากากที่ปิดหน้าแล้วก็มีตัวกรองสารพิษนะคะซึ่งอันนี้ก็อย่างที่เห็นก็คือว่ามันจะยังไม่ค่อยทั่วถึงทุกคนเนาะซึ่งถ้าต่อไปถ้าเรามีทีมที่เป็นทีม emergency response ที่ตอบสนองกับเหตุฉุกเฉินแบบนี้แล้วมีอุปกรณ์เหล่านี้เพียงพอให้สำหรับคนที่เข้าไปช่วยไม่ว่าจะเป็นตำรวจดับเพลิงผู้เข้าไปช่วยดับเพลิงหรือแม้แต่นักข่าวที่เข้าไปเงี้ยก็จะช่วย

0: ช่วยลดการสัมผัสอะค่ะเพราะว่าผลกระทบเนี่ยมันก็จะขึ้นกับหนึ่งชนิดของสารที่สัมผัสเนาะซึ่งอันนี้เท่าที่ดูก็ได้ลิสต์มาคร่าวๆนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือระยะเวลาที่เข้าไปสัมผัสอะค่ะก็คือถ้าเราสัมผัสสั้นโอกาสเสี่ยงก็จะน้อยลงนะคะแล้วก็อันที่สามก็คือขนาดความเข้มข้นของสิ่งที่เราเข้าไปสัมผัสว่าอย่างเช่นถ้าคนที่อยู่บ้านไกลออกมาได้กลิ่นอย่างเดียวไม่มีควันไม่มีฝุ่นตกตะกอนอะไรเงี้ยก็อาจจะน้อยหน่อยนะคะก็อาจจะน้อยกว่ากลุ่มที่อยู่ใกล้แล้วมีควันมีขม่าวตกลงมาที่บ้านอย่างเงี้ยนะคะ
1: มีอันนึงที่ผมอยากเสริมคือว่าเห็นหน่วยดับเพลิงเขาใช้น้ำเนี่ยเขาจะใช้น้ำสีเหลืองๆผมเข้าใจว่าจากบ่อขยะเองมาฉีดเนี่ยคือถ้าเป็นน้ำที่มันลงไปที่ขยะแล้วดูดขึ้นมาฉีดเนี่ยมันไม่ดีครับเพราะว่ามันจะมีสารพิษที่อยู่ในนั้นพอสารพิษมันโดนใบมันก็จะกลายเป็นอันไปเลยฝุ่นละอองซึ่งผมว่านี่อันตรายกว่าใช้น้ำจากข้างนอกไปน่าจะใช้น้ำจากข้างนอกมากกว่าเพราะถ้าใช้น้ำจากบ่อขยะเองเนี่ยสารพิษจากบ่อขยะก็จะระเหยกลายเป็นไอเลยคราวนี้ก็ไปไกลมากขึ้นนะครับเขาควรจะดูตรงนี้มากกว่าซึ่งเขาไม่ควรจะใช้นอกจากน้ำแล้วเขาจะใช้พวกผงต่างๆซึ่งช่วยดับไฟง่ายกว่าแล้วน่าจะได้ประสิทธิภาพสูงจากน้ำ
2: คราวนี้ผมขอสรุปในเบื้องต้นนะครับว่าวันนี้เราเห็นแล้วว่าปัญหาเกิดขึ้นอย่างไรนะครับว่า เริ่มต้นจากบ่อขยะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแล้วเมื่อเกิดการไหม้แล้วเนี่ยปัญหามันก็คงมีคนไปเผาแหละนะครับหรือว่าเป็นแหล่งต้นเพลิงนะฮะหลังจากนั้นความกลัวของเราเกี่ยวกับก๊าซต่างๆอาจารย์เอกสิทธิ์และอาจารย์ชัตยาได้เล่าให้ฟังว่ามีคาร์บอนมอนอกไซด์มีก๊าซที่เป็นเกี่ยวกับซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบหรือไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งก็คือทำให้เกิดการระคายเคืองกับเยื่อบุอะไรต่างๆหรือบางส่วนก็เป็นพิษนะครับแต่ของพวกนี้น่าจะป้องกันได้นะฮะอาจารย์ส่วนหนึ่งป้องกันได้เลย
0: เรื่องการระคายเคืองนี้ป้องกัน
2: ป้องกันได้ทั้งตาทั้งการสัมผัสทั้งการสูดดม
3: จริงๆแล้วเรื่องการจัดเก็บขยะเนี่ยก็ควรจะมีการทำให้เป็นรูปแบบที่ถูกต้องได้มาตรฐานนะคะอย่างเช่นอยู่ในบริเวณที่มิดชิดแล้วก็มีการใช้ดินกลบหรือว่าปลูกหญ้าทับอะไรเงี้ยเพื่อป้องกันไม่ให้มันกระจายออกมาสู่ชุมชนแล้วก็ป้องกันว่าถ้าเกิดมีสมมติมีใครทิ้งก้นบุหรี่ลงไปก็จะไม่ติดไฟเกิดขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างคือต้องอยู่ที่จิตสำนึกของแต่ละคนด้วยคือพวกเราทุกคนก็มีส่วนช่วยกับการป้องกันสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการทิ้งก้นบุหรี่ในที่ที่จัดไว้เนาะไม่ทิ้งทั่วไปนะคะแล้วก็การที่เราทิ้งขยะบ้านเรือนลงไปเนี่ยถ้าเราได้แยกขยะว่าขยะที่เป็นสารพิษสารเคมีอันตรายเนี่ยเราแยกเนี่ยเวลาเกิดเหตุแบบนี้มันก็จะทำให้ผลกระทบมันน้อยลงไปได้บ้างอะค่ะ
4: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสื่อสารองค์กรคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-201-5070-1และทางเว็บไซต์ www.sc.mahidol.ac.th

0: รรมที่สามารถทำได้ภายในครอบครัวโรงเรียนแล้วก็ทำกับเพื่อนๆได้หมดเลยนะคะกิจกรรมวันนี้เราก็จะใช้อวัยวะในร่างกายของเราในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะค่ะและสามารถนำผลงานศิลปะนั้นนำไปตกแต่งติดฝาผนังบ้านได้อีกด้วยนะคะอวัยวะในร่างกายที่เราจะนำมาใช้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะวันนี้ก็คือนิ้วมือนั่นเองค่ะ
1: อุปกรณ์ในการสร้างงานศิลปะของเราวันนี้นะคะก็จะมีสีไม้ค่ะหรือจะใช้สีเมจิกหรือสีเทียนก็ได้นะคะถัดมาจะเป็นสีโปสเตอร์สีน้ำค่ะดอกไม้สีต่างๆนะคะแล้วก็กระดาษสีนะคะแล้วก็จานสีค่ะจานสีและคู่กันค่ะท้ายค่ะก็จะเป็นครกหรือสากขนาดเล็กนะคะสุดท้ายจริงๆแล้วก็คือบับเบิ้ลค่ะไปดูขั้นตอนการทำได้เลยนะคะ
0: ภาพแรกนะคะเรามาเริ่มวาดกันที่ต้นไม้สีเขียวสดชื่นเริ่มจากการร่างลำต้นของต้นไม้ตามจินตนาการหรือสามารถค้นหาผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้คำว่าลำต้นเปลือยแล้วปริ้นจากนั้นลงสีบริเวณลำต้นให้สวยงาม

เสร็จไปแล้วนะคะกับ1ชิ้นงานแรกไม่รอช้าเราไปต่อกันเลยชิ้นงานที่2ค่ะน้ำผึ้งแสนอร่อยขั้นตอนแรกนะคะร่างลำต้นของต้นไม้ตามใจชอบและลงสีให้ทั่วลำต้นเลยค่ะจากนั้นใช้นิ้วมือที่ถนัดนำลงไปสีในจานสีโดยสามารถเลือกสีและออกแบบได้ตามต้องการเลยค่ะ

อร่างเป็นรูปวงกลมหรือวงรีหรือถ้าใครไม่ต้องการร่างด้วยดินสอก็สามารถตัดบัฟเฟิลให้เป็นรูปวงเพื่อสร้างรังน้ำหวานของเจ้าผึ้งน้อยจากนั้นนะคะระบายสีลงบนบัฟเฟิลและใช้นิ้วที่ถนัดมาทำเป็นลำตัวของผึ้งและปีกค่ะ

ขั้นตอนสุดท้ายคือการเติมลวดลายเพื่อให้สมจริงยิ่งขึ้นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผลงานรังผึ้งและผึ้งน้อยต่อไปเราไปดูผลงานชิ้นถัดไปกันเลยค่ะสำหรับผลงานชิ้นนี้นะคะเป็นชิ้นพิเศษที่เราภูมิใจนำเสนอนะคะการใช้สีจากธรรมชาติค่ะวันนี้เราจะใช้สีจากดอกอัญชันขมิ้นใบหญ้านาและดอกพยัคฆ์หมอกค่ะโดยการนำมาตำให้ละเอียดและผสมน้ำเล็กน้อยค่ะจากนั้นใช้นิ้วมือที่ถนัดนำลงไปแตะสีในจานสีโดยสามารถเลือกสีและออกแบบได้ตามต้องการเลยค่ะ

ุดท้ายนะคะแม่ไก่กระตักกระตักเริ่มโดยการใช้สีเหลืองนะคะมาระบายให้ทั่วฝ่ามือค่ะจากนั้นก็วางฝ่ามือลงบนกระดาษที่เตรียมไว้ค่ะขั้นตอนสุดท้ายคือการเติมลวดลายเพื่อให้สม

0: บาทตำปิ้นง่ายๆนะคะท่านใดที่ได้ลงมือทำแล้วสามารถมาอวดผลงานได้ที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ
1: หากใครสนใจกิจกรรมอีโคอีโคสบายแบบนี้สามารถติดตามกันได้นะคะว่าสัปดาห์หน้าเราจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจมาให้ทำกันอีกสำหรับวันนี้ต้อง

0: องที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายนักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ละฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลก
1: กรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
2: ชอบกินขนมเค้กกันใช่ไหมเอ่ยพอถึงวันเกิดทีไรน้องๆก็จะมีขนมเค้กแสนอร่อยมาเบิร์ธเดย์กันใช่ไหมล่ะครับวันนี้เลยจะมาสอนวิธีการวาดรูปขนมเค้กแบบง่ายๆกันถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับเราจะเริ่มวาดที่หน้าเค้กกันก่อนเลยเริ่มจากวาดรูปวงรีให้หงายขึ้นแบบนี้จากนั้นเรามาวาดเทียนกันต่อเลยครับวาดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้จากนั้นเราก็มาวาดเปลวเทียนเป็นเทียนเล่มที่1เล่มที่2แล้วก็มาวาดลายที่ตัวเทียนโดยการขีดเส้นตรง2เส้นให้เป็นลายขวางเฉียงลงแบบนี้เลยครับเล่มที่3เล่มที่4และเล่มที่5แล้วเราก็มาเติมหน้าเค้กให้เต็มโดยการวาดเส้นตรงต่อกันให้เป็นรูปวงรีที่สวยงามแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาวาดตัวครีมกันต่อเลยให้น้องๆขีดเส้นตรงลงมาแบบนี้แล้วก็วาดเส้นโค้งให้เป็นคลื่นตามที่น้องๆชอบยาวไปจนถึงขอบอีกฝั่งได้เลยนะครับพอเราได้ตัวครีมเสร็จแล้วก็มาถึงก้อนเค้กด้านล่างกันครับเริ่มจากขีดเส้นตรงลงมาจากตัวครีมทั้งสองด้านแล้ววาดเส้นโค้งให้เป็นฐานของเค้กเพียงเท่านี้เราก็ได้รูปเค้กแสนน่ารักกันแล้วนะครับ

ตอนต่อไปเราก็จะมาลงสีไม้ที่ตัวเทียนกันก่อนเลยเริ่มจากเลือกสีที่น้องๆชอบแล้วระบายลงไปที่ตัวเทียนให้เต็มซึ่งน้องๆจะระบายสีเดียวกันทั้งหมดหรือจะสลับสีที่ตัวเทียนก็ได้นะครับ

พอลงสีที่ตัวเทียนเสร็จแล้วเรามาลงสีที่เนื้อเค้กกันต่อเลยครับเริ่มจากระบายสีชมพูลงบนเนื้อครีมให้เต็มก่อนแล้วก็สีชมพูมาระบายที่หน้าเค้กให้เต็มเหมือนกันเป็นยังไงครับเค้กก้อนนี้เริ่มน่ากินขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะจากนั้นเราก็เอาสีน้ำตาลอ่อนมาระบายลงที่ตัวเค้กด้านล่างให้เต็ม

ก็อย่าลืมลงสีส้มที่เปลวไฟกันด้วยนะครับเพียงเท่านี้เราก็ได้ขนมเค้กที่แสนจะน่ารักและน่ากินกันแล้วนะครับทีนี้น้องๆก็วาดรูปเค้กเป็นกันแล้วนะครับพอถึงวันเกิดคุณพ่อคุณแม่หรือใครๆในครอบครัวก็วาดให้เป็นของขวัญวันเกิดได้เลยนอกจากคนรับจะประทับใจคนวาดให้ก็ภูมิใจสุดๆไปเลยแหละครับ

ขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรหรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลนาสวนอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีภารกิจเช้ามืดดีๆแบบนี้ภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค้นหาเรื่องราวของปลากระมังได้เวลาออกลุยแล้วครับ

0: อันนี้ยออะไรฮะ
1: ยอดักปลาซิล
0: ยอดักปลาซิลผู้ชมครับสตังอยู่กับนาระเป็นน้าผู้ใหญ่บ้านนะครับวันนี้นาระให้เกียรติตื่นเช้าพาสตังมาชมบรรยากาศบริเวณเขื่อนศรีนครินทร
1: ์
0: เขื่อนที่มีน้ำเยอะที่สุดในประเทศไทย
1: ครับ
0: แล้วเอาไปขายที่ไหนครับ
2: มีเท่าแก่รับซื
0: ้
2: อ
0: มีเท่าแก่รับซื้อใช่ไหมครับมันทำเมนูอะไรเอาไปทอดได้ยำเหรอ
1: ไปทอด
2: ทอด
3: ยำสามรสเลยได้สารพัดครับ
0: โอ้

0: ทุ่ง
1: ตอนนี้เรามาถึงเป้าหมายแล้วนะครับพี่จกกำลังทำการกู้ตะคัดนะครับหรือว่าตาข่ายที่มาวางดักปลากระมังไว้นะครับพี่จกตัวนั้นยังเป็นอยู่หรอครับ
2: เป็นครับ
1: อ๋อบางตัวมันเป็นบางตัวตายเหรอครับ
2: บางตัวก็ตาย
1: โอ้
3: เงือกจริงแดง
1: ดูเหมือนจะไม่ง่ายนะครับในการที่จะปลดออกมาเนี่ยมันติดแบบนู่นนี่เลย
2: นี่ตัวเมียครับ
1: ตัวเมียตะคัดที่เอามาวางไว้เนี่ยตั้งแต่2วันที่แล้วนะครับแล้วก็ค่อยมาทำการกู้พี่จกเรียกว่าทำการเลาะเอาตะคัดขึ้นมาเพื่อแกะเอาตัวปลานะครับแล้วก็จะได้ปลาที่หลากหลายแต่ส่วนมากก็จะเป็นปลากระมังครับเมื่อสักครู่เนี่ยมีปลาตะเพียนแดงด้วยตะคัดที่ใช้หรือว่าตาข่ายที่ใช้นะครับจะต้องตามกฎหมายกำหนดเนี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่า7เซนติเมตรแต่ของพี่จกเนี่ยใช้9เซนติเมตรครับ
4: ปลากระมังนั้นมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่ภาคกลางเรียกว่าปลากระมังนครสวรรค์แถวปากน้ำโพเรียกปลาเลี่ยมหรือปลาเลี่ยมภาคอีสานจังหวัดหนองคายและนครพนมเรียกปลาสะก้างภาคเหนือแถบจังหวัดเชียงรายเรียกปลาวีภาคใต้เรียกปลาแพะส่วนคนจังหวัดกาญจนบุรีเรียกปลากระมังหรือปลากะละมัง
1: เขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยสร้างมาแล้วเนี่ยประมาณคร่าวๆนาราบอกว่าประมาณ50กว่าปีนะครับตั้งแต่ที่สตังยังไม่เกิดเลยนะครับแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยตอนนี้พระอาทิตย์กำลังทอแสงขึ้นมาแต่วันนี้เมฆอาจจะเยอะสักนิดเห็นประกายแสงทองกระทบผิวน้ำก็สวยนะครับแล้วก็บรรยากาศเนี่ยเหมือนกับอยู่เป็นเกาะส่วนตัวนะเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยนอกจากจะใช้ประโยชน์ในเรื่องของการผลิตไฟฟ้าเรื่องของระบบชลประทานแล้วเนี่ยก็ยังใช้ประโยชน์ในเรื่องของเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกด้วยนะครับนักท่องเที่ยวมักจะนิยมเหมาลำเรือเพื่อมาทำการตกปลานะครับและที่สำคัญก็คือเป็นแหล่งประมงพื้นบ้านประมงปลาน้ำจืดให้กับชาวบ้านนะครับ
4: บริเวณที่เรามาหาปลาวันนี้เป็นบริเวณชุมชนบ้านปลายนาสวนประชากรส่วนใหญ่ในหมู่บ้านมีเชื้อสายกะเหรี่ยงโพ่งหรือกะเหรี่ยงโปหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านเก่าแก่มีอายุไม่ต่ำกว่า500ปีพื้นที่เดิมอยู่ริมแม่น้ำแควใหญ่ซึ่งมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ต่อมาในปีพุทธศักราช2519เมื่อมีการสร้างเขื่อนศรีนครินทร์จึงต้องอพยพขึ้นมาอยู่บนที่ราบสูงภูเขาแต่ก็ยังคงมีพื้นที่ทำกินที่ติดน้ำการทำประมงของคนในหมู่บ้านเกิดจากการปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่ที่ต้องอาศัยอยู่เนื่องจากอยู่เหนือเขื่อนมีแหล่งน้ำจึงมีอาชีพประมงน้ำจืดเกิดขึ้นน้าขวัญและพี่จกเป็นชาวบ้านในพื้นที่มีประสบการณ์หาปลาเป็นอาชีพมากว่า10ปีปลากะมังนั้นเป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งจัดอยู่ในวงปลาตะเพียนอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ต้องเพาะเลี้ยงพบการกระจายพันธุ์ในเขตประเทศไทยลาวอินเดียและกัมพูชาในประเทศไทยพบอาศัยในแม่น้ำและหนองบึงขนาดใหญ่ทุกภาคตั้งแต่แม่น้ำแม่กลองจนถึงแม่น้ำโขงปลากะมังมักอาศัยตามแหล่งน้ำนิ่งและในแม่น้ำสายใหญ่ที่ไหลช้าๆพบมีปริมาณมากในเขตพื้นที่เขื่อนศรีนครินทร์สามารถจับหาได้เกือบทั้งปีช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านลักษณะประจำพันธุ์ปลากะมังมีรูปร่างคล้ายปลาตะเพียนขาวแต่ลำตัวของปลากะมังจะแบนข้างกว่าปลาตะเพียนขาวปลากะมังมีลำตัวเกือบเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนหัวและลำตัวแบนข้างในตาโตและอยู่ค่อนไปทางด้านบนมีรูจมูก2คู่ส่วนของปากอยู่ค่อนลงมาทางด้านล่างไม่มีหนวดลำตัวด้านหลังสีคล้ำด้านท้องและด้านข้างเป็นสีเงินมีครีบหลังยกสูงก้านครีบอันแรกและครีบก้นเป็นรอยหยักเกล็ดเล็กละเอียดสีเงินครีบท้องและครีบอกสีเหลืองอ่อนครีบทุกครีบมีสีส้มปนแดงบริเวณปลายครีบมีสีเกือบดำขนาดตัวโตมีความยาวประมาณ30เซนติเมตรปลากะมังนั้นจะมีก้างเล็กๆเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเวลานำไปประกอบอาหารชาวบ้านมักจะบ้างริ้วแบบละเอียดทีเพื่อตัดก้างปลาให้เล็กลงก่อนจะนำไปปรุงเมนูอาหารซึ่งเมนูที่นิยมก็คือทำเป็นปลาแดดเดียวหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าปลาเกลือในชุมชนนั้นมีการแปรรูปเป็นปลากะมังรมควันสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชาวบ้าน
1: ตัวนี้โชคดีมากเลยพี่จกบอกว่าน้ำหนักน่าจะประมาณ1กิโลครึ่งนะฮะยังแบบค่าปากบอกความสดใหม่เพิ่งขึ้นมาจากน้ำเลยครับ
4: ลักษณะที่แตกต่างจากปลาตะเพียนคือก้านครีบอันสุดท้ายของครีบก้นมีขนาดใหญ่และแข็งและขอบด้านในหยักคล้ายฟันเลื่อย
1: ท้องน้ำลึกลงไปกว่าจะถึงพื้นดินเนี่ยประมาณ50เมตรนะครับเป็นบริเวณที่มันมีน้ำลึกแล้วก็น้ำบริเวณนี้ค่อนข้างที่จะนิ่งก็คือไม่ได้มีคลื่นแรงนะครับเพราะว่าล้อมรอบด้วยภูเขาและมันเป็นน้ำจืดไม่ใช่เป็นน้ำทะเลมันไม่ได้มีคลื่นน้ำนิ่งน้ำลึกแล้วก็บริเวณนี้เนี่ยมันจะมีน้ำจากน้ำตกเนี่ยไหลมาสมทบน้ำจึงสะอาดมีออกซิเจนสูงเป็นพื้นที่ที่เราสามารถพบเจอปลากะมังได้เยอะเลยล่ะครับบริเวณนี้ก็จะมีพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยมาวางตะคัดเนี่ยประมาณ 3-4 เจ้านะครับแล้วเรารู้ไหมว่าของคนอื่นอยู่ตรงไหนก็วางทุ่นไว้เหมือนกันไหมอ๋อแต่ก็จะไม่มีการที่จะไปแอบขโมยของกันและกันนะครับเพราะว่าที่นี่ก็คือรู้จักกันหมดนะครับได้อีกแล้วคุณผู้ชมครับสตางค์เห็นพี่จกเนี่ยแกะปลากะมังเนี่ยค่อนข้างที่จะเพลินเลยล่ะครับดึงตะคัดแล้วก็เดี๋ยวก็ได้นะครับพี่จกบอกว่าถ้าเกิดว่าระวังปากตะคัดเยอะเนี่ยก็คือหลายปากเนี่ยโอกาสก็จะได้ปลามากขึ้นนะครับเคยได้ปลามากที่สุดเนี่ยต่อวันประมาณ20กว่ากิโลเลยล่ะครับกิโลกรัมที่นำไปขายเนี่ยอยู่ที่25บาทครับและที่สำคัญปลากะมังเนี่ยก้างเยอะมากคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าเป็นก้างที่เป็นรูปตัววายคือถ้าเกิดว่าก้างติดคอเนี่ยจะออกยากวิธีการของชาวบ้านก็จะมีกระบวนการมีกรรมวิธีที่เรียกว่าภูมิปัญญาจะเป็นการไปบั้งให้มันทีนะครับเพื่อเป็นการสลายก้างเจ๋งไปเลยใช่ไหมลุงกินได้ทั้งตัวแบบนี้เอาไปทำอะไรกินดี
2: ทอดก็ได้ครับ
1: ทอดเลยนะครับ
2: แคลเซียมสูงครับ
1: แคลเซียมสูงวันนี้นะครับโอ้โหยกไม่ขึ้นเลยเนี่ยลำเรือเอียงแน่เลย1 2 3นี่วันนี้เราได้ปลากะมังแล้วก็ปลาอื่นๆอีกสักตัว2ตัวปลาตะเพียนแดงแล้วก็ปลาอะไรสีน้ำเงินนะ
2: ปลาสร้อยน้ำเงิน
1: ปลาสร้อยน้ำเงินอย่างละตัวที่เหลือก็เป็นปลากะมังตัวเมียนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะได้ปลาตัวเมีย80%เนาะนะครับวันนี้เราได้ปลากะมังน่าจะประมาณสัก15กิโลได้ไหมประมาณ15กิโลได้ครับโอเคหลังจากนี้เราจะตามไปเข้าครัวกัน

0: ปิดท้ายในวันนี้หลังจากกลับขึ้นมานระพาแวะไปดูแพปลาที่รับซื้อปลาจากชาวบ้านที่หาได้จากในเขื่อนศรีนครินทร์ทุกชนิดได้พบเจอปลาหายากอีกมากมายเลยล่ะครับ
1: จะโดตัวนี้น้ำหนักอยู่ราวๆประมาณ 3-4 กิโลนะครับเมนูที่เอาไปทำเนี่ยเอาไปทำอะไรกินดีครับ
2: ต
1: ้
2: มยำ
1: ต้มยำเหรอเขาบอกว่าปลาจะโดเนี่ยมันคล้ายๆปลาช่อนแต่ว่ามันจะดุกว่าแล้วก็ลักษณะผิวเกล็ดมันเนี่ยจะดำกว่านะฮะเอาไปต้มยำอร่อย
3: ทำเค็มก็อร่อย
1: ทำเค็มก็อร่อยนะทำปลาเกลือ
3: เด็ดดี
1: อันนั้นปลาอะไรฮะ
2: ปลากระสูบจ้ะ
1: ปลากระสูบอันนี้ตัวนี้กี่กิโลครับ
2: 2โลน่าจะได้2โล
1: ปลาจะโดเอาไปต้มยากระสูบเอาไปทำอะไร
2: เหมือนกันต้มยำ
1: ต้มยำเหมือนกันนี่ผู้ชมครับเท่าที่สตังเคยเห็นปลาจะโดมาเนี่ยที่เคยสัมผัสจับแบบนี้นะฮะตัวนี้เป็นตัวแรกที่ใหญ่มากปลากดคังในธรรมชาตินะครับน้ำหนักเท่าไหร่ครับ
2: ประมาณ3โลครึ่ง
1: 3กิโลครึ่งกิโลกรัมเท่าไหร
2: ่กิโลละ200บาท
1: 600 700บาทตัวนี้โอเคเอาไปต้มยำดีไหมเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มยำเย็นนี้กันโอ้โหหิวโหยโหยโหยโหย
0: มาถึงเมนูแรกวันนี้เรามาเข้าครัวที่บ้านโบราณหลังสวยลำธารน้ำไหลใสด้วยบ้านหลังนี้เคยใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายทำละครมาก่อนด้วยล่ะครับน้องตั๊กได้รับเกียรติจากน้าเชงและพี่สายใจเตรียมตัวตั้งใจมาปรุงเมนูแกงส้มปลากระมัง

0: เริ่มต้นไปช่วยคัดเลือกตัวปลาขนาดพอสวยตามต่อด้วยนำไปจัดการทำที่ริมลำธารหลังบ้านบรรยากาศก็ร่มรื่นเป็นธรรมชาติสุดๆเลยล่ะครับเริ่มด้วยการใช้ช้อนขอดเกล็ดปลากระมังจากนั้นจึงผ่าท้องควักไส้ออกก่อนจะลงคมบ้างริ้ว
1: เคล็ดลับในการทำปลากระมังนะคะเนื่องจากว่าปลากระมังค่ะเป็นปลาที่ค่อนข้างจะมีก้างเยอะแล้วก็จะเป็นก้างเล็กๆที่ฝังอยู่ตามเนื้อปลานะคะเวลาที่เราทำปลากระมังนะคะเราก็จะบั้งปลาเป็นริ้วถี่ๆค่ะเพื่อเป็นการตัดให้ก้างปลาขาดนะคะเวลาที่เรารับประทานก้างปลาจะได้ไม่ติดคอค่ะ
0: เราจะเตรียมทำปลาไว้สำหรับเมนูที่2ด้วยเลยนะครับซึ่งแกงส้มนั้นจะสับชิ้นบ้องปลากระมังส่วนเมนูที่2จะใช้ทอดทั้งตัวเลยนะครับแล้วจัดการล้างน้ำแรกในลำธารให้สะอาดก่อนจะนำมาล้างน้ำเปล่าอีกรอบนะครับด้านพี่สายใจช่วยก่อเตาจุดไฟตามไปจัดการคั้นบีบมะขามเปียกน้าเฉ่งช่วยปอกหอมพร้อมล้างน้ำไว้เสร็จสับพี่สายใจช่วยขยับซอยตะไคร้ตามไปลิดปอกมะม่วงพ่วงพาพริกกะเหรี่ยงมาเตรียมเด็ดแล้วฝานลิดมะม่วงไว้เป็นชิ้นใส่แกงจัดแจงนำพริกแห้งลงครกตามตกคือพริกกะเหรี่ยงโขลกไปให้แหลกแล้วแทรกตามคือหัวหอมพร้อมด้วยตะไคร้ตักเกลือเจือใส่เล็กน้อยแล้วทยอยเด็ดผักหนามน้องตั๊กได้ความช่วยเด็ดผักกูดตามไปคือเด็ดใบส้มปล่อยเมื่อพริกแหลกแทรกตามด้วยกะปิคุณยายมานั่งตะบันหมากเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยล่ะครับจากนั้นจึงยกกระทะวางเตาเทเอาน้ำเปล่าลงใส่รอให้เดือดสักพักแล้วถ่ายทักตักพริกแกงตามลงล้างครกให้สะอาดแล้วเทใส่ตามเมื่อน้ำแกงเดือดอีกรอบจึงส่งมอบปลากระมังลงใส่ปล่อยให้สุกเดือดอีกสักพักแล้วถ่ายทักด้วยน้ำมะขามเปียกตามไปคือมะม่วงเปรี้ยวปล่อยให้เดือดอีกสักครู่แล้วตามลงไปอยู่คือยอดผักหนามและยอดผักกูดปรุงรสด้วยน้ำปลาตามมาคือยอดส้มปล่อยเปรี้ยวอร่อยนำใส่แกงเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยรสชาติเมนูแกงส้มที่ผสมด้วยหัวพุงไข่บวกประสานน้ำแกงที่เปรี้ยวสะใจให้รสชาติอร่อยปลากระมังสดๆได้รสชาติความหวานจากเนื้อปลาการบั้งเป็นริ้วทีๆช่วยได้ดีทำให้กินง่ายส่วนพุงและไข่ก็ให้รสชาติมันประสานเข้ากันกับยอดผักกูดและผักหนามเปรี้ยวส้มตามด้วยมะม่วงพ่วงด้วยยอดส้มปล่อยอร่อยได้แรงแกงส้มสมใจ

0: มาต่อกับเมนูที่2นะคะเมนูนี้ค่ะเราจะนำปลากระมังนะคะมาดัดแปลงทำเมนูผสมกับผลไม้พื้นบ้านค่ะเมนูนี้มีชื่อว่าปลากระมังทอดราดซอสสามเปรี้ยวค่ะหรือว่าภาษากะเหรี่ยงโคร่งออกเสียงว่าย
1: าคลาลาชีดาวลองเจชัยเสริมไหม
0: ยาคลาลาชีก็คือปลากระมังทอดราดซอสสามเปรี้ยวก็คือดาวลองเฉยชายเซอร์เมย์ค่ะถูกไหมคะ
1: ถูกจ้ะ

0: มังที่ทำไว้ด้วยการบั้งริ้วเป็นตัวแบบนี้มาจัดการล้างน้ำสะอาดอีกรอบส่วนนาตีและพี่สายใจช่วยลิดปอกมะม่วงพ่วงพาเกลือเจือใส่ลงคลุกเคล้าไว้กับปลากะมังเตรียมตั้งกระทะเทน้ำมันจัดการพลันปอกกระเทียมแล้วเตรียมแกะเปลือกลูกตะคร้อซึ่งเป็นผลไม้พื้นบ้านให้รสเปรี้ยวอย่าบอกใครตามไปซอยสับมะม่วงรอให้น้ำมันเดือดอีกสักพักถ่ายทักช่วยปอกหอมแดงตามไปคือหอมหัวใหญ่ตอนนี้น้ำมันก็ร้อนได้ที่แล้วล่ะครับ
1: เคล็ดลับนะคะในการทอดปลาให้กรอบแบบกินได้ทั้งตัวค่ะเราจะต้องตั้งน้ำมันให้ร้อนจัดก่อนนะคะจากนั้นค่ะจะราวไฟให้อ่อนลงใช่ไหมคะแล้วก็จะนำปลาลงทอดค่ะจะต้องด้วยไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้ปลาค่ะเหลืองกรอบแล้วเราจะสามารถกินได้ทั้งตัวเลยค่ะ
0: จากนั้นจึงล้างหอมแดงและหอมใหญ่ตามไปจึงซอยสับขยับกระเทียมมาซอยไว้เช่นกันต่อจากนั้นจึงเตรียมคั้นน้ำตะคร้อใช้ด้ามช้อนบี้กดบดให้ความเปรี้ยวออกมาได้เวลาซอยพริกสดแล้วจึงพลิกกลับสลับตัวปลาจากนั้นจึงหั่นมะเขือเทศเตรียมตั้งกระทะอีกใบเติมตามใส่คือน้ำมันตามลงไปพลันคือกระเทียมเจียวไปไม่นานก็ใช้ได้จึงตักขึ้นมาตอนนี้ได้เวลานำปลากระมังทอดเสด็จน้ำมันขึ้นจากกระทะแล้วล่ะครับเหลืองสวยกรอบน่ารับประทานแล้วจัดการทอดต่อไปจนกว่าจะหมดหลังจากนั้นจึงคั้นมะขามเปียกเตรียมตั้งกระทะเติมน้ำเปล่าลงใส่เมื่อน้ำเริ่มเดือดจึงนำมะม่วงเปรี้ยวลงใส่เคี่ยวไปจนกว่าจะ

ดือดเมื่อทอดปลาเสร็จจึงเปลี่ยนสลับกระทะเทน้ำมันลงใส่ตามไปคือกระเทียมสับจับเทกรองไว้คือมะขามเปียกจากนั้นจึงเติมใส่รากผักชีตามไปคือหอมแดงและหอมใหญ่สับขยับตะหลิวผัดคลุกเคล้าให้หอมฉุยก่อนจะลุยเติมเปรี้ยวที่1คือน้ำมะขามเปียกแล้วเรียกเปรี้ยวที่2คือน้ำตะคร้อเปรี้ยวที่3ไม่ต้องรอคือมะม่วงเปรี้ยวปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและเกลือปรุงรสเพิ่มเติมน้ำปลาได้เวลาพริกสดตามไปคือหอมบุบและมะเขือเทศเคี่ยวให้งวดเข้มปิดท้ายจึงใส่ผลสดลูกตะคร้อเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเมนูปลากระมังทอดราดซอสสามเปรี้ยวอร่อยเฟี้ยวสะใจน้ำซอสมีรสเปรี้ยวอมหวานประสานเค็มตัดเผ็ดเล็กน้อยอร่อยเมื่อนำมาราดกับตัวปลาทอดกรอบซึ่งกรอบกินได้ทั้งตัวน้ำซอสก็นัวเนื้อปลาก็หวานเมนูนี้น่ารับประทานใครได้กินก็ชื่นบานแบบนี้ล่ะครับ

0: คดีปกครองวรคัมกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจะคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความลับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
1: รู้หรือไม่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่1. ชื่อและที่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ถ้าเราพูดถึงหุ่นยนต์เนี่ยในจินตนาการของเด็กๆก็คือยกตัวอย่างโดเรมอนละกันเราจินตนาการถึงหุ่นยนต์ว่ามันจะต้องพูดได้คุยกับเราได้อยู่เป็นเพื่อนเราได้แบ่งเบาภาระหรือว่าทำให้เราเนี่ยทำงานได้เร็วขึ้นสะดวกขึ้น

0: System one loaded.
1: Transformer R2D2 หรือแม้แต่โดเรมอนเมื่อพูดถึงสิ่งเหล่านี้เราก็คงนึกถึงหุ่นยนต์กันอย่างแน่นอนแต่กว่าที่หุ่นยนต์จะมีความสามารถและอัจฉริยะได้ขนาดนี้ก็จำเป็นจะต้องมีผู้ที่สร้างพวกมันขึ้นมาและอาชีพนั้นก็คือนักประดิษฐ์หุ่นยนต
2: ์สวัสดีครับผมอดิศักดิ์ดวงแก้วผมเป็นนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ครับอยู่ในวงการหุ่นยนต์มาประมาณ18ปีแล้วครับปัจจุบันครับผมเปิดบริษัทรับผลิตหุ่นยนต์ออกแบบหุ่นยนต์แล้วก็สร้างหุ่นยนต์และอีกส่วนหนึ่งผมก็ขายชิ้นส่วนหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาครับในส่วนที่ผมผลิตเองนะครับก็อย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นแผงวงจรที่ใช้ควบคุมความเร็วมอเตอร์ซึ่งเป็นแผงวงจรที่ใช้งานง่ายคอนเซ็ปต์ก็คือใครๆก็ใช้ได
1: ้คุณอดิศักดิ์ดวงแก้วหนึ่งในคนไทยทีมแรกผู้สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์หุ่นยนต์กู้ภัยระดับโลกมาครองได้สำเร็จและยังเป็นแรงบันดาลใจ

0: ับเยาวชนอีกมากมายว่าคนไทยก็สามารถสร้างหุ่นยนต์ได
1: ้หุ่นยนต์คือระบบอัตโนมัติในรูปแบบต่างๆหุ่นยนต์มันก็อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยแหละครับเราอาจจะไม่ได้สังเกตมันเองคุณอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณใช้อยู่ทุกวันเนี่ย

0: 摄影的好。
1: อาชีพนักปฏิหุ่นยนต์ใช่ไหมครับก็คือรับออกแบบแล้วก็สร้างหุ่นยนต์ให้ตรงกับวัตถุประสงค์การสร้างของหุ่นยนต์นั้นๆนะครับอย่างเช่นเอาไปใช้ในการเพิ่มความเร็วในการเสิร์ฟอาหารให้เร็วขึ้นอย่างเงี้ยหรือว่าถ่ายภาพทางอากาศอย่างโดรนอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องบินขนาดใหญ่ใช่ไหมครับมันก็ได้ภาพที่เหมือนกันแต่ว่าลดค่าใช้จ่ายลงได้ครับในการสร้างหุ่นยนต์เนี่ยมันประกอบด้วย3อย่างระบบทางกลสิ่งที่มันสามารถเคลื่อนไหวส่วนที่2ก็คือระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบควบคุมมันนะครับที่ใช้ในการสั่งการแมชชีนิกหรือว่ามอเตอร์ให้มันสามารถเคลื่อนที่หรือทำงานได้ส่วนที่3ก็คือระบบซอฟต์แวร์หรือว่าโปรแกรมที่เอาไว้ควบคุมหุ่นยนต์ให้มันสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติหุ่นยนต์เนี่ยมันถูกออกแบบหรือว่าสร้างขึ้นมาเนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆก็คือเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็ช่วยลดแรงงานหรือว่าลักษณะของงานซ้ำๆหรือว่างานที่เสี่ยงภัยไม่จำเป็นต้องเอามนุษย์เนี่ยเข้าไปทำงานตรงนั้นจริงๆแล้วประสิทธิภาพการทำงานเหนือกว่ามนุษย์อาจจะเป็นร้อยเท่าพันเท่าแต่ตอนนี้คือเราต้องการมีประสิทธิภาพมากขึ้นเวลาเราในการใช้ชีวิตแหละมี24ชั่วโมงเหมือนกันแต่ว่าเราอยากจะใช้เวลาตรง24ชั่วโมงนี้คุ้มค่ามากขึ้นเราก็เลยจะเป็นต้องมีระบบอัตโนมัติหรือว่าหุ่นยนต์เนี่ยเข้าไปตอบสนองในจุดนี้ครับดูโดเรมอนกันใช่ไหมครับก็คือมันจะมีสิ่งประดิษฐ์หรือว่าของวิเศษที่มาออกมาจากกระเป๋าของโดเรมอนตอนเด็กนะมันก็คิดว่าเป็นของจริงคือมันมีอยู่จริงพอโตขึ้นมามันก็แค่จินตนาการมันยังทำไม่ได้นะณตอนนั้นอย่างเช่นคอปเตอร์ไม้ไผ่อย่างเงี้ยในความเป็นจริงอาจจะต้องอันใหญ่กว่านั้นมากพอเห็นของวิเศษของโดเรมอนแล้วใช่ไหมเราก็อยากจะได้แบบอย่างนั้นบ้างแต่เราจะหาที่ไหนมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมเนี่ยชอบสร้างหรือว่าประดิษฐ์ของขึ้นมาใช้เองตั้งแต่ตอนนั้นนะครับพอเราได้ลงมือทำเองแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันก็สนุกครับมันก็ได้ประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างในสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะครับเรามันก็เหมือนกับพูดถึงหุ่นยนต์มันก็เหมือนกับสิ่งไกลตัวนะเราก็ไม่คิดว่าเราจะทำได้ตอนนั้นนะครับเราลงมือทำแล้วเนี่ยมันก็เฮ้ยเราก็พอทำได้นี่หว่าเลือกเรียนสายอาชีวะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบทฤษฎีผมชอบลงมือปฏิบัติลงมือทำเองมากกว่าอะไรเงี้ยตอนนั้นเลือกเรียนสาขาช่างไฟฟ้าคือผมไปอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์อยู่เล่มนึงคือมันบอกว่าน้ำมันจะหมดจากโลกภายใน50ปีน้ำมันหมดโลกแล้วเอ้ยจะทำไงดีงั้นตอนนั้นยังไม่มีรถไฟฟ้านะครับแรงบันดาลใจตอนนั้นจริงๆก็คืออยากจะสร้างรถไฟฟ้าหลังจากเรียนจบปวสนะครับก็ไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับตอนนั้นมันมีรายการแข่งขันหุ่นยนต์ลงแข่งครั้งแรกได้ที่2มันก็สนุกแล้วมันก็เราก็ทำได้นี่หว่าผมก็เลยสนใจการทำหุ่นยนต์ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาครับหลังจากผมเรียนจบอะครับมีโอกาสได้ไปทำงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรีครับไปช่วยให้นักศึกษาที่นู่นมีกิจกรรมทางด้านหุ่นยนต์ในช่วงเวลานั้นก็มีรายการแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand Rescue Robot ถ้าทีมที่ได้แชมป์เนี่ยก็ได้มีโอกาสได้ไปแข่งในต่างประเทศอีกผมก็ฟอร์มทีมขึ้นมาปรากฏว่าเราก็ได้เป็นแชมป์ประเทศไทยครั้งแรกครับตอนนั้นก็เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่ญี่ปุ่นเนื่องจากตอนนั้นมันก็เป็นครั้งแรกนะแล้วก็ต่างประเทศจัดแข่งขันมาหลายปีแล้วเข้ารอบสุดท้ายครับก็ดีใจมากแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าเราน่าจะทำได้แล้วแต่ว่ามันยังขาดอะไรอีกหลายๆอย่างเราประสบการณ์ไม่ถึงเราไปครั้งแรกเนี้ยมันก็ยังไม่มีประสบการณ์ในการแข่งขันระดับโลกพอครับปีที่2ครับก็มีการแข่งขันอีกไหมครับปีนี้เราก็ชิงแชมป์ประเทศไทยอีกเราก็ได้แชมป์อีกปีที่2นี้ไปแข่งขันที่ประเทศเยอรมันทำการบ้านมาดีครับก็ได้แชมป์โลกกลับมาครับในปี2006ครับก็รู้สึกภูมิใจมากครับที่เป็นตัวแทนประเทศไทยกลุ่มแรกที่ได้แชมป์ระดับโลกครับ

ก็ดีดีเพราะว่าตอนนั้นอ่ะยังไม่มีบริษัทเกี่ยวกับหุ่นยนต์ในประเทศไทยเท่าไหร่ครับก็มีโปรเจกต์แรกก็เป็นหุ่นยนต์สำหรับเสิร์ฟอาหารครับรู้จักกันในชื่อของหุ่นยนต์ดินสอครับหลังจากนั้นผมก็มาเปิดบริษัท IET Solution ผมมีความตั้งใจว่าผมอยากจะขายชิ้นส่วนเกี่ยวกับหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาทำไมถึงต้องเป็นเพื่อการศึกษาเพราะตอนนั้นอ่ะตอนที่ผมทำหุ่นยนต์แข่งเนี่ยผมมีปัญหาเรื่องการหาชิ้นส่วนแล้วก็อะไหล่มาประกอบทำเป็นหุ่นยนต์มากเลยครับคือมันแบบหายากแล้วก็นำเข้าจากต่างประเทศอย่างเงี้ยมันก็ราคาค่อนข้างสูงไม่ได้หาได้ง่ายๆครับผลงานที่ผมประทับใจที่สุดนะครับก็เป็นหุ่นยนต์ใช้ในการแข่งขันในปี2007ครับที่อเมริกาครับชื่อว่าหุ่นยนต์ Independent ครับตอนนั้นผมตั้งใจที่จะออกแบบให้มันสามารถเอาไปใช้งานจริงได้ใช้ในการเก็บกู้วัตถุระเบิดผมไปอยากจะเอาไปช่วยในการเก็บกู้วัตถุระเบิดที่ภาคใต้ครับมันไม่ใช่แบบเพื่อเอาไปแข่งขันอย่างเดียวมันสามารถเอาไปต่อยอดใช้งานจริงได้ทุกๆครั้งที่ผมออกแบบหรือสร้างชิ้นงานขึ้นมาเนี่ยคือผมจะนึกถึงผู้ใช้มาเป็นอันดับแรกครับว่าอยากได้อะไรต้องการอะไรเราก็ตอบโจทย์ผู้ใช้ให้ได้มากที่สุดถ้าผมมีโอกาสเนี่ยผมจะไม่ทิ้งโอกาสนั้นแล้วก็จะทำให้มันดีสุด

0: ถ้าพูดถึงหุ่นยนต์เราคงรู้สึกถึงความก้าวหน้าและทันสมัยแต่แท้จริงแล้วหุ่นยนต์มีความเป็นมาอย่างยาวนานและนี่คือหุ่นยนต์ตัวสำคัญของโลกยูนิเมดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมตัวแรกของโลกถือกำเนิดขึ้นในปีพุทธศักราช2504มีลักษณะเป็นแขนกลถูกนำไปใช้ยกแม่พิมพ์งานหล่อและใช้เชื่อมตัวถังรถยนต์อาซิโมหุ่นยนต์เลียนแบบมนุษย์ของบริษัทฮอนด้าประเทศญี่ปุ่นเป็นหุ่นยนต์ตัวแรกที่มีความสามารถรอบด้านและเหมือนมนุษย์มากที่สุดอัลฟาโกเป็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยทีมบริษัท Google ซึ่งแสดงให้เห็นว่า AI มีความสามารถเหนือมนุษย์เพราะเอาชนะเซียนโกะระดับโลกมาแล้วมากมาย
1: เริ่มจากการเก็บข้อมูลลูกค้าก่อนนะครับก็คือลูกค้าอยากได้อะไรสเปคเป็นยังไงทำอะไรได้บ้างงบประมาณเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับแล้วก็เสนอราคาไปพอลูกค้าอนุมัติปุ๊บเราก็ขึ้นงานแล้วก็เริ่มจากการออกแบบให้มันตรงกับความต้องการของลูกค้าครับมันก็มี2แบบครับก็คือลูกค้ามีแบบมาเลยกับเราต้องออกแบบให้เขาหมดเลยใหม่หมดตั้งแต่แรกครับสมมุติถ้าลูกค้ามีแบบมาให้เนี่ยง่ายก็คือแค่ทำให้มันเหมือนกับแบบที่เขาต้องการครับถ้าสมมติไม่มีแบบเราก็ต้องเคลียร์แบบแล้วก็ไปเสนอลูกค้าครับมันก็จะมีขั้นตอนตรงนี้เพิ่มขึ้นมาครับผมแล้วก็แบ่งหน้าที่กันทำก็คือจะมี3ส่วนหลักๆครับส่วนที่เป็นเครื่องกลนะครับส่วนที่เป็นระบบไฟฟ้าหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์ครับพอลูกค้าถูกใจแล้วเนี่ยเราก็ถึงจะขึ้นงานได้ครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาประกอบรวมร่างกันนะครับแล้วเราก็ทดสอบแล้วก็ส่งมอบลูกค้าที่ยากที่สุดนะครับก็คือการออกแบบเนี่ยแหละออกแบบเนี่ยผมว่าใช้เวลาในการคิดแล้วก็ออกแบบเนี่ยนานกว่าตอนทำจริงๆไปอีกครับทำอะไรก็ตามครับมันใจมันต้องมาก่อนนะครับถ้าพูดถึงนักประดิษฐ์หุ่นยนต์เนี่ยผมว่าเป็นอาชีพใหม่นะแต่สิ่งที่คนทำอาชีพนี้ที่จะมีนะครับก็คือการแสวงหาความรู้ใหม่ๆเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับเราต้องก้าวตามเทคโนโลยีให้ทันครับการออกแบบงานนะครับก็สิ่งสำคัญก็คือประสบการณ์ครับเหมือนกับเราทำข้อสอบครับถ้าเราทำข้อสอบเยอะๆหรือว่าทำโจทย์มาเยอะๆเนี่ยเราก็สามารถแก้ปัญหานั้นได้

จะประสบความสำเร็จในอาชีพนี้นะครับหรือว่าอาชีพอื่นๆก็ตามนะครับมันไม่ใช่คิดแตกต่างอย่างเดียวครับมันต้องคิดนอกกรอบเราอาจจะไม่จำเป็นต้องคิดใหม่ทั้งหมดนะครับเราแค่ต่อยอดในสิ่งที่คนอื่นเคยคิดมาก่อนหรือวิจัยมาก่อนนะครับเราก็ทำให้งานของเราเนี่ยประสบความสำเร็จหรือว่าดีขึ้นได้ครับผมและสิ่งสำคัญนะครับเราก็ต้องทำในสิ่งที่เราถนัดมันจะทำให้เราสนุกกับงานแล้วก็มีความสุขกับการทำงานครับผมรายได้ของอาชีพนี้นะครับก็โอเคเลยครับเพราะว่าความต้องการของตลาดเนี่ยยังมีอยู่เยอะมากๆครับตลาดหุ่นยนต์เนี่ยเป็นธุรกิจแห่งอนาคตครับผมงานที่ผมทำเนี่ยเป็นงานที่ผมชอบแล้วก็ผมก็สนุกกับงานที่ทำทุกวันนะครับมันก็เหมือนกับเป็นอาชีพอิสระด้วยครับเราทำมากมันก็ได้มากทำน้อยให้เวลากับมันน้อยเราก็ได้น้อยครับถ้าถามว่างานด้านนี้หนักไหมเหนื่อยไหมทั้งหนักแล้วก็เหนื่อยครับผมบางคืนเนี่ยผมอาจจะนอนถึงตีสี่หรือถึงเช้าสว่างคาตาสองสามคืนก็มีครับผมงานที่ผมทำเนี่ยมันคือแบบงานที่ผมชอบมันก็สนุกอ่ะมันก็ทำได้ครับผม

0: ชื่อแม็กนะครับนายกฤษฎาศาสตรานนท์ครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเกล้าธนบุรีครับตอนที่ผมเรียนมัธยมครับที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีครับมีเหมือนการแข่งขันหุ่นยนต์เกิดขึ้นผมก็เข้าไปร่วมครับแล้วมันเหมือนเป็นแรงบันดาลใจในการที่ผมจะเรียนต่อทางด้านหุ่นยนต์ครับผมอยากเป็นเกี่ยวกับผู้ประกอบการทางด้านหุ่นยนต์ครับเพราะว่าที่นี่ก็มีหลักสูตรพรีเทปครับคือเหมือนเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการทางด้านหุ่นยนต์เทคโนโลยีพัฒนาหุ่นยนต์นะครับให้มีประโยชน์ต่อประเทศทางด้านการศึกษาหรือด้านอะไรต่างๆ
1: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเพ็ญวิชาหวังละวันนะคะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2คณะสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติค่ะก็คือตอนแรกเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองอยากทำงานอะไรเกี่ยวกับภาพยนตร์แต่ว่าจะให้เราไปเรียนเกี่ยวกับพวกมีเดียอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าตัวเราเองอาจจะยังไม่มีความสามารถด้านนั้นมากเพียงพอในอนาคตเนี่ยเราก็เห็นว่าเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามามีบทบาทในประวัติของเราค่อนข้างมากเราก็คิดว่าเลือกในสาขานี้แล้วลองนำความรู้ที่ได้มีเนี่ยมาทำอะไรสักอย่างขึ้นมาในสิ่งที่เราสนใจและชอบดูค่ะอาจจะไปเป็นวิศวกรรมทางด้านภาพยนตร์ต่อค่ะคือมันก็จะมีพวกด้านเบื้องหลังของทางหนังอีกทีนึงเราก็ได้ทำสิ่งที่เราชอบแล้วก็ได้นำความรู้ที่ได้เรียนเนี่ยเอาไปใช้ต่อได้ด้วย
2: ชื่ออาบทิพย์ธีระวงศ์กิจนะคะเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามนะคะตอนนี้ก็รับตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของสถาบันนะคะแล้วก็ดูแลหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของที่นี่อยู่ค่ะก็คือเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มต้นจากการที่เป็นแลบวิจัยก็คือทำวิจัยด้านหุ่นยนต์เป็นที่แรกๆของเมืองไทยก็ว่าได้นะคะสาขาทางด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นหลักสูตรที่บูรณาการความรู้ในศาสตร์ของวิศวกรรมหลักๆ3ด้านก็คือมีทั้งทางด้านทางกลแล้วก็ทางไฟฟ้าแล้วก็ทางคอมพิวเตอร์นะคะโดยที่หลักสูตรที่เนี้ยเราจัดการเรียนการสอนในลักษณะที่เป็นโมดูลก็คือเรามีทั้งหมด10โมดูลใน4ชั้นปีนะคะแล้วเราก็สอนเป็นลักษณะเป็นโปรเจกต์เบสก็คือในแต่ละโมดูลเนี่ยจะประกอบไปด้วยวิชาที่ข้ามสาขาทางวิศวกรรมกันคือบางอย่างเช่นบางโมดูลอาจจะมีวิชาทางสายทางกลผสมกับไฟฟ้าแล้วก็เด็กจะต้องทำโปรเจกต์ที่ต้องเอาความรู้ใน2วิชานี้มาเพื่อที่จะบูรณาการแล้วก็สร้างเป็นชิ้นงานขึ้นมา1ชิ้นงานสาขาอาชีพจริงๆจบจากทางด้านนี้เราก็มองไว้ว่านักศึกษาสามารถไปประกอบอาชีพได้หลายแนวนะคะอย่างเช่นฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ก็ได้หรือจะเป็นอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมทางการแพทย์อีกแท็กนึงก็คือนักศึกษาสามารถที่จะเรียนลึกลงไปแล้วก็ไปประกอบอาชีพเป็นอาจารย์หรือเป็นนักวิจัยก็ได้ซึ่งตอนนี้ศาสตร์ทางด้านหุ่นยนต์เนี่ยมันกำลังมาแต่เรายังไม่ค่อยมีนักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานตรงสาขาด้านหุ่นยนต์มากเท่าไหร่เราก็หวังว่าจะเป็นที่แรกๆที่จะได้ผลิตนักวิจัยที่มีคุณภาพทางสาขานี้ออกมาเสริมความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการเข้าไปอีกนิดนึงเป็นสตาร์ทอัพทางเทคอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถไปได้อีกแท็กนึงปีแรกค่ะ

0: ก็คือเราจะเริ่มต้นจากการสร้าง motivation ก่อนโดยที่วิชานี้หลักๆ ก็คือให้เด็กเห็นองค์ประกอบโดยรวมของหุ่นยนต์ว่าประกอบไปด้วยส่วนประกอบอะไรบ้างเทียบกับสิ่งที่ใกล้ตัวเขาก็คือให้เขาเกิดความสงสัยแล้วก็อยากที่จะเรียนรู้ลึกลงไปในโมดูลถัดๆไปในปีถัดๆไป
1: ตอนปีที่สองเนี่ยเราก็จะเข้าทางด้านพื้นฐานของทุกอย่างโดยอย่างคณะเราก็จะต้องมีความรู้ทั้ง3ด้านด้วยกันก็คือทางด้านเมคานิคอลคือทางด้านเครื่องกลอิเล็กทริคอลทางด้านไฟฟ้าแล้วก็ด้านโปรแกรมมิ่งก็คือการเขียนโปรแกรมแล้วพอตอนปี3เนี่ยเราก็จะเข้าข้างที่จะประยุกต์เข้ามารวมมากขึ้นแล้วเราก็นำความรู้ที่มีเนี่ยไปฝึกงาน
2: ส่วนปี4ก็จะเป็นโปรเจกต์ของซีเนียร์ครับคือเราจะทำโปรเจกต์จบเป็นโปรเจกต์อยู่โปรเจกต์นึงการเรียนการสอนที่นี่ก็จะเรียนเหมือนเราเรียนไปด้วยและปฏิบัติไปด้วยครับโดยแต่ละปีจะมีโปรเจกต์ใช่ไหมครับเราก็ต้องพัฒนาฝีมือในด้านต่างๆเพื่อจะทำเป็นโปรเจกต์ชิ้นหนึ่งให้สำเร็จขึ้นมาครับถ้าถามว่ามีพื้นฐานทางด้านหุ่นยนต์ด้วยไหมผมว่าไม่จำเป็นเลยครับการจะเข้าสถาบันวิชาการหุ่นยนต์ภาคสนามนะครับก็มีหลายวิธีโดยอาจจะเป็นทั้งการโครงการเรียนดีครับหรือโครงการสอบตรงได้รับทุนเพชรนะครับแล้วก็ทูบีของมหาวิทยาลัยตอนนั้นผมสอบเข้าด้วยวิธีการเรียนดีครับคือเหมือนเรายื่นเกรดมาครับแล้วเราก็มาสอบข้อสอบของทางสถาบันครับตอนนั้นผมก็สอบทางด้านวิชาเกี่ยวกับทางด้านวิคณิตนะครับเช่นวิชาฟิสิกส์หรือวิชาไฟฟ้าเนื้อหาข้อสอบครับการที่เราเรียนมาจากมัธยมปลายอยู่แล้วเราก็แค่มาทบทวนเรื่องที่เราเรียนมาครับ
1: เราเข้ามาด้วยวิธีของโควต้าของค่าย 2BKM UDP อะค่ะก็จะเป็นค่ายวิจัย1เดือนที่เราก็จะไปค้นหาว่าเราสนใจในด้านคณะฟีโบนะเราก็อยากมาลองดูว่าเอ้ยมันเป็นคณะที่ตรงกับเราหรือเปล่าเราก็เข้ามาทำงานวิจัย1เดือนแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะพรีเซนต์ให้อาจารย์ดูซึ่งตอนนั้นก็ผ่านมาแล้วก็ได้เข้าศึกษาต่อค่ะ
0: เราจริงๆไม่ได้รับเฉพาะนักเรียนที่จบทางสายวิทย์คณิตอย่างเดียวก็คือเราเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่อาจจะเรียนมาทางสายสิ่งคำนวณด้วยก็จริงๆปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีปรับพื้นฐานให้อยู่แล้วทั้งทางด้านคณิตศาสตร์แล้วก็ฟิสิกส์นะคะเพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องกลัวคือถึงเราจะเรียนอยู่สายสิ่งคำนวณแต่ถ้าเราค้นหาตัวเองแล้วเราชอบจริงๆสายนี้เราอยากที่จะเรียนรู้จริงๆเนี่ยค่ะก็เรายินดีต้อนรับ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านหุ่นยนต์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์ภาควิชาวิศวกรรมการผลิตคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truebluepanya.com
2: ก็สำหรับน้องๆที่สนใจในทางด้านหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัตินะครับผมว่าน้องน่าจะลองเข้ามาเรียนครับให้โอกาสในการเรียนการสอนเพราะว่าการทำในสิ่งที่เราชอบครับเราก็จะมีไฟหรือมีพลังในการทำสิ่งนั้นเราก็จะได้พัฒนาความรู้อยู่ตลอดเวลาครับ
1: อาจจะยังไม่แน่ใจหรือว่าแน่ใจแล้วเนี่ยเราก็มีช่องทางหลายอย่างที่ให้มาได้สัมผัสกันนะคะอย่างเช่นค่ายของทางภาควิชาเราเนี่ยค่ายฟีโบโรโบแคมป์เราก็จัดกันอยู่ทุกปีเนี่ยน้องๆวัธยมคนไหนที่สนใจก็เข้ามาสมัครเพื่อทดลองดูได้ว่าเอ๊ะสิ่งที่เราคิดเนี่ยใช่ตรงกับเราหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราเลือกตรงกับสิ่งที่เราชอบแล้วเนี่ยไม่ว่ามันจะยากขนาดไหนเราก็ผ่านไม่ได้ค่ะ
4: ผมก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยมาเรียนหรือว่าสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มันมากๆครับเพราะว่าเราจะขาดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตของเราในอนาคตครับผม
2: คือผมก็มีความสุขครับที่ได้เรียนในสาขาที่ชอบครับเหมือนเราได้พัฒนาตัวเองตลอดในการหาความรู้เข้ามาสู่สมองหรือตัวตนเราแล้วเราอาจจะเป็นเหมือนคนเจนใหม่ครับที่เราได้มีเทคโนโลยีใหม่ๆใช้อยู่ตลอดเวลา
1: หุ่นยนต์ที่ทำอยู่เนี่ยมีอีกอันนึงก็คือเป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยเหลือในการบำบัดในกิจกรรมของเด็กออทิสติกอะค่ะรู้สึกภูมิใจนะคะเพราะว่าคืออย่างในกิจกรรมบำบัดของเด็กออทิสติกเนี่ยเราเข้าไปช่วยส่วนเนี้ยคือเราการที่เรานำหุ่นยนต์เข้าไปเพื่อช่วยให้กิจกรรมเขาเนี่ย ทำได้อย่างง่ายมากขึ้นและทำให้เขาสามารถดูแลเด็กได้หลายคนในเวลาเดียวกันเนี่ยมันจะช่วยให้เด็กออทิสติกกลุ่มเนี่ยได้รับการบำบัดอย่างสม่ำเสมอและเขาเนี่ยได้มีโอกาสกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติได้ค่ะ
0: จริงๆความสุขอันนึงก็คือการที่ได้เห็นนักศึกษามีความสุขกับการที่สร้างสิ่งประดิษฐ์ที่มี impact กับสังคมในฐานะอาจารย์เราก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจที่หลักสูตรเราสามารถที่จะปั้นให้เขามีความรู้สึกอยากที่จะเอาความรู้ไปทำประโยชน์ให้กับสังคมได้ในอนาคต
4: สิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้มันเป็นความฝันตั้งแต่เด็กจากที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะสร้างหุ่นยนต์ได้เนี่ยเราก็สามารถทำได้และสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อเราคนเดียวแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยจะทำให้คุณภาพชีวิตของทุกคนเนี่ยดีขึ้นแล้วมันก็คือการเปลี่ยนแปลงโลก

0: สวัสดีครับเด็กทุกคนเมื่อเกิดมาก็ควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมแต่ทุกวันนี้นะครับมีเด็กบางคนกลับได้รับการดูถูกเหยียดหยามละเมิดสิทธิซึ่งสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องครับ
1: มนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์มาตั้งแต่เกิดสิทธินี้มีไว้รักษาผลประโยชน์ของตัวเองค่ะ
2: สิทธิสำหรับเด็กเนี่ยจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีครับเพื่อพัฒนาร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาครับ
0: และผู้ใหญ่อย่างเราก็จะต้องไม่เลือกปฏิบัตินะครับไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเป็นคนจนคนรวยคนพิการหรือว่าเป็นเด็กกำพร้าเพื่อให้เด็กๆทุกคนเติบโตขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพครับ
3: สิทธิของเด็ก

เด็กทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเกิดมามีร่างกายที่สมบูรณ์หรือไม่ก็ตามนะครับเด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รับปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มหรือยารักษาโรคเป็นต้นครับ

0: เด็กมีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการทารุณกรรมทุกรูปแบบนะครับเด็กถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นไม่รวมถึงการทารุณกรรมทางร่างกายเช่นทุบตีกักขังการทารุณกรรมทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กโดยเกินความจำเป็นครับ
1: มีสิทธิ์ได้พัฒนาก็หมายความว่าเด็กๆต้องได้เรียนได้อ่านได้เขียนได้ฟรีเรียนไปอย่างน้อย12ปีถ้ามากกว่านี้ก็แฮปปี้ไปเลย
0: เด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการกล่อมเกลาจิตใจความรู้ความคิดที่เหมาะสมกับวัยครับเด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีโดยนับตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยที่รัฐจะต้องจัดให้มีการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายในโรงเรียนของรัฐบาลครับเด็กมีสิทธิ์ในการแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำในฐานะที่เด็กเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะครับเช่นสิทธิ์ในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิ์ในการเลือกเครื่องแต่งกายเป็นต้นครับ

0: ยอด
1: ทุกคนมีสิทธ
2: ิ์ทุกคนควรคิด
1: หนักรักษาร
2: ักษาสิทธิของตน
1: รักษาสิทธิของตนจำไว้ทุกคนอย่าละเมิดสิทธิ์ใครมีสิทธิ์และมีหน้าที่มีสิทธิ์และมีหน้าที่จำไว้ให้ดีอย่าละเมิดสิทธิ์ใคร
2: ใช่โยโยโ
3: ยเด็กๆอย่างพวกเรามีสิ่งที่จะอยากบอกถึงผู้ใหญ่ความรู้สึกของพวกเราครับเด็กๆอยากขอไม่ยากและขอไม่มากครับเด็กๆต้องการแค่นี
4: ้จะวันเด็กไม่วันเด็กเด็กก็ขอแต่ว่าวันนี้หนอขอชุดใหญ
5: ่ขอเวลาเพิ่มให้เด็กเหนืออื่นใดเรื่องของเล่นนั้นไซส์ไม่สำคัญ
6: หากซื้อให้ขอผู้ใหญ่มาเล่นด้วย
7: แถมดินสอสีสวยๆหลากสีสัน
8: ขอผู้ใหญ่ยิ้มแจ่มใสทุกวัน
9: ขอพ่อแม่พูดจากันให้ดี
10: ๆขอพ่อเป็นมาให้ลูกได้ขี
11: ่ถ้าหงุดหงิดขอแค่เงื้อนะอย่าตี
12: เมื่อเด็กมีความในใจให้รับฟัง
13: เด็กขอผู้ใหญ่ให้ดีใจนัก
14: ผู้ใหญ่รักเด็กลื่นลมสุขสมหวัง
15: ขอความรักล้ำค่ากว่าขอตัง
16: แค่ขอซื้อขนมมั่งตามสมควร
17: สิทธิเป็นสิ่งที่พวกเราต้องรักษาไว้นะครับเราต้องรู้ว่าอะไรเป็นสิทธิของเราและต้องไม่ให้ใครมาละเมิดได้ที่สำคัญเราก็ต้องไม่ไปละเมิดสิทธิของคนอื่นด้วยเช่นกันครับท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดำน้ำตามหาสุดยอดวัตถุดิบชั้นดีประจำจังหวัดกระบี่อย่างหอยชักตีนเป็นหอยทะเลชนิดหนึ่งที่จะยื่นเท้าออกมาใช้สำหรับเคลื่อนที่และมีรสชาติหวานอร่อยบอกเลยว่าการตามหาหอยชักตีนของเราในวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆสำหรับผมเลยครับถ้าพูดถึงหอยชักตีนนะครับก็ต้องนึกถึงแหล่งวัตถุดิบชั้นดีอย่างเกาะปูซึ่งเกาะปูนะครับอยู่ในอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ห่างจากชายฝั่งประมาณ22กิโลเมตรใช้เวลานั่งเรือออกจากท่าเรือแหลมกรวดไปยังเกาะปูประมาณ45นาทีนั่นเองครับแล้ววันนี้นะครับผมก็ได้บังร็อบมาเป็นพี่เลี้ยงในการตามหาวัตถุดิบชั้นดีให้ผม1วันครับบอกมาจังหวัดกระบี่อาหารที่ขาดไม่ได้นั่นคือหอยชักตีนขึ้นชื่อมากๆและแหล่งหอยชักตีนที่ดังที่สุดในจังหวัดกระบี่เขาก็บอกว่าที่เกาะปู
1: ครับผม
0: ซึ่งที่นี่เป็นแหล่งหอยชักตีนที่ขึ้นชื่อเลย
1: ครับผม
0: คุณการันตีเลยครับนี่เป็นงานที่บังการันตีเลย
1: เพราะว่าหอยชักตีนในภาคใต้เนี่ยมันก็มีทั่วไปแต่ถ้าหากว่าจะออริจินอลต้องเกาะปู
0: ต้องเกาะปู
1: ครับ
0: พี่บังเดี๋ยวแต่ก่อนจะไปหาหอยชักตีนในพูดตรงๆเลยนั่งเรือมาตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรเลยครับมีอะไรอร่อยๆแนะนำให้พี
1: ่ผมมีขนมจีนขนมพื้นถิ่นหลายๆขนมให้เลือก
0: กินหิวเลยงั้นเราไปเลยดีกว่าเราไปเลยดีกว่า
1: โอเคครับผม
0: ครับบางครับที่นี่เกาะปูเนี่ยเหมือนกับเป็นชุมชนไม่ใหญ่มากมีคนอยู่สักประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ที่ในหมู่บ้านเกาะปูนี่ก็สักประมาณพันกว่าคนนะครับผม
0: พันกว่าคนแต่ว่าที่ผมเซิร์ชข้อมูลมาเนี่ยเวลาเราเซิร์ชเนี่ยเราจะเจอคำว่าเกาะจำกับเกาะปูมันเหมือนกับมันอยู่ที่เดียวกันเลยครับทำไมเป็นอย่างนั้น
1: เกาะจำก็คืออีกหนึ่งหมู่บ้านเกาะปูก็อีกหนึ่งหมู่บ้านแต่ว่าคือมันเป็นเกาะเดียวกัน
0: แต่มัน
1: อยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่ว่าที่หมู่บ้านเกาะปูจะอยู่ทางเหนือเกาะจำเนี่ยจะเป็นทางใต้สุด
0: อ๋อแต่ก็คืออยู่ในเกาะเดียวกัน
1: อยู่ในเกาะเดียวกันระยะทางประมาณ9กิโล
0: ถึงว่าเผื่อว่าใครแบบว่าเวลาเซิร์ชหาอาจจะงงเอ๊ะว่าทำไมมันผิดที่หรือเปล่าอันนี้ไม่ผิดถูก
1: ไม่ผิดครับถูกแน่นอนเลยครับ

0: วันนี้ที่ผมมาเนี่ยนอกจากผมจะมาหาของอร่อยอย่างหอยชักตีแล้วผมได้ยินมาว่าที่นี่กำลังขึ้นชื่อในเรื่องที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
1: ครับผมเพราะว่าไอ้เรื่องของการท่องเที่ยวกระแสหลักก็มีมาตั้งเป็น20ปีแล้วก็ในส่วนของชาวบ้านตรงนี้ก็เลยคิดว่าจะทำยังไงให้บ้านเราเนี่ยเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโดยที่ผสมผสานไปกับท่องเที่ยวกระแสหลักอย่างที่ก่อนหน้าเราเป็นมาก่อน
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวแน่นอนสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือของอร่อยเหมือนเราจะเดินมาถึงแล้วหรือเปล่า
1: ถึงแล้วครับ
0: ถึงแล้วร้านนี้ของอร่อยประจำเกาะเรามาที่ร้านแรกอันนี้เขาบอกว่าร้านนี้ถ้าเกิดมาบนเกาะนี้เราไม่ได้กินนี่น่าเสียดายแย่
1: เสียดายครับผม
0: อันนี้ร้านอะไรครับ
1: ร้านขนมจีน
0: เป็นร้านขนมจีนครับครับของใครนะครับผมวันนี้
1: จะมาครับผมจะมา
0: จะมาสวัสดีครับสวัสดีครับร้านนี้คือร้านขนมจีนที่เราบอกว่าเป็นแบบสูตรเด็ดของบนเกาะเลย
1: สูตรเด็ดของบนเกาะแล้วก็มาถึงที่ท่าเรือเนี่ยร้านนี้จะใกล้ที่สุดเป็นเหมือนกับว่าด่านหน้าของเรา
0: แต่ที่นี่ขนมจีนที่นี่พิเศษกว่าร้านอื่นยังไงครับบัง
1: ดูจากเครื่องเคียงขนมจีนทั้งหลายคือเราสามารถหาวัตถุดิบได้จากบนเกาะอย่างหน่อไม้ต้มกะทิที่อื่นน่าจะหาดูยากหน่อย
0: อันนี้ผมไม่เคยเห็น
1: ครับผม
0: หน่อไม้ต้มที่แล้วก็อันนี้ก็คือลูกอะไรก็ไม่รู้บังเรียกว่าลูกอะไรครับอันน
1: ี้ลูกชิ่ง
0: ลูกชิ่งหน้าตาเหมือนลูกมะเดื่อฝรั่งนะครับผมเอาขนมจีนมาแล้วขอบคุณครับอันนี้เป็นน้ำยาอะไรครับผม
1: น้ำยาปลาครับผม
0: ซึ่งปกติน้ำยาทั่วไปมันก็เป็นปลาอยู่แล้วแต่ว่าที่นี่มันมีความพิเศษยังไงเป็นปลา
1: ความพิเศษของปลาที่นี่คือปลาที่เราได้มาสดๆโดยที่ไม่ต้องผ่านการทำอะไรทั้งนั้นคือเป็นปลาที่เราตกขึ้นมาเองแล้วก็มา
0: ปลาสดๆใหม่ๆ
1: ทำกินเอง
0: แสดงว่าก็ไม่ได้ฟิกว่าเป็นปลาอะไรวันนี้เราได้ปลาอะไรดีๆมาแล้วก็มาทำประมาณนั้น
1: ครับผม
0: ชิมปุ๊บคุณผู้ชมบอกเลยว่ามันเป็นรสแบบใต้แท้ๆรสแบบใต้แท้ๆต้องเป็นรสชาติแบบเผ็ดร้อน
1: ครับ
0: ร้อนจากเครื่องแกงเครื่องสมุนไพรไม่ใช่ร้อนจากพริกขี้หนูอย่างเดียว
1: ครับผมคือเราจะใส่หลายๆอย่างรวมเข้าไปผสมผสานให้คนทางใต้ก็กินได้คนภาคกลางก็กินได้อะไรแบบนี้แต่ว่าคือหลักๆแล้วก็เน้นเผ็ดร้อน
0: อันนี้คือพิเศษที่เขาบอกว่าในตัวเมืองกระบี่ก็ยังไม่ค่อยมีต้องมากินที่เกาะคือหน่อไม้ต้มกะทิให้กินเคียงกับขนมจีน
1: ครับ
0: หน่อไม้ต้มกะทินั้นนะครับพอกินเข้าไปแล้วจะมีความมันจากกะทิและความหวานจากหน่อไม้คนทางภาคใต้จึงนิยมนำมารับประทานคู่กับอาหารที่มีรสชาติเผ็ดนั่นเองครับส่วนลูกชิ่งหรือที่หลายคนรู้จักกันว่ามะเดื่อป่าเป็นพืชที่มีรสชาติฝาดมันพอกินคู่กับขนมจีนก็เข้ากันสุดๆไปเลยละครับเดี๋ยวจะกินให้หมดแต่ว่าอยากจะชิมของหวานให้คุณผู้ชมดูก่อนอันนี้คืออะไรครับบัง
1: ขนมน้ำเต้าทอง
0: โอ้ได้ยินชื่อก็แปลกเราไม่เคยกินมาก่อน
1: มันก็ฟักทองดีๆนี่แหละครับ
0: กินเหมือนขนมฟักทองแต่ว่าเขาทำแบบว่าเป็นลักษณะเหมือนเป็นห่อ
1: เป็นห่อ
0: ยาวๆแล้วที่จะเป็นห่อสามเหลี่ยม
1: ห่อมานึ่ง
0: ขนมน้ำเต้าทองนะครับคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่ามันคล้ายกับฟักทองก็จริงแต่ไม่เหมือนซะทีเดียวเพราะว่าตัวแป้งครับอันนี้แป้งมันจะหนึบแล้วมันจะเบามันจะไม่แน่นคือพอเข้าปากแล้วมันก็จะละลายไปเลยมันจะอร่อยไปอีกแบบนึง
1: คือสรุปว่าไม่ต้องใช้พลังงานเยอะก็สามารถกินได้
0: ใช่เอาง่ายๆว่าใส่ฟันปลอมก็กินได้
1: ใช
0: ่ไม่มีผลนะครับผม
1: ไม่มีปัญหาเรื่องของการเคี้ยวอ
0: ันนี้อะไรครับอันนี้แปลก
1: ขนมค่อม
0: ทำไมหน้าตามันเหมือนไข่ปลาพี
1: ่มันเป็นสาคู
0: อ๋อทำมาจากสาคู
1: ทำมาจากสาคูแล้วก็จะมีไส้มะพร้าวเหลืองใน
0: ขนมค่อมหมายถึงหลังค่อมเลยนะ
1: ประมาณนั้นมันจะมีความหวานอยู่ข้างใน
0: ใช่ครับแต่ความพิเศษมันสุดยอดเลยคุณผู้ชมขนมค่อมต้องลองมาหากินกันคือความพิเศษนะครับคือว่าผิวด้านนอกเนี่ยมันเป็นแป้งสาคูมันจะมีความหนึบและความกรุบกรอบของเม็ดสาคูทีนี้ก่อนที่จะกัดไปเจอไส้มะพร้าวข้างในอ่ะมันมีแป้งที่ห่ออีกชั้นนึงน่าจะเป็นลักษณะของแป้งข้าวเหนียวมันก็จะได้ความหนึบข้างนอกมันจะกรุบกรอบแป้งชั้นในจะหนึบแล้วพอไปเจอไส้มะพร้าวที่หวานๆหอมๆจากน้ำตาลมะพร้าวแท้ๆคือชิ้นเดียวอ่ะมันได้3รสชาติเลยอ่ะสุดยอดจริงๆขนมค่อมคุณผู้ชมเติมพลังกันเสร็จแล้วนะครับก็ได้เวลาออกไปตามหาสุดยอดวัตถุดิบชั้นดีประจำจังหวัดกระบี่กันแล้วครับฟังครับถ้าจะไปหาหอยชักตีนี่ต้องออกไปที่ไหนครับ
1: อ๋อไปตลาดสดครับ
0: ถูกหรือเปล่าถูกต้องครับพี
1: ่โอเคครับ
0: กลับเลยกลับเลยโอเคจากเกาะปูไปไกลไหม
1: เอาจริงๆคือจากเกาะปูเนี่ยเราไม่ต้องออกไปไกลเรานั่งเรือไปไม่เกิน 25-30 นาที
0: ครับแล้วทำไมแถวๆเกาะมันไม่มีเหรอครับทำไมเราต้องนั่งเรือออกมาม
1: ันจะมีแบบพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของหญ้าทะเลหอยชักตีนมันจะอยู่ถ้าหากว่าใกล้ๆหน้าบ้านของเราเนี่ย รู้สึกว่าหอยแจ็คตีนมันจะขี้อายด้วยหรือเปล่าไม่รู
0: ้
1: มันจะไม่ค่อยอยู
0: ่ก่อนที่จะไปหาหอยแจ็คตีนอยากรู้เรื่องหนึ่งฟังรสชาติมันเนี่ยอร่อยมากๆเลยแต่ชื่อมันเนี่ยพูดแบบตรงๆเลยมันไม่รู้จักก็ไม่กล้ากินนะหอยแจ็คตีนทำไมมันไปชื่ออย่างนั้นล่ะมันไม่มีชื่ออื่นเ
1: ลย
0: หรอฟ
1: ังปกตินะถ้าหากจะเรียกให้สุภาพหน่อยก็คือหอยชักเท้านี่คือสุภาพสุดๆแล้ว
0: ดูดีขึ้นเยอะเลย
1: ดูดีขึ้นมาเยอะ
0: แล้วมันมีอาการยังไงทำไมเขาเรียกว่าหอยชักตีนมันมีตีนหรือมันมีอะไรยังไงอ่ะ
1: คือปกติแล้วนะหอยพวกนี้อ่ะถ้าหากว่าเราจะกินมันเนี่ยเราก็ต้องดึงเขาเรียกว่าตีน
0: มันจะเป็นแบบคล้าย
1: แหลมๆประมาณนิดนึง
0: เล็กๆขาปูเล็กๆ
1: ที่ออกมาพอเราต้มเนี่ยที่เขาเรียกว่าตีนมันหรือว่าเท้านี่แหละตัวนี้มันจะโผล่ออกมาเราก็สามารถดึงตรงนี้ออกมาได้
0: คือเวลาเราจะกินเราต้องดึงตรงตีนมาเขาเรียกว่าหอยชักตีนแล้วมันมีชื่ออื่นไหมบ้าง
1: ชื่ออื่นไม่เคยได้ยินนะ
0: อ๋อมีชื่อเดียว
1: คือที่ไหนก็คือหอยชักตีนนี่แหละ
0: แล้วเราจะไปจับยังไงเมื่อกี้บางชวนผมขึ้นมาไม่เห็นมีอะไรเลย
1: นี่แหละ
0: เอามือถือมาทำไมเนี่ยฮัลโหล
1: เนี่ย
0: ฮัลโหลไข่ดาวอ่ะลูกเดี๋ยวพ่อเอาหอยไปฝากลูกเรื่องแหล่งที่มีหอยที่บางบ่อคือหนึ่งต้องเป็นแหล่งที่มีหญ้าทะเล
1: มีหญ้าทะเล
0: หอยชักตีนเนี่ยเขาชอบอยู่บริเวณที่เป็นทรายหรือเป็นโคลนครับบาง
1: คือเป็นทรายโคลนหร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: าภาษาชาวบ้านเรียกว่าทรายขี้เป็ด
0: ทรายโคลนนี่เป็นพายุนะพายุทรายโคลนเล่นกันไป
1: เขียนไม่เหมือนกัน
0: เขียนไม่เหมือนกัน
1: เขียนไม่เหมือนกันความแตกต่างนิดนึงคือทรายกับโคลน
0: เขารวมกันเป็นทรายขี้เป็ด
1: ทรายขี้เป็ด
0: เนื้อทรายขี้เป็ด
1: เนื้อทรายออกสีดำๆแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นสีดำไม่ใช่มันเปื้อนอะไรนะแต่ว่าธรรมชาติของมันเป็นแบบนั้น
0: พอเราไปถึงที่ปุ๊บสิ่งสำคัญที่ต้องมีคือสโนว์เกิล
1: กับ
0: แว่นกันน้ำ
1: ครับผม
0: แปลว่ามันต้องดำลงไปเก็บเหรอถ้าพูดอย่างเงี้ย
1: ครับผมเราก็ต้องดำลงไปเก็บคือมันวิธีการเก็บมันก็มีแบบบางทีก็ต้องเครื่องช่วยออกซิเจนช่วยแต่ว่าที่เราจะไปกันวันนี้คือเราจะไปค้นหาในแหล่งที่มันอุดมสมบูรณ์ที่น้ำมันไม่ลึกมาก
0: แปลว่าแบบนี้นักท่องเที่ยวมาสนุกแบบนี้ได
1: ้ครับผม
0: มาจับหอยกันแบบนี้ได
1: ้นี่มันคืออีกหนึ่งกิจกรรมของการท่องเที่ยวชุมชนของเกาะบ้านเรา
0: ถ้ามาเกาะปูนี่ต้องลองเลยนะ
1: ลองครับ
0: พี่บางครับแล้วสมมติว่าถ้านักท่องเที่ยวแบบไม่ถนัดเลยดำน้ำเขาไม่อยากดำน้ำแต่เขายังอยากแบบลองเก็บหอยชักตีนเนี่ยมันมีแบบ
1: ครับ
0: ริมฝั่งนี้
1: คือตอบโจทย์อย่างชัดเจนเลยแต่ว่าคือการแบบนี้คือเราต้องมีตารางนิดนึง
0: ครับผม
1: ตารางของเราคือเขาจะเรียกว่าน้ำใหญ่น้ำใหญ่คือน้ำถ้าตอนลงเนี่ยน้ำจะลงเยอะทำให้สันหาดที่หอยชักตีนอยู่เนี่ยมันโผล่ขึ้นมา
0: อ๋อ
1: นักท่องเที่ยวหรือว่าใครที่ไปสามารถไปเดินเก็บหอยได้แต่ถ้าถามว่าปริมาณการเก็บได้เยอะนะแบบดำแบบนี้มันจะเยอะกว่า
0: แปลว่าถ้าพูดอย่างนี้แปลว่าพี่บางพูดมาขนาดนี้แปลว่าการันตีเลยว่าเกาะปูเนี่ยคือสุดยอดหอยชักตีนแล้วมีหมดน้ำลึกน้ำตื้นริมฝั่งชายหาดที่นี่มีหอยชักตีนหมด
1: ครับผม
0: เอาละครับพี่บางอันนี้คือเขามารอเราเหรอฮะเขามาเลือกหมายไว้ให้เราแล้ว
1: เลือกหมายไว้ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณน้องก็สามารถลงไปกับบางคนนั้น
0: ครับผมขอฝากอาหารของผมไว้กับพี่นะวันนี้ครับผมเนี่ยทั้งกองถ่ายเอาแค่2ตัวก็พอพี่อย่าเยอะเรื่องดำน้ำผมคงไม่ถนัดจริงๆครับยังไงคงต้องฝากหน้าที่ไว้กับบังกัตด้วยนะครับ

0: เผลอแป๊บเดียวบางกัดก็เก็บหอยมาได้เยอะเลยแล้วครับเห็นทีผมจะอยู่เฉยไม่ได้คงต้องลองโชว์ฝีมือดำน้ำกันสักหน่อยแล้วครับผมยังไม่ทันทรงตัวในน้ำได้บางกัดก็ดำลงไปอีกแล้วครับถ้าอย่างนั้นผมขอลอยตัวแอบดูบางกัดอยู่ข้างบนแล้วกันนะครับ
1: บันไม่เห็นอะไรเลยโอ้ยบางลงไปหายแล้วผมไม่เห็นอะไรเลย
0: โอ้ยทำไมแค่ส่งตัวก็ยากก็ได้บังเมื่อกี้ผมก้มลงไปใส่แว่นผมก็ไม่เห็นนะบัง
2: ครับลงเข้าไปนี่มันมีหอยยักษ์ยีนเนี่ยจะอยู่ในแนวหญ้าทะเล
0: บังผมจะปล่อยตัวผมลอยไปถ้าไปไกลๆบังไปเก็บผมหน่อยนะ
2: ได้ครับ
0: ได้ไปมันไปจากเรือเรื่อยๆเลยอ่ะคุณผู้ชม
2: ลาจังก็แต่
0: เราลากันตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมเหมือนว่าตัวผมจะลอยห่างออกจากเรือไปเรื่อยๆนะครับสงสัยต้องให้บังกัดช่วยอีกแล้วครับ
3: โอ้ยมาช่วยคนตกน้ำเลยโอ้ลอยมาแล้วโอ้ถึงแล้ว
2: ครับ
0: ผมคาดว่าผมมาเป็นภาระมากกว่าช่วยบังบังครับถ้าเราดำลงไปแล้วเรามองเห็นมันเลยไหม
2: ใช่เพราะว่าหอยเนี่ยมันจะตั้งเป็นตัวอยู่บนผิวทรายเลย
0: อ๋อแล้วมันก็จะเก็บได้เลยหยิบขึ้นมาได้เลยไม่ต้องทำอะไร
2: ครับหยิบขึ้นมาได้เลย
0: โอ้โอเคเดี๋ยวขอแอบดูบังลงอีกรอบโอ้บังลงแบบหายเลยโอ้โหถ้าเราจะดำน้ำแล้วมองเห็นข้างล่างนี่มันต้องลึกประมาณเท่าไหร่ครับบัง
2: เหนือพื้นดินก็ประมาณเมตรนึง
0: อันที่ผมมองไปผมใส่แว่นแล้วก้มลงไปมันไม่เห็นนะ
2: ใช่
0: ว่าข้างใต้มีอะไรมันลึกเกินแล้วเดี๋ยวผมจะลอยชมวิวรอบังกับการกินหอยชักตีนสุดชิล
2: ครับเดี๋ยวขอไปทำภารกิจก่อนนะครับ
0: วันนี้เรามาเลยแต่ผมยังรู้สึกว่าแบบมันสนุกเลยนะนี่คือหอยชักตีนสดสดหอยชักตีนสดสดจริงๆนะคุณผู้ชมจะบอกว่าน้ำไม่หนาวนะครับคุณอุณหภูมิแบบกำลังดีแบบมันชิลสุดๆเลยอ่ะนอนมองทะเลคุณผู้ชมหอยชักตีนมักอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นทรายปนโคลนและบริเวณหญ้าทะเลเขตน้ำขึ้นลงไปจนถึงในระดับความลึกประมาณ55เมตรครับซึ่งในประเทศไทยบ้านเรานั้นสามารถพบหอยชักตีนได้ทั่วไปตามทะเลอ่าวไทยและทะเลฝั่งอันดามันอย่างจังหวัดกระบี่ภูเก็ตพังงาตรังและสตูลครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้หอยชักตีนมามากพอที่จะนำไปทำอาหารกันแล้วล่ะครับแล้วต้องบอกเลยนะครับว่าผมพร้อมมากๆที่จะขึ้นฝั่งไปหาสุดยอดฝีมืออย่างแม่แดงผู้ที่จะมาทำอาหารจานเด็ดอย่างยำหอยชักตีนให้เราได้กินกันครับเอาหอยชักตีนเขามานึ่งกันเหรอ
4: นึ่ง
0: ผมนึกว่าเอาไปลวก
4: ลวกไม่ได้ลวกไม่ออก
0: ถ้าลวกแกะดึงไม่ออก
4: ไม่ออก
0: แม่ครับแล้วนึ่งกับลวกมันต่างกันยังไงทำไมถึงบอกว่าลวกแล้วมันจะกินไม่ได้ยังไงแกะไม่ได้คือยังไง
4: ลวกมันกึ่งสุกกึ่งดิบ
0: มันก็จะดึงไม่ออกหรอ
4: ดึงไม่ออก
0: แล้วก็ต้องนึ่งให้สุกไปเลยแล้วก็เหลือไปต้มก็ได
4: ้ต้มก็ได้นึ่งก็ได
0: ้แล้วมันมีเคล็ดลับอย่างอื่นอีกไหมปกติก่อนจะเอาหอยมาทำอาหารเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องไปแช่น้ำไปล้างน้ำ
4: สองคืน
0: จริงเหรอทำไมมันนานจังอ่ะ
4: เป็นทราย
0: แช่น้ำจืดหรือน้ำเค็ม
4: น้ำเค็ม
0: น้ำเค็มสองคืนให้มันคายทรายให้หมด
4: คายทราย
0: เทคนิคการต้มมีไหมแม่น้ำเดือดๆแล้วใส่ลงไปเลย
4: ไม่ได
0: ้เอ้าทำไมอ่ะ
4: ตีนของมันจะไม่ล
0: ่ออ๋อผมเข้าใจแล้วคุณผู้ชมคือถ้ามันลงไปในน้ำร้อนๆมากบางทีแบบเขาหดเลย
4: หดเลย
0: แล้ววิธีทำก็คือยังไงต้องเอาไปใส่ไว้ในหม้อตอนที่น้ำยังไม่ร้อน
4: ใช
0: ่แล้วค่อยเปิดไฟต้มไปด้วยกัน
4: อ่อนๆ
0: อ่อนๆ อ๋อเหมือนกับค่อยๆสุกเขาก็จะค่อยๆคายออกมา
4: ใช
0: ่อันนี้เราอย่างนี้เรานึ่งนานไหมครับแม
4: ่ไม่นานประมาณ20นาท
0: ีประมาณ20นาทีอ่ะระหว่างรอเรามาดูเครื่องกันดีกว่ายำหอยชักตีนแกะเอาแต่เนื้อออกมา
4: เนื้อออกมา
0: ผ่านไปประมาณ20นาทีแล้วเปิดเลยนะแม่นี่ไงจริงๆด้วยโอ้โหดูสิที่แม่บอกท่านนึ่งแล้วตีนมันจะโผล่ดูสิโอเคแล้วอย่างนี้เราก็จะมาทำยำแล้วเอามาคลุกได้เลยเดี๋ยวมันออกมาไม่หดเนี่ยมันต้องหมุนอย่างนี้คุณผู้ชมแล้วแม่ผมถามนิดนึงขออนุญาตถอดแมสก่อนนะครับชิมมันกินได้หมดไหมตรงหัว
4: กินได้หมด
0: อย่างที่มันอยู่ตรงนี้
4: ใช่
0: แต่ว่าตรงตีนที่เราจับเนี่ยไม่น่าจะกินได้เพราะคุณผู้ชมจับดูก็รู้เลยว่ามันแข็งเทคนิคการกินคุณผู้ชมผมแนะนำให้คุณเด็ดตรงนี้ออกก่อนนะตอนนี้แล้วเอาตรงนี้ทิ้งไปเอานี้มากินนานใช่ไหมแม่ไม่ทักผมเลยตรงนี้เอาทิ้งไปแล้วก็กินแต่ว่าจริงๆแล้วเขาไม่เด็ดหรอกเขาก็ถืออย่างนี้แหละเวลากินน่ะผมก็จับปลายมันไปจิ้มน้ำจิ้มแล้วผมก็จะหย่อนมันใส่ปากแบบนี้นะ หลังจากที่นึ่งหอยจนได้ที่แล้วเราก็จะนำมาแกะเปลือกเพื่อเอาเนื้อหอยไปยำนั่นเองครับ
5: เริ่มยำเลยครับแม่หลังจากได้เนื้อหอยสดๆนะครับผมแล้วก็ใส่นี่ลงไปมะพร้าวคั่วอันนี้เป็นมะพร้าวคั่วที่เขาเอามาตำให้ละเอียดนะครับมีหอยสดนะครับมีมะพร้าวคั่วแล้วก็ตามด้วยข่ากับตะไคร้ที่ตำไว้แล้วนะครับผมใส่พริกป่นพริกป่นนี่ก็ทำเองแน่นอน
6: ทำเอง
5: พริกป่นนี่แล้วแต่ชอบนะเผ็ดมากใส่มากเผ็ดน้อยใส่น้อยอ
6: ัน
5: นั้นสารคั่วสารคั่วคนที่นี่จะเรียกว่าสารคั่ว
6: สารคั่ว
5: ก็หมายถึงข้าวสารคั่วถ้าเป็นอีสานเนี่ยใส่ข้าวคั่วต้องเป็นลาบแต่อันนี้ไม่ใช่ของเราเป็นยำแล้วก็มะม่วงต้องเปรี้ยวใส่น้ำปลานิดหน่อยไม่ต้องเยอะแค่ประมาณโอ้ไม่ถึง1ช้อนด้วย
6: แล้วก็ใส่
5: หอมแดง
6: หอมแดง
5: แล้วก็ใบมะกรูด

0: คือพอเข้าไปในปากนะทั้งกลิ่นมะพร้าวคั่วทั้งกลิ่นมะกรูดแบบมันตลบอบอวลเลยนะแม่แล้วก็รสชาติมันไม่จัดครับที่แม่ปรุงไม่จัดเนี่ยตอนแรกผมกินก็แบบเอ๊ะทำไมมันไม่เข้มข้นเหมือนยำทั่วไปแต่เหตุผลที่ไม่จัดเพราะอะไรไหมเพราะว่าพอกัดไปโดนหอยอะหอยมันจะมีความหวานออกมาถ้าเราปรุงรสจัดเกินไปมันไปกลบรสหอยเนาะอันนี้รสชาติของหอยมันออกมาแบบเต็มปากเลยเพื่อนมันเหมือนกับพวกเครื่องทั้งหมดที่อยู่ในนี้ไม่ว่าจะเป็นมะม่วงเปรี้ยวนะครับมะพร้าวคั่วผิวมะกรูดเนี่ยมันไปส่งให้หอยมันยิ่งหวานมากขึ้นอีกแม่มันไม่เผ็ดเลยจริงๆแล้วชาวต่างชาติกินได้น้องๆหนูๆมากินได้ความพิเศษของมันคือความหอมในสมุนไพรไทยและความหวานฉ่ำและสดของเนื้อหอยสุดยอดเลยอ่ะสูตรยำแบบนี้ใช้กับเนื้อสัตว์ชนิดอื่นได้ไหมครับถ้าไม่ใช่หอยชักตีน
1: ได
0: ้ปลาปูนี้ได้เหมือนกันเลยนะแบบนี้อ่ะคุณผู้ชมลองทำดูอร่อยมากครับผม
2: แค่นี้ยังไม่พอนะครับแม่แดงบอกว่ายังมีอีกหนึ่งอาหารทะเลที่ขึ้นชื่อของจังหวัดกระบี่ที่ใครมาก็ต้องสั่งกินให้ได้คงต้องยกให้กับจานนี้เลยครับหอยชักตีนลวกกับน้ำจิ้มชาวเลครับ
0: เตรียมปากกาเตรียมกระดาษจดให้ดีเพราะว่าสูตรนี้คุณผู้ชมทำง่ายมากแล้วรับรองว่าอร่อยในแบบที่ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนอันนี้ก็คือหอยที่เรานึ่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะมาโชว์น้ำจิ้มกันแปลกมากตรงที่ตอนนี้ผมเห็นมันมีซอสพริกด้วยแม่โชว์ฝีมือเลยครับน้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะซอสพริก2ช้อนแล้วก็ยีซอสพริกกับน้ำตาลให้เข้ากันแล้วก็ใส่พริกขี้หนูสับลงไปอันนี้เป็นพริกขี้หนูที่เขาปลูกเองบนเกาะด้วยแล้วก็กระเทียมสับหน้าตาเหมือนน้ำจิ้มสุกี้มากเลยแม่อันนี้เป็นสูตรพิเศษของเราเลยนะมะนาวอีก2ช้อนคุณผู้ชมโปรดีแม่ไม่เคยเปิดเผยสูตรที่ไหนนะรายการเราเป็นรายการแรกอันนี้เป็นสูตรน้ำจิ้มที่แบบเราใช้จิ้มกับหอยอย่างเดียวหรือว่าอย่างอื่นได้ด้วยครับคุณแม
1: ่หอยนี้ด้วยหมึกด้วยปลาด้วยแล้วแต
0: ่อ๋อจิ้มได้หมดเลยที่เป็นซีฟู้ดของเราแล้วก็น้ำปลาน้อยมากน้ำปลาประมาณครึ่งช้อนไม่ถึงช้อนด้วยแล้วก็ใส่ผักชีแต่งกลิ่นให้หอมนะครับแค่เห็นน้ำจิ้มแม่ก็น้ำลายสอแล้วสูตรนี้ทำง่ายมากคุณผู้ชมผมถอดแมสรออีกแล้วนะครับผมขออนุญาตจัดนี่เดี๋ยวนี้เรื่องแกะหอยชักตีนี่ผมนี่มืออาชีพอุ้ยไม่น่าโม้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยตามอีกครึ่งตัวต้องบอกว่าน้ำจิ้มคุณแม่เด็ดมากรสชาติมันเหมือนกับน้ำจิ้มซีฟู้ดผสมกับน้ำจิ้มสุกี้อ่ะคือมันแบบเปรี้ยวนำจากมะนาวแล้วมันก็หอมพริกกับกระเทียมอ่ะแต่สุดท้ายมันมาตัดหวานกับรสของซอสพริกแล้วมันเข้ากันนะแม่เดี๋ยวขอชิมแบบสดๆเลยนะครับโอ้โหดูเนื้อนะมันจะหนึบๆเหมือนเรากินพวกหอยเป๋าฮื้อเลยนะครับหรือว่าใครชอบกินหอยหวานเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะหนึบๆเลยแต่ข้อดีคือว่ามันไม่มีกลิ่นคาวเลยไม่มีแม้แต่นิดเดียวแล้วก็ในตัวหอยครับมันจะไม่มีเศษแบบบางทีเรากินหอยเราจะเจอพวกเศษทรายเศษเปลือกเศษอะไรเนี่ยแต่ว่าหอยชักตีนไม่มีเลยไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นโคลนแล้วกินเข้าไปแล้วหวานมากรสชาติแบบสุดยอดจริงคุณผู้ชมไม่เสียเที่ยวนะครับมาเกาะปูรอบนี้ฟินสุดๆเลยครับผมวันนี้ต้องขอบคุณแม่แดงมากครับที่มาสอนสูตรอาหารเด็ดๆของชาวใต้ผมมากมายแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอาหารที่อร่อยมากนะถ้าอยากชิมเนี่ยก็ต้องมาชิมที่บ้านเกาะปูนะครับผมและมาถึงอาหารของฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมตั้งใจจะทำอาหารที่มีชื่อว่าแกงหอยชักตีนใบยี่หร่านะครับซึ่งต้องบอกว่าอาหารจานนี้ผมได้แรงบันดาลใจมาจากแกงป่าใต้นะครับผมก็จะเป็นลักษณะของแกงใต้นี่แหละแต่ว่ามันจะมีรสชาติเผ็ดร้อนเป็นพิเศษซึ่งปกติเนี่ยเขาจะทำกับหอยแครงครับและเขาเติมใบยี่หร่าลงไปเพื่อเพิ่มความเผ็ดร้อนให้เหมือนกับแกงป่าทางภาคกลางเลยครับผมเรามาดูวิธีการทำกันมันง่ายมากคุณผู้ชมถ้าเราอยู่ภาคกลางในพื้นที่ทั่วไปคุณสามารถหาพริกแกงเผ็ดนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นเราจะทำแบบสูตรลัดนะครับในการทำแกงใต้คุณใช้พริกแกงเผ็ดนี่แหละใส่ลงไปเลยครับขมิ้นประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับผมใส่ลงไปแบบนี้หลังจากนั้นโขกให้เข้ากันแค่นี้คุณก็จะได้พริกแกงใต้แบบง่ายๆนะครับผมและก็เติมกะปิลงไปนะครับอีกประมาณ1ช้อนโต๊ะคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรปกติพริกแกงที่เราไปซื้อกันนะครับส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยใส่กะปิลงไปนะครับถ้าอยากให้อร่อยแบบแกงใต้ขาดไม่ได้คือกะปิครับผมหลังจากนั้นเปิดเตาแก๊สครับผมง่ายๆเลยครับใส่กะทิลงไปเลยตั้งกะทินะครับไม่ต้องรอให้เดือดก็ได้นะครับเพราะเราไม่ต้องการให้แตกมันนะครับสำหรับแกงแบบนี้อีกชื่อนึงนะครับของแกงป่าใต้ก็คือแกงพริกใบยี่หร่านะครับซึ่งใบยี่หร่านะครับจะให้รสชาติที่เผ็ดร้อนและมีสรรพคุณช่วยขับของเสียออกจากร่างกายนะครับเหมือนกับทำให้เราเหงื่อออกเนี้ยครับผมคุณผู้ชม เรารอให้กะทิกับพริกแกงของเราเดือดสักนิดนึงนะครับให้พริกแกงสุกแล้วก็มีกลิ่นหอมหลังจากนั้นเราก็เอาตัวนี้ครับหอยชักตีนที่เราลวกไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปครับแกงป่าใต้หรือแกงกะทิแบบใต้แบบนี้นะครับจะไม่ออกรสหวานนะครับจะออกรสเผ็ดร้อนจากเครื่องแกงนะครับแล้วก็มีเค็มเล็กน้อยอยากให้ชิมดูก่อนนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าต้องเติมน้ำปลาหรือเปล่านะครับเพราะว่าความเค็มจากกะปินั้นอาจจะกะยากนิดนึงนะครับต้องเดาะน้ำปลาเล็กน้อยนะครับแค่ประมาณนิดเดียวคุณผู้ชมครึ่งช้อนโต๊ะพอเพราะว่ามันเค็มจากกะปิอยู่แล้วและหลังจากนั้นเราก็มาซอยใบยี่หร่ากันครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ใส่ใบยี่หร่าลงไปนะครับเอาเปลือกหอยนะครับที่เราแกะเอาเนื้อออกแล้วนะครับใส่ลงไปในแกงของเราด้วยนะครับจะช่วยเพิ่มนะครับทำให้รู้สึกถึงกลิ่นของหอยที่แบบทำให้น้ำแกงของเรามีรสชาติหรือกลิ่นของหอยมากขึ้นและก็ทำให้หน้าตาออกมาดูน่ารับประทานมากขึ้นด้วยนะครับ

0: พี่บังลองชิมฝีมือผมบ้างไม่รู้ว่าแกงป่าใต้สูตรของผมจะสู้ของสูตรเกาะบ้านปูได้หรือเปล่าพี่รู้จักแกงป่าใต้ไหม
1: หน้าตาแบบนี้ยังไม่รู้เลยว่ามันชื่อ
0: มันเหมือนแกงใต้เหมือนเอาแกงภาคใต้กับแกงป่าภาคกลางมารวมกัน
1: เอามาผสมผสานกัน
0: ซึ่งปกติเขาจะใช้หอยแครงเป็นหลัก
1: ครับ
0: แต่มีความพิเศษผมใส่ใบอะไรอย่างนึงลงไปผมไม่บอกเดี๋ยวผมให้พี่บังชิมก่อนแล้วมาทายกัน
1: มันรู้สึกว่ามันจะคล้ายๆกับใบด่ามันเหรอ
0: ถ้าใบหล่าคนใต้ก็หมายถึงใบยี่หล่าของผม
1: ครับประมาณนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: คือผมใส่ใบยี่หร่าลงไปครับเพื่อให้มันมีรสชาติเผ็ดร้อนแบบเหมือนแกงป่ามากขึ้นไปอีกปกติแกงป่าเขาจะใส่ใบกะเพราใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้เราใส่ใบยี่หร่าลงไปให้เป็นสูตรแล้วมันก็จะเข้ากับหอยได้ดีซึ่งตัวใบยี่หร่าจริงๆแล้วมันจะช่วยแก้ในเรื่องของกลิ่นคาวได้ดีแต่จะบอกว่าหอยที่นี่เขาไม่มีกลิ่นคาวอยู่แล้วเพราะมันสดจัดรสชาติของแกงในสูตรของผมกับหอยชักตีนนี่มันไปกันได้ไหมพี่
1: ผมคิดว่าไปกันได้เลย
0: ครับ
1: แล้วก็ไปกันได้ไกลด้วย
0: ไปไกลเลย
1: ไปกันได้ไกลเลย
0: ไกลนี่หมายถึงไปดีใช่ไหมไม่ใช่ไปไกลผู้ไกลคนนะ
1: ไม่ใช่ไกลผู้ไกลคนคือคนที่มาจากไหนก็สามารถกินได้ตัวนี้รู้สึกว่าจะเอามาผสมผสานกันหมดแล้ว
0: อย่างที่พี่บางบอกเลยคุณผู้ชมพอชิมปุ๊บสิ่งที่พิเศษคือว่ารู้สึกถึงความเป็นแกงใต้นะเวลากินเข้าไปชัดเจนแต่แค่มันมีกลิ่นของความเผ็ดร้อนของความเป็นสมุนไพรเข้ามาเพิ่มแต่จริงๆแล้วนะผมจะบอกเลยว่าวันนี้นะอยู่กับพี่บางมาทั้งวันตั้งแต่ลงเรือมาแล้วกินขนมจีนตั้งแต่แม่แดงอะไรก็ตามนะผมว่าจุดที่เด่นที่สุดของเกาะปูนะครับคือเรื่องของความสดของอาหารพี่ที่นี่สดจริงๆคุณผู้ชมคือพูดง่ายคือไม่สดเขาไม่ทำเงินเนาะชาวบ้านเนี่ย
1: อาหารทะเลเนี่ยคุณจะไปกินตรงไหนก็ได้แต่ว่าเราคือเราการันตีของเรื่องของความ
0: เอาง่ายคุณผู้ชมถ้ามากินอาหารทะเลบนเกาะปูเนี่ยถ้าอยากจะให้สดกว่าเกาะปูเนี่ยก็ต้องไปกินในทะเลแล้วครับผมบอกได้เลยวันนี้ขอบคุณพี่บางมากเลยครับ
1: ขอบคุณครับ
0: พี่บางก่อนจากกันดีกว่าชวนดีกว่าว่าอยากให้ใครมาเที่ยวยังไงมา
1: ครับผมเกาะปูบ้านเรากับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกคนมีอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในเกาะเล็กๆแห่งนี้เทชวนให้พี่น้องมาศึกษามาค้นหามาพักผ่อนเชิญครับด้วยความยินดีครับ
0: มาเที่ยวกันครับชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะปูครับสวัสดีครับทุกคน
1: สวัสดีครับ
0: แล้วครับวันนี้มีเปลือกหอยชักตีนสวยๆมาฝากไข่ดาวของสวยๆงามๆต้องคู่กับหนูใช่ไหมลูก
2: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: ตอนที่5ฉลาดช็อปด้วย5เทคนิค
1: ไหนๆวันนี้ก็เลิกเรียนเร็วขึ้นไปช็อปกันปะ
2: วันนี้ไม่ว่าง
1: ร้านเสื้อฮิปๆโดนใจด้วยล่ะแถมที่หน้าร้านก็ติดป้ายลดราคาเหลือ199บาทจะซื้อแล้วนะ
0: อย่าพึ่งก่อนที่จะจ่ายมารู้จัก5เทคนิคควบคุมรายจ่ายกันก่อนนะว่ามีอะไรบ้างมาดูกันเลย 1. ตั้งงบก่อนใช้จ่ายการตั้งงบประมาณก่อนใช้จ่ายทุกครั้งจะช่วยให้เราใช้เงินไม่เกินงบที่ตั้งไว้เหมือนเป็นการบังคับตัวเองให้คิดก่อนซื้อทุกครั้งมันคือยังไงหรอตอนนี้ได้เงินเดือนจากม้า 4,000 บาทไปโรงเรียนอาทิตย์ละ5วันดังนั้นใช้เงินได้วันละ200บาทเท่านั้นนะ 2. ใช้น้อยกว่าหาสร้างพฤติกรรมไม่ใช้เกินกว่ารายได้ที่ได้รับเจอเสื้อลดเหลือ199จะซื้อดีไหมมีเงิน200บาทถ้าซื้อไปแล้วก็ไม่เหลือเงินกินข้าวนะแต่มันลดตั้งเยอะเลยนะ 3. ไม่ใช้ก็ไม่ซื้อแล้วเสื้อที่จะซื้อตัวเนี้ยจะใส่เมื่อไหร่ตัวเก่ายังแจ่มอยู่เลยก็ว่าจะใส่ไปเที่ยวแต่ยังไม่รู้เมื่อไหร่ซื้อไปเก็บไว้ก่อนละกันไม่ใช้ก็อย่าเพิ่งซื้อสิไม่ได้หรอกของมันต้องมีไม่ใช่ก็ไม่ซื้อจะได้ไม่โดนมันนี่มอนสเตอร์ทำร้ายแต่ยังไงก็อยากได้นะจะทำไงดี 4. เปรียบเทียบก่อนซื้อถ้าไหนๆจะซื้อแล้วลองเดินไปเช็คราคาร้านอื่นดูก่อนเผื่อมีถูกกว่าเปรียบเทียบก่อนซื้อไง
1: ได้โอ้โหร้านนี้เหลือ100
0: เห็นไหมล่ะเสียเวลาอีกนิดเราก็ได้ของอย่างเดียวกันแต่ราคาถูกกว่า 5. สรุปค่าใช้จ่ายสม่ำเสมอกลับบ้านอย่าลืมจดด้วยนะว่าใช้ไปเท่าไหร่แล้วก็ดีนะวันนี้ยังเหลือเงิน100ไปกินข้าวดีกว่าเห็นไหมล่ะแค่ใช้5เทคนิคควบคุมรายจ่ายก็เป็นผู้ซื้อที่ชาญฉลาดใช้จ่ายคุ้มค่า
1: เราแฮปปี้มาแฮปปี้เงินในกระเป๋าก็แฮปปี้ด้วย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผมว่ามันเป็นกีฬาประเภทเดียวครับขึ้นอยู่กับตัวเองล้วนๆเลยขึ้นชื่อว่าปีนผาเนี่ยมันจะน่ากลัวถูกไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะปีนผาเป็นกีฬาที่เซฟตี้สุดๆเลยครับ
2: พ่อป้าสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ผมอัดนะครับผม
3: ครับผมครับยินดี
2: วันนี้ก็อยากมาลองปีนหน้าผาดูครับเห็นบอกว่ามีหลายประเภทใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
2: ตอนนี้คือผมไม่รู้เลยว่ามีแบบไหนบ้างเดี๋ยวให้โค้ชป้าอธิบายให้ฟังหน่อยว่าปีนผาจริงๆแล้วเนี่ยมีกี่ประเภท
3: ครับสำหรับในกีฬาปีนหน้าผาที่แบบแข่งขันนะที่แบบแข่งขันก็เป็นหน้าผาจำลองที่เห็นอยู่ก็เห็นอยู่15เมตรเนี่ยคือประเภทสปีดครับ
2: อันนี้คือสปีด
3: นี่สปีดเราก็จะเห็นว่าตัวที่นักกีฬาคล้องอยู่เนี่ยเรียกออโต้บีเลย
2: ์ครับ
3: ตัวนี้เป็นมาตรฐานการแข่งขันเลยนี่คือประเภทสปีดอีกประเภทหนึ่งคือประเภทลีดคล้ายๆอย่างเนี้ยคือการปีนไปแต่ว่าที่หน้าผาจริง
2: ครับ
3: เราต้องคลิปใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: น
2: ั่
3: นคือประเภทลีดแต่ว่านี่เดี๋ยวบางทีให้คุณอัดลองปีนดู
2: ได้ครับ
3: ทั้งสปีดทั้งลีดแล้วก็ยังโบเดอร์โบเดอร์ลิงนะครับก็เป็นการปีนสูงไม่เกิน5เมตรนะครับแล้วก็มีตัวจับที่มีประมาณไม่เกิน12ตัวเวลาการแข่งขัน
2: โอ้แบบไหนยากสุดครับ
3: ยากที่สุดผมว่าน่าวันนี้น่าจะเป็นเรื่องสปีด
2: อย่างความต่างของ3อันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องการตัวจับอย่างงี้ใช่มั้ยครับ
3: ใช่ครับแล้วก็ความสูงด้วยแล้วก็มีตัวเส้นทางด้วย
2: โอเคครับ
3: ครับความยากต่างกันแต่ละประเภททั้ง3ประเภทมีความแตกต่างกันครับกีฬาปีนหน้าผาเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่เราต้องรู้จักวางแผนต้องกำหนดไม่ว่าวางแผนเรื่องแรงเรื่องเส้นทางที่จะไป
2: ครับ
3: แล้วก็ในการแข่งขันเนี่ยมันมีหลายรอบที่จะเข้าไปเราต้องแบ่งให้ดีเพราะฉะนั้นนักกีฬาที่อยู่เนี่ยหรือว่าคนที่มาเล่นเนี่ยก็อย่างแรกก็คือเราต้องมีรู้จักการวางแผน
2: ครับ
3: แล้วก็ไปที่สูงเนี่ยเราต้องทำในกับสภาพการสภาพจิตใจด้วยอะไรพวกนี้ครับ
2: เอาจริงผมเป็นคนกลัวความสูงมากนะวันนี้ก็น่าจะอีกรอบ
3: น่าจะได้ครับน่าจะได
2: ้เดี๋ยวให้ผมเริ่มจากอะไรดีครับ
3: ตอนนี้ไปเลือกอุปกรณ์ก่อน
2: เลือกอุปกรณ์
3: เลือกอุปกรณ์แล้วก็ใส่อุปกรณ์เรียบร้อย
2: ป่ะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันแล้วก็มาดูกันว่าอุปกรณ์ที่จะใช้สำหรับปีนผาเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งอุปกรณ์นี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะมันคือเซฟตี้สำคัญเลยใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: ป่ะอันนี้เรียกว่าอะไรนะครับ
3: เรียกว่าฮาร์เน็ต

0: ดึงดึงอีกดึงให้แน่นอีกครับตรงนี้ได้ที่ขาได้ที่จับกางเกงมา
1: น่าดีนะ
2: ตรงขา
1: โอเคครับ
0: ทีนี้ต่อไป
1: ข้างเดียว
0: อันเน็ตแล้วต่อไปคือรองเท้าร
3: องเท้ารองเท้าปีนผานี่แตกต่างจากรองเท้าอื่นยังไง
2: เนี่ยครับเหมือนตรงนี้มันจะงอด้วยเพื่อแบบจะได้เหยียบได้แล้วต้องใส่แน่นถ้าแบบใส่หลวมมันก็จะแบบไม่โดนตรงที่มันให้เหยียบ
0: เมื่อมีรองเท้ามีอย่างคือ
2: ถุงช็อค
0: ถุงช็อค
3: ถุงช็อ
2: คก็คือผงแมกนีเซียมครับไว
3: ้กันเลือด
2: ที่มือ
0: ลอง
2: สมมติปีนอยู่ก็ล้วง
3: ถ้ามันลื่นใช่ไหม
2: ใช
3: ่โอเคแบบแรกก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยก็คงชิลแหละเพราะว่าเราเคยทำได้แล้วรอบหนึ่งแต่เรารู้สึกว่าณตอนนั้นที่เราทำได้เราก็คิดว่าถ้ามีโอกาสทำอีกไหมก็คงไม่ทำแต่ว่าวันนี้พอมันจะได้กลับมาทำอีกรอบก็คิดว่าคงชิลๆคงไม่ได้หัวลำบากใจเท่าตอนนู้นเลยเนี่ยแต่กลายไปว่าตอนแรกที่มาลองก็เห็นผ่าแล้วก็กลับมาใจเต้นอีกรอบนึงแอบกังวลนิดนึงว่าจะทำได้ไหมจะแบบจะปีนได้แบบเท่าที่ควรจะได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยน้องๆทีมชาติทุกคนอะไรเงี้ยก็มาพูดคุยกันแล้วเขาก็เริ่มเหมือนมาแนะนำเราว่าจริงๆแล้วกีฬาปีนผาที่เนี่ยหรือกีฬาปีนผาจริงๆเนี่ยมีกี่ประเภทอันแรกที่เราลองเนี่ยก็คือเป็นบาวเดอริงซึ่งก็เป็นการปีนตามแบบรูทที่เขาเซตไว้โดยที่แบบยังไม่ต้องใส่เซฟตี้ก็ได้ลองปีนตามที่น้องเชนเขาแนะนำว่าเอ้ยพี่อ่ะต้องลองแบบใช้มือแบบนี้เหยียดแขนตรงแล้วก็ใช้แรงจากขาแล้วก็ค่อยๆไปตามทางอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ผมคิดว่าทำได้เพราะหนึ่งคือฐานมันยังไม่ได้สูงมากมันยังอยู่ในสโคปของความสูงที่เราไม่กลัว
4: ตอนสตาร์ทนะครับก็จะจับสองมือที่ตอนสตาร์ท
3: ครับ
4: ครับแล้วก็ขึ้นไปแล้วส่วนใหญ่มันจะต้องแขนตึงนะแล้วปล่อยตัวลงมาข้างล่างให้สะโพกทิ้งลงมาแล้วก็ใช้แรงขาดึงขึ้นไปเดินขึ้นไปพอขึ้นมาถึงตรงนี้ใช่ไหมก็ต้องเอาขาขึ้น
3: ครับ
4: แล้วก็ค่อยขึ้นไปใหม่เหมือนปีนบันได
3: โอเคครับ
4: จนถึงตัวสูงสุดเสร็จปุ๊บประกบมือครับถือว่าเป็นการจบ
3: ประกบมือ
4: ใช่
3: โอเคครับ
4: แล้วถ้าเป็นผู้ที่ยังเป็นมือใหม่ครับให้ปีนลงมานิดนึงจนถึงขึ้นหน้าผา
3: แล้วค่อย
4: กระโดดแล้วค่อยย่อแล้วปล่อยตัวลงมา
3: อ๋อโอเคคร
4: ับให้ถีบตัวออกจากหน้าผาให้พี่ลองดูก่อนอันนี้ก้าวเป็นตัวง่ายๆ
3: ได้ครับ
4: ให้กล้ามเนื้อมันได้ชินกับกีฬาก่อน
3: ใช้ปลายแค่แบบงุ้ม
4: เลยใช้ปลายเท้าครับกีฬาใช่แล้วก็ใช้ขา
3: ใช้ขาลองดู
4: นะฮะแล้วมือดึงขึ้นนิดนึงแล้วก็ขาขึ้นครับนั่นแหละครับผมกบมือแล้วก็ปีนลงมานิดนึงครับประมาณครึ่งหน้าผาแล้วก็ปีนลงมาค่อยๆหยัดตัวต้องมาอีกแล
0: ้
4: ว
0: อีกครับอีก
4: นะแล้วทีนี้มือตึงครับแล้วก็ค่อยๆจิ้มตัวลงจิ้มตอกจากหน้าผา
0: แ
4: ก่หยัด
3: อันนี้ก็จะเป็นขึ้นไม่น่ากลัวตอนอยู่บนนั้นน่ากลัว
4: ใช่ใช่ใช่ต่อไปจะเป็นรูท
3: เป็นรูทอ
4: ันนี้ก็จะเป็นที่เขาเซตมาแล้วครับเพราะว่าเส้นทางมันจะเป็นต้องเป็นอย่างนี้
3: เส้นทางอ๋อมันจะตามอันนี้ไปเลยใช่ไหม
4: สตาร์ทสองมือมันจะมีเทปบอกก็คือมือสอง
0: เท้าสอง
4: อันนี้ก็คือส่วนไหนก็ได้สองก็ตรงนี้ส่วนไหนก็ได้สองจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะฮะครับพอสตาร์ทเสร็จก็ปีนไปเราจะมีเครื่องหมายโซนก็คือเป็นเหมือนแต้มให้เก็บ
3: ครับ
4: ระหว่างทางอ่ะครับเสร็จแล้วพอปีนขึ้นไป
0: เพื่อจะไปที
4: ่ท็อปไปที่ท็อป
0: นะครับท็อปจะได้ท็อปก็ต้องจับด้วย2มือเหมือนเมื่อกี้นะครับ
4: แล้วก็คอนโทรลครับ
0: ห้ามให้ได
4: ้ห้ามแบบแล้วก็ตกเลย
3: อ๋อต้องค้างไว้
4: ใช่ต้องค้างกับมากัน
0: หนึ่งสองสาม
4: สามวิ
0: ประมาณ
4: แล้วก
0: ็แล้วก็ลงเหมือนเดิม
4: ต้องค่อยปีนลงมาแล้วก็กระโดดลง
3: ไปนะ
0: อันดับแรกคือสตาร์ทก่อน
4: สตาร์ท
0: คอนโทรลตัวให้ได้
4: ถูกต้อง
0: หนึ่งสองไปได้แล้วครับไป
3: ไปไหนก่อน
0: โค้ชนี่จะบอกไม่ได้นะโค้ชจะบอกไม่ได้โอ้ยได้

0: โดนแล้วยอดเยี่ยมเลยครับไปไหนต่อ
1: ได้ครับ
0: โอ้นิดเดียวเดียวเดียวต้องไปอีกนิดนึงต้องจำไงประกบยังไง
1: เอาขาลงไปตอนนู้นดีกว่า
2: ไปยังไง
1: ขานี่ครับ
2: อยู่อ๋อมีอันนี้ด้วย
1: ใช่ติดเยอะหมดเลยฮะแล้วก็ไปจับตรงนี้ใช่แล้วก็ดันตรงนะฮะน
0: ี่ครับยอดเยี่ยมไป
1: ขาขึ้นครับ
0: โอ้มาซ้อมได้เลยครับ
1: ฮะ
0: แล้วไปจับตัวที่ท็อป
1: ฮะแล้วไปจับตัวท็อปฮะ
0: สองมือ1 2 3
1: โอ้ครับผมค่อยๆคีบลงมาฮะได้พอปังย่าตัวลงมาแต่กระโดดลงมาแล้วก็ได้เลยแต่ระวังเต็มนิดนึง
0: ถูกต้อง
2: ตอนลงในหน้ากลัวให้เสร็จแล้ว
0: นั่นแหละ
2: ผมลองอีกโลดหนึ่งได้ไหมครับอันนี้ยากกว่าย
1: ากขึ้นมานิดนึง
2: ลองอีกอัน
1: เขาบอกประตัดสี่จุด
0: แล้วมันมีที่จับอยู่ครับบางครั้งต้องจับหายบางครั้งต้องจับคว่ำ
1: ครับผม
0: การมูฟนะครับทุกอย่างมันต้องใช้หมดแล้ว
1: ก็มือก่อนก็ได้ครับ
0: ความแข็งแรง
1: ได้ไหม
0: ลองเปลี่ยนข้างมาเออนิดเดียวนะถ้าเราเปลี่ยนข้างเนี้ย
1: เมื่อกี้แนะนำอะครับให้จับแบ่งครึ่งเมื่อกี้พี่จับเป็น
2: อ๋อมันเต็มไปหน่อย
1: ใช่อันนี้ก็เป็นเทคนิค
2: อ๋อมันจะยากตรงห้องนี้ด้วยเหรอ
1: ใช่ม
2: ัน
1: ก็มีเทคนิคของมัน
2: เข้าใจแล้วทำไมยากกว่า
1: ใช่
2: พอมันเปลี่ยนมาอีกรูทนึงเนี่ยรูทนี้ก็จะมีความยากขึ้นตรงที่มันต้องใช้แรงเยอะขึ้นมันต้องมีการแบบเหวี่ยงตัวนิดหน่อยเพื่อให้มันไปต่อได้มันจะไม่สามารถที่เราจะเหยียบได้ตลอดเวลาซึ่งอันนี้รอบแรกก็แบบจับที่จับอ่ะยังไม่ค่อยดีเหมือนเราไปบาลานซ์น้ําหนักมือแบบผิดไปหน่อยมันเลยทําให้เหมือนเราทรงตัวไม่อยู่แล้วก็หล่นแต่รอบ2เราก็ทําได้ดีขึ้นแต่สุดท้ายก็ยังไปไม่ถึงดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องเทคนิคที่แบบต้องใช้เวลาในการฝึกแต่เราเริ่มเข้าใจฟีลว่าอ๋อการปีนแบบบาร์โรลลิ่งมันต้องบาลานซ์ยังไงหรือถ้าเราเจอรูทประมาณเนี้ยเราต้องวางมือยังไงหรือแบ่งน้ำหนักหรือทรงตัวยังไงอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ลองอันแรก ครับ
1: แล้วต่อไปครับก็จะเป็นประเภทท็อปโรปก็คือจะมีคนเซฟตี้ให้ก็จะเป็นการปีนประเภทสูงเหมือนเดิมฮะก็คือสตาร์ท2มือพอเท้ายกออกจากพื้นก็ถือว่าเดินแล้วก็ปีนก็จะจับแต่ตัวสีเหลือง
2: โอ้ยสูงจัง
0: เมื่อถึงข้างบนให้สัญญาณกับข้างล่างว่าเทคแล้วก็ปล่อยตัวออกจากนะครับเอาเท้าประคองไว้ครับเพื่อไม่ให้ส่วนของลำตัวไปโดนหน้าผา
2: เห็นเมื่อกี้แล้วก็คนลุกก็พอขึ้นไปอันนี้ผมก็เริ่มใจสั่นละแต่ว่าต้องห้ามมองลงมาถ้าทำก็จะเราก็จะเก่งมากแต่ไม่รู้ทำได้ป่ะนะลองดู
0: ก่อนปีนต้องเช็คเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับจับได้ทุกตัวเลยครับเหยียบได้ทุกตัวจับได้ทุกตัว
2: โอเค
0: อ้าวไปถือว่าสตาร์ทแล้วนะครับเมื่อเท้าลอยออกจากเบาะครับไปไปช้าๆแบ่งแรงให้ได้นะครับแล้วก็ตัวจับมันจะมีหลากหลายนะตัวจับ
1: ครับผมสีเหลืองเราขาขึ้นก่อน
0: หน้า
1: ใช่ใช
0: ่ไปไป
1: จีบตัวขึ้นไปสีเหลืองก็ได้ครับมือขวา
0: สีเหลืองด้านขวา
1: จะจับดีมากท่าสวยท่าสวยไป
2: โอ้ยไม่ไหวแล้ว
1: เอาขึ้นไป
0: จับเชือกถ้าไม่ไหวโอเคแล้วเท้ายัน
1: บอไว้ครับ
2: จริงๆมันไม่ได้หมดแรงแต่มันกลัว
1: ใช่
2: สภาพจิตใจนะครับของคนกลัวความสูงที่ต้องมาตีนปีนผานะครับ ก็พักแล้วก็รู้สึกว่าได้รีเฟรชหน่อยเพราะว่าตะกี้มันเหมือนพอเราปีนมันเหมือนกล้ามเนื้อมันก็ตึงน้องเขาบอกว่าแลคติกมันจะออกมาเลยตึงทีก็เลยต้องเหมือนไปแบบรีแลกทั้งกายแล้วก็ใจนะครับแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าอย่างน้อยอยากทำให้ได้อะอยากให้มันไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่านะแต่ขอรอบสองเนี่ยขอให้ไปได้ไกลกว่ารอบแรกเดี๋ยวจะลองทำตามที่โค้ชไปแล้วก็น้องเขาบอกว่าให้ใช้แบบวิธีการใช้ขาเยอะแขนตึงๆเดี๋ยวลองดูแล้วก็จะพยายามไม่มองลงมาเราจะได้ไปได้ไกลขึ้นป่ะรอบสองเอาละ
1: ประกบมือก็ได้ครับมาไปๆใช่ใช่ขาขึ้นเออไป
0: ประกบม
1: ือได้ครับนั่นแหละนั่นแหละมือซ้ายถูกถูกถูก
0: ขาขึ้นครับพี
1: ่ขาขึ้นขาขึ้นอีกครับ
0: ประกบ
1: ขึ้นเออสวยสวยครับผมนั่นแหละขาขวาขึ้นนายไปไป
0: ดึงจังหวะดึงดึงดึง
1: ใช่ขาขึ้นขาขึ้น
0: มันมีเท้า
1: ขาสวยนั่นแหละครับแล้วไปไป
0: ขาขึ้นนะพี่ใช่ครับขาขึ้นคร
1: ับ นั่นแหละขาขึ้นขาขึ้
0: นครับดึงดึง
1: สวยสวยครับผม
0: เอาด้าน
1: ขวา
0: ขวาด้านขวาไปที่สีเหลืองมาดึง
1: ขึ้นขึ้นขึ้น
0: นั่นแหละเท้าดึง
1: ไปไปนั่นแหละขาขึ้นก่อนครับขาขึ้นก่อนขาขึ้นสีเขียวไปไปไปไปไป
0: จบสุดท้ายที่จบ
1: สุดท
0: ้าย
1: ไป
0: ที่ซ้าย
1: ไปที่เลย
0: โอเค
2: มันรู้สึกดีกว่ารอบที่แล้วเหมือนตอนล็อกแรกเรายังแบบกลัวๆกว่าแต่รอบนี้มันเหมือนแบบพอมันได้ลองไปรอบนึงแล้วมันเหมือนเริ่มชินขึ้นรอบที่2ก็เลยรู้สึกว่ามั่นใจขึ้นพอมันเหมือนจิตใจเรานิ่งเรารู้สึกว่าโอเคเราไม่ได้คิดถึงว่าเรากลัวละเรารู้สึกว่าเราแค่อยากทำให้ได้แล้วก็รู้สึกปลอดภัยกับตอนที่เราทำอะไรเงี้ยก็เลยแบบค่อยๆไหลไปเรื่อยๆแล้วก็มีทีมคอยแบบเชียร์อยู่มันก็เลยมีกำลังใจในการที่จะแบบไปให้ถึงจนสุดท้ายเราก็ทำได้ในรอบที่สองนะครับก็รู้สึกว่าวันนี้เอาจริงๆมันก็คือการเอาชนะใจตัวเองนะสำหรับคนที่กลัวความสูงพอเราทำได้มันเป็นความภูมิใจเหมือนกันนะที่จริงมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะแล้วผมรู้สึกว่าหลายๆคนที่เป็นคนที่กลัวความสูงน่าจะเข้าใจความรู้สึกดีว่าเวลาที่เรากลัวความสูงเราแบบต้องอยู่กับมันทรมานแต่ว่าพอเราทำมันได้หรือเราแบบเอาชนะมันได้อะมันแบบมันถือว่าเป็นเป้าหมายความสำเร็จเล็กๆที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ของเราเหมือนกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาลองแบบสปีดขำๆ
0: อ
2: ั
0: ดไปตรงไหนก็ได้
2: ให้มันเกาะได้
0: ให้เกาะได้ก็ลองดูว่าการสปีดเอาให้มันไหลไปแค่นั้นนะครับ
2: ใช้แรงจากขา
0: ใช้แรงจากขาแล้วก็ดึงแขนใช้ดึงออกไปเอ้าลองดูไปเลยครับ
2: มา
0: เตรียมพอได้ยินติ๊ดสุดท้ายลองไปเลยนะครับไปจับได้เลยครับ
1: ทำให้ตัวนั่นแหละนั่นแหละฮะไป
2: ยากจัง
0: ลองใหม่ไหมลองใหม่ช้า
1: จับตัวนี้ครับตรงนี้
0: จับตรงที่ว้าว
1: ตรงว้าว
0: แต่ถ้าเกิดระวังบาดเจ็บนะครับ
1: จับตรงว้าว
0: มันไม่ได้
2: ยาก
0: จริงช่วยกันดึง
2: ผมไม่ไหวแล้ว
0: โอเค
2: จบเพียงเท่านี
1: ้ตอนนี้คือใจได้มาก
3: พยายามมากผมเห็นความพยายามของพี่เขาพยายามที่จะขึ้นไปคือด้วยสรีระร่างกายครับเหมาะแก่การปีนมากครับก็แรงอะไรอย่างนี้คือได้แล้วแต่ว่าจะขาดก็แค่เทคนิคการปีนเพราะว่าก็ต้องใช้ประสบการณ์สักนิดนึงครับเริ่มจากฝึกเบสิกก่อนครับแล้วค่อยมาเพิ่มเรื่องทักษะการปีนเทคนิคอาจจะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใช่ส่วนใหญ่วันนี้ก็ถือว่าโอเคครับแบบปีนวันแรกด้วยอาจจะเป็นเพราะปีนวันแรกด้วยยังไม่คุ้นชินกับหน้าผา
2: ตอนแรกใจไม่ได้เลยนะรอบแรกคือถอดใจแล้วแพนิคเลย
3: อาจจะยังไม่ชินอาจจะยังกลัวกับชื่อของกีฬาแต่จริงๆแล้วมันเซฟตี้มากเลยครับพี่มันแบบเซฟตี้กว่ากีฬาอื่น
2: ใช่คือรอบ2นี่พอขึ้นไปแล้วแบบว่ารู้สึกว่ามีคนช่วยซัพพอร์ตดึงหน่อยอะไรเง
3: ี้
2: ยม
3: ัน
2: แบบอาจจะหล่นก็หล่นมันแบบไม่กลัวว่าแบบจะตกอะไรเงี้ย
3: ใช่ๆเพราะรู้แล้วไงว่ากีฬามันเซฟจริง
2: ๆเรื่องจริงอย่างตรงนี้โค้ชปานเป็นโค้ชปีนผามากี่ปีแล้ว
0: ตั้งแต่ตอนเข้ามาประมาณ 6-7 ปีครับผมเดิมผมเป็นนักวิ่งกีฬาน
2: ักกีฬามาก่อน
0: มานักวิ่งค่ะ
2: อ
0: ๋
2: อแล้
0: ว
2: ก็ค่อย
0: มาบังเอิญว่าไปอบรมโค้ชไปอบรมอะไรมาเนี่ยก็เลยมาช่วยในกีฬาปีนหน้าผา
2: แล้วอย่างเชนเล่นมากี่ปีแล้วครับ
3: ผมแล้วครับประมาณ8ปีครับ
2: 8ปี
3: ใช
2: ่8ปีนี่คือรวมเป็นนักกีฬาด้วยป่ะหรือว่า
3: ผมเล่นตั้งแต่แรกเลยครับ8ปี
2: คือเข้ามาปุ๊บก็คือตั้งใจเป็นนักกีฬา
3: ตอนแรกก็เล่นก่อนครับพอดีมันมีที่โรงเรียนมีหน้าผาก็เลยลองขึ้นไปเล่นดูสรุปว่าแบบชอบด้วยตัวกีฬาชอบด้วยสังคมใช่มันเป็นอะไรที่แบบหลังเลิกเรียนก็มาเล่นอะไรอย่างงี้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน
2: ์แล้วตอนที่เราไปเริ่มลองเล่นอะไรเป็นจุดที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยกีฬานี้มันแบบน่าสนใจหรือมันแบบมีเสน่ห์จังเลย
3: ผมว่ามันเป็นกีฬาประเภทเดียวอะครับมันขึ้นอยู่กับตัวเองล้วนๆเลยใช่เราสู้ขนาดไหนเราซ้อมมาดีขนาดไหนแล้วก็เราไปแข่งเราจะโชว์ศักยภาพของเราออกมาได้เท่าไหร
2: ่ทลายขีดจำกัด
3: ใช่ใช่ทลายขีดจำกัดของตัวเอง
2: พอเราเป็นนักกีฬาปีนผาแล้วเราแค่แบบเล่นสปีดมันเหมือนมันอยู่สถานที่เดียวอ่ะมันมีจังหวะเบื่อไหมว่าขึ้นลงๆเงี้ยแบบ
3: ผมก็จะไม่ได้ซ้อมแต่สปีดอย่างเดียวผมก็จะลองไปเล่นประเภทอื่นดูบ้างเพราะว่ามันก็เกี่ยวข้องกันครับใช้กล้ามเนื้อส่วนเดียวกันใช่แล้วมันก็จะเสริมศักยภาพของกีฬาสปีดด้วย
0: เราเห็นเวลาของเด็กเราเห็นเวลาของเด็กในการเปลี่ยนแปลงมาตลอดจากที่เมื่อก่อนนักกีฬาชายอยู่ประมาณ 8-9 นะครับ
2: ครับ
0: วันนี้นักกีฬาของชายก็ลงมาถึง5เนี่ย
2: 5วิอย่าง
0: เ
2: ง
0: ี้ย5วิ
2: ซึ่งอย่างเป้าหมายต่อไปที่ตั้งไว้ว่าแบบอยากพิชิตให้ได้เงี้ยครับคือ
0: ก็วันนี้ในเอเชียของเราประเทศสปีดเนี่ยนะสถิติของโลกอยู่ในเอเชียนะไม่ว่าจะเป็นอินโดไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นอิหร่านเนี่ยซึ่งเป็นหินสำหรับเราในตรงนี้แต่ว่าเราก็ต้องน่าจะพัฒนาตรงนี้เอาไปได้เป้าหมายก็คือเราต้องไปโอลิมปิกให้ได้นะครับ
3: ตอนนี้ครับมันมีโอลิมปิก2024
2: ที่ปารีส
3: ใช่ครับกีฬาประเภทสปีดอ่ะก็จะแยกออกมาเป็นกีฬาประเภทหนึ่งเลยก็อยากเข้าไปร่วมโอลิมปิกถ้ามีโอกาสก็อยากชนะสักรอบอะไรอย่างงี้ก็เป็นที่1อะไรอย่างงี
2: ้แล้วตั้งอย่างตอนนี้คือเราก็ต้องเริ่มเตรียมตัวทําแพลนสําหรับการไปแข่งถูกมั้ยในการคัดเลือก
3: ใช่ๆตอนนี้ก็วางแผนไว้ว่าแบบก็จะแข่งเก็บแรงแล้วก็เข้าโอลิมปิกคร
2: ับ เก็บแรงก็คือเก็บต่างของแมตช์ต่างประเทศ
3: ใช่ครับมันก็จะมีแมตช์ต่างประเทศให้ไปเก็บใช
2: ่แล้วอย่างตอนนี้ถ้าพูดถึงในแง่แบบcommunity ของคนที่มาปีนผาครับนักกีฬาหรือคนที่สนใจเข้ามาเล่นตรงนี้มันเริ่มเยอะขึ้นกว่าเดิม
0: ก็เริ่มเยอะขึ้นกว่าที่ผ่านมาเราพยายามไปทําในพื้นฐานอย่างที่บอกว่าต้องมีในกีฬาเยาวชนแห่งชาติมีในกีฬาแห่งชาติแล้วเด็กในต่างจังหวัดผมเชื่อว่าเด็กในต่างจังหวัดเขามีความสนใจในกีฬาพวกนี
2: ้แต่อาจจะยังไม่มีโอกาสได้ลอง
0: ยังไม่มีโอกาสใช่ครับ
2: คือถ้ามองอย่างตอนนี้นักกีฬาเราก็ยังมีไม่ได้เยอะมากถูกมั้ยครับ
0: ใช่
2: ต้องการอีกเยอะๆเลยถูกมั้ย
0: เยอะเลยครับ
2: พจน์ปานคิดว่าจริงๆมันเหมือนแบบคนอาจจะมองว่ากีฬาปีนผาเป็นแค่แบบงานอดิเรกหรือเปล่าเลยไม่ได้มีคนแบบคิดว่าเฮ้ยมันสามารถที่จะมาเล่นแบบแข่งขันจริงจังเป็นนักกีฬาอะไรเงี้ย
0: ในส่วนของการแข่งขันเนี่ย
2: ครับ
0: มันจะมีองค์ประกอบอยู่หลายๆองค์ประกอบตัวแรกก็คืออย่างเช่นเรื่องอายุเรื่องอายุที่จะเข้ามาเรื่องระเบียบกติกาที่จะเข้ามาณวันนี้เรามีการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ถ้าที่ซ้อมอยู่หรือว่าที่สนุกอยู่ตามยิมต่างๆเนี่ยมุ่งมาสู่ในเรื่องการแข่งขันจากที่ปีนแบบเพื่อสันทนาการเพื่อความสนุก
2: เ
0: พื่ออะไรความบันเทิงมันต้องเข้าทางระบบมันมีกติกาอีก
2: มันจะมีแบบเรื่องการเวลาการฝึกซ้อม
0: ใช่ครับ
2: บางทีคนที่มาเล่นอาจจะเป็นแบบคนที่ทํางานอยู่แล้วถ้าจะมาเป็นนักกีฬาจะต้องแบบสละเวลาหรือต้องเลือกหน่อย
0: ต้องมีเวลาให้กับตรงนี้
3: อย่างผมเนี่ยผมเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วผมก็ค่อยๆเก็บประสบการณ์มาแล้วก็พอมาเข้ารุ่นเด็กก็ติดทีมชาติชุดเล็กแล้วผมก็ต่อยอดมาเป็นรุ่นใหญ
2: ่
3: ซึ่งคนส่วนใหญ่อะครับเขาจะมาเริ่มเล่นตอน
2: โตหน่อยแล้ว
3: เขาก็จะ
2: ยังทำงานแล้ว
3: ใช่
2: คือมันก็คือจริงๆมันคือเรื่องของการที่แบบอย่างที่คนเล่นเป็นฮ็อบบี้ก็คือเล่นเพื่อความบันเทิงเพื่อแบบเป็นฮ็อบบี้เป็นความแบบสนุกสนาน
3: ใช่คร
2: ับ แต่ว่าถ้าจะจริงจังจริงๆมันต้องเข้าโปรแกรมเนาะ
3: ใช่
2: มันต้องเข้าสู่ระบบของการแบบเทรนเพื่อเป็นนักกีฬาจริงๆซึ่งมันก็อาจจะทำให้เหมือนเขาทำงานประจำหรืออะไรอย่างงี้ไม่ได้ถูกปะ
3: มันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ความตั้งใจ
2: เป็น
3: โฟกัส
2: ใช่สุดท้ายแล้วเช่นอยากฝากอะไรมั้ยถึงคนที่แบบสนใจหรือว่าแบบดูอยู่แล้วแบบเอ้ยอยากลองมาเล่นแต่ก็กลัวหรือคนที่กลัวความสูงแบบเรา
3: ขึ้นชื่อว่าปีนหน้าผาเนี่ยมันจะน่ากลัวถูกมั้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะปีนหน้าผาเป็นกีฬาที่เซฟตี้สุดๆเลยครับกีฬาอื่นอาจจะแบบมีแรงปะทะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากีฬาเนี้ยก็แรงปะทะน้อยครับถ้าเล่นอย่างลีดอย่างเงี้ยก็จะโอกาสบาดเจ็บก็ค่อนข้างต่ำเลยอะไรอย่างงี
2: ้แล้วถ้าแบบคนที่เขาสนใจแล้วเขาอยากเล่นตอนนี้เขาสามารถไปเล่นที่ไหนได้บ้าง
3: ในเมืองเนี่ยก็มียิมอยู่หลายที่เลยครับก็มีประมาณ 5-6 ที่ได
2: ้ก็จะในกรุงเทพ
3: ในกรุงเทพที่นี่ก็จะเปิดให้สำหรับทีมชาติในวันเสาร์อย่างเงี้ยแต่ว่าก็คนส่วนใหญ่จะไม่เข้ามาในนี้เพราะว่ามันมีแต่ประเภทสปีดอ่ะคร
2: ับอ๋อมันจะไม่ได้แบบทั่วไป
3: ใช่
0: ยินดีเลยครับตอนนี้นะตรงนี้เป็นการเปิดกว้างแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านมองว่าถ้าเกิดมาตรงนี้ทีมชาติมันน่าจะไม่ไกลนะครับยินดีครับ
2: วันนี้ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ
2: กีฬาปีนผาเป็นกีฬาที่เอาจริงๆมันสนุกนะแต่ว่ามันก็มีสิ่งที่การจะมาเล่นน่ะมันก็ต้องมีความพร้อมในระดับนึงทั้งร่างกายแล้วก็ทั้งจิตใจที่เราต้องเตรียมตัวมาแล้วก็พัฒนาไประหว่างที่เราเล่นนี่แหละถ้าเราอยากจะเก่งขึ้นเรื่อยๆและยิ่งได้มาคุยกับโค้ชปาแล้วก็น้องเชแล้วก็เห็นทีมนักกีฬาทุกคนที่เขาแบบตั้งใจซ้อมและเขามีเป้าหมายที่เขาอยากจะไปให้ถึงอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเราอยากให้กีฬานี้มันไปไกลแบบที่เขาต้องการจริงๆเพราะตอนนี้นักกีฬาอาจจะยังไม่ได้เยอะมากในการมาเป็นนักกีฬาปีนผาแต่เรารู้สึกว่าจริงๆแล้ว potential ของคนที่มาเล่นอ่ะมีโอกาสที่จะไปได้ไกลมากๆแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีการสนับสนุนที่แบบเข้ามาซัพพอร์ตจริงๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอาใจช่วยแล้วก็อยากให้กีฬาปีนผาแล้วก็นักกีฬาปีนผาทีมชาติไทยทุกคนเนี่ยไปสู่จุดที่เขาอยากให้ไปครับ

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านเพราะข่มขู่พยานและไม่บริการประชาชนคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านว่ามีพฤติกรรมในการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากราษฎรและทำร้ายร่างกายลูกบ้านผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงรวมทั้งกลุ่มพยานและผู้เสียหายได้ไปร้องเรียนที่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดว่าผู้ใหญ่บ้านได้ข่มขู่พยานและผู้ที่มาร้องเรียนในกรณีดังกล่าวและยังมีพฤติกรรมที่ไม่บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอจึงออกคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านจึงร้องทุกข์ต่อนายอำเภอซึ่งนายอำเภอส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วยืนตามความเห็นของนายอำเภอผู้ใหญ่บ้านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ดังกล่าวจึงยื่นฟ้องนายอำเภอและผู้ว่าการจังหวัดต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อผู้ใหญ่บ้านซึ่งถูกผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงได้ข่มขู่พยานและผู้มาร้องเรียนทำให้ได้รับความเดือดร้อนและเกรงกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายรวมทั้งยังไม่ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้มาร้องเรียนโดยจากการตรวจสอบของนายอำเภอพบว่ามีมูลความจริงกรณีนี้จึงเห็นได้ว่าพฤติการของผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวหากให้คงอยู่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการนายอำเภอจึงมีอำนาจสั่งให้พักหน้าที่ได้ประกอบกับคำสั่งพักงานเป็นคำสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนดังนั้นคำสั่งของนายอำเภอที่สั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ของผู้ว่าราชการจังหวัดจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: อำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะวันนี้เราจะตามชาวบ้านไปดูการหาปลาด้วยเบ็ดราวกันค่ะเบ็ดราวที่เราจะออกไปวางนั้นจะเป็นการจับปลาใหญ่นะคะซึ่งก็จะต้องออกไปไกลพอสมควรเลยล่ะค่ะไปหาปลาด้วยการวางเบ็ดราวนะคะจะเป็นเรือของป๊านี่แหละลำนี้แหละแต่ว่าในเรือก็จะมีอวนด้วยเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปหาปลาเหยื่อก่อนเน
1: า
0: ะเบ็ดราวอยู่ตรงโน้นเนาะโอเคไปหนูขออนุญาตหนูขึ้นเลยนะ

0: วางเบ็ดราวเราต้องเอาเหยื่อก่อน
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งก็ต้องเป็นแบบสดๆเลยคือเราต้องวางเองใหม่ๆเลยเหรอคะโอ้ทำไมเราถึงไม่เอาเหยื่อแบบว่าหาไว้แล้วอะคะ
2: เพราะผมทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำบินซี
0: จ้ะ
2: ต้องปลอดสารพิษถ้าปลาที่ผมมอมจากตลาดกว่าจะดองยาน้ำยาแล้วก็มาติดที่ปลาที่ผมจะไปวางนิ่มเนื้อ
0: คือเราเป็นกลุ่ม
2: ครับ
0: เราเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่หาปลาแบบอินทรีย์เพราะฉะนั้นตัวเหยื่อที่จะหามาเราก็ต้องมั่นใจว่าปลอดภัย
2: ครับ
0: เราก็เลยหาเอง
2: ครับไ
0: หมคะแล้วที่เราเอาเหยื่อที่เราหาไว้เมื่อวานมาเกี่ยวไม่ได้หรอปะ
2: ได้ถ้าว่าเรือลำไหนที่เข้ากลุ่มที่ว่าพ่อผมจะซื้อปลาในกลุ่มของผมอย่างเดียวนอกจากกลุ่มผมจะไม่รับรองเพราะผมจะว่าย้อนที่มาที่ไปได
0: ้
2: สมมติว่าปลาผมมีปัญหาสักหนึ่งตัวสามารถที่จะย้อนกลับมาได้ว่าคนไหนคนหา
0: คือ
2: ใครคนเก็บปลาตัวนี
0: ้ได้กินปลาของเรือจากลำของป้านี่คือกลับในกลุ่มนี่คือปลอดภัยแน่นอน
2: ครับผม
3: มันเองและสมาชิกคนอื่นในพื้นที่ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะมีการรวมกลุ่มกันในเรื่องของการทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ค่ะซึ่งข้อกำหนดของกลุ่มก็คือจะต้องจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและจะต้องเป็นสัตว์น้ำที่ปลอดภัยไม่มีการแช่ยาค่ะเฉพาะที่ตำบลแหลมสักนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายครอบครัวที่เป็นสมาชิกค่ะรวมไปถึงชาวประมงที่เป็นเครือข่ายสัตว์น้ำอินทรีย์ที่กระจายกันอยู่ในอีกหลายๆจังหวัดด้วยค่ะปลาและสัตว์ทะเลที่ได้นั้นนอกจากคนที่ซื้อไปจะมั่นใจได้ว่าได้ของสดปลอดภัยชาวประมงเองนะคะก็สามารถที่จะขายปลาขายอาหารทะเลได้ในราคาที่เป็นธรรมด้วยค่ะซึ่งอาหารทะเลที่ปลอดภัยนี้นะคะก็เริ่มจากความใส่ใจตั้งแต่ต้นทางก็คือปลาที่จะใช้เป็นปลาเหยื่อนั้นชาวประมงก็เลือกที่จะหาเองค่ะ
0: อย่างวางปลาเหยื่อมีช่วงเวลาไหมคะ
2: มันมีครับแต่ว่าถ้าว่าบางครั้งก็วางกลางวันก็ได
0: ้ค่ะ
2: แต่ส่วนมากผมจะใช้ปลาทูเป็นเหยื่อ
0: จ้ะ
2: เพราะปลาทูเป็นเหยื่อนี่ปลาถ้าวางปลานี่ในทะเลที่ผมผ่านประสบการณ์มาคือปลาทูจะกินดีกว่าเพื่อน
0: ปลาทูนี่ติดดีเลย
2: ดีกว่าเพื่อน
0: แล้วช่วงเวลาที่ปลาทูมันจะมาติดกวนเราก่อนที่จะไปเป็นเหยื่อคะช่วงนั้นนี่คือช่วงไหนที่ปลาทูมันจะติดกวนดีอะปะนี่มันหกโมงกว่าและหกโมงเย็น
2: ธรรมดาที่ผมออกประจำอยู่ที่ทำอยู่ประจำคือผมจะวางที่7ดวงอาทิตย์จะตกบางครั้งก็ตีหกกว่า
0: แสดงว่ามันต้องเป็นช่วงที่แบบพร้อมเพลย์นิดนึงแล้วแสงแดงเหลืองๆหน่อยอะไรอย่างนี้จะติดดีแล้วก็อาจจะเป็นปลาทูด้วย
2: ปลาทูจะไปขึ้นก็ประมาณใกล้จะ8จะติด8นะ
0: ประ
2: มาณผมว่าติด8นะประมาณที่7ครึ่งนี้ก็ได้แล้ว
0: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะวางควรเพื่อทำเหยื่อนะคะเพื่อที่จะเอาตัวเหยื่อที่จะมาใช้เกี่ยวเบ็ดราวก่อนซึ่งฟ้าบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูแต่เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นปลาอะไรแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอให้พระอาทิตย์ตกวันนี้อีกนิดนึงเนาะ

0: าจอดแล้วนะคะน้ำตรงนี้คือนิ่งกริบต่างจากที่เราแล่นมาเมื่อกี้นี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนหลังเขาเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอพระอาทิตย์ลงอีกนิดนึงพระอาทิตย์ตกอีกนิดนึงก็จะเริ่มปล่อยอวนแล้วเพื่อเอาเหยื่อเนี่ยเริ่มจะเปิดไฟแล้ว
1: ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้านั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการลงอวนค่ะพอเป็นช่วงที่แสงกำลังเปลี่ยนนะคะปลาเองก็จะมองไม่ค่อยเห็นอวนที่เราปล่อยลงไปทำให้ถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสจะได้ปลามากที่สุดค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะจอดรอเวลาให้แสงนั้นมืดลงอีกสักหน่อยช่วงหน้าเราจะกลับมาเตรียมลงอวนปลาทูกันสักครู่เดียวค่ะอำเภอจามนี้นะคะเราพามาดูการลงอวนปลาทูกันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะบนเรือตอนนี้นะคะเริ่มมีการเตรียมอวนกันแล้วและหลังจากที่รอให้พระอาทิตย์นั้นค่อยๆลับขอบฟ้าก็ได้เวลาที่จะปล่อยอวนปลาทูแล้วค่ะ
0: อวนของเราตอนนี้เริ่มที่จะปล่อยลงไปแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะยาวพอสมควรซึ่งจะเห็นว่าพระอาทิตย์เนี่ยยังตกไม่หมดยังพอมีแสงสว่างบ้างฟ้าบอกว่านี่แหละช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่เราจะปล่อยอวนนะคะโอกาสที่เหยื่อจะติดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องมาลองดูว่าอวนเราเนี่ยจะติดเป็นปลาทูไหมหรือว่าจะติดเยอะขนาดไหนนะคะไปแล้ว
1: อวนปลาทูที่ปล่อยลงไปนั้นนะคะจะทิ้งเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งเราจะวนเรือกลับไปกู้ยังจุดแรกที่เราปล่อยอวนเอาไว้แล้วค่อยๆสาวกลับมาค่ะนอกจากป้ามาเหน่งและมาเจี๊ยบแล้วนะคะยังมีบางอีก2คนที่มาช่วยกันค่ะเพราะว่าแต่ละคนนั้นจะต้องมีหน้าที่ประจำนะคะทั้งคนปลดปลาทั้งคนขับเรือซึ่งทุกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการบังคับเรือให้ค่อยๆไหลไปค่ะตอนนี้ทุกคนประจำที่แล้วนะคะและเราก็เริ่มที่จะสาวอวนปลาทูขึ้นมาแล้วค่ะ
0: อันนี้ก็ต้องใช้ความเร็วเหมือนกันเพราะว่าเรือก็จะแล่นไปเรื่อยๆนะคะคนสาวอวนก็จะสาวสาวสาวสาวแล้วก็ปลดเลย
2: ไม่ต้องจักเร็วไม่ต้องจักเร็วไปเรื่อยๆ
0: แต่เรือก็จะไม่ค่อยแบบขับเร็วมากประมาณเกือบฟุตนี่อันนี้ปลาดาบเหรอคะปลาปลาดาบนี่ยาวมากแต่ตัวนี้ตายแล้วดาบแข็งโป๊กเลยโอ้โหเยอะมากอันนี้มาแบบว่าเรืองแสงมาหนูช่วยประมาณนี้นะคะบางตัวนี่คือยังเป็นอยู่เลยนะคะเนี่ยมีตัวนี้ก็ยังเป็นอยู่มันยังดึกๆอยู่เลย okay. ขนาดเท่าๆกันหมดเลยเพราะเหมือนมันเป็นปลาฝูงเนาะใช่ไหมคะป๊าเหมือนมันเข้าเป็นฝูงเนาะ
1: ป้าบอกเอาไว้ตอนแรกนะคะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราวางอวนนั้นปลาที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูค่ะและปลาที่ติดมาจำนวนมากเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่เป็นปลาทูจริงๆด้วยนะคะลักษณะของปลาทูที่ได้นั้นจะเป็นปลาทูตัวอ้วนสั้นมีขนาดกำลังดีและเป็นปลาทูที่สดมากๆค่ะซึ่งนี่แหละค่ะที่เหมาะมากในการที่จะนำไปทำเหยื่อเพื่อเกี่ยวเบ็ดราวตกปลาใหญ่ค่ะ
0: มีปลาทูมีปลาหลังเขียวมีอินทรีแล้วก็มีพวกปลาดาบ
1: นอกจากปลาทูแล้วนะคะก็จะมีปลาอื่นๆติดมาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะคัดปลาทูบางส่วนไปทำอาหารกันค่ะเพราะว่าปลาทูไทยตัวอ้วนๆสั้นๆแบบนี้นะคะไม่ได้หากินกันได้ง่ายๆช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารจากปลาทูกันติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อาหารจานอร่อยของเราวันนี้เป็นปลาทูสดๆตัวอ้วนๆป้อมๆแบบนี้เราจะนำมาทำต้มส้มกันค่ะโดยเราจะเริ่มจากการเตรียมปลาทูกันก่อนค่ะ
3: คือควักไส้ปลาทูก็ดึงออกทางปากนี่เลยฮะ
4: ปาก
3: อย่างปูปลาทูนี่เราทำไตปลาได้ไหม
4: ทำไตปลาได้เอาไปทำไตปลาได
3: ้ดูดิเหงือกแดงแดง
4: เหงือกแดงนี่มันสดเลยสดมากมาก
3: สดมากเมื่อวานตอนสาวขึ้นมานะคะยังแบบไม่ใช่เมื่อวานหรอกเมื่อคืนนี่เองตอนสาวขึ้นมายังดิ้นอยู่เลยหลายตัวเลยแล้วคือเหมือนเขามาเป็นฝูงเนาะ
4: ใช่
3: แต่ว่าไม่ได้มีให้กินตลอด
4: มันไม่มีให้กินตลอดค่ะ
3: นี่แหละ
4: มันขึ้นเป็นฤดู
3: เลยต้องขอป้าแบ่งมากินซะก่อน
1: ปลาทูนั้นเป็นปลาที่มีเกล็ดขนาดเล็กตามตัวเวลาทำกับข้าวบางบ้านก็จะขอดเกล็ดออกนะคะหรือถ้าหากว่าเราได้มาแล้วจะไม่ขอดเกล็ดก็ได้เช่นกันเพราะว่าปลาทูนั้นเกล็ดค่อนข้างจะเล็กแล้วก็บางมากๆค่ะ
3: อย
1: ่
3: างนี้เราต้องมาขอดเกล็ดอะไรมันออกนิดนึงไหมคะหรือไม่ต้องเลย
4: ไม่ต้องก็ได้
3: ไม่ต้องเลยเนาะ
4: ใช่ค่ะ
3: ต้มส้มของที่นี่นะคะเครื่องจะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมขมิ้น
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็น้ำมะขามเปียกมีน้ำตาลกับเกลือหน่อย
4: อาหารจานด่วนของคุณทะเลคุณอกทะเลค่ะ
3: คือเหมือนกับมีของแห้งอยู่ในเรือนี่แหละ
4: ใช่
3: พอได้ปลามาก็ทุบๆๆๆ
4: ใส
3: ่
4: ไปเ
3: พิ่มหอมอะไรอย่างนี้นะ
4: แบบให้
3: ๆง่าย
4: ๆใช
3: ่ง่ายน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่พวกเครื่องไปก่อนก็คือตะไคร้หอมแดงอะไรแบบนี้เนาะปึ๊บไปแล้วหอมแดงก็จะแค่แบบตีให้เขา
4: บุก
3: แตกๆเนาะบุกพอแตก
4: ใช่ค่ะบุกพอแตกก็ตำเลย
3: อันนี้ก็ใส่ไปเลยนะจ๊ะ
4: เอ๊ะมันจะเดือด
3: น้ำนี่ก็คือแบบว่าเดือดแล้วนะคะ
4: ไม่
3: เ
4: ห็น
3: พอใส่พอใส่ขมิ้นไปน้ำนี่ออกสีเลย
4: สีเหลืองเลย
1: จากใส่ตะไคร้หอมกระเทียมแล้วก็ขมิ้นลงไปแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือและน้ำตาลปี๊บค่ะ
3: น้ำตาลปี๊บหน่อยนึงนะคะเกลือป่นนะคะจ้าชิมได้นะ
4: ชิมได้เลย
3: ได้เดี๋ยวให้จ้าชิมว่ามันโอเคไหมรสนี้อะไรเงี้ยระวังร้อนนะคะ
4: ค่ะเติมส้ม
3: มะขาม
4: ใช่ค่ะมะขาม ไม่ค่อยเปรี้ยวแล้วก็เกลืออีกนิด
3: เค็มอีกไหมคะ
4: เค็มอีกนิดนึง
3: คือชิมมันจะต้องออกเปรี้ยวเปรี้ยว
4: เปรี้ยว
3: เปรี้ยว
4: เปรี้ยวเป็น
3: เค็มคือชิมจนกว่าเราจะชอบอะเนาะว่ามันจะเปรี้ยวหวานเค็มแค่ไหนก็พอใจแล้วก็ใส่ปลาเลยนะคะ
4: ใส่ปลา
3: น้ำกำลังเดือดเดือดเลยไปแล้วจ้าปลาทูของเรา
4: ปลาทูสดสด
3: สดสดจากอ่าวบ้านเราเอง
4: เด้งดึง
3: เด้งดึงเลยนะหนูก็เด้งดึงอยู่หัวเรือน่ะ
4: สุกแล้วค่ะ
3: สุกแล้วนะคะปลาทูต้มส้มของเราปลาทูมันอร่อยอร่อยเลย
4: หอม
3: หอมมาก
4: หอมมากเลย
3: โอเคตักเสิร์ฟเลยจ้ะเรียบร้อยหอมกินแล้วนะคะปลาทูต้มส้มเด้งมาก

0: หนึ่งอย่างที่พอจะติดอวนมาบ้างก็คือสีค่ะปลายสีนั้นเราจะล้างทำความสะอาดนำเครื่องในออกแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เพื่อนำมาผัดพริกป่าอินทรีย์ใส่ใบยี่หร่าค่ะอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เราได้มาจากปลาที่ติดอวนก็คือเป็นปลาอินทรีย์นะคะเดี๋ยวมาดาจะเป็นคนมาทำปลาอินทรีย์ผัดพริกให้ได้ชิม
1: จ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีจ้า
0: ปากแดงเลยนะจ้า มาบอกว่าปลาอินทรีย์เนี่ยอันเนี้ยไอผัดพริกเนี่ยเป็นเมนูแบบว่าคนประมง
1: ใช่บนเรือค่ะ
0: กันอารมณ์ต้มส้มเหมือนกันเนาะแบบเน้นง่ายๆหน่อย
1: ใช่ไวสะดวกทันใจ
0: สะดวกแต่ว่าเวลาออกไปเราก็จะทำเอาพริกแกงเอาอะไรเตรียมไปด้วย
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: พริกแกงที่จะใช้จะเป็นพริกแกงกะทิใต้นะคะเครื่องพริกแกงก็จะนำมาโขลกให้ละเอียดซึ่งถ้าหากว่าเราซื้อพริกแกงกะทิสำเร็จนะคะก็อย่าลืมที่จะเติมกะปิลงไปด้วยเพื่อความอร่อยเวลาที่นำมาผัดค่ะ

0: ี้แรงพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผัดพริกกันนี่ปลาอินทรงอินทรีเตรียมไว้เรียบร้อยเริ่มเลยจ้ะแม
1: ่ตั้งกระทะเลยนะ
0: ครับผม
1: เอาตอนนี้ใส่เครื่องเลยนะคะเครื่องแกงแล้ว
0: แกงเอาใส่ลงไปแล้ว
1: ใส่ลงไปแล้วปลาใส่เลย
0: นะคะปลาเดี๋ยวจะใส่ไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมาก
1: ตอนนี้ใส่ปลาแล้วนะคะแล้วก็หยดน้ำไปจากนิดกันเครื่องมีกลิ่นไหม
0: ้เป็นผัดพริกแต่ว่าจะมีความคลุกคลิกหน่อยเนาะ
1: จ้ะคลุกคลิกค่ะ
0: ปรุงรสนะคะนี่ค่ะ
1: ตอนนี้ใส่น้ำปลาค่ะให้รสเข้มข้นขึ้น
0: คือผัดพริกอันนี้จะไม่ออกไม่ค่อยหวานจะออกเป็นเผ็ด
1: ก็ไม่แน่นหวานค่ะ
0: เผ็ดเค็มเนาะ
1: จ้ะไอ้นี่คือเอารสชาตินิดๆหน่อย
0: ใส่พอเอาสังคม
1: จ้ะ
0: อันนี้เราเหลือให้ปลาสุกอีกนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็
1: ให้น้ำแห้งกว่านี้อีกให้หอม
0: จ้ะพอปลาสุกนะคะน้ำงวดลงนิดนึงก็จะใส่ใบมะกรูดซอยแล้วก็ยี่หร่าหรือว่าใบรา

0: มาจะพูด
1: หนูชอบฟัง
0: เข้ากันได
1: ้เสร็จแล้วนะคะปลาผัดพริกของเราแต่ว่ามีใบยี่หร่าเสริมเข้ามาด้วยหอมมากรสชาตินี่คือเผ็ดร้อนแน่นอน

0: ลุย
1: ลุยเลยค่ะ
0: ขอน้ำต้มส้มก่อนเลย

0: เปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานค่ะหนูขอยกตัวเลยนะปลาทู
1: ใช่ยกไปเลยลูก
0: ยกเลย
1: อุ้ยขาวจังมันจังเลย
0: นี่คือปลาทูมันเลยเนาะปึ๊บแล้วเจอขมิ้นไปนี่ค่ะหนังเหลืองนี่น่ากินเข้าไปใหญ่อ่ะ
1: มันไม่ให้หวานอย่างเงี้ยนะคะมันหวานแล้วมันเหนียว
0: มันหนึบด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ปลามันสดแล้วเน
0: า
1: ะ
0: มันหวานในเนื้อ
1: ใช่ค่ะ
0: อร่อยมากอันนี้คือต้มกับเกลือก็อร่อยนะแค่เปล่าๆก็อร่อยเพราะปลามันสดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเรามาทำเป็นแบบต้มให้มันเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆโหอร่อยมาก
1: อร่อยมากๆต้มในเกลือก็อร่อยสดนี่ดูดิเนื้อขาวเลย
0: ตัวนี้นะคะจะเป็นปลาอินทรีผัดพริกใส่ใบยี่หร่านะคะหอมมากหอมใบยี่หร่ามาก
1: เผ็ดมาก
2: เซฟไหมอ่ะเซฟไหมอ่ะ
1: โอ้ต้องเซฟเนาะ
0: เซฟโอ้โหดีเลยนะ
1: แล้วก็เซฟอีหลี
0: เอ๊ะคนที่ไหนเนี่ยคนใต้หรือคนอีสาน
1: คนใต้ค่ะ
0: คือมันเผ็ดค่ะเผ็ดร้อนแล้วก็อร่อยมากแล้วเนื้อปลามันหวานนะคือก็ต้องบอกเพราะว่าเนื้อปลามันสดจริงเนาะมันสดมันก็เลยหวานแล้วแบบโอ้ชิ้นเดียวนี่คือกินข้าวได้ทั้งจานนี่คือเผ็ดร้อนมากอร่อยมากอร่อยมากโหอย่างนี้นะคือรู้แล้วทำไมคนทะเลถึงอ้วน
1: ใช่ใช่
0: ไม่ใช่ว่าเพราะกินปลาแล้วมันอ้วนนะเพราะมันกินข้าวเยอะ
1: ใช่
0: เนาะ
1: ใช่
0: เพราะแบบเนี่ยหนูกินนะมันคือแบบเจริญอาหารเลยค่ะ
1: ของสดทุกอย่าง
0: ใช่ของสดแล้วเจอแบบกับข้าวทำแล้วแบบจัดจ้านนี้นะคะสุดยอด

0: คือพอวัตถุดิบสดเนี่ยเอามาทำอะไรก็อร่อยนะคะใครที่ดูแล้วนะคะรู้สึกว่าอยากที่จะได้ปลาทะเลสดสดเป็นปลาที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนะคะสามารถเข้าไปที่ Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลได้เขามีการจำหน่ายปลารวมไปถึงอาหารทะเลต่างๆเนี่ยจากชาวประมงในจังหวัดต่างๆที่เป็นเครือข่ายกันนะคะแล้วก็เป็นอาหารทะเลอินทรีย์นะคะที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนี่แหละก็สามารถที่จะสอบถามเข้าไปทาง Facebook ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณแม่ครัวทั้ง2ก่อนนะคะทั้งแจ๊ดแล้วก็มาดาด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะร้อยมาร์กนะคะแล้วก็วันนี้นะคะตาเพอเจ้าเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตาเพอเจ้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบค
1: ุ
0: ณ
1: ค่ะ
0: โอ้โหหมดเหลือแต่ก้างเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หิวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใบลาภาษา
1: ภาคใต้ใบลาค่ะ
0: ใบลาถ้าออฟฟิศหนูยื่นใบลานี่ไม่ได้นะ
1: โอ
0: ้ห้ามลาเขาให้ทำงาน
1: โอ้ถูกต้อง
0: คนละใบ
1: อร่อยแล้วจะมาใส่ใบอีราดี
0: แม่ครัวที่นี่ทำไมฝีมือเป๊ะกันทุกคนเลยชิมปุ๊บอร่อยปั๊บทุกคนน้ำปลาอะไรไม่ต้องแล้ว
1: ใส่แล้วเมื่อกี้
0: ใส่แล้วไม่ใช่หมายถึงไม่ต้องเพิ่มแล้วเนาะ
1: ใช่กินเค็มจัดก็ไม่ดีลูกเดี๋ยวเป็นโรคไตตามมา
0: ใช่ๆๆอมรินทร์ทีวี

0: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: Look so อร่อยมากมาก
3: วิ่ง
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขา

0: ทำ
1: แกะสลัก
0: แกะสลัก
1: มาสวยเลย
0: โอ้สวยมาก
1: อืม
0: อืม
2: อร่อย
1: อืมอร่อย
2: 1 2 3
0: Cheers
2: วันลาบ
0: อืม
2: ชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
3: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
4: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางตะเคียนปางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah.
8: No.
2: Yeah. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
7: right,
2: be easy.
7: Right.
2: You'll be easy like cheese.
4: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
9: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
0: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
9: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียส

ทุกวันนี้มี SMS เข้ามามากเลยนะครับชวนเล่นเกมออนไลน์ชวนโหลดนั่นนู่นนี่อาจจะชวนการพนันคาสิโนออนไลน์เอ๊ะมีหลากหลายรูปแบบเราจะพิจารณาอะไรเป็นของจริงเป็นสแกมเป็นอะไรต่างๆได้ยังไงบ้างนะครับก็อยากจะเรียนอย่างนี้นะครับทุกวันนี้ถ้าเกิดมีคนมากดกริ่งหน้าบ้านของเราหรือหน้าห้องของเราเราทำยังไงครับปกติเราก็จะแอบดูจากภายในบ้านก่อนหรือภายในห้องก่อนดูตาแมวของเราว่าเอ๊ะเขาเป็นใครหน้าตาเป็นยังไงนะครับเราคงไม่ไปเปิดประตูบ้านเลยแล้วก็ปล่อยให้เขาเข้ามาในบ้านเราทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกันครับเราได้รับอะไรมาเนี่ยเราก็ต้องมีสตินิดหนึ่งคัดกรองนิดหนึ่ง SMS ใครเป็นผู้ส่งเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเราหรือไม่ต้องการข้อมูลอะไรจากเรานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็คงทำได้หลายรูปแบบแล้วก็หลายสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับหลักๆปกติเราจะดูว่า SMS ส่งจากเบอร์คนรู้จักหรือเปล่าหรือจากหน่วยงานหรือจากแหล่งข้อมูลที่เราเชื่อถือใช่หรือไม่นะครับเนื้อหาของ SMS มีความถูกต้องมีความเป็นทางการหรือ เป็นเนื้อหาที่เราคุ้นชินหรือแปลกประหลาดนะครับเรื่องพวกนี้ก็คงต้องใช้วิจารณญาณวิเคราะห์แล้วก็เลือกเหมือนกับที่เราเลือกว่าจะเปิดประตูให้แขกของเราคนรู้จักของเราเข้าบ้านหรือคนแปลกหน้าของเราไม่ให้เข้านะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกของเราครับ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีพี่ยองเต้นะคะวันนี้นะคะก็
1: มารยาทงามเหมือนวันนี้จะเหนื่อยไหมด้วย
0: แต่เฮ้ยรู้ได้ยังไง
1: บ้าบอ
0: วันนี้ทิปเอาปัญหามาให้พี่ยองเต้อีกแล้วค่ะ
1: ครับ
0: วันนี
1: ้ฟังดูแย
0: ่ปัญหาปลวกค่ะพี่ยองเต้ผู้ชมทางบ้านนะมีปัญหาปลวกนะคะมากัดกินพื้นส่วนที่เป็นไม้ในบ้านก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราไปดูพร้อมๆกันว่าเรามีวิธีการจัดการกับปลวกยังไงค่ะ
1: ไปเด้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: บ้านนี้ไม่ค่อยได้อยู่เหรอ
3: ไม่ค่อยได้อยู่ช่วงแรกๆอะครับก็คือ2ปีกว่าเราก็ปล่อยบ้านทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยพอเราก็ปิดม่านหมดมันก็เลยมืดมากอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่คิดเพราะว่าพอบ้านมันใหม่ก็ไม่ได้นึกว่าเขาจะจัดการไม่เรียบร้อยแล้วเราก็ลืมคิดประเด็นนี้ไป
1: อันนี้น่าสนใจนะคือหลายๆท่านคิดว่าเฮ้ยบ้านใหม่ไม่น่ามีปลวกจริงๆแล้วปลวกอยู่ทุกที
3: ่ครับ
1: เพราะว่าเวลาที่เขามาสร้างบ้านเนี่ยส่วนใหญ่โครงการพวกนี้เขามาสร้างในที่ที่มันรกร้างนั่นแหละแล้วเขาก็มาซื้อที่ดินแล้วก็มาสร้างบ้านทับลงไปอันนี้ปลวกอยู่ใต้ดินอยู่แล้วครับเพราะพื้นที่เราไม่มีทางรู้เลยว่าจะมีหรือเปล่าแล้วอย่างนี้แบบเวลาที่เราไม่ค่อยได้อยู่เนาะแล้วมันรู้ได้ยังไงว่ามีปลวก
3: เราก็เริ่มเอะใจเพราะว่ามันจะมีช่วงที่ฝนตกอะครับช่วงต้นปีนี้อะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับ
3: ประมาณเดือนกุมภาเดือนที่แล้วเนี่ยแล้วก็เราก็เริ่มเห็นมันมีเริ่มตัวอะไรบินออกมาละ
1: ตัวอะไรตัวอะไร
3: ใช่ก็เริ่มเอะใจตอนแรกมันไม่มีอะไรนะเพราะ
1: แฟรี่
3: แฟรี่ทั่วไปใช่ไม่ได้รู้เป็นปลวกเลยแล้วก็โอเคพอสัก2อาทิตย์ผ่านไปก
1: ็
3: คือเจอบินเป็นฝูงเลย
1: ในบ้าน
3: เรา
1: ในบ้าน
3: บ้านก็มีสัตว์เลี้ยงด้วย
1: แต่แล้วเปิดไฟแล้วมาเลย
3: ใช่เปิดไฟก็คือบินตกใจเลยอย่างเงี้ยเรากลับมาบ้านทีนี้ก็เลยรีบไปซื้อพวกโฟมฉีดปลวกโดยเฉพาะอะไรเงี้ยมาฉีดแก้ปัญหาไปเองก่อน
1: เฉพาะหน้าไปก่อน
3: เฉพาะหน้าให้อยู่ได้ไปก่อนทีนี้เราก็เริ่มศึกษาแล้วว่ามันจะต้องทำยังไงแล้วมันก็เลยมาจบที่ส่งไปถามที่รายการก่อนว่ามันจะจัดการยังไง
0: ศ
3: ึ
0: กษาแล้ว
3: ศึกษาแล้ว
1: เสร็จมาเสร็จมา
3: ใช
0: ่ช่างประจำบ้าน
3: น่าจะง่ายกว่าติดต่อเอง
1: จ้าเอ๋โอเคดีครับดีใจที่ติดต่อมานะครับแล้วก็ปัญหาปลวกจริงๆเป็นปัญหาสามัญประจำถิ่นมากเลยเพราะว่าบ้านเรามันเขตร้อนชื้นเนาะความชื้นมีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดในพื้นที่เงียบอย่างเงี้ยเสียต่อปลวกมากๆเลยเดี๋ยวทางรายการจะจัดการให้โอเคครับตอนนี้เรามาอยู่กับคุณหันษาดวงใจนะครับ
4: ผมแน่สวัสดีครับ
1: หลังจากทำการสำรวจแล้วปลวกขึ้นตรงไหนบ้างฮะ
4: ในบ้านก็นี่เลยลูกบันไดเลยครับ
1: ลูกบันไดตรงไหนบ้างอ่ะทุกลูกเลยเหรอ
4: ไม่สำรวจดูหมดแล้วขึ้นแค่ตัวนี้กับลูกพัก
1: อ๋อโอเคก็คือเราก็ลองคอดูเน
4: า
1: ะ
4: คือไม่แต่เรามองด้วยสายตาก็เห็นแหละ
1: โอ้เนี่ยรูนี่รูอยู่น
0: ี
4: ่ถ้าเราอยากรู้แล้วก็ใช้ค้อนหรือใช้ค้อนยาค้อนดูมันจะพุ่ง
1: คอถ้าเคาะไปแรงๆก็พรุ่งเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าปลวกกินเข้าไปก็คือมันก็จะกลวงด้านในเลย
4: ใช่ครับ
0: มันจะมีพวกแบบไอ้พวกผลผุยๆเนี่ยใช่ไหม
4: ใช่ครับใช่
0: หน้าตาของมันเลยใช่ไหม
1: เนี่ยตรงขอบนั่น
0: เองคอนเฟิร์มเลยอย่างเงี้ยมีร่องรอยแบบชัดเจนเลยว่า
4: แต่โชคดีไปบ้านนี้เป็น

0: มันโครงปูน
1: ใช่ถ้าเกิดเจอปัญหาเงี้ยก็สามารถดูลูกไหนว่ามันกินเราก็แกะลูกนั้นออกมาแล้วก็เปลี่ยนลูกใหม่ใส่เข้าไป
0: เปลี่ยนเท่านั้นอ่ะเปลี่ยนแค่ลูกบันไดลูกนอน
1: ก็บันไดทรงเนี้ยแบบนี้เลยก็คือใช้พวกกาวตะปู
0: กาวตะปูมันแน่น
1: ใช่ครับก็กาวตะปูยิงด้านหลังแผ่นแล้วก็แปะลงไปเลย
0: ครับคือมันเป็นแนวเขาเรียกว่าแนวราบขนาดกับพื้นดินเพราะฉะนั้นมันจะไม่ต้านแรงโน้มถ่วงกาวตะปูได
1: ้
0: นะถ้าเราเปลี่ยนขั้นไหนบ้างพี
2: ่ก็ฟังดูไม่ยุ่งยากมาก
1: ที่ดูสำรวจมาก็มีขั้นนี้กับขั้นนี้
0: กับขั้นนี้โอเค
1: เดี๋ยวเราก็ใช้ค้อนใช้พวกสิวสกัดแผ่น
2: ก็คือล็อกออก
1: ใช่ครับเพราะว่าของเดิมเขาติดกาวตะปูอยู่แล้ว
0: โอเคไปดูดีกว่าฮะ

0: ันนี้คือภายใต้ท็อปไม้เมื่อกี้ใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับ
0: นี่คือสภาพที่กินไว้ทั้งหมดเลย
1: ใช่นี่คือพวกเศษปลวกที่มันกินจะเป็นดินเนี่ยนะนี่คือกาวตะป
2: ูอันนี้คือเศษกาวตะปูนี่เศษกาวตะปูนะฮะ
1: ใช่เนี่ย
2: ต้องซ้อออกนะฮะไม่งั้นวางลงไปมันก็จะไม่สนิท
1: ใช่
2: แน่เพราะจะกระดกกระเด็กนะฮะซึ่งไม่ดีกับบันไดแน่เลย
1: เราก็จะแต่งผิวตรงให้เรียบ
2: เราอยากให้เหยียดลงแล้วมันแน่นมันอะไรอย่างงี้ก็ตามเลยเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งปูทีหลังนะพี่เนาะ
1: ใช่
2: ใช่ไหมฮะ
1: เก็บกวาดพวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาน้ำยากันปลวก
2: เออใช่
0: ลงไปด้วย
1: ทานไปก่อน
0: นี่มีเห็นร่องเล็กๆ
2: นี่ไง
1: นี่แหละ
2: นี่คือที่นี่ช่องนี้เลยคือที่ที่ปลวกเข้ามาแล้วไอ้ห้องข้างใต้เนี้ยส่วนใหญ่อ่ะเวลาเขาทำบ้านไอ้บ้านจัดสรรหรือว่าไม่ใช่บ้านพวกปทาวโฮมห้องข้างใต้บันไดเนี่ยเป็นห้องเก็บของตรงลงรถ
1: ถูกต้องคร
2: ับ แน่คือ access จากหน้าบ้านเน้นย้ำอีกทีครับปัจจัยที่ทำให้ปลวกมาก็คือพื้นที่นั้นเงียบ
0: เงียบ
2: ชื้นเย็นไม่มีคนอยู
0: ่ถูกต้องค่ะ
2: บ้านนี้เจ้าของบ้านเขาไม่แทบไม่อยู่เลยแทบไม่ได้มาเลยไม่เหลือเลยเมื่อกี้แซงมาได้กวงเลยทั้งแผ่น
1: ใช่ครับ
2: นะฮะอันนี้ก็คือเดี๋ยวขั้นตอนนี้ก็คือพี่สาวก็จะ
1: จัดการความสะอาด
0: เคลียร์ให้พื้นผิวมันเรียบแล้วติดตั้งใหม่ได้ง่าย
1: ใช่ครับแล้วก็ตัดแผ่นลงมาติดเลย
2: ลุยจ้ะ
1: เดี๋ยวเรามาถึงขั้นตอนการยิงตะปูกาวครับกาวตะปูยิงด้านพื้นนี่เลยครับยิงให้เต็มพื้นที่แต่ไม่ได้ต้องยิงแบบเต็มนะครับยิงเป็นจุดเหมือนซาลาเปาครับแล้วเกลี่ยให้มันเรียบๆอย่างจุดด้านในนี่ก็ยิงเยอะหน่อยครับเพราะว่ามันรับน้ำหนักของปลายไม้อยู่ลักษณะนี้นะฮะด้านขอบก็ลากยาวมาเลยก็ได้ครับ
3: ถ้าไม่ใช้กาวตะปูใช้ยังอื่นได้ไหม
1: ลักษณะแบบนี้ไม่ได้ครับซิลิโคนก็ไม่อยู่ต้องเป็นกาวตะปูอย่างเดียวครับแต่มันก็มีหลายแบบแบบธรรมดาแบบน้ำกับแบบเคมีครับเพราะถ้าพวกนี้ปูนพวกนี้จะไม่ค่อยติดพวกซิลิโคนไม่ค่อยอยู่
3: ติดไม้ไปเสร็จแล้วกว่าจะเหยียบได้เลย
1: เหยียบได้เลยครับติดไม้เสร็จพวกนี้เพราะมันเป็นอย่างที่ผมบอกครับมันเป็นพื้นราบมันไม่ได้รับหนักอะไรมากมายถ้าเป็นแนวตั้งตรงนั้นต้องให้แห้งตัวเซตตัวดีๆก่อนอันนี้เรายิงเต็มพื้นที่แล้วก็เดี๋ยวแผ่นวางเลยครับ

0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับการเปลี่ยนลูกบันไดนะลูกนอนบันไดที่โดนปลวกรับประทานไปข้างในนะครับก็ซ่อมแซมเป็นจุดๆไปเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ปัญหาปลวกนี่จริงๆเป็นปัญหาเรื้อรังพอสมควร
1: โ
0: อ้เนาะถ้าเกิดมันขึ้นซะแล้วเนี่ยโอ้โหลำบากเลยเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดในการที่ป้องกันปลวกก็คือการกันไว้ก่อน
1: ใช่ครับ
0: ก่อนอื่นเราไปสำรวจรอบบ้านก่อนเลยว่ามีปลวกตรงไหนบ้างมีตรงไหนที่เราสามารถป้องกันปลวกได้บ้างแล้วก็มีวิธีการป้องกันอย่างไรบ้างไปดูครับ
2: โอเคดูรอบๆ บ้านนะคุณผู้ชมครับเวลาที่เรามาสำรวจบ้านที่ไม่ได้อยู่มานานเนี่ยมันก็จะมีความรกรุงรังต้องระวังสัตว์ร้ายนะฮะมันจะเป็นงูแมลงต่างๆนะฮะ
3: ตัวดินมันติดกับ
2: บ้านนี้เลย
3: ใช่เวลาเขามาถึงเขาก็ไต่ขึ้นถ้ามีรูมีอะไรนิดหน่อยก็คือเข้าไปได้เลย
2: หลายๆบ้านเนี่ยจะเห็นเลยว่าเอ้ยมันมีแบบมันมีต้องเรียกเป็นอุโมงค์ดินอะที่ปลวกเขาสร้างไว้เพื่อจะได้เดินของเขาเพราะว่าปลวกไม่สามารถ

0: ในแสงได้ตามันแบบไม่คือมันไม่ชอบแสงไม่ดีกว่า
1: เขาจะสร้างอุโมงค์ไว้ให้ตัวเองเดินใช่ไหมคะ
0: วันนั้นสังเกตแล้วรอบบ้านเนี่ยจุดแรกก็คือตรงที่ติดกับดินเนี่ยมันมีอุโมงค์ของปลวกอยู่หรือเปล่า
1: ค่ะ
0: เนาะถ้าคุณจะแก้ปัญหาปลวกให้แบบว่าเรียกว่าเบ็ดเสร็จเลยอ่ะคุณจำเป็นเนี่ยต้องมีการป้องกัน
1: ใช่เพราะที่เหมือนเราเอาวันเก่าออกเหมือนเปลี่ยนจานอาหารให้มันใหม
0: ่โอ้ฟังเลยฟังแล้วขึ้น
1: มาเหมือนให้อาหาร
0: เออถึงก็จริงอ่ะถูกไหมคือถ้าเกิดว่าให้เปลี่ยนแค่ตรงโน้นแต่ว่าไม่มาจัดการรอบๆบ้านหรือว่าไม่จัดการปัญหาปลวกให้ถึงรากเนี่ย
1: เดี๋ยวมันก็กลับมาใหม
0: ่มันกลับมาใหม่แน่ๆ
1: กล
0: ับ
1: มากินใหม่นะคะ
0: เพราะว่าอะไรเพราะปลวกไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านแต่ปลวกเนี่ยรับประทานอาหารในบ้าน
1: ใช
0: ่แล้วก็ลงไปอยู่ในดินปลวกอยู่ใต้ดินนะครับคุณเออสัญญาณของปลวกเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเอ้ยเดี๋ยวปลวกมาแล้วเวลาที่แบบกลางคืนสังเกตเลยแบบเปิดไฟนอกบ้านเดี๋ยวจะมีมาแล้วแมงเม่าแมงเม่าต่างๆแล้วเวลาที่เขาจะแบบบ้านเริ่มจะเมทติ้งกันเริ่มผสมพันธุ์เขาจะเริ่มสลัดปีกแล้วหรือเหมือนจะเริ่มลงดินแล้วฮะแล้วพอเขาลงดินปุ๊บเริ่มมีการแบบผสมพันธุ์นู่นนี่ใช่ไหมคราวนี้ปลวกจะเริ่มมาแล้วถ้าคุณเห็นแมงเม่าเมื่อไหร่แปลว่าอะไรแปลว่ารอบบ้านคุณเนี่ยมีรังปลวกแน่นอน
1: สังเกตอย่างนี้นี่เองแล้วเราจะป้องกันกำจัดมันยังไงบางทีป้องกันหรือกำจัดหรือเราทำยังไงได้
0: เอางี้โดยหลักๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ป้องกันปลวกหรือว่าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปลวกเนี่ยมี2ประเภทหลักๆเลย
1: ค่ะ
0: คือแบบขับไล่แล้วก็แบบไม่ขับไล่ขับไล่นี่คือ repellent คือไป repel
1: ดูเดือด
0: ใช่แต่ว่า non repellent เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราไม่จัดการกับมันไงมันคือนอนคือไม่ repellent คือขับไล่ไงไม่ขับไล่ไม่ได้แปลว่าไม่กำจัดไงฮะ
1: ขับไล่ก็คือขับไล่เฉยๆแต่ถ้าไม่ขับไล่นี่คือฉันจัดการขั้นเด็ดขาดแล้ว
0: ถูกต้องคือขับไล่เนี่ยเราใช้กับการที่เอ้ยเราเริ่มสร้างบ้านอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าบ้านสร้างใหม่เนี่ยมันจะมีคานคอดินนะคานคอดินเนี่ยคือคานที่วางมันเป็นเรียกว่าปริมณฑลของบ้านว่าเอ้ยบ้านจะมีรูปลักษณะแบบนี้รับน้ำหนักบ้านทั้งหมดตรงเนี้ยเราจำเป็นเนี่ยต้องมีการราดหรือว่ารดผลิตภัณฑ์ลงไปในดินตรงคานคอดินเลยเพื่อล้อมกรอบป้องกันไม่ให้ปลวกเนี่ยขึ้นมาจากใต้ดินหลักการการทำงานของการป้องกันปลวกคือการสร้างเลเยอร์ของตัวป้องกันถ้าเกิดว่าจะมีเลเยอร์เนี่ยป้องกันอยู่ปุ๊บเนี่ยปลวกจะขึ้นมาลำบากแล้วอันนี้คือในโหมดของการขับไล
1: ่ขับไล
0: ่แน่ว่ารีเพลนนะครับ
1: มีโหมด
0: มาถึงโหมดของการไม่ขับไล่บ้าง
1: อันนี้คุณแม่ทิพย์เคยใช้บอกเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเพราะเคยซื้อบ้านไว้แล้วทิ้งไว้คือไม่ได้เข้าไป
0: โอ้นี่สำคัญ
1: โดนที่เดียวกันเลยคือบันไดกลับไปทีเดินคือได้นี่เป็นกรอบปี
0: อะโอ้โหกรอบ
1: นั่นก็คือคุณแม่ใช้แบบไม่ขับไล่ก็คือเหมือนกับว่าเหมือนเอาไปเทให้เขาแล้วเป็นเหมือนอาหารเหมือนตรงบริเวณที่เขามาทานอาหารใช่ไหมแล้วพอเขามากินเนี่ยปุ๊บเนี่ยเหมือนน้ำยาตัวนี้มันจะมีสารเคมีบางอย่างที่เป็นพิษต่อเขานั่นเอง
0: เ
1: นื้อพอเขาเอาเข้าไปกินปุ๊บเนี่ยเขาก็สัมผัสกันใช่ไหมนิสัยของโคคือกินแล้วมันก็จะตุ๊บต่อกันเป็นทอดก็ทำให้สารพิษมันก็ติดต่อกันไป
0: ถึง
1: รังนะคะ
0: ถูกต้องสารนี้สะสมในตัวปลวกนะฮะแล้วว่าปลวกกลับไปที่รังหรือว่าไปสัมผัสกับปลวกตัวอื่นมันก็จะมีการติดต่อกันตัวนั้นคือพาหะที่นำสารนี้ไปติดต่อให้กับตัวอื่นเวลาที่ใช้เนี่ยประมาณ15วันถึง30วัน
1: ใช้เวลาสะสมไปเรื่อยๆ
0: จะเกิดการตายต่อเนื่องการตายต่อเนื่องแล้วก็กำจัดตัวปลวกเนี่ยไปได้เยอะเลย
1: ใช่อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งอีกเรื่องหน
0: ึ่
1: ง
0: ส่วนวันนี้ที่เราทำการเป็นวิธีการขับไล่ทั้งหมดนะครับหรือว่า repellent ทั้งหมดเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างไปดูครับเอาละครับหลังจากที่เราได้สำรวจกันไปเรียบร้อยหมดแล้วเน
1: า
0: ะเราก็รู้แล้วว่าเรามีเส้นทางปลวกอย่าง
1: น
0: ี
1: ้
0: เนี่ยเส้นทางปลวกอย่างนี้เราเห็นมีทางเดินของปลวกอย่างนี้เลยนะเป็นสาเหตุว่าทำไมบันไดโดนรับประทานนะครับก็คือจะเห็นว่าปลวกไม่จำเป็นที่ต้องดินที่เป็นสวนน่ะ
1: ใช่มันไม่ต้องติดอยู่กับดินมันก็สามารถขึ้นมาได้นะคะ
0: เพราะอะไรเพราะว่าใต้นี้ก็ดินหมด
1: โครงสร้างต่างๆรอยแครกนิดๆหน่อยๆก็เข้ามาได้แล้ว
0: ใต้นี้คือแต่ใต้พื้นปูนเนี่ยค
1: ือ
0: ดินหมดเลย
1: ใช่
0: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือที่อยู่ของเขาทั้งนั้นเลยการป้องกันจำเป็นต้องทำหมดเลยทุกที่เลยน
1: ะ
0: รอบๆบ้านเนี่ยนะฮะผลิตภัณฑ์ที่เราจะมาแนะนำกันวันนี้นะครับไล่ไปทีละตัวเลยแล้วกัน
1: ก็คือที่เราจะใช้วันนี้นะมีด้วยกันทั้งหมด3สูตรวันน
0: ี้3สูตรแตกต่างยังไงบ้างครับ
1: แตกต่างกันอุ้ย
0: สุดยอดเลยว่ะ โอ้โ
1: ห อันนี้ฝาส้มนะคะตัวนี้เป็นสูตรน้ำ
0: จำง่ายฝาส้มสูตรน้ำ
1: สูตรน้ำนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่า1ลิตรนะคะผสมน้ำ60ลิตร
0: โอ้1ต่อ60
1: ใช่เพราะว่าตอนแรกที่ก็แอบตอนแรกเห็นขวดแล้วเฮ้ยจะเทยังไงหมดทั่วที่ใช้กี่ขวดไม่ใช่ก็
0: เข้มข้นมาก
1: 1ต่อ60ผสมแล้วก็อันนี้สามารถเทได้เป็นสูตรน้ำสูตรน้ำก็คือข้อดีของมันก็คือเหมือนกลิ่นมันจะไม่ค่อยแรง
0: มันกลิ่นอ่อนอ่ะ
1: ใช่
0: แน่นอนเลยคือหลายๆคนซื้อมาแล้วก็เอาขวดนี้เทไปชอบเลย จบเลยนะเกมซื้อใหม่
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้ไม่ได้ต้องผสมน้ำก่อน
1: เราต้อง
0: ราดรถ
1: ในบริเวณใช่
0: สูตรน้ำนะฮะสูตรน้ำ
1: สูตรน้ำผ่านไป
0: ตัว
1: น
0: ี้ต่อไปฮะ
1: ตัวนี้ก็คือ
0: ฝาขาว
1: ฝาขาวฝาขาวตัวนี้เป็นสูตรน้ำมันสูตรน้ำมันก็อย่างข้อดีของสูตรน้ำคือกลิ่นไม่ค่อยแรง
0: ใช่
1: กลิ่นอันนี้ก็คือกลิ่นเขาอาจจะแรงกว่าค
0: ือสูตรน้ำมัน
1: นิดหน่อยสิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือบอกว่าตัวที่มันเป็นสารที่ป้องกันปลวกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ละลายน้ำมันละลายในน้ำมัน
0: ได้
1: คนก็สงสัยว่าตัวนี้มันจะแล้วมันผสมน้ำได้ยังไง
0: มันมีสารที่ทำให้ตัวน้ำมันกับน้ำเนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันผสมกันได้
1: ใช่ก็ไม่คือมันไม่ได้แยกตัวนะคะผสมน้ำได้เหมือนกันอันนี้ผสมน้ำ1ต่อ40ลิตร
0: 1ต่อ40ลิตรครับ
1: ใช่แต่ว่าความแตกต่างของมันอยู่กับตรงที่อย่างที่เราบอกว่าสารมันไม่ได้ละลายน้ำแล้วทำไมอยู่ในน้ำได้แล้วมันก็จะเป็นแบบก้อนๆใหญ่ๆนะสิ
0: โอเคอธิบายอย่างนี้ครับเจ้าตัวนี้ที่มีโมเลกุลค่อนข้างใหญ่นะฮะมันจะเป็นเหมือนสารลอยอยู่ในน้ำไม่ตกตะกอนนะลาลอยอยู่ในน้ำแล้วพอทำเป็นแล้วพอลาดลดลงไปเนี่ยมันก็จะไปเกาะตัวกับโมเลกุลของดินนี่นี่คือสูตรใหม่สุดอันนี้เนี่ยมันเป็นสูตรก่อนหน้าเจ้าตัวนี้เป็นสูตรน้ำมันนะฮะเพราะฉะนั้นการแทรกซึมตัวหรือโมเลกุลมันจะเล็กกว่ามันจะแทรกซึมตัวไปในดินคราวนี้ถ้าถามว่ามันสามารถคุ้มตัวกันเป็นเกราะได้ดีเท่ากับตัวนี้ไหมต้องบอกตามตรงเลยว่าอาจจะไม่ดีเท่านี้แต่ว่ามันก็ใช้การได้เหมือนกัน
1: ใช่
0: ใช้การได้เหมือนกันนะครับก็ความแตกต่างก็คืออันนี้แล้วก็เรื่องของกลิ่นนะฮะกลิ่นตัวนี้จะแรงหน่อยแต่ว่ากลิ่นนี้ก็คือกลิ่นจะอ่อน
1: แล้วก็เรื่องของราคาด้วยนิดนึง
0: ราคาแน่นอนความแตกต่างกันนะฮะบอกแล้วนี่สูตรใหม
1: ่ใช่ตามกระช
0: ับแล้วเนี่ย
1: ส่วนตัวนี้นะคะเป็นสูตรน้ำเหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวนี้มันจะเป็นสูตรใสค่ะคุณน้องเต
0: ้สูตรใสเฮ้ยสำหรับคนที่กลัวเรื่องการทิ้งคราบขาวอ
1: ัน
0: นี้เหมาะใช้ภายในบ้าน
1: ต้องบอกก่อนพวกนี้ผสมมามันจะมีสีขาวๆขุ่น
0: ๆใช่โดยเฉพาะอันนี้เลยอันนี้เหมือนนมเลยผสมมาแล้วเหมือนนมเลยขาว
1: ใช่บางทีทาไว้มันก็จะมีคราบเหลืออยู่บ้างต้องมาคอยเช็ดต้องสาดอันนี้ก็คือสำหรับใช้ในบ้านได้เลยที่มีคนอยู่อาศัยอะไรก
0: ็
1: ได
0: ้นี่คือ3ผลิตภัณฑ์ที่เรามาให้เลือกใช้วันนี้เป
1: ็
0: นการขับไล่ทั้งหมดเลย
1: ใช่แล้ว
0: นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีวิธีการไหนบ้างในการทำการขับไล่พี่อัญชาก็ยังอยู่กับเรานะครับอันนี้คือเปิดท่อแล้วอันนี้คือแบบที่ไม่มีท่อเดินลอกขานเป็นแบบเป็นรูแล้วก็ลงดินเลยใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่ลงคาดินเลย
0: เข้าไปข้างในแปลว่าข้างล่างจะเป็นดินเลย
2: ใช่ครับ
0: เออแล้วอย่างนี้ก็คือเราต้องทำการพ่นฉีดเข้าไปเอง
2: ใช่ระยะมันลึกแค่ไหนก็ไล่
0: สอดเข้าไป
2: ใช่ครับ
0: สาดไปเรื่อยเลย
2: มันจะได้ไปทั่ว
0: เออนั้นเดี๋ยวต้องผสมก่อน
2: เดี๋ยวผสมก่อนครับ
0: นี่คือน้ำกี่ลิตร
2: 20ลิตรครับ
0: 20ลิตรเมื่อกี้บอกว่า
2: เนี่ยเราใช้สารสีส้ม
1: 1ลิตรต่อ60ลิตรแต่ขวดนี้มัน500นะฮะ500มิลลิลิตรก็ครึ่งหนึ่งก็แปลว่าขวดนี้ผสมน้ำได้30ลิตรอันนี้มีชาอันนี้มี20ก็2ใน3ขวดกากะเอา
0: ก็ได้กากะเอานะโอเคครับอันนี้สูตรน้ำนะกลิ่นจะอ่อนนะ
1: โอ้เป็นสีขาวเลยผสมเข้าไปเลยอย่างนี้ถ้าท่านผู้ชมทำเองที่บ้านก็ควรจะต้องใส่ถุงมือแบบที่ยันสาแบบนี้ด้วย
2: ถุงมือยาง
0: ใช่เป็นสารเคมี
2: ต้องเป็นถุงมือยางนะครับ
1: ถุงมือยางนะคะ
0: ถุงผ้าก็ซึมแต่ถุงมือ
1: ไม่ช่วยนะคะตัวนี้เขามีสารที่ทำให้ไอ้ผงพวกนี้ไม่ตกตะกอน
0: ใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องไม่ตกตะกอนครับโอเค
2: แล้วก็
0: ส่วนอันนี้ก็คือ
2: ทางอัดแรงสำหรับฉีดลงท่อ
0: โอเคอัดแบบนี้เลยเรียบร้อยเราทำการ
2: พร้อม
0: อัดน้ำยาเข้าไปในถังถังลงเรียบร้อย
2: ถังปั๊ม
0: เตรียมตัวพ่นนะ
1: เป็นนวดเลยนะ
2: ถัดลงนี่เท่าไหร่
0: เสริมนิดนึงนอกจากฉีดลงไปในรูที่เขาเตรียมแล้วเนี่ย
1: ท่อฉีด
0: พวกรอยแตกต่างๆเนี่ย
2: ตำประมาณนี้
0: ใช่ไหมมันก็จะมีผลหมดเลยเพราะฉะนั้นสามารถฉีดลงไปได
1: ้
0: ด้วย
1: มัน
0: เป็นรูมันถึงดินเหมือนกันโอเค
2: เดี๋ยวผมลอง
1: ห
2: ั
1: วพวกนี้มันปรับได้
2: ได้ครับเดี๋ยวลงถังลง
1: ด้วยครับ

0: ตอนนี้เราจะมาระน้ำยารอบๆบ้านนะครับในโซนที่เป็นดินต่อกับบ้าน
1: ใช่ครับ
0: นะก็เป็นจุดเสี่ยงนั่นแหละ
1: ใช่ครับ
0: ก็ถ้าเกิดว่ายังไม่มีการเดินน้ำยาอะไรก็ตามก็จะทำการราดซะซึ่งการราดนี้ราดไปเลยก็อาจจะซึมลงไปไม่ลึก
1: โอ้ยา
0: เราต้องมีการเรียกว่าขุดลงไป
1: ใช่ขุดให้
0: ประมาณฟุตหนึ่ง
1: ประมาณนั้นแล้วก็ค่อยราดน้ำยาแล้วก็ค่อยเอาดินกบ
0: จ้ะเราขุดลงไปประมาณนี้นะครับตอนนี้ประมาณ30 เซนละลงไปนะครับมันก็จะเห็นว่าเอ้ยตรงเนี้ยผนังเนี่ยมันไม่ได้ต่อ

0: ลงไปนะ
1: ไม่มีครับ
0: เออก็คือตรงนี้ก็คือด้านล่างจะเป็นคานคอดินอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: เออซึ่งอันนี้จำเป็นที่ต้องมีการลาดเป็นแนวนะอันนี้คือขุดให้ดูนะเดี๋ยวต้องขุดยาวไปด้วยแล้วก็ลาดเป็นแนว
1: รอบบ้านเลย
0: รอบบ้านเลย

0: โอ้โหจ้ะนี่ตอนนี้เราทำอะไรอยู่คะ
1: อ๋อตอนนี้กำลังจะเจาะท่อวางเนี่ยวางตัวนี
2: ้โอ้ยอะไรอ่ะ
1: ตัวสำหรับอัดน้ำยาลง
2: อ๋อเป็นคือเรามันเป็นเหมือนว่าช่องเซอร์วิสป่ะ
1: ใช่ครับ
2: คือถ้าเกิดว่าคุณแบบเจาะลงไปแล้วเป็นรูปูนอย่างเงี้ยน่าเกียดแล้วคันจะไปอุดเลยมันก็ต้องมานั่งเจาะใหม่อีก
1: ถูกต้อง
2: นะนั่งเจาะใหม่ทุกครั้งแย่เลย
1: ใช่ครับ
2: อันนี้เราทำอย่างนี้ไว้
1: เจาะ
2: ช่องเซอร์วิสคุณ
0: ก็เปิดใหม่ได้ปิดได้
2: อย่างที่บอกว่าน้ำยาเหล่านี้เรื่องของการปกป้องบ้านจากรั่วเนี่ยต้องทำสม่ำเสมอทุกๆ 3-4 เดือน 5-6 เดือนครึ่งปีอะไรเงี้ยมันแล้วแต่ไอ้คุณสมบัติของน้ำยาเพราะฉะนั้นก็ดูให้ดีแล้วจากนั้นก็คือคุณก็
1: เจาะแล้วก็
2: เจาะ
1: เนี่ยตัวเนี้ยเราก็ใช้ดอกขนาด18มิลเจาะ
2: 18มิล
1: ฮะเจาะลง
2: ก็ใหญ
1: ่ก็ใหญ่เจาะลงจนถึงดินนะครับ
2: ครับ
1: ถ้าปูนหนา15เซนก็เจาะทะลุ15เซนลงไป
2: เออเจาะไปเลย
1: ยาเจาะแค่ฝั่งตัวนี้เข้าไปเฉย
2: ๆเออ
1: ฮะ
2: เหมือนสายดินน่ะถ้าเจาะแล้วไม่ลงดินมันจะเจาะทำไม
1: ใช่ครับ
2: อ
1: ัน
2: น
1: ี้
2: เหมือนกันถ้าเจาะแล้วมันไม่แพร่ลงไปดินน้ำยาก็ทำงานไม่ได้
1: ใช่ครับ
2: ไม่ได้
1: งานนี้งานหนักปูนทางบ้านอาจจะทำไม่ได
0: ้
1: เออใช้ช่างดีกว่าในการทำงานเขามีอุปกรณ์ครบกว่า
2: โอเคเพราะฉะนั้นก็เรียกช่างละกัน
1: ใช่ครับ
2: ตอนนี้แต่ว่าอันนี้เป็นนวัตกรรมที่ผมว่าเจ๋งดีนะ
1: คือโดยทั่วไปส่วนมากหลักๆเลยตัวเนี้ยตัวสวิตเนี้ยจะใช้กันเยอะมากในพื้นบ้านในตัวบ้าน
2: มัน
1: เวลาเราไม่ใช้เราก็แค่เกี่ยวปิดเข้าไป
2: เออใช่เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะอยู่เสมอพื้นเลยนะ
1: เสมอพื้นเลยครับ
2: เสมอพื้นเลย
1: ท่านไม่สังเกตดีๆก็

0: เรียบร้อยนะฮะทั้ง3วิธีเลยที่เรานำเสนอกันในวันนี้ตั้งแต่จัดการกับช่องเซอร์วิสอันนี้นะพ่นน้ำยาเข้าไปตามช่องที่จัดไว
1: ้
0: ถ้าไม่มีเดินสำรวจรอบบ้านขุดล่องลงไปประมาณ30เซนติเมตรนะแล้วก็ราดน้ำยาลงไป
1: ถูกต้องครับ
0: ถ้าเกิดวิธีนี้ก็คือไม่มีราดเลยทั้งสิ้นเลยสามารถเจาะตรงนี้ให้ทะลุลงไปใต้ดิน
1: อ่ะฮะ
0: ทะลุปูนนะลงไปใต้ดินนะแล้วก
1: ็จัดการ
0: หัวเซอร์วิสลงไป
1: ตกแต่งผิ
0: วแล้วก็ผิวปูนแล้วก็ตกแต่งเข้าไปนะแล้วก็สามารถเปิดเพื่อทำการพ่นน้ำยาลงไปที่ดินได้เป็นครั้งคราว
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับนี่คือ3วิธีนะฮะในการดูแลปกป้องบ้านตัวเองจากปลวกนะครับโอเคขอบคุณพี่อันสามารถเลยนะครับที่มาช่วยเราครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับตอนนี้เราก็ซ่อมแซมบันไดให้เจ้าของบ้านเรียบร้อยแล้ว
0: คุณแบงค์น่าจะแฮปปี้เลยนะฮะก็เป็นบันไดที่เป็นลูกนอนเล็ก1ลูกแล้วก็มีตัวชั้นพักที่เหมือนเป็นตัวหักเลี้ยวนะฮะอันใหญ่เลยถึงอันว่าโดนปลวกกินไป2อันนี้นะครับอ่ะแล้วก็วันนี้อย่าลืมนะครับเรื่องของการป้องกันปลวกนั้นถ้าเกิดว่าทำได้จริงทำตั้งแต่ตอนสร้างบ้านเลยสารที่ป้องกันปลวกกำจัดปลวกเหล่านี้นะฮะเป็นพิษต่อปลวกไม่ได้เป็นพิษต่อคนนักแต่ว่าต้องดูปริมาณที่เหมาะสมด้วย
2: ถูกต้องก็ใครก็แล้วแต่ถ้ามันโดนในปริมาณที่มากพอมันก็อาจจะเกิดอันตรายได้
0: ทางที่ดีอ่านตัวฉลากหรือว่าคำแนะนำของผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจนนะฮะแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดก็จะลดอันตรายของผลิตภัณฑ์ต่อตัวมนุษย์ได้นะครับสำหรับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยตามก็ต้องป้องกันหน่อย
2: โอ้ใช่ในสัตว์เลี้ยงนี่ระวังดีๆเลย
0: เออใช่แล้วก็การเจาะช่องภายในบ้านนะฮะถ้าเกิดว่าเจาะช่องมันก็จะมีน้ำยาที่ใช้ภายในบ้านอยู่เนาะโอเควันนี้ช่องทางบ้านเรียบร้อยใครที่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับบ้านนะครับสามารถส่งมาได้เช่นเดิมในเพจช่างประจำบ้านเลยนะครับเราก็จะพยายามสเกลทุกความเห็นแล้วก
2: ็นำมาเอาที่เป็นประโยชน์ต่อคนดูทุกท่านด้วย
0: ต้องครับ
3: อมรินทร์ทีวี
4: ก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะซ่อมอะไรกันนะครับฝากติดตามหรือ Subscribe YouTube ไม่โดน Channel เราจะมุ่งสู่1 ล้าน Subscribe ไปด้วยกันครับ

ความรู้สึกตลอดเวลาเดี๋ยววันนี้สารยาการช่างจะพาไปดูนะครับว่าเราจะซ่อมปัญหานี้ได้ยังไงกันบ้างนะครับปัญหาชักโครกน้ำรั่วน้ำซึมนะครับจริงๆแล้วอาจจะสังเกตได้ก่อนเลยนะครับก็คือด้วยความที่น้ำมันซึมตลอดเวลาเนี่ยอันนึงที่มักจะสังเกตได้นะครับก็คือเรื่องของปั๊มน้ำนะครับก็คือจะได้ยินเสียงปั๊มทำงานคือหยุดแล้วก็ติดดับอยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นจุดหนึ่งซึ่งรู้แล้วว่ามันต้องมีน้ำที่ไหนสักที่หนึ่งในบ้านที่รั่วนะครับวันนี้ผมมีตัวอย่างมาให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นชักโครกปกติทั่วไปนะครับแล้วเวลาเราเปิดฝาขึ้นมาเนี่ยจะเห็น2ชิ้นนี้นะครับอยู่ในชักโครกเป็นปกตินะครับหน้าตาอาจจะเพี้ยนไปบ้างนะครับแต่ก็คล้ายๆเนี่ยนะครับชุดแรกก็จะเป็นชุดลูกลอยนะครับอันนี้จะมีน้ำเข้ามาข้างล่างนะครับแล้วตัวเนี้ยนะครับเวลาเรากดชักโครกลงตัวลูกลอยก็จะตกลงมาแล้วก็เวลาน้ำขึ้นมาก็จะขึ้นมาแล้วก็ปิดน้ำนะครับทีนี้ถ้าลูกลอยมันเสื่อมสภาพนะครับก็น้ำก็จะไม่หยุดไหลนะครับพอน้ำไม่หยุดไหลเสร็จปุ๊บน้ำก็จะล้นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนไปเจอท่อนี้เนี่ยท่อน้ำล้นนะครับชื่อเขาเลยนะครับแล้วก็จะล้นกลับลงไปที่ตัวโถชักโครกเราก็จะได้ยินเสียงน้ำตลอดเวลานะครับเพราะนั้นจุดแรกที่มีปัญหาก็คือตัวเนี้ยนะครับตัวที่คอยคอนโทรลควบคุมให้น้ำมันปิดมันเปิดเดี๋ยวเราจะมาแก้ง่ายๆด้วยวิธีกับข้างลูกยางนะครับซึ่งก็ทำไม่ยากเลยเรามาทำกันดูนะครับจะมีตัวขัดไว้อยู่ผมก็แค่ดึงออกมาครับถอดสลักออกนะครับแล้วก็หมุนนะครับมันเสร็จก็เปิดออกมานะครับที่เปิดออกมานี่คือทางน้ำเข้ามานะครับแล้วตัวปิดอยู่ตรงไหนฮะอยู่ตรงนี้ฮะดำๆเนี่ยนะฮะผมสามารถดึงออกมาได้โดยปกตินะครับดึงออกมานะครับนั้นทริคง่ายๆที่อยากจะแนะนำนะครับก็คือว่ากลับข้างลูกยางตัวเนี้ยนะครับเนี่ยครับดึงออกก็ง่ายนะครับดึงออกมาเสร็จปุ๊บกลับข้างใส่กลับเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็สวมกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะทำงานเหมือนเดิมนะครับในขณะที่ตัวนี้มันกดลงมาเนี่ยนะครับลูกยางตัวนี้ก็จะไปปิดทางน้ำเข้านะครับแค่นี้เองครับแต่ถ้าเกิดกลับข้างมาแล้วนะครับวันดีคืนดีแล้วน้ำมันรั่วอีกนะครับเรากลับข้างกลับมาไม่ได้นะครับกลับได้รอบเดียวนะครับอันนั้นต้องซื้อใหม่ละนะครับ

เมื่อกี้เราแก้ปัญหาทางน้ำเข้าไปแล้วนะครับต่อมาอีกปัญหาหนึ่งที่จะทำให้น้ำมันรั่วซึมนี่คือทางน้ำออกนะครับก็คือตัวนี้ชักโครกเนี่ยเวลาใช้ไปนานๆเนี่ยนะครับยางก็จะมีความพอวางลงไปเนี่ยนะครับก็จะไม่สนิทแล้วนะครับอย่างที่บอกถ้าเกิดลองขยับดูก่อนนะครับถ้าขยับให้มันอยู่ในที่ของมันแล้วเนี่ยน้ำยังรั่วยังซึมเนี่ยนะครับแสดงว่ามีปัญหากับตัวยางตัวนี้แหละนะครับแล้ววิธีการง่ายที่สุดนะครับทริคง่ายๆเลยนะครับก็คือดึงยางตัวนี้ออกแล้วก็กลับยางนะครับแล้วก็กลับยางกลับเข้าไปใหม่นะครับแค่นี้ครับนะครับอันนี้คือตัวที่กลับยางแล้วนะครับเวลาวางก็กลับเข้าไปใหม่ไปประกอบแล้วก็จะใช้ได้นะครับทีนี้ในชักโครกอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือมันมีแบบอื่นๆอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นแบบที่นิยมมากด้วยความที่มันมีลักษณะนิสัยในการช่วยประหยัดน้ำนะครับก็จะเป็นชักโครกแบบมีปุ่มกด2อันนะครับก็คืออันนึงใช้สำหรับกดน้ำครึ่งถังอันนึงกดน้ำเต็มถังอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็แก้ได้ในลักษณะเดียวกันเลยนะครับทางน้ำออกนะครับจะอยู่ด้านในตัวนี้นะครับจะเห็นตัวยกขึ้นเดี๋ยวผมกดให้ดูนะว่าเห็นไหมครับตัวเนี้ยนะครับไอยางตัวนี้ก็เสื่อมเหมือนกันนะครับวิธีการก็ง่ายเหมือนกันนะครับเราถอดตัวนี้ได้ทั้งชุดนะครับแต่โดยปกติแล้ววิธีการถอดเนี่ยแค่หมุนตัวข้างบนเนี่ยนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับนะครับก็ดึงออกมาชุดนี้จะยังอยู่ในโถนะครับจะติดตั้งอยู่ในโถนะครับไอตัวนี้มันแค่ประกอบกลับลงไปนะครับแล้วก็หมุนล็อกนะครับแล้วก็เปิดออกมาดึงออกมาง่ายๆแบบนี้นะครับนี่พอดึงออกมาง่ายๆแบบนี้อันนี้ก็มียางเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับก็แค่ดึงยางตัวนี้ออกมากลับข้างนะครับอันนี้ก็จะดึงยากหน่อยนะครับด้วยความที่ยางมันแผ่นค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ก็ทำได้เหมือนกันนะครับก็คือการเนี่ยนะครับแผ่นค่อนข้างใหญ่ก็กลับข้างยางซะนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปนะครับเราจะใช้ได้เหมือนเดิมนะครับเอาละครับเดี๋ยวถึงเวลาละนะครับเราซ่อมของเราแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปดูซิว่าผลของการกลับหน้ายางเนี่ยนะครับง่ายๆคลิกง่ายๆแบบเนี้ยดูซิว่าน้ำจะหายซึมหรือเปล่านะครับ

เรียบร้อยครับนะครับตอนนี้ไม่รั่วไม่ซึมนะครับก็เป็นทริคง่ายๆนะครับที่ฝากไว้นะครับเผื่อจะไปทำกันไปซ่อมกันนะครับพบกันใหม่นะครับกับผมนะครับอาจารย์แซมนะครับกับสารยาการช่างนะครับเพราะยังมีเรื่องบ้านอีกหลายเรื่องที่เราซ่อมได้ครับ

0: Animal Speak สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ Animal Speaks จะพาไปรู้จักการทำงานของสัตวแพทย์ที่อยู่ในโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทางสัตวแพทย์จะมีหน้าที่การทำงานอย่างไรกันติดตามชมได้ค่ะและที่พลาดไม่ได้เนี่ยนะคะที่หลายๆคนถามกันเข้ามาเยอะเลยทีเดียวว่าสุนัขที่เราเลี้ยงกันเนี่ยสามารถเป็นมะเร็งได้หรือไม่ติดตามชมได้เลยนะคะตอนนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดสระแก้วนะคะมีพิธีเปิดงานของโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและมีแผนออกหน่วยช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในจังหวัดสระแก้วโดยให้บริการตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรที่ยากจนและอยู่ห่างไกลจากการให้บริการของรัฐนอกจากนั้นยังมีการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการและดูแลสุขภาพสัตว์เพื่อเป็นการป้องกันโรคระบาดสัตว์รวมทั้งโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนด้วยค่ะ
1: สำหรับบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานในโครงการนี้หน่วยงานหลักก็คือพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือนิสิตนักศึกษาปีสุดท้ายของคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยต่างๆในปัจจุบันนี้มี6มหาวิทยาลัยที่ให้ความร่วมมือในการส่งนิสิตนักศึกษามาช่วยทำงานให้กับโครงการของเราไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายต่างๆนะหมายความว่ามาด้วยใจเรามาเพื่อการช่วยเหลือประชาชนอันนี้ก็เป็นจุดที่เราถือว่าเป็นเรื่องของสัตวแพทย์ทั่วประเทศที่ให้ความร่วมมือในการที่จะมาช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศครับ
0: สำหรับภารกิจวันแรกก็คือพบปะผู้คนเพื่อให้ความรู้ค่ะแต่เดี๋ยวอดใจสักนิดนึงนะคะเป็นการพบปะที่แหวกแนวจริงๆแล้วพวกเขาจะทำอะไรยังไงกันเนี่ยอดใจรอก่อนนะคะเคสหนึ่งของผู้ที่เลี้ยงสุนัขมักจะเจอเป็นปัญหามากๆด้วยนะคะนั่นก็คือมักจะพบกลุ่มก้อนที่งอกขึ้นหรือขึ้นผิดรูปกลายเป็นเนื้อก้อนชิ้นใหญ่โดยไม่ทราบสาเหตุหลายๆคนก็มักจะสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันเป็นมะเร็งหรือก้อนเนื้องอกได้เหมือนคนหรือเปล่า
2: คือคุณหมอแจงไว้ว่าจากผลเอ็กซเรย์ใช่ไหมตอนแรกเนี่ยเราก็คงอยากคิดว่าหมาเป็นแค่เนื้องอกธรรมดาแล้วมันก็จะจบง่ายๆใช่ไหมแต่เสร็จทีนี้คุณหมอเช็คแล้วมันน่าอาจจะเป็นมะเร็งได้หมามีอายุเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของหูดมีเรื่องของเนื้องอกมีติ่งเนื้อเป็นไปได้ทุกอย่างกระจุกกระจิกแต่เพียงแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันไม่หยุดมันโตขึ้นเรื่อยๆแล้วมันมีการอักเสบขึ้นซึ่งบอกว่าถ้าโตขึ้นเรื่อยๆในความรู้สึกของพี่เองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยห่วงมากแต่เขาอักเสบขึ้นมามันก็เลยเป็นอะไรที่เราดูแลยากขึ้นตอนนี้ถ้าถามว่าตัวเขาเนี่ยตรงช่วงบริเวณลำตัวแต่ที่เห็นนะคือตอนอาบน้ำตรงใต้ท้องเขาจะเริ่มมีขึ้นมา1ปุ่มตรงนี้แต่คุณหมอก็บอกว่าน่าจะเป็นแค่หูดเหลือธรรมดาค่ะตรงนี้เล็กๆก็บอกไม่เป็นอะไรนะคะแล้วก็มีตรงที่หางที่บอกว่ามีเม็ดนี้เป็นเม็ดใหญ่แต่มันก็หยุดแล้วคือเขาไม่โตกว่านี้จับไม่เจ็บไม่มีการอักเสบไม่มีแตกนะคะแล้วเม็ดนี้ก็ขึ้นมาหลังจากนี้เพิ่งจะขึ้นได้เดือนหนึ่งเหมือนกันคุณหมอก็บอกเป็นเนื้อชนิดเดียวกัน2เม็ดนี้ก็คือหวังแค่ว่าจบแค่ตรงนี้ผ่าตัดแล้วรักษาเขาไปตามอาการแล้วมันจะจบก็อยากให้เขาเป็นแค่นั้น
0: ยังไงก็ตามนะคะเดี๋ยวเราจะรอให้คุณหมอวินิจฉัยค่ะว่าเจ้าตูบเนี่ยเขาเป็นอะไรกันแต่ตอนนี้เราจะย้ายกันไปดูนะคะว่าการมาถึงวันแรกของสัตวแพทย์พระราชทานเนี่ยคุณหมอเขาทำอะไรกันบ้างกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมทางวิชาการนั่นเองวิชาการไหนบอกจะมาทำความรู้แล้วจะมาให้ความรู้แล้วมาลำเซิงกันอย่างเงี้ยนะคะคุณป้าคุณลุงโอ้โหปล่อยกันสุดเหนียวเลยนะคะเนี่ย
3: ที่บ้านเลี้ยงวัวกี่ตัวครับเลี้ยงวัวกี่ตัวเจ็ดตัว27มีควายไหมมีควายไหมแข็งแรงดีป่วยไหมเจ็บป่วยไหมครับเจ็บป่วยบ้างไหมกินยาอะไรดีนะ
0: สิ่งที่คุยกันก็คือเรื่องของสัตว์ที่เกษตรกรเลี้ยงไว้นั่นเองค่ะแม่เป็นการสร้างความสนิทสนมได้ยอดเยี่ยมเลยนะคะเต้นไปคุยไปแทรกซึมความรู้กันไปรสที่สุดเลยค่ะอาจารย์
4: ยายที่บ้านเลี้ยงวัวเยอะเปล่าและเลี้ยงอะไรบ้าง
5: ไอเลี้ยงเราไปมีวัวเป็นใหม่อ๋อ
4: เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวบ้างเปล่าเลี้ยงหมากี่เลี้ยงหมา
5: อ๋อมีมาตัวเดียว
4: โอ้ตัวผู้ตัวเมียเอ้าทำหมันหรือยังเอามาทำเป้าอย่างเงี้ยเอามาทำหมันได้นะ
0: คราวนี้ก็มาเข้าสู่ขั้นตอนของการให้ความรู้กันจริงจังแล้วนะคะ
6: โรคสัตว์สู่คนเป็นโรคที่ติดคนใช่ไหมเป็นสัตว์เป็นแล้วติดคนคนอาจจะเสียชีวิตได้นะครับพอรู้ไหมครับว่ามีโรคอะไรบ้างเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วโรคไข้หวัดนกนะครับ1โรคนอกนั้นกี้บอกเลี้ยงหมาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นยังไงคนติดจากหมาไปกัดใช่ไหมครับถามว่าหมาไปกัดควายควายเป็นไหมเป็นนะถ้าควายมาติดคนได้ไหมได้คนก็ตายนะครับอีกโรคหนึ่งนะครับที่อาจจะได้ยินกันรู้จักโรคฉี่หนูไหมครับฉี่หนูก็เป็นโรคหนึ่งที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนได้ครับจากหนูจากส่วนของหมูเป็นตัวอมโรคได้แล้วก็สามารถที่จะเอาเชื้อมาสู่เราได้เห็นไหมครับหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะมันติดได้ยังไงมันเข้าตัวทางบาดแผลเวลาที่เราไปทำนาทั้งหลายนะครับเวลาที่นั่นมาหนูเนี่ยเป็นพาหะของโรคนี้เพราะนั้นเวลาที่เราทำนาไม่ได้ใส่รองเท้าแล้วมีแผลเชื้อมันอยู่ตามน้ำที่นิ่งๆทั้งหลายโดยเฉพาะขอบของอะไรอ่ะของคันนาคูนาเนี่ยมีเชื้อพวกนี้อยู่เชื้อก็ใส่เข้าตามบาดแผลนะครับแล้วก็เข้าไปสู่ร่างกาย
0: เรื่องของโรคนั้นมีความสำคัญนะคะเกษตรกรจำเป็นที่จะต้องรับทราบเพื่อป้องกันการระบาดค่ะกลับมาที่การตรวจนะคะว่าเจ้าสุนัขตัวนี้เป็นอะไรกันทำไมก้อนเนื้อถึงได้โผล่ขึ้นมานะคะ
7: ครั้งก่อนที่ตรวจเลือดไปเนี่ยเม็ดเลือดแดงมันต่ำนะครับเม็ดเลือดแดง30ครั้งนี้เช็คซ้ำแล้วจะปรากฏว่าดีขึ้นมา 36.9 แล้
2: ว
7: ในสุนัขปกติเนี่ย35ขึ้นไปครับกรณีนี้ที่เป็นเนื้องอกคือครั้งที่แล้วที่เราส่งคือส่งผ่าแต่เนื่องจากแผลมันตัวเนื้องอกมันดูมีการติดเชื
2: ้
7: อแล้วก็ดูมีการอักเสบกลุ่มนี้แล้วก็เลือดยังดูไม่ค่อยดีครั้งที่แล้วจึงยังไม่ได้ส่งผ่าค่าตับไตปกตินะครับเดี๋ยวขอเช็คร่างกายทั่วไปนิดนึงครั้งที่แล้วที่เจอเนี่ยมีภาวะต่อมน้ำเหลืองโตด้วยตรงขาข้างที่มีเนื้องอกคือตรวจร่างกายทั่วไปครับดูทั่วไปอย่างเช่นปอดหัวใจเป็นยังไงบ้างอัตราการเต้นของหัวใจเสียงปอดเป็นยังไงบ้างเพราะกรณีที่พวกเป็นเนื้องอกเราต้องประเมินพวกกลุ่มนี้ก่อนมันมีความเสี่ยงต่อการผ่าตัดเนื้องอกที่เป็นมี2บริเวณนั้นเนี่ยตรงหางที่ขึ้นนะครับประมาณ5คูณ5เซนประมาณคล้ายๆเดิมแต่เหมือนมี2ก้อนเนาะ
2: ใช่ค่ะมีก้อนใหม่ขึ้นมาม
7: ันขึ้นอีกก้อนแล้วเนี่ยกรณีถ้าจะทำจริงอ่ะต้องพิจารณาการตัดตรงหางออกไปนะครับตรงหางเนี่ยไม่สามารถรอเฉพาะเนื้องอกบางทีเพราะขึ้นเร็วเหลือเกินสัปดาห์เดียวขึ้นมาไอ้2สัปดาห์ขึ้นมาอีกก้อนนึงแล้วคืออย่างกรณีที่เจอที่ของเขาเป็นเนื้องอกที่ผิวหนัง

0: ก็ถ้าเป็นเนื้อที่ผิวหนังวิธีการคำตรวจธรรมดาหรือเจ้าของรูปสุนัขเล่นเนี่ยก็จะเจออย่างก้อนนี้เป็นต้นมันจะปูดออกมาเลยนอกผิวหนังเนื้องอกบางชิ้นที่อยู่ผิวหนังเนี่ยเราก็จะคำเจอหรืออยู่ตามต่อมน้ำเหลืองบางทีก็จะคำเจอแต่ถ้าเนื้องอกที่เห็นได้ยากเช่นไปอยู่ในปอดหรืออยู่ในตับแบบนี้เราจะคำไม่เจออันนี้ต้องดูอาการอื่นประกอบอย่างเช่นซึมไม่กินหรือดูแปลกๆขับถ่ายผิดปกติแล้วก็พาอันนั้นต้องให้คุณหมอตรวจแล้วสุนัขที่มีความเสี่ยงเป็นเนื้องอกก็อายุเยอะเนื้องอกบางชนิดขึ้นกับสายพันธุ์ก็มีขึ้นกับอายุก็มีเนื้องอกบางชนิดก็ตอบสนองต่อการรักษาคือการรักษาบางทีทางยาหรือการผ่าตัดหรือการให้เคมีสุนัขบางตัวก็โอเคเลยในเนื้องอกบางชนิดสามารถทำแล้วหายได้แต่บางชนิดเนี่ยไม่หายหรือมันมีการแพร่กระจายไปแต่นี้ต้องประเมินเหมือนคนนะครับอย่างเวลาบางทีคนที่เป็นเนื้องอกหรือคนที่เป็นมะเร็งอย่างที่เขาต้องฉายแสงหรือทำเคมีพวกนี้บางทีมีผลข้างเคียงตามมาเราต้องประเมินว่าอย่างเช่นเขาอายุเยอะแล้วความเสี่ยงในการรักษามันสูงอย่างเช่นการทำเคมีหรือการฉายแสงมันมีความเสี่ยงอยู่เราต้องประเมินว่าตรงนี้เนี่ยจะทำหรือไม่ทำหรือบางทีบางกรณีเขาจะเป็นรักษาตามอาการอย่างพวกวิตามินบำรุงวิตามินบางชนิดเนี่ยก็คือในเนื้องอกทฤษฎีนึงเนี่ยบางกรณีเขาบอกว่าเกิดจากอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระมาทำให้เซลล์ปกติของร่างกายกลายเป็นเซลล์ที่ผิดปกติไปทฤษฎีนึงนะกรณีนี้ถ้าเราจะให้คือเราให้พวกยาต้านอนุมูลอิสระยาต้านอนุมูลอิสระอย่างเช่นพวกวิตามิน E วิตามิน C ช่วยได้ระดับนึงแต่กรณีนี้เป็นการเหมือนกับประทังไม่ได้ช่วยหายหรือบางตัวก็ไม่ได้ตอบสนองเท่าที่ควรด้วย
1: ในเบื้องต้นแล้วเนี่ยคุณหมอจะต้องตรวจความพร้อมเพื่อจะนำไปสู่การผ่าตัดชิ้นเนื้อเพื่อตรวจพิสูจน์ว่าเนื้อดังกล่าวจะเป็นเนื้องอกธรรมดาหรือมีเซลล์ที่เป็นมะเร็งอยู่ด้วยค่ะ
0: กรณีที่เราตรวจได้วินิจฉัยได้เร็วการรักษาจะได้ผลดีกว่าอยู่แล้วยกตัวอย่างกรณีนึงละกันอย่างเช่นถ้าเป็นเนื้องอกที่ผิวหนังก็ได้ง่ายๆเราเห็นได้ชัดสมมติว่าณตอนนี้ก้อนเล็กๆ2 เซนถ้าเราทำการผ่าตัดออกเนี่ยหรือการแก้ไขมันจะง่ายมันจะผ่าไม่กว้างการแก้ไขจะไม่มีปัญหามากแต่ถ้าเกิดเจ้าของบางท่านเนี่ยรอนานหรือปล่อยไว้สุนัขจนเห็นว่าก้อนนิดเดียวแล้วไม่ได้ตรวจหรือปล่อยไปบางทีรอไปปี2ปีหรือบางทีมันค่อยๆใหญ่ขึ้นเนี่ยบางตัวมา10-20 เซนอย่างเงี้ยครับการจะตัดออกบางทีมันต้องตัดบริเวณกว้างมากถ้ากรณีจะการรักษาในพูดถึงในกรณีที่จะเป็นการตัดนะครับหรือบางกรณีเนี่ยตัดนอกจากตัดยากแล้วเนี่ยก้อนเนื้องอกนั้นนะมันเต่งมากๆใหญ่มากมันแตกปุ๊บเนี่ยครับติดเชื้อแผลก็จะเฟะบางทีตรวจมามีทั้งติดเชื้อในกระแสเลือดโลหิตจางปัญหาอะไรตามมาอีกเต็มเลยก็จะทำให้มีปัญหาในการเวลาจะผ่าตัดเนี่ยจะยากขึ้นหมายถึงในที่นี้หมายถึงปัญหาสุขภาพจากการที่เนื้องอกมันติดเชื้อจริงๆถ้าจะแนะนำกรณีที่สุนัขที่เราจะจริงๆแนะนำเป็นการตรวจสุขภาพประจำปีน่าจะดีกว่าตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยจะบอกได้โดยเฉพาะอย่างเช่นสุนัขอายุเยอะอย่างเช่น5 ปีขึ้นไปเป็นต้นครับก็จะเริ่มมีประวัติความเสี่ยงในการเกิดพวกเนื้องอกมะเร็งขึ้นได้เราก็ถ้าไม่นั้นก็ตรวจสุขภาพทั่วไปนิดนึงแต่อาการจะบอกอยู่ระดับนึงคือถ้ากรณีเป็นเนื้องอกบางชนิดที่มันรุนแรงเนี่ยอาการจะออกทางร่างกายเลยอย่างเช่นการกินลดลงหรือขับถ่ายเป็นยังไงบ้างบางตัวมีอาเจียนมีถ่ายเหลวปัจจัยที่มีความเสี่ยงในการเกิดตัวกรณีเนื้องอกนะครับมันเป็นได้หลายปัจจัยเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งอายุเพศหรือพันธุ์ของสุนัข ก็ทำได้สุนัขอายุเยอะมักจะเกิดเนื้องอกมากกว่าสุนัขเด็กๆเพศที่มีความสำคัญยกตัวอย่างเช่นตัวเมียในส่วนของตัวเมียเนื้องอกที่จะมักจะพบบ่อยคือเนื้องอกหรือมะเร็งคือพวกกลุ่มมะเร็งเต้านมหรือเนื้องอกที่เต้านมพบจากเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศฮอร์โมนเพศเมียมีผลต่อการเกิดกลุ่มนี้แต่ถ้าสุนัขตัวผู้นะยกตัวอย่างที่พบบ่อยก็คือเป็นพวกกรณีมะเร็งต่อมลูกหมากหรือมะเร็งที่ตัวอัณฑะก็เกิดได้อันนี้เป็นเนื้องอกประจำเพศหรือการที่มีภาวะทองแดงกลุ่มที่มีภาวะที่ว่าอัณฑะหรืออัณฑะเขาเนี่ย2 ใบไม่ตกลงมาที่ถุงอัณฑะเนี่ยพวกนี้คือเป็นภาวะทองแดงมันก็เกิดมะเร็งในอนาคตอย่างเช่นอายุ5 ปีขึ้นไปเปรียบเทียบนะครับก็จะมีโอกาสโน้มน้าวภาวะมะเร็งและเป็นมะเร็งที่รุนแรงด้วยแล้วพบเยอะๆเลยบางทีเจ้าของบางท่านเนี่ยปล่อยปละละเลยถ้ากรณีนี้จริงๆกรณีนี้เนี่ยคำแนะนำจริงๆคือตัวนี้ควรทำหมันเพื่อว่า1ก็ตัดปัญหาเรื่องมะเร็งเนื้องอกหรือมะเร็งไป2คือไอ้ภาวะทองแดงเนี่ยมันถ่ายทอดทางพันธุกรรมด้วยพ่อเป็นทองแดงมีโอกาสที่ลูกตัวผู้จะเป็นทองแดงอีกเพราะฉะนั้นก็จะส่งต่อยีนผิดปกตินี้ต่อไปคำแนะนำจริงๆคือจบเลยคือการทำหมันพันถ้าพันเนี่ยขอยกตัวอย่างกรณีเดียวล็อตไวเลอร์ที่มักพบบางทีเป็นพวกมะเร็งในช่องปากหรือเป็นพวกมะเร็งเม็ดสีดำเป็นมะเร็งเม็ดสีเป็นพวกเมลานินเม็ดสีเมลานินกลุ่มนี้เนี่ยมันจะบางทีจะชอบขึ้นที่ช่องปากเปื่อยเลยสุนัขบางตัวมาแล้วก้อนนั้นจะเป็นลักษณะก้อนสีดำๆด้วยก็ตัวนี้รุนแรงแต่มันจะมีมะเร็งชนิดนึงที่ในประเทศไทยพบบ่อยอันนี้พูดถึงเพื่อเป็นติดจากการผสมกันส่วนใหญ่พบจากสุนัขจรก็คือเวลาถ้ามีสุนัขตัวนึงเป็นมะเร็งเนี่ยที่อวัยวะเพศเขาแล้วมีอย่างเช่นสมมติมีตัวเมียเป็นมะเร็งชนิดนี้อยู่ถ้าตัวเมียเราจะเห็นว่าลักษณะอวัยวะเพศเขาเนี่ยมันจะค่อนข้างเฟะมีเนื้องอกบวมๆแล้วถ้ามีตัวผู้ไปผสมเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยติดจากการผสมปุ๊บตัวผู้ตัวนั้นก็จะมีเนื้องอก หรือมะเร็งชนิดนั้นขึ้นที่อวัยวะเพศเขามันเป็นมะเร็งชนิดเดียวที่ติดจากการผสมพันธุ์
1: และนี่ก็เป็นการยกตัวอย่างองค์ประกอบตามสถิติของพันธุ์สุนัขที่มักพบว่าเป็นมะเร็งนะคะดังนั้นสุนัขที่เข้ารักษาที่ชื่อน้องพันธุ์เนี่ยเขาจะต้องรับการผ่าตัดตรวจชิ้นเนื้อในครั้งต่อมาที่คุณหมอนัดเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันค่ะว่าวิธีตัดชิ้นเนื้อเนี่ยเขาทำกันอย่างไรนะคะมาถึงวันรุ่งขึ้นนะคะพวกเขาก็ได้เตรียมความพร้อมที่จะไปรักษาโคและกระบือที่คอกเกษตรกรกันแล้วค่ะ
2: เข้าพื้นที่นะครับเราจะต้องทำตัวให้คุ้นเคยกับสัตว์ชนิดเดียวคือแต่งตัวยังไงก็ได้นะครับจริงๆแล้ววันนี้คงไม่ทันแล
3: ้
2: วแต่ก็พยายามที่จะคือไม่ต้องกลัวเพื่อนนะครับถ้าเรามีขี้ติดตัวบ้างแล้วมันจะได้กลิ่น
4: เดี๋ยวแบ่งหน้าที่กันนะว่าคนไหนจะทำอะไรทำเป็นแพทเทิร์นเดียวกันคนไหนเจาะเลือดก็เจาะคนไหนฉีดวัคซีนช่วยกันวัคซีนต้องทำทุกตัวอยู่แล้วนะ
1: สิ่งแรกเลยนะคะที่ต้องทำคือการล้วงอุจจาระออกมาเพื่อส่งตรวจค่ะท่านใดหนอที่จะได้หน้าที่นี
4: ้ล้วงไปเลยให้ค่อยชายเข้าไปหมุนนิดนึงหมุนหมุน
5: ช้า
4: หมุนเข้าไปล้วงเข้าไปไม่เป็นไรล้วงเข้าไปเลยเข้าไปเลยกอมันในกำมืออยู่ในกำมือที่ครับ
5: แต่ว่าถ้า
4: ไปใส่ถุงอุจจาระก็บอกได้หลายๆอย่างด้วยกันนะครับ1ดูสภาพของการทำงานในส่วนของระบบทางเดินอาหารว่ามีปัญหาไหมอย่างเช่นสีของอุจจาระอาจจะมีสีดำสีเขียวสีเหลืองก็บอกได้ว่าการย่อยของมันเนี่ยมีปัญหาไหมอย่างเช่นในกรณีเป็นพยาธิอุจจาระมันก็จะค่อนข้างที่จะออกเหลวนิดนึงอาจจะเป็นสีเหลืองนะอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอุจจาระเนี่ยเป็นตัวที่บอกถึงประสิทธิภาพในการทำงานนะครับหรือมีการติดเชื้อในส่วนของระบบทางเดินอาหารได
6: ้ตอนล้วงครั้งแรกก็จะแบบตื่นเต้นไม่รู้ว่ามันแบบเข้าไปลึกได้แค่ไหนอะแบบว่ามือเราจะเลอะหรือเปล่าก็กลัวบ้างแต่ว่าพอได้ลองล้วงแบบบ่อยๆจากตอนไปสพอ.ค่ะก็เลยแบบเริ่มรู้ว่าต้องทำยังไงมันถึงจะแบบกระตุ้นมันได้ให้มันแบบอุจจาระออกมาอะไรเงี้ย
1: ผ่านพ้นช่วงของการล้วงอุจจาระแล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำต่อมาก็คือการฉีดวัคซีนค่ะ
4: อันนี้เป็นวัคซีนนะครับปากและเท้าเปื่อยซึ่งเป็นวัคซีนที่สำคัญสำหรับประเทศไทยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยโรคปากและเท้าเปื่อยเนี่ยเป็นปัญหาที่คุกคามทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยแล้วก็มีผลต่อประเทศอย่างมากครับวัคซีนที่เป็นวัคซีนพื้นฐานอย่างเงี้ยควรจะต้องฉีดในแนวของตะเข็บของประเทศนะครับเพื่อป้องกันถึงไหมอ๋อเห็นชัดเจนทีเดียวนั่นแหละขึ้นนั่นใช่ครับนั่นแหละนั่นแหละถูกต้องนั่นแหละไปเลยเต็มเลยเต็มเลยโอเค
7: สนุกดีค่ะตื่นเต้นแรกๆมือสั่นก็เห็นอย่างตอนแรกที่พี่เขาเจาะไม่เจออย่างเงี้ยค่ะก็คือมันถูกจังหวะแล้วแต่ว่าเส้นมันดิ้นไปดิ้นมาย
1: อดเยี่ยมมากเลยค่ะท่านว่าที่สัตวแพทย์คะจริงๆแล้วการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะนอกจากการรักษาวัวแล้วเนี่ยถ้าเกิดผ่านบ้านใครแถวนั้นเนี่ยนะคะก็สามารถเรียกให้คุณหมอทำการรักษาสุนัขแล้วก็แมวได้ด้วยนะคะ
8: ปกติแล้วนะครับก็คือในช่วงหน้าเนี่ยเขาจะนิยมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขนะครับเพราะว่าเราจะฉีดประมาณปีละครั้งครับเพื่อป้องกันเป็นโรคพิษสุนัขบ้าทีนี้เดี๋ยวพอผมฉีดเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็งดอาบน้ำ1อาทิตย์นะครับสำหรับสุนัขแล้วก็มีอาการบวมตรงที่ฉีดนิดหน่อยเพราะว่าคือมันจะเดินยาเข้าไปแล้วก็จะบวมแค่นั้นที่เหลือไม่มีอะไรแล้วครับความจำเป็นของการฉีดพิษสุนัขบ้านะครับก็คือโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่ค่อนข้างอันตรายแล้วก็เป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนก็คือถ้าสมมติเราโดนสุนัขกัดอย่างเงี้ยครับก็คือมีความเสี่ยงแล้วที่จะรับไวรัสเรบีเข้าไปทีเนี้ยเมื่อรับไวรัสเข้าไปเนี่ยถ้าเป็นคนใช่ไหมครับอาการก็จะเข้าไปตั้งแต่กล้ามเนื้อเข้าไปสู่ระบบประสาทแล้วก็อาจจะสู่สมองทำให้เราไม่สามารถทำอะไรได้เกิดอาการต่างๆตามมาแล้วก็โรคนี้ก็ยังไม่สามารถรักษาได้นะครับ
1: ไม่เพียงเท่านั้นนะคะคุณผู้ชม แต่ละคนเนี่ยเขาก็อาจจะได้ความรู้ติดตัวจากคุณหมอไปใช้ในการเลี้ยงสัตว์ได้อีกด้วยค่ะ
3: โรคโรคนี้เขาเรียกโรคปากท่าเปื่อยที่คุยกันเมื่อวาน
9: นี่นั่นแหละนั่นแหละ
10: แต่ท่าเปื่อยเดินไม่ได้นะมันต้องบางทีมัดไว้แถวนี้แหละ
3: แต่พอเท้าเปื่อยเนี่ยถ้าเราไม่รักษา
10: ครับ
3: กรีดมันก็จะหลุด
10: นี่เขาได้หมอมาฉีดอย่างนี้โอ้แน่นอนเลยคร
11: ับ หมอมาฉีดปุ๊บ
3: แต่
11: มันจะหายเลย
3: วิธีนะฮะวิธีอย่างนึงก็คือเราไม่อยากให้กรีดหลุดนะนะถ้ามันลงกรีดแล้วเนี่ยบ้านเรามีลูกเหม็นไหมลูกเหม็นกันแมงสาบเนี่ยนะมาเผาไฟให้สตุก่อนสารส้มเหมือนกันเผาไฟให้สตูแล้วก็มาบดให้ละเอียดผสมกันนะครับแล้วก็ใช้น้ำมันเครื่องก็ได้เป็นตัวจับ
10: เข้าใจ
3: มันจะแมลงวันมันก็จะไม่ไข่แล้วกีบมันก็จะไม่หลุดคือพื้นที่นี่นะครับเป็นชนบทห่างไกลนะจะไกลตลาดจะไปซื้อยารักษาที่เป็นแผนปัจจุบันนี่ก็ลำบากค่ารถไป30กิโลก็เกษตรกรก็สิ้นเปลืองมันก็เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดของอะไรที่มีอยู่ในพื้นที่ถ้าจะใช้ประโยชน์ได้ก็แนะนำให้เกษตรกรใช้ประโยชน์อย่าลืมนะครับของสมุนไพรบ้านเราเนี่ยมีเยอะแยะมากมายมหาศาลแต่เราไม่ได้เอาสมุนไพรพวกนี้มาใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ก็มีโอกาสก็คือเราก็จะแนะนำเกษตรกรไปเรื่อยๆว่าตัวเนี้ยถ้าในบ้านเรามีอะไรบ้างอย่างมะเกลือใช้ถ่ายพยาธิตัวกลมอย่างสมุนไพรที่มีรสฝาดต่างๆก็จะเป็นยาสมานแผลข้อที่หนึ่งคือสมานลำไส้เช่นฝรั่งนะเปลือกมังคุดสมมติหมูท้องเสียเนี่ยพวกนี้จะรักมันจะฆ่าเชื้อสมาเนล่าเพราะสารฝาดเนี่ยมันนอกจากสมานลำไส้เสร็จมันก็จะทำลายเชื้อแบคทีเรียได้ก็อยากให้ชาวบ้านเนี่ยได้ประหยัดค่าใช้จ่าย
1: กลับมาที่การรักษาสุนัขที่สงสัยว่าเป็นก้อนมะเร็งนะคะวันนี้น้องพันธ์นะคะสุนัขพันธ์โกลเด้นรีทรีเวอร์ก็พร้อมแล้วค่ะที่จะรับการผ่าตัดตามวันที่นัดค่ะ
12: อันนี้คือลักษณะหัวเข่าของเขานะทีนี้อันนี้คือก้อนเนื้องอกค่ะถ้าลักษณะที่เนื้องอกมันแพร่กระจายเข้าไปในกระดูกหรือว่ามันลุกลามใหญ่โตอันตรายอย่างเงี้ยก็จะเห็นกระดูกที่มันลักษณะเหมือนฟุ้งออกมาแต่ว่าอันนี้คือไม่ได้เป็นแบบนั้นก็เลยตัดสินใจว่าตัดเฉพาะเนื้องอกไม่ได้ตัดขา
1: เนี่ยค่ะก่อนที่จะเข้าห้องผ่าตัดเจ้าพันช์ก็ถูกทำให้สลบและจัดการทำความสะอาดในส่วนที่จะผ่านะคะการเข้าสู่ห้องผ่าตัดทุกอย่างจะต้องอยู่ในสถานะปลอดเชื้อและคุณหมอก็พร้อมแล้วสำหรับการผ่าตัดค่ะ
12: ขั้นตอนคือขั้นแรกคือเราจะต้องเอาก้อนนี้ออกก่อนแต่ว่าไม่ใช่ตัดเฉพาะก้อนนะคะเราต้องเอาบริเวณข้างเคียงออกด้วยเนื่องจากว่าเนื้องอกเนี่ยมันเหมือนต้นไม้แล้วมันก็มีรากค่ะเราก็ต้องเอาบริเวณข้างเคียงออกด้วยนี่เป็นเหตุผลว่าแผลมันค่อนข้างกว้างสุนัขตัวนี้เลยต้องเอาหนังตรงอื่นมาแปะนะคะเดี๋ยวขั้นตอนแรกคือเดี๋ยวต้องเอาเนื้อตรงนี้ออกก่อนความลึกของเนื้องอกก็ไม่ได้แย่มากค่ะไม่ได้เข้าไปในข้อต่อหรืออะไรก็ยังเป็นโชคดีของเจ้าของ
1: และแล้วเจ้าก้อนเนื้องอกก็ถูกผ่าออกมาค่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะหลังจากผ่าแล้ว
12: เนี่ยค่ะแผลมันกว้างอย่างที่บอกพอดึงมาปุ๊บจะเกิดความตึงทำให้เลือดไม่ไปเลี้ยงเพราะฉะนั้นถ้ามาเย็บกันแบบนี้ปลายขาไปจะไม่มีเลือดเลี้ยงแล้วจะเกิดแผลแตกหรือว่าขาผิวหนังเน่าได้เพราะนี่มันตึงมากเพราะฉะนั้นเราต้องเอาหนังตรงข้างขามาแปะแล้วก็หมุนหนังลงมาแปะได้แล้วเราก็เย็บน่ะทีนี้แผลที่กว้างขวางเมื่อกี้ก็มีหนังมาแปะแล้วเรียบร้อยต่อไปก็เป็นการเย็บให้ติดกันแล้วก็รอให้เส้นเลือดตรงนี้เจริญต่อถึงกันนะคะหลังจากนั้นก็จะได้หนังใหม่ที่หัวเข่ามาจากก้นก็ค่ะเดี๋ยวจะเย็บละก็ถือว่าเสร็จทีนี้ก็เป็นเรื่องของเจ้าของแล้วว่าต้องดูแลดีๆยังไงให้หนังที่หมอม้วนมาเนี่ยมันอยู่นิ่งที่สุดแล้วก็มีเส้นเลือดเจริญขึ้นมาได้เร็วที่สุดสุนัขก็จะมีหนังใหม่นะคะไม่ต้องเกิดแผล
1: ขออนุญาตกลับด้านหนึ่งของการทำงานของสัตวแพทย์พระราชทานกันค่ะโซนที่รักษาโคและกระบือก็รักษากันไปนะคะอีกโซนนึงเนี่ยเขาก็จัดระบบมาเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็มาทำหมันสุนัขค่ะ
13: สว
1: จริงๆแล้วการทำหมันเนี่ยนะคะมีผลดีค่ะเพราะใช้เป็นการควบคุมประชากรสุนัขไม่ให้มากเกินไปเดี๋ยวจะเลี้ยงไม่ไหวแล้วก็เป็นปัญหาสุนั

0: จรจัดสุนัขอดอาหารแล้วก็เราจะต้องไปช่วยสุนัขเหล่านั้นฉะนั้นนะคะเรามาทำหมันสุนัขเพื่อควบคุมประชากรกันดีกว่าค่ะ
1: สำหรับการมาออกค่ายครั้งนี้ครับมันเหมือนเป็นการฝึกฝนตัวเองมากขึ้นคือต้องบอกตรงๆว่าครั้งแรกไม่มีใครทำอะไรเป็นก่อนเลยทุกคนมาถึงครั้งแรกที่เจาะเลือดเนี่ยมือสั่นแน่นอนผมก็สั่นตอนแรกแต่เมื่อเราทำไปเรื่อยครับเกิดความชำนาญรู้เทคนิคว่าควรจะเจาะยังไงควรจะเข้าทางไหนเข้าท่าไหนที่ถูกต้องให้สัตว์เจ็บน้อยที่สุดแล้วก็ทำงานได้ไวที่สุดพอเราทำฝึกปฏิบัติบ่อยๆปุ๊บเราก็จะสามารถเป็นสัตวแพทย์ที่ดีได้
0: โครงการสัตวแพทย์พระราชทานในครั้งนี้เป็นงานสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในการบริการประชาชนให้มีความอยู่ดีกินดีโดยทั่วหน้าและเสมอภาคกันสร้างคุณประโยชน์ให้เกษตรกรผู้ยากไร้ผู้อยู่ห่างไกลและขาดโอกาสและเป็นการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจอีกทางนึงค่ะเห็นแล้วเนี่ย Animal Speaks ก็ชื่นใจเหลือเกินค่ะหลายคนก็เป็นห่วงน้องพันธ์นะคะน้องพันธ์ก็ใกล้ที่จะเสร็จสิ้นการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วค่ะแต่มีข้อสงสัยอยู่อย่างค่ะสาเหตุของโรคมะเร็งเนี่ยที่หลายๆคนเข้าใจว่าอาจจะเกิดจากการกินอาหารจริงๆแล้วมันเกี่ยวกันไหมคะเนี่ย
2: ค่ะปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งก็คือมีอีกอันนึงที่คนอาจจะลืมนึกไปแต่ว่ามันเกิดขึ้นได้เช่นพวกการรับสารก่อมะเร็งซ้ำๆทุกวันอย่างเช่นสุนัขเนี่ยเขาเลือกอาหารเองไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เจ้าของซื้อมาให้ทุกวันซ้ำๆกันเนี่ยค่ะอาจจะทำให้รับสารก่อมะเร็งเข้าไปทุกวันค่ะอย่างเมื่อกี้เรายกตัวอย่างว่าอะไรนะซื้อไก่ย่างมาให้สุนัขกินทุกวันสุนัขตัวนี้กินแต่ไก่ย่างทุกวันก็รับสารก่อมะเร็งเข้าไปทุกวันดังนั้นอาหารที่ให้สุนัขกินก็ต้องเลือกแล้วก็ต้องหลากหลายบ้าง
0: และแล้วการผ่าตัดก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะใช้เวลาเพียงสักครู่หนึ่งน้องพันช์ก็เริ่มฟื้นตัว
3: แผลจะอยู่แนวสะโพกตั้งแต่สะโพกจนถึงหัวเข่าตรงนี้นะคะนี่ให้แปะไปปิดแผลตลอดเวลาถ้าเกิดว่าแผลหลุดเจ้าของต้องทำเองหรือไม่ก็ต้องให้หมอ
4: ถึงมือหมอ
3: ใช่ต้องทำเลยนะคะตอนนี้สัตว์ยังไม่รู้สึกตัวดีเท่าไหร่ยังมึนๆอยู่เดี๋ยวให้อยู่กับหมอก่อนจนกว่าจะลุกขึ้นยืนได
4: ้
3: ค่ะนี่หลังจากนี้ที่ต้องดูแลก็คือต้องจำกัดบริเวณ
4: คือต้องทำแผลทุกวัน
3: แผลนี่ทำวันเว้นวัน
4: วันเว้นวันก็คือรอหมอเลย
3: ค่ะแผลเนี่ยไม่ได้แบบว่าต้องใช้น้ำเกลือชะแผลอะไรไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเป็นแผลเย็บธรรมดาค่ะเพียงแต่ว่าให้เปลี่ยนวันเว้นวันเพราะว่าต้องเปลี่ยนกอสที่รองแผลจะได้ไม่สกปรก
4: เด็ดดี
3: ค่ะ
4: หายโยเดี๋ยวหายแล้วโ
3: ยไม่ได้ห้ามกินอะไรนะ
4: อย่างน้อยก็รู้สึกโล่งใจไปเปราะหนึ่งอะค่ะว่าคือวางยาเขาฟื้นก็แน่ใจแล้วว่าสบายใจได้แล้วเขามีปฏิกิริยาโต้ตอบดีก็โอเคนะคะส่วนเรื่องขานี่ก็รอหมอแล้วว่าวินิจฉัยว่าจะออกมาแนวว่าผลเป็นยังไงฟ้องใหญ่เลยปกติก็ไม่ค่อยร้อง
0: โอ้โทฟื้นขึ้นมาก็ฟ้องเลยนะคะหนูเจ็บเข้าใจจิตใจของหมาค่ะการรักษาขั้นตอนต่อจากนี้คือการรอผลตรวจชิ้นเนื้อค่ะว่ามีเซลล์มะเร็งหรือเราก็ต้องขอเอาใจช่วยนะคะว่าขอให้ไม่มีเชื้อมะเร็งสิ่งสำคัญที่คุณหมอย้ำอีกหนึ่งอย่างก็คือการรักษาบาดแผลหลังผ่าตัดเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆทีนี้คุณผู้ชมหลายๆท่านก็คงจะสงสัยค่ะว่าและถ้าเกิดสุนัขตรวจพบว่าเป็นมะเร็งแล้วเราจะทำยังไงกันล่ะคะ
3: ถ้าในรายที่เป็นเข้าขั้นมะเร็งแล้วมันแพร่กระจายไปเอาแล้วอื่นๆแล้วเนี่ยค่ะเราอาจจะพยากรณ์ให้เจ้าของคร่าวๆว่าเขาอาจจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนถึง1ปีเพราะว่ามันแพร่ไปแล้วเราตามเข้าไปเก็บไม่ได้แล้วค่ะก็ใน1ปีนี้จะทำอะไรก็ได้ให้ชีวิตมีความสุขที่สุดนะคะจะกินอะไรอะไรพวกนี้ค่ะอาจจะให้เป็นพวกอาหารที่มันต่อต้านเนื้องอกหรือว่ามันมีสูตรอาหารสำหรับโรคเนื้องอกมีค่ะก็ให้กินก็ได้แต่ในกรณีที่ผ่าตัดแล้วสามารถรักษาต่อได้นะคะ เราก็จะแนะนำให้เขาไปคลินิกโรคมะเร็งหรือการใช้รังสีค่ะก็เป็นการยืดชีวิตยืดอายุให้ยาวไปกว่ามากกว่า1ปี
0: ผ่านมาประมาณ3สัปดาห์ทางรายการก็ได้โทรไปสอบถามผลของน้องพันธ์ผลตรวจออกมาพบว่าชิ้นเนื้อที่ผ่าตัดค่ะมีเชื้อมะเร็ง Animal Speaks ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะไม่ว่าน้องหมา

ัตว์เลี้ยงของเราจะเป็นอะไรผู้เลี้ยงทุกคนก็จะทำการรักษาให้ดีที่สุดให้เขาได้อยู่กับเรานานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเมื่อเขาจากไปก็จากเราไปอย่างมีความสุขและไม่เจ็บปวดนะคะวันนี้รายการ Animal Speaks ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคุณหมอที่เป็นสัตวแพทย์พระราชทานและน้องหมาที่เจ็บป่วยอยู่ให้หายไวๆและเป็นกำลังใจกอดกับคุณเจ้าของหมาทุกท่านเป็นกำลังใจให้ดูแลน้องหมามันอาจจะยากลำบากแต่ทางเราขอเป็นกำลังใจให้วันนี้ Animal Speaks ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ใต้ดินแดนที่ใครหลายๆคนอาจไม่เคยคิดแม้แต่จะมาสัมผัสแต่หากทุกคนลองเปิดใจเดินออกจากโลกสี่เหลี่ยมที่เราเคยอยู่เราอาจจะได้พบความสวยงามของธรรมชาติผู้คนและวัฒนธรรมที่จะทำให้คนพบว่าดินแดนแห่งนี้สวยงามขนาดไหนตอนนี้ทีมอยู่ที่อำเภอโคกโขดจังหวัดปัตตานีค่ะยี่เดี๋ยววันนี้นะคะเราทีมจะพาทุกคนไปเที่ยวชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวกันค่ะซึ่งที่ชุมชนนี้นะคะเขาก็ได้รับรางวัล1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ด้วยค่ะ
1: wow.
0: รางวัล นี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับชุมชนในการที่เขาจะนำต้นทุนทางวัฒนธรรมเอกลักษณ์แล้วก็อัตลักษณ์มาพัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์เชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวชุมชนค่ะแหมขึ้นชื่อว่าได้รับรางวัลระดับประเทศแบบนี้นะคะเชื่อเลยว่าชุมชนเนี่ยต้องพิเศษแน่นอนแต่จะพิเศษยังไงพร้อมไปเที่ยวกับทีมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย
2: ยาก

เรามาเปิดทริปยนต์วิถีที่เปี่ยมเสน่ห์ของชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวจังหวัดปัตตานีกันที่นี่ค่ะสถานีรถไฟปัตตานีจังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีเส้นทางรถไฟร่วมกว่า100ปีแล้วนะคะซึ่งเส้นทางรถไฟเนี่ยมีส่วนสำคัญที่ได้สร้างความเจริญให้กับจังหวัดปัตตานีมาอย่างยาวนานเลยค่ะความสวยงามของอาคารสถานีทรงเรือนไทยภาคกลางผสมผสานกับลวดลายวัฒนธรรมมาลายูจึงทำให้ที่นี่เป็นสถานีรถไฟที่มีสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่น่าภาคภูมิใจ

ที่ที่ไม่เช็คอินก็เหมือนมาไม่ถึงจะเป็นที่ไหนไม่ได้นะคะนอกจากที่นี่เลยวัดทรายขาวค่ะวัดอันสวยงามแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อประมาณพ.ศ. 2300หรือประมาณ265ปีมาแล้วภายในวัดเนี่ยนะคะก็จะมีเจดีย์พระครูธรรมกิจโกศลหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าอาจารย์นองธรรมภูโตอดีตเจ้าอาวาสผู้ที่พุทธศาสนิกชนทั้งใกล้และไกลต่างเลื่อมใสศรัทธาค่ะ

ชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวนี้นะคะเป็นชุมชนพหุวัฒนธรรมมีการอยู่ร่วมกันของชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมมากกว่า300ปีค่ะเราออกจากวัดทรายขาวศูนย์รวมดวงใจของชาวพุทธมาต่อกันที่นี่นะคะศูนย์รวมดวงใจของชาวมุสลิมมัสยิดนัดมุดดีนค่ะมานัดมุดดีนชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวเดิมชื่อสุเหร่าบางงอยละงานะคะถือเป็นศาสนสถานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีการก่อสร้างแบบผสมผสานกันระหว่างสถาปัตยกรรมแบบไทยและสถาปัตยกรรมของมุสลิมค่ะทำให้มัสยิดแห่งนี้มีลักษณะคล้ายกับศาลาการประเรียนของศาสนาพุทธค่ะ

ถึงโฮมสเตย์วัดทรายขาวแล้วนะคะแล้วก็ที่เนี้ยมีชื่อว่าโฮมสเตย์บ้านตาทวดค่ะจริงๆในชุมชนมีหลายโฮมสเตย์เลยนะคะเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะไปพักที่ไหนเดี๋ยวทีมขอขึ้นไปเก็บของก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปกินอาหารกันค่ะเพราะว่าเขาทำอาหารไว้ให้ด้วยเสร็จแล้วสำหรับเรานะคะโอ้โหมีหลายอย่างเลยอ่ะนี่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าหนำชุบแล้วก็มียำลิงปลิ้งมีแกงยกกล้วยแล้วก็อันนี้ที่เด็ดของที่นี่เลยบอกว่าเป็นไข่เจียวพอเท้าอันนี้นะคะเขาบอกว่ามันเป็นสูตรที่แบบว่าเป็นอาหารที่แบบทำเร็วๆอ่ะไข่เจียวแล้วก็ผสมกับพริกแกงพวกเป็นแบบพริกแกงกะทิเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวต้องชิมเลยแล้วก็มีอันนี้ขนมจุจุน เหมือนฝักบัวบ้านเราเนี่ยแหละค่ะภาษากลางเรียกฝักบัวกินกว่ามาต้องอันนี้ก่อนเลยไฮไลท์ของโฮมสเตย์ที่นี่

จะดีแค่ไหนคะที่เราสามารถดำรงรักษาวัฒนธรรมที่แตกต่างให้อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนการโยนวิถีในวันแรกนี้คงเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างดีเลยค่ะคืนนี้เราจะพักค้างกันที่นี่นะคะโฮมสเตย์บ้านทรายขาวบ้านตาทวดก่อนที่จะไปดื่มด่ำกับเสน่ห์แห่งพหุวัฒนธรรมกันต่อในวันพรุ่งนี้คืนนี้ทีมราตรีสวัสดิ์ก่อนนะคะจุดหมายแรกของวันนี้รอเราอยู่แล้วนะคะวันนี้ทีมมีเพื่อนร่วมทริปสุดพิเศษด้วยนั่นก็คือท่านผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วกระโดดขึ้นรถจิ๊บไปด้วยกันเลยที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาวอุทยานแห่งชาติขึ้นชื่อของจังหวัดปัตตานีกันค่ะ

0: จริงเหรอ
1: ใช่จริงผมชอบอาบน้ำตกมากเลยแล้วน้ำเย็นมากเลยค่ะคุณอาดูสิแบบเย็นสดชื่นเลยค่ะ
0: โอ้ใช่ไม่น่าเชื่อนะว่ารักษาสภาพแวดล้อมไว้ดีขนาดนี
1: ้คือ
0: น้ำตกที่นี่แบบมีความสมบูรณ์มาก
2: ๆคนในชุมชนเขารักษาคืออนุรักษ์ไว้ไม่รักต้นน้ำเพราะที่นี่มันเป็นป่าต้นน้ำคือน้ำตัวนี้จะไปหล่อเลี้ยงพี่น้องชาวตำบลไทรขาวคือใช้ในภาคการเกษ

0: เราปลูกทุเรียนบ้างรองกองบ้างแต่ก่อนข้างบนเนี่ยมันเป็นปล่องภูเขาแล้วก็มันเป็นกรรมฐานพอกรรมฐานเยอะเนี่ยมันทําให้รสชาติของทุเรียนเนี่ยมีรสชาติดีก็คือกรอบนอกนุ่มในแล้วก็เปลือกจะบาง
1: ค่ะแล้วชาวบ้านที่เนี่ยเขามีส่วนช่วยในการที่แบบว่าดูแลพวกน้ำหรือพวก
0: เยอะครับ
1: ธรรมชาติแบบนี้ยังไงบ้างคะ
0: ที่เนี่ยมันมีชมรมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ
1: เป็นของชาวบ้านที่
0: ใช่ครับผมแต่จริงๆแล้วแต่ก่อนเนี่ยตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่ท่านพระครูศรีรัตนากรเนี่ยหรือว่าพระโตศรีแก้วเนี่ยเป็นคนที่ค้นพบน้ำตกแล้วก็รวมคนระหว่างไทยพุทธกับพี่น้องมุสลิมเนี่ยสร้างทางจากนาประดูขึ้นน้ำตกไทรขาวตอนนั้นแกก็กำกับในการสร้างทางแต่ก่อนทางเป็นแค่นี้แต่ตอนนี้จนมาถึงปัจจุบันก็เลยรวมตัวกันว่าเราเนี่ยมีป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ
1: ์
0: อย่าทำลายจากรุ่นก่อนรุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะไม่ทำลายป่าต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ
2: ์ทีนี้เรากลับไปที่เรื่องความเป็นชุมชนต้นแบบของชุมชนบ้านสายขาวหรือชุมชนวัดสายขาวโอเคตอนนี้ทั่วประเทศรู้จักนะพอมันได้รางวัลเนี่ยรู้จักแล้วนะ10ชุมชนต้นแบบเนี่ยแต่ถามจริงๆว่าในฐานะผู้ใหญ่อยู่ที่นี่เกิดที่นี่สิ่งที่อยากให้คนนอกรู้จักชุมชนบ้านสายขาวนี่คืออะไร
0: คือที่เนี่ยเหมือนที่ผมเคยเล่าว่าพี่น้องไทยพุทธกับพี่น้องไทยมุสลิมเนี่ยเราอพยพมาจากประเทศมาเลเซียรากเหง้าเราเป็นรากเหง้าเดียวกันแต่เราต่างศาสนาเราไม่มีการแบ่งแยกเพราะเราเป็นรากเหง้าเดียวกันหนึ่งแล้วก็ภาษาที่เราใช้เนี่ยเราไม่ได้ใช้ภาษามุสลิมหรือว่าภาษาพุทธแต่เราเป็นภาษาเดียวกันภาษาไทยขาวกับเหมือนคนอิสลามไปขายของที่ตลาดนั้นเนี่ยเขาถามว่ามาจากไหนคนถามว่ามาจากไทยขาวเขาเรียกคนไทยขาวไม่ได้เรียกคนมุสลิมไทยขาวไม่มีแต่คนที่ไหนคนไทยขาวแต่เหมือนภาษาใต้ก็คนไทยขาวนี่คือเป็นภาษาไทยขาวแล้วที่มีเอกลักษณ์แล้วก็สามารถหลอมรวมพี่น้องพุทธมุสลิมเนี่ยให้เชื่อมความเป็นพระวจนะธรรมที่มีความแท้จริงและยั่งยืนคือที่เนี่ยผู้ที่ค้นพบน้ำตกนี่ก็คือพระโตศรีแก้วเนี่ยหรือว่าพระครูศรีรัตนากรเนี่ยเดิมทีน่ะแกมาจากมาเลเซียแต่แกไม่ได้แฟนที่เป็นมุสลิมลูกแกก็เป็นมุสลิมถึงปัจจุบันเนี่ยแต่พอแฟนแกเสียเนี่ยแกก็มาบวชบวชก็ไม่ได้ศึกก็มาเป็นเจ้าวาดองค์ก่อนจากองค์นี้นะครับผมก็เลยเป็นการเชื่อมความเป็นพระหูมันตั้งแต่โบราณครับชุมชนไทยขาวนี่เราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมีกลุ่มอาชีพแล้วก็มีวัดมีมัสยิดคือเหมือนที่ผมเล่าเนี่ยหลวงปู่ต้นหมานเนี่ยเป็นผู้ที่นำสร้างศาลามัสยิด300ปีก็คือทรงของมัสยิด300ปีก็คล้ายกับทรงศาลาการประเรียนพี่น้องมุสลิมก็ยอมรับว่าศาลาละหมาดของมัสยิด300ปีเนี่ยก็ทรงคล้ายกับศาลาการประเรียนของวัดจริง
2: ๆแล้วปัญหาเคยมีไหมในชุมชนเนี่ยแล้วเวลามีปัญหาจัดการเชื่อเลยว่ามันต้องมีปัญหาบ้างนะทุกที่มีปัญหาหมด
1: ในการรวมตัว
2: ใช่แล้วมีปัญหาที่จัดการกันยังไง
0: คือที่อื่นผมไม่รู้นะแต่ที่ชุมชนไทยขาวเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยเราก็จะเชิญด้วยหม่ำกับเจ้าวาดเนี่ยมานั่งแล้วก็คนที่มีปัญหาก็มานั่งที่วัดนี่แหละมุสลิมก็เข้ามาที่วัด
1: ต
0: ้องไกลเกี่ยไม่อยากให้เกิดการทะเลาะวิวาทไม่อยากให้เกิดความเสื่อมเสียในเรื่องของความเป็นพระหู
2: วันนี้เรามาดูเนี่ยเราเห็นเลยว่าที่นี่มันต้องเกิดมันต้องโตคำว่าเกิดโตเนี่ยหนึ่งนักท่องเที่ยวเข้ามาเงินเข้ามาผลประโยชน์เข้ามาได้เตรียมการเตรียมใจที่จะรองรับมือเรื่องพวกนี้ไว้ยังไง
0: คือเราต้อนรับนักท่องเที่ยวมาตั้งนานจากรุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นไม่ว่าจะเป็นรถจิ๊บเนี่ยที่เห็นเนี่ยคือเป็นแต่ก่อนมันมีเยอะ
2: ชอบมาก
0: ใช่ครับคือแต่ก่อนมีเยอะรถจิ๊บอ่ะแต่เขาบอกจะไม่รู้จะทำยังไงดีเพราะว่ารถจิ๊บเขาใช้ขึ้นเขาเราจะทำยังไงดีให้เป็นไฮไลท์ในการท่องเที่ยวคือเอารถจิ๊บเนี่ยนั่งรถจิ๊บชมธรรมชาตินี่คือเป็นจุดประกายแรกๆอ่ะ
1: ก็คือเป็นไอเดียที่นำของที่แบบว่าเราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันในการเกษตรของชาวบ้านอยู่แล้วหารายได้เสริมให้ชาวบ้านได้อีกนะแบบนี้
2: ที่นี่ถ้าจะสรุปหลักๆเนี่ยสำหรับผู้มาเยือนผู้ใหญ่จุดไหนบ้างที่ไม่ไปไม่ได้เนี่ยถ้าจะมา
1: บ้
2: านสายขาวเนี่ยมีกี่จุดไหนบ้าง
0: จุดที่ต้องมาอันดับแรกเลยก็คือวัดสายขาวนี่ก็ต้องมากราบสักการะวิหารสามทวดก็คือวิหารสามทวดนี่ก็คือมีประดิษฐานหลวงปู่ทวด หลวงพ่อต้นสิทธิชัยแล้วก็หลวงพ่อต้นหมานออกจากวัดไซขาวก
1: ็
0: ถูกต้อง
1: เพราะว่าเชื่อมโยงกัน
0: ถูกต้องเพราะอย่างบางคนก็นักท่องเที่ยวอยากจะไปดูที่ว่ามัสยิดเนี่ย300ปีนี่ที่มีทรงคล้ายกับศาลาการประเรียนเนี่ยมันเป็นยังไงเราก็เลยพาไปดูมัสยิดก็มันมีลักษณะคล้ายกันเลยมันมีความเที่ยมพอออกจากมัสยิดแล้วก็ขึ้นมาที่น้ำตกเพราะแต่ก่อนมันมีอุทยานเนี่ยน้ำตกเนี่ยมันก็มีไฮไลท์เราก็มีพระใหญ่มีจุดชมวิวมีถ้ำพระมีถ้ำผาพญางูแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยเราจะดูทะเลหมอก
2: คนรุ่นใหม่เขาคิดยังไงครับกับชุมชน
0: คือการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เขาก็อนุรักษ์ป่าต้นน้ำเพราะเด็กรุ่นใหม่จะเชื่อว่าถ้าเกิดเรามาทำลายป่าเนี่ยเราก็ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวคือไม่มีน้ำตกให้คนดูเพราะข้างบนไม่มีป่าที่อุดมสมบูรณ์พอไม่มีป่าที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยเราก็ไม่มีป่าต้นน้ำที่จะมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวไม่มีป่าต้นน้ำที่จะมาหล่อเลี้ยงพี่น้องชาวตำบลไทขาวนี่คือเป็นลักษณะเด่นที่เรามองว่าเด็กรุ่นใหม่เขาก็จะสานความอุดมสมบูรณ์ไว้ครับผมก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงแล้วก็ให้ท่านทั้งสองท่านเนี่ยเป็นกระบอกเสียงให้กับชุมชนเล็กๆชุมชนคุณธรรมวัดไทขาวเนี่ยซึ่งมีรากเหง้าในความเป็นผู้วัฒนธรรมที่เราโดดเด่นแล้วก็เรารักษาหวงเหนมาตั้งแต่สมัยคนโบราณแล้วก็มาคนจนถึงปัจจุบันเนี่ยแล้วรุ่นหลังจากผมก็พยายามที่จะสืบสานและต่อยอดให้กับให้มันมีความยั่งยืนครับผม
1: ยินดีเป็นกระบอกเสียงมากเลยเดี๋ยวจะไปกับคุณอาไปเที่ยวกันต่อมีหลายที่ที่เราต้องไปเลยค่ะคุณอา
2: โอเค
1: ขอบคุณด้วยนะคะ
0: ครับผม
1: ใหญ่ขอบคุณค่ะ
2: คร
1: ับ ไปไหนดีคะเราไปไหนกันต่อดีเล่นน้ำตกแป๊บนึง
2: เดี๋ยวเดินขึ้นเขา
1: เดินขึ้นเขาต่อ

ตลอดเส้นทางขึ้นอุทยานนี้นะคะรับรู้ได้ถึงความเย็นสบายยามเมื่อลมเย็นปะทะหน้ารับรู้ได้ถึงความสดชื่นของเหล่าต้นไม้นานาพันธุ์ค่ะที่นี่เขามีจุดที่น่าสนใจที่ต้องแวะชมด้วยนะคะจุใจจริงๆเลยสำหรับนักท่องเที่ยวผู้รักธรรมชาติ

ื่นด่ำกับเสน่ห์ของธรรมชาติสูดอากาศดีๆกันเต็มปอดแล้วนะคะเรามาย้อนเสน่ห์ชุมชนกันที่กลุ่มทอผ้าจวนตานีภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สร้างสรรค์ไว้เป็นมรดกแผ่นดินของชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวกันต่อค่ะคำว่าจวนมาจากจูวาในภาษายาวีแปลว่าร่องหรือทางค่ะตานีหมายถึงเมืองปัตตานีส่วนล่องจวนเป็นการเจอกันระหว่างชายผ้ากับตัวผ้าซึ่งนอกจากชื่อนี้แล้วนะคะก็ยังมีชื่ออื่นที่ใช้เรียกอีกอย่างเช่นผ้าลีมาผ้าล่องจวนหรือผ้ายกตานีค่ะผ้าจวนตานีเป็นผ้าลายโบราณของชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวเป็นผ้าที่ทอด้วยไหมที่มีอัตลักษณ์ตรงเชิงผ้าด้านซ้ายและด้านขวานะคะลักษณะลวดลายเนี่ยจะมีหลากหลายเลยเช่นลายเข็มขัดทองลายดวงดาวลายปูกะและลายตะเกียงค่ะความปราณีตงดงามอย่างที่สุดส่งผลให้ผ้าจวนตานีเป็นผ้าพื้นเมืองที่นิยมใช้ในชนชั้นสูงซึ่งสืบทอดมากกว่า200ปีเลยค่ะนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวชุมชนที่มีมรดกทางงานหัตถศิลป์ที่งดงามเช่นนี้อยู่นะคะ

ื่อแนวคิดเพื่อความยั่งยืนมาบรรจบกันกับความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นที่มาของจานและภาชนะจากวัสดุธรรมชาติที่อยู่ตรงหน้าทุกคนตรงนี้ค่ะจากกาบหมากธรรมดาซึ่งเป็นส่วนประกอบของต้นหมากที่มีปลูกกันจำนวนมากในพื้นที่นี้นะคะนำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นของใช้ในครัวเรือนมีทั้งจานถ้วยแล้วก็ช้อนนอกจากสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยถือเป็นทางเลือกใหม่ให้กับหลายๆคนที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมลดขยะให้โลกอีกด้วยค่ะด้วยความตระหนักว่าความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตินำความสุขมาสู่ทุกๆชีวิตในชุมชนชาวชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวต่างก็เต็มใจที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์ผืนป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นค่ะสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปัตตานีคือหลักฐานอันเป็นรูปธรรมของความร่วมมือร่วมใจกันเพื่อชุมชนแห่งนี้ค่ะ

มาต่อกันที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดทรายขาวกลุ่มส้มแขกแปรรูปนะคะเนื่องจากชุมชนวัดทรายขาวมีการปลูกส้มแขกแซมในสวนผลไม้เป็นจำนวนมากแล้วก็ยังมีการปลูกส้มแขกแทบทุกบ้านเลยค่ะการต่อยอดนี้จึงถือเป็นภูมิปัญญาแห่งชุมชนที่น่าสนใจเลยค่ะส้มแขกมีสรรพคุณทางสมุนไพรหลายอย่างเลยนะคะทำให้มีการนำส้มแขกมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลายชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นส้มแขกแช่อิ่มส้มแขกกวนหรือส้มแขกหยี

ยฉาบหวานที่พบเห็นได้ทั่วไปนะคะชาวชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวเขาก็ได้คิดที่จะพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่แล้วก็ทันสมัยยิ่งขึ้นจึงได้ลองผลิตกล้วยเส้นสดมีทั้งรสสมุนไพรรสปาปริก้ารสต้มยำซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดีสู่การต่อยอดที่เพิ่มมูลค่าและมีเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนค่ะ

เราไปยนต์วิถีอันงดงามของชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวกันแล้วไม่ว่าจะเป็นวิถีธรรมชาติวิถีอยู่วิถีกินกันอย่างจุใจเลยนะคะแต่ถ้าไม่มาที่นี่เนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนมาไม่ถึงปัตตานีที่นี่ก็คือวัดราชบูรณะหรือว่าช้างให้ค่ะวัดช้างให้เป็นวัดเก่าแก่ซึ่งสร้างมานานกว่า300ปีแล้วนะคะที่นี่เรียกได้ว่าเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวดเพราะว่าท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดและอัฐิของท่านก็ถูกบรรจุไว้อยู่ที่วัดแห่งนี้ค่ะวัดช้างให้จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดปัตตานีมีนักท่องเที่ยวเข้ามากราบสักการะหลวงปู่ทวดอย่างไม่ขาดสายเลยค่ะ

การรักษาอัตลักษณ์ชุมชนถือเป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ยืนยันการเป็นเจ้าบ้านที่ดีค่ะโดยเฉพาะการผสมผสานการอยู่ร่วมกันของพหุวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ยากด้วยจิตใจอันดีและความรักความสามัคคีทำให้ก่อเกิดเป็นอัตลักษณ์ที่สวยงามของชาวชุมชนแห่งนี้ค่ะ

วิถีชีวิตอันงดงามของชาวชุมชนรอทุกคนอยู่ที่นี่นะคะยังไงมาเที่ยวมายนต์วิถีแห่งชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวกันเยอะๆค่ะวันนี้ทีมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการเกษตรกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้กันค่ะว่าถ้าเราต้องการดูแลต้นไม้ของเราเราจะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
2: ต้นไม้ต้องการน้ำธาตุอาหารและแสงแดดเพื่อช่วยในการสร้างอาหารจากการสังเคราะห์ด้วยแสงสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญทำให้พืชเจริญเติบโตตามธรรมชาติแต่ถ้าเราต้องการให้พืชเจริญงอกงามมีความสมบูรณ์แข็งแรงเราต้องหมั่นดูแลรักษาโดยการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้อย่างสม่ำเสมอถ้าเราจะดูแลต้นไม้ก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเราจึงควรมารู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต้นไม้และวิธีการดูแลต้นไม้กันก่อนนะคะอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการดูแลต้นไม้เป็นเครื่องมือที่ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นและทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทคืออุปกรณ์สำหรับงานดินและอุปกรณ์สำหรับงานพืชอุปกรณ์สำหรับงานดินเช่นจอบเสียมพลั่วบุ้งกี่คลาดและอุปกรณ์สำหรับงานพืชหรืองานดูแลต้นไม้เช่นช้อนปลูกซ่อมพรวนกรรไกรตัดกิ่งกรรไกรตัดหญ้าบัวรดน้ำเป็นต้นการดูแลรักษาต้นไม้เป็นการกระทำต่อพืชเพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ดีมีแนวปฏิบัติดังนี้การรดน้ำต้นไม้เราต้องรดน้ำต้นไม้ที่เราปลูกทุกเช้าหรือเย็นเพื่อไม่ให้ต้นไม้ขาดน้ำโดยควรเลือกใช้บัวรดน้ำต้นไม้ต้นเล็กๆและเลือกใช้สายยางสำหรับต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่หรือมีจำนวนมากการพรวนดินจะทำให้ดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีรากพืชจะดูดน้ำและอาหารในดินไปเลี้ยงต้นได้สะดวกขึ้นโดยใช้ส้อมพรวนพรวนดินรอบๆโคนต้นไม้และระวังไม่ให้โดนรากการใส่ปุ๋ยเป็นการเติมอาหารของต้นไม้เพื่อทำให้เจริญเติบโตงอกงามโดยส่วนมากจะใช้วิธีใส่ลงในดินให้ห่างจากโคนต้นเล็กน้อยและต้องระวังไม่ให้ใส่ปุ๋ยมากเกินไปเพราะอาจทำให้ต้นไม้ตายได้การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชวัชพืชและศัตรูพืชทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกเติบโตได้ไม่ดีเพราะวัชพืชเช่นหญ้าจะแย่งอาหารของต้นพืชส่วนศัตรูพืชเช่นหนอนแมลงจะกัดกินใบพืชทำให้ใบแหว่งหรือเป็นรูดูไม่สวยงามเราจึงควรถอนหญ้าหรือดายหญ้าอยู่เสมอและควรสังเกตจับแมลงที่เป็นศัตรูพืชทิ้งถึงเราจะมีอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยทุ่นแรงแล้วเราก็ต้องใช้และดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยการล้างและเช็ดทำความสะอาดหลังใช้งานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดเวลาในการทำงานนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ trowel TROWEL trowel แปลว่าช้อนปลูก hand fork HANDFORK hand fork แปลว่าซ่อมพรวน watering can WATERING CAN watering can แปลว่าบัวรดน้ำเด็กๆคะเราควรใช้อุปกรณ์การเกษตรอย่างระมัดระวังก่อนใช้ต้องตรวจสอบว่าชำรุดหรือไม่และเมื่อใช้แล้วต้องทำความสะอาดและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้กันว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชไว้กินเองเราจะต้องทำอย่างไรบ้างและหลักการการปลูกพืชมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: เอาวันนี้ทางการจะให้มาย้ำกับพวกลูกหนี้ว่าถ้าศาลตัดสินแล้วต้องจ่ายเงินคืนตามคำพิพากษานะ
4: แต่ว่าเกิดจ่ายไม่ไหวทำยังไงดี
3: ลูกหนี้ยังมีสิทธิ์อุทธรณ์ขอปรับเงื่อนไขได้ภายใน1เดือนแต่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้ด้วย
4: แล้วถ้าปรับเงื่อนไขมันก็ไม่มีจ่ายจริงๆ
3: เจ้าหนี้ก็จะตามสืบทรัพย์ แล้วขอยึดมาขายท่อตลาดเอาเงินมาหักหนี้แทนหรืออาจจะอายัดเงินเดือนแต่ก็ไม่ได้อายัดทั้งหมดหรอกนะเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงชีพค่าล่วงเวลาเบี้ยขยันจะอายัดได้ไม่เกิน 30%
5: wow.
3: และยังมีสิทธิ์ขอลดจำนวนเงินอายัดลงได้แต่ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนเดิมแต่ขอเตือนเอาไว้ก่อนนะถ้าเองคิดจะโอนทรัพย์สินไปแอบไว้ถือว่ามีเจตนาซ่อนทรัพย์มีโทษถึงจำคุกเชียวนะ
4: ไม่กล้าคิดแล้วครับพ่อกำนันคุกรออยู
3: ่ถ้าอยากรู้เรื่องชัดๆก็ให้โหลดหนังสือแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียวสแกน QR นี่เลยเล่มเดียวรู้เรื่อง

0: ำช่องเรียกว่ากองอาสาจาม
1: เฮ้เฮ้เฮ้
0: ครั้งเมื่อตอนกรุงแตกชาวแขกไม่ครั้นคราม
1: เฮ้เฮ้เฮ
0: ้อาสาสู้กู้กรุงศรีไม่หลบมาหนีบุกนำ
1: เฮ้

0: ดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราเข้ามาอยู่กันที่ชุมชนบ้านครัว
1: ชุมชนบ้านครัว
0: ครับผมม
1: ี
0: ประวัติความเป็นมาว่าที่เนี่ยเป็นชุมชนชาวแขกจาม
1: อ๋อเป็นชาวแขกจาม
0: ครับผมแล้วก็เขามีเอกลักษณ์เลยที่นี
1: ่คือ
0: การทอผ้าไหม
1: ทอผ้าแสดงว่าวันนี้คุณจะพาผมมาดูการทอผ้าไหมของบ้านครัวใช่ไหม
0: ต้องเห็นเขาบอกว่าตอนนี้เหลืออยู่
1: ที่เดียวฉันต้องรีบไปดูและช้าไม่ได้แหละ
0: ไปไปชาวมุสลิมจามเนี่ยนะขึ้นชื่อแล้วก็มีความสามารถในการทอผ้าไหมโดยเดิมทีเนี่ยทอใช้กันภายในครัวเรือนเป็นหลักและต่อมาก็ได้ทอลวดลายพิเศษเพื่อส่งถวายแก่ราชสำนักสยาม
2: จุดเปลี่ยนของชุมชนบ้านครัวและวงการผ้าไหมไทยเกิดขึ้นสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่2เมื่อเจมส์ F.W. ทอมสันเข้ามาทำงานร่วมกับชุมชนบ้านครัวและให้ชุมชนบ้านครัวเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมภายใต้แบรนด์จิมทอมสัน

0: จนได้รับฉายาว่าราชาผ้าไหมไทย
1: โอ้โหจุดเด่นของผ้าไหมที่นี่นะคือเนื้อผ้าคุณภาพสูงเส้นไหมเนื้อแน่นละเอียดสีสวยสดคงทนและก็ยังคงขั้นตอนการผลิตรูปแบบดั้งเดิมไว้อย่างมั่นคงเลย
2: ตอนนี้ก็อยู่กับคุณลุงนิพนธ์มนูทัศน์นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับผ้าไหมบ้านครัวกันนะครับมีความเป็นมาอย่างไรที่ไปที่มาอย่างไรของผ้าไหมบ้านครัวครับผม
3: ต้องย้อนไปอดีตสักนิดนึงก็ประมาณสัก234ปีที่เราได้มาตั้งรกรากอยู่ที่นี
4: ่
3: นะพวกเราก็เป็นแขกจามอิสลามอาศัยอยู่ที่กำปงจามที่ปากแม่น้ำโขงในยุคนั้นคือสมัยรัชกาลที่1ท่านยกทัพไปตีพม่าสังเรียกว่าสงครามเข้าทัพแล้วเราก็ได้ช่วยรบที่นั่นมาจนกระทั่งชนะสงครามและพอท่านเสด็จกลับมาท่านก็เราก็อพยพตามมาด้วยตั้งแต่ชั้นการที่1ก็ท่านก็มอบพื้นที่เราตั้งแต่สะพานหัวช้างจดวัดพยังตลอดแนวคลองแสนแสบให้เราตั้งรกรากอยู่ที่นี่ที่เราเรียกว่าบ้านแขกครัวเรามายกมาทั้งครอบครัวเลยปู่ย่าตายายยกมาหมดมาทั้งรกรากที่นี่จะขอเรียกบ้านแขกครัวพอสบายคุยมาแขกหายไปก็เลยแต่บ้าน
4: ครัวเราเลยกลายเป็นบ้านครัว
3: กันมาตั้งแต่นั้นในการทำผ้าไหมนี่เราก็เริ่มต้นในสมัยรัชกาลที่5ก็เอากี่เอาอะไรมาขุดค้นมาทางเรือมาเอาวัตถุดิบทางนู้นมาตะกอนมาจากที่นู้นมาจากเขมรพดแล้วก็เริ่มทอกันมาแล้วก็ทอเป็นสโลงก็ขายไปทั่วๆไปละอาจจะสมัยก่อนนั้นสมัยรัชกาลที่5เราจะมีเรือหรือเขาเรียกเรือเมขาวนะวิ่งจากน้องจอกผ่านมาผ่านมินบุรีผ่านมินบุรีผ่านกะปิมาแล้วไปหมดที่ปากคลองตลาดแล้วทางบ้านควรเอเทมันก็ต้องผ่านด้วยอย่างมากประเด็นแล้วก็รวบรวมผ้าสโลงที่เราทอกันเสร็จในบ้านก็มาเป็นก้อนเป็นกำแล้วก็นั่งเรือจะเรียกไปปากของตลาดแล้วเอาไปขายตามหัวเมืองต่างๆ
4: นั่งเรือเมย์ไปขาย
3: นั่งเรือเมย์ไปที่ปากของตลาดจากปากของตลาดก็สามารถไปอยุธยาบ้านแพนเจ้าเจ็ดอ่างทองนั่งเรือต่อไปสมัยตะก่อนโดยทางเรือหมดก็มีการค้าขายสมมติจะเป็นค้าขายโดยทางเรือทุกคนที่มาอพยพมาสมัยนั้นทุกบ้านจะทอผ้ากันหมดมันจะเป็นบ้านทรงไทยสูงและข้างล่างตั้งกี
4: ่
3: แล้วก็ผู้หญิงจะทอผ้าตลอดแนวตั้งแต
4: ่
3: ทุกบ้านเลยฮะ
2: นี่ลองจินตนาการเมื่อก่อนเวลาล่องเรือผ่านนี่สงสัยเสียงกี่น
3: ี่ตกแตก
4: ตกแตก
3: แล้วมันจะไม่ดังเสียงนี้ตะกอนเลยจะเป็นกี่กระทบ
4: กี่
3: ทอผ้าจะมี2แบบคือกี่กระทบกับกี่กระตุกกี่กระทบอาจจะเห็นได้ตอนต่ำจังหวัดพวกนี
4: ้อย่างด้านหลังนี่ค
3: ือเรียกกี่กระตุกกี่กระตุกเนี่ยพอคุณจิมเข้ามาปุ๊บความต้องการผ้าเนี่ยมันต้องเร็วขึ้นเพราะการทอกี่ทบในวันเนี่ยอาจจะได้ไม่ถึงสัก2ห้ามผืนอะไรแบบนั้นสัก 2-3 เม็ดอะไรแบบนั้น
4: กี่กระตุกก็
3: เร็วขึ้นวันประมาณสักเกือบ5เม็ด6เม็ดอะไรก็ว่ากันไป
2: คุณจิมที่เอ่ยถึงนี่คือคุณจิมทอมสันผ้าไหมที่เป็นมีชื่อเสียง
3: ระดับโลกที่นักวาดรู้จักเรียกว่าเป็นคิงออฟซีนเนี่ยนะคือแกเข้ามาหลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วแกก็เปลี่ยนแปลงจากการทําสโลงเนี่ยมาเป็นผ้าแบบตากลที่เราสามารถส่งออกไปนอกต่างประเทศได้ยุคแรกๆยังไม่ได้ทอผ้าอะไรมากมายเป็นทอเค้าเรียกทอผ้าสบายแต่บอกผ้าสบายเรามองถึงผ้าสบายสมัยก่อนก็คือผ้าที่เขาผ้าตรงนี้ผ้าแบบนี้จะมีสบายเล็กสบายกลางสบายใหญ่ก็แกก็เช้าๆแกก็จะนั่งเรือมาแกจะขึ้นทางด้านบ้านแรกก่อนขึ้นเลยแต่นี่ขึ้นไปแกก็จะสั่งผ้าบ้านนี้โอเคบ้านนี้ทอนอย่างนี้นะแกจะทำผ้าไว้เลยทำตัวอย่างไว้ทอแบบนี้นะแต่ละบ้านจนกระทั่งมาถึงบ้านผมในบ้านสุดท้ายที่แกจะสั่งแล้วก็แกก็จะกลับไปทางหน้าบ้านครัวก็มีหน้าที่ทออย่างเดียว
4: ก็ทำตามออเดอร
3: ์ออเดอร์อย่างเดียวไม่ต้องไปทำให้ใครแล้วสัญญาว่าคุณจะไม่ต้องทำให้ใครนะมาทุกวันออเดอร์ทุกวัน
4: โอ้โห
3: ทุกวันแล้วก็ทอกันไปเรื่อยทอกันมาเกือบสิบ
4: ทำกันไปเรื่อยๆ
3: ทำไปเรื่อยเสร็จก็ไปส่งอยู่เนี้ยวนกันไปอย่างเงี้ยเกือบ10ปีคุณคิดดูก่อนแล้วกัน
2: ผ้าผืนนึงเนี่ยใช้เวลาทอนานขนาดไหนครับ
3: คือในยุคพวกเนี้ยอยู่ผ้าสโลงเนี่ยโอเคอาจจะประมาณสักวันนึงเพราะมันประมาณ
2: แต่ต้องคนที่คล่องแล้วนะต้องมีฝีมือ
3: ก็ส่วนมากก็เราก็มีความชำนาญแล้วในคล้ายๆเป็นภูมิปัญญาแล้วก็มาถ่ายทอดกันมาตั้งที่อยู่ที่เขมรแล้วก็พอมาตัวเดียวก็ไม่ได้มีอะไรก็สืบต่อกันมาก
2: ี่รุ่นแล้วครับที่ทำ
3: ก็รุ่นแรกก็คือราชการที่5ใช่ไหม
2: ครับผม
3: การนั้นคือทำให้พระประมังสาทำทอในวังสาปทุมช้ามาก็นั่งเรือไปวังสาปทุมไม่ไกลใช่ไหม
2: เป็นแสน
3: ขึ้นเรือไปก็ไปทอเสร็จแล้วเย็นก็กลับมาประมาณรุ่นที่สองก็คือคุณจิมเข้ามา
4: อ๋อรุ่นสองที่ทอให้จิม
3: คุณแม่ละรุ่นจิมรุ่นสองคือคุณลูกรุ่นคุณแม่และรุ่นจิมนะ
2: คร
3: ับ
2: ผม
3: พอคุณแม่ไปแล้วก็เต็มมากเหลือรุ่นผมคือรุ่นที่สามก็คือทอให้ได้วางก็คือทอให้พระเทพแล้วก็ทอให้พระราชินี
2: ให้สมเด็จพระพันปี
3: มันปีด้วยนั่นแหละนั่นคือผลรุ่นที่3ใช่ไหมรุ่นเสียคือรุ่นสาวถัดต่อไปจากรุ่นที่1มาจนรุ่นผมเนี่ยระยะเวลาก็คือประมาณ130ปีแล้วที่ถ้าคำนวณดูนะภาษาพูดของเราเป็นภาษาจามโดยตรงไม่ใช่ภาษาเขมรที่พูดอยู่ในปัจจุบันนี้จะเป็นเขาเรียกภาษาจามโดยตรง
2: ภาษาจามทุกวันนี้ยังมีใครพูดภาษาจาม
3: ตอนนี้

0: ก็เหลือไม่กี่คนแล้ว
1: ต้องรุ่นเก่าๆจริง
0: ต่างจริงเพิ่งจะตายไปมาเลยนี่คนตอนแรกเราก็จะพยายามที่จะฟื้นขึ้นมาโอ้โหมันยากนี่คือประวัติของเราที่อยู่ตรงนี
2: ้แล้วเอกลักษณ์เด่นๆของผ้าไหมบ้านครัวเนี่ยคืออะไรครับผม
0: เอกลักษณ์ของเราพอเราตอนแรกมันก็ไม่ได้ถ้าบอกเราจะบอกโดยตรงก็คือผ้าสโลงแหละคือเป็นเอกลักษณ์ของเราแต่เบอร์ผ้าสโลงเราผิดไปตอนนี้มันก็คงขายไม่ได้หรอก
2: คร
0: ับ เพราะไม่มีใครนุ่งสุนนท์นอกจากอิสลามเราในไอการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆแล้วก็ไอที่เราเก็บลายต่างๆของเราไว้ไม่ว่าจะเป็นเกล็ดเต่าก็ดีหางข้อลอกก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยที่เราไม่ได้ให้ทางคุณชิมไปผมก็เอามาเรื่อยฟื้นขึ้นมา
1: ตอนนี้ก็ยังทำ
0: อยู
1: ่ลายโบราณ
0: ลายอะไรก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเราไปเลย
2: คร
0: ับไม่ว่าจะไปที่ไหนจะบอกเกล็ดเต่าสวยๆดีๆก็
2: เกล็ดเต่าคือที่เป็นลายเหมือนตารางสี่เหลี่ยม
0: เรียกว่าตารางลุยวิตตองอะไรพูดง่ายๆเลยละอะไรลุยวิตตองนี่อะไรแต่เราเนี่ยทำมาแต่สมัยรัชกาลที่ห้า
1: เราทำมาก่อนนานๆแล้ว
0: ก่อนของเราเนี่ยมาทำอันเนี้ยเราถือว่าเป็น
2: เอกล
0: ัก
2: ษณ์
0: ของเราหนึ่งแล้วแบบไปที่ไหนเพราะลูกฟูกอีกอย่างนึงลูกฟูกก็ที่นี่คุณจิมก็เอาไปทำเหมือนกันแต่คุณจิมใช้เครื่องทอแต่เราใช้มือทอมันจะดูสลับต่างกัน
1: ผมอยากถามอีกนิดนึงว่าในย่านเนี้ยเหลือกันอีกกี่ครัวเรือนที่ยังทำ
0: คือถ้ามาตั้งเดิมมาแท้กันเลยเหลือเจ้าเดียวแล้ว
1: เมื่อก่อนมีเท่าไหร
2: ่คุณลุงนิพนธ์เจ้าเดียว
0: เจ้าเดียวแต่ก่อนก็มีเกือบทุกบ้านแล้วที่ทำให้จิมก็ที่แท้ๆก็มีแปดท่าข้าวตระกูล
1: เลิกหมดแล้ว
0: ตอนนั้นก็เลิกกันไปตอนนี้เหลือ
1: ที่บ้านเดียว
0: บ้านเดียว
2: ทีนี้เวลาผมเข้าใน Google เวลาพิมพ์ว่าผ้าไหมบ้านครัวก็จะมา
1: บ้านตรงนี้ที่เดียวแล้ว
2: ที่เดียวเลย
1: เพราะว่าที่อื่นเลิกหมดแล้วไง
0: ไม่มีใครอยู่แล
1: ้
0: ว
1: ไม่มีแล้วแล้วก็ผมผ้าไหมเนี่ยเส้นไหมเนี่ยมันต้องย้อมสี
0: คือยุคแรกย้อมสีธรรมชาติพอคุณจิมเข้ามาแล้วแกก็มาเปลี่ยนเป็นสีเคมีแกสั่งสีมาโดยตรงแล้วก็ไปซื้อสีแกมาแล้วก็มาย้อม
1: แล้วไหมเนี่ยคุณลุงย้อมเองไหม
0: เราย้อมข้างบ้านก็คือย้อมมาตั้งสมัยคุณแม่ละ
1: ก็ทำ
0: แล้วก็ให้ย้อม
1: แล้วก็สั่งไหมมา
0: เราสั่งไหมมาจากจุนใช่ไหมบริษัทจุนไหมไทยเนี่ย
1: สั่งเป็นไหมดิบมา
0: ไหมดิบเข้ามาแล้วก็มาย้อมเองฟอกเองกรอเองแล้วก็ออกแบบเองอะไรเองหมดที่นี่หมด
1: มันก็จะดีนะมันจะได้สีที่เราต้องการนะ
0: สูงทั้งหมดเราต้องทำ
2: แล้วเหมือนเราควบคุมได้ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้น
1: เลย
2: จนออกมาเป็นผ
0: ืนอันนี้
2: นะครับสำหรับวันนี้ก็ความรู
1: ้แน่นมากเลย
2: ครบถ้วนเกี่ยวกับผ้าไหมบ้านครัวนะครับต้องขอขอบพระคุณคุณลุงนิพนธ์มนุทัศน์เป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ความรู้วันนี้นะครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณครับ

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริง

0: มันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่มันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติเขาหลงเสน่ห์ได้
1: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจเลยแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
6: จิตปัญญาก็คือเป็นการสร้างหัวใจความเป็นนุ๊กก่อนหน้านี้การศึกษาของเราเนี่ยมันจะเน้นเรื่องของการสร้างทักษะการทำงานการสร้างองค์ความรู้เพื่อที่จะไปป้อนตลาดแรงงานมันจะทำให้คนเก่งมากๆเลยนะครับแต่ประเด็นหนึ่งคือทำให้ขาดมิติของความเป็นมนุษย์หลงลืมมิติของหัวใจไปมันก็เกิดปัญหาต่างๆทั่วโลกเต็มไปหมดเลยทุกปัญหามันสรุปออกมาได้ว่ามันจะเกิดจากการแปลกแยกของมนุษย์ใน3ระดับคือแปลกแยกกับตัวเองแตกแยกกับผู้อื่นแล้วก็แตกแยกกับธรรมชาติก็คือทำยังไงให้คนกลับมาคอนเนคกับตัวเองคอนเนคกับผู้อื่นแล้วก็คอนเนคกับธรรมชาติให้มากขึ้นนะครับแล้วการที่เราจะคอนเนคกับสิ่งต่างๆได้เนี่ยเราต้องกลับเข้ามาดูตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เป็นการเรียนรู้เพื่อขยายใจมนุษย์อะครับขยายใจให้มันมีพื้นที่สำหรับคนรอบข้างมากขึ้นไม่ได้มีแค่เราอย่างเดียวแล้วก็มีพื้นที่สำหรับชุมชนมีพื้นที่สำหรับธรรมชาติจิตปัญญาเกิดขึ้นด้วยหลักสูตรปริญญาโทนะครับก็คือเป็นหลักสูตรทางด้านศิลปศาสตร์แต่พอเราทำมาสักประมาณ 4-5 ปีเนี่ยมันเริ่มมีสถาบันการศึกษาอื่นเริ่ม รู้จักแล้วอยากเรียนรู้เรื่องพวกนี้มากขึ้นก็เลยเป็นหลักสูตรอบรมต่างๆเกิดขึ้นมานะครับในหลักสูตรแรกก็จะคือรู้จักตัวเองรู้จักคนอื่นและครั้งที่2ก็คือมาเรียนรู้กับธรรมชาติเพราะธรรมชาติจริงๆแล้วมนุษย์เราก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติเราจะใช้ธรรมชาติเป็นเครื่องมือที่จะฝึกเรื่องของความสงบนิ่งได้เห็นถึงว่าประสาทสัมผัสต่างๆของตัวเองเนี่ยมันมีความลึกซึ้งมากแค่ไหน
7: จับลูบให้ทั่วแล้วจับตัวให้ขาห้ามดิ้นนะขาจับดูมันไม่เหมือนใคร
8: ว่างนะคะแล้วมองตรงไม่ต้องหงอเนาะลืมไหมคะพี่
6: กิจกรรมสุดท้ายก็คือการฝึกใช้ใจใจซึ่งเป็นอะไรเรื่องนามธรรมที่มันยากมากเลยจะฝึกใจยังไงเราก็จะให้เขาใช้ความรู้สึกเป็นตัวนำไปว่าความรู้สึกนี้จะนำไปที่ จุดที่เขาสนใจที่สุดด้วยใจที่ว่างด้วยใจที่มีสติเนี่ยแล้วบางทีมันจะเกิดความหมายบางอย่างเข้ามาในจิตใจมันเป็นการค้นพบความจริงบางอย่างที่สามารถจะเอามาตอบโจทย์ในชีวิตเขาได้อยู่ครับ
3: เป็นต้นไม้ชีวิตครับผมมองว่าต้นไม้มันเป็นสถาปัตยกรรมทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ที่สุดครับมันยืนหยัดด้วยตัวของมันเองมันเติบโตด้วยตัวของมันเองมันผ่านร้อนผ่านหนาวมันเติบโตมันมีใบที่หล่นก็เปรียบเหมือนปัญหาอุปสรรคเล็กๆน้อยๆเจออุปสรรคปัญหาเพื่อจะเติบโตขึ้น

0: ก็คือเดินไปแล้วไปแบบเห็นจุดสีม่วงๆอยู่ตรงพื้นหญ้าซึ่งเป็นจุดเล็กมากอะไรเงี้ยค่ะก็เจอตรงนั้นคือเขาเป็นลักษณะที่เป็นดอกเล็กๆที่ไม่มีใครสนใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บางอย่างที่เราผ่านมาค่ะเราอาจจะแบบอยู่คนเดียวหรือว่าโดดเดียวอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนเขาที่แบบตั้งอยู่ดอกเดียวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แต่จริงๆเขาก็มีความสวยงามของเขาอยู่ในสภาพพื้นที่ที่แบบไม่มีใครสนใจอะไรเงี้ยค่ะ
1: ก็เห็นต้นหอมมันงอกขึ้นมากลางดินที่มันแข็งๆแดงๆอะฮะซึ่งโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะของต้นหอมที่มันจะมาเกิดอยู่ตรงนี้ท่ามกลางต้นสนที่มันสูงตระหง่านทั้งหมดมีกอหอมกอเดียวที่โผล่ขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่มาได้ยังไงประคองตัวเองมาได้ยังไงจนดินมันแข็งจนหัวมันโผล่ขึ้นมาไม่มีเปลือกห่อหุ้มเลยค่ะมันน่าสงสารมากแต่ต้นมันก็เขียวแบบพยายามที่จะชูขึ้นมาให้เห็นว่าฉันเป็นต้นหอมที่อยู่ได้ตรงนี้มันเก่งมากค่ะมันก็เลยได้เป็นพลังขึ้นมาว่าเฮ้ยเรานะไม่จำเป็นจะต้องอยู่ให้ถูกที่ตลอดหรอกเราสามารถอยู่ได้เป็นตัวเรานี่แหละเราก็อยู่ได้อยู่ตรงไหนก็อยู่ได้อยู่ที่ใจแล้วก็อยู่ที่การปรับตัวของเรา
2: เรามีความรู้สึกว่าเราเรียนวิทยาศาสตร์แล้วมันเป็นไปได้ยังไงว่าเราจะไปคอนเนคกับต้นไม้ใบหญ้าอะไรตอนแรกคิดว่ามโนเฮ้ยเสียงที่น้ำไหลเสียงลมเสียงไผ่สีซอเฮ้ยเราทำไมได้ยินเป็นเสียงเหมือนเสียงดนตรีขับกล่อมล่ะคือการสอนนะคะที่เราเหนื่อยมากจะต้องตัวชี้วัดนั่นนี่โน่นเราจะต้องเน้นเรื่องการประเมินเด็กจะต้องอ่านได้เขียนได้เด็กจะต้องเข้าใจตามตัวบ่งชี้นั้นนี้โน้นคือทุกอย่างมันรุมเร้าหมดเลยแต่ทีนี้เราพอเราโดนรุมเร้าด้วยเกณฑ์ต่างๆเด็กก็โดนจากเราอีกเหมือนกันแล้วมันก็อึดอัดห้องเรียนมันก็ดูแบบเคร่งเครียดมันดูไม่มีความสุขอะค่ะทีนี้เราจะทำยังไงถึงจะเปิดใจเด็กได้นะคะก็เลยเอากระบวนการตรงนี้ไปใช้เพราะว่าเริ่มต้นจากตัวเองจากที่แบบดื้อด้านมั่นใจสูงอีโก้ตัวใหญ่มากมันเปลี่ยนจากที่อัตตาแบบตัวโตมากฉันจะให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่พวกเธอฉันรู้ฉันเก่งเธอจะต้องรู้เหมือนฉันแต่มันเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะตอนนี้ครูขอเรียนรู้ไปกับหนูนะเรามีความรู้สึกว่าทุกครั้งของการสอนเรามีความสุขอะค่ะแล้วเด็กๆก็มีความสุขเด็กๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันผ่อนคลายนะ
3: รู้สึกว่าจิตปัญญาเป็นตัวเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่โครงการที่ไปใช้เป็นเด็กแกนน้ำครูแกนน้ำ 4-5 คนก็เด็กเหล่านี้เป็นเด็กที่ต้องบอกว่ากะทิน้ำสุดท้ายอะเก่งมาเลยแกเลยไม่มีความรู้หรือว่าเรียนไม่ประสบความสำเร็จในระบบเนี่ยอบรมแล้วเปลี่ยนมีความรับผิดชอบทำกิจกรรมมีความรับผิดชอบให้เขาพอบ่มเพาะเด็กเสร็จปั๊บเนี่ยก็ต้องไปแตกหน่อขยายเครือข่ายออกไปอบรมให้กับครูอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ทำให้เรารู้เลยว่าครอบครัวเจ้าหน้าที่เนี่ยก็รักองค์กรเข้าใจตัวเองแล้วเข้าใจเพื่อนรอบข้างแล้วทำงานก็เป็นมีความสุขอะแฮปปี้เด็กคอลเลจต้องว่าอย่างนั้นโครงการจิตปัญญาที่ทางมหิดลได้ทำขึ้นมาเนี่ยเป็นมรรคเป็นผลแล้วก็เป็น how to ที่สำคัญที่อยากจะให้นำไปใช้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ใช้กับตัวใกล้กับตัวเองแล้วนึกถึงได้แล้วสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นก็คือว่าจะทำให้สังคมรอบข้างมีความสุข

น้องๆรู้จักหนอนกันไหมคะหนอนก็คือตัวอ่อนของแมลงที่จะอาศัยอยู่ตามใบไม้ใบหญ้าค่ะและเมื่อเจ้าตัวหนอนเติบโตขึ้นก็จะกลายร่างไปเป็นดักแด้นั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปเจ้าหนอนแสนน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดหนวดทั้งสองข้างกันก่อนค่ะก่อนอื่นน้องๆต้องวาดเส้นลงมาแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ลากเส้นตรงกลับขึ้นไปแล้วก็วาดวงกลมขนาดเล็กๆน้องๆต้องทำแบบนี้ให้เหมือนกันทั้งสองข้างนะคะพอได้หนวดทั้งสองข้างแล้วเนี่ยเราก็จะมาวาดใบหน้าของเจ้าหนอนน้อยของเรากันต่อเลยค่ะโดยเริ่มจากวาดวงกลมขนาดใหญ่ค่ะให้ติดกับหนวดทั้งสองข้างที่เราวาดเอาไว้แล้วค่อยๆวาดวงกลมขนาดเท่าๆกันต่อลงมาให้ได้แบบนี้ค่ะวาดไปทั้งหมด7วงนะคะ1 2 3 4 5 6หลังจากนั้นเราก็จะกลับมาวาดใบหน้าของเจ้าหนอนให้ดูน่ารักกันดีกว่าค่ะเริ่มต้นจากวาดตาทั้งสองข้างค่ะให้เป็นลูกกลมๆสีดำแบบนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆวาดปากของเจ้าหนอนให้ยิ้มแบบน่ารักสุดๆไปเลยจากนั้นเราก็มาวาดขาของเจ้าหนอนกันต่อเลยค่ะโดยน้องๆจะต้องวาดขาให้ได้ทั้งหมด12ขานะคะแบ่งเป็นวงกลมละ2ขาแบบนี้เลยค่ะพอวาดขาครบแล้วอย่าลืมระบายสีดำเติมเข้าไปด้วยนะคะ

นต่อไปเราก็จะมาเริ่มระบายสีที่ตัวหนอนกันต่อเลยค่ะเริ่มจากระบายสีแดงลงไปที่ปากกันก่อนค่ะแล้วก็เติมด้วยสีเหลืองให้เต็มหน้าของเจ้าหนอนเลยนะคะแล้วก็เอาสีน้ำเงินระบายลงไปที่หนวดทั้งสองข้างค่ะจากนั้นเราก็เอาสีชมพูมาระบายลงที่วงกลมอันที่สองต่อด้วยสีม่วงในวงกลมวงที่สามในวงกลมวงที่4น้องๆลองเอาสีฟ้าอ่อนมาระบายดูนะคะคราวนี้เราก็เริ่มได้ตัวหนอนแสนน่ารักขึ้นมาบ้างแล้วใช่ไหมคะจากนั้นเราก็เอาสีเหลืองที่เหมือนกับวงกลมวงแรกอะค่ะมาระบายต่ออีกทีนึง

ุดท้ายน้องๆลองใช้สีเขียวอ่อนมาระบายในวงกลมสุดท้ายดูนะคะเพียงแค่นี้เราก็สามารถวาดรูปเจ้าหนอนน้อยน่ารัก

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับรายการซื้อเก่งซื้อเก่งคือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพราะอย่างที่ทุกคนรู้กันครับว่าปัจจุบันนี้เงินมันหายากเหลือเกินครับเวลาคุณจะจ่ายออกไปแต่ละบาทเนี่ยครับเราก็อยากให้คุณคุ้มที่สุดไม่ว่าคุณจะซื้อสินค้าอะไรก็ตามนะครับผมชื่อเอ็ดดี้นะครับมาเป็นพิธีกรจะพาทุกคนไปรับรู้ข้อมูลว่าซื้อไอ้นี่ต้องดูอะไรบ้างซื้อไอ้นั่นต้องดูอะไรบ้างเพื่อให้คุณผู้ดูทุกท่านคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่เราจะมาให้ข้อมูลกันในวันนี้ครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชาย 90% ไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับมันเท่าไหร่ครับแต่สำหรับคุณผู้หญิง 90% น่าจะมีความรู้พื้นฐานค่อนข้างแน่นกันเลยทีเดียวนั่นก็คืออุปกรณ์ทำผมครับถ้าถามผมนะครับผมเนี่ยมีความรู้โอ้โหเรียดินเลยปกตินะฮะผมเนี่ยเวลาสระผมตอนเช้าแล้วเวลาออกจากบ้านก็คือปล่อยมันเปียกๆอย่างนั้นนะครับแล้วก็ออกมาเจอกับลมข้างนอกแล้วมันก็ค่อยๆแห้งไปเองคุณผู้ชายเคยรู้สึกไหมครับเวลาเราเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยเวลาเห็นเครื่องเป่าผมเครื่องอุปกรณ์ต่างๆของแฟนเนี่ยเราจะงงว่าเอ๊ะไอ้ที่เป่าผมเนี่ยมันต่างกับที่โรผมยังไงเพราะมันมีการเป่าลมร้อนออกมาทั้งคู่นี่นะหนักไปกว่านั้นครับไอ้ที่โรผมเนี่ยมันต่างกับที่บีบผมยังไงอ่ะมันก็น่าจะทำให้ผมตรงเหมือนกันนี่นะงงใช่ไหมครับเพราะฉันเหมือนเคยครับรายการซื้อเก่งของเราไปเอามืออาชีพมาครับเพื่อให้เขามาให้ข้อมูลเราว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไอ้ไดเป่าผมเนี่ยกับไอ้ที่โรผมเนี่ยเขาทำงานต่างกันยังไงฟังก์ชันมันต่างกันยังไงและไอ้ที่โรผมเนี่ยกับที่หนีบผมเนี่ยจริงๆเขาต่างกันไหมทั้งที่ทำให้ผมตรงเหมือนกันและที่สำคัญครับคือถ้าคุณซื้อของที่แพงขึ้นไปแพงขึ้นไปแพงขึ้นไปแพงขึ้นไปมันจะทำให้คุณได้ของที่ดีขึ้นมันจะทำให้ได้ฟังก์ชันเพิ่มขึ้นและมันจะดีต่อเส้นผมของคุณมากขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังมืออาชีพเขาว่ากันครับและที่อยู่ข้างผมตอนนี้ครับคุณผู้ดูครับนี่คือระดับมืออาชีพนะครับเป็นช่างทำผมที่ผมว่าแนะนำตัวเองก่อนดีกว่าครับ
1: ครับผมสวัสดีครับเดชดนัยส่วนนาเกิดครับหรือที่หลายๆคนเรียกว่ายาย่าเบสิกครับช่างผมทีมงานน้องฉัตรครับ
0: สำหรับสาวๆเมื่อพูดชื่อว่าน้องฉัตรปั๊บคุณรู้แล้วว่านี่คืออินฟลูเอนเซอร์นี่คือมืออาชีพระดับแนวหน้าของความสวยความงามในวงการบันเทิงไทยเลยแหละ
1: ครับผม
0: และยาก็คือหนึ่งในทีมนั้น
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นแสดงว่าก็ต้องเคยผ่านงานทำผมให้กับดาราเซเลบริตี้เมืองไทย
1: อย่างผลงานล่าสุดก็ทำผมน้องอาแมนด้าครับมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์แล้วก็มีทำผมคุณศิริต้าเจนเซนครับครับคุณหญิงปณิตาอะไรประมาณนั้นล่าสุดก็มีคุณพิงกี้สาวิกาด้วย
0: มาเข้าสู่เนื้อหาครับไอ้ไดเป่าผมนะครับเครื่องม้วนผมนะครับแล้วก็เครื่องหนีบผมเนี่ยเขาต่างกันยังไงครับ
1: ไดเป่าผมเนี่ยครับก็อย่างที่ชื่อมันบอกเลยครับมันจะเน้นในเรื่องของการเป่าผมไดผมในคนที่แบบว่าช่ำชองหรือว่าแบบชำนาญหน่อยอะครับก็สามารถที่จะม้วนผมได้ด้วยนะ
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้แบบเทคนิคในการใช้ในการทำหน่อยเครื่องม้วนผมตัวนี้ลักษณะพิเศษของมันก็คือเป็นตัวม้วนผมที่สามารถที่จะแบบมีลมร้อนออกมาเป่าออกมาเพื่อทำให้แบบผมมันดูแบบมีวอลลุ่มของมันขึ้นมาได้ด้วยนะครับ
0: จริงๆเอาเข้ามาเป่าผมได้ไหมครับ
1: ความจริงได้นะครับแต่ถามถึงประสิทธิภาพนะครับมันก็จะไม่เทียบเท่ากับตัวที่เป็นไดเป่าผมมากกว่า
0: เจ้าตัวนี้ล่ะครับ
1: ครับ
0: กับเครื่องม้วนผมเขาต่างกันไงครับ
1: ตัวนี้มันเป็นตัวหนีบผมอะครับอย่างที่แบบตรงตัวเลยก็คือเป็นแผ่นที่สำหรับหนี

0: ผมอะครับตัวนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของการแบบยืดผมที่สมมติอาจจะมีการชี้ฟูหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับให้ดูตรงขึ้นครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นนี้เลยเนี่ยรุ่นนี้มันสามารถที่จะเอามาadapt apply หรือว่าปรับใช้ในการม้วนผมก็ยังได้นะฮะ
1: คำที่ผมจะได้ยินบ่อยทั้งในโฆษณาก็แล้วแต่ท
0: ั
1: ้งในร้านทำผมก็แล้วแต่คือคำว่าวอลลุ่มของผม
0: ครับผม
1: วอลลุ่มของผมคืออะไรครับ
0: วอลลุ่มของผมคือสมมติว่าทรงผมปกติของคนเราที่ยังไม่ได้ผ่านการทำหรือว่าผ่านเครื่องมือแบบนี้นะครับก็มันก็จะอยู่แบบรีบแบนติดกับหนังศีรษะนะครับถ้าเป็นแบบตัวพวกนี้ครับมันก็จะสามารถที่จะแบบยกขึ้นเพื่อที่จะให้ดูแบบพองขึ้นมาได
1: ้อ๋อแสดงว่าสมมติว่าหัวคุณปกติอยู่อย่างนี
0: ้ใช่ครับ
1: เส้นผมก็อาจจะงอกแล้วก็รีบตามหัวมาเลย
0: ใช่ครับ
1: แต่เจ้าพวกนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เหมือนเขาปึ๊บพอออกมาจากรูขุมขนปั๊บออกโค้งนิดนึงเออนิดนึง
0: ใช่โด
1: นนิดนึงพอเคิร์ออกมาปั๊บมันจะดูมีวอลลุ่ม
0: ใช่ครับแล้วเวลาโดนลมหรือว่าแบบในการแบบว่าขยับตัวหรืออะไรเงี้ยมันก็จะดูสุขภาพดีผมก็จะดูแบบมีวอลลุ่มมีน้ำหนัก
1: เหมือนในโฆษณาที่เขา
0: ใช่ครับฟิลนั้น
1: สำหรับคุณผู้ดูที่งงอยู่ตอนนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวช่วงหลังจากนี้เราจะมีการสาธิตกับนางแบบของเราจริงๆที่เป็นผมนะครับจะได้เห็นภาพชัดขึ้นว่าเฮ้ยแต่ละแบบเขาทำกันยังไงแต่ตอนนี้รอผมแป๊บนึงผมมีอีกหลายอย่างเลยสงสัยเกี่ยวกับของทั้ง3อย่างนี้ทีนี้เจ้า3ตัวนี้ครับที่เราซื้อมาในวันนี้นะครับเขาอยู่ภายใต้งบประมาณไม่เกิน 1,000 บาทคำถามก็คือถ้าเราซื้อของที่แพงขึ้นกว่า 1,000 บาทมันจะได้ของที่ดีขึ้นต่างกันไหมฟังก์ชันที่เพิ่มมาคืออะไรเอาทีละอย่างครับเอาได้เป่าผมก่อนก็ได้ครับ
0: ได้ครับอย่างได้เป่าผมเนี่ยถ้าเป็นราคาที่แพงขึ้นน่ะอย่างแรกที่มันจะต่างกันเลยก็คือเรื่องของวัสดุก่อนครับวัสดุและความคงทนมันก็จะต่างกัน
1: ได้เป่าผมตัวที่แพงที่สุดที่ยาเคยเจอกี่บาทครับ
0: ตัวที่แพงที่สุดที่เคยเจออยู่ที่ประมาณ 15,000 บาทตัวที่แพงที่สุดอยู่ที่ 15,000 บาทก็คือมันก็จะต่างจากรุ่นอื่นตรงที่วัสดุอุปกรณ์นะครับออปชันหรือว่าตัวที่แบบเสริมมาต่างๆอะครับสายมันอาจจะหมุนได้130องศาความยาวของสายที่แบบเพิ่มมากขึ้นเพื่อความสะดวกในการใช้งานใช่มันก็จะต่างกันไปแล้วอีกอย่างนึงที่เป็นตัวที่หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับก็คือตัวให้ความร้อนของตัวไดเป่าผมอะครับมันจะมีอยู่2แบบก็คือมีตัวไอออนกับตัวเซรามิกตัวเซรามิกเนี่ยจะเป็นตัวที่ดีที่สุดอะครับเพราะว่าตัวเซรามิกอะจะเป็นตัวที่ให้ความร้อนที่เสถียรแล้วก็ให้ความร้อนที่เขาเรียกว่าคงที่มากกว่าตัวไอออนปกติตัวไอออนปกติเนี่ยมันจะให้ความร้อนที่ไม่คงที
1: ่เพราะฉะนั้นเวลาไปเลือกซื้อลองถามเขาก่อนว่าอันนี้ให้ความร้อนด้วยเซรามิก
0: หรือเป็นแบบไอออนใช่ครับและอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่แบบคุณผู้ดูเนี่ยอาจจะสงสัยนะครับว่าได้เป่าผมแล้วทำไมมันมีเรื่องของประจุลบประจุบวกประจุลบประจุบวกเนี่ยมันส่งผลดีต่อสภาพเส้นผมเราอย่างเช่นนำได้เป่าผมมาไปใช้กับเส้นผมที่เปียกใช่ไหมครับ อนุภาคของเส้นผมที่เปียกก็คือน้ำเนี่ยมันเป็นประจุบวกได้เป่าผมที่มีประจุลบเนี่ยพอมันไปทำปฏิกิริยากันนะครับมันก็จะทำให้แบบว่าเส้นผมของเราแห้งไวขึ้นประหยัดเวลาในการใช้งานแล้วก็ทำให้เส้นผมของเราเนี่ยรับความร้อนได้น้อยลง
1: อ๋อเพราะว่าพอแห้งเร็วขึ้นเราก็ไม่ต้องจ่อเขาอยู่5นาที
0: ใช่
1: 3นาทีเสร็จแล้ว
0: ใช่
1: ผมเราก็ไม่ต้องโดนความร้อนนานก็เลยทำให้ผมเสียน้อยลง
0: แล้วก็คือประหยัดพลังงานประหยัดไฟครับแล้วก็ประหยัดเวลาครับฟังก์ชันอื่นๆนะครับมันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของด้านหลังที่เป็นตัวกรองถ้าเป็นราคาที่แพงหน่อยตัวกรองด้านหลังมันก็จะดีหน่อยตรงที่มันจะดักจับฝุ่นที่จะเข้าไปด้านในที่เป็นตัวพัดลมด้านในอะครับมันก็จะช่วยตรงนั้นและอีกอย่างคือมันเป็นตัวเซฟเส้นผมด้วยถ้าเราแบบเป่าไปแล้วมันไม่มีตัวกรองตรงนี้ครับเส้นผมมันจะเข้าไปข้างใน
1: โดนผม
0: โดนดึงเข้าไปใช่ครับ
1: มันจะโดนดึงเข้าไป
0: ใช่ครับมันก็อันตรายนะ
1: เพราะว่าหลักการทำงานของมันก็คือดูดลมจากตรงนี
0: ้ใช่ครับ
1: แล้วออกไปปล่อยข้างหน้า
0: ใช่ครับ
1: ก็เป็นไปได้ถ้ายาวจัดก็วู้แวบว
0: ู้ใช่เข้าไปมันก็จะอันตรายอยู่ตัวแปรอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนแบบดูเลยก็คือเรื่องของระบบของการปรับเปลี่ยนความร้อนสูงสุดความร้อนปานกลางแล้วก็ความเย็นเนี่ยอันนี้ก็สำคัญ
1: อ๋อจริงๆแล้วผมเราก็ไม่ควรโดนความร้อนบ่อยๆเกินไป
0: ใช่ความร้อนเนี่ยมันจะเป็นตัวทำให้เส้นผมของเราอ่ะเสียหรือว่าแห้งแตกง่าย
1: อ๋อ
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย

0: อย่างที่บอกตั้งแต่แรกอะครับว่าไดเป่าผมแต่ละชนิดนะครับเขาจะมีเรื่องของประจุบัวประจุลบที่ส่งผลต่อระยะเวลาการใช้ในเรื่องของความแรงในเรื่องของระยะเวลาความร้อนในเรื่องของการให้ความร้อนอย่างเงี้ยมันก็จะสำคัญ
1: แสดงว่าไอ้ตัว15,000ที่ยาเคยเจอเนี่ยคือมีทุกอย่างที่ยาเคยบอกมา
0: ใช่มีถึงขั้นวัสดุอุปกรณ์นี่ก็คือด้านในทำมาจากเคทองอะไรอย่างนี้ด้วยนะในราคานั้น
1: เราสามารถถือเขา2ตัวแล้วเป็นไอรอนแมนงั้นผมถามยาว่าไดเป่าผมเนี่ยประมาณกี่บาทครับที่เหมาะสำหรับใช้งานในบ้านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยราคานี้เท่าที่เคยเจอมาพอใช้ได้แล้ว
0: ยาแนะนำอย่างนี้ดีกว่าถ้าสำหรับบุคคลทั่วไปที่แบบทำผมเองหรือว่าเซ็ตผมเองอย่างเงี้ยยาแนะนำเป็นที่ความแรงของตัวไดเป่าผมมากกว่า
1: อ๋อ oh.
0: ใช่ไดเป่าผมอย่างรุ่นที่แบบเหมาะสำหรับคนทั่วไปที่แบบทำเองอย่างเงี้ยอยู่ที่ประมาณ 1,800 วัตต์ถึง 2,200 วัตต์เนี่ยกำลังดี
1: ต่อไปครับที่บนผมครับอันนี้เนี่ยผมถามเปิดก่อนเลยตัวที่แพงที่สุดเท่าที่เคยเจอกี่บาทครับ
0: ก็ราคาพอๆกันเลยฮะ
1: 15,000 บาท
0: ใช
1: ่ทีนี้กับตัวแบบที่ราคาถูกกับราคาแพงเราได้อะไรเพิ่มขึ้นบ้างครับ
0: มันจะคล้ายๆกันกับตัวไดเป่าผมเรื่องวัสดุเรื่องให้ความร้อนเรื่องออปชันต่างๆเนี่ยครับก็จะเป็นฟิลเดียวกันอาจจะมีตัวที่แบบปรับระดับความร้อนได้ปรับระดับความแรงได้บางรุ่นนะครับอาจจะถ้าแพงขึ้นมาหน่อยเนี่ยอาจจะหมุนได้360องศาก็จริงแต่สามารถหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนกลับหมุนไปมาได
1: ้อ๋อเลือกทิศทางการหมุนได้
0: ใช่ครับ
1: สมมติว่านี่เป็นผมก็เขาก็จะม้วนเก็บขึ้นไปเรื่อยๆ
0: เก็บขึ้นไปเลยแล้วก็อาจจะแบบอยู่ค้างเอาไว้เพื่อแบบทำให้รอนมันอยู่แล้วก็ใช้แรงลมร้อนนะฮะในการแบบว่าอัดผมเพื่อให้มันอยู่ทรง
1: เอาละครับสำหรับคนที่ซื้อที่ม้วนผมเนี่ยครับไปใช้แค่ในบ้านดูจากอะไรดีครับ
0: อย่างแรกเลยนะครับถ้าเป็นอุปกรณ์การม้วนผมเนี่ยผมอยากให้ดูเรื่องความถนัดในการใช้มากกว่า อุปกรณ์ที่แบบเราถนัดแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราแบบมันเข้ามือมากกว่าตัวนั้นอะตอบโจทย์เลย
1: อ๋อเพราะจริงๆทุกอย่างมันก็ม้วนเหมือนกันแหละ
0: ใช่มันก็ได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันแต่อาจจะแบบมีออปชันที่ต่างกันในเรื่องของ อุปกรณ์ของมันแค่นั้นเองถ้าเป็นรุ่นของที่ม้วนผมที่มาในรูปแบบที่เป็นไดเป่าผมด้วยเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันก็คือบางรุ่นอาจจะมีวัตต์ที่มากขึ้นกว่า 1,800 หรืออาจจะต่ำกว่า 1,800 ก็ได้ใช่ครับ
1: ตัวสุดท้ายครับที่หนีผมครับตัวนี้เนี่ยแพงที่สุดเท่าที่ยาเคยเห็นกี่บาทครับ
0: มันจะมีรุ่นที่แบบราคาแบบลดหลั่นกันไม่เท่าไหร่อ่ะครับแต่ว่าเท่าที่เคยเห็นก็คือประมาณ 10,000 บาท
1: แล้วเวลาจะเลือกซื้อที่หนีผมสักอันนึงไปอยู่ที่บ้านดูอะไรบ้างครับ
0: วิธีการเลือกครับอยากให้ดูหลักๆ ก่อนก็คือตัวที่จะสัมผัสเส้นผมอะครับโดยตรงอะฮะตัวนี้อยากให้ดูตัวนี้ที่เป็นแผ่นที่จะสัมผัสกับตัวผมโดยตรงอะฮะยาจะแนะนำที่สุดก็คือรุ่นที่เป็นแผ่นเซรามิกมันก็จะให้ความแบบเรียบที่ไวกว่าแล้วก็จะส่งความร้อนเข้าสู่เส้นผมได้ดีกว่าแต่เรื่องราคาครับมันก็จะเป็นตัวกำหนดของตัววัสดุอุปกรณ์เช่นกันเหมือนทั้งสองรุ่นที่ผ่านมาก็คือราคามันจะเป็นตัวกำหนดวัสดุที่เอามาใช้ในแต่ละรุ่นมากกว่า
1: ถ้าอย่างตัวนี้เขาใช้อะไรเป็นตัวให้ความร้อนครับ
0: ตัวนี้เป็นเซรามิกครับเป็นแผ่นเซรามิกครับ
1: แสดงว่า 1,000 บาทนี่ก็เริ่มใช้เซรามิกกันละ
0: ใช่ครับฮะอย่างที่แจ้งไว้ครับเรื่องออปชันของอุปกรณ์ต่างๆครับมันก็อยู่ที่ว่าแต่ละรุ่นอ่ะถูกออกแบบมายังไงเหมือนกันอย่างรุ่นนี้ก็คือมีแค่ปุ่มเปิดปิดไม่สามารถควบคุมจำนวนองศาของความร้อนได
1: ้อ๋อแสดงแพงๆบางทีคุณอาจจะเลือกได้ว่า
0: ใช่เท่าที่เคยเจอมาเคยเจอถึง750
1: โอ้โห
0: ใช
1: ่โอ้เกียดใครนี่เดินไปหน้านี่คือ
0: ถ้าให้ยาแนะนำเนี่ยในฐานะของแบบคนที่แบบพ่อบ้านแม่บ้านที่แบบใช้ตามอยู่บ้านทั่วไปนะครับประมาณแค่180ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าโอเค
1: องศาเซลเซียส
0: ใช่ครับ
1: ขั้นตอนต่อไปครับคุณผู้ดูครับจากผมของคน

0: เดียวกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอุปกรณ์ทำผมทั้ง3แบบเนี่ยเขาจะทำให้ผมของนางแบบของเราออกมาแตกต่างกันยังไง
1: อย่างแรกเลยนะครับที่เราจะมาสาธิตกันก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปเบื้องต้นเนี่ยตัวนี้มันเป็นตัวเป่าผมที่สามารถแบบอำนวยความสะดวกสำหรับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะครับที่จะช่วยเกี่ยวกับสร้างเคอร์ผมหรือว่าสร้างวอลลุ่มของผมด้วยนะครับมันก็จะมีวิธีการเปิดก็คือหมุนตรงนี้ปรับระดับได้ถ้าเป็นรุ่นนี้เราก็จะใช้ไปที่ระดับสูงสุดเลยก็ได้นะครับแล้วก็แบ่งผมออกมานะครับแล้วก็อาจจะแบบ

0: ะครับ
1: มันก็จะได้เป็นแบบว่าเธอผมถ้าเราอยากจะได้ลอนเราก็แค่บิดแล้วก็ม้วนแล้วก็ค้างไว้นิดนึงเราก็จะได้ผมที่แบบดูสุขภาพดีแบบนี้
2: ต่อไปเราไปที่ไหนกันดีครับ
1: ไปที่ใดไหมครับ
2: ได้ครับ
1: สำหรับคนที่จะใช้อาจจะต้องมีอุปกรณ์เสริมก็คือพวกหวีสำหรับใดนะครับเราสามารถที่จะเป็นใดให้ผมตรงหรือว่าทำวอลลุ่มผมให้ดูแบบว่าเป็นโค้งๆก็ได้เดี๋ยวเราจะมาลองเป็นใดตรงดูก่อนครับโดยที่เราก็จะเปิดระดับสุดเลยนะครับ
2: ร้อนสุดแรงสุด
1: แรงสุดครับจะดีที่สุด
2: คุณผู้ดูสังเกตวิธีการจับไดปรับผมของคุณยาไหมครับคือเขาจะไม่ได้จับเหมือนลักษณะเหมือนถือปืนนะเขาจะจับอย่างนี้เลยเพราะตรงนี้จริงๆเป็นจุดที่ความร้อนมันสร้างขึ้นด้วย
1: ใช่ครับเราก็จะจับตั้งขึ้นเพื่อบางรุ่นอย่างที่บอกครับเขาจะไม่มีตัวกรองแบบนี้ครับเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้ผมอ่ะเข้าไปพันในตัวนี้ด้วยเราก็เลยจะจับเพื่อให้มันแบบขนานกับตัวแนวผมไปเลยแล้วก็ใช้วิธีการดึง
2: เพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อไดปรับผมถูกๆเนี่ยผมคิดว่าบางทีไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะร้อนแล้วคุณจับไปคุณอาจจะร้อนมือตามไปด้วย
1: ถ้าเป็นในลักษณะของสั้นก็อาจจะจับแบบนี้แต่ถ้าเป็นลักษณะของคนที่ใช้ทั่วไปก็จับแบบนี้ก็ได้ครับไม่ผิดนะครับแล้วก็ใช้วิธีการจี้ไดตรง
2: ตอนนี้จากเดิมที่ผมนั่งแบบเราโค้งเป็นร้อนอยู่ตอนนี้กลับมาตรง
1: ใช่ครับก็จะกลับมาแบบตรงสรุปนอกจากจะไดตรงแล้วนะครับเราสามารถที่จะไดให้มันดูแบบมีวอลลุ่มที่แบบโค้งอาจจะต้องใช้

0: ก็เหมือนเจ้าตัวม้วนผมเมื่อกี้แหละ
1: ใช่ฟิลเดียวกันแต่มันก็อาจจะต้องแบบว่ามีเทคนิคในการดึงนิดนึงครับแต่การใช้ในลักษณะนี้อยากจะแนะนำให้เป็นได้เป่าผมที่มีจำนวนแรงหวัดที่แรงนิดนึงนะครับมันถึงแบบจะขึ้นง่ายกว่าอย่างตัวนี้รู้สึกว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,800 มันก็จะได้แค่แบบเป็นฟิลแค่แบบ
0: เป่าแห้งหลัง
1: นี้ใช่ต่อไปนะครับเราก็จะมาใช้เป็นตัวหนีบผมนะครับตัวหนีบผมเนี่ยสามารถใช้ได้หลายอย่างมากๆเลยอย่างแรกก็คือเราจะใช้เป็นหนีบผมตรงก่อนตัวนี้จะมีประโยชน์กับคนที่ผมหยิกนะครับมันก็จะช่วยทำให้ผมมาตรงเลยนะครับตรงเลย
2: แต่ตัวนี้เนี่ยความน่ากลัวของเขาคือมันมี
1: ความเลยนะใช่ครับมันก็จะมีความร้อนที่แบบว่าโดนผมโดยตรงถ้าเป็นตัวหนีบผมเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะทำให้แบบว่าทำลายเส้นผมมากกว่าตัวอื่นๆด้วยอัตราความร้อนมันก็แต่ละรุ่นก็จะต่างกันครับอย่างตัวนี้นะครับก็ไม่ได้แจ้งนะครับว่าจำนวนขององศามันเท่าไหร่นะครับแต่จากที่ลองใช้ดูแล้วเนี่ยอาจจะเป็นจำนวนองศาที่ไม่ได้มากนะครับอาจจะต้องแบบว่าหนีบย้ำๆซ้ำๆนิดนึง
2: นั่นแสดงว่าพอเราซื้อของที่แพงขึ้นเขาอาจจะหนีบรอบเดียววึบ
1: แล้วตรงเลยแต่อย่างเงี้ยก็คือพอหนีบไปปุ๊บมันก็จะต้องย้ำๆย้ำๆระยะเวลา

0: ของผมที่จะต้องโดนความร้อนมันก็นานขึ้นเรื่อยๆนะครับกว่าที่จะได้ตามที่เราต้องการ
1: แสดงว่าจบการสาธิตนี้ต้องโกนผมให้นางแบบไหม
0: ส่วนข้อดีของที่หนีบผมรุ่นนี้นะครับนอกจากเราจะหนีบตรงได้แล้วนะครับเราสามารถหนีบหลอนได้ด้วยทำเป็นหลอนผมได้ด้วยก็อาจจะดึงของอาจจะปรับสภาพเส้นผมให้ดูตรงก่อน1ครั้งแล้วเราค่อยบิดอาจจะบิดออกก็ได้นะครับการบิดผมก็จะมีบิดเข้าบิดออกแล้วเราก็ดึง
1: เฮ้ยเอามือจับได้ด้วยเหรอครับ
0: ได้ครับ
1: ว้าว
0: นะครับมันก็จะกลายเป็นหลอนได้เลย
1: ไอ้ตรงด้านหลังของตัวแผ่นเซรามิกให้ความร้อนจับได้เหรอครับ
0: คือมันก็ขึ้นอยู่กับออปชันอีกอ่ะครับว่าถ้าเป็นตัวที่ถูกมากๆบางตัวจับไม่ได้เลยแต่ตัวที่แพงขึ้นบางตัวสามารถจับได้เลยไม่มีความร้อนอันนี้ก็จะมีความอุ่นๆนิดนึง
1: เพราะฉะนั้นข้อเสียอย่างเดียวของพวก อุปกรณ์ทำผมที่ใช้ความร้อนพวกนี้ก็คือทำให้ผมเสีย
0: ใช่ครับทำให้ผมแห้งแตกปลายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีในการบำรุงผมอะครับเยอะมากอะฮะมันก็จะมีแบบตัวช่วยอาจจะมีตัวแบบที่แบบเป็นสเปรย์สำหรับกันความร้อนที่แบบว่าทำให้แบบว่าผมแบบที่ได้รับความร้อนโดยตรงเนี่ยปกป้องผมในช่วงนั้นก็มีเดี๋ยวนี้ก็มี
1: เหมือนฉีดก่อนที่จะ
0: ฉีดก่อนที่จะทำอะไรเงี้ยใช่มันก็จะปกป้องความร้อนจากพวกอุปกรณ์เหล่านี้ได้หรือหลังจากที่เราทำผมหรือว่าผมเนี่ยได้รับการแบบทำลายจากพวกนี้มาเยอะๆแล้วอ่ะก็อาจจะแบบใช้แบบเป็นคอนดิชเนอร์หรือว่าตัวแบบบำรุงอะไรเงี้ยได้เพิ่มเติมได
1: ้ถ้าจะต้องซื้อแค่อย่างเดียวจาก3ชิ้นเนี่ยครับแนะนำให้ซื้ออะไรครับ
0: ถ้าสำหรับช่างทำผมนะครับถ้าแบบ1อย่างเลยที่แบบว่าต้องมีเลยอะครับที่แบบอย่างเดียวที่สามารถทำได้ทุกอย่างเลยก็คือไดร์เป่าผมแต่ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปที่อยากจะแบบว่า1อย่างที่แบบซื้อติดเอาไว้อะผมว่ามีแค่ตัวที่หนีบผมอันเดียวอะอยู
1: ่ฮะคือไม่ต้องมีไดร์ก็ได้เหรอคร
0: ับ ใช่ครับอาจจะงงว่าถ้าไม่มีไดร์แล้วอย่างนี้จะเป่าผมให้แห้งยังไงนะครับเรายังมีอื่นในการเป่าผมได้
1: พัดลม
0: อะไรอย่างนี้เป่าปกติได้แล้วก็เอาตัวนี้มาทำการหนีบให้ตรงก็ได้หรือว่าจะม้วนก็ได้ใช
1: ่ก็เอาเวลาไปแลกเอา
0: ใช่
1: ถ้าใช้ไดร์เป่าผมอาจจะ5นาทีแห้ง
0: ใช่ครับ
1: ถ้าพัดลมก็อาจจะ20อะไรก็ว่าไปอ๋อแต่สิ่งที่ไดร์เป่าผมอาจจะทำไม่ได้เลยก็คือเจ้าตัวนี้
0: ใช่ครับไดร์เป่าผมก็คือมันจะทำร้อนได้เหมือนกันแต่เขาอาจจะไม่ได้แบบว่าโดยตรงเท่าตัวหนีบผมหรือตัวม้วนผม
1: สุดท้ายนี้ครับคุณผู้ดูครับเหมือนกับทุกๆตอนครับก่อนที่เราจะซื้อสินค้าอะไรสักอย่างเราดูตัวเราก่อนว่าไลฟ์สไตล์เราเป็นยังไงวิธีใช้สินค้านั้นๆเนี่ยเป็นยังไงอย่างเช่นเครื่องทำผมเนี่ยคุณก็ดูก่อนถ้าใช้ในบ้านอาจจะไม่ต้องการสายที่ยาวเหมือนกับระดับโปร
0: ใช่ครับ
1: ความร้อนอาจจะไม่เท่าถึงระดับโปรก็ได้
0: ใช่ครับ
1: แต่สิ่งหนึ่งที่หลังจากคุยกับคุณยาคือเรารู้ว่าเฮ้ยของพวกนี้เมื่อจ่ายเงินเยอะขึ้นมันก็ได้ของดีขึ้นนะ
0: ใช่มันก็จะมีออปชันที่แตกต่างกันเป็นระดับเลเวลขึ้นไปใช่ครับ
1: แต่ก็ย้อนกลับมาเหมือนเดิมครับว่าเฮ้ยคุณต้องการถึงระดับตัวละ15,000หรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะคุณอาจจะแบบ 2,000 3,000 อาจจะพอดีกับใช้ที่บ้านแล้วนอกจากนั้นยามีอะไรแนะนำท่านผู้ดูทางบ้านไหมครับ
0: ก็อยากจะแนะนำท่านผู้ดูทางบ้านนะครับสำหรับใครที่สนใจที่จะซื้อแบบออนไลน์นะครับก็อยากจะให้ศึกษาข้อมูลของแต่ละร้านที่ขายออนไลน์นะครับว่าเขาเป็นยังไงแล้วก็ศึกษาเรื่องความปลอดภัยแล้วก็คุณสมบัติต่างๆให้ดีก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ที่สำคัญเลยคือสิ่งของแต่ละอย่างที่เราสั่งซื้อมาเนี่ยมันตอบโจทย์แล้วก็อำนวยความสะดวกของเราได้มากแค่ไหนอะครับก็อยากจะให้ดูตรงนี้ด้วยครับ
1: สำหรับคราวหน้านะครับซื้อเก่งของเราจะเอาสินค้าอะไรมาคุยกันนะครับมาให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมนะครับรอติดตามกันนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณยามากๆที่มาให้ความรู้กันนะคร
0: ับ ขอบ
1: คุณนางแบบเราด้วยนะครับ
0: ขอบคุณมากๆครับ
1: คราวหน้าซื้อเก่งของเราจะเอาข้อมูลของสินค้าอะไรเนี่ยมาคุยกับคุณผู้ดูนะครับรอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ
0: บ๊ายบายครับ

อนที่1เพิ่มพลังสร้างรายได้ในยุค AI โลกของการทำงานยุคใหม่เปลี่ยนแปลงรายได้จากงานประจำอย่างเดียวจะอยู่รอดในยุคดิจิตอลทุกวันนี้ได้จริงเหรอเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อมีทั้ง AI และโรบอทเข้ามาทำงานแทนมนุษย์จริงๆแล้วด้วยแบบนี้ล่ะถ้าฝันอยากมีไลฟ์สไตล์แฮปปี้แฮปปี้ฝันนั้นก็อาจจะหายวับไปกับตาสายมูก็ช่วยไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงกันล่ะทีนี้จะหารายได้จากที่ไหนล่ะไม่ยากหรอกแค่เปลี่ยนวิธีคิดเลิกพึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวเพราะมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางแล้วแต่ความถนัดและเวลาที่มีของแต่ละคนเริ่มกันที่รายได้จากงานประจำทำให้มีเงินเข้ามาอย่างสม่ำเสมอถ้าเป็นพนักงานบริษัทรับราชการรายได้ที่ได้ก็คือเงินเดือนค่าจ้างโบนัสค่าคอมมิชชั่นหรืองานฟรีแลนซ์รายได้จะมาเป็นก้อนเมื่อจบงานขึ้นอยู่กับความสามารถและความขยันรับงานอย่าให้ขาดถ้าอยากให้ชัวร์มีเงินเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นก็หารายได้เสริมเลยจ้าถามตัวเองว่าชอบทำอะไรมันจะต้องมีบ้างแหละที่ชอบลองมองดูว่าจะทำยังไงให้สิ่งที่ชอบสร้างรายได้เพิ่มขึ้นถ้ามีฝีมือเพาะพันธุ์ต้นไม้ทำเสื้อแฮนด์เมดทำขนมก็เอาไปขายได้ทั้งออนไลน์หรือขายตามตลาดนัดถ้าชอบวาดภาพอาร์ตก็อาจรับจ้างวาดรูปถ้าชอบเล่นเกมก็เปิดช่องสตรีมเกมไปเลยดีไม่ดีอาจมีผู้ติดตามเป็นล้านถ้าให้ปังขึ้นได้อีกก็ต้องแบ่งเงินรายได้มาลงทุนเช่นลงทุนในหุ้นกองทุนรวมสลากออมทรัพย์หรือถ้าชอบอสังหาริมทรัพย์ก็ซื้อบ้านซื้อคอนโดมาปล่อยให้เช่าก็จะมีรายได้เพิ่มจากการลงทุนเช่นเงินปันผลรายได้ค่าเช่าหรือมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นเห็นไหมล่ะแค่เปลี่ยนวิธีคิดไม่พึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางรายได้จากงานประจำรายได้เสริมรายได้จากการลงทุนถึงจะมี AI ล้ำหลังคนรุ่นใหม่ก็รอดได้สบายตามไลฟ์สไตล์ของตัวเอง

0: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
1: หรือไม่คดีเกี่ยวกับการดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการในกรณีของการบริหารงานบุคคลของผู้พิพากษาศาลยุติธรรมเช่นการแต่งตั้งโยกย้ายการเลื่อนตำแหน่งการลงโทษทางวินัยผู้พิพากษาแม้ว่าจะมีลักษณะเป็นคดีปกครองแต่กฎหมายกำหนดไว้ว่าเป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองนำคดีประเภทนี้มาฟ้องที่ศาลปกครองไม่ได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีครับเจอกันใน Storm Together Season 5นะครับกับผมโค้ชเจเจแล้วก็เนฟนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่2ของวีคที่3นะครับหรือว่าวันที่16แล้วของทั้งซีซั่นนี้นะครับซีซั่นนี้ก็จะเป็นซีซั่นที่มีการใช้อุปกรณ์ทำให้แต่ละท่าเนี่ยมันค่อนข้างเข้มข้นขึ้นแล้วก็ทำท่าได้หลากหลายขึ้นสำหรับวันนี้นะครับจะมี3อุปกรณ์ครับคือดัมเบลลูกบอลและมินิแบนครับทุกคนก็เตรียมตัวมาให้พร้อมทีนี้พร้อมแล้วเรามาเริ่มวอร์มกันเลยดีกว่าครับโอเคเราจะวอร์มจากอยู่ที่พื้นครับโอเคลงเราจะทำท่า stretch the needle ครับโดยการที่เปิดมือขวาขึ้นเปิดตัวหันขึ้นไปบนเพดานเสร็จแล้วค่อยๆทิ่มมือไประหว่างมือกับเข่าเราแล้วก็เอียงไปให้สุดน้ำหนักลงไปที่หัวไหล่แล้วกลับขึ้นมาครับ
1: ขอ6ทีหายใจเข้า
0: หายใจออกค่อยยืดไปครับ2ไปครับจังหวะที่ยืดไปให้รู้สึกยืดจนมาถึงบริเวณหลังตรงนี้เลยนะครับ
2: ครับ
0: ดีดีเปิดตัวขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆ ยืดออกไป
2: อีกทีครับ
0: นะยืดโอเคสลับข้างครับฝั่งนี้ค่อยๆดันออกไปครับเปิดขึ้นค่อยยืด2เปิดขึ้นก่อน3 4 5และ6ลุกขึ้นยืนนะครับยืดแฮมสตริงนิดนึงวันนี้จะเป็นกล้ามเนื้อที่ใช้ในการดึงก็จะมีแฮมสตริงมีก้นด้วยแล้วก็หลังเราจะทำท่ากวักน้ำ10ทีสลับข้างไปมาไปครับ1 2 3 4 5 6 7ให้รู้สึกยืดข้างที่เหยียดออกนะครับข้างที่เหยียดไว้ยืดต้นขาด้านหลังและ10โอเคจากนั้นมาวอร์มหัวไหล่นิดนึงหมุนกว้างๆไปข้างหลัง8ที 4 5 6 7 8ไปข้างหน้าอีก8ครับ1 2 3 4 5 6 7 8สุดท้ายมาเริ่มบริหารกระตุ้นกล้ามเนื้อท้องกับก้นนิดนึงก่อนที่จะเข้าโปรแกรมกันครับมาอยู่ในท่าออลโฟกันครับเราจะทำท่าเบิร์ดล็อกแค่12ทีครับแตะโกงหลังยืดตรงฝั่งทำฝั่งเดียว6ที2เก่งไว้ให้ลำตัวตั้งตรงให้ลำตัวขนานกับพื้นไว้3 4 5ช้าๆได้6อีกข้างนึงครับและปลาย1 2 3 4 5และ6ต่อไปเราจะทำท่าปลายไฮแลนด์นะครับถ้าใครอยากที่จะเพิ่มความหนักสาวยางมาไว้บริเวณเหนือเข่าได้แต่ว่าอันนี้เราจะทำแค่ตัวปากก็พอครับ
1: ครับผม
0: วอร์มอยู่โอเคอยู่ในท่านี้เปิดด้านข้างขึ้นแต่ตัวขนาดกับพื้นไว้ขอฝั่งละ8ทีไปครับ

0: ให้รู้สึกถึงกล้ามเนื้อก้นด้านข้างที่เปิดออกจับตัวขนานกับพื้นไว้เปิดสุดเท่าที่สามารถทำได้
1: 8ครับ
0: สลับข้างครับ3 5 6 7และ8โอเควอร์มอัพกันพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าท่าแรกกันครับท่าแรกจะเป็นท่ารวมกันระหว่างเดดลิฟต์กับโล
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูหยิบดัมเบลมาได้ครับโอเคหยิบดัมเบลมาเรียบร้อยเราจะทำท่าเดดลิฟต์กันก่อนโดยการน้ำหนักอยู่ใกล้ตัวตลอดดันสะโพกไปข้างหลังจนน้ำหนักอยู่ประมาณกลางแข้งจากนั้นก็โรเข้าแล้วลุกขึ้นมาอันนี้คือนับ1
1: ครับผม
0: เราจะไปเดดลิฟต์โรขึ้นมาเดดลิฟต์โรแค่นี้12ที
1: ครับผม
0: พร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: 3 2ไปครับดันไปข้างหลังโรเข้า1 2ยืดตัวขึ้นไว้ตลอดนะครับระหว่างที่ทำเกรงท้องไว้ตลอดเวลาหลังเราจะไม่โก่งนะครับใช้กล้ามเนื้อจากบริเวณก้นเดดลิฟต์อย่างที่คอยบอกนะครับเป็นการดันสะโพกไปข้างหลังเป็นลักษณะการขยับของข้อสะโพกสควอทจะเป็นการขยับของข้อเข่ามากกว่าหรือเรียกว่าฮิปฮินช์ดันสะโพกไปมายืดอกไว้เกรงหลังด้านบนไว้ตลอดเวลาถ้าไม่เกรงหลังด้านบนไว้จะกลายเป็นแบบนี้อย่างนี้ไม่เอายืดขึ้นดันและโรลเข้าหาจังหวะหายใจเวลาออกแรงหายใจออกผ่อนแรงหายใจเข้าไปเรื่อย12ที่น้ำหนักลงส้นเท้าไว
1: ้อีกทีครับ
0: โอเคดีครับท่าสวยดีมากครับต่อมาจะเป็นซูเปอร์แมนครับซูเปอร์แมนคราวนี้จะมีความยากเพิ่มขึ้นโดยการมีมินิแบนจะอยู่ที่ข้อมือครับ
1: ครับ
0: แต่ผมสาธิตแบบยืนให้ดูก่อนเราจะยืดขึ้นแล้วดึงเข้ามาที่ตัวลองให้ดูแบบท่าจริงอาจจะนอนคว่ำไปที่พื้นแขนไปข้างหน้าเปิดตัวขึ้นแบบซูเปอร์แมนเสร็จแล้วก็ดึงเข้ามาที่อกแล้วกลับลงมาเพราะฉะนั้นจะมีจังหวะค้างอยู่ข้างบนเนี่ยค่อนข้างเยอะระหว่างที่ดันตัวขึ้นมาให้ออกแรงจากก้นด้วยนะไม่ได้เป็นแบบงอเข่าแบบนี
1: ้ครับ
0: เป็นแบบยกขึ้นโอเค12ที่เตรียมตัว3 2 1ไปครับยกขึ้นดึงดีมากแล้วเราจะออกแรงจากปีกแรดในการดึงเข้ามาและหัวไหล่ด้วยในการดันแขนไว้ดีมากครับยกขึ้นมาเท่าที่เราไหวหายใจออกดึงเข้าโอเคเท่าไหร่แล้วครับ
1: 5ครับ
0: ยกค้างไว้หาจังหวะหายใจถ้าโอเคตามองพื้นไว้ไม่ต้องเงยคอเดี๋ยวจะเจ็บคอได
1: ้อีกทีครับ
0: อีกทีเดียวโอเควางลงได้ครับต่อไปจะเป็นท่าเส้นคลายเบอร์ครับมาเส้นคลายเบอร์ขอแค่20ทีทวนให้นิดนึงครับมาเส้นคลายเธอเตรียมตัวอยู่ในท่าไฮแพลงแบบนี้มืออยู่ตรงกับหัวไหล่นะครับมือจะไม่ได้อยู่ด้านหน้าแบบนี้ก้นไม่โด่งกดเกรงก้นเกรงท้องตัวโตค่อยๆดึงเข่าเข้ามาหาอกแบบนี้โอเคพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: 20ทีสามสองไปสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบเก้า
1: 20
0: โอเคเยี่ยมมากท่าสุดท้าย TYI แต่เราจะใช้ลูกบอลลูกบอลมาเสร็จปุ๊บเราจะโน้มตัวลงไปใช้ในการพิงโดยที่จะอยู่ประมาณใต้ราวนมลงใต้ราวนมของเราตรงนี้นะครับวางลงแบบนี้ตัวจะเฉียงขึ้นมาประมาณ45องศายื่นแขนขึ้นเป็น T 45องศา Y และตรงๆ I 3มุมนับ1 ขอ8ที
1: แค่นี้ไหมครับหรือ
0: ไม่ใช่ครับมือเปล่าก่อนครับ
1: ครับผม okay. เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับเอียงตัวมาข้างหลังอีกนิดนึงครับเพื่อให้ตัวเราประมาณ45องศาโอเค3 2ไปครับถ้าลูกบอลใครได้ลูกใหญ่มากเนี่ยสามารถจะนอนคว่ำไปบนลูกบอลเลยก็ได้เพราะที่มือเราจะได้เหยียดขึ้นเหยียดลงได้เยอะเรียกว่า full range of motion คือสามารถเคลื่อนไหวได้เต็มมุมของมันอันนี้ลูกบอลเราจะเล็กนิดนึงเลย45องศาขึ้นมาเพื่อที่เนฟจะได้ขยับแขนได้ค่อนข้างกว้างดีมากถ้าโอเคตามองพื้นไปได้เลยครับเนฟดีเพื่อไม่ให้คอเราไฮเปอร์เอ็กซ์เทนขึ้นมา
1: 6
0: ดีครับเวลาทีจะใช้กล้ามเนื้อบริเวณหลังตรงนี้ให้มีการหนีบกันเข้ามานะครับนิ้วโป้งชี้ขึ้นเพดานไว้ตลอดในทุกท่าที Y และ I
1: 8ครับ
0: โอเค
1: 8ทีใช่ไหมครับ
0: 8ทีครับ
1: โอเคครับ
0: เยี่ยมมาก3มุมนับ1
1: ครับผม
0: เราทำไปวันเกือบ24ทีจริงๆเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กๆการใช้แค่บอดี้เวทก็เหนื่อยแล้วครับโอเคหยิบดัมเบลมาครับให้พักระหว่างนี้ทวนเดดลิฟต์ให้นิดนึงครับเดดลิฟต์เราจะต้องน้ำหนักอยู่ใกล้ตัวที่สุดดันสะโพกไปข้างหลังส่วนโรเป็นการดึงเข้ามาบริเวณสะดืออยู่ท้องของเราไม่ดึงเข้ามาที่อกข้างบนตรงนี้ระหว่างที่ดึงหนีบศอกชิดติดไว้และเปิดขึ้นหายใจออกแบบนี้กดไหล่ให้ห่างหูด้วยบางคนจะดึงเข้าแบบนี้ไม่เอา
1: ครับ
0: โอเค
1: ครับ
0: ให้เวลาอีก10วิเมื่อกี้เป็นไงบ้างครับใช้กล้ามเนื้อ
1: ใช่ครับเมื่อกี้ก็ใช้ช่วงหัวไหล่กับช่วงตรงปีกเยอะใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: กลางหลัง
0: วันนี้ก็จะเน้นกล้ามเนื้อหลัง
1: ครับ
0: ถ้าหลังแข็งแรงเราก็จะค่อนข้างยืนแบบอกผายไหล่พึ่ง
1: ครับผม
0: โพสเจอร์จะดีครับโอเคเตรียมตัวเข้าเดดลิฟต์ครับ12ทีเดดลิฟต์ทูโร่3 2ไปครับดันสะโพกไปข้างหลังดึงเข้าท้องขึ้น1 2 3สี่ดันสะโพกไปข้างหลัง5 6 7 8 9 1011สุดท้ายโอเคเยี่ยมมากหยิบมินิแบนเตรียมตัวทำซุปเปอร์แมนแรดพูลไว้มินิแบนที่บริเวณข้อมือแบบนี้นะครับออกแรงต้านไว้นอนคว่ำลงไปเตรียมตัวซูเปอร์แมน12ครับเตรียมตัว3 2ไปยกตัวขึ้นดึงเข้า1 2 3 4เก่งไว้5ดีครับ6 7ออกแรงต้านไว้ใช้ปีกในการหนีบเข้ามา8ใช้ก้นในการยกขา9 10 11 12โอเควางลงได้ครับต่อไป Mountain Climber 20ทีพร้อมไหมครับ
1: ครับ
0: โอเคให้หายใจนิดนึงให้ทุกคนเข้าท่านิดนึงครับให้พักหายใจแป๊บเตรียมตัว20 3 2 1ไปครับดึงเข่าเข้ามาที่อกสลับไปมาเรื่อยๆรู้สึกถึงท้องเกร็งท้องดีไปเรื่อยๆครับ
1: 6 7
0: แขนอยู่ตรง
1: 8

0: 9 20
1: โอเคเยี่ยมมากท่าสุดท้ายแล้วหยิบลูกบอลมาเตรียมตัวทำ TYI set up ครับระหว่างนี้ให้พักนิดนึงผมทวนท่าให้นิดนึงนะครับถ้ามองจากด้านหน้าเวลาทีนิ้วโป้งชี้ขึ้นเพดานที Y ลงมาก่อน45องศาขึ้นจะเป็นตัว Y ลงแล้วไปข้างหน้าตรงๆจะเป็นตัว I จะใช้กล้ามเนื้อด้านหลังมัดเล็กๆของเราครบทุกมุม
2: ครับ
1: โอเคพร้อมไหมครับอึ๊บ8ที
2: พร้อมครับ
1: เซตอัพท่าระวังนิดนึงนะครับลูกบอลมันกิ้งได้อันนี้บอลจะแบนนิดนึงก็เลยจะแบบไม่ค่อยกิ้งเท่าไหร
2: ่ครับผม
1: โอเคเตรียมตัว3 2ไปครับที่ Y I 1 2 3 4 5อยู่ตัวไว้6กดไหล่ไว้7นิ้วโป้งชี้ขึ้นเพดานและ8จบไปเซตที่2ให้พักนิดนึงครับเป็นไงบ้างครับ2เซตนี
2: ้ครับหัวไหล่เต็มที่ครับแล้วก็ช่วงหลัง
1: มีตรงไหนที่เจ็บปวดหรือตึงไหมครับหรือรู้สึกทำไม่ถนัด
2: วันนี้ไม่มีครับไม่มีท่าไหนตึงแต่อาจจะเป็นช่วงบอลอาจจะแบนไปช่วงนี้คือมืออะไรแบบลง
1: ลงไม่สุดใช่ไหมครับใช่ครับคือถ้าใครได้ใครใช้ลูกบอลลูกเล็ดเนี่ยก็ถ้าเกิดเรายิ่งไปขนานกับพื้นแบบนี้แขนมันก็จะลงได้แบบไม่สุด
2: ครับ
1: ก็เลยให้เปิดขึ้นมา45องศาขึ้นมาแบบนี้ให้มันกดอยู่ที่แค่ใต้เรานมเราแถวนี้นะครับก็จะสุดได้หน่อยแต่ถ้าบอลลูกใหญ่มากๆเนี่ยก็ทำได้กับที่ให้ระวังกันนึงคือพอลูกบอลมันแข็งมากๆเนี่ยถ้าลมมันเต็มมากๆเนี่ยมันจะกลิ้งได้ง่ายเราต้องเกรงท้องเพิ่มขึ้นอีกหน่อยหรือกางเข่าเราออกเพื่อให้ฐานมันกว้างเพื่อบาลานซ์ให้อยู่โอเคพักกันพอประมาณแล้ว
2: ครับ
1: เตรียมตัวหยิบดัมเบลมาเดดลิฟท์ทูโลครับรอบสุดท้ายแล้วพร้อม3 2ไปครับด้านดึงดันสะโพกไปข้างหลังดึงน้ำหนักเข้าท้องยืดอกหลังตรงลืมรอปึ๊บโอเคดันสะโพกไปข้างหลังโรดีเดดลิฟต์แล้วก็โรกล้ามเนื้อแฮมสตริงก้นและหลังไปในตัว
2: สิบครับ
1: อีก2ที่มาโอเคเยี่ยมมากครับวางลงหยิบมินิแบนมาครับมินิแบนวางไว้ที่พาดไว้ที่ข้อมือออกแรงดันเบาๆไปด้านข้างนอนคว่ำค่อยๆเข้าท่าครับนอนคว่ำไปที่พื้นยื่นแขนไปด้านหน้าอันนี้รอบสุดท้ายแล้วถ้าใครรู้สึกว่ามันหนักมันเหนื่อยเอามินิแบนออกแล้วอยู่ในท่าแขนอยู่ข้างลำตัวแล้วทำท่าเวอร์ชันเบาได้นะครับเตรียมตัว12ที่3 2ไปครับ
0: 1 2 3สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอีก2ที่สุดท้ายโอเคว
1: างลงเตรียมตัวเข้ามาทั้งแคมเบอร์ครับชุบโอเคมืออยู่ตรงหัวไหล่ แบบนี้มีอยู่ตรงนี้ก้นไม่โด่งหลังแม่นเกรงท้องเตรียมตัว20ที3 2 1ไปครับแต่19โอเคเยี่ยมมากหยิบลูกบอลมาครับท่าสุดท้ายแล้ว TYI บนลูกบอลเซตอัพท่าโอเคพร้อมไหมครับ
2: พร้อมครับ
1: 3 2ไป TYI 1สองสามสี่ห้าหกเจ็ดสุดท้ายโอเคเยี่ยมมากครับวันนี้วันนี้ก็จะเน้นกล้ามเนื้อด้านหลังเกือบโดนครบทุกส่วนเลยนะ
2: ใช่ครับ
1: ตั้งแต่ด้านบนจาก TYI ลงมาที่โร
2: หลังล่างซูเปอร์แมน
1: ก้นจากเดดลิฟ
2: ต
1: ์แฮมสติงจากเดดลิฟ
2: ต์แล้วก็ตรงหน้าท้องด้วยครับ
1: และแถมท้องให้นิดนึงที่เมาท์เทนไคลมเบอร์ครับเยี่ยมมากครับโปรแกรมวันนี
2: ้ครับรู้สึกตึงเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วก็ได้วอร์มหน้าท้องไปแล้วก็ยังมีความเรียกว่าความตึงอันเก่าอยู่ก็เลยรู้สึกชัดเจนว่าถ้าเราทำถูกเลยครับ
1: ใช่ครับแล้วจริงๆวันนี้ใส่ท้องเข้าไปแค่ท่าเดียวเพราะพรุ่งนี้จะเป็นโปรแกรมที่เน้นท้องโดยเฉพาะจะเป็นแบบคอมัสเซิลก็จะสนุกไปอีกแบบครับเตรียมตัว stretching กันครับนั่งขัดสมาธิพื้นครับเปิดตัวขึ้นมาไว้ครับวางมือไว้ด้านข้างทางขวามือหายใจเข้ายืดตัวขึ้นหายใจออกเอียงไปทางขวาหัวเข่ากดไว้ที่พื้นตัวเปิดให้อกเปิดขึ้นไปหาเพดานไว้นะครับเราจะไม่ได้คว่ำลงแบบนี้เปิดขึ้นมาไว้3 2 1สลับอีกข้างนึงครับยืดตัวขึ้นค่อยๆสไลด์มือเอียงซ้ายไปกดเข่าขวาลงไว้พยายามเปิดหน้าอกขึ้นไปที่เพดานสามสองหนึ่งโอเคต่อมายืดแฮมสตริงกันครับยืดขาไปด้านหน้าหนึ่งข้างครับโอเคหายใจเข้าเปิดตัวขึ้นหายใจค่อยๆโน้มลงไปแต่ได้ถึงแค่ไหนแค่นั้นเข่าไม่งอรู้สึกยืดด้านหลังของขาสามสองหนึ่งสิเราทำท่าต่อเนื่องขาพาดมาครับโอเคและกอดเข้ามายืด3 2 1สลับข้างครับพับขาขวาเข้ามาบ้างวางไว้แบบนี้เปิดตัวขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆโน้มลงไปแต่ได้แค่ไหนแค่นั้นสาม2 1โอเคสลับไขว้ขามาใช้แขนซ้ายกอดเข่าเข้ามาและโน้มตัวไปด้านหลังรู้สึกยืดที่สะโพกฝั่งที่พับอยู่นะครับนี่เปิดตัวไว้3 2 1โอเคนั่งขัดสมาธิครับทีนี้เราจะยืดหลังด้วยท่าใหม่บ้างครับยืดแขนพับกันไว้แบบนี้โอเคตั้งขึ้นข้างหนึ่งตั้งขึ้นอีกข้างหนึ่งและทีนี้ประกบเข้าหากันแบบนี้โอเคได้แค่ไหนแค่นั้นทีนี้ค่อยๆลองโน้มมันไปข้างหน้าเราจะรู้สึกยืดด้านหลังใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: โอเคลองกดไหล่กดศอกลงมาหาตัวกดขึ้นไปข้างบนลงมาที่เดิมโอเคทีนี้สลับข้างที่อยู่ข้างบนครับถ้าใครแขนซ้ายข้างบนไปอยู่ข้างล่างพับขึ้นพับขึ้นและประกบเข้าหากันรู้สึกเหมือนดึงศอกไปข้างหน้านิดนึงยืดหลังกดไหล่กดศอกลงดันศอก

0: ขึ้นสคลายโอเควางลงครับจะคลายข้างหลังต่อมาสุดท้ายคอครับวางมือไว้กับพื้นเพื่อไม่ให้ไหล่ยกตามหันคอไปทางขวาแล้วค่อยๆกดเข้าไปที่รักแร้ตัวเองต้องยืดตัวขึ้นมาไว้นะครับบางคนทำแล้วแบบห่ออยู่นี้จะไม่ค่อยยืดเปิดตัวไว้3 2 1อีกข้างครับวางมือลงหันไปข้างๆและกดเข้าไปนี่จะยืดด้านหลังเพราะวันนี้หลายท่าทั้งซูเปอร์แมนทั้ง TYI บางคนจะเก่งคอ3 2 1โอเคเสร็จเรียบร้อยครับวันนี้สุดยอดมากจริงวันนี้เป็นโปรแกรมที่ชอบมากอันหนึ่งเพราะว่าจะเน้นพวก posterior chain posterior chain คือกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านหลังเกือบทั้งหมดซึ่งสำคัญมากที่สำหรับทำให้เรามี posture ที่ดีนะครับหรือแม้แต่สุขภาพที่ดีก็ตาม
1: ครับ
0: สำหรับเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเป็นเน้นคอมัสเซลเน้นท้องครับก็อย่าลืมติดตามกันนะครับในวันพรุ่งนี้กับ Strong Together ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

การยื่นคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ของศาลปกครองนอกจากจะมีบริการสำหรับผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเปิดให้ยื่นคำฟ้องและคำให้การผ่านทางระบบงานแล้วยังมีบริการการยื่นคำคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมด้วยเช่นกันโดยผู้ใช้งานที่ประสงค์ยื่นคำคู่ความดังกล่าวสามารถเข้าสู่ระบบและเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมกรณีผู้ฟ้องคดียื่นคำคัดค้านคำให้การให้คลิกเลือกยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีได้เคยยื่นคำคัดค้านคำให้การไว้แล้วและต้องการแก้ไขเพิ่มเติมก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะโดยคลิกเลือกที่ยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำคัดค้านคำให้การจากนั้นเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การกรอกหมายเลขคดีดำและคลิกเลือกฐานะของผู้ยื่นคำคัดค้านคำให้การจากนั้นระบบจะให้กรอกรายละเอียดคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีเตรียมเอกสารคำคัดค้านคำให้การและหลักฐานต่างๆไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์เข้าระบบได้โดยทำได้2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Wordในส่วนของเอกสารหลักฐานประกอบคำคัดค้านคำให้การผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกอัปโหลดไฟล์ได้ทั้งในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG ค่ะเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำคัดค้านคำให้การเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกยื่นคำคัดค้านคำให้การแต่หากต้องการแก้ไขให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าสำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ต้องการยื่นคำให้การเพิ่มเติมก็ทำเช่นเดียวกันนะคะแต่ให้คลิกเลือกยื่นคำให้การเพิ่มเติมและเลือกคำให้การเพิ่มเติมจากนั้นก็ทำตามขั้นตอนเช่นเดียวกับการยื่นคำคัดค้านคำให้การเมื่อทำครบถ้วนตามขั้นตอนต่างๆแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้อย่างไรก็ตามหากผู้ฟ้องคดีหรือผู้คดีประสงค์จะขอขยายเวลาการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมก็สามารถคลิกเลือกที่ช่องคำขอขยายระยะเวลาได้เช่นกันแต่จะต้องยื่นคำขอภายในเวลาที่ศาลกำหนดไว้ค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355